ดีค่ะนักศึกษาที่รักวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพและแนวโน้มการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยค่ะนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่3ตอนค่ะนะคะตอนที่1จะเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยนะคะในตอนที่2จะพูดถึงการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของต่างประเทศนะคะแล้วตอนที่3จะพูดถึงอนาคตของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยค่ะเรามาดูตอนที่1กันก่อนนะคะตอนที่1ในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยจะมีเนื้อหานะคะเรื่องของสภาพการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเด็กกับปัญหาเรามาดูในเรื่องของสภาพการใช้นวัตกรรมก่อนนะคะในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการเด็กปฐมวัยนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับเด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูมีบทบาทสำคัญในการที่จะใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กให้เหมาะสมกับวัยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นครูคนแรกของลูกอยู่กับลูกมาตั้งแต่แรกรู้จักลูกดีที่สุดนะคะมีบทบาทสำคัญในการที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กนะคะแต่ในสภาพการปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าพ่อแม่ส่วนมากได้ออกไปทำงานเด็กก็จะอยู่กับปู่ย่าตายายเนาะปู่ย่าตายายก็จะให้เล่นมือถือจะให้เล่นแท็บเล็ตนะคะเพราะฉะนั้นสื่อเทคโนโลยีที่ทางบ้านใช้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายก็จะเป็นเรื่องของมือถือเรื่องของแท็บเล็ตนะคะแต่ถ้าเป็นชนบททางไกลที่ไม่มีสัญญาณอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหนังสือนิทานนะคะในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีพวกนี้ส่วนมากผู้ปกครองก็จะมุ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้านโดยเฉพาะเรื่องของสมองนะคะแล้วก็จะใช้พวกนี้ในการที่จะหาข้อมูลในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับเด็กผลการวิจัยออกมานะคะถึงสภาพการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่บ้านที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้เนี่ยนะคะปรากฏว่าใช้พวกมือถือเนี่ยเยอะมากให้เด็กแล้วที่น่าแปลกใจมากๆเลยก็คือว่าผลการวิจัยออกมาว่าเด็กแรกเกิดจนถึง2ปีเนี่ยใช้มือถือใช้สื่อนวัตกรรมมากกว่าเด็ก3ถึง6ปีซึ่งตอนแรกฟังก็รู้สึกงงๆแต่พอนึกอีกทีเด็ก3ถึง6ปีเข้าไปโรงเรียนแต่เด็กเล็กเนี่ยอยู่ที่บ้านพ่อแม่อยากจะทำงานก็ยื่นมือถือให้ลูกนะคะสภาพการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีของคุณครูนะคะคุณครูส่วนมากเลยเนี่ยนะคะก็จะพยายามที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผลงานวิจัยออกมาว่าคุณครูที่มีอายุต่างกันนะคะมีระดับการศึกษาต่างกันมีประสบการณ์การสอนต่างกันเนี่ยจะมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แตกต่างกันด้วยนะคะส่วนมากเลยคุณครูจะใช้สื่อประกอบหน่วยการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยประเภทของสื่อที่คุณครูใช้มากที่สุดเลยส่วนมากจะเป็นวัสดุนะคะก็คือสิ่งของสิ้นเปลืองที่อยู่ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือการเล่นตามมุมนะคะจะใช้มากลองลงมาก็จะเป็นวิธีการวิธีการก็คือพวกวิธีสอนทั้งหลายวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหลายเพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านครูส่วนมากครูจะผลิตสื่อแล้วก็ใช้เองมากนะคะแต่พวกสื่อดิจิทัลพวกเนี้ยนะคะพวกของการใช้YouTube เรื่องของแอปพลิเคชันพวกคลิปวิดีโอเนี่ยคุณครูจะใช้น้อยกว่าสื่อที่ผลิตกันขึ้นมาเองนะคะผลงานวิจัยระบุว่าเด็กชอบสื่อที่คุณครูเอามาใช้นะคะแต่ขณะเดียว

การคุณครูก็ต้องการที่จะพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูปัญหาการใช้นะคะปัญหาการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีปัญหาประการแรกเลยเรื่องของการขาดงบประมาณค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณไปทางโรงเรียนไม่เพียงพอทำให้คุณครูไม่สามารถจะจัดทำสื่อได้ตามที่ตัวเองต้องการมีคุณครูบางคนเสียสละออกเงินเองค่ะออกเงินเองและพูดจริงๆในการทำสื่อปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเนี่ยคอมพิวเตอร์ช่วยได้หมดเลยนะคะประการที่สองคุณครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสื่อการสอนค่ะคุณครูยังมุ่งที่จะพัฒนาสื่อทั้งที่เด็กวัยเนี้ยเขาจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากสื่อที่เป็นของจริงนะคะเวลาที่สอนอย่างเช่นสอนเรื่องหน่วยตัวเราสอนอวัยวะเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยคุณครูก็ยังอุตส่าห์ไปวาดภาพเด็กมีอวัยวะต่างๆจริงๆคุณครูสามารถใช้ตัวเด็กได้เลยนะคะบอกเลยให้เด็กชี้อวัยวะส่วนต่างๆหรือจะสอนดอกไม้คุณครูก็ไปวาดรูปดอกไม้คุณครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะว่าสื่อที่เป็นของจริงเนี่ยเป็นสื่อที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดสำหรับที่จะเอามาใช้กับเด็กคุณครูจะต้องคัดเลือกสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็จะต้องพยายามที่จะผลิตหรือใช้สื่อที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กนะคะเด็กวัยนี้ชอบสื่อที่มี movement ที่เคลื่อนไหวได้เป็นสื่อที่เด็กต้องลงมือทำไม่ใช่นั่งดูเฉยๆหรือนั่งฟังเฉยๆเด็กไม่ชอบนะคะและสื่อจะต้องแข็งแรงทนทานเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะทำไมคะเขาชอบทำพอทำแล้วถ้าเขาทำสื่อของคุณครูเสียเขาจะรู้สึกผิดแล้วทีนี้เขาจะไม่กล้าจับสื่อของคุณครูอีกเลยนะคะเวลาทำสื่อที่จะให้เด็กเล่นหรือเด็กได้ทำได้ลงมือทำกับสื่ออันนั้นนะคะอย่างหุ่นมืออะไรพวกนี้ก็ต้องแข็งแรงนะคะทนทานเคลื่อนไหวได้นะคะการผลิตสื่อของครูในภาพรวมแล้วยังไม่เพียงพอนะคะยังไม่เพียงพอและคุณครูก็ยังขาดความเชื่อมั่นในการผลิตสื่ออย่างเช่นถ้าคุณครูจะต้องใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยเนี่ยคุณครูไม่รู้ค่ะว่าจะไปหาภาพได้ที่ไหนจะไปหาตัวอักษรได้ที่ไหนหรือจะไปแอปไหนที่เขาจะแนะนำเรื่องของการผลิตหรือการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตสื่อตรงนี้ครูยังขาดครูยังต้องการการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาช่วยให้คำแนะนำนะคะในการที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลนะคะหรือมาให้ข้อเสนอแนะในการผลิตสื่อที่จะเอาไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของปัญหาในการใช้สื่อเพราะฉะนั้นในเรื่องในตอนที่ 5.1 นี้นะคะเราจะพูดถึงสภาพปัญหาและก็เรื่องของสภาพการใช้สื่อของพ่อแม่ผู้ปกครองและก็คุณครูค่ะทีนี้เรามาดูนะคะสภาพของการวิจัยทางด้านนวัตกรรมสภาพการวิจัยทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาสิ่งที่คุณครูทำวิจัยการหรือนักวิชาการหรือนักศึกษาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาทำกันถ้าร่างกายก็จะพูดถึงกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กก็จะมุ่งเรื่องของการเล่นเครื่องเล่นสนามการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางกล้ามเนื้อเล็กก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมศิลปะทางด้านอารมณ์จิตใจเราก็จะมุ่งที่จะพัฒนาให้เด็กได้รับรู้อารมณ์ตนเองนะคะอารมณ์คนอื่นควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้วก็สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมก็จะใช้พวกนิทานค่ะใช้พวกนิทานสถานการณ์จำลองเอามาใช้ในการพัฒนานะคะทางด้านสังคมนี่เราจะมองเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นการเคารพในกฎเกณฑ์กติกาสังคมตรงนี้การวิจัยส่วนมากจะใช้การจัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กร่วมกันเป็นกลุ่มจะดูว่าเด็กสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ไหมนะคะสามารถปรับตัวได้ไหมดูพฤติกรรมสังคมเชิงบวกเรื่องของการช่วยเหลือการอดทนการรอคอยพวกนี้นะคะเป็นการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาค่ะหรือบางคนก็อาจจะ

การละเล่นพื้นบ้านเอามาเล่นแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมถ้าในเรื่องของสติปัญญาจะในเรื่องของภาษาเรื่องของการคิดการคิดสร้างสรรค์วิจัยที่ทำส่วนมากจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาจินตนาการเรื่องของนิทานจะใช้พัฒนาเรื่องของภาษาถ้าเรื่องของการคิดนะคะจะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาสถานการณ์จำลองหรือเกมนะคะหรือวัสดุพื้นบ้านหรือวัสดุเหลือใช้อันนี้ก็เอามาพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานให้กับเด็กได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของตอนที่1นะคะเรื่องของการใช้เป็นสภาพการใช้ปัญหาการใช้และก็สภาพการวิจัยค่ะในตอนที่2นะคะจะพูดถึงการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กของต่างประเทศต่างประเทศในตอนที่2นี้ก็จะเป็นประเทศในกลุ่มเอเชียนะคะกับประเทศยุโรปในกลุ่มยุโรปเรามาดูนะคะในการในกลุ่มเอเชียว่าเขามีแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยียังไงมีที่เราพูดถึงก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็สิงคโปร์นะคะญี่ปุ่นนี้จะเน้นเรื่องของการใช้สื่อที่เป็นประเภทวัสดุและวิธีการเขาจะไม่ค่อยใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีนะคะส่วนมากจะเน้นให้เด็กได้ลงมือทำอย่างเช่นให้เด็กทำงานศิลปะนะคะให้เด็กได้เล่นญี่ปุ่นนี่จะเด่นเรื่องของการใช้วิธีการสอนที่จะให้เด็กมีระเบียบวินัยนะคะหรือการทำงานร่วมกันจะไม่ให้ความสำคัญกับสื่อกับแอปพลิเคชันอะไรเลยจะให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เล่นนะคะได้อยู่กับธรรมชาติมากกว่านะคะในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็จะคล้ายๆญี่ปุ่นจะเน้นเรื่องของวัสดุเรื่องของวิธีการการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาอย่างเช่นจำลองเป็นตลาดนัดเป็นโรงพยาบาลนะคะให้เด็กได้เรียนรู้การไปสถานที่เหล่านี้ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเด็กนะคะให้เด็กได้ปรับตัวที่จะอยู่ในสังคมให้เด็กมีทักษะชีวิตนะคะเกาหลีใต้ก็ไม่เน้นคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันแต่ในขณะที่สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยจะให้เด็กได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะจะให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยผสมผสานกับการใช้วัสดุวิธีการพวกศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนะคะอาจจะมีเกมเน้นเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของการคิดให้กับเด็กให้เด็กได้ทำศิลปะพัฒนากล้ามเนื้อเล็กนะคะสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเน้นให้เด็กได้สำรวจทดลองใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะให้เขาจะเน้นให้เด็กได้คิดเชิงบวกกับตนเองนะคะในกลุ่มเอเชียน่ะสิงคโปร์เนี่ยจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเอามาการพัฒนาเด็กขณะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นี้ไม่เน้นตรงนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูในกลุ่มประเทศยุโรปนะคะยุโรปก็จะมีฟินแลนด์มีอังกฤษแล้วก็มีเยอรมันฟินแลนด์นี่เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าประชาชนมีความสุขที่สุดในโลกแล้วการจัดการศึกษาของฟินแลนด์เนี่ยนะคะติดระดับท็อป10อยู่ระดับต้นๆของโลกเลยนะคะฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมากนะคะเขาจะมุ่งให้เด็กเล่นมากที่สุดจะไม่เน้นอ่านออกเขียนได้เลยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่เคยคาดหวังว่าลูกไปโรงเรียนอนุบาลแล้วจะอ่านออกเขียนได้ฟินแลนด์นี่จะเน้นให้เด็กเล่นเป็นหลักเลยจะจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะให้เด็กออกมาเล่นข้างนอกนะคะให้เด็กได้มีของเล่นเครื่องเล่นได้จินตนาการได้คิดสร้างสรรค์ให้เด็กทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล่นเป็นรายบุคคลแล้วเขาก็ยังจัดพื้นที่สำหรับที่จะให้ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เขายังใช้อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นสนามจะให้เด็กได้เล่นในสนามเด็กเล่น

เนี่ยเยอะมากให้เล่นข้างนอกนะคะจัดพื้นที่ครูจะทำงานร่วมกับเด็กนะคะจะทำงานร่วมกับเด็กไม่ใช่แค่คอยสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็กเท่านั้นแล้วครูเวลาให้เด็กเล่นเนี่ยค่ะไม่ใช่กลุ่มเดียวลงจะหลายๆกลุ่มลงแล้วครูที่ดูแลเด็กพวกเนี้ยนะคะเขาก็จะมาทำงานร่วมกับเด็กไม่ใช่เฉพาะร่วมกับเด็กในห้องเราเท่านั้นห้องอื่นเขาก็ทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนในระดับปฐมวัยเนี่ยทางฟินแลนด์เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากเลยในสื่อประเภทวิธีการฟินแลนด์จะมุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้จักตนเองได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะได้สืบค้นข้อมูลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือจะสัตว์สภาพแวดล้อมไม่ให้แล้วเด็กก็จะไปด้วยความที่เด็กวัยนี้เขาชอบสำรวจชอบค้นคว้าชอบศึกษาอยู่แล้วเขาก็จะไปสำรวจนะคะคุณครูก็จะพยายามให้เขาได้สืบเสาะหาความรู้แล้วก็หาข้อสรุปให้ได้นะคะแต่สภาพแวดล้อมที่จัดเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยและก็เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นจะมีคุณครูอยู่ด้วยตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะเด่นของฟินแลนด์ของอังกฤษนะคะของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะเน้นพวกวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นเรื่องของการให้เด็กได้เล่นบล็อกค่ะบล็อกของเขาเนี่ยจะมีรูปทรงที่มันแตกต่างหลากหลายรูปทรงเรขาคณิตมีขนาดต่างๆมีสีต่างๆการเล่นบล็อกจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้ขณะเดียวกันหนังสือนิทานเขาก็มุ่งเน้นให้ความสำคัญนะคะเวลาจัดกิจกรรมเนี่ยเขาจะอย่างของอังกฤษเนี่ยเขาจะเอาตัวหลักสูตรเป็นตัวตั้งแล้วก็พยายามจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสื่อประเภทที่เป็นวิธีการที่ประเทศอังกฤษใช้เนี่ยนะคะก็จะมุ่งเน้นให้เด็กได้สำรวจได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้สัมผัสกับธรรมชาติให้เด็กออกมาอยู่ข้างนอกฟังเสียงธรรมชาติได้สืบค้นข้อมูลตามสภาพแวดล้อมที่จัดไว้ให้นะคะมีการให้เล่นหนังสือนะคะให้เล่นกับหนังสือได้ใช้จินตนาการประเทศเยอรมนีก็เช่นเดียวกันนะคะเขาจะเน้นเรื่องของการให้เด็กได้เล่นบล็อกเขาเชื่อว่าเยอรมนีนี่จะเป็นต้นแบบของการเล่นนะคะเขาเชื่อว่าเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นเขาจะให้เด็กได้เล่นได้แสดงออกอย่างอิสระนะคะในขณะที่อเมริกานี้เป็นประเทศใหญ่ประกอบด้วย50รัฐมีวอชิงตันดีซีเป็นเมืองหลวงจะเป็นคนกำหนดวัตถุประสงค์หลักของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มลรัฐต่างๆเนี่ยเป็นคนเอาไปประยุกต์เองว่าจะจัดยังไงนะคะวิธีการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกานะคะเขาจะให้เด็กเนี่ยค่ะมันจะมีความหลากหลายมากเนื่องจากมันมี50รัฐนะคะแต่ละรัฐมันจะเริ่มตั้งแต่ให้เด็กอยู่กับธรรมชาติเล่นกับอุปกรณ์ของเล่นเครื่องเล่นไปจนถึงการใช้คอมพิวเตอร์การใช้สื่อดิจิทัลแต่อเมริกาเนี่ยเขาจะตั้งเป้าหมายไว้เลยนะคะรัฐบาลกลางจะตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเมื่อเด็กขึ้นประถมเด็กจะต้องสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาคอมพิวเตอร์เนี้ยเอามาให้เด็กเล่นเหมือนกับเตรียมความพร้อมสร้างความสนใจให้กับเด็กให้เด็กหัดเปิดหัดปิดอะไรประเภทเนี้ยนะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเล่นมีการใช้นะคะเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้คุ้นเคยซึ่งทางอเมริกาเขามีความเชื่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะมันจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้นะคะจะเห็นได้ว่าในตอนที่2เนี่ยจะพูดถึงการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เลยก็จะมุ่งเน้นเรื่องของสื่อพื้นๆนะคะสำหรับเด็กวัยนี้แต่มีสิงคโปร์กับอเมริกาที่เด่นใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของสื่อดิจิทัลที่จะเอามาใช้อย่างอื่นก็จะใช้ที่เป็นสื่อของเล่นเครื่องเล่นเป็นเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตค่ะ

นะคะแล้วก็เรื่องของการวิจัยทางด้านการใช้นวัตกรรมสื่อและก็เทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตนะคะแล้วมาดูเรื่องแรกกันก่อนคุณลักษณะของสื่อนะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตในการพัฒนาเด็กปัจจุบันเนี่ยนะคะเราพยายามที่จะมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ซึ่งเด็กควรจะได้รับการสร้างเสริมนะคะและก็ได้รับการพัฒนาซึ่งทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ก็จะมีทักษะอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือทักษะที่เป็นกลุ่ม 3R เรื่องของการอ่านการเขียนการคิดเลขและก็ทักษะในกลุ่ม 7C ซึ่งเป็นทักษะที่มุ่งเน้นเรื่องของการคิดในการที่เราจะพัฒนาคุณลักษณะหรือทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ให้กับเด็กนะคะเราจำเป็นจะต้องพิจารณาสื่อที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอันนี้ซึ่งทั้งนวัตกรรมทั้งสื่อและเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ให้กับเด็กได้คุณลักษณะที่สำคัญนะคะที่เราจะใช้ในการพัฒนาทักษะทั้งหมดนะคะทั้ง2กลุ่มทั้งเรื่องของการอ่านการเขียนการคิดเลขและการคิดในศตวรรษที่21อันนี้นะคะเรามุ่งเน้นเรื่องของการใช้สื่อของจริงและของจำลองด้วยความที่เด็กปฐมวัยเขายังเล็กนะคะเขาเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ผ่านประสบการณ์ตรงลงมือกระทำเพราะฉะนั้นสื่อที่เหมาะสมที่สุดของเด็กวัยนี้ก็คือที่เป็นของจริงถ้าของจริงก็ต้องเป็นของจำลองนะคะนอกจากนี้สื่อมัลติมีเดียนะคะก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเด็กในอนาคตได้สื่อมัลติมีเดียอันนี้เราอาจจะใช้สื่อผสมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันมี movement อาจจะเป็นสื่อกราฟิกนะคะมีการเคลื่อนไหวมีเสียงมีภาพประกอบนะคะก็จะทำให้เด็กสนใจนอกจากนี้สื่อในอนาคตควรจะเป็นสื่อที่เห็นได้หลายมิตินะคะเคลื่อนไหวเห็นได้หลายมิติอย่างพวกแอนิเมชันอะนะคะพวกสื่อการ์ตูนแอนิเมชันทั้งหลายพวกนี้เด็กจะชอบมากเลยนะคะนอกจากนี้สื่อที่จะมาใช้กับเด็กต้องเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์ interactive media นะคะสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้สื่อเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้หรือเด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณานะคะในอนาคตสื่อ interactivemีความสำคัญอย่างยิ่งและในปัจจุบันนี้เราก็เริ่มที่จะ move ไปถึงตรงนี้แล้วนะคะจะไม่ใช่สื่อแค่ให้เด็กได้ดูหรือให้ฟังเสียงอย่างเดียวไม่ใช่ละแต่เด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อพวกนี้ทักษะที่เราต้องการจะให้เกิดในศตวรรษที่21เนี่ยเวลาที่เราพัฒนาสื่อเราควรจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นเกณฑ์นะคะทีนี้ในการที่เราจะ ใช้นวัตกรรมและสื่อนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็กในอนาคตคนที่จะใช้ก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองและก็คุณครูในปัจจุบันนี้นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องพูดแล้วค่ะว่าโอ้มันควรจะต้องใช้สื่อกับเด็กไหมเด็กควรจะเข้าถึงคอมพิวเตอร์ไหมควรจะเข้าถึงแท็บเล็ตไหมตอนนี้มันไม่มีทางเลือกละมันต้องเข้าละสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเตรียมตัวก็คือจะต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองนะคะให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับสื่อที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยว่าเด็กในวัยนี้ควรจะใช้สื่ออะไรควรจะใช้สื่ออย่างไรและควรจะใช้นานแค่ไหนกำหนดเวลาให้เขาดูสักแค่ไหนมันถึงจะเหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องทำเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้สื่อมีอิทธิพลกับชีวิตของเด็กมากนะคะแล้วมันก็มีผลกระทบทางลบกับเด็กมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นเรื่องของภาษาเรื่องของการคิดเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวพวกเนี้ยมาจากสื่อทั้งนั้นเลยนะคะในส่วนของคุณครูเองนะคะในการใช้สื่อในอนาคตตั้งแต่ช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยครูไม่มีทางเลือกละค่ะครูที่อายุเยอะๆจะบอกว่าครูไม่เก่งไม่ได้แล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสอนเด็กออนไลน์แม้แต่เด็กปฐมวัยเราก็ออนไลน์นะคะหรือใช้สื่อออนดีมานด์ให้กับเด็กนะคะตอนนี้คุณครูจะต้องพัฒนาตนเองค่ะนะคะใช้ให้เหมาะสมกับเด็กนะคะพยายามที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะใช้ซอฟต์แวร์ที่จะเอามาช่วยใ

ให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อพวกนี้นะคะสิ่งที่คุณครูจะใช้ได้คืออาจจะมาวางไว้ในมุมเล่นแล้วก็ให้เด็กได้ใช้ร่วมกันเทคเทิร์นกันซึ่งอันนี้คุณครูจะสามารถควบคุมเรื่องของโปรแกรมที่เด็กใช้ได้ควบคุมเรื่องของเวลาให้เด็กใช้ได้นะคะอันนี้คุณครูต้องให้ความสำคัญนะคะพยายามที่จะจัดเวลาให้เหมาะสมซึ่งมันก็มีซอฟต์แวร์หลายหรือมีโปรแกรมหลายอันนะคะเช่นโปรแกรมการวาดภาพการให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพอะไรพวกนั้นแล้วเด็กก็ชอบแต่ไม่ควรจะให้เขาเล่นมากเกินไปอย่างไรก็ตามถึงซอฟต์แวร์จะดีแค่ไหนโปรแกรมจะดีแค่ไหนแต่ก็สู้สื่อที่เป็นของจริงไม่ได้เพราะธรรมชาติของเด็กแบบนี้นะคะค่ะในเรื่องของการวิจัยด้านการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อประเภทวัสดุอุปกรณ์และก็วิธีการเรามาดูวัสดุก่อนนะคะการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของสื่อประเภทวัสดุส่วนมากก็จะน่าจะเป็นเรื่องของสื่อที่เป็นวัสดุที่ผลิตจากวัสดุในท้องถิ่นพวกไม้ไผ่พวกเนี้ยนะคะไม้ไผ่ยางพาราหรือใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นนิทานซึ่งลักษณะนิทานเนี่ยในอนาคตเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเพราะปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของหนังสือหรือวัสดุที่เอามาใช้ในการทำหนังสือหรือเนื้อหาของหนังสือเองเป็นสื่อลายบุคคลพวกมือถือพวกคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำวิจัยในส่วนของอุปกรณ์นะคะสื่อในอนาคตที่เราจะเอามาใช้ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กนะคะน่าจะเรื่องของสื่อดิจิทัลเรื่องของสื่อมัลติมีเดียนะคะพวกวิดีทัศน์พวกอินเทอร์เน็ตพวก YouTube พวกเนี้ยนะคะในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการใช้กันเยอะมากแล้วในอนาคตในการทำวิจัยเนี่ยจะเน้นเรื่องของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณปัจจุบันนี้เราเริ่มมี mix method ละระหว่างเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพแต่ตอนนี้แนวโน้มคิดว่าในอนาคตเนี่ยเชิงคุณภาพจะมากขึ้นสำหรับสื่อประเภทวิธีการซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมเนี่ยนะคะวิธีการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปเร็วมากได้มีการวิจัยอย่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเองก็จะพัฒนารูปแบบวิธีการสอนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กมากเพราะฉะนั้นวิธีการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายโดยใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นพื้นฐานค่ะอันนี้เป็นเรื่องของวิจัยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการนะคะ

0: าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะดิฉันอาจารย์ดร.กัญจนาศิลปกิจยานะคะวันนี้อาจารย์จะมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิชาการทางด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แป้งละกันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์แป้งค่ะว่าการประเมินและก็การประเมินเนี่ยพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยอะค่ะมันมีความหมายและความสำคัญยังไงกับเด็กปฐมวัยมั่งคะ
1: ก็ขอพูดเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยขอพูดความหมายก่อนนะคะการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระบวนการศึกษาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กนะคะซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถด้านการคิดนะคะความสามารถด้านการใช้ภาษานะคะแล้วก็ความสามารถด้านการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งในการประเมินพัฒนาการเนี่ยค่ะเราก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กๆนะคะไปพัฒนาแล้วก็จัดการเรียนรู้ให้เด็กๆนะคะให้เหมาะสมกับช่วงวัยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเอาผลการประเมินนะคะไปออกแบบนะคะกิจกรรมต่างๆนะคะให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กๆด้วยนะคะทีนี้ประเด็นที่2นะคะจะพูดถึงความสำคัญของการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญานะคะมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าคุณครูเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้นะคะไปพัฒนาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะให้สอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็สอดคล้องเหมาะสมกับความสามารถด้านการคิดของเด็กนะคะนอกจากนี้นะคะการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาเนี่ยค่ะยังเป็นการวัดความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูด้วยนะคะเพราะทุกครั้งที่คุณครูจัดการเรียนรู้เนี่ยค่ะคุณครูจะมีการตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็วางวัตถุประสงค์ไว้ว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าคุณครูจะไม่รู้เลยค่ะว่าเด็กๆเป็นไปตามที่คุณครูคาดหวังไว้หรือเปล่านะคะคุณครูก็เลยต้องทำการประเมินนะคะเพื่อที่จะได้สะท้อนให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่คุณครูทำไปเนี่ยมันได้ผลนะคะเด็กๆเกิดความก้าวหน้านะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคุณครูก็จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นการประเมินนะคะมีความสำคัญมากๆนะคะนอกจากการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆแล้วนะก็มีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์แป้ง
1: ค่ะอยากให้อาจารย์นุ้ยลองอธิบายการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆปฐมวัยหน่อยค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะสำหรับการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะมันหมายถึงการเกื้อหนุนการสนับสนุนการส่งเสริมเนี่ยให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญานะคะด้วยวิธีการที่มันเหมาะสมกับพัฒนาการและก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะทำไมเราถึงต้องมีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าสมองของเด็กกับสติปัญญาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงปฐมวัยเราถือได้ว่าเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาเนี่ยเป็นช่วงที่สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างสูงสุดเลยนะคะเราถือได้ว่าช่วงนี้อาจจะเรียกได้ว่า

0: เป็นช่วงหน้าต่างแห่งโอกาสการเรียนรู้นะคะเป็นช่วงที่การเรียนรู้ต่างๆเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายและก็รวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะปูพื้นฐานนะคะในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวให้กับเด็กปฐมวัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องปูพื้นฐานในช่วงวัยนี้เพราะอย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยซึมซับสิ่งต่างๆได้ง่ายมากและรวดเร็วมากนะคะมันเปรียบเสมือนกับฟองน้ำเนาะจานแป้งที่พอเวลาแบบเห็นน้ำหกแล้วมันไปทำความสะอาดปุ๊บมันซึมได้อย่างง่ายและรวดเร็วนั่นนะคะเหมือนกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากการปูพื้นฐานให้กับเด็กปฐมวัยแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็จะสะท้อนไปถึงทำให้เด็กเนี่ยประสบผลสำเร็จทางด้านการศึกษานะคะในระดับชั้นที่สูงขึ้นและก็เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยค่ะค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญทั้งในเรื่องของการประเมินและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.ปวราชูสังเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญทั้งในเรื่องของการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอาจารย์ดร.กัญจนาศิลปะกิจยานนะคะในวันนี้จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวกับพวกเรานิดนึงค่ะ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แป้งแล้วกันนะคะค่ะอาจารย์แป้งคะอย่างที่เราทราบกันนะคะในเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยมันก็แบ่งออกหลากหลายมิตินะคะอย่างเช่นในเรื่องของภาษาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ค่ะอาจารย์แป้งช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเกี่ยวกับการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านของการคิดของเด็กปฐมวัยค่ะ
1: ค่ะก็ในส่วนการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็ขอพูดถึง2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยขอพูดในส่วนการประเมินก่อนนะคะการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นการประเมินเกี่ยวกับทักษะการคิดพื้นฐานนะคะความสามารถหรือพฤติกรรมการคิดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะแล้วก็ความคิดด้านคณิตศาสตร์นะคะพฤติกรรมด้านการคิดด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะในส่วนการประเมินเนี่ยค่ะผู้ออกแบบหรือคุณครูเนี่ยนะคะคุณครูต้องออกแบบแล้วก็เลือกวิธีการประเมินที่รัดกุมนะคะสอดคล้องกับพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กๆนะคะรวมทั้งต้องสอดคล้องกับความสามารถในการคิดของเด็กๆด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ในส่วนวิธีการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็มีหลายวิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้การทดสอบนะคะใช้การสังเกตนะคะใช้การสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ประเมินชิ้นงานนะคะในส่วนที่จะใช้การทดสอบนะคะคุณครูเนี่ยจะต้องตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะว่าจะประเมินพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะและบัตรทดสอบที่คุณครูเอามาใช้เนี่ยค่ะก็ต้องเป็นแบบทดสอบนะคะที่ผ่านการ ประเมินประสิทธิภาพแบบทดสอบก่อนนำมาใช้จริงนะคะในส่วนการสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีการที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ใช่ใช่นะคะเพราะว่าเป็นวิธีการที่ใช้กันมานานนะคะก็จะทำให้เห็นพฤติกรรมจริงๆของเด็กๆนะคะในขณะที่เด็กๆเล่นนะคะทำกิจกรรมต่างๆเนาะส่วนในส่วนการสัมภาษณ์นะคะจริงๆในการสัมภาษณ์เนี่ยมันมีข้อดีก็คือทำให้คุณครูได้รู้มุมมองนะคะความคิดเห็นในหลายๆมิตินะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กๆนะคะในส่วนการประเมินชิ้นงานหรือผลงานนะคะก็สามารถประเมินชิ้นงานหรือผลงานผ่านชิ้นงานจริงที่คุณครูเห็นเลยนะคะกับผ่านภาพถ่ายนะคะที่คุณครูเก็บรวบรวมไว้ในพอร์ตฟิลิโอได้นะคะในส่วนเครื่องมือนะคะที่จะใช้ในการประเมินพัฒนาการหรือพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็สามารถใช้แบบทดสอบมาตรฐานนะคะที่เป็นแบบทดสอบความสามารถหรือพฤติกรรมด้านการคิดโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูคิดขึ้นเองนะคะส่วนในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยค่ะ คุณครูต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะเพื่อให้ได้พฤติกรรมที่แท้จริงของเด็กค่ะก็ในส่วนการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็ทำได้หลายลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการจัดกิจกรรมนะคะผ่านการเล่นนะคะแล้วก็ใช้คำถามนะคะในส่วนผ่านการจัดกิจกรรมนะคะก็มีทั้งกิจกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะคะกิจกรรมคณิตศาสตร์นะคะกิจกรรมศิลปะกิจกรรมดนตรีแล้วก็กิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะยังช่วยพัฒนาพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กๆได้ด้วย
2: ค่ะ
1: ค่ะในส่วนการเล่นนะคะผ่านการเล่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูนะคะควรจะจัดกิจกรรมการเล่นนะคะหรือให้เด็กๆเล่นเนี่ยให้สอดคล้องกับพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กๆนะคะรวมทั้งการจัดสถานที่นะคะสภาพแวดล้อมให้ท้าทายแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะการใช้คำถามนะคะก็มีคำถามหลากหลายลักษณะเลยนะคะที่ช่วยพัฒนาการคิดของเด็กได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำถามที่ต้องการคำตอบหลายๆคำตอบนะคะรวมทั้งคำถามที่ต้องการให้เด็กๆอธิบายเหตุผลเพื่อให้เด็กๆเอาเหตุผลเหล่านั้นไปตัดสินใจนะคะก็สรุปคร่าวๆเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยได้เท่านี้ค่ะจัน
2: โอเคค่ะดีมากเลยค่ะจันแป้ง
1: ค่ะในส่วนการพัฒนาพฤติกรรมด้านสติปัญญาเนี่ยค่ะนอกจากด้านการคิดแล้วนะคะทราบมาว่ายังมีด้านภาษาอีกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะสำหรับในเรื่องของการประเมินและก็สร้างและก็การสร้างเสริมนะคะพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยเนี่ยก็ขออนุญาตแยกออกเป็น2ประเด็นนะคะก็ในเรื่องแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการประเมินก่อนที่เราจะประเมินในเรื่องของพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กอะค่ะเราจะต้องรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของภาษาของเด็กก่อนนะคะขอบข่ายของการประเมินทางด้านภาษาของเด็กซึ่งขอบข่ายตรงนี้ค่ะเราสามารถดูได้ในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นการดูพิจารณาความสอดคล้องนะคะก็พิจารณาจากความสอดคล้องของภาษาดูซิว่าเด็กเนี่ยเขามีทักษะทางด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนเป็นอย่างไรนะคะหรืออาจจะดูได้จากความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กดูซิว่าเด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายทอดเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้กับผู้ฟังเนี่ยเข้าใจไหมนะคะหรืออาจจะดูจากองค์ประกอบของภาษาก็ได้ค่ะองค์ประกอบในที่นี้ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือในเรื่องของการใช้ภาษากับในส่วนของการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะหลังจากที่ผู้ประเมินเนี่ยค่ะรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของการประเมินทางด้านภาษาแล้วนะคะในลำดับต่อไปผู้ประเมินก็ควรจะต้องรู้วิธีการประเมินพฤติกรรมทางด้านของภาษาด้วยนะคะสำหรับวิธีการเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์แป้งได้อธิบายให้ฟังนะคะเป็นวิธีการที่ครูปฐมวัยเนี่ยใช้เยอะมากเลยนะคะนั่นก็คือการสังเกตการสังเกตเนี่ยเป็นการเฝ้าดูพฤติกรรมต่างๆของเด็กที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติจริงนะคะในส่วนพฤติกรรมทางด้านภาษาเนี่ยค่ะก็ผู้สังเกตเนี่ยก็อาจจะเฝ้าดูได้ผ่านกิจกรรมประจำวันนะคะกิจกรรมหลัก6
0: กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวและจังหวะกลางแจ้งเกมการศึกษาเสรีนะคะหรืออาจจะผ่านกิจกรรมการเล่นไม่ว่าจะไปเป็นการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นในมุมต่างๆในกิจกรรมเสรีตรงนี้ค่ะมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึง

0: พฤติกรรมของการใช้ภาษาของเด็กนะคะนอกจากการสังเกตแล้วลำดับต่อไปก็คือการศึกษาชิ้นงานหรือว่าผลงานของเด็กค่ะผลงานของเด็กตรงนี้ค่ะอย่างเช่นผลงานการเขียนของเด็กนะคะซึ่งเรามักพบบ่อยๆในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ผลงานของเด็กตรงนี้ค่ะมันก็สะท้อนเกี่ยวกับภาษาอย่างเช่นการขีดเขียนวาดรูปของเด็กเนี่ยมันก็เราก็เห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านการเขียนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาผลงานของเด็กอะค่ะมาเทียบเคียงกับเกณฑ์ของพัฒนาการการเขียนแล้วดูซิว่าเด็กคนเนี้ยเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนเนี่ยมันเป็นไปตามวัยไหมมีความก้าวหน้ามากน้อยอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้วิธีการต่อไปก็คือการใช้พอร์ตโฟลิโออันนี้คุณครูก็ทำอยู่เป็นประจำนะจันแป้งนะคะหรืออีกอย่างนึงที่เราเรียกว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะในแฟ้มเนี่ยมันก็มีหลักฐานร่องรอยต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกคำพูดของเด็กผลงานการขีดเขียนนะคะตัวชิ้นงานหรือว่าอาจจะเป็นภาพถ่ายของเด็กขณะที่ทำกิจกรรมทางภาษานะคะหรืออาจจะเป็นลิสต์รายการหนังสือที่เด็กชอบอ่านเนาะวิธีการสุดท้ายนะคะสำหรับการประเมินในเรื่องของภาษานั่นก็คือการใช้แบบทดสอบแต่แบบทดสอบเนี่ยค่ะเป็นแบบทดสอบที่แบบทดสอบวัดพฤติกรรมทางด้านภาษาซึ่งออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อที่จะดูเกี่ยวกับการฟังการพูดการอ่านหรือว่าการเขียนนะคะหลังจากที่ผู้ประเมินรู้เกี่ยวกับวิธีการแล้วก็ควรที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้มันสอดคล้องกับวิธีการนะคะเครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินพฤติกรรมทางด้านภาษานะคะก็จะเป็นแบบสังเกตเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคุณครูหรือว่าผู้ประเมินนะคะสามารถที่จะใช้แบบทดสอบพฤติกรรมทางด้านภาษาซึ่งแบบทดสอบตรงนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์แป้งได้พูดไปน่าจะเป็นแพทเทิร์นใกล้เคียงกันนะคะก็คือเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่เขาสร้างมาแล้วได้คุณภาพแล้วก็เอาไปใช้ประเมินทางด้านภาษาของเด็กหรือว่าจะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูเป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะค่ะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือในพาร์ทของการประเมินพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กนะคะอาจารย์แป้งค่ะในส่วนต่อไปเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์แป้งถามไว้ก็คือในเรื่องของการสร้างเสริมหลังจากเราประเมินแล้วเราอยากรู้ว่าแล้วเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างไรนะคะทำได้ไม่ยากเลยทำได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเลยนั่นก็คือผ่านกิจกรรมการอ่านนะคะกิจกรรมการอ่านตรงนี้ค่ะถ้าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะจัดเตรียมมุมหนังสือนะคะมุมเล็กๆให้เด็กอะค่ะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยไปหยิบจับสัมผัสหนังสือเปิดดูอะไรต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นก่อนนอนก็เล่านิทานให้ลูกฟังหรือบางวันเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้เด็กเป็นคนเล่าให้ฟังซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านภาษาแล้วก็ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านด้วยนะคะในส่วนที่โรงเรียนก็แน่นอนอยู่แล้วในกิจกรรมเสรีเนาะจันแป้งก็เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเข้าไปใช้ในมุมหนังสือนะคะไปสัมผัสหนังสือเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมต่างๆทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นการเล่นแต่งประโยคการเล่านิทานนะคะการแบบฝึกการเล่านิทานเล่าต่อๆกันอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่การเมื่อกี้เนี้ยดีมากเลยการเปิดโอกาสให้เด็กอ่ะได้ทำกิจกรรมต่างๆอ่ะค่ะเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ภาษาตรงเนี้ยค่ะมันก็จะส่งเสริมทางด้านภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดีนะคะมันทำให้ภาษาของเด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับวัยนะคะนี่ก็คือในมุมมองของการประเมินและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยค่ะค่ะอาจารย์แป้งคะอยากจะให้อาจารย์แป้งอะค่ะช่วยอธิบายเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมด้านของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะในส่วนการประเมินด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประเมินเนี่ยเราก็จะประเมินตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์4องค์

0: กอบนะคะได้แก่ความคิดริเริ่มนะคะความคิดคล่องแคล่วนะคะความคิดยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ความละเอียดละออนะคะในส่วนความคิดริเริ่มนะคะอาจารย์หนุ่ย
1: เ
0: ราก็จะพูดถึงความคิดที่แปลกใหม่นะคะการที่เด็กสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกับชิ้นงานเดิมนะคะรวมทั้งพฤติกรรมการกล้าแสดงออกก็ถือว่าเด็กมีความคิดริเริ่มเหมือนกันนะ
1: คะ
0: ในส่วนที่สองนะคะความคิดคล่องแคล่วเนี่ยมันจะมีกรอบเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะถ้าคิดในปริมาณมากนะคะตามกรอบเวลาที่กำหนดนะคะก็จะเป็นความคิดคล่องแคล่วนะคะเช่นเนี่ยถ้าเกิดให้เวลา5นาทีเด็กๆเนี่ยก็ต้องบอกชื่อสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเด็กคนไหนเนี่ยบอกได้มากก็แสดงว่าเด็กคนนั้นมีความคิดคล่องแคล่วนะคะในส่วนที่3นะคะความคิดยืดหยุ่นเนาะความคิดยืดหยุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงความคิดนอกกรอบนะคะคิดอะไรที่แตกต่างจากเดิมหรือว่าจริงๆเนี่ยเป็นการคิดแก้ปัญหาก็ได้นะคะสมมติว่าลืมเอาอุปกรณ์มาแต่ว่าจะต้องประดิษฐ์ชิ้นงานก็ต้องคิดว่าจะหาอุปกรณ์อะไรมาใช้ทดแทนนะคะก็ถือว่าเป็นความคิดยืดหยุ่นได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นความคิดละเอียดละออนะคะความคิดละเอียดละออเนี่ยก็จะเป็นความคิดที่มันเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะการที่เด็กสร้างชิ้นงานแล้วมีรายละเอียดก็ถือว่าเขามีความคิดละเอียดละออนะคะหรือไม่ก็การที่เด็กอธิบายเรื่องราวต่างๆโดยมีรายละเอียดของเหตุการณ์นะคะก็แสดงว่าเด็กๆนี่มีความคิดละเอียดละออเหมือนกันนะคะในส่วนวิธีการประเมินนะคะเราก็ใช้หลายวิธีการแต่ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือการใช้การทดสอบนะคะก็แบบทดสอบเนี่ยที่ใช้ในการทดสอบก็จะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้วิธีการสังเกตในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆนะคะรวมทั้งนะคะเราสามารถใช้วิธีการประเมินชิ้นงานของเด็กๆนะคะจากชิ้นงานที่เด็กๆสร้างจริงๆนะคะหรือจากการสร้างบล็อกของเด็กๆด้วยนะคะในส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะก็มี2ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานนะคะอันนี้ครูปฐมวัยอย่างเราเนี่ยรู้จักกันแน่ๆนะคะ
1: เช่
0: นใช่เช่นแบบทดสอบของทอร์แลนด์นะคะอันนี้เคยได้ยินใช่ไหมคะแล้วก็แบบทดสอบของเจแลนด์ออแบนนะคะ
1: เคยใช้ค่ะ
0: เคยใช้นะคะแล้วก็อีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูคิดขึ้นเองค่ะแต่ว่าผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วนะคะ ค่ะก็ในส่วนการประเมินพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ก็มีเท่านี้ค่ะอาจารย์นุ้ย
1: ค
0: ่ะก็นอกจากการประเมินพฤติกรรมแล้วเนี่ยเราต้องสร้างเสริมพฤติกรรมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์แป้ง
0: ค่ะอยากให้อาจารย์นุ้ยลองอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรามีวิธีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยยังไงค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะสำหรับในส่วนของการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะในส่วนนี้ค่ะถ้าเราเอาตัวที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยนะคะเป็นตัวตั้งเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2มิติด้วยกันมิติแรกพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านนี้ให้กับเด็กได้โดยการจัดเตรียมสื่อต่างๆที่มันเอื้อต่อการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นมีการเตรียมพวกเลโก้ตัวต่อหรือไม้บล็อกต่างๆเพื่อให้เด็กได้เล่นเพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนะคะนอกจากนี้ค่ะก็อาจจะใช้วิถีในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เด็กอยู่บ้านนะคะก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจจะเชิญชวนให้เด็กอะค่ะมาช่วยกันจัดตกแต่งอาหารนะคะเด็กก็อาจจะเอาชิ้นแตงกวาเนอะเอามาทำเป็นแบบตาหูจมูกปากแล้วแต่จินตนาการของเขานะคะหรือว่าอาจจะให้เด็กนะคะได้จัดห้องนอนของเด็กเองเด็กเขาก็จะได้ครีเอทได้ออกแบบได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในการนำสิ่งของอาจจะเป็นตุ๊กตาหมีตัวเล็กๆเอาไปวางมุมใดมุมหนึ่งนะคะให้เขาได้ออกแบบด้วยตัวเขาเองซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะส่งผลต่อจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์หรือถ้าเป็นพ่อแม่สายแดนซ์หน่อย ก็เปิดเพลงให้เด็กทำท่าทางประกอบเพลงนะคะก็จะช่วยในเรื่องของจินตนาการท่าทางความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างท่าทางต่างๆนะคะแล้วก็ในอีกมิตินึงอย่างที่ได้บอกอาจารย์แป้นไปก็คือในมิติของคุณครูนะคะมิติของครูส่วนใหญ่แล้วครูก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมเนาะก็กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ก็อย่างเช่นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้เด็กทำท่าทางจำจินตนาการนะคะทำเป็นแมวทำเป็นหมูตามจินตนาการของเขานะคะหรือว่าในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กได้วาดรูปตามจินตนาการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยคุณครูเนี่ยต้องใช้คำถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้เด็กเนี่ยได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดคำพูดนั้นออกมานะคะค่ะค่ะจากตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะว่าในเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสติปัญญาทั้งในเรื่องของภาษาก็ดีทั้งในเรื่องของการคิดรวมไปถึงในเรื่องของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะต่อท่านผู้ชมเนาะในการนำไปประเมินและก็สร้างเสริมในส่วนของทางด้านสติปัญญานะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณอาจารย์แป้งเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความ

0: สวัสดีครับพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในช่วงของบัลลังก์คุณธรรมนะครับเราคุยกันในเรื่องของศาลทรัพย์สินทางปัญญาการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับเพราะนั้นในกระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะครับที่คุยกันมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับจนมาถึงครั้งนี้ก็คงเป็นถึงจะปลายยอดสุดใช่ไหมครับเป็นเรื่องของการอุทธรณ์ฎีกานะครับว่าถ้าคดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะสามารถอุทธรณ์ฎีกาได้ยังไงบ้างนะครับอันนั้นเดี๋ยววันนี้ก็คงมาทราบรายละเอียดนะครับจากท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับท่านอาจารย์วรวุฒิทวาทศิลป์ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: รบกวนอีกครั้งอาจารย์
1: ด้วยครับยินดีครับ
0: คราวนี้ไปสู่จุดท็อปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อันนั้นเราคุยกันมาแล้วนะครับว่าในส่วนของตัวทรัพย์สินทางปัญญากับการค้าระหว่างประเทศก็จะมีศาลทรัพย์สินกลางนะครับที่จะดูแลคดีอะไรต่างๆทั้งหมด
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าคนที่เข้ามาสู่คดีแล้วเนี่ยพิพากษาออกมาแล้วใช้คำว่าพิพากษาเหมือนกันนะฮะ
1: คำพิพากษา
0: พิพากษาออกมาแล้วเนี่ยยังไม่พึงพอใจมันยังสามารถอุทธรณ์ได้ไหมฎีกาได้ไหมหรือยังไปยังศาลตรงไหนที่จะถึงสร้างความพอใจให้ได้ครับ
1: เดิมเนี่ยตามกฎหมายเดิมตอนเราจัดตั้งใหม่ๆเนี่ยนะครับก็การเขาเรียกการดำเนินคดีของศาลทรัพย์สินเนี่ยหรือคดีทรัพย์สินเนี่ยการค้าเนี่ยเป็นคดี2ชั้นศาลก็คือจากศาลชั้นต้นพอมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งปั๊บเนี่ยก็จะอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาโดยตรงนะครับ
0: ใช้คำว่าอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา
1: ใช่ครับอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาโดยตรงเพราะว่ามันเป็นจากศาลชั้นต้นก็ต้องอุทธรณ์แต่ทีนี้ไม่ได้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แต่อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาโดยตรงเขาเรียกกบกระโดด
0: ครบ
1: เลยกระโดดตลอดข้ามสารอุทธรณ์ไปนะครับแต่ทีนี้พอมีการเมื่อปี58เนี่ยมีการจัดตั้งศาลคดีชำนาญพิเศษขึ้นมานะครับก็ให้ศาลสารอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยดูแลคดีของศาลชำนาญพิเศษทุกแผนกทุกศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแก้ไขกฎหมายพรบจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีศาลคดีทรัพย์สินเนี่ยและการค้าเนี่ยให้การอุทธรณ์ของศาลทรัพย์สินเนี่ยอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับอันนี้คือเรื่องคดีแพ่งเรื่องคดีแพ่งคดีทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะครับต้องอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษทุกเรื่องยกเว้นอยู่เรื่องเดียวนะครับเรื่องคำพิพากษาที่เกี่ยวกับการบังคับหรือว่าเกี่ยวข้องกับการรังงับพิพาททางด้านอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวกับสื่อทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าเนี่ยถ้าเผื่อเนื่องจากว่ามีพรบอนุญาโตตุลาการปี2545เฉพาะว่าการอุทธรณ์คำพิพากษาคำพิพากษาเกี่ยวกับไอ้อนุญาโตเนี่ยไปต้องอุทธรณ์โดยตรงไปยังศาลฎีกา

0: พราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
1: ก
0: ็เป็นข้อยกเว้นอยู
1: ่
0: ตอนแรกทางศาลเราก็งงเพราะว่าพรบจัดตั้งเนี่ยพรบจัดตั้งคดีของสารอุทธรณ์คดีชั้นพิเศษเนี่ยการอุทธรณ์ต้องส่งไปที่ศาลอุทธรณ
1: ์
0: นะครับเราก็พอมีคดีเกี่ยวกับอนุญาโตแล้วก็คำพิพากษาเราก็ส่งไปที่ศาลอุทธรณ
1: ์
0: คดีชั้นพิเศษแต่ต่อมาพอมีการฎีกาไปยังศาลฎีกาปั๊บศาลฎีกามีคำพิพากษามาว่าตรงนี้อยู่ในเขตอำนาจของศาลฎีก
1: า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะอุทธรณ์เนี่ยต้องอุทธรณ์โดยตรงไปยังศาลฎีก
1: า
0: อาจจะเป็นว่าเห็นว่าพรบ.อนุญาโตตุลาการมันหยัดไว้โดยเฉพาะก็เลยอยากให้เป็นไปตามนั้นนะครับอันนี้ส่วนหนึ่ง
1: มีแนวโน้มจะแก้กลับมาให้อยู่ในอันเดอร์ไหม
0: มีส่วนนะครับอย่างที่ท่านว่านะ
1: จะได้ไม่สับสน
0: ใช่แล้วก็มันก็ดูลักลั่นกันนะครับผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้อาจจะมีการแก้ไขพรบ.อนุญาโตตุลาการให้เดินตามคดีทรัพย์สินการค้าทั่วไปก็คือว่าพออุทธรณ์พอจะอุทธรณ์คดีพิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยต้องอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชั้นพิเศษนะครับ
1: ทีนี้โทษท่านอาจารย์ทีนี้พออาจารย์บอกว่าให้อุทธรณ์ไปยังเดิมนี่ก็คือให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา
0: ใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าลดขั้นตอนในส่วนของศาลอุทธรณ์ไป
0: ใช่ครับ
1: แต่พอเรามีศาลอุทธรณ์แผนกศาลชำนาญพิเศษแล้วเนี่ยให้อุทธรณ์ไปยังศาลแผนก
0: ใช่ครับคดีชำนาญพิเศษ
1: แล้วกระบวนการก็คือเข้าไปสู่ศาลอุทธรณ์เหมือนกันหรือว่าหรือเป็นเพียงรับแล้วก็ส่งไปศาลฎีกาเหมือนกัน
0: กระบวนการก็คืออยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเลยศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีในเกี่ยวกับการอุทธรณ์คดีต่างๆทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะครับทีนี้การจะอุทธรณ์ได้ไม่ได้เนี่ยก็เป็นไปตามวิแพ่งแหละคดีอาญาก็แล้วแต่นะครับทีนี้ก็ต้องแยกระหว่างคดีแพ่งกับคดีอาญาคดีแพ่งปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งศาลทั่วไปก็เช่นเดียวกันก็คือกำหนดให้พยายามให้มี2ชั้นศาลให้คดีเนี่ยถึงที่สุดยุติโดยรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องไปถกเถียงกันเยอะนะครับการขึ้นถึงเรียก2ชั้นศาลแต่การขึ้นไปสู่ศาลฎีกาเนี่ยถ้าเผื่อคู่ความไม่พอใจเนี่ยอาจจะยื่นฎีกาได้แต่ต้องขออนุญาตศาลฎีกาคนที่จะมีอำนาจว่าจะให้รับฎีกาหรือไม่เนี่ยคือศาลฎีกาศาลฎีกาจะต้องเป็นผู้อนุญาตว่าในคดีแพ่งถ้าเผื่อคุณไม่พอใจคำพิพากษาศาลอุทธรณ
1: ์
0: คุณจะฎีกาได้เนี่ยต้องให้ศาลฎีกามาพิจารณาก่อนว่า
1: เ
0: บื้องต้นก่อนว่าที่ขออนุญาตฎีกานั้นเนี่ยมันมีเหตุสมควรหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นเรื่องทะเลาะกันเถียงเรื่องข้อที่จริงเนี่ยศาลฎีกาไม่รับต้องเป็นปัญหาข้อกฎเป็น2ชั้นศาลเช่นเดียวกับคดีแพ่งแต่ว่าอาจจะไปสะดุดตอนอยู่สภาผู้แทนราษฎรครับว่าทางสมาชิกสภาเนี่ยท่านก็คงมองว่ามันควรจะเรื่องกระทบสิทธิที่เสรีภาพประชาชนมากกว่าในเมื่อเราให้สิทธิ์เข้าในการดำเนินการแล้วเนี่ยในการที่จะตรวจสอบสิทธิเสรีภาพประชาชนเนี่ยก็ควรจะให้โอกาสเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในคดีอาญาเนี่ยถึงแม้ว่าจะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นของศาลทัพสิทธิ์เนี่ยไปยังศาลอุทธรณ์คดีชั้นพิเศษนะครับเมื่อศาลอุทธรณ์คดีชั้นพิเศษตัดสินอย่างไรเนี่ยคู่ความที่ไม่พอใจเนี่ยก็สามารถฎีกาได้ฎีกาได้โดยสิทธิ
1: ์
0: แต่ว่าเงื่อนไขที่จะสามารถฎีกาได้หรือไม่เนี่ยต้องไปดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็คือเหมือนคดีทั่วไป
1: ก็จะคล้ายกัน
0: ครับจะเหมือนคดีทั่วไปครับ
1: งั้นก็ตัวอุทธรณ์ฎีกานั่นแสดงว่าในกระบวนการของศาลทรัพย์สินตรงนี้ปัจจุบันณปัจจุบันก็คือมี3ชั้นเหมือนกัน
0: ของศาลทรัพย์สินถ้าเกิดเป็นคดีแพ่ง2ชั้นศาล
1: 2ชั้นศาล
0: จะไปศาลฎีกาได้ต้องได้ให้ศาลฎีกาอนุญาตก่อน
1: อนุญาต
0: ถ้าเกิดไม่อนุญาตก็จบที่ศาลอุทธรณ์แต่ถ้าเกิดคดีอาญาก็เหมือนศาลทั่วไปก็คือ3ชั้นศาล
1: แต่นั้นก็หมายความว่าถ้าศาลฎีกาอนุญาตมันก็คือไปได้3ศาล
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: ภายใต้เงื่อนไข
0: ใช่ครับ
1: ภายใต้เงื่อนไขแต่ถ้าเป็นคดีอาญานี
0: ่ไปได้ตามสิทธิ
1: ์ตามสิทธิ์นะ
0: ครับ
1: ทีนี้พออุทธรณ์ไปแล้วศาลอุทธรณ์พิพากษาอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าไม่พอใจก็ฎีกามีคดีขึ้นไปถึงฎีกาเยอะไหมครับ
0: ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของศาลฎีกาแต่โดยมากเนี่ยศาลฎีกาถ้าเผื่อเป็นการถกเถียงในเรื่องของพูดถึงคดีแพ่งนะครับถ้าเผื่อคดีแพ่งเนี่ยส่วนใหญ่ศาลฎีกาก็จะไม่รับเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเผื่อนอกจากจะเถียงในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับหรือว่าการแปลความบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยศาลฎีกาก็จะรับเพื่อวางมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเผื่อมีการวางมาตรฐานแล้วเนี่ยเคยมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาอยู่แล้วเนี่ยศาลฎีกาก็จะไม่รับ นะครับ
1: ไอ้ผมพออาจารย์พูดถึงตรงนี้ย้อนกลับไปนึกถึงไกลเกลี่ยเนี่ยพอไกลเกลี่ยเนี่ยมันได้ทั้งแพ่งทั้งอาญาไหมฮะ

0: ไกลเกลี่ยทางแพ่งเนี่ยได้นะครับแต่ทางอาญาเนี่ยถ้าเผื่อเราสามารถที่จะไกลเกลี่ยในเชิงของค่าชด
1: ค่าเสียหาย
0: ถ้าเผื่อ
1: บางส่วน
0: เหมือนกับนึกถึงคดีขับรถชนคนโดยประมาทนะครับไอ้ความผิดฐานทางอาญาเนี่ยอาจจะยังอยู
1: ่
0: แต่ว่าเขาอาจจะตัวคู่กรณีเขาอาจจะต่อรองกันชดใช้ค่าเสียหายแต่ว่าการชดใช้ค่าเสียหายให้เนี่ยมันจะเป็นการประกอบดุลพินิจของผู้รักษาก็คือถ้าเผื่อคุณชดใช้คุณยินดีชดใช้ช่วยเหลือดูแลจัดงานศพจัดรักษาพยาบาลให้เขาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเอามาประกอบว่าคุณก็คือว่าคุณสำนึกผิดแหละนะครับศาลก็เมื่อคุณดำเนินการอย่างนี้ในทางแพ่งเราก็ศาลก็จะใช้ดุลพินิจลดหย่อนผ่อนโทษหรือว่ารอการลงโทษให้
1: เป็นเงื่อนไขมาทางนี้
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้ไปต่อไกลเกลี่ยยังติดใจเรื่องไกลเกลี่ยยังชอบ
0: ดีครับ
1: ทีนี้ไกลเกลี่ยเนี่ยถ้ามันจะอยู่ในช่วงเฉพาะของศาลชั้นต้นไหมฮะหรือว่าแม้กระทั่งไปอุทธรณ์แล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่ขอค่าใช้สิทธิ์ไกลเกลี่ย
0: ถูกต้องครับตอนนี้ของศาลอุทธรณ์เนี่ยแม้กระทั่งศาลอุทธรณ์กลางก็ตามศาลอุทธรณ์คดีชั้นไม่เสร็จเขาก็เปิดช่องทางในการไกลเกลี่ยแม้กระทั่งศาลฎีกาก็แต่เมื่อก่อนมีนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเผื่อทางศาลฎีกาถ้าเผื่อในเรื่องของเขาจะเถียงกันในเรื่องของข้อกฎหมาย
1: มันไปไม่ถึงด้วยเงื่อนไขเองใช่ไหม
0: อาจจะมีแต่ว่าแต่ผมคิดว่ายังไงท่านก็เปิดช่องให้ตัวความถ้าเผื่อเขาจะเจรจากันเนี่ยผมว่าทางศาลก็ยินดีนะครับเราก็ไม่ปิดโอกาสนะครับแล้วก็เปิดช่องทางไว้ได
1: ้เคยทราบมาได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีผู้ไกลเกลี่ยประจำตำบลหรืออะไรที่ลงไปยังท้องถิ่นอย่างงี้ม
0: ีอันนี้จะเป็นส่วนของในส่วนของทาง
1: บริหารท้องถิ่น
0: ทางครับทางกระทรวงมหาดไทย
1: มีแนวโน้มมั้ยฮะ
0: เค้ามีอยู่แล้วนะครับเค้ามีคณะกรรมการในการไกลเกลี่ยมีผู้ปฏิบัติงานประจำหมู่บ้านเลยเค้ามีอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าเปิดในเชิงที่เป็นปัญหาทางด้านข้อกฎหมายเยอะๆหรือว่ามีกระทบกับเรื่องกฎหมายเนี่ยบางทีก็ค่อนข้างยาก
1: ทีนี้มันแตะหรือมันสอดคล้องอะไรกับกระบวนการไกลเกลี่ยของเราใน
0: ก็คือต่างเกื้อหนุนกันมั้งครับผมว่าใครจะจุดตรงไหนถ้าเผื่อเรามี
1: วัตถุประสงค์เดียวกัน
0: ใช่ครับก็มีจุดตรงไหนที่สามารถทำให้ประชาชนเขายุติค่อยพลาดแล้วก็หันหน้ากลับมาคืนดีกันได้เนี่ยช่องทางไหนที่มันสามารถที่จะใกล้ชิดมากกว่าเนี่ยผมว่าใช้ช่องทางนั้นดีที่สุดนะครับแต่ศาลแล้วก็เปิดเป็นช่องทางให้เขามีโอกาสเป็นออปชันทางนึงให้เขาเป็นทางเลือกของเขา
1: ทีนี้ในส่วนของรบกวนท่านอาจารย์สุดท้ายนะครับว่าในส่วนของศาลทรัพย์สินเนี่ยถ้าเกิดคนที่ยังไม่ค่อยได้รู้อะไรเลยเนี่ยต้องการที่จะได้ข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
0: ครับก็ศาลทรัพย์สินตอนนี้เนี่ยเราเปิดเว็บไซต์นะครับที่จริงแล้วปัจจุบันนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยการติดต่อทางสื่อออนไลน์เนี่ยเรากระบวนการศาลเนี่ยใช้ประโยชน์เยอะนะครับการส่งคำคู่ความ e-filing เนี่ยที่เรียกว่า e-filing ส่งคำฟ้องคำให้การเนี่ยสามารถส่งทางออนไลน์ได้แล้วก็การติดตามความคืบหน้าของคดีว่าคดีนั้นไปถึงไหนและนัดสืบพยานเมื่อไหร่ศาลยื่นคำร้องไปแล้วศาลมีคำสั่งเมื่อไหร่เนี่ยก็ติดตามได้และแม้กระทั่งไกลเกลี่ยออนไลน์เราก็ทำหมายถึงว่าพอคู่ความฟ้องคดีปั๊บเนี่ยเราก็จะมี QR code แล้วก็ให้ตัวคู่ความเนี่ยเขาสามารถดูใช้ QR code เนี่ยสามารถเชื่อมต่อขอยื่นเรื่องการไกลเกลี่ยออนไลน์ได้นะครับก็ศาลทรัพย์สินเราเปิดเว็บไซต์นะครับท่านก็อาจจะเปิดดูง่ายๆไปเซิร์ชเอาพิมพ์ว่าศาลทรัพย์สินธรรมยา
1: ศาลทรัพย์สินก็มาแล้ว
0: มาแล้วครับ แล้วก็ดูเราก็จะมีรูปแบบวิธีการมีคำแนะนำต่างๆท่านเปิดดูได้ครับสะดวกแล้วก็ถ้าเผื่อดูเบอร์โทรศัพท์ถ้าเผื่ออยากติดต่อโดยตรงทางฝ่ายที่จะบริการเนี่ยก็อาจจะดูจากข้างล่างของ
1: เว็บไซต์
0: จอครับได้ครับ
1: ครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับท่านอาจารย์วรวุฒิธวัฒสินนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์
0: ขอบคุณครับยินดีครับ
1: พบกันใหม่รายการหน้าวันนี้เราทั้งสองลาท่านผู้ชมไปได้เวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ยังคงมีสาระดีๆค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรคะอาจารย์แอล
3: ค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการขายของออนไลน์นะคะแต่มีการโฆษณาเกินจริงกันเกิดขึ้น
2: ค่ะ
3: มีความผิดหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปรับชมในละครก่อนค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวใหม่กันนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ลดรอยสิว ฝ้ากระนะคะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะลดรอยตีนกาด้วยค่ะ
5: นอกจากบำรุงผิวพรรณแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะคนที่แบบหุ่นอวบอ้วนนะคะทานแล้วก็หุ่นดีได้เลยนะคะแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานนะคะก็ทานได้ด้วยค่ะ
6: มาดูเลยเนี่ย
5: มีลูกค้าของเราก
6: ำลังบรรยาย
5: ก็ไปตรวจสุขภาพมา
6: ขาย
5: เบาหวานนี่ขายไปเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะมีผู้ที่ใช้
6: ช่วยดูนี้มันดีจริงเปล่าวะ
7: ดูที่รีวิวอะไร
5: นี่ตอนนี้เรามี
7: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
5: หนึ่งแถมหนึ่งค่ะ
7: สวยจังเลย
4: เฉพาะในคลิปหลังคลิปนี้เท่านั้นนะคะ
6: ดูผลิตภัณฑ์ดูคนรีวิวจะบ้าไงเ
4: ขาจะทำอะไรกัน
5: น่าสิดูอะไรอ่ะอ
7: ย่าตัวจริงในนี้มาโผล่นี่ดีไงนี่สงสัยอยู่เหมือนกันเนี่ยรีวิวแบบดีๆอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบบเนี้ยมันดีจริงเหรอ
6: ใช่
5: ดีมาก
6: มันดีจริงแต่มันเกินจริงก็เปล่าถ้าดีขนาดนี้พี่ว่าไม่ต้องไปหาหมอกันละมั้ง
4: ดีมากพี่ตอนเนี้ยมีคนใช้จริงเห็นผลแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำเยอะมากเลยพี่ต้องซื้อนะลองเปิดใจดูตัวนี้ช่วยได้ทุกเรื่องจริง
5: ทั้งผิวทั้งผมทั้งแบบสุขภาพเลย
4: ใช่แล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นถ้าพี่ซื้อ1แถม1เลยนี่ไงซื้อ1แถม1
7: โอ้โห
4: หารกันเลย
7: มันยังไงเนี่ยมันยังไงเนี่ย
6: ใช่เปล่า
4: ดีมันดีมาก
6: คนเป็นเบาหวานกินได้ไหม
4: กินได้เพราะว่ามีคนหนึ่งเป็นเบาหวานซื้อไปแล้ว1เดือนเห็นผลจากเบาหวานหายเลย
5: จริง
2: ค่ะจากละครนะคะจะเห็นว่าสรรพคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเป็นไงคะ
3: ครอบจักรวาล
2: ตั้งแต่ตีนกาสิวฟ้า
3: ฟัง
2: หุ่น
3: แล้วอยากจะเอฟทันที
2: ไม่ได้ช้าก่อนค่ะอย่าเพิ่งไป
3: อ่ะค่ะบอกเห็นสรรพคุณปุ๊บอยากจะเอฟทันท
2: ีแล้วจริงๆนะในความเป็นจริงอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้กันเยอะนะแบบสื่อมันเข้ามาถึงเราโดยที่บางทีเราเองก็ไม่ได้ทันตั้งตัว
3: ใช่ค่ะ
2: เราได้ยินบ่อยๆ
3: นะคะสำหรับใครที่ไม่กรองนะคะก็อาจจะเป็นเหยื
2: ่อ
3: นะคะกับคนที่เขาโฆษณาเกินจริงแบบนี้ได
2: ้พูดถึงเรื่องเกินจริงอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่มันเกินจริงไปบ้างคะ
3: ค่ะถ้าจากในละครเนาะนะคะที่ชัดเจนเลยก็คือในกรณีของเบาหวานค่ะอาจารย
2: ์
3: นะคะทานปุ๊บเบาหวานหายเลยโดยที่ไม่ต้องไปพบแพทย์เป็นไปได้ไหมคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่ากรณีนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะเกินจริงไปหน่
2: อ
3: ยนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชื่อก็บอกเนาะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริ
2: ม
3: เพราะฉะนั้นมันต้องควบคู่ไปกับการรักษาหลักด้วยนะคะต้องมีการปรึกษาแพทย์เป็นหลักนะคะไม่ใช่ว่าทานปุ๊บแล้วหายเลยด้วยตัวเดียว
2: ใช่แล้วก็บวกกับไลฟ์สไตล์ต่างๆอ่ะต้องออกกำลังกายอาหารการกินแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันด้วยจะใช้อันนี้อันเดียวเนี่ยคาดว่าก็คือเหมือนทำให้ผู้บริโภคเสียโอกาสจนเกินไป
3: ใช่ค่ะนะคะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะคะ
2: แล้วก็รับผิดชอบไม่ไหวนะถ้าเกิดเขา
3: อีกกรณีนึงนะคะก็คือกรณีที่บอกว่ากินปุ๊บผอมเลยนะคะได้ยินคำว่าผอมปุ๊บ
2: อยากเอฟ
3: ท
2: ุ
3: กคนนี่จะแบบว่าเออผอมเหรอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ก็คือเกินจริงไปนิดนึงนะคะอาจจะต้องมีการควบคุมน้ำหนักหรือการออกกำลังกายเสริมนะคะเป็นส่วนประกอบทุกอย่างประกอบกันนะคะจะไปโฆษณาว่าทานปุ๊บแล้วผอมเลยนะคะอัน
2: นี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เกินจริงอย่างน้อยต้องให้ข้อมูลผู้บริโภคด้วยว่าควรจะต้องทำอะไรที่มันถูกต้องควบคู่กันไปนะ
3: คะ
2: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจึงเป็นสิ่งที
3: ่สำคัญ
2: เล็งเห็นนะคะกฎหมายก็มีความผิดแล้วก็มีการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้นะคะในพระราชบัญญัติอาหารนะคะซึ่งถ้าเกิดมีการโฆษณาที่มันเกินจริงแบบนี้นะคะก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นะคะรวมถึงมีความผิดในกรณีที่เป็นการโฆษณาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยอันนี้เฉพาะในส่วนโฆษณานะแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวผลิตภัณฑ์เขาอะจะต้องได้รับมาตรฐานอย.อะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่พูดถึงอ
3: ัน
2: นี้คือแค่การโฆษณาเท่านั้นซึ่งมันเกินจริงเนี่ยทำไม่ได้นะคะ
3: ความผิดอีกประการหนึ่งนะคะที่จะมีความผิดเลยนะคะก็คือผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะเป็นนำเข้านะคะซึ่งข้อมูลอันมีเป็นความเท็จนะคะตามมาตรา14วงเล็บ1นะคะซึ่งกรณีนี้โทษหนักมากเลยนะคะอาจารย
2: ์ใช่ค่ะ
3: นะคะเพราะว่าอย่างข้อเท็จจริงเนาะเขาเป็นไลฟ์สดนะคะแล้วก็อาจจะเป็น Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก
2: ็
3: จะเป็นการนำเข้าซึ่งความเท็จนะคะ
2: ใช้ช่องทางออนไลน์เนี่ยก็คือจะต้องมีผิดพรบ.คอมเข้ามาด้วยซึ่งมาตรานี้นะคะความผิดเนี่ยก็คือเน้นเรื่องเจตนาคือผู้ที่นำเข้าข้อมูลเนี่ยต้องรู้ต้องมีเจตนาว่าอันนั้นเป็นเท็จแล้วยังคงนำเข้ามาอันเนี้ยก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วย
3: ค่ะนะคะก็ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่ขายของออนไลน์นะคะอาจจะต้องมี1นะคะเรื่องของจรรยาบรรณนะคะแล้วก็2มีการตรวจสอบความเป็นจริงนะคะของผลิตภัณฑ์ตัวเองนิดนึงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเป็นการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้วยแล้วก็ใครที่สุจริตเนี่ยขายของดีแน่นอนค่ะ
2: ขอให้เฮงๆเลยนะคะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอ้ยแล้วเขาถามมาว่ายังไงล่ะ
1: คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู
0: ่
1: ค่ะก็คืออยากขาดจากสามีแล้วนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะพอรู้กฎหมายบ้างว่าสามารถจะเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากสามีได้แล้วแต่ครั้งนี้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่รู้จะไปปรึกษาใครว่าเอ้ยมันจะเรียกได้เท่าไหร่นะคะกฎหมายกำหนดเลทไว้หรือเปล่าว่าห้ามเรียกเกินเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะหรือจะดูจากอะไรยังไงก็เลยปรึกษาอาจารย์มา
0: ค่ะ
1: ว่าควรจะเรียกเท่าไหร่ยังไงอาจารย
2: ์ผมเองก็ทำคดีเรื่องพวกนี้มาพอสมควร
1: ค่ะ
2: แล้วก็คนเรียกฝ่ายหญิงเนี่ย
1: ค่ะ
2: ก็อยากเรียกเยอะ
1: อ๋อใช
2: ่นะฝ่ายคนให้
1: ค่ะ
2: ผมก็เคยเป็นทนายความฝ่ายชายฝ่ายคนให้อ
1: ยากให้น้อย
2: อยากน้อยเออมันในขณะเดียวกันเนี่ย
1: ค่ะ
2: เราเองอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสมมติว่าจะต้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรเราก็อยากเรียกเยอะ
1: ค่ะ
2: รวมทั้งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูตัวเราเราก็อยากเรียกเยอะ
1: ค่ะ
2: โดยคิดเอานึกเอาว่าฝ่ายนั้นรวยฝ่ายนั้นมีสตังค์ฝ่ายนั้นมีฐานะ
1: ค่ะ
2: บางทีมาหาเราก็บอกโอ้ยเห็นเขามีบ้านมีรถ
1: ค่ะ
2: แต่จริงๆมันก็ติดหนี้ติดสินอะไรเนี่ยไม่ได้เอามาคิดเอา
1: ละ
2: ทีนี้ถามว่าในกรณีที่เราเป็นผู้หญิง
1: ค่ะ
2: เราก็อยากหาหลักเหมือนกันว่าจะเรียกกันเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: นะฮะบางคนอยากจะเรียกกัน5ล้าน10ล้านบางคนเดือนนึง 500,000 บางคนเดือน 300,000 บางคนเดือน 2,000
1: ค่ะ
2: บางคนเดือน 20,000 ถามว่ามันมีหลักคิดอะไรหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ตอบเลยไม่มี
1: อ๋อค่ะ
2: เพราะคนมันไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
2: แม้จะแต่งงานเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: แต่อารมณ์รูปของแต่ละคนที่จะให
1: ้ค่ะ
2: บางทีก็ต่างกัน
1: ใช่
2: คนที่จะรับก็ต่างกัน
1: ค่ะ
2: เด็กที่จะได้บางทีการเรียนการฐานอารมณ์รูปมันต่างกันก็แล้วกัน
1: ค่ะ
2: เมื่อเป็นอย่างนี
1: ้ค่ะ
2: ประการแรกเมื่อมีการฟ้องในโรงในศาลอยู่ที่การตกลงพูดคุยกันครับ
1: ค่ะ
2: คุณเองที่เป็นผู้หญิงนั่นที่เป็นผู้ชายเป็นสามีภรรยากัน
1: ค่ะ
2: อาจารย์ว่ารู้ไส้รู้พุงกันไหม
1: ก็คงจะต้องรู้กันละค่ะว่าสามีน่าจะมีรายได้เท่าไหร่มีทรัพย์สินอะไรบ้างอะไรอย่าง
2: เ
1: ง
2: ี้
1: ยก็น่าจะพอรู้
2: ไม่ใช่รู้ว่าสามีนี่กินเงินเดือนหักนู่นหักนี่แล้วเหลือ 2,400 จริงป่ะรับราชการเนี่ยอาจารย
1: ์
2: หรือมาทำงานนู่นทำงานนี่กู้สหกรณ์กู้นู่นกู้นี่กู้ฉุกเฉินสารพัด
1: ค่ะ
2: เหลือ 1,200
1: ค่ะ
2: แต่จะเรียกสามีเดือนหนึ่ง 27,000 เอาอะไรอาจารย
1: ์
2: เอาดินเหรอเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าหนึ่งอยู่ที่การตกลงกัน
1: ค่ะ
2: เมื่อจะเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูถ้ามีการไกล่เกลี่ยเจรจากัน
1: ค่ะ
2: ตกลงกันได้ศาลท่านเชื่อว่าฝ่ายชายมีกำลังและผู้หญิงขนาดนี้พ
1: อ
2: ก็จะพิพากษาให้ตามนั้นประกันที่สองแปลว่าไม่สามารถตกลงกันได
1: ้
2: ก็จะดูถึงฐานะภาวะของการทำงานของแต่ละคนผู้ชายทำงานอะไรมีทรัพย์สินอะไรอย่างไรน่าจะให้ได้เท่าไหร
1: ่
2: ผู้หญิงเอาลูกไปทำตัวเองไปทำอะไรบ้างลูกเต้าไปเรียนอะไรต่อมีอะไรต่าง
1: ๆ
2: เหล่านี้ก็จะเอามาประมวลประเมินแล้วก็พิพากษาเป็นคำตัดสินว่าน่าจะต้องเรียกได
1: ้
2: เท่านั้นเท่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราเรียกไปเท่านี้แล้วศาลจะต้องให้ได้เท่านั้นหมดใช่เพราะนั้นตอบเลย 1. อยู่ที่ตกลง 2. ดูที่ภาวะฐานะของทั้งผู้ให้และผู้รับ
1: อ๋อค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะก็คือลองคุยกันเขากับสามีก่อนนะคะว่าเธอพอจะให้ฉันได้เท่าไหร่อะไรยังไงถือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรไปนะคะแต่ถ้าแหมให้น้อยเหลือเกินขอเท่านี้ให้เดือนละ500เดือนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คงไม่ไหวนะคะก็อาจจะต้องฟ้องศาลให้ศาลท่านพิจารณาให้อีกทีนึงนะคะท่านผู้ชมคงได้คำตอบแล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ภาษากฎหมายในวันนี้ขอเสนอคำว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบคือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ

ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์และวิทยากรรับเชิญท่านเป็นนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมอาจารย์นิตินันท์สุขชุมมาให้ความรู้ในเรื่องศาลชำนาญประเภทคดีที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนคดีอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์มาทั้งสองท่านจะมาไขข้อปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องรถโรงเรียนลืมเด็กไว้ในรถตู้ในเรื่องนี้จะทราบถึงความผิดตามหลักและข้อกฎหมายอาจารย์ออยและอาจารย์แนนมีคำตอบค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะจากกรณีการเช่าที่ดินเรื่องนี้เรามีคำตอบค่ะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานี STOU Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น.

จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลไกลไกลเพื่อน
3: อะไร
2: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
4: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
6: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

หน่วย11นะครับจะเป็นเรื่องของวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นนะครับก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันที่เราจะต้องศึกษากันในหน่วยนี้นะครับก็คือ1การแก้ไขคําฟ้องการแก้ไขคําให้การครับแน่นอนครับเมื่อมีการฟ้องคดีกันเกิดขึ้นต่อศาลแล้วเนี่ยครับหรือจําเลยยื่นคําให้การแล้วนะครับระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นเนี่ยครับก็มีสิทธิ์นะครับขอแก้ไขคําฟ้องหรือจําเลยก็มีสิทธิ์ขอแก้ไขคําให้การก็ได้นะครับทีนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการชี้สองสถานนะครับก็คือเมื่อโจทยื่นฟ้องแล้วนะครับจำเลยยื่นคำให้การครับศาลก็ต้องมากำหนดนะครับทำการชี้สองสถานครับหรือว่าไม่มีการชี้สองสถานก็ได้นะครับอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าศาลเนี่ยครับเป็นคนพิจารณานะครับศาลก็จะนำคำคู่ความนะครับข้ออ้างข้อเถียงนะครับของโจทจำเลยเนี่ยครับมาเทียบกันดูนะครับแล้วก็จะพิจารณาว่าโจทเนี่ยครับหรือจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงใดไหมนะครับก็เป็นยุติตามนั้นนะครับแต่ถ้าข้อเท็จจริงใดที่ไม่ยุติเนี่ยครับก็จะเป็นประเด็นข้อพิพาทต่อไปซึ่งในส่วนนี้ครับมักจะนำไปถามเกี่ยวกับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทครับซึ่งนักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ดีครับว่าการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาจะทำกันไม่ค่อยได้นะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้เรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของคดีไม่มีข้อพิพาทครับเมื่อนักศึกษาศึกษาผ่านมาแล้วเนี่ยครับนักศึกษาก็จะทราบว่าคดีเนี่ยครับมีแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะครับก็คดีมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็จะเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับอยู่ที่มาตรา188อนุ1นะครับทีนี้เราเข้ามาสู่เนื้อหาเรื่องแรกกันก่อนนะครับในเรื่องแรกเนี่ยครับจะเป็นของการแก้ไขคำฟ้องการแก้ไขคำให้การครับจะมีหลักนะครับที่เราต้องศึกษาก็คือหลักการแก้ไขคำฟ้องและคำให้การเป็นอย่างไรนะครับก็คือเมื่อโจทย์นะครับยื่นคำฟ้องนะครับและหากต่อมาโจทย์ประสงค์จะขอแก้ไขคำฟ้องนะครับหรือจำเลยจะขอแก้ไขคำให้การเนี่ยครับก็ต้องปฏิบัติตามนะครับมาตรา171นะครับทีนี้กำหนดเวลาและการพิจารณาคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การครับอันนี้นักศึกษาต้องจำให้ดีนะครับเรื่องกำหนดเวลานะครับแล้วก็เรื่องของการข้อยกเว้นนะครับเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับมีรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็มีคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับซึ่งจะเป็นประเด็นยิบย่อยนะครับที่นักศึกษาจะต้องจำนะครับทีนี้เรามาดูมาตราที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับมาตรานะครับ179นะครับมาตรา179เนี่ยครับจะพูดถึงนะครับโจทหรือจำเลยจะแก้ไขข้อหาข้อต่อสู้นะครับข้ออ้างข้อเถียงนะครับอันกล่าวไว้ในคำฟ้องหรือคำให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆครับเพื่อให้โอกาสแก่โจทจำเลยนะครับในการแก้ไขข้อบกพร่องนะครับผิดพลาดที่มีอยู่ในคำฟ้องคำให้การนะครับเพื่อให้มีความสมบูรณ์นั่นเองทีนี้มาตรา179วรรค2เนี่ยครับก็จะพูดถึงการแก้ไขนั้นนะครับอาจแก้ไขได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ครับก็จะมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับ3ประการนี้นักศึกษาจะต้องจำนะครับว่าอะไรบ้างที่แก้ไขได้นะครับเพราะบางทีอาจจะถามเรื่องตัวบทนะครับว่ากรณีใดที่แก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็คือ1การเพิ่มหรือลดจำนวนทุนทรัพย์สังเกตนะครับพอมีคำว่าทุนทรัพย์เข้ามาเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของคดีมีทุนหรือคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับ2จะเป็นการสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อครับหรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์นะครับ3ก็เป็นการยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่นะครับเป็นข้อแก้ข้อหาเดิมหรือยื่นภายหลังนะครับหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้ออ้างหรือข้อเถียงนะครับเพื่อสนับสนุนข้อหาหรือหักล้างข้อหาของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งส่วนวรรค3ครับวรรค3ของมาตรา179เนี่ยครับเขาบอกว่าห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดเสนอคำฟ้องใดต่อศาลนะครับไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติมนะครับภายหลังที่จะยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมแล้วเว้นแต่คำฟ้องเดิมกับคำฟ้องภายหลังพอจะรวมกันได้นะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับนำไปใช้ในฟ้องแย้งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราศึกษาเรื่องฟ้องแย้งนักศึกษาต้องดูมาตรา177ประกอบกับ179นะครับทีนี้เรามาสู่เนื้อหากันครับการแก้ไขคำฟ้องโดยเพิ่มลดนะครับเนื้อทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินมีอะไรบ้างนะครับก็คือว่าเวลาที่เรามีการฟ้องคดีมีทุนทรัพย์แล้วเนี่ยครับแล้วต่อมานะครับเรากล่าวว่าจะเพิ่มทุนนะครับหรือลดทุนนะครับเราก็มีการขอแก้ไขนะครับแต่หากเป็นการแก้ไขโดยตั้งทุนทรัพย์ขึ้นใหม่นะครับเป็นทุนทรัพย์นอกคำฟ้องกรณีจะไม่ชอบนะครับก็คือขอแก้ไขไม่ได้นะครับซึ่งการแก้ไขเนี่ยนำไปใช้ในชั้นอุทธรณ์ด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่2นะครับ
การแก้ไขคำฟ้องโดยสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อนะครับหรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติมเนี่ยครับหรือเสนอคำฟ้องเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนในระหว่างพิจารณาหรือบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา179อนุ2นะครับซึ่งกรณีนี้ครับเราก็ต้องมาดูต่อว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับมาตรา179อนุ2เนี่ยครับแบ่งเป็นการพิจารณาก็คือนะครับกรณีที่โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องครับหากฟ้องเดิมที่โจทก์มาฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยครับฟ้องเดิมไม่มีอำนาจนะครับต่อมาจะโจทก์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมผู้ที่มีอำนาจฟ้องนะครับคือเดิมไม่มีนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยขอแก้ไขผู้ที่มีอำนาจฟ้องเข้ามาอันนี้เป็นการข้อหาเดิมนะครับในคำฟ้องเดิมนะครับกรณีไม่ใช่เป็นการแก้ไขคำฟ้องครับโดยสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อนะครับโจทก์จึงแก้ไขฟ้องไม่ได้นะครับ7ครับกรณีที่โจทก์ขอแก้ไขฟ้องในส่วนของข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถในการฟ้องคดีนะครับอันนี้เป็นการแก้ไขคำให้การเนี่ยครับก็คือจำเลยยื่นคำให้การไว้แล้วเนี่ยครับก็มายื่นขอแก้ไขคำให้การโดยยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่นะครับเป็นการแก้ข้อหาเดิมนะครับที่ยื่นภายหลังหรือเปลี่ยนแปลงข้อหานะครับข้ออ้างเดิมนะครับที่ข้อเถียงนะครับที่มีการสนับสนุนของเราไว้ทีนี้ครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าข้อความที่ขอแก้ไขครับจะต้องเกี่ยวข้องกับคำให้การเดิมนะครับอันนี้ต้องจำนะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าข้อความที่ขอแก้ไขจะต้องเกี่ยวข้องกับคำให้การเดิมหรือข้ออ้างเดิมเน้นนะครับในเรื่องของการกำหนดเวลาในการแก้ไขคำฟ้องคำให้การนั่นเองนะครับทีนี้มาตรา181ก็จะเข้ามาประกอบกับมาตรา180นะครับเวลาที่ดูก็ดูไปพร้อมๆกันเลยมาตรา181เนี่ยครับก็จะระบุนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยครับที่จะขอแก้ไขก็มิให้มีคำสั่งยอมรับการแก้ไขนะครับหรือห้ามมิให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดในประเด็นที่คู่ความได้แก้ไขหรือคำให้การนั้นนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงในเนื้อหานะครับในเนื้อหาของการกำหนดเวลาและการพิจารณาคำร้องนะครับขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การเนี่ยครับเราต้องมาดูมาตรา180 181นะครับว่ามีการกำหนดเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือนะครับก่อนวันชี้2สถานนะครับก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันในกรณีที่ไม่มีการชี้2สถานนะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นครับว่ากรณีที่จะโอดหรือจำเลยเนี่ยครับจะขอแก้ไขคำฟ้องคำให้การเนี่ยมีกรณีใดได้บ้างนะครับก็ไปตามมาตรา180นั่นเองนะครับตอนที่เราพูดไว้ว่ามีข้อยกเว้นอะไรนะครับมีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องก่อนนั้นได้นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องความสงบนะครับหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็การพิจารณาคำร้องขอแก้ไขและคำให้การเนี่ยครับเป็นอย่างไรนะครับก็คือเป็นไปตามมาตรา181นั่นเองนะครับกองทุนศาลก็ต้องไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับในมาตรา180และ181นะครับเพราะว่าในตัวบท2มาตรานี้ครับสามารถนำมาสอบถามนักศึกษาได้ทั้งปรนัยและอรรถัยครับเรื่องต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงการชี้2สถานนะครับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบครับถามว่าเรื่องนี้มีความสำคัญยังไงนะครับก็คือว่าถ้านักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานนะครับนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับเรื่องของการชี้2สถานการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าการชี้2สถานการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับคือ1การชี้2สถานเนี่ยครับจะมีการระบุไว้ในมาตรานะครับ182นะครับซึ่งในมาตรา182เนี่ยครับเราก็จะพูดถึงเนื้อหาของการชี้2สถานนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาในวันชี้2สถานเป็นอย่างไรนะครับนี้กรณีที่4ครับศาลเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีให้เสร็จไปทั้งเรื่องนะครับโดยไม่ต้องสืบพยานอันนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับถ้าศาลเห็นสมควรศาลก็ทำได้นะครับ5ครับคดีมโนสาเร่นะครับหรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะครับก็เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์นะครับไม่เกิน 300,000 บาทนะครับคดีมโนสาเร่ครับศาลก็อาจจะมองว่าเข้าข้อยกเว้นนะครับในกรณีที่ไม่เข้าเรื่องของการชี้2สถานนั่นเองนะครับทีนี้มาตรา182ครับก็จะเห็นได้ว่ามีวรรค2กับวรรค3ด้วยนะครับนักศึกษาก็ต้องไปอ่านตัวบททำความเข้าใจครับว่าแต่ละมาตรานะครับแต่ละวรรคมีความหมายอย่างไรนะครับทีนี้เรามาต่อนะครับเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาในวันชี้2สถานครับมันจะมีขั้นตอนนะครับของการกำหนดประเด็นข้อพิพาทอยู่นะครับก็คือในวันชี้2สถานเนี่ยครับเราจะมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะครับและกำหนดว่าคู่ความฝ่ายใดเนี่ยครับนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับ
ราะฉะนั้นในพวกนี้ครับเราต้องไปดูที่ตัวบทก่อนนะครับว่าอยู่ที่ตัวบทมาตราใดนะครับก็คือมาตรา183นั่นเองนะครับมาตรา183เนี่ยครับจะเป็น

ตัวบทที่สอดรับกับ182นะครับซึ่งจะมาต่อเนื่องกันก็คือเมื่อวันชี้2สถานครับศาลก็จะตรวจดูนะครับคำคู่ความว่ามีข้อใดที่เถียงกันอยู่นะครับถ้าเถียงกันอยู่ก็ไม่เป็นยุติตามนั้นนะครับแต่ถ้าข้อใดที่ไม่เถียงกันแล้วนะครับก็เป็นรับกันนะครับศาลก็จะพิจารณาครับว่ากรณีใดที่ยังไม่ยุติเนี่ยครับศาลก็กําหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะครับแล้วศาลก็จะดูว่าใครประเด็นไหนที่มีความสําคัญนะครับบุคคลดังกล่าวก็ต้องมานําสืบก่อนนะครับอันนี้ไปตามมาตรา84/1นะครับก็คือผู้ใดกล่าวอ้างนะครับผู้นั้นมีหน้าที่นําสืบนะครับก็มาศึกษากันต่อในเรื่องของพยานหลักฐานนั่นเองนะครับเพราะอย่างที่บอกไว้ครับ183คือจุดเริ่มต้นนะครับของการที่เข้าสู่เรื่องของพยานหลักฐานนะครับท่านนักศึกษาไม่เข้าใจในเรื่องของการชี้สองสถานนะครับในการกําหนดประเด็นข้อพิพาทในวันที่สองสถานนักศึกษาก็จะไปต่อในเรื่องพยานหลักฐานไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นศึกษาในเรื่องดังกล่าวนะครับทีนี้ครับมาตรา183เนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการที่คู่ความมีสิทธิ์คัดค้านครับว่าประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นําสืบที่ศาลกําหนดไว้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับก็คือคู่ความไม่เห็นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้แถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้นเลยนะครับหรือต่อศาลภายใน7วันนะครับขีดเส้นใต้นะครับภายใน7วันนะครับนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งกําหนดประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นําสืบนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าการคัดค้านเนี่ยครับนะครับของมาตรา183เนี่ยครับที่คู่ความคัดค้านนะครับจะส่งผลยังไงนะครับก็คือคำชี้ขาดคำคัดค้านเนี่ยครับถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับวันที่228โทษนะครับ226นะครับดูตัวบทนะครับ226นะครับซึ่ง226เนี่ยครับจะเป็นเรื่องของคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับทีนี้นะครับดูต่อนะครับกรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันชี้2สถานครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา183ทวินะครับซึ่งมาตรา183ทวิเนี่ยครับก็จะบอกว่าในกรณีคู่ความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันชี้2สถานเนี่ยครับให้ศาลทําการชี้2สถานโดยถือว่าคู่ความที่มาไม่มาศาลนั้นเนี่ยครับได้ทราบนะครับกระบวนพิจารณาในวันนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่ความที่ไม่มาศาลเนี่ยก็จะเสียเปรียบนะครับว่ากระบวนพิจารณาดังกล่าวเนี่ยครับตัวเองไม่ได้รู้นะครับว่าทําอะไรไปนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูนะครับว่าคู่ความดังกล่าวเนี่ยทราบไหมนะครับว่ามีการกําหนดวันนัดชี้2สถานนะครับหรือวันชี้2สถานไว้นะครับเช่นจําเลยเนี่ยครับได้แต่งทนายความให้ทนายความเนี่ยครับมีอํานาจในการดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งคดีเลยนะครับทนายจําเลยก็ยื่นคําให้การแก้คดีและลงลายมือชื่อรับทราบวันชี้2สถานไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ว่าจําเลยเนี่ยครับทราบวันนัดชี้2สถานแล้วนะครับเนื่องจากทนายจำเลยได้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูต่อที่มาตรา183ทวินะครับในวรรคต่อมานะครับในวรรคต่อมาเนี่ยครับจะระบุว่าคู่ความที่ไม่มาศาลนั้นไม่มีสิทธิ์คัดค้านว่าประเด็นข้อพิพาทนะครับก็คือที่ศาลกําหนดนะครับและหน้าที่นําสืบที่ศาลกําหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องนะครับเพราะบางทีการกําหนดหน้าที่นําสืบเนี่ยครับจะมีผลนะครับถึงการแพ้ชนะในคดีได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ครับผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นําสืบนะครับถ้ากําหนดก่อนแล้วไม่มานะครับก็อาจจะแพ้คดีได้เพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานนำมานําสืบนั่นเองนะครับแต่มีข้อยกเว้นครับเว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่สามารถมาศาลนะครับได้ในวันชี้2สถานนะครับเพราะเหตุจําเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับหรือเป็นการคัดค้านในเรื่องของเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับอันนี้ก็นํามาตรา183วรรค3มาใช้โดยอนุโลมนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อในเรื่องของประเด็นข้อพิพาทครับเรื่องนี้มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ยครับเวลาที่อ่านคําพิพากษาฎีกานะครับหรือมาวินิจฉัยนะครับในเรื่องของว่าคดีดังกล่าวเนี่ยครับเกินคำฟ้องไหมนะครับส่วนใหญ่จะดูที่ประเด็นข้อพิพาทกันก่อนนะครับว่าในคดีนั้นเนี่ยครับเมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยให้การศาลได้กําหนดประเด็นข้อพิพาทอย่างไรทีนี้การกําหนดประเด็นข้อพิพาทคืออะไรนะครับก็คือประเด็นที่คู่ความโต้เถียงกันยังไม่เป็นที่ยอมรับนั่นเองนะครับในการกําหนดประเด็นข้อพิพาทครับก็จะมีกรณีที่นะครับศาลกําหนดแล้วนะครับก็จะมีการกําหนดหน้าที่นําสืบต่อมานะครับก็คือประเด็นข้อพิพาทนะครับหน้าที่นําสืบนั้นเนี่ยเป็นของใครนะครับศาลก็จะดูครับว่าใครมีหน้าที่นําสืบในประเด็นนั้นก่อนหรือหลังนะครับทีนี้เราก็มาดูครับว่าการกําหนดหน้าที่นําสืบเนี่ยมีสาระสําคัญอย่างไรนะครับ

ครับก็คือ1คือการนัดสืบพยานนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา184นะครับก็คือในกรณีที่มีการชี้2สถานนะครับให้ศาลกำหนดวันสืบพยานซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า10วันนะครับจำไว้นะครับ10วันตามมาตรา184นะครับเพราะเราจะสังเกตว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับตัวบทของมาตรา182 183เนี่ยครับจะมีเรื่องของวันเวลาอยู่นะครับหรือในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถานครับศาลอาจออกหมายนะครับกำหนดวันสืบพยานให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า10วันนะครับจำไว้นะครับ10วันในเรื่องของการกำหนดหน้าที่นำสืบนะครับทีนี้ต่อมาครับการอ่านคำคู่ความครับเป็นไปตามมาตรา185ครับก็คือในวันสืบพยานเนี่ยครับศาลเห็นควรหรือฝ่ายใดมีคำขอให้ศาลอ่านให้คู่ความฟังก็ได้นะครับคำแถลงการนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา1อนุ6นะครับก็คือจะแถลงการด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งกระทำหรือยื่นต่อศาลนะครับโดยความมุ่งหมายที่จะเสนอความเห็นต่อศาลในข้อความในประเด็นที่ยกขึ้นอ้างในคำคู่ความก็ได้นะครับส่วนลำดับการแถลงการนะครับก็เป็นไปตามมาตรา186นะครับก็คือเมื่อสืบพยานเสร็จศาลก็อนุญาตให้โจทนะครับแถลงการด้วยวาจาแล้วก็จึงอนุญาตให้จำเลยแถลงการนะครับแล้วก็การถือว่าการพิจารณาได้สิ้นสุดลงนะครับก็คือมีการสืบพยานได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการชี้สองสถานการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบเนี่ยครับมีความสำคัญมากเพราะตั้งแต่เริ่มต้นที่โจทก์ฟ้องจำเลยให้การเลยนะครับถ้านักศึกษาทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้ดีนะครับนักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพิพากษาเกินคำขอนะครับในเรื่องของพยานหลักฐานต่อๆไปครับแน่นอนครับว่าเราต้องมาดูที่ตัวบทก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องของมาตราอะไรนะครับซึ่งอยู่ที่มาตรา188นะครับ188ทีนี้มาตรา188เนี่ยครับก็จะพูดถึงความทั่วไปนะครับหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับแล้วก็การนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะครับว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของโจทก์จำเลยเนี่ยครับมาใช้บังคับในคดีไม่มีข้อพิพาทนั่นเองนะครับเพราะว่ามาตรา188เนี่ยครับจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับที่จะเข้าสู่คดีไม่มีข้อพิพาทนะครับทีนี้เรามาดูมาตรา188นะครับมาตรา188เนี่ยครับจะพูดถึงในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับให้ใช้ข้อบังคับต่อไปนี้นะครับ1ครับให้เริ่มคดีโดยทำเป็นคำร้องนะครับต่อศาลนะครับก็คือมีการยื่นคำร้องนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะมายื่นคำร้องต่อศาลเป็นคดีต่างๆอย่างเช่นนะครับคดียื่นคำร้องขอให้คนดังกล่าวเป็นคนเสมือนและความสามารถนะครับหรือคดียื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะครับซึ่งพวกนี้ครับก็จะไปสัมพันธ์กับการเสนอคดีต่อศาลนั่นเองนะครับในมาตราต้นๆ นะครับ2ครับศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควรนะครับแล้วก็มีการวินิจฉัยชี้ขาดตามที่เห็นสมควรและยุติธรรมนะครับในมาตรา188เนี่ยครับก็จะเป็นอนุ3นะครับทางแก้แห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นเนี่ยครับให้ใช้ได้แต่โดยวิธียื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้นครับและให้อุทธรณ์ฎีกาได้แต่เฉพาะใน2กรณีดังต่อไปนี้ครับก็คือถ้าศาลได้ยกคำร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจำไว้นะครับยกคำร้องของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดนะครับหรือแต่บางส่วนนะครับมี2กรณีนะครับหรือในเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะครับว่าด้วยกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทขึ้นมาทันทีนะครับเรื่องจะแตกต่างกันแล้วนะครับแต่ในคดีที่ได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลนะครับเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คำอนุญาตที่ผู้แทนโดยชอบธรรมได้ปฏิเสธเสียนะครับหรือให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถอนคืนคำอนุญาตนะครับอันได้ให้ไว้แก่ผู้ไร้ความสามารถนั้นเนี่ยให้ถือว่าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับอันนี้ก็ต้องจำนะครับว่าอะไรบ้างที่เป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับแม้ถึงว่าผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ไร้ความสามารถนั้นจะได้มาศาลครับและได้แสดงข้อคัดค้านในการให้คำอนุญาตหรือถอนคืนคำอนุญาตเช่นว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอนุ4เนี่ยครับต้องจำให้ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นบทบัญญัติที่จะเปลี่ยนนะครับจากคดีไม่มีข้อพิพาทกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับมาตรา55ครับเป็นมาตราที่เริ่มต้นของคดีมีข้อพิพาทและคดีไม่มีข้อพิพาทครับเนื่องจากต้องมีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ใดๆนะครับตามกฎหมายแพ่งนะครับหรือบุคคลต้องใช้สิทธิทางศาลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คงศึกษากันมาแล้วนะครับทีนี้เรามาต่อนะครับในหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทครับจะสังเกตเห็นว่าการเริ่มดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับให้เริ่มคดีโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลนะครับมิใช่เริ่มคดีโดยการยื่นคำฟ้องอย่างคดีมีข้อพิพาท

นะครับแต่ถามว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับคำร้องไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับเป็นการเสนอข้อหาต่อศาลนะครับตามมาตรา1อนุ3เหมือนกันนะครับจึงเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่งนะครับแต่เราไม่ได้เริ่มอย่างคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำร้องขอนะครับหรือคำฟ้องก็ตามนะครับจะต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของผู้ร้องนั่นเองนะครับแล้วก็อาศัยหลักแห่งข้อหาว่าเป็นอย่างไรนะครับตาม172นะครับศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองตามที่เหตุสมควรนะครับหรือเห็นตามจำเป็นนะครับและวินิจฉัยชี้ขาดตามที่เห็นสมควรอายุติธรรมนะครับก็คือแม้กำหนดว่าศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ร้องไม่ต้องนำสืบพยานนะครับผู้ร้องก็ยังมีภาระการพิสูจน์อยู่นะครับทางแก้แห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นให้ใช้ได้นะครับแต่โดยวิธีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกไว้ในตัวบทเนี่ยครับก็จะมีอยู่2กรณีนะครับอันนี้ศาลก็ต้องจำว่า2กรณีดังกล่าวเนี่ยในกรณีที่ให้อุทธรณ์หรือฎีกาได้เนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือหากศาลยกคำร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับหรือในเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัตินะครับเช่นอะไรบ้างนะครับกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามที่ผู้ร้องขอครับโดยไม่มีการสืบพยานหรือไม่มีการไต่สวนพยานของผู้ร้องนะครับส่วน3นะครับจะเป็นการนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยสิทธินะครับและหน้าที่ของโจทก์จำเลยมาใช้บังคับในคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการร้องสอดนะครับการทิ้งฟ้องนะครับและการถอนฟ้องนะครับจะเห็นได้ว่ามีการนำตัวบทนะครับในบทเรื่องอื่นๆมาใช้ในเรื่องของการร้องสอดนะครับในเรื่องของการทิ้งฟ้องในเรื่องของการถอนฟ้องนะครับในคดีไม่มีข้อพิพาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในคดีไม่มีข้อพิพาทก็สามารถร้องสอดเข้ามาได้ครับแล้วก็มีการทิ้งฟ้องถอนฟ้องได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับจะเห็นได้ว่านะครับมีหลักเกณฑ์นะครับที่จะต้องศึกษาตามมาตรา188มาตรา55นะครับแล้วก็ไปดูมาตราอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือเรื่องของการร้องสอดการทิ้งฟ้องถอนฟ้องครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่2เป็นเรื่องของการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเรื่องของการพัฒนาเมืองในประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานสำหรับในเนื้อหาในหน่วยนี้ก็จะมีการจำแนกเนื้อหาออกมาเป็น3ตอนด้วยกันตอนแรกว่าด้วยเรื่องของวิวัฒนาการการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยซึ่งก็จะมีเนื้อหาในส่วนของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นการจำแนกในเชิงวิวัฒนาการในเชิงก่อนการมีแผนและหลังการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเรามีการพัฒนาเมืองไปในทิศทางใดบ้างและมีหน่วยงานมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในเชิงของการพัฒนาเมืองของประเทศไทยอย่างไรในขณะที่ตอนที่2เป็นเรื่องการบริหารการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมในขณะที่ตอนที่3เป็นเรื่องของปัญหาและก็แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยที่ผ่านมาในส่วนตอนแรกเรื่องของวิวัฒนาการการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยนั้นประกอบไปด้วยเนื้อหาสำคัญใน3เรื่องด้วยกันคือการบริหารการพัฒนาเมืองก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติการบริหารการพัฒนาเมืองในช่วงการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและในเรื่องขององค์การที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารการพัฒนาเมืองของประเทศไทยในส่วนแรกนั้นเป็นเรื่องของการบริหารการพัฒนาเมืองก่อนการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งก็มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคสมัยดั้งเดิมในสมัยสุโขทัยซึ่งมีหน่วยงานมีองค์กรที่ทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองและก็มีการเกิดขึ้นของการบริหารการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆในหลากหลายประเด็นด้วยกันโดยสามารถจำแนกแยกแยะในส่วนประเด็นสำคัญในเชิงการบริหารการพัฒนาเมืองในสมัยสุโขทัยในด้านต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคมในเรื่องของการประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารหรือในด้านเศรษฐกิจเรื่องของการเปิดให้มีการค้าแบบเสรีและก็มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกในพื้นที่ของอาณาจักรสุโขทัยในส่วนด้านการเมืองก็มีการจัดรูปแบบการเมืองการปกครองทั้งในส่วนราชธานีในส่วนของหัวเมืองชั้นนอกและก็หัวเมืองชั้นในในด้านกายภาพมีการดำเนินการวางผังในลักษณะของผังเมืองในรูปหน่วยงานการบริหารราชการในส่วนกลางอย่างเช่นจตุสโดมเวียงวังคลังนาแล้วก็ตำแหน่งสมุหนายกสมุหกลาโหมในการทำหน้าที่ดูแลปกครองทางด้านการทหารและพลเรือนรวมไปถึงจัดระบบหัวเมืองใหม่ตามแนวคิดในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองในส่วนด้านกายภาพก็มีการดำเนินการวางผังเมืองผังของวัดวังและระบบชลประทานรวมไปถึงการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำต่างๆเพื่อให้เป็นหนทางในการที่จะสัญจรก็จะเน้นหนักที่การสัญจรทางน้ำเป็นสำคัญในส่วนการบริหารการพัฒนาเมืองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีวิวัฒนาการในส่วนของด้านการเมืองมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินสมัยทั้งในส่วนกลางในรูปแบบของกระทรวงทบวงกรมและในส่วนภูมิภาคในระบบเทศาภิบาลรวมไปถึงการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นในด้านกายภาพนั้นก็จะมีการดำเนินการในเชิงของการวางผังเมืองมีการขุดคลองและมีการสร้างถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆก็จะเป็นสาระสำคัญในเชิงของการบริหารการพัฒนาเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์พอมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นต้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2502เป็นต้นมาก็จะมีแนวทางในการบริหารการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในแต่ละฉบับซึ่งก็จะมีจุดเน้นในเชิงของการพัฒนาเมืองในแต่ละฉบับที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในแผน1แผน2ก็จะเน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาในเชิงของเศรษฐกิจและการพัฒนาเน้นเมืองหลักคือเมืองหลวงเพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตของเมืองหลวงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและถนนในพื้นที่เมืองเป็นสำคัญในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่3ก็ถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับแรกที่มีการกำหนดประเด็นการพัฒนาเมืองเอาไว้เป็นสาระสำคัญในแผนพัฒนาโดยมีโครงการสำคัญตามแผนพัฒนาดังกล่าวเช่นโครงการวางผังเมืองนครหลวงโครงการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยโครงการประปานครหลวงรวมไปถึงโครงการเกี่ยวกับการจราจรในนครหลวงในส่วนของแผนพัฒนาในฉบับที่4ก็มีจุดเน้นในเชิงการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เน้นการกระจายความเจริญออกไปจากส่วนกลางหรือกรุงเทพมหานครไปสู่ภูมิภาคด้วยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาคให้เป็นนครขนาดกลางเพื่อรองรับความเจริญจากกรุงเทพมหานครนั่นเองในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5เน้นการพัฒนาภาคมหานครกรุงเทพและปริมณฑลเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยเฉพาะการพัฒนาในลักษณะที่เป็นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมและก็ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ใหม่เช่นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในช่วงของภาคกลางตอนบนก็เป็นเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ฉบับที่1จนกระทั่งถึงฉบับที่7ซึ่งก็มีจุดเน้นในเชิงของการพัฒนาเมืองในแต่ละฉบับที่ต่างกันในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นั้นก็จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนพร้อมๆกับการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคมหานครโดยเน้นหนักที่กรุง

เทพมหานครปริมณฑลและชุมชนชายฝั่งทะเลตะวันออกและอนุภูมิภาคภาคกลางตอนบนรวมไปถึงอนุภูมิภาคภาคตะวันตกเน้นการพัฒนาเมืองควบคู่กันกับการรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมในส่วนพื้นที่ชายทะเลตะวันออกภาคใต้แล้วก็ในส่วนของฝั่งตะวันตกนั้นเนี่ยก็จะมีจุดเน้นในเชิงของการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาในแต่ละพื้นที่โดยอาศัยกลไกของท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในเชิงของการพัฒนาเมืองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบทบาทในเชิงของการวางผังเมืองรวมไปถึงการวางผังเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ก็มีการดำเนินการในเรื่องของยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งการพัฒนาเมืองและชนบทไปควบคู่กันเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาในทุกๆมิติไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสำหรับในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่10ก็ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาคนต่อเนื่องตั้งแต่แผน8แผน9ถึงแผนที่10และก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในเชิงของการพัฒนาและยังคงยึดแนวทางในการพัฒนาเมืองกับชนบทในลักษณะการพัฒนาแบบองค์รวมไม่มีการจำแนกในเชิงของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาออกจากกันก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาไปควบคู่กันทั้งพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบทเน้นการปรับโครงสร้างการพัฒนาเมืองหลักซึ่งมีการพัฒนาดำเนินการมาตั้งแต่แผน4แผน5มาสู่การพัฒนาในเชิงของพื้นที่ในรูปของการรวมกลุ่มจังหวัดในระดับอนุภูมิภาคมีการจัดกลุ่มจังหวัดเพื่อให้แต่ละกลุ่มจังหวัดนั้นดำเนินการพัฒนาไปควบคู่กันภายใต้บริบทและทรัพยากรของแต่ละพื้นที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่11ก็ไม่มีการกำหนดในเชิงของยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไว้เป็นการเฉพาะแต่จะมีการพัฒนาในลักษณะที่เป็นการพัฒนาในระดับพื้นที่โดยเน้นหนักใน4ภูมิภาคโดยภาคเหนือจะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคกลางก็ให้ความสำคัญกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียวหรือเมืองอุตสาหกรรมในเชิงของนิเวศในขณะที่ภาคใต้ก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวทางทะเลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังกัดฉบับที่12ก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างสมดุลและมีคุณภาพให้ความสำคัญกับการพัฒนาและฟื้นฟูชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยเฉพาะการฟื้นฟูจากผลเสียที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในอดีตที่ผ่านมาก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันเพิ่มมากยิ่งขึ้นและในเชิงของการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนก็จะให้ความสำคัญในเชิงพื้นที่พัฒนาเมืองเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนในแต่ละภูมิภาคในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่13ก็จะมีแนวทางในการพัฒนาเมืองกำหนดเอาไว้ในแผนโดยอยู่ในหมุดหมายที่8ของแผนพัฒนาดังกล่าวและก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในเชิงของพื้นที่และพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยยั่งยืนและสามารถตอบสนองการเป็นรัฐบาลดิจิทัลหรือภาครัฐดิจิทัลต่อไปได้รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนก็จะเป็นแนวทางในการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการดำเนินการพัฒนาเมืองตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละฉบับแล้วในระยะหลังมีการกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งก็ครอบคลุมปี2561ถึง2580ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งกลายมาเป็นแผนหลักในการพัฒนาประเทศก็ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเอาไว้มากมายหลากหลายประเด็นและประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองก็คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่5คือการพัฒนาสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนในทุกๆมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมและภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5ก็จะมีประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยอีกหลากหลายประเด็นโดยในประเด็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าวก็จะมียุทธศาสตร์ย่อยที่4ที่ว่าด้วย

องการพัฒนาพื้นที่เมืองชนบทอุตสาหกรรมในเชิงนิเวศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีการส่งเสริมให้มีการจัดทำผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมืองพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศให้เกิดการพัฒนาทั้งในเชิงของชุมชนเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กันให้เกิดความยั่งยืนในเชิงของการพัฒนาให้ความสำคัญกับการจัดระบบการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการรักษาสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้แล้วภายใต้ยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าวนี้ก็จะมีการพัฒนาองค์กรเครือข่ายในเรื่องของการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งในส่วนขององค์การเพื่อการบริหารการพัฒนาเมืองนั้นองค์การภาครัฐมากมายหลายองค์การมีบทบาทมีอำนาจหน้าที่ในเชิงของการบริหารการพัฒนาเมืองซึ่งหากย้อนอดีตในเชิงวัฒนาการก็จะพบว่าในอดีตอย่างเช่นในสมัยสุโขทัยองค์กรที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาเมืองยังไม่ชัดเจนแต่อยู่ในรูปของการดำเนินการของผู้ปกครองในขณะนั้นโดยผู้ปกครองในแต่ละระดับก็จะมีอำนาจในการดำเนินการเพื่อการพัฒนาเมืองตั้งแต่ระดับพ่อขุนพ่อเมืองพ่อบ้านพ่อเรือนรวมไปถึงระดับขุนนางต่างๆก็จะมีอำนาจในเชิงของการบริหารในการพัฒนาเมืองในส่วนของในสมัยกรุงศรีอยุธยาองค์กรที่ทำหน้าที่หรือองค์การบริหารการพัฒนาเมืองก็จะมีองค์การที่สำคัญเช่นการบริหารการพัฒนาเมืองในราชธานีก็จะดำเนินการในรูปของจตุสดมเวียงวังคลังนาและก็จะมีการจัดระบบหัวเมืองทั้งหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอกในสมัยรัตนโกสินทร์ส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นก็ล้วนมีบทบาทในเชิงของการบริหารการพัฒนาเมืองทั้งสิ้นก็จะเป็นกลไกหรือองค์กรที่จะทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองก็จะพบว่าองค์การภาครัฐแทบทุกองค์การก็จะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเมืองมาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับเนื้อหาในตอนสุดท้ายเป็นเรื่องของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยซึ่งปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยนั้นเนี่ยมีอยู่มากมายหลากหลายประการด้วยกันในเนื้อหาในตอนที่3นี้ก็จะจำแนกการนำเสนอเป็น2เรื่องใหญ่ๆเป็นปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยในส่วนของปัญหาในเชิงการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยนั้นก็ประกอบไปด้วยปัญหาในเชิงการบริหารเมืองที่สำคัญในหลากหลายประการด้วยกันซึ่งก็สามารถจัดกลุ่มมาเป็นประเด็นปัญหาในเชิงการบริหารการพัฒนาได้ใน5ประเด็นปัญหาหลักปัญหาที่1ก็คือปัญหาด้านองค์การองค์การที่ทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมากถ้าเกิดนับเฉพาะภาครัฐเองก็จะมีทั้งรัฐที่เป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจนอกจากนี้แล้วก็ยังมีองค์การภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่ในเชิงการพัฒนาที่ดินหรือกลไกในเชิงของการดำเนินการของภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆก็มีบทบาทในเชิงของการเข้ามาพัฒนาเมืองด้วยเช่นเดียวกันองค์กรที่มีเป็นจำนวนมากเหล่านี้เมื่อมีการดำเนินการแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่กระจัดกระจายหรือมีลักษณะการพัฒนาที่ไม่บูรณาการการดำเนินการร่วมกันมีองค์กรจำนวนมากแต่ขาดซึ่งในเชิงของการบูรณาการหรือมีเชิงปริมาณแต่ขาดซึ่งคุณภาพในเชิงของการพัฒนาและองค์การต่างๆที่มีอยู่ก็มักที่จะเน้นการดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ของตัวเองซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่จำแนกแยกแยะเป็นการเฉพาะขาดองค์การที่จะทำหน้าที่การพัฒนาเมืองในหลายๆด้านพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขสามารถดำเนินการได้พร้อมกันซึ่งก็จะมีเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ก็หลายๆแห่งก็ขาดซึ่งศักยภาพหรือสมรรถนะหรือทรัพยากรที่เพียงพอในการดำเนินการก็เป็นปัญหาในเชิงของด้านองค์การมีปริมาณเยอะมีปริมาณมากแต่คุณภาพในเชิงของการดำเนินการแล้วเกิดประเด็นปัญหาไม่สามารถพัฒนาเมืองได้อย่างเกิดความยั่งยืนในเชิงการพัฒนาในประเด็นที่2ก็คือปัญหาด้านการวางแผนและการประสานงาน
จากการที่มีองค์การที่ทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองเป็นจำนวนมากและแต่ละองค์การก็ต่างทำหน้าที่เฉพาะอำนาจหน้าที่ของตัวเองเมื่อไปดำเนินการในพื้นที่เดียวกันก็ประสบปัญหาเมื่อไม่มีการวางแผนร่วมกันไม่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันหรือไม่มีการประสานงานร่วมกันการดำเนินการพัฒนาขององค์กรหนึ่งก็ไปขัดขวางซึ่งการดำเนินงานของอีกหนึ่งองค์การอย่างที่เราเห็นกันในเมืองใหญ่ๆการขุดถนนเพื่อวางท่อประปาก็จะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดหรือการพัฒนาในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนก็ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดหรือปัญหาเรื่องของท่ออุดตันปัญหาเรื่องน้ำท่วมตามมาก็เนื่องมาจากว่าองค์กรต่างๆเหล่านั้นทำงานในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่มีการวางแผนและการประสานงานร่วมกันหรือเป็นไปลักษณะต่างคนต่างทำประเด็นปัญหาต่อไปคือปัญหาด้านบุคลากรบุคลากรที่ทำหน้าที่ในองค์การต่างๆเพื่อการพัฒนาเมืองก็จะมีการเปิดรับบุคลากรเข้ามาโดยมักจะรับคุณวุฒิคุณสมบัติโดยทั่วไปเหมือนกับบุคลากรที่ทำหน้าที่อื่นๆดังนั้นจึงขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะในเชิงของการพัฒนาเมืองซึ่งก็จะต้องมีการดำเนินการในอนาคตต่อไปในเชิงของการสรรหาบุคลากรเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของการพัฒนาเมืองให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปปัญหาต่อไปคือปัญหาในเชิงของการควบคุมโดยเฉพาะการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองก็คืออยู่ภายใต้กฎหมายหรืออยู่ภายใต้ระบบผังเมืองซึ่งในเมืองใหญ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงเมืองใหญ่ๆในภูมิภาคต่างล้วนมีปัญหาในเรื่องการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งสิ้นรวมถึงการควบคุมการก่อสร้างเช่นการต่อเติมอาคารบ้านเรือนการลุกล้ำที่สาธารณะต่างๆล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองและเป็นปัญหาในด้านของการควบคุมปัญหาต่อไปเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณองค์การต่างๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในเรื่องของการพัฒนาเมืองนั้นเนี่ยมีงบประมาณที่จำกัดมีงบประมาณในการดำเนินการหรือมีทรัพยากรในเรื่องของเงินที่จำกัดในเชิงของการดำเนินการและก็มักจะเป็นประเด็นปัญหาคลาสสิกในเชิงของการพัฒนาเมืองเช่นก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่สามารถทำได้ทั่วถึงก็เนื่องมาจากปัญหาด้านงบประมาณหรือการลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเขตเมืองไม่สามารถเกิดขึ้นได้

การเมืองในประเทศไทยในหลากหลายประเด็นด้วยกันในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยนั้นก็จะมุ่งเน้นแนวทางให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาแนวทางแรกก็คือแนวทางแก้ไขปัญหาด้านองค์การซึ่งในปัจจุบันเองมีความพยายามในการส่งเสริมในประเทศไทยเหมือนกับในต่างประเทศให้มีองค์การที่ทำหน้าที่บริหารการพัฒนาเมืองแบบเบ็ดเสร็จแบบเป็นการเฉพาะสามารถดำเนินการได้หลากหลายด้านภายใต้องค์การเดียวกันในรูปของบรรษัทพัฒนาเมืองหรือบริษัทพัฒนาเมืองซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นในหลายๆเมืองในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สำคัญแนวทางหนึ่งก็คือมีการจัดตั้งบริษัทเพื่อการพัฒนาเมืองขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาเมืองในหลายๆด้านหลายๆอำนาจหน้าที่ได้ภายใต้องค์การเดียวกันจะได้ดำเนินการให้เกิดการพัฒนาเมืองโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่มันสามารถพัฒนาได้อย่างสอดคล้องต้องกันนั่นเองแนวทางต่อไปคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการวางแผนและการประสานงานองค์การโดยเฉพาะภาครัฐที่มีบทบาทในเชิงของการพัฒนาเมืองจะต้องเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นหลักวาระในเชิงการพัฒนาก็จะต้องไปอยู่ในเชิงของพื้นที่และดูพื้นที่เดียวกันต้องมีการประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันมีการจัดทำแผนร่วมกันในเชิงของการพัฒนาแนวทางในเชิงของการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรปัจจุบันเองในการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรมีการพัฒนาหลักสูตรมีการพัฒนาในเชิงการก่อตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมาเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มาทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองเป็นการเฉพาะเช่นมีมหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานครซึ่งมีหลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมืองเป็นการเฉพาะก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเพื่อได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้มีความเข้าใจหรือมีความเชี่ยวชาญในเชิงการบริหารการพัฒนาเมืองเป็นการเฉพาะในการที่จะนำมาสู่การปฏิบัติและการดำเนินการพัฒนาเมืองต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงของการแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมก็จะต้องมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกฎหมายผังเมืองมีอยู่แล้วแต่ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการก็จะต้องเร่งรัดและติดตามการดำเนินการบังคับใช้ให้เกิดผลนอกจากนี้แล้วปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอีกอย่างหนึ่งเช่นเรื่องการต่อเติมอาคารก็เป็นบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองที่จะต้องควบคุมจัดการให้เกิดผลเพราะว่ามีกฎหมายในเกี่ยวกับการควบคุมอาคารกำหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะแต่อยู่ที่การปฏิบัติซึ่งก็จะต้องมีการเร่งรัดในการดำเนินการมีมาตรการต่างๆในการดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณเมื่อมีการจัดตั้งบริษัทเพื่อการพัฒนาเมืองมีการวางแผนมีการประสานงานร่วมกันแล้วตัวงบประมาณซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญเองก็ต้องมากองรวมกันหรือมีการบูรณาการการใช้งบประมาณร่วมกันซึ่งก็สอดคล้องกับการพัฒนาในระยะหลังๆซึ่งเน้นการพัฒนาที่พื้นที่เดียวกันให้งบประมาณไปเป็นก้อนให้งบประมาณที่เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะได้สามารถดำเนินการพัฒนาในพื้นที่เดียวกันในเมืองเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนหรือได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดการใช้งบประมาณที่ไม่เป็นเบี้ยหัวแตกเหมือนในอดีตเกิดการรวมการใช้งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมือง

0: สำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้

0: ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
5: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะ
6: สวัสดีค่ะรายการที่11นี้ก็จะเป็นเรื่องของการรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่1เป็นเรื่องขององค์ประกอบและรูปแบบของงบกระแสเงินสดตอนที่2เป็นการจัดทำงบกระแสเงินสดแล้วก็ตอนที่3เป็นการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเรามาดูตอนที่1นะคะองค์ประกอบของงบกระแสเงินสดตัวงบกระแสเงินสดเนี่ยเป็นรายงานทางการเงินเป็นงบการเงินอย่างหนึ่งนะคะซึ่งแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดในปีที่ผ่านมาหรือเรียกว่าในระหว่างงวดเนี่ยจากกิจกรรมหลักๆของธุรกิจกิจกรรมเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนคือกิจกรรมลงกิจกรรมดำเนินงานเนาะแล้วก็กิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะทีนี้ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเราจะพิจารณายังไงว่าเป็นดำเนินงานลงทุนหรือจัดหาเงินนะมันก็จะต้องดูว่าลักษณะของธุรกิจเนี่ยเป็นสำคัญนะโดยทั่วไปถ้าซื้อมาขายไปหรือผลิตสินค้าขายเนี่ยก็จะมีการได้มาจากการขายสินค้าและบริการส่วนเงินสดที่จ่ายไปก็จะเป็นการจ่ายซื้อสินค้าที่ซื้อมาไว้ขายเนี่ยก็จ่ายค่าเงินเดือนพนักงานจ่ายค่าสาธารณูปโภคจ่ายภาษีเงินได้นะคะแต่ถ้าเป็นกิจการประกันภัยเนี่ยก็จะมีตัวเงินสดที่ได้มาก็จากการรับประกันภัยก็คือเบี้ยประกันภัยรับส่วนตัวจ่ายก็จะเป็นพวกค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายนะคะเพราะนั้นเราต้องพิจารณาการดำเนินงานของธุรกิจนั้นเนี่ยว่าธุรกิจหลักเขาคือทำอะไรแล้วมีรายได้จากการดำเนินงานนะซึ่งหลักๆเราก็จะดูจากงบกำไรขาดทุนค่ะจะทราบนะคะทีนี้ในกิจกรรมลงทุนเนี่ยหรือเราเรียกว่า cash flow from investing activity นะ CFI นะ CFI investingการลงทุนเนี่ยเราก็อยู่ดูที่งบ ฐานะ

การเงินเป็นหลักนะว่างบฐานะการเงินเรามีสินทรัพย์อยู่ซ้ายนี่สินส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ขวาใช่ไหมคะนั้นด้านซ้ายเนี่ยคือการลงทุนในสินทรัพย์นะซึ่งสินทรัพย์เราแบ่งเป็นหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนเนาะเราก็จะดูในส่วนที่เป็นหลักๆคือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ระยะยาวเช่นการซื้อขายที่ดินอาคารอุปกรณ์นะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะการซื้อขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่นนะแล้วก็มาดูในเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นอาจจะเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนของกิจการอื่นรวมถึงการที่มีส่วนได้เสียในการร่วมค้าซึ่งตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยว่ากรณีที่จะเป็นการลงทุนเนี่ยต้องไม่ใช่ตราสารที่จัดเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดหรือรายการเงินสดหรือว่าตราสารที่ถือไว้เพื่อซื้อมาขายไปนะหรือว่าเพื่อค้านะคะแต่ถ้าเป็นการลงทุนในตราสารนี่ตราสารทุนที่ซื้อมาเพื่อระยะสั้นคือหวังว่ามีกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะขายไปเนี้ยเขาเรียกว่าเพื่อค้าคือมีลักษณะเหมือนสินค้าคงเหลืออันนั้นต้องจัดเป็นกิจกรรมดำเนินงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนอาจจะมีการให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นแล้วก็รับคืนเงินต้นกลับมาอย่างเงี้ยก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะหรือว่าการรับจากการขายพวกสัญญาฟิวเจอร์ฟอร์เวิร์ดหรือว่าสิทธิให้เลือกพวกออปชันหรือว่าพวกสวอปคอนแทคอันนี้ก็ให้ดูให้ดีด้วยนะคะว่ามันเป็นสัญญาที่ไม่ได้ไปจัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะก็ให้อยู่ในกิจกรรมลงทุนส่วนในเรื่องของกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยเราเรียก Cash Flow from Financing Activity หรือ CFF นะคะ CFF เนี่ย Financing เนี่ยก็จะดูที่งบดุลด้านขวานะคะซึ่งด้านขวาเนี่ยเราเรียกว่าแหล่งที่มาของเงินทุนซึ่งใหญ่ๆมี2กลุ่มก็คือมาจากเจ้าหนี้กับมาจากเจ้าของนะคะซึ่งเริ่มต้นก็คือมาจากเจ้าของก่อนคือจากทุนหุ้นสถาบันใช่ไหมคะดังนั้นการที่ได้มาก็คือมีการขายหุ้นเพิ่มทุนขายหุ้นสถาบันได้เงินเข้ามานะแล้วก็การที่เราหาจากเจ้าหนี้ก็คือการที่เราไปกู้นะกู้ระยะสั้นก็ได้กู้ระยะยาวก็ได้นะหรือว่าการออกขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีความนิยมมากในการจัดหาเงินจากการขายหุ้นกู้นะหรือออกพันธบัตรนะหรือออกตัวเงินจ่ายแต่หุ้นกู้เนี่ยเป็นที่นิยมนะคะนั้นจะเห็นว่าในทั้ง3กิจกรรมเนี่ยจะมีทั้งแหล่งที่ได้มาแล้วก็แหล่งที่ใช้ไปนะคะอย่างกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยส่วนที่ใช้ไปก็จะเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหาผู้ถือหุ้นทุนซึ่งเป็นอาจจะเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบริษัทเงินที่จ่ายคืนให้กับเจ้าหนี้ในลักษณะของเงินต้นคืนเงินต้นทั้งเงินกู้ระยะสั้นระยะยาวนะหรือเงินที่จ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้นะหรือเงินที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นกลับคืนมาหุ้นสามัญกลับคืนมารวมทั้งเงินสดที่จ่ายให้กับผู้ให้เช่านะเพื่อลดจำนวนของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่านะอันนี้ก็จะมีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะคะที่เราจ่ายเงินสดที่ผู้เช่าเนี่ยจ่ายเพื่อลดจำนวนคงเหลือของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะคะอันนี้เป็นรูปแบบจะเห็นว่าทั่วๆไปเนี่ยจะมี5ส่วนใหญ่ๆนะคะก็เรียงลำดับเนาะในอันดับแรกคือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานนะส่วนที่2เป็นกิจกรรมลงทุนนะส่วนที่3เป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะคะซึ่งในทั้ง3ส่วนเนี่ยจะต้องมีทั้งการได้มาแล้วก็การใช้ไปนะคะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายของแต่ละส่วนเนี่ยก็คือมีคำว่ากระแสเงินสดสุทธิได้มาจากแล้วก็วงเล็บใช้ไปในกิจกรรมนะอะไรก็แล้วแต่ว่าอยู่ในช่อง1หรือ2หรือ3นะคะแต่ต้องมีคำว่าสุทธิได้มาจากถ้าเป็นวงเล็บก็ใช้ไปไหนเราดูยังไงก็คือว่าถ้ามีเงินได้มามากกว่าใช้ไปเนี่ยมันจะเป็นบวกนะก็สุทธิคือได้มาแต่ถ้าได้มาน้อยกว่าใช้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นติดลบแต่เราไม่ใช้เครื่องหมายลบนะคะเราจะใช้ตัวเลขอยู่ในวงเล็บนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาทั้งศาสตร์ปรับด้วยรายการผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนนะที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถึงจะเป็นส่วนที่5คือเงิน

ินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธินะคะส่วนที่เหลืออีก2บรรทัดก็คือเป็นการกระทบยอดว่าบวกด้วยยอดต้นงวดแล้วก็กลายเป็นยอดปลายงวดนะคะเพราะว่าการทำงบกระแสเงินสดเนี่ยจะเป็นการพิสูจน์จากงบฐานะการเงินนะเพราะงบฐานะการเงินเนี่ยบรรทัดแรกเราจะเห็นว่ามีคำว่ารายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีก่อนว่าเพิ่มขึ้นหรือลดจากลงจากปีก่อนนะเพราะนั้นเราก็ต้องมาทำงบกระแสเงินสดเพื่อหาว่าไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธินั้นเนี่ยมันมีการได้มาหรือใช้ไปในการทำกิจกรรมแต่ละ3กิจกรรมนั้นเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะค่ะคราวนี้เราก็มาดูในเรื่องของรูปแบบของงบในกิจกรรมดำเนินงานนะคะอันนี้จะสังเกตว่าใน3กิจกรรมเนี่ยกิจกรรมลงทุนกับจัดหาจะใช้วิธีเดียวกันนะไม่มีการแยกเป็นทางตรงทางอ้อมนะเราจะแยกทางวิธีทางตรงกับวิธีทางอ้อมเนี่ยในกิจกรรมดำเนินงานเท่านั้นนะคะคำว่าทางตรงเนี่ยก็จะเรียกว่าพูดกันตรงๆว่าเงินสดขายรับเงินจากลูกค้าเท่าไหร่เงินสดจ่ายเท่าไหร่นะค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่ 1.1 เนี่ยเป็นกระแสเงินสดรับกับ 1.2 เนี่ยเป็นกระแสเงินสดจ่ายนะคะคือเรียกว่าเป็นวิธีทางตรงส่วนวิธีทางอ้อมเราจะใช้เริ่มต้นที่ 1.1 เนี่ยเป็นกำไรขาดทุนสำหรับปีเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็มีการปรับกระทบยอดกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นเงินสดรับจ่ายนะคะซึ่งมีการรายการปรับปรุงมากมายเลยนะคะอันนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ปรับจากเกณฑ์เงินสดโทษค่ะจากเกณฑ์คงค้างนะคะเพราะบรรทัดแรกเนี่ยตัวกำไรขาดทุนสำหรับปีเนี่ยเป็นการคำนวณมาจากเกณฑ์คงค้างนะดังนั้นเราก็ต้องปรับเกณฑ์คงค้างเนี่ยให้เป็นเงินสดนะคะก็เลยเรียกว่าวิธีทางอ้อมนะคะทีนี้จะให้ข้อสังเกตอันนึงก็คือว่าตัวบรรทัดที่ 1.3 เนี่ยกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในการดำเนินงานเนี่ยจะตรงกับบรรทัดสุดท้ายของวิธีทางอ้อมนะคะคือหลังจากที่เราปรับปรุงกำไรขาดทุนแล้วเนี่ยตัวเลขที่เราได้มาคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากแล้ววงเล็บใช้ไปในการดำเนินงานนะคะตามมาตรฐานจะใช้ว่าการดำเนินงานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการปรับพวกดอกเงินปันผลรับเงินปันผลจ่ายดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเนี่ยถึงจะได้บรรทัดสุดท้ายคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในการดำเนินงานนะคะทีนี้มาตอนที่2ในการจัดทำงบกระแสเงินสดนะคะอย่างที่บอกแล้วว่ามี3องค์ประกอบใหญ่ๆนะตามกิจกรรมดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาหากระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมกันก่อนนะถึงจะมาทำในรูปแบบของงบได้นะข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำเนี่ยก็จะมีส่วนที่1ก็เป็นเรื่องของงบฐานะการเงิน2งวดติดกันนะคะเพื่อดูว่าเงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีก่อนเท่าไหร่แล้วก็รายการต่างๆที่จะมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะส่วนที่2ก็เป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงวดปัจจุบันนะคะแล้วก็ส่วนที่3เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือข้อมูลจากเอกสารต่างๆในการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆส่วนวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดที่นิยมกันก็มี2วิธีคือวิธีวิเคราะห์รายการนะกับวิธีกระดาษทำการซึ่งวิธีกระดาษทำการเนี่ยจะเหมาะกับกิจการที่มีรายการมากมายแล้วก็ซับซ้อนนะก็จะไปอยู่ในวิชาการบัญชีขั้นสูงนะคะจะไม่กล่าวในคลิปรายการนี้นะคะนั่นจะพูดเฉพาะวิธีวิเคราะห์รายการค่ะสำหรับขั้นตอนในการจัดทำเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะคะก็คือ1คำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจะใช้วิธีทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไปดูในงบของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะใช้วิธีทางอ้อมนะเพราะว่าเป็นวิธีที่สะดวกในการจัดทำมากกว่าวิธีทางตรงนะคะแต่ถ้าเราไปดูงบของบริษัทประกันภัยอันนี้ทำคปภ.เนี่ยเขาจะเป็นกฎหมายกำหนดว่าถ้าเป็นประกันภัยเนี่ยจะต้องใช้วิธีทางตรงนะหรือถ้าเป็นบริษัทหลั

ทรัพย์อย่างหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเนี่ยอันนี้ก็จะใช้วิธีทางตรงนะรายการของเขาของบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยจะไม่ยุ่งยากเหมือนรายการของกิจการซื้อขายสินค้านะคะแล้วก็มีการคำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนกิจกรรมจัดหาเงินเมื่อได้ทั้งหมดแล้ว3กิจกรรมเนี่ยก็มาสู่ขั้นตอนที่4คือนำมาแสดงในรูปของงบกระแสเงินสดนะคะค่ะอันนี้เราจะมาดูวิธีการคำนวณนะคะซึ่งยกมาเฉพาะตัวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรายการหลักใหญ่ๆนะคะอันแรกเนี่ยวิธีทางตรงของกิจกรรมดำเนินงานก็จะคำนวณเงินสดรับจากลูกค้านะคะวิธีการก็เอายอดขายนะหรือรายได้จากการขายเนี่ยมาตั้งแล้วก็บวกด้วยลูกหนี้การค้าสุทธิที่ลดอ่ะเราก็จำว่าถ้าลูกหนี้ลดแปลว่าเก็บเงินได้ฮะลูกหนี้ลดเงินสดเพิ่มให้บวกแต่ถ้าลูกหนี้เพิ่มแปลว่าขายแล้วไม่ได้เงินกลายเป็นลูกหนี้เพิ่มอันนี้ให้ออกมาหักนะคะแล้วก็หักด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะตรงนี้เป็นวิธีการทางบัญชีเนี่ยที่หักผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าตัวอย่างนี้คือมียอดขายตามงบกำไรขาดทุนเนี่ยอยู่ที่900ล้านบาทนะแล้วก็ไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยจะเห็นว่าลูกหนี้การค้าสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้น95ล้านบาทก็คือไม่ได้เงินนะลูกหนี้เพิ่มไม่เก็บยังไม่ได้เงินจากการขายนั้นเอามาหักออก95แล้วก็ไปดูอีกว่ามีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยปีที่แล้วเราตั้งค่าเผื่อไว้11แล้วก็เพิ่มเป็น20ก็คือมีการตั้งเพิ่มอีก9ก็เอามาหักดังนั้นเนี่ยก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าเนี่ย796ล้านบาทนะคะหรือจะทำอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะโดยเอายอดขาย900เนี่ยหักด้วย104เลยนะคะ104มาจากไหนก็ดูจากงบฐานะการเงินลูกค้าโดยไม่ต้องหักค่าเผื่อนะเอายอด305ลบ201เนี่ยก็ได้104เอา104มาปรับเลยก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าเนี่ย796ล้านบาทเหมือนกันนะคะต่อไปก็เป็นการหาเงินสดจ่ายชำระค่าสินค้านะคะตรงนี้เนี่ยเราจะหายังไงก็เอาต้นทุนขายมาเป็นตัวตั้งนะคะต้นทุนขายแล้วก็มาบวกด้วยสินค้าที่เพิ่มนะแปลว่าสินค้าในสต็อกเราเพิ่มเราซื้อมาก็บวกเข้าไปนะแต่ถ้าสินค้าในสต็อกลดแปลว่าเราสินค้าเก่าไปขายเพราะนั้นตัวที่ซื้อเนี่ยเราจะเอาต้นทุนขายหักสินค้าที่ลดนะคะแล้วยอดนี้จะได้เป็นยอดซื้อเสร็จแล้วเราก็ไปดูอีกว่าเจ้าหนี้การค้าเนี่ยถ้าลดแปลว่าเราจ่ายเงินไปนะเจ้าหนี้ลดแปลว่าจ่ายก็ให้บวกเจ้าหนี้ที่ลดแต่ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยเพิ่มแปลว่าไม่ได้จ่ายก็หักเจ้าหนี้ที่เพิ่มนะคะตัวอย่างนี้เนี่ยมีต้นทุนขายอยู่540ล้านบาทก็ไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยจะมีสินค้าคงเหลือเนี่ยเพิ่มขึ้น10ก็ให้เอามาบวกรวมแล้วเป็นยอดซื้อในระหว่างงวดเนี้ยปีเนี้ย550ล้านบาทเสร็จแล้วไปดูเจ้าหนี้อีกก็ปรากฏว่าเจ้าหนี้การค้านะคะเจ้าหนี้การค้าเนี่ยลดลงจาก50เหลือ15ก็ลดลงไป35แปลว่ามีการจ่ายเงินก็บวกไปอีก35ดังนั้นเงินสดจ่ายค่าสินค้าก็คือ585ล้านบาทนะคะอีกรายการนึงคือการหาต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่จ่ายเป็นเงินสดนะคะในงบกำไรขาดทุนเนี่ยใช้เกณฑ์คงค้างนะเพราะนั้นเราก็ต้องเอาตัวที่อยู่ในงบเนี่ยมาตั้งแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดอย่างเช่นค่าเสื่อมราคานะคะเพราะค่าเสื่อมราคาเนี่ยเป็นการตัดต้นทุนของสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินสดไปจริงๆนะเรากำลังจะหาว่าเราจ่ายเงินสดเท่าไหร่ไอ้ต้นทุนยอดบนสุดเนี่ยมันรวมค่าเสื่อมไปแล้วเราก็เลยต้องหักค่าเสื่อมออกนะแล้วก็บวกได้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่จ่ายเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าจ่ายล่วงหน้าลดลงให้หักนะแล้วก็บวกได้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลงนะแต่ว่าเราจ่ายเงินไปใช่ไหมก็มาบวกแต่ถ้าค้างจ่ายเพิ่มให้เอามาหักนะก็จะได้เป็นเงินสดจ่ายนะทีนี้ในตัวอย่างเนี้ยในงบกำไรขาดทุนเขาจะมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายอยู่ที่200ล้านบาทนะ200ล้านบาทแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดก็คือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะขึ้นนะหรือไอ้เจ้าตัว NCL อะค่ะECL expected credit loss นะผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น9ล้านบาทค่าเสื่อมราคา70
ล้านบาทแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตร5ล้านบาทนะแล้วก็มีจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นไป2ล้านค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง2ล้านรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเงินสดจ่ายตรงนี้120ล้านนะคะค่ะอันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าวิธีทางตรงนะคะคือหาแต่ละรายการทีนี้เรามาดูในวิธีทางอ้อมเนี่ยเราก็จะเริ่มขั้นตอนที่1เลยก็คือเอาตัวกำไรขาดทุนสำหรับปีเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็มีการปรับปรุงกระทบยอดให้เป็นเงินสดรับจ่ายนะคะอย่างตัวอย่างนี้มีกำไรขาดทุนสำหรับปี124ล้านนะเราก็จะมีการบวกกับต้นทุนทางการเงินคือดอกเบี้ยจ่าย25ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายภาษี31ล้านนะคะเหตุที่เราต้องเอาดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมาบวกกับเข้าไปเพราะว่าในมาตรฐานเขาบอกว่าเจ้าดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยให้แยกออกมาต่างหากให้ชัดเจนนะแล้วก็ค่าภาษีเนี่ยก็ให้แยกออกมาให้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยถ้ามันไปคุกรวมที่เบ็ดเสร็จที่กำไรแล้วเราจะไม่เห็นรายการนะ124เนี่ยเราก็เลยบวกกับ25กับ31เข้าไปก่อนนะเสร็จแล้วเราก็มาปรับปรุงด้วยรายการที่1คือรายการที่ไม่ได้ใช้เงินสดรายการที่2ก็คือรายได้ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็รายการที่3การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนพวกลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาได้เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยและภาษีแล้วก็ได้ผลลัพธ์สุดท้ายนะคะเป็นสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของบริษัทเขียวทองจำกัดเนาะก็เริ่มต้นที่กำไรขาดทุนสุทธิสำหรับปีเนี่ย124ล้านแล้วก็มีการกระทบรายการให้เป็นเงินสดรับจ่ายนะคะก็พวกรายการที่ได้อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ามีการปรับด้วยดอกเบี้ยจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเนี่ยบวกกลับเข้าไปนะค่าเสื่อมราคาค่าจัดจำหน่ายสิทธิบัตรนะคะแล้วก็มีพวกกำไรจากการขายเงินลงทุนขายอสังหาริมทรัพย์ประกันลงทุนดอกเบี้ยรับพวกนี้เป็นรายการในกิจกรรมลงทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะถ้าเป็นกำไรให้มาหักออกแต่ถ้าเป็นขาดทุนนะอย่างขาดทุนจากการขายอุปกรณ์เนี่ยให้บวกกลับแล้วก็พวกรายการปรับปรุงด้วยรายการพวกลูกหนี้สินค้าพวกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะจะเห็นว่าเราจะได้ตัวกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเนี่ยที่91ล้านนะคะ91ล้านแล้วก็มีการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ย23ล้านจะเห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยดอกเบี้ยจ่าย25แต่ตัวข้างล่างเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดแค่23ล้านเพราะอะไรนะคะอันนั้น25เนี่ยมีการตัดส่วนลดของหุ้นกู้นะมีส่วนลดหุ้นกู้ซึ่งไม่ได้จ่ายเงินสดจริงๆเนี่ยอยู่2ล้านเพราะนั้นจ่ายจริงๆคือ23ล้านส่วนตัวภาษีเนี่ยทำไมข้างบน31ข้างล่าง8ก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่คำนวณภาษีได้เนี่ย31แต่ว่าไม่ได้จ่ายจริงนะคะตัวที่จ่ายจริงเนี่ยเราตั้งค้างจ่ายไว้นะคะจ่ายจริงก็แค่8ล้านเท่านั้นนะคะตรงนี้ให้ระวังในการดูตัวเลขตรงนี้ด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เงินสดสุดที่ได้มาจากการดำเนินกิจกรรมดำเนินงานนะคะกิจกรรมดำเนินงานเนี่ย60ล้านบาทนะคะค่ะจากต่อไปก็เป็นการคำนวณจากกิจกรรมลงทุนนะคะอย่างที่บอกคือให้ดูพวกรายการสินทรัพย์ทางการเงินก็คือเงินลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะดูเรื่องของเงินให้กู้ยืมแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอันนี้ยกตัวอย่างมาในเรื่องของการวิเคราะห์เงินสดจากการขายอุปกรณ์นะจะเห็นว่ายอดต้นงวดเนี่ยของอุปกรณ์ตัวอย่างนี้มี340ล้านนะแล้วก็ไปพบว่ามีการซื้อเพิ่มเติมโดยการขยายโรงงานอีก500ล้านนะก็จะยอดเป็น840ล้านหากค่าเสื่อมประจำปีไป70ล้านจากงบกำไรขาดทุนนะเพราะฉะนั้นยอดที่ควรจะเป็นไปงวดเนี่ยอยู่ที่770ล้านแต่ว่าพอเราไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยมันจะมียอดเหลือแค่550ล้านมันหายไปไหนนะคะยอดนี้ที่หายไปเนี่ยก็คือมูลค่าตามบัญชี220ล้านนะคะก็คือไปพบว่าเป็นการขายอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้เงิน220ล้านนะคะเพราะว่าไปพบว่ามีผลขาดทุนจากการขายอุปกรณ์3ล้านดังนั้นเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ก็แค่217ล้านนะคะค่ะเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่เราวิเคราะห์นะมาสรุปได้ว่า
สุทธิแล้วเนี่ยได้มาจากหรือใช้ไปในเนี่ยเป็นวงเล็บ123ล้านนะก็แสดงว่ามีการใช้ไปเนาะที่

123 ล้านอันนี้ให้ระวังนะคะบางคนคิดว่าเอ๊ะติดลบแปลว่าไม่ดีอันนี้ติดลบถือว่าดีนะคะทำไมถือว่าดีการที่กิจการมีการลงทุนเนี่ยก็คือหวังกระแสเงินสดที่ได้จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรขยายโรงงานเนี่ยจะได้กระแสเงินสดในทศในอนาคตกลับมามันเราจะมองถึงเรื่องของการเจริญเติบโตในอนาคตนะคะอันนี้มาดูกิจกรรมจัดหาเงินอันนี้ก็ดูพวกหนี้สินหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนนะหนี้สินหมุนเวียนก็จะดูพวกเงินกู้ระยะสั้นนะคะแล้วก็ดูหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะตอนนี้ยกตัวอย่างของหุ้นสามัญเนาะในส่วนหุ้นสามัญเนี่ยเราพบว่ามีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนนะ1 ล้านหุ้นขายในราคาตลาด140 ล้านจากมูลค่าตามบัญชีมูลค่า par value นะ par value อยู่ที่100 บาทนะก็จะได้เงินสดเนี่ย140 ล้านบาทอันนี้ถือว่าเป็นกระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงินนะทั้ง140 ล้านบาทค่ะทีนี้เราลองจะมาดูหาเงินสดจ่ายปันผลนะคะเราก็เอากำไรสะสมต้นงวด152 ล้านเนี่ยมาบวกกำไรสำหรับปี124มันก็จะได้กำไรสะสมที่ควรจะเป็นคือ276นะคะแต่ปรากฏว่าในงบฐานะการเงินเปรียบเทียบเนี่ยปี 25x2 เนี่ยอยู่ที่259นะคะตัวเลขข้างบนนี้จะมีผิดพลาดเล็กน้อยนะคะต้องเป็นไม่ใช่260นะคะ259นะซึ่งก็คือเพิ่มขึ้นจากปี x1 เนี่ยอยู่ที่108นะคะ108แต่ประเด็นคือว่าเราคำนวณการที่ต้นงวดบวกกำไรแล้วก็ควรจะเป็นเนี่ยอยู่ที่276นะ276แต่ว่าในงบเนี่ย259เพราะฉะนั้นหายไปไหนก็มาค้นหาข้อมูลปรากฏว่าเป็นการจ่ายเงินสดปันผลไป17 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมจัดหาเงินในขาจ่ายแล้วมีขาได้มาอะไรบ้างในตรงนี้เมื่อกี้เราได้มาก็คือการออกหุ้นทุนขาย140 ล้านนะคะแล้วก็ยังมีขาจ่ายในเรื่องของจ่ายเจ้าหนี้เข้าอุปกรณ์5 ล้านจ่ายเงินกู้ระยะสั้น60 ล้านอันนี้ไม่ได้อธิบายในสไลด์นี้นะคะให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารการสอนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยกระแสเงินสดสุทธิก็คือเป็นบวกก็คือได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินนะคะอันนี้ถือว่าดีเพราะอะไรก็เราเห็นแล้วว่าเขามีการนำเงินเนี่ยไปซื้อตัวอุปกรณ์แล้วก็ขยายโรงงานนะคะมันก็สอดคล้องกับที่มีกิจกรรมลงทุนเพื่อหวังกระแสเงินสดที่จะได้มาในอนาคตนะความเจริญเติบโตของธุรกิจนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็นำข้อมูลทั้งหมดที่เราทำได้เนี่ยมาอยู่ในรูปของงบกระแสเงินสดนะคะนี้เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างวิธีทางตรงกับวิธีทางอ้อมนะคะตามที่อธิบายมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขที่จะต้องเหมือนกันก็คือมี2 ตัวเลขนะคะ91คือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานนะ91 ล้านบาทนะทั้งซ้ายและขวาเนี่ยแล้วก็ตัวสุดท้ายสุดเลยบรรทัดสุดท้าย60 ล้านบาทคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานนะคะเรียกว่ากิจกรรมดำเนินงานซึ่งเราจะเอาไปวิเคราะห์ในอัตราส่วนทางการเงินของกระแสเงินสดเนี่ยต่อไปนะคะค่ะส่วนกิจกรรมลงทุนไม่ต้องแยกเป็นทางตรงทางอ้อมนะคะอันนี้ก็นำมาเรียงต่อจากกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็กิจกรรมตามด้วยกิจกรรมจัดหาเงินนะคะเสร็จแล้วก็เอา3 ยอดเมื่อกี้60บวกได้58นะคะแล้วก็หักได้123เมื่อกี้นะก็จะได้เงินสดหรือและรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยลดลงสุทธินะ5 ล้านบาทเสร็จแล้วเราก็กระทบกับยอดต้นงวด15ก็กลายเป็นยอดปลายงวด10ซึ่งก็ตรงกับงบฐานะการเงินนะคะเป็นการพิสูจน์ว่ารายการที่ได้มาและใช้ไปเนี่ยน่าจะมีความถูกต้องแล้วเรากระทบยอดต้นงวดปลายงวดได้ตามงบฐานะการเงินนะคะ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์025033612
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับมาร่วมบรรยายกับผมด้วยนะครับสองท่านนะครับจะขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรเลยนะครับท่านแรกครับท่านประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์เลยนะครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: และอีกหนึ่งท่านครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรนต์บุญยธนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเป็นประโยชน์กับนักศึกษามากนะฮะตอนนี้มี FC นะครับ FC บอกโอ้โหฟังท่านอาจารย์วรวุฒิแล้วนะครับโอ้เข้าใจขึ้นเยอะเลยนะครับรู้ว่าอะไรคือผู้เยาว์นะฮะอะไรคือคนวิกลจริตคนไร้ความสามารถยินยอมได้ไหมหรือต้องทำแทนนะครับนะฮะนอกจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็ได้ความรู้ในเรื่องของนิติบุคคลเพิ่มขึ้นในครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับวันนี้ท่านอาจารย์จตุรนต์ก็ให้เกียรตินะครับกับรายการของเราซึ่งในหน่วยที่เราจะสอนวันนี้หรือจะบรรยายให้นักศึกษาฟังนะครับเพื่อทำความเข้าใจวันนี้เป็นหน่วยที่7หน่วยที่8และหน่วยที่9เรื่องสำคัญเลยนะครับเพราะว่านะครับในหน่วยที่8นั้นเป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในนิติกรรมแล้วนะครับชื่อชุดวิชาของเราคือบุคคลนิติกรรมสัญญาวันนี้เราเข้ามาอยู่ในนิติกรรมแล้วนะครับหน่วยที่8ที่9โดยเฉพาะนะครับหน่วยที่8
1: ครับนิติกรรมนี่ไม่ใช่กรรมของคนเรียนนิติศาสตร์นะครับ
0: ไม่ใช่
1: บอกมาอยู่ในนิติกรรมมันเหมือนอยู่ในเคราะห์ไง
0: นะครับก็นะครับนะฮะเราก็จะรู้แล้วว่าลักษณะนิติกรรมเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วท่านอาจารย์วรวุฒิท่านบรรยายไปบ้างแล้วในครั้งที่1นะครับในมาตรา149ในส่วนของผู้เยาว์ทำนิติกรรมที่ท่านอาจารย์ให้ขีดเส้นใต้ไว้นะฮะนะครับนิติกรรมการใดๆการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จุดเดี๋ยวจะอธิบายนะครับนะและก็วันนี้นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจอย่างมากเลยนะครับตั้งใจฟังให้มากนะครับแล้วก็พยายามเปิดประมวลหรือเปิดตำราถ้าหากเปิดทันนะครับหรือพยายามเลคเชอร์แต่ถ้าไม่ทันก็ฟังซ้ำได้ใหม่นะครับรายการของเราออกไปแล้วนะครับนะอยากจะมาฟังซ้ำก็ฟังได้ใหม่นั่นก็คือในเรื่องของการควบคุมการแสดงเจตนาซึ่งมีอยู่สองฝากฝังด้วยกันนะฮะ

0: นะฮะฝั่งแรกก็คือการควบคุมเจตนาที่ไม่ตรงกับใจนะฮะอันนี้ผมเรียกง่ายๆนะฮะคือเจตนาที่ไม่แท้นะครับไม่แท้นะครับกับสิ่งที่คิดนะฮะที่อยู่ในใจนะครับนะฮะฝากฝั่งนี้ก็ได้แก่ในเรื่องของซ่อนเร้นนะครับลวงและก็นิติกรรมอำพรางนะครับและอีกฝากฝั่งหนึ่งเป็นการแสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจนะครับหรือใจไม่สมัครหรือการแสดงเจตนาโดยวิปริตนะฮะไม่มีวิจารณ์นะชัดเฉพาะวิปริตนะฮะนะครับซึ่งก็ได้แก่ฝากฝั่งในเรื่องของสำคัญผิดนะครับทั้งสองส่วนเลยนั่นก็คือสำคัญผิดในสาระสำคัญนะครับแล้วก็สำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับตามมาด้วยกลช่อชนกลช่อชนก็มีหลายอย่างนะฮะกลช่อชนถึงขนาดเพื่อเหตุนะฮะนิ่งนะครับซึ่งเทอมที่แล้วเนี่ยนิ่งเงียบปริบเลยนะครับนะฮะเพราะจริงแล้วนะครับสอบถามในเรื่องสามคันผิดแต่ไปตอบซ่อนเลนไปตอบคนช่อชนนะฮะซึ่งครับผม
1: นั่นคือนักศึกษาแยกไม
0: ่แยก
1: ต
0: ั
1: ดไม่ครับตัดไม่ขาดนะแยกไม่ชัดเจนนั้นต้องบางทีเรื่องเนี่ยนะครับมันอาจจะใกล้ๆเคียงเคียงกันนั้นนักศึกษาต้องหาจุดตัดไม่ได้ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนอย่างไร
2: อาจารย์จะมาเสริมวิธีการตัดจุดวิธีการตัดจุด
1: ตัดจุดนะไม่ใช่กดจุด
0: ซึ่งภาคการศึกษาที่แล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายอาจารย์แยกสำคัญผิดกับคนช่อชนง่ายมาก
2: สบาย
0: สำคัญผิดก็คิดไปเองนะฮะหรือวงเล็บโง่เองนะครับโง่เองในที่นี้ขออนุญาตคือให้จำง่ายเป็นถ้อยคำที่ให้จำง่าย
2: คิดไปเองอาจารย์มีประสบการณ์คิดไปเองเยอะไหมฮะ
0: คิดไปเองมากมายในหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็คนช่อชนคือมันมีคนมาหลอกให้เราคิดไปเองนะครับ
2: นี่พูดเรื่องกฎหมายเรื่องส่วนตัวฮะ
0: มีบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วในเรื่องของฝั่งเจตนาวิปริตนั่นก็คือข่มขู
1: ่ครับ
0: แหมบางคนเขียนมาการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขืนนะฮะเพราะว่าเรียนแป้งหนึ่งอายันหนึ่งรวมกันด้วย
1: ตีกัน
0: นะครับเป็นโมกิยะข่มขืนไม่เกี่ยวนะฮะข่มขืนใจข่มขืนอะไรไม่เกี่ยวนะคร
1: ับ ถูกข่มขู่
0: นะครับแล้วก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับในกรณียกตัวอย่างเช่นนะฮะการใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมนะหรือความเคารพยำเกรงนับถือความเคารพนับถือยำเกรงในมาตรา165อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในหน่วยที่9จะเป็นในเรื่องของโมฆะกับโมกิยะครับซึ่งท่านอาจารย์วรวุฒิท่านก็พูดไปแล้วในครั้งที่หนึ่งให้เห็นบ้างนะครับจำได้ไม่เอ่ยนะโมกิยะนี่สมบูรณ์ 100% นะ
1: ร
0: ้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะท่านอาจารย์จตุรนนะครับไม่ใช่50-60%นะฮะ
2: ต้องร้อย
0: ร้อยเปอร์เซ็นต์จนกว่าจะถูกบอกล้างนะฮะจนกว่าจะถูก
1: บอกล้างแล้วก็ตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดย้ำอีกทีนะ
0: ครับซึ่งโมฆะโมกิยะนักศึกษาต้องแยกให้ออก172-176ผลต่างกันนะครับถ้านักศึกษายังจำได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะอาจารย์จตุรนเป็นผู้เยาว์
2: ไม่เป็นไรนี่คือเป็นเรื่องจริงนะไม่ต้องตัวอย่างก็ได
0: ้เคยเป็นผู้เยาว์เมื่อประมาณหลายสิบปีที่แล้วนะครับของผมนี่นะฮะบรรลุคงจะบรรลุโดยการสมรสเป็นตัวอย่างนะฮะแต่ตอนนี้เป็นข้อเท็จจริงก็ยังไม่มีการสมรสอาจารย์จรวนเป็นผู้เยาว์นะครับไปทำนิติกรรมที่ฝ่าฝืนมาตรา21นี่เป็นโมกิยะนะพอเป็นโมกิยะปุ๊บผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านอาจารย์จรวนนะครับท่านก็ประสงค์ที่จะบอกล้างนะพอบอกล้างเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปที่มาตรา176ก็คือคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมนะครับนะฮะฐานะเดิมนะซึ่งอย่างไรนั้นเดี๋ยวก็จะมาพูดท่านอาจารย์ก็พูดไปบ้างแล้วนะครับผิดกับที่อาจารย์จรวนนะครับอายุประมาณ14เด็กชายจตุรนสมมุตินะครับท่านอาจารย์จริงๆแล้วก็เอาชื่ออาจารย์มายกตัวอย่างหลายรอบแล้วแหละนะครับเด็กชายจตุรนเนี่ยนะครับอายุ14ทำพินัยกรรมอย่างเงี้ยโมฆะ
1: โมฆะ
0: เลยนะครับนะฮะไม่ใช่แค่โมฆะที่ถูกบอกล้างอันนี้เป็นต้นนะอาจารย์นะครับทีนี้ครับนะฮะทีนี้ครับนะครับเราก็จะมาพูดถึงลักษณะนะครับลักษณะของนิติกรรมการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนโดยรับซึ่งสิทธิ์นักศึกษาเปิดเลยครับมาตรา149
2: ครับ149เลขที่ออก
0: เลขที่ออก149แล้วเราจะมาดูกันว่าประเภทของนิติกรรมนะครับเป็นอย่างไรนะครับนิติกรรมนะฮะเคยฟังนิติกรรมจากท่านอาจารย์บอกอาจารย์บอกนิติกรรมหลายฝ่ายนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับนะฮะแล้วก็นะครับนิติกรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับมีเงื่อนไขไหมซึ่งเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะไปเรียนในหน่วยที่10นะครับอาจารย
1: ์
0: เงื่อนไขเงื่อนเวลาระยะเวลาและอายุความนะครับแต่ในเบื้องต้นนั้นนะฮะตอนนี้ภาพก็ตัดมาที่สนามแอนฟิลด์อ๋อไม่ใช่นะฮะตัดมาที่ท่านอาจารย์จตุรน
1: ค์
0: นะครับจัดมาที่ท่านอาจารย์จตุรนค์เราก็จะมาดูครับนะครับฟังท่านอาจารย์จตุรนค์นะครับได้พูดถึงนิติกรรมนะครับ เป็นปฐมเรื่องนะครับนะฮะก็คือนิติกรรมนั้นมีองค์ประกอบอย่างไรตำราบางเล่ม
1: มีความหมายอย่างไร
0: มีความหมายอย่างไรนะครับตำราบางเล่มนะครับแยกองค์ประกอบไป5ประการตำราบางเล่มแยกเป็น6ประการแต่ก็อยู่ในความเดียวกันนะอยู่ในความเดียวกันนะครับ
1: ก็คืออยู่ในบทบัญญัติของมาตรา109
2: ครับ
1: นะครับ
0: นิติกรรมนั้นถ้าบทบัญญัติในภาคบทบัญญัติทั่วไปเนี่ยจะอยู่ใน149ถึง153
2: ครับ
0: นะครับตรงนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับ154ถึง165นะครับตรงนี้แหมอาจารย์ทำยังไงถึงจะจำได้ท่านอาจารย์มีเทคนิคไหมฮะทำยังไงถึงจะท่องแล้วก็จำได้นักศึกษาปี1จะเจออย่างเงี้ยท่องไม่ได้
2: อาจารย์ต้องมีเทคนิคมาเสนอแน่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับนะฮะประมวลเนี้ยคือคนที่ทำให้เราอกหักแล้วเราจะจำเขาได้ตลอดประมาณนี้อะไรประมาณนี้ไปที่ท่านอาจารย์เลยดีกว่าครับเชิญครับ
2: นะครับในส่วนของนิติกรรมนะครับลักษณะของเขาเนี่ยนะครับจะหมายถึงนะครับนะการกระทำใดๆของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับตรงนี้นะผมให้เป็นองค์ประกอบที่หนึ่งนะแต่ในบางตำราเนี่ยนะครับจะมีการแยกองค์ประกอบออกเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับออกเป็นทั้งหมด2องค์ประกอบด้วยกันนะครับ
1: แล้วตัวบททีนี้เราดูตัวบทดีไหมครับ
2: ครับ
1: อาจารย์อิงคลัตลองอ่านตัวบทมาตรา149ก่อนนะครับ
0: นิติกรรม
2: ครับ
0: หมายความว่า
2: ครับ
0: การใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครนะครับมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับ
2: ครับ
1: อันนี
0: ้ครับผม
1: อันนี้ก็คือมาตรา149ถ
2: ู
1: กไหมครับที่อาจารย์อิงคลัตอ่านทีนี้จะขอเสริมแต่ต้นเลยว
2: ่
1: าเป็นอย่างนี้ก่อน
2: โอ้ยินดีครับ
1: ในรายการที่แล้วเราพูดถึงเรื่องบุคคลใช่ไหมครับบุคคลนะซึ่งบุคคลก็มีทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลแล้วเราก็เน้นย้ำตรงบุคคลธรรมดาในส่วนของบุคคลธรรมดาเนี่ยก็แยกได้2กลุ่มใหญ
2: ่ๆค
1: ือบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถโดยบริบูรณ
2: ์
1: กับบุคคลธรรมดาที่บกพร่องในความสามารถหรือหย่อนความสามารถซึ่งเราก็ย้ำกันในเรื่องของผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถทีนี้พอมารายการนี
2: ้
1: เราพูดถึงนิติกรรมนะเมื่อกี้ที่อาจารย์อีกครั้งอ่านบทบัญญัติมาตรา149เนี่ยนะครับที่บอกว่านิติกรรมหมายความว่าการใดๆอันทำลงทำลงแปลว่าทำลงแปลว่า
2: จะตอบว่าแหวนแล้วคร
1: ับ แหวนทำลงใช่ไหมใครทำนะนักศึกษาครับใครทำล่ะแล้วก็คือบุคคลนั่นเองเห็นไหมครับมันสืบเนื่องมาจากรายการที่แล้วเราพูดถึงบุคคลทีนี้เรื่องนิติกรรมต้องเป็นเรื่องของบุคคลเหมือนกัน
2: ครับ
1: คนอื่นจะมาทำนิติกรรมไม่ได้หรอกนะต้องเป็นบุคคลนั้นทำลงก็คือบุคคล
2: ไม่ใช่แหวนนะครับ
1: ไม่ใช่แหวน
2: ทำลง
1: ทีนี้ในตัวบทมาตรา149
2: ครับ
1: ก็มีนักกฎหมายนะครับก็พยายามที่จะอธิบายแยกลักษณะแยกองค์ประกอบต่างๆซึ่งก็สุดแท้แต่ละครับนักศึกษาว่าจะแยก4ข้อจะแยก5ข้อหรือจะแยก6ข้อก็สุดแท้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนื้อหาจะมาจาก149ที่อาจารย์อิงคลัตอ่านนั่นเองซึ่งท่านอาจารย์จตุรนจะอธิบายในลำดับต่อไปว่าข้อ1เมื่อกี้อะไรนะข้อ1
2: ข้อ1ก็คือมีการใดๆนะครับของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
1: ์
2: นะแต่ในบางตำรามีการแยกครับแยกการใดๆนะการใดๆของบุคคลออกมาเป็นองค์ประกอบที่1นะครับนะซึ่งคำว่าการใดๆของบุคคลนี่หมายถึงอะไรครับอาจารย
1: ์ครับการใดๆก็คือการกระทำของบุคคลการแสดงเจตนาของบุคคลและสิ่งที่ทำไปเนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูอย่างเราเนี่ยเราเป็นบุคคลถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: บุคคลตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเรามีการกระทำเยอะแยะไปหมดเลย
2: ครับ
1: แต่การกระทำของเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นน่ะจะเป็นนิติกรรมไห
2: ม
1: ก็ต้องมาดูลักษณะของมาตรา149
2: ครับ
1: ตื่นเช้ามาอาจารย์อิงคลัตก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันอย่างนี้เป็นการทำนิติกรรมไหม
0: ไม่
1: อย
0: ่
1: างเงี้ยก็ไม่ใช่นิติกรรม
2: ครับ
1: ใช่มั้ยตื่นเช้ามาอาจารย์อิงคลัตเรียกรถแท็กซี่มาวิทยาลัยอย่างเนี้ยจ่ายเงินค่าแท็กซี่ไปเป็นนิติกรรมไหมก็เปลี่ยนแล้วซ
0: ึ่
1: งอันเนี้ยต้องมาดูตาม149
2: ครับ
1: เชิญครับท่านอาจารย์จตุรนต
2: ่
1: อ
2: นะมีการแยกองค์ประกอบออกมานะครับเป็นองค์ประกอบที่1คือการกระทําใดๆของบุคคลนะครับหรืออย่างที่ท่านอาจารย์ได้ให้ความกรุณาในการอธิบายว่าเป็นเรื่องของการแสดงเจตนา
0: การแสดงเจตนาครับ
2: ที่อาจจะก่อให้เกิดการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
1: ์
2: นะ
0: ตรงนี้การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์
2: การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์จึงมีการบางตำราจะมีการแยกตรงนี้มาเป็นองค์ประกอบที่2หรืออาจจะรวมไปอยู่ในองค์ประกอบที่1ก็
1: ได
2: ้นะเพราะถือว่าเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับ ถ้ามีการแยกออกมาเนี่ยนะครับเราอาจจะสามารถอธิบายตรงนี้นะครับอย่างที่อาจารย์อิงคลัตได้กล่าวไปก็คือเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์
0: ครับ
2: นะเพราะว่าในการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องของการที่จะบังคับเอาแก่ตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีให้กระทำการงดเว้นกระทำการอันใดอันหนึ่งนะตามแต่ที่คู่กรณีจะมีการตกลงกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือการซื้อขายนะซื้อขายสิทธิมันเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับเคลื่อนไหวสิทธิความเป็น

0: ความเป็นเจ้าของนะความเป็นเจ้าของในความเป็นเจ้าของมันเคลื่อนแล้วนะจากแต่เดิมนะครับนะผู้ที่ครอบครองสิ่งของที่ทำการซื้อขายเนี่ยก็เป็นม
1: ี
0: ความเป็นเจ้าของเต็มที่ละมีความเป็นกรรมสิทธิ์ละแต่ความเป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยถูกเคลื่อนโดยการแสดงเจตนาผ่านการใดๆตรงนั้นนะครับท่านอาจารย์ตรงนี้ท่านอาจารย์มีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับมันฟังดูยากคืออย่างนี้ครับในนิติกรรมเนี่ยถ้านักศึกษาดูว่าหัวใจหรือสิ่งสำคัญของนิติกรรมเนี่ยคืออะไรที่ท่านอาจารย์จตุรนได้พูดถึงคือสิทธินั่นเองครับนี่คือตัวประธานเลยนะ
0: มัน
1: ตัวประธานนะตัวที่เป็นตัวสำคัญที่สุดเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอะลูกชิ้นสำคัญที่สุดใช่ไหมนั้นนิติกรรมก็คือสิทธิ
0: ์
1: สิ่งที่จะทำนิติกรรมเนี่ยก็คือต้องการก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
0: ครับ
2: ครับ
1: ใครทำบุคคลเป็นคนทำ
0: ครับ
1: เป้าหมายคือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์สิทธิ์คืออะไรสิทธิ์ก็คือสิ่งที่กฎหมายรับรองหรือคุ้มครองเมื่อกี้ที่อาจารย์จตุรนยกตัวอย่างก็คือความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินก็คือกรรมสิทธิ
0: ์
1: นะถ้าเราเรียนวิชาทรัพย์สินก็จะพบว่าคำนี้คือกรรมสิทธิ
0: ์
1: กรรมสิทธิ์ก็คือสิทธิในความเป็นเจ้าของเจ้าของนั้นการที่ทำสัญญาซื้อขายเมื่อกี้นะครับนั่นแปลว่าผู้ขายเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายเมื่อผู้ซื้อตกลงซื้อกันเรียบร้อยแล้วเสร็จบริบูรณ์แล้วอย่างนี้กรรมสิทธิ์ก็โอนมาเป็นของผู้ซื้อ
0: ครับ
1: และการซื้อขายอย่างเงี้ยก็คือการทำนิติกรรมอย่างหนึ่งเพราะมันก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
0: ์ครับ
1: ในสิทธิ์อาจารย์อิงครัตตื่นเช้าแปรงฟันมีการเคลื่อนไหวในสิทธิ์ไหมไม่มีไม่มีก็ไม่ใช่นิติกรรมไม่ได้ทำนิติกรรมนี่เป็นต้นนะครับ
0: แล้วตรงนี้ถือเป็นประเด็นที่ดีมาก
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าขยับแปรงสีฟันนี่เคลื่อนแปรงสิทธิ์แล้วนะแต่ในความเป็นจริงแล้ว
1: แปรงสีฟัน
0: เคลื่อนแปรงสีฟันเฉยๆนักศึกษาลองสังเกตดูนะการเคลื่อนเนี่ยนะครับความเป็นเจ้าของยังคงอยู่เหมือนเดิมที่บุคคลนะครับมันไม่ทำให้สิทธิมันเคลื่อน
1: แล้วสิทธิที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนไปในลักษณะไหนเคลื่อนไปลักษณะ5ประการนะ
0: ครับ
1: หนึ่งก็คือก่อ
0: ครับ
1: ก่อนี่แปลว่าเดิมมีไห
0: ม
1: ไม่มี
3: ไม่มี
1: ไม่มีทำให้มันมีขึ้นนี่เคลื่อนแล้วเกิดมีขึ้นแล้วสอง
3: เปลี่ยนแปลง
1: แปลว่าอะไรครับ
3: นะฮะ
1: เปลี่ยนแปลงก็คือ
3: ผิดไปจากเดิม
1: ผิดไปจากเดิมนั่นเองนะผิดไปทำให้มันให้มันผิดไปจากเดิมทำให้มันไม่เหมือนเดิมแต่มันยังคงมีอยู่นะมันยังไม่ระงับนะสิทธิ์อันนี้มันยังมีอยู่แล้วอะไรครับ
3: โอน
1: โอนนะโอนก็เปลี่ยนเจ้าของถูกไหมสิทธิ์นี้เปลี่ยนเจ้าของเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างเรื่องซื้อขายนี่คือเคลื่อนคือโอน
3: ครับ
1: สี่คือ
3: สงวน
1: ก็คือรักษาครับ
0: ครับ
1: เช่นลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพหน
0: ี
1: ้ให้กับเจ้าหนี้ทำให้อายุความมันสรุปหยุดลงนี่คือเขารักษาสิทธิเอาไว้สิทธิของเจ้าหนี้ในการที่จะเรียกร้อง
0: ครับ
1: แล้วอันสุดท้ายคืออะไรนะ
0: ระ
1: งับแห่งสิทธินี่คือเคลื่อนไปจนจบเลย
0: ครับ
1: จนยุติเลยระงับก็คือแปลว่าย
0: ุติ
1: สิ้นไปยุติสิ้นไปนั่นก็ประมาณนั้นเช่นอะไรครับเช่นเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี
0: ้
1: นั่นเมื่อเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ก็เท่ากับสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เป็นอันระงับ
0: ครับ
1: นี่คือความเคลื่อนของอาจารย์ที่พูดถึง
0: นะครับขอเสริมตัวอย่างนะจะมีเรื่องของการบอกล้างโมฆิยกรรมนะก็ถือว่าเป็นการระงับแห่งสิทธิ์ได
1: ้ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเหตุครับเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อบอกล้างโมฆิยกรรมนี่มันสมบูรณ์ถ
0: ู
1: กไหมมันผูกพันกันกับคู่กรณีพอบอกล้างปั๊บมันเป็นโมฆะโมฆะก็แปลว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าก็ไม่ผูกพันกันแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรกันแล้วนะครับนั้นในมาตรา149นะจากมันคือความหมายของนิติกรร
0: ม
1: ทีนี้ถ้านักศึกษาก็จะให้เกิดความเข้าใจขึ้นก็แยกเป็นข้อข้อซึ่งเราก็จะบอกว่าลักษณะของนิติกรร
0: ม
1: มีดังต่อไปนี้หนึ่งเป็นการกระทำของบุคคลสองต้องชอบด้วยกฎหมายสามต้องใจสมัครใจสมัครแปลว่า
3: สมัครใจ
1: ก็สมัครใจนั่นเองใช่ไหมก็ไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกหลอกลวงเพราะเดี๋ยวถ้าถูกหลอกลวงถูกกลช่อฉนเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในหน่วยต่อไปเนี่ยซึ่งอันนี้เรียกว่าไปเป็นการแสดงเจตนาที่วิปริตต่างๆซึ่งอาจจะส่งผลให้นิติกรรมนั้นอาจจะเสียไปไหมไม่เสียไปไหมอะไรก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเมื่อกี้หนึ่งเป็นการกระทำของบุคคลใช่ไหมสองต้องชอบด้วยกฎหมายสามด้วยใจสมัครสี่มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์นะมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะห้าก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
0: ์
1: เมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องการก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
0: ์
1: เมื่อเช้าอาจารย์จตุรนก่อนออกจากบ้านให้อาหารปลาเพราะเขาเป็นคนธรรมธรรมโมถามว่าเขาทำนิติกรรมไหมเอาอาหารไปให้ปลา
3: อันนี้ไม่เป็น
1: ไม่เป็นไม
3: ่
1: เป
3: ็
1: นครับเพราะอะไร
3: คน
1: เพราะอาจารย์จตุรนไม่ได้ผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
0: แต่ถ้าไม่ให้น้องปลาแล้ว
1: ให้น้องปลานี่ชัวร์ครับอันนั้นก็เป็นนิติกรรมแล้วให้น้องปลา
0: อันนี้ตัวอย่างนะเผื่อภรรยาฟังอยู่ที่บ้าน
1: นะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้นักศึกษาเข้าใจนั่นเอาอาหารไปให้ปลาไม่ได้ทำนิติกรรมซื้อหมูปิ้งให้สุนัขทำนิติกรรมไหมครับอันนี้
0: ไม่ใช่แล้ว
3: คือนิติกรรมกับคนไทย

0: แต่หมู
1: ปิ้งตอนซื้อ
2: ตอนซื้อแต่ไม่ได้ทำกับสุนัข
1: นั่นนักศึกษาต้องดูการกระทำไงที่เราย้ำว่าเป็นการกระทำของบุคคลเนี่ยพอให้โจทย์มาซื้อหมูปิ้งให้สุนัขนักศึกษาต้องคิดแล้วมีการกระทำสองอย่างหนึ่งซื้อ
2: ซื้อ
1: สองให้ใช่ไหม
0: ครับ
1: หนึ่งซื้อหมูปิ้งซื้อจากใคร
0: ซื้อจากป้าแต๋วฮะ
1: ซื้อจากป้าแต๋วคนขายอันนี้คือนิติกรรมแล้วก
0: ่
1: อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ
2: ์
1: เดิมหมูปิ้งเป็นของป้าแต๋วพอเราตกลงซื้อเคลื่อนมาแล้ว
2: เคลื่อนมา
1: เป็นของเรา
2: เป็นเจ้าของ
1: มันเป็นของเรา
2: ครับ
1: เสร็จแล้วเราให้สุนัขนิติกรรมไหมไม่
0: เป็น
1: เพราะไม่ได้ผูกนิติสัมพันธ์กับบุคคล
2: ครับ
1: แล้วถามว่าหมูปิ้งเป็นของใครไม่มีไม่มีเจ้าของ
2: ครับ
1: สุนัขเป็นเจ้าของได้ไหมไม่ได
2: ้
1: คนที่จะทรงสิทธิได้เนี่ยต้องเป็นบุคคลนี่เอง
2: ครับ
1: นะอันนี้เป็นการเสริมอาจารย์เติมจนเชิญครับ
0: ทีนี้มีประเด็นอยู่เหมือนกันครับนี่ก็ว่ากันโดยรวมเลยแล้วกันนะครับอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมาย
1: ทำลง
0: คำนี
2: ้ทำลงแล้วทำลงด้วย
0: โดยชอบด้วยกฎหมาย
1: ต้องโดยชอบด้วย
0: ก็มีนักศึกษาจากทางบ้านฮะทางบ้านเขาบอกว่าอาจารย
1: ์บ้านไหนครับ
0: นะครับบ้านแถวยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ
1: โอเคครับ
0: อาจารย์ถามนิดนึงสินะครับไอ้สัญญาซื้อขายยาบ้าเนี่ย
1: อ้
0: าวก็ผมสมมุติในดำในแดงแล้วกันนะฮะในดำในเลขในดำแล้วกันในแดงเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับในดำไปซื้อยาบ้าจากในแดงสมมุตินะฮะอันนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับ นะครับแต่ให้ต้องใส่เห็นภาพในดำเนี่ยเป็นผู้ซื้อในแดงเป็นผู้ขายถามว่านะครับกรณีดังกล่าวสัญญาซื้อขายยาบ้านี่เป็นนิติกรรมไห
1: ม
0: นะครับทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับประเด็นตรงนี้นะครับคือตอนนี้เรากำลังอยู่ในกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายแพ่งเรายังไม่ได้ว่าไปถึงกฎหมายยานะครับในกรณีดังกล่าวนี้ครับท่านจันนะ
1: ครับ
0: กรณีดังกล่าวนี้ก็สัญญาซื้อขายธรรมดา
1: ใช่ครับสัญญาซื้อขายธรรมดา
0: สัญญาซื้อขายธรรมดาแต
1: ่
0: ครับผม
1: นักศึกษาเหลือบขึ้นไปอีกมาตราหนึ่ง150
0: 150
2: ครับ
1: 150
2: ครับ
1: วัตถุประสงค์ไงเรื่องนี้มันคือมันใช่ไหมมันเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องห้ามชัดแจ้งด้วยกฎหมายเขาห้ามขายยาบ้าห้ามซื้อยาบ้าเนี่ยใช้กฎหมายอาญาด้วยถูกไหมนั่นเมื่อไปทำมันก็สัญญาเนี้ยมันก็เลยเป็นโมฆะ
0: โมฆะ
1: โมฆะโมฆะ
0: เนี่ยนะครับก็เนี่ยครับนักศึกษาเขาจะได้เปิดโลกทัศน์เพราะว่าส่วนใหญ่ถามไปแล้วเนี่ยนักศึกษาทางบ้านถามเพื่อนไปเพื่อนบอกว่าไม่เป็นนิติกรรมไม่เป็นนิติกรรมหมดเลยนะครับซึ่งยังไม่ขยักแรกเนี่ยก็ยังก้าวยังไม่ถูกนะนะครับต้องก้าวไปถูกก่อนมือเป็นนิติกรรมแต่มันเป็นนิติกรรมที
1: ่โมฆะ
0: โมฆะนะครับในทางแพ่งนะฮะในทางแพ่งนะครับคือเราไปเอาทางอาญามาปนก็เลยคิดไปอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือจะได้องค์ประกอบในส่วนของการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันนั้นนอกจากยาบ้าแล้วจ้างคนไปตีหัวคนเนี่ยเป็นสัญญาจ้างเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ก็เนี่ยวัตถุประสงค์
1: วัตถุประสงค
0: ์หมดเลย
1: ของนิติกรรม
0: นะครับนะฮะซึ่งใน150เนี่ยก็จะมีหลายอย่างทั้งวัตถุประสงค์นะทั้งเป็นการพ้นวิสัยนะครับวิสัยก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที
2: ่
0: จะทำได้นะอาจารย์จตุรนไปตกลงกับอาจารย์เกวลินจะซื้อที่บนดาวพลูโตเงี้ยนะฮะอาจารย์มีที่ดาวพลูโตนะฮะทุกวันนี้เห็นก็ยังไม่เห็นเลยใช่ไหม
2: มีแต่ที่ต้องตามควร
0: ตามควรต่างๆนะฮะนะครับอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยซึ่งนักศึกษาก็เหลือบขึ้นไปใน150ตามที่อาจารย์บรวุฒิท่านได้แนะนำแล้วนะครับ
1: อันนี้เราจะดูจริงหรือว่าเราแค่เหลือบครับ
0: แค่เหลือบ
1: เอาเหลือบ
0: แค่เหลือบครับแล้วก็ดูไปพร้อมด้วยเลยก็ได้ครับอาจารย
1: ์แล้ว149เราหมดหรือยังครับ
0: 149
1: ก็
0: น่าจะหมดนะครับ
2: หมดจริงๆถ้าอาจารย์ครับเนี่ยมีคำถามจากทางบ้านเนี่ยเมื่อกี้เอสเอสส่งมาถามเองนะ
1: คร
2: ับอยากมาถามสงสัยจังสงสัยเหลือเกินครับว่าบุคคลสิทธิ์นะครับกับทรัพยสิทธิ์เนี่ยนั้นมันแตกต่างกันไหมเพราะว่านักศึกษาพอไปอ่านเรื่องของการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์อย่างที่อาจารย์ให้ความกรุณา

0: ใช่ไหมครับ โอเคบุคลาสิทธิ์กับทรัพยสิทธิ์นะครับเป็นอย่างนี้ครับบุคลาสิทธิ์ก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลนักศึกษาก็จำง่ายๆว่าบุคลาสิทธิ์ก็คือบุคคลบวกกับสิทธิ
1: ์
0: นั้นก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลดังนั้นสิทธิ์อันนี้จะยันกันได้แต่เฉพาะคู่กรณีไม่สามารถไปยันหรือไปใช้สิทธิ์ดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกได
1: ้
0: นะถ้าคู่กรณีถึงแก่ความตายไปก็ยังคงใช้ยันกันได้กับทายาทของคู่กรณีนะครับส่วนทรัพยสิทธิ์ก็คือทรัพย์บวกกับสิทธิ
1: ์
0: นะก็คือทรัพยสิทธิ์นะทรัพย์บวกกับสิทธิ
1: ์
0: ก็คือสิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย
1: ์
0: เมื่อกี้บุคลาสิทธิ์บุคคลบวกกับสิทธิ์สิทธิ์ที่มีเหนือบุคคลยันได้แต่เฉพาะคู่กรณีรวมถึงทายาทผู้สืบสิทธิ์ของคู่กรณีทรัพยสิทธิ์สิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย์สินเพราะเป็นสิทธิ์ที่มีเหนือตัวทรัพย์สินมันยันได้นอกจากคู่กรณีแล้วมันยังยันได้กับบุคคลทั่วไปยกตัวอย่างเช่นกรรมสิทธิ
1: ์
0: อาจารย์จตุรนเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในนาฬิกา
1: ครับ
0: 1เรือนยี่ห้ออะไรครับ
2: ขอยืมมาหน่อยได้ไหมพอดีไม่มี
0: ไม่มี
2: ขอยืมรายการ
3: ขอให้ยืมเป็นยืมอย่างอื่นดีกว่า
0: อันนี้สมมติว่าเป็นของอาจารย์จตุรนอาจารย์จตุรนมีประมวลกันมีประมวลใช่ไหมมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หนึ่งเล่มอาจารย์จตุรนไปทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เล่มนี้เนี่ยตกหล่นสูญหายไปที่ไหนก็ตามจนอาจารย์อิงครัตเก็บได
1: ้ครับ
0: อาจารย์จตุรนก็สามารถแสดงความเป็นเจ้าของต่ออาจารย์อิงครัตได้ว่าอันนี้เป็นประมวลของผมนะนั้นอาจารย์จตุรนย่อมมีสิทธิ์ติดตามได้ทั้งที่อาจารย์อิงครัตไม่ใช่คู่กรณีอะไรกับอาจารย์จตุรนเลยนะนั้นเขามีสิทธิ์ติดตามเอาคืนได้โดยใช้สิทธิ์ตามมาตรา1336โดยไม่มีอายุความนะเพียงแต่ว่า1336ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นด้วยเช่นถ้าอาจารย์อิงครัตครอบครองปรปักษ์นะนอนกอดทุกคืนเป็นเวลา5ปีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็ติดตามเอาคืนไม่ได้แล้วนั้นคำว่าทรัพยสิทธิ์จึงเป็นสิทธิ์ที่ใช้ยันบุคคลได้ทั่วไปไม่ใช่แต่เฉพาะคู่กรณีแต่บุคลาสิทธิ์ใช้ยันได้เฉพาะคู่กรณี
1: ครับ
2: ครับโอ้ถือว่าเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างครอบคลุม
1: นะฮะโอ้ชัดเจนนะครับนะครับ
0: เข้าใจไม่รู
1: ้ทีนี้ก่อนที่จะไปในเรื่องอื่นๆนะครับพอดีในช่วงท้ายนะครับของชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งของเราก็ตามที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ยังไม่ถึงขนาดเป็นจารีตประเพณีนะครับก็จะมีคำถามครับในตอนท้ายเพื่อที่จะอธิบายเป็นการยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นถึงเห็นความละเอียดนะครับเห็นความละเอียดของเนื้อหาสาระของชุดวิชานะครับนะโดยในวันนี้คำถามแรกในแต่ละช่วงของเราจะมี4คำถามนะครับนะแต่ละช่วงเราจะมี4คำถามก็จะเป็นการสรุปครับอาจารย์ฮะสรุปในแต่ละช่วงนั้นมาเป็นแนวคำถามให้นักศึกษาได้เห็นนะครับว่านะครับคำถามที่นักศึกษาอาจจะพบเจอในการทดสอบนักศึกษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบในการทดสอบแบบอัตนัยนะครับหรือการทดสอบแบบปรนัยหรือแนวทางที่จะเชื่อมไปอย่างอัตนัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งนะครับในคําถามแต่ละช่วงนั้นก็จะสโคปนะฮะมวลรวมเลยนะครับในแต่ละช่วงออกมานะครับวันนี้คําถามที่1ของช่วงแรกนะครับคําถามที่1ของช่วงแรกครับเป็นเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่พอดีนะครับเป็นเรื่องที่เรากำลังพูดนะครับแล้วก็โดยรวมวันนี้โอ้โหถือว่าแทรกซึมทุกสาขาทุกกฎหมายเลยเข้าไปในคำถามนี้นะครับในตัวอย่างด้วยนะครับลักษณะทั่วไปของนิติกรรมเป็นเช่นไร
2: ครับ
1: อย่างที่บอกครับตำราบางเล่มก็แยกเป็น4เป็น5เป็น6ก็สุดแล้วแต่สุดแท้แต่ก็อยู่ในความของมาตรา149ครับนะฮะท่านอาจารย์จตุรนท่านจะมาเป็นผู้เฉลยนะครับนะฮะเป็นผู้เฉลยนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
2: นะครับนะขออนุญาตเฉลยนะครับลักษณะทั่วไปของนิติกรรมเป็นเช่นไรนะครับจริงๆตรงนี้ก็ถือยังคงเป็นองค์ประกอบนะครับที่ปรากฏอยู่ในมาตรา149นะ
1: ครับ
2: ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับโดยมีการแบ่งองค์ประกอบออกดังนี้นะครับคือ1การกระทําใดๆของบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
0: ์
2: จากที่นี่มีการกล่าวไปนะครับว่ากรณีของการเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์เนี่ยบางตําราอาจจะมีการแยกออกไปเป็นอีกข้อต่างหากนะครับอย่างในตําราของเราเนี่ยก็ไปอยู่ในข้อที่5นะครับส่วนในองค์ประกอบที่2คือด้วยความสมัครใจนะองค์ประกอบที่3คือการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็นะประการต่อมาคือมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลนะ
0: ครับ
2: โดยในส่วนของการที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ตรงนี้นะครับท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์วรวุฒิเนี่ยนะครับได้อธิบายเอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์นะครับนะสิทธิ์ต้องมีการเคลื่อนไหวนะถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็จะถือว่าม
0: ีนิติกรรม
2: ไม่มีนิติกรรม
0: ไม่มีนิติกรรม
1: โอ้นี่สำคัญเลยทีเดียวครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในช่วงที่1ครับเดี๋ยวตรงนี้เราระงับการเคลื่อนไหวไว้ก่อนนะครับ

0: แล้วเราจะมาเคลื่อนไหวต่อในช่วงหน้าครับมาพบกับช่วงที่2นะครับของครั้งที่3ในชุดวิชากฎหมายแพ่ง1ของเราเมื่อคู่นี้เราก็ได้แยกแยะนะครับองค์ประกอบนะครับของนิติกรรมไปแล้วนะครับเอ๊ะมันมีคำหนึ่งครับท่านอาจารย์คร
1: ับ
0: คำหนึ่งที่นะฮะไม่รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเพื่อนพ้องหรือเปล่าของนิติกรรมก็คือคำว่านิติเหตุนิติเหตุนะครับนิติเหตุนี่คืออะไรครับท่านอาจารย์ครับนิติเหตุ
1: นิติเหตุ
0: ครับ
1: นิติเหตุนะครับนิติบวกกับเหตุ
0: เหต
1: ุ
0: การณ
1: ์นะนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มีผลในทางกฎหมายนะนิติเหตุคือเหตุการณ์ที่มีผลหรือส่งผลในทางกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นการเกิด
0: การ
1: เกิดเป็นนิติเหตุเพราะคนที่เกิดมาย่อมมีสิทธิต่างๆได้การตายก็เป็นนิติเหตุพอตายแล้วมรดกของผู้ตายก็จะตกทอดไปยังทายาทนะครับหรือกรณีที่แม่น้ำไหลเปลี่ยนทิศทางพัดเอาหินดินทรายขึ้นมาโปะกับที่ดินของอาจารย์จตุรง
2: ค์ครับ
1: ดังนั้นอาจารย์จตุรงค์ก็ได้ดินเพิ่มมา
0: แม่น้ำย
1: มเรียกว่าเป็นแม่น้ำยมจะเมิดเจ๊แต๋วอยู่ๆก็มาต่อยอาจารย์จตุรง
0: ค์
1: นะ
0: โดยไม่ใช่ข
1: ้าวหมูปิ้งไม่พอใจเง
2: ี้
1: ยอย่างเงี้ยเจ๊แต๋วเนี่ยมาทำละเมิดใช่ไหมมาทำร้ายร่างกายอาจารย์จตุรงค์ถามว่าเป็นนิติเหตุไหม
0: เป็น
1: ส่งผลให้อาจารย์จตุรงค์เกิดสิทธิใน
0: ยิ่งกว่าทีวีดิจิตอลครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์น
2: ัก
0: ศึกษาจะแยกแยะได้แล้วนะครับตรงนี้นักศึกษาต้องรู้ต้องทราบเป็นพื้นฐานนะครับทีนี้เมื่อคู่ครับท่านอาจารย์ครับเราก็ได้พูดเหลือบๆมองมาตรา150ไป
1: คร
0: ับซึ่งมาตรา150เนี่ยแน่นอนครับทุกคนก็จะต้องดูหลักลักษณะทั่วไปหรือบททั่วไปบทเป็นเสร็จทั่วไปนี่นะครับท่านที่ประมวลเขาเขียนไว้เนี่ย
1: มันจะเสร็จตั้งแต่บทนี้แหละครับ
0: เพราะว่านะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช้กับทุกเรื่องราวนะครับที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะแต่ก็จะเขียนในภาพรวมไว้แล้วก็จะไปแยกย่อยอย่างเช่นพวกเอกเทศสัญญาก็จะมีแยกย่อยอีกนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ขัดต่อบทเป็นเสร็จทั่วไปนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นครับใน150เนี่ยนะครับนะต้องไม่เป็นการที่มีวัตถุประสงค์ที่เรายกตัวอย่างเรื่องสัญญาซื้อขายยาบ้าสัญญาจ้างคนไปตีหัวคนอะไรเงี้ยนะครับต้องห้ามชัดแจ้งพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะฮะเพราะกฎหมายมาตรา150เขียนไว้ชัดเลยว่าถ้าอย่างนี้นะถ้านิติกรรมไปทำแบบนี้นะโมฆะนะครับโมฆะนะมีผลเป็นโมฆะเลยแต่ทีนี้เหลือบลงมาอีกนะเหลือบลงหรือเหลือบขึ้นไม่รู้นะครับนะฮะมาตรา151ครับท่านอาจารย
2: ์
0: มาตรา151นะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับ
2: ครับ
0: อ่านนะฮะการใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายถ้าไม่ใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นไม่เป็นโมฆะ
2: ครับ
0: ดังนี้เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ครับเราเคยพูดไปแล้วในส่วนของความสามารถ
1: ครับ
0: ความสามารถเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
1: ครับ
0: จะใช้151ไม่ได้เอ๊ะหมายความว่ายังไง
1: ครับ
0: นะครับอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับท่านอาจารย
1: ์ครับ
0: ครับ
1: คือมาตรา151นี้เป็นเรื่องที่ข้อตกลงคือการทำนิติกรรมของบุคคลใช่ไหมครับยิ่งถ้าเป็นนิติกรรม2ฝ่าย2ฝ่ายนะคือนิติกรรมอาจจะแบ่งเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวน
2: ิ
1: ติกรรมหลายฝ่ายก็ได้นิติกรรมฝ่ายเดียวเช่นพินัยกรรมนิติกรรมหลายฝ่ายเช่นสัญญาต่าง
2: ๆ
1: ทีนี้ในมาตรา151เนี่ยแน่นอนละมันเกิดจากการที่มีการตกลงกันระหว่างคู่กรณีนั้นยกตัวอย่างว่าในการทำสัญญานะครับแล้วคู่สัญญาเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลเนี่ยนะครับเขาไปตกลงเรื่องที่มันขัดกับที่กฎหมายบัญญัติเอาไว
2: ้
1: เนี่ยถามว่าไอ้ข้อตกลงอันนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะใช้ได้ไหมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จตุรงค์ซื้อรถยนต์จากอาจารย์อิงครัตอิงครัตเนี่ยก็ขายรถเบนซ์ที่ใช้มา4ปีให้อาจารย์จตุรง
2: ค์
1: นะในราคา1ล้านบาท
2: ครับ
1: อาจารย์จตุรงค์ก็เห็นว่าโอเคนะอาจารย์อิงครัตใช้รถอย่างดีนะครับทนุถนอมรถมากรถก็ไม่ได้สึกหรออะไรเพราะว่า
0: พลาสติกข้างหลังย
1: ัง
0: ไม่แกะออก
1: เลยยังไม่ได้แกะออกถูกนะครับรถอย่างดีเลยก็ตกลงซื้อในราคา1ล้าน
0: ครับ
1: อาจารย์จตุรงค์ก็บอกว่าค่าโอนให้อาจารย์อิงครัตในฐานะผู้ขายโอนนะอาจารย์อิงครัตก็บอกไม่ได้หรอกพี่ตกลงกันคนละครึ่งแล้วกันสองครึ่งกันได้ไหมสมมติตกลงกันไปตกลงกันมาสุดท้ายมาจบที่บอกให้อาจารย์อิงครัตจ่ายเอาไง
0: ครับ
1: อย่างนี้ถามว่าขัดกฎหมายไห
2: ม
1: ในกฎหมายเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยว่าการซื้อขายเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยให้ผู้ซื้อผู้ขายออกกันคนละครึ่งแต่พอทั้งคู่ตกลงกันว่าให้คนขายออก
0: ออกฝ่ายเดียวเลย
1: ขัดกฎหมายไหม
0: ขัด
1: ครับ
0: ขัด
1: แต่ว่าบังเอิญว่าไอการตกลงค่าธรรมเนียมในเรื่องการซื้อขายที่คนละครึ่งเนี่ยนะนะครับอันเนี้ยมันไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับความสง
2: บ
1: เพราะอะไรเพราะมันไม่ได้กระทบกระเทือนต่อใครนี่ มันเป็นเรื่องระหว่างคู่กรณีคู่สัญญาดังนั้นจึงต

0: ลงกันได
1: ้ครับ
0: ดังนั้นจากมาตรา151เนี่ยก็เลยส่งผลให้ข้อตกลงในสัญญาซื้อขายที่บอกว่าให้ผู้ขายออกค่าธรรมเนียมแต่เพียงผู้เดียว
1: ครับ
0: จึงใช้บังคับได
2: ้อืม
0: ถึงแม้ขัดกฎหมาย
1: นี่คือการใช้151มายกเว้นเลยนะครับก็ถือว่าไม่ขัดต่อความสงบแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยนะครับทำได
0: ้ทำได
1: ้นะ
0: ทีนี
1: ้ครับผม
0: ครับเสริมนิดนึงก็คือว่า
1: ครับ
0: แล้วนักศึกษาก็จะงงว่าอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้อย่างไรว่ามาตราไหนเนี่ยมันขัดกับความสงบหรือไม่ขัดกับความสงบ
1: ครับ
0: อันนี้นักศึกษาต้องศึกษาการศึกษาเนี่ยเราก็สามารถศึกษาได้จากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ตัดสินไว้แล้วแม้นอย่างในเรื่องจำนองใช่ไหมอาจารย์จตุรน
1: ครับ
0: เรื่องจำนองเนี่ยที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วไปถ้าไปตกลงเนี่ยแล้วมีกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบมันก็เป็นก็โมฆะใช่ไหม
3: ครับใช่ครับก็เรื่องของการบังคับจำนองนะครับเราได้เงินไม่พอที่จะชำระหนี้นะสมมติผมเป็นหนี้ท่านอาจารย์นิกรัตน์เนี่ยนะครับนะ1 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนจำนองที่ดินของตน1 แปลงเนี่ยนะครับไม่เป็นประกันนะครับสุดท้ายเนี่ยพอมาบังคับจำนองแล้วเนี่ยนะครับได้เงิน800,000
0: อ
3: ีก200,000นี่ผมต้องรับผิดหรือเปล่าซึ่งตามกฎหมายก็บอกว่าลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดแหละนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับในสัญญาจำนองมักจะมีการเขียนลงไปว่าให้มีการยกเว้นหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาตราดังกล่าวนะคือให้ลูกนี่รับผิดในส่วนที่ยังขาดนะข้อตกลงดังกล่าวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ใช้ได้ไม่ขัดต่อความสงบ
0: คือคนที่บอกใช้ได้คือศาลฎีกาใช่ไหมศาลฎีกาบอกใช้ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบนั้นตกลงได้นะใช้หลักเสรีภาพแห่งการแสดงเจตนานะตกลงแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายได้เพียงแต่ต้องไปดูนิดเดียวว่ากฎหมายที่แตกต่างเนี่ยที่ตกลงแตกต่างเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบไหมถ้าเป็นข้อตกลงโมฆะแต่ถ้าไม่เป็นข้อตกลงก็ใช้บังคับกันได
1: ้
0: นั่นนี่หลักเป็นอย่างนั้น
1: ซึ่งในเรื่องความสามารถนี่เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
0: ความสงบ
1: เรียบร้อย
0: ไม่ได้
1: คือจะไปตกลงกับผู้เยาว์เป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้นะครับนอกเหนือจากมาตรา21เนี่ยจะทำไม่ได้นะครับที่กฎหมายบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้เยาว์จะทำไม่ได้ลุงเฉินฮะลุงเฉินมาจากไหนไม่รู
3: ้
1: แต่ลุงเฉินเนี่ยดูของเราเนี่ยสงสัยลุงเฉินเคยเรียนแต่เรียนไม่จบลุงเฉินแกมีประสบการณ์ฮะแกมีประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับแต่มันไปโยงกันในส่วนของกฎหมายแพ่ง3นะฮะลุงเฉินกำลังอยากจะเล่าเรื่องฎีกาที่สำคัญในเรื่องที่นะครับในเรื่องที่มาตรา151เนี่ยบอกไว้แล้วเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยน่าจะอยากทราบนะท่านอาจารย์ครับเขาบอกว่านะครับนะมีเรื่องนึงลุงเฉินเล่าว่าแกไปเห็นโจทและจำเลยตกลงแบ่งสินสมรสระหว่างกันนะครับนะซึ่งมีผลให้แต่ละฝ่ายได้รับทรัพย์สินและมีภาระหนี้ที่ต้องชำระหนี้สินซึ่งเป็นหนี้ร่วมมากกว่าอีกฝ่ายนึง
3: ครับ
1: นะซึ่งผิดแผกแตกต่างจากเดือนนักศึกษาได้เรียนขึ้นไปนะครับแต่เปิดไปดูก่อนก็ได้มาตรา1530และมาตรา1535นะครับบัญญัติไว้แต่กรณีนี้เนี่ยศาลท่านมองว่าไม่ใช่บทบัญญัติอันเกี่ยวเนื่องด้วยกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมดีของประชาชนนะครับข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยนะครับลุงเฉินแกเราบอกว่าแกได้ฟังมาว่านะฮะมีผลบังคับนะแล้วก็ไม่ตกเป็นโมฆะด้วยถ้านักศึกษาสนใจตรงนี้ก็นักศึกษาก็ไปเปิดในคำพิพากษาศาลฎีกาที่566/2556
0: ครับ
1: แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้พูดไปถึงในบับ5นะครับ
0: ในเรื่องของกฎหมายครอบครัว
1: ได
0: ้เวลาแบ่งสินสมรสก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งแต่ถ้าเขาตกลงแตกต่างจากที่กฎหมายบัญญัติก็แบ่งให้สุภาพสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษอันนี้ก็ใช้ได้
1: ใช้ได
0: ้ถึงแม้แตกต่างจากกฎหมายแต่กฎหมายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความสงบ
1: ครับ
0: ใช่ไหมนั่นก็ตกลงก็ใช้บังคับกันได
1: ้อ๋ออันนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแต่ก่อนที่จะใช้ตรงนี้ต้องมีสมการสมรสก่อนนะครับนะครับนะฮะทีนี้นะครับนอกเหนือจากตรงนี้นะครับอาจารย์นอกเหนือจากมาตรา150-151แล้วเนี่ยนะครับในบทบัญญัติทั่วไปก็มีมาตราสำคัญอีกมาตราสำคัญหนึ่งนะครับ
0: ทีนี้ก่อนไปถึงมาตราที่อาจารย์นิครัตพูดจะย้ำนักศึกษาตรงนี้นิดนึงระหว่าง150 กับ 151
1: ครับดีครับ
0: 150นะขีดเส้นใต้ตรงที่วัตถุประสงค์
1: ครับ
0: 150นี่คือต้องโฟกัสหรือพุ่งไปที่วัตถุประสงค์ของนิติกรรม
1: ครับ
0: ถ้าวัตถุประสงค์ของนิติกรรมเนี่ยต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายอย่างที่เราว่ากันไปแล้ว
1: ครับ
0: นะวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน
1: ครับ
0: คือกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่ามันขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีประชาชนอันนี้เนี่ย
1: ครับ
0: นิติกรรมที่ทําก็เป็นโมฆะ
1: ครับ
0: วัตถุประสงค์ที่เป็นการพ้นวิสัยพ้นวิสัยไปแล้วว่าไม่สามารถเป็นไปได้โดยแน่แท้ไม่ว่าใครใครก็ทำไม่ได
1: ้ครับ
0: คือถ้าคู่กรณีทำไม่ได้แต่คนอื่นทำได้หมด
1: ครับ
0: อาจารย์จตุรนทำไม่ได้อาจารย์อิงคัตทำได้อย
1: ่
0: างนี้ไม่พ้นวิสัย
1: ครับ
0: นะต้องเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เลยนะครับจ้างอาจารย์จตุรนให้ชุบชีวิตยักษ์วัดแจ้งอย่างเงี้ยไม่มีใครทำได้
3: นะครับ
0: จ้างไป200,000เนี่ยก็เป็นโมฆะนะครับเพราะมันพ้นวิสั

0: ครับ
1: 150ย้ำต้องวัตถุประสงค์ของนิติกรรมว
0: ั
1: ตถุประสงค์คืออะไรก็คือประโยชน์สุดท้ายที่คู่กรณีมุ่งหมายที่จะได้จากการทำนิติกรรมอันนี
0: ้ครับผม
1: ถ้าเป็นสัญญาทั้งสองฝ่ายต้องรู
0: ้ครับ
1: ถึงเรื่องนี้ด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ถ้ารู้ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายไม่รู้อันนี้ก็ไม่เรียกว่าวัตถุประสงค์ของนิติกรรมเอานะเนื่องจากเวลาสั้นเราก็อย่างกระชับกระชับ ทีนี้151คือการคือข้อตกลงพูดง่ายๆข้อตกลงถ้าขัดกฎหมายแล้วกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบข้อตกลงโมฆะนะถ้าไม่เกี่ยวกับความสงบไม่โมฆะ
0: ครับ
1: ทีนี้ความเป็นโมฆะของ151คือโมฆะเฉพาะข้อตกลง
0: ครับ
1: แต่ความเป็นโมฆะของ150คือนิติกรรมโมฆะทั้งหมด
0: ครับ
1: นิติกรรมโมฆะหมดนะแต่151เนี่ยนิติกรรมอาจจะสมบูรณ
0: ์
1: เพียงแต่ข้อตกลงข้อนี้อาจจะโมฆะนะนี่คือต่างกันแล้วนะน
0: ั
1: ้น150โมฆะหมดเลยนะครับนิติกรรมไปหมดทั้งยวงพูดง่ายถ้าเปรียบเสมือนนิติกรรมคือรถยนต
0: ์
1: Camry 1คัน
0: นะสีขาว
1: รถยนต์ Camry สีขาว1คันนะถ้า1ไม่น่ายกรถยนต์เลยคือถ้า150โมฆะเนี่ยมันไปหมดทั้งคันไปหมดคันแต่ถ้า150นี่ล้ออาจจะหลุดไป151ล้ออาจจะหลุดไปแต่ว่าตัวนิติกรรมยังอยู
0: ่ครับ
1: นี่นะครับ
0: โอเคยกสีขาวซะแล้ว
2: แต่ล้อหลุดเองผมก็รับซื้อนะครับ
1: โอเคครับ
0: ทีนี้ครับ152ครับ
1: 152คือแบบของนิติกรรม
0: ครับ
1: นักศึกษาต้องเข้าใจว่านิติกรรมเนี่ยไม่ได้ทุกชนิดน่ะไม่ได้มีแบบหมดนะบางนิติกรรมไม่มีแบ
0: บ
1: บางนิติกรรมมีแบบแล้วแบบคืออะไร
0: ครับ
1: หลายคนไปคิดว่าแบบฟอร์มที่ซื้อตามท้องตลาดไม่ใช่นะ
0: ร้านขายเครื่องเขียน
1: ร้านขายเครื่องเขียนไม่ใช่นะแบบคือสิ่งหรือพิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ทำเป็นโมฆะ
0: ครับ
1: นี่คือแบบ
0: ครับ
1: สิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าคุณต้องทำนะถ้าคุณทำนิติกรรมเรื่องนี้คุณต้องทำแบบนี
0: ้ครับ
1: ถ้าคุณไม่ทำนิติกรรมเป็นโมฆะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัด
0: ๆครับ
1: มาตรา456
0: ครับ
1: เป็นแบบของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับการที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดินมีโฉนด
0: ครับ
1: มาตรา456บอกคุณต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
1: นั้นถ้าคุณทำเป็นหนังสือทำสัญญากันเองแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนโอนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
0: ครับ
1: สัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวตกเป็นโมฆะน
0: ี
1: ่ตามมาตรา456ซึ่งบังเอิญว่า456เขาเขียนไว้เลยว่าเป็นโมฆะเลยอย่างเนี้ยมันเป็นเอกเทศสัญญาเป็นบทเฉพาะนะแต่หลักทั่วไปมันอยู่ในมาตรา152นี่แหละว่าไม่ได้ทำตามแบ
0: บ
1: ทีนี้แบบเนี่ยอาจารย์อินทรัตกฎหมายบางลักษณะไม่ได้ชี้ชัดว่าถ้าไม่ทำแล้วเป็นโมฆะเช่นจำนองมาตรา712สัญญาจำนองเนี่ยผิดไม่ใช่712 714ใช่ไหม
0: บวก2
1: 714ไหมหรือ
0: 714ครับ
1: สัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
1: นะแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ทำแล้วเป็นอะไร
0: ครับ
1: นะใช่ไหมอาจารย์เอกครับอาจารย์เอกช่วยอ่านนิดนึงครับ
0: มาตรา714นะครับอันสัญญาจำนองนั้นท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่นะบอกแค่นี้
0: ครับ
1: ไม่เหมือนซื้อขายนะ456บอกเลยว่ามิฉะนั้นเป็นโมฆะ
0: ครับ
1: ทีนี้พอบอกแค่นี้ถามว่าอันนี้คือแบบไหมเวลาเราศึกษากฎหมายแน่นอนเราก็ต้องอิงคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นหลัก
0: ครับ
1: นะคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยเป็นตัวอย่างของการปรับใช้กฎหมายที่ถูกต้องแล้วเป็นที่ยอมรับแล้วเป็นหลักสากลแล้วศาลฎีกาตัดสินเลยว่าถ้าไม่ทำตาม714ก
0: ็
1: คือการทำสัญญาจำนองที่ไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตกเป็นโมฆะ
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่า714นี้ก็คือแบบของสัญญาจำนอง
0: ครับ
1: นั้นสรุปมาตรา152เป็นเรื่องแบบของนิติกรรม
0: ครับ
1: แต่นิติกรรมทุกชนิดไม่ได้มีแบบทั้งหมดนะครับบางชนิดมีบางชนิดไม่มีถ้าชนิดไหนมีแบบต้องทำตามแบบนั้นถ้าไม่ทำก็ตกเป็น
0: โมฆะ
1: นั่นเอง
0: นะครับก็มีลายจากป้าเขียวมาบอกว่าอยากจะทราบเลขฎีกาเมื่อท่านอาจารย์พูดเมื่อครู่เนี่ยเผื่อป้าเขียวแกมีจะเป็นประเด็นนะครับก็คำพิพากษาศาลฎีกาที่728/2545ป้าเขียวไปดูได้นะครับตรงนี้นะครับมาตรา714
2: อาจารย์ครับเมื่อกี้ลุงแดงลุงแดงมีการไลน์มาคร
1: ับ
2: นะไลน์มาถามว่าอาจารย
1: ์รายการนี้สดนะดู
2: อาจารย์เนี่ยบอกว่าเป็นโมฆะปั๊บเนี่ยจากเมื่อกรณีการทำนิติกรรมที่ผิดแบบเนี่ยนะครับเป็นโมฆะเนี่ยมันก็คือเสียเปล่าไปเลย
1: เสียเปล่า
2: ก็คือไปฟ้องอะไรก็ไม่ได้แล้วเสียเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอกรณีที่ว่านะกรณีอย่างเช่นสัญญาค้ำประกันเนี่ยนะไม่มีหลักฐ

0: ฐานในการไปฟ้องร้องก็ฟ้องร้องกันไม่ได้ในกรณีการฟ้องร้องไม่ได้เพราะขาดหลักฐานนี่ถือเป็นแบบของกฎหมายไหมครับอาจารย
1: ์อ๋อครับอันนี้ไม่ใช่แบบอ่ะตอบก่อนเรื่องสัญญาค้ำประกันเนี่ยคืออย่างนี้เราตั้งหลักว่าสัญญาค้ำประกันเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดแบ
2: บ
1: นะครับที่ท่านอาจารย์จตุรนกำลังถามเนี่ยก็ลุงแดงเหรอ
0: ลุงแดงครับ
1: ตัวแต่ว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่นักศึกษาสับสนเยอะมากดีครับเป็นคำถามที่ดีมากคำว่าทำเป็นหนังสือนะกับคำว่าทำหลักฐานเป็นหนังสืออันเนี้ยนะส่วนใหญ่แล้วคำว่าทำเป็นหนังสือเนี่ยมักจะเป็นแบบของนิติกรรมนะเช่นการทำสัญญาเช่าซื้อกฎหมายบอกว่าต้องทำเป็นหนังสืออันนี้คือแบบแน่ๆไม่ต้องไปจดทะเบียนนะนั่นคือเช่าซื้อแต่ถ้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นอกจากทำเป็นหนังสือแล้วต้องไปจดทะเบียนนะมีฉะนั้นโมฆะนะเพราะนี่คือแบบนะจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะมีฉะนั้นโมฆะนี่คือแบบทีนี้พอค้ำประกันบอกว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะบังคับคดีกันได
0: ้
1: มาตรา680บอกนะคำถามก็คือว่าเอ๊ะไอ้หลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยเป็นแบบของสัญญาค้ำประกันไหมคำตอบคือไม่ใช
0: ่
1: นั่นแปลว่าสัญญาค้ำประกันนี้ตกลงกันด้วยวาจาได
0: ้
1: อาจารย์จตุรนบอกอาจารย์อิงครัตบอกอาจารย์อิงครัตครับท่านไปกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ได้เลย2ล้านเดี๋ยวผมค้ำประกันให้อ
0: ันนี้แค่ตัวอย่าง
1: นะเนี่ยแต่ทีนี้สัญญาค้ำประกันยังไม่เกิดเพราะค้ำประกันจะเกิดต่อเมื่ออาจารย์จตุรนเนี่ยไปตกลงกับเจ้าหนี
0: ้
1: ไปตกลงกับเจ้าหนี้ก็คือสหกรณ์ออมทรัพย
0: ์
1: แม้นตกลงกันด้วยวาจาสัญญาค้ำประกันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะไม่มีแบ
0: บ
1: เพียงแต่ว่าถ้าอาจารย์อิงครัตเบี้ยวผิดนัดไม่ชำระหนี้สหกรณ์สหกรณ์เขาฟ้องอาจารย์จตุรนเนี่ยอาจารย์จตุรนต่อสู้ได้เลยว่าไม่มีหลักฐานนี
0: ่
1: ผมไม่เคยลงลายมือชื่อสัญญาค้ำประกันเลยอันเนี้ยทำให้กับฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้แต่ถ้าอาจารย์จตุรนเนี่ยมีเงินเยอะบอกไม่เป็นไรผมสุภาพบุรุษคำไหนคำนั้นดังนั้นเมื่อผมบอกสหกรณ์แล้วว่าผมค้ำประกันนั้นตอนนี้อาจารย์อิงครัตผิดนัดชำระหนี้นะครับไม่หนีไม่มีไม่จ่ายเนี่ยผมก็ยินดีจ่ายให้อ้าวอาจารย์จตุรนก็จ่ายให้สหกรณ์นะแล้วถามว่าอาจารย์จตุรนไปไล่เบี้ยอาจารย์อิงครัตได้ไหมได้ไปไล่ได้นะเห็นไหมนั่นแปลว่าไอ้หลักฐานเป็นหนังสือไม่ใช่แบบของนิติกรรมแม้ไม่ทำตามสัญญาก็เกิดนิติกรรมก็เกิดเพียงแต่ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได
0: ้
1: ขีดเส้นใต้ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้แปลว่าบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้แต่ถ้าลูกหนี้ยินดีจ่ายเพราะไม่ถูกบังคับ ก็จ่ายได้ไงเพราะมูลหนี้มันเกิดเนื่องจากสัญญามันเกิดขึ้นโดยสมบูรณ
0: ์
1: เท่านั้นเองนี่คือความแตกต่าง
0: นี่เมื่อกี้ลุงแดงไลน์มาขอบคุณเลยครับบอกเข้าใจดีมากนะครับ
2: ก็ต้องขอบคุณป้าเขียวกับลุงแดงที่สนับสนุนรายการเราด้วยนะครับนะครับทีนี้นะครับนี่ก็คือภาพรวมแล้วกันนะครับภาพรวมที่นักศึกษาก็สามารถไปศึกษาในหน่วยที่7เพิ่มเติมได้นะครับทีนี้เรามาในฝากฝั่งของการควบคุมการแสดงเจตนานะครับในหน่วยที่8นะครับย้ำนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจนะครับให้มากๆนะครับนอกจากฟังสื่อเสริมนะครับจากพวกเราแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ต้องไปเปิดเอกสารการสอนนะครับแล้วดูอ่านนะครับนะเพื่อที่จะไม่ให้ประสบปัญหาการเป็นอัจฉริยะข้ามคืนก่อนสอบนะ
0: ครับ
2: นะครับ1คืนสุดท้ายนะครับนะทีนี้นะครับ
1: ตอนนี้ต้องแบบเตือนนักศึกษาว่าอัจฉริยะข้ามคืนเสี่ยงหน่อย
2: เสี่ยงหน่อย
1: พอหักโหมร่างกายอ่อนแอ
2: เ
1: ด
2: ี๋
1: ยวก็เจอโควิด19
2: ใช่ครับ
1: ถูกไหม
2: นะฮะ
1: นั้นต้องสู้ด้วยกระทิงแดงไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: ใช่นะครับไม่ใช่ครับ
2: โอเคนะครับทีนี้นะครับมาฝากฝังนะแล้วก็ได้ขึ้นหัวไว้แล้วว่ามีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับในหน่วย8นั้นนะครับก็คือนะฮะในส่วนของการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจที่แท้จริงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะมาตราก็จะมี3เรื่องนะครับซ่อนเล้นอยู่ในมาตรา154 154นะครับล่วง155วรรค1วรรคแรกนะครับแล้วก็นิติกรรมอำพรางอยู่ใน155วรรค2อันนี้คือส่วนแรกนะนะต้องแยกแยะกันให้ออกนะครับโดยเฉพาะซ่อนเล้นเนี่ยนะครับเกิดข้อวินิจฉัยครับ
1: อันนี้คือกองหน้าป่ะ
2: อันนี้กองหน้าเกิดข้อวินิจฉัยน้อยน้อยเพราะว่านำสืบเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจค่อนข้างยากเพราะว่าไม่รู้ว่าอาจารย์จตุรนท่านคิดอะไรอยู
1: ่
2: นะครับยากเหมือนกันนะครับ นะฮะเพราะว่าท่านอาจจะมีความสุขก็ยิ้มกระยิบนะฮะได้ทั้งวันอยู่อย่างเงี้ยนะครับ
1: คือบางครั้งซ่อนอยู่ในใจแต่บังเอิญมีหลายใจ
2: มีหลายใจ
1: โอ้มันหายากมันจะไปพิสูจน์ยากว่าอยู่ตรงใจไหน
2: นะครับก็เลยไม่ค่อยมีคดีขึ้นสู่คำศาลฎีกาเท่าไหร่หรือขึ้นสู่ศาลเท่าไหร่นะครับแต่ลวงกับอำพรางนี่เยอะมากเลยนะครับเยอะมากอันนี้คือกองหน้านะฮะทีนี้กองหลังคือพวกเจตนาวิปริตนี่
1: นักศึกษาก็บอกว่าถูกลวงทุกเทอม
2: ถูกเทอมนะฮะ
1: เจอลวงทุกเทอม
2: ถึงไม่ลวงนักศึกษาก็ไปตอบลวง
0: คร
2: ับทีนี้แต่เราพิเศษนะฮะครั้งนี้นะท่านอาจารย์วรวุฒิท่านจะแยกแยะให้ด้วยว่าความต่างเนี่ยนะครับต่างกันยังไงอย่างยกตัวอย่างเช่นสำคัญผิดกับคนช่อฉนอาจารย์บอกว่าจะพูดจริงหรือเปล่านะฮะท่านอาจารย์บอกสอนนะฮะวันนี้ผมรบกวนท่านอาจารย์มาเลยในฐานะ

0: ประธานชุดนี่บอกว่าท่านจันทร์ครับช่วยบอกนักศึกษาหน่อยเพราะนักศึกษาเท่าที่ดูจากการทดสอบเมื่อภาคการศึกษาที่แล้วนะครับนะฮะทั้งหมดทั้งนะฮะนักศึกษาที่สอบครั้งภาคและสอบปลายภาคนักศึกษาประมาทนิดนึงนะประมาทคือไม่ดูโจทย์ให้ดีนะครับนะไม่ดูโจทย์ให้ดีนะครับนะโจทย์นี่คิดไปเอง
1: นักศึกษาบอกว่าผมดูดีแล้วตอบไม่ได้อาจารย์ผมอ่านหลายรอบแล้ว
0: โจทย์นี่เขียนชัดเลยว่าคิดไปเองนะฮะดังนั้นนักศึกษาจะไปตอบคนช่อฉนนักศึกษาก็ไปหมดเลยฮะนะครับนั่งรถไฟไปทางไหนก็ไม่รู้ฮะแต่ทงคำตอบคือต้องนั่งเรือออกจากเพชรบุรีเข้ามาที่กรุงเทพแต่นักศึกษานั่งรถไฟนั้นผิดทางแล้วนะครับดังนั้นนักศึกษาวิปริตครับเจตนาวิปริตครับไม่ใช่นักศึกษาวิปริตนะอันนี้ขอถอนนะเจตนาวิปริตนะฮะนักศึกษาต้องดูให้ดีระหว่างสำคัญผิดสำคัญผิดก็มี2ค่ายซึ่งแต่ละค่ายผลต่างกันฮะผลต่างกันเลยนะฮะท่านอาจารย์นะครับค่ายนึงเนี่ยโมฆะเลยค่าย156นี่ส่วนค่าย157เนี่ยนะครับนะโมคิยะนะครับนะแล้วในคนช่อชนเนี่ยนะครับค่ายนึงนี่โมคิยะเลยนะฮะอีกค่ายหนึ่งไม่โมไม่โมคิยะนะแต่เป็นเพียงเหตุจูงใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ข่มขู่อย่างที่ว่านั่นเองนะแต่ข่มขู่นี่จะง่ายหน่อยนะฮะง่ายหน่อยนะครับแต่ง่ายที่ง่ายหน่อยเนี่ยบางทีเราเลินเล่อฮะเราเลินเล่อนะครับพวกพูดถึงเลินเล่อนี่จะเกี่ยวข้องกับ156 157นะครับนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าโอ้ยอ้างสำคัญผิดได้หมดเลยนะฮะนะผิดอยู่แล้วนะครับเหมือนกับอาจารย์เคยจิบสุภาพสตรีจีบผู้หญิงนะฮะมองอยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแต่ยังประมาทเลิ่อไปคิดว่าเป็นผู้หญิง อะไรอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ หลอกตัวเอง
0: หลอกตัวเองนะหลอกตัวเองเขาเรียกว่าสำคัญผิดหลอกตัวเองแต่คนอื่นมาหลอกเขาเรียกว่าถูกคนช่อชนนะครับ
2: เขาจะไปยิ้มกิ่มตรงนี้เคยประสบการณ์ไหมครับ
0: ทีนี้มา
1: ถูกคนช่อชนบ่อย
0: คนช่อชนบ่อยนะครับถูกคนช่อชนจนไม่มีโอกาสได้สมรสประมาณนั้นนะครับทีนี้เรามาดูมาตราแรกครับนะฮะสโคปอยู่ใน154นะครับจนถึง165นะนะครับนะฮะมาตราแรกครับเป็นเรื่องของนะฮะ154
2: ครับ
0: 154การแสดงเจตนาซ่อนเร้นชื่อก็คือการแสดงเจตนาซ่อนเร้นเราจะขึ้นมาตรานี้ไว้นะครับนะฮะก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงคำถามแล้วเราจะไปศึกษาต่อในช่วงหน้าเนี่ยนะครับการแสดงเจตนาตาม154 154มีหลักว่าการแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงจะมิได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่ได้แสดงออกมาก็ตามนะฮะนะพออ่านแล้วเหมือนฟังไมโครไหมฮะแม้ในใจ หาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะไม่แปลไทยเป็นไทยกลับไปกลับมาคือไม่โมฆะนะครับนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวท่านจันทร์บรุษท่านจะเสริมนะครับตัวนี้เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนานั้นเอาแล้วนะครับเรื่องนี้ครับท่านอาจารย์นะครับจากประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยนักศึกษาบางทีคิดว่าเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาเสนอสนองตอบผิดเลยอันนี้ผิดเรื่องไปเลยนะครับนะอีกทีนะฮะการแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงของผู้แสดงเจตนาต้องขีดเส้นใต้ว่าผู้แสดงเจตนาจะไม่ได้เจตนาให้ผู้แสดงเจตนาคือตนเนี่ยต้องผูกพันตามที่ตนได้แสดงออกมาเนี่ยครับอันนี้แปลง่ายๆนะแปลไทยเป็นไทยนะครับก็ไม่เป็นโมคิยะนะครับไม่เป็นโมคิยะนะครับไม่เป็นเหตุนะกฎหมายใช้คำมูลเหตุคือไม่เป็นเหตุให้เป็นโมคิยะนะนะแต่นะครับเว้นแต่นักศึกษาต้องวงกลมนะฮะด้วยดินสอสีนะครับไฮไลท์ไว้เลยนะครับบางคนนี่ผมไปเห็นไฮไลท์ทั้งหน้าเลยอันนั้นใช้แปรงทาสีบ้านดีกว่านะครับอันนี้ไฮไลท์เฉพาะนะฮะพอดีพองามนะฮะที่สำคัญนะฮะเว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายคู่กรณีอีกฝ่ายผมคือผู้แสดงเจตนานะฮะยกตัวอย่างอาจารย์จตุรนคือคู่กรณีอีกฝ่ายนะฮะสมมตินะฮะจะได้รู้นะรู้ตอนไหนล่ะเดี๋ยวรู้ตอนไหนจะมาว่ากันนะครับถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของใครครับ
1: อาจารย์ผู้แสดง
0: นี่ซ่อนอยู่ในใจของอิงครัต
1: ครับ
0: อาจารย์จตุรนต้องรู้อะไรอยู่ในใจของอิงครัตถึงจะเป็นโมฆะแต่อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาว่ากันช่วงหน้าแต่ก่อนจะจบช่วงครับ เราก็มีคำถามนะฮะคำถามมาถามนักศึกษาแต่นี่เป็นพรีเทสนะเพราะเรายังไม่ได้พูดถึงเจตนาเรื่องนี้แต่ให้นักศึกษารู้ไว้ก่อนนะรู้ไว้ใช้นะครับเชิญครับอาจารย์
2: นะครับคำถามมีอยู่ว่านะครับการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งผลของนิติกรรมเป็นเช่นใดครับ
0: เนี่ยถามไปถึงช่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าเรื่องการแสดงเจตนาลวงจะต่อจากซ่อนเร้นแล้วลวงเนี่ยนะครับเหมือนที่ท่านจันบอกว่าลวงทุกเทอมนะครับแต่ไม่รู้จะลวงคือโดนลวงเขาทดสอบจะเรียกว่าหลอกแล้วกัน
1: ลวงจนล่วง
0: ครับผม
1: ล่วงตลอดเลยแต่ว่าไม่นักศึกษาอย่าไปเสียใจการที่เราสอบครั้งแรกไม่ผ่านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติ

0: ในการเรียนระบบทางไกลแล้วต้องถือว่าเราได้กำไรชีวิตทำให้เรามีความรู้มากขึ้นท
1: ั้
0: งแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับนักศึกษาเพราะบางคนเนี่ยสอบครั้งเดียวผ่านจำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะนั้นคนไม่ได้ไอ้คนที่สอบครั้งเดียวไม่ผ่านไม่ได้แปลว่าไม่เก่งน
1: ะ
0: ถูกไหมเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีข้อจำกัดบางประการในจุดนั้นนะดังนั้นเมื่ออ่านหลายครั้งสอบหลายครั้งนะครับเขียนหลายครั้งย่อมดีกว่
1: า
0: ครั้งเดียว
1: นะครับขอบคุณท่านอาจารย์
2: คร
1: ับ นี้เฉลยก็คือนะครับก็เป็นโมฆะครับตามมาตรา155นะครับนะฮะวรรคแรกด้วยนะครับการเสนอเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะนะครับแล้วก็จะมีข้อความต่อเดี๋ยวจะมาว่ากันในรายละเอียดละกันนะครับ
3: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
5: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
6: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
7: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
8: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
9: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10: มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
11: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
12: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
13: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
14: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
16: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
17: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่2ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสำคัญอย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างหนึ่งของประชาคมโลกในการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามหรือความขัดแย้งจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มาตรการที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดไว้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สงครามยังต้องมีขอบเขต
18: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดรสืบ

0: การเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
1: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
2: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
3: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
4: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
5: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
6: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
4: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: กลับมาพบกันในช่วงที่3ครับในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งของเราเช่นเคยครับเราอยู่ในเรื่องของซ่อนเร้นนะครับเมื่อครู่เราก็ได้พูดในสาระสำคัญในมาตรา154ให้นักศึกษาฟังแล้วนะครับนะทีนี้ครับในเรื่องของซ่อนเร้นนี่เองเนี่ยอย่างที่บอกครับว่านะครับการพิสูจน์เจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจนี่ค่อนข้างที่จะกระทำได้ลำบาก
8: ถ้าดูในมาตรา154เนี่ยนักศึกษาจะจริงๆแล้วในตัวบทไม่มีคำว่าซ่อนเร้นคำว่าซ่อนเร้นเนี่ยนักกฎหมายเราก็มาพูดเพื่อสื่อให้เข้าใจได้ง่ายว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาซ่อนเร้นทีนี้ก่อนอื่นในมาตรา154นะเราพูดถึงเรื่องบุคคลใช่ไหมครับว่าแสดงเจตนาครับนั้นในมาตรา154ต้องมีคู่กรณีนั้นจะต้อง1ต้องมีผู้แสดงเจตนา2ต้องมีผู้รับการแสดงเจตนาแน่นอนมนุษย์คนเราเนี่ยนะครับยากนักที่จะอะไรนะเขาบอกอย่างถึงจิตใจอะไรเขาเรียกว่าย
9: ากแท้อย่างถึง
8: ยากแท้อย่างถึงใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยลองถามท่านดูว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเคยแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจมีบ้างไหมต้องมี
9: เลยครับผมเห็นมันก่อนเลยครับเนี่ยเห็นมากระตาเลย
8: เห็น
9: ไปเจอน้องเขาแล้วบอกว่าเนี่ยพี่ไม่ชอบน้องนะแต่ความเป็นจริงแล้วชอบมาก
8: อ๋อแล้วครับอันนี้เขาเรียกป้องกันตัวนะครับอันนี้เรียกป้องกันตัวนะ
9: อันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับ
8: นั้นในเมื่อบุคคลธรรมดาเนี่ยครับนักศึกษาที่แสดงเจตนาเนี่ยแน่นอนจิตใจกับสิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันหรอกในชีวิตของคนเราเนี่ยนะเพียงแต่ว่าจะมากบ้างน้อยบ้างหรือแล้วแต่สถานการณ์นะครับทีนี้ในมาตรา154หลักเป็นอย่างนี้ครับว่าการแสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับใจนะเมื่อผู้แสดงเจตนาได้แสดงต่อผู้รับการแสดงเจตนาออกไปแม้ไม่ตรงกับใจเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าสิ่งที่แสดงไปนั้นไม่เป็นโมฆะนะนะครับยกเว้นการแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมฆะต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าคู่กรณีอีกฝ่ายคือผู้รับการแสดงเจตนาได้ล่วงรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจอันนี้แสดงว่าผู้รับนี่เก่งมากนะรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจและต้องรู้ในขณะที่แสดงเจตนาด้วย
9: ครับ
8: อาจจะรู้ก่อนก็ได้นะแต่อย่างน้อยต้องในขณะที่แสดงเจตนานี่เช่นนี้แล้วการแสดงเจตนาของผู้แสดงจึงตกเป็นโมฆะ
9: ครับ
8: จึงตกเป็นโมฆะถ้ามารู้หลังจากที่แสดงไปแล้วโมฆะไหมครับไม่โมฆะ
9: ครับ
8: นั้นความเป็นโมฆะอยู่ตรงที่ว่าผู้รับการแสดงเจตนาต้องรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนา
9: ครับครับ
8: นั่นเองนั้นสรุปผู้แสดงเจตนาเนี่ยแสดงมาไม่จริงใจ
9: ครับ
8: แสดงออกมาไม่ตรงกับใจ
9: ครับ
8: ถ้าผู้รับไม่รู
9: ้
8: เขาใส่ซื่อที่สุดไม่รู้
10: จะลวนมากกันนะครับ
8: ครับ
10: แต่ว่าเขาอยากได้แหวนของท่านจันทรุลนะครับแหวนวงนึงเป็นธรรมลง
8: ธรรมลง
10: ของท่านจันทรุล
8: ครับ
10: ซึ่งตัวเรือนนี่มาจากเงินแท้ๆจากศรีสัชนาลัยบ้านท่านอาจารย์เลย
8: ครับ
10: นะฮะ
8: ไอ้คนดังเรื่องทองไม่ใ
10: ช่เป็นเงินแท้ๆครับแต่หัวเป็นทองนพเก้าโอ้ยสวยงามมากเลยครับอยากได
8: ้อยากได
10: ้แต่นั่นก็หวงมากไม่อยากจะให้ใครทั้งนั้นนะครับไม่รู้ว่าทองแท้หรือเปล่าแต่หวงมาก
8: หวงมาก
10: อันนี้เรื่องเก๊แท้ไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวกับการแสดง
8: ของจริง
10: ของจริงนะครับ
8: เป็นแหวนจริงทองจริงเงินจริง
10: ครับผมก็อยากได้มากครับอยากได้มากนะครับแต่โอ้โหอาจารย์รู้แล้วครับรู้อาจารย์รู้ว่าอาจารย์จรนไม่ขายแน่แหวนวงนี้ไม่ขายแน่นะครับแต่ด้วยความเป็นพี่น้องกันความอยู่ด้วยกันมานานหลายสิบปีก็เลยขอยืมนะ
9: ครับ
10: ขอยืมดีไหมว่าคิดในใจคิดในใจก่อนนะครับคิดในใจหมดเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้แสดงอะไรออกไปนะครับ นะฮะแต่ถ้าขอยืมก็คงจะไม่ให้อีกนะครับนะแต่ถ้าให้ราคามากๆหน่อยอาจจะขายนะครับแต่จริงๆอยากซื้อไม่อยากครับ
8: ไม่อยากซื้อแต่อยากจะเอามาสวมใส่ใช่ไหม
10: เอามาสวมใส่ฮะ
8: แก้เคล็ด
10: จะไปญี่ปุ่นฮะ
8: อ๋อจะไปญ
10: ี่ปุ่นจะไปโชว์คนญี่ปุ่นฮะ
8: โอเค
10: เอ๊ะกักตัวอยู่เปล่าไม่รู้นะฮะอยากจะโอ้โหใส่ไป

0: ไปดูงานนะไปพรีเซนต์งานที่ญี่ปุ่นผมบอกว่าพี่จตุรนขอซื้อที่เถอะ 300,000 เนี่ยวงเนี้ยโอ้โหทองนพเก้า 300,000 จริงๆขายได้ประมาณสักแสนกว่านะฮะ
1: ทำหัวก่อนได้เหรอ
0: 300,000 นะ
2: 300,000
0: ใจจริงไม่ต้องการเลยไม่ต้องการที่จะซื้อเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับคืออยากได้มายืมเอาไปใส่นะฮะนะครับเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจนี่คือยืมฮะเนี่ยยืมเนี่ยซ่อนอยู่ในใจแต่แสดงออกไปเป็นซื้อขาย
2: เป็นซื้อ
0: เลย 300,000 ขายไม่ขาย
2: อีก3เดือนสหกรณ์ปันผลให้รู้อยู่แล้วอาจารย์จตุรนก็รู้ว่าจะได้ 300,000 เงินปันผล
0: ก็เสนอซื้อครับ
1: ครับ
0: นะครับอาจารย์จตุรนขาย
2: ครับ
0: ไม่คิดอะไรมาก
2: เพราะตอนนั้นเขากำลังร้อนเงิน
0: ครับ
2: ร้อนเงิน
0: ตอนนั้นหรือตอนนี
1: ้ตอนนี
2: ้
1: ตอนนี้
2: อ้าวเยอะตอนน
1: ี้ตอนนี้ก็ร้อน
2: ตอนนี้ก็ร้อนรู้สึกร้อนตลอด
0: ก็ขายฮะ 300,000 ขายเลยฮะโดยที่ไม่รู้ถึงเจตนาที
2: ่ซ่อนอยู่ในใจ
0: คือแค่ยืมนะครับ
2: ว่าไม่ได้อยากซื้อ
0: ไม่อยากได้ซื้อเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับในการทดสอบเมื่อสักก็จะถามว่านิติกรรมการซื้อขายแหวนธรรมรงทองนพเก้าเนี่ยมีผลเป็นเช่นไรอธิบายนะหรือในบางกรณีอาจจะถามว่าต่อมาเนี่ยผมบอกว่าอ่ะเอามาคืนพี่นะครับเอาเงินมาด้วยอันนี้แกต้องการยืมไม่ต้องการซื้อขายข้ออ้างของผมฟังได้หรือไม่ประการใดถามได้หมดเลยฮะ
2: หรือถ้าเงินยังไม่จ่ายพอกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วอาจารย์จตุรนก็ทวงเงินมาในที่บอกว่า 300,000 อาจารย์อิงคัทก็บอกว่าโอ้ยพี่วันนั้นผมพูดเล่นถอดคืนไปเลยอย่างนี้ได้ไหม
0: ได
2: ้ไหม
0: นะหรืออาจารย์จตุรนมาปรึกษาท่านในฐานะที่ท่านเป็น
2: นักกฎหมายจงให้คำแนะนำ
0: ที่ถูกต้องด้วยนะ
2: ที่ถูกต้อง
0: ครับผม
2: บางคนแนะนำบอกให้ไปซื้อวงใหม่ก็แล้ว
0: กันนะอย่างนี้เนี่ยคือเราสามารถปูให้นักศึกษาแสวงหาทงคำตอบได้หมด
1: ครับ
2: ซึ่งเรื่องนี้นักศึกษาก็ต้องจับหลักว่านักศึกษาก็ต้องดูตัวละครใช่ไหมใครคือผู้แสดงใครคือผู้
1: ร
2: ับ อาจารย์อิงครัตเป็นผู้แสดงเจตนาส่วนอาจารย์จตุรนเป็นผู้รับการแสดงเจตนาอาจารย์อิงครัตแสดงออกมาว่าต้องการจะซื้อแต่ในใจต้องการยื
0: ม
2: ก็คือไม่
0: ซ
2: ื
0: ้อ
2: นั้นแสดงว่าอาจารย์อิงครัตแสดงออกมาไม่ตรงกับใจ
1: ไม่ตรงกับใจแล้ว
2: ไม่ตรงกับใจละถ้าเรื่องที่แสดงออกมาตรงกับใจนักศึกษาไม่ต้องวินิจฉัยมาตรานี
0: ้
2: มาตรานี้จะต้องแสดงมาไม่ตรงกับใจทีนี้การที่แสดงออกมาไม่ตรงกับใจเนี่ยสมบูรณ์หรือโมฆะใช่ไหมนักศึกษาก็ต้องดูว่าผู้รับการแสดงเจตนาเขารู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของอาจารย์อิงครัตในขณะที่เขาแสดงเจตนาไหม
0: ครับ
2: ซึ่งอาจารย์จตุรนรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้คร
2: ับในชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนสุจริตตลอดเวลานะครับไม่รู้เป็นคนซื่อเขาไม่รู
0: ้ครับ
2: ไม่รู้เพราะว่านี่คือการกระทำครั้งแรกถูกไหม
0: ใช่ครับ
2: คือถ้าเป็นข้อสอบซ่อมเนี่ยจะเป็นการกระทำหลายๆครั้งจนอาจารย์จตุรนจะรู้เลยถ้ารู้เนี่ยจะโมฆะถูกป่ะทีนี้เป็นการกระทำครั้งแรกอาจารย์จตุรนไม่รู้เมื่อไม่รู้เนี่ยพอต่อมาอาจารย์อิงคัทบอกเขาจะไม่ผูกพันละตามสัญญาซื้อขายเพราะนั้น 300,000 เขาไม่จ่ายหรอกอย่างนี้นะเพราะว่าเขาพูดเล่นอ้างนี้ได้ไหมก็อ้างไม่ได
1: ้
2: นักศึกษาก็ต้องยกมาตรา154แล้วก็มาวินิจฉัยว่าสิ่งที่อาจารย์อิงคัทแสดงออกมาแม้ไม่ตรงกับใจแต่ก็ไม่ตกเป็นโมฆ
0: ะ
2: เพราะอาจารย์จตุรนซึ่งเป็นผู้รับการแสดงเจตนาไม่ได้รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจในขณะที่แสดงเจตนาอาจารย์อิงคัทจึงต้องผูกพันตามสัญญาซื้อขายตามที่ตกลงกันว่าจะต้องชำระเงิน 300,000 ให้กับอาจารย์จตุ
1: ร
2: นดังนั้นถามว่าอะไร
0: คำถามก็คือว่าผลเป็นอย่างไร
2: ผลก็คือว่าสัญญาซื้อขายนี้ไม่เป็นโมก
0: ไม่เป็นโมก
2: แต่ประการใดนะครับ
1: แล้วถ้าจะเรียกเงินก็เรียกได้ด้วย
2: ก็เรียกได้ด้วยก็เรียกได
0: ้ที่อ้างเมื่อกี
2: ้ก็แหวนเนี่ยเป็นหลักฐานแห่งสัญญาซื้อขายแล้วนะครับก็เรียกร้องได
0: ้ถ้าแปลงนะถ้าแปลง2คนเนี้ยนะครับเป็นถ้อยคำในมาตรา154ก็คือนะครับผู้แสดงเจตนาเนี่ยของคือผมเนี่ยแหละนะครับนะผู้รับการไอ้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งคือท่านอาจารย์จตุ
1: ร
0: นดังนั้นอาจารย์จตุรนนะครับเป็นผู้ที่จะนักศึกษาต้องดูตรงที่อาจารย์จตุรนว่านะฮะสัญญาเนี่ยจะเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะอยู่ที่อาจารย์จตุรนจะรู้หรือไม่
2: ร
0: ู้นะครับรู้หรือเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจของผมนั่นเองนะครับอีกกรณีนึงครับ ซันนี่
2: ซันนี่ชื่อคนนะ
0: ชื่อคนฮะซันนี่เนี่ยมีแฟนชื่อนกน้อยนกน้อยลิตเติ้ลเบิร์ดนี่นะฮะนกน้อยซันนี่กับนกน้อยนะครับก็ไปเที่ยวน้ำตกเอาน้ำตกที่ไหนดีครับอาจารย์จตุรน
1: เจ็ดสาวน้อย
0: น้ำตกเจ็ดสาวน้อยอาจารย์คิดชื่อได้นะฮะนะครับ
2: อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไร
0: สระบุรี
2: อ๋อสระบุรี
0: เจ็ดสาวน้อยนะครับไปเที่ยวเจ็ดสาวน้อยนะครับกับเพื่อนนะฮะซันนี่เป็นเพื่อนกับเป้นะครับนะฮะโดยซันนี่เนี่ยเป็นแฟนกับนกน้อยนะนะครับซันนี่เป็นแฟนกับนกน้อยโดยมีเปเป้เป็นเพื่อนของซันนี่แต่ทั้ง3คนไปเที่ยวน้ำตก7สาวน้อยด้วยกัน
1: 7สาวน้อยครับ
0: นะครับซันนี่เนี่ยอยากอวดฮะอยากอวดลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยนกน้อยเนี่ยนะครับอยากอวดมากเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหเปฮะสายเปนะครับสายเปนะรักเพื่อนไม่จริงรักไม่จริงหรอกรักไม่จริงหรอกนะครับก็อยากอวดนะฮะก็เลยโอ้โหได้ iPhone รุ่นไหนมันทันสมัยที่สุดเ
1: ล
0: ย
1: ตอนนี้แหละครับต้องเป็น iPhone 11
2: iPhone 11ครับ
0: นะครับไม่ได้เอาไปด้วยโนเกีย3310ฮะอยากอวดฮะอยากอวดลิตเติ้ลเบิร์ดนะครับจึงยกโทรศัพท์โนเกีย3310เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่อยากให้ฮะยังอยากจะโชว์สาวครับจะโชว์สาวนะครับว่าตัวเองนี่มีฐานะนะฮะจะยากจนหรือจะร่ำรวยอะไรก็สุดแท้แต่มีฐานะคงจะร่ำรวยนะฮะอาจารย์ครับก็ยกโทรศัพท์เครื่องนี้ให้กับเป้ๆบอกเอ้ยเป้ๆนะครับอ่ะเอาโทรศัพท์ไปเอาไปใช้ให้ไปเลยนะให้ไปเลยค่าให้นายนะครับไปเลย1เครื่องนะเราให้นายไปเลย1เครื่องทั้งที่ในใจจริงน่ะไม่ต้องการอย่างให้นะเพียงต้องการที่เอาโชว์สาวยืมนั่นแหละครับ
1: ค
0: ือนิติกรรมคือให้ยืมนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: นะทีเนี้ยโอ้โหลิตเติ้ลเบิร์ดเนี่ยนะครับหรือนกน้อยจริงนกน้อยไม่นกน้อยเนี่ยไม่คือทึ่งมากอ่ะโอ้โหพี่3310ตั้ง 2,500 ให้ไปได้ยังไงนะครับเป็นคนที่ใจปร่ำประมาณนี้
2: อะไรเท่ากี่เท่าไหร่นะกี่พัน
0: 2,500
2: นี่ราคาใช่ไหม
0: ราคา
2: อ๋อ
0: ราคา
2: ครับ
0: ทีนี้ฮะนี่ฮะพอนกน้อยนะครับกลับมาจากเจ็ดสาวน้อยทั้งหมดนะฮะกลับมาจากเจ็ดสาวน้อย
2: ครับ
0: ซันนี่ไปที่เป้เป้ได้เป้เอ้ามาเป้เป้นะขอขึ้นเอาโทรศัพท์มาเปเป้ก็บอกว่าอุ้ยได้ยังไงอ่ะก็ให้ไปแล้วอ่ะก็นายให้เรามาแล้วอ่ะนายจะมาเรียกคืนได้อย่างไรเปเป้จึงมาปรึกษาแบงกี
2: ้แบงกี
0: ้นะครับซึ่งเป็นทนายความนะครับ
2: ว่าต้องคืนหรือไม่
0: ต้องคืนหรือไม
1: ่
0: นิติกรรมนี้ต้องคืนไหมต้องคืนไหมในฐานะที่ท่านแบงกี้นี่เป็นทนายความ
2: ทนายความนะ
0: อย่างนี้อ่ะแบงกี้จะให้คำปรึกษาอย่างไรถึงจะชอบด้วยกฎหมายถ้าจับหลักได
2: ้ครับ
0: นะครับก็จะตอบได้แต่ถ้าไม่เข้าใจหลักนักศึกษาก็จะตอบไม่ได้นะครับเหมือนกันกับตัวอย่างเมื่อครู่นี้คร
1: ับ
0: นะครับนะตัดลิตเติ้ลเบิร์ดไปนกน้อยไปไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ใช่คู่กรณีผู้แสดงเจตนาในเรื่องนี้ก็คือซันนี
2: ่
0: ซันนี่เป็นผู้แสดงเจตนาในการให้มือถือฮะ3310โนเกียนะฮะนะครับนะครับผู้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งคือเปเป
1: ้
0: ดังนั้นก็ต้องมาพิจารณาว่าเปเป้รู้หรือไม่ว่าอะไรซ่อนอยู่ในใจซันนี
2: ่
0: ในข้อนี้คือเขาไม่
2: ร
0: ู
2: ้ไม่
0: ร
2: ู
0: ้นะแต่ถ้าเป้เป้รู้บอกโอ้โหซันนี่นี่ขี้โอขี้โมไม่ได้ให้จริงหรอกนะครับเดี๋ยวก็มาเรียกคืนอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ซึ่งอันนั้นต้องมีข้อได้จริงใน
0: ข้อได้จริงอย่างอื่นใช่ครับ
2: บางครั้งนักศึกษาก็ไปวินิจฉัยเกินเลยข้อได้จริงไปจินตนาการเองเลยว่ากรณีอย่างนี้โอการเป็นเพื่อนกันนี่โชว์สาวเนี่ยแสดงว่าเปเป้จะต้องรู้ด้วยอยู่แล้วสมคบกันมาตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วไปใหญ่เลยถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับนักศึกษาข้อที่จริงมีแค่ไหนต้องแค่นั้นถ้าดูในลักษณะคำถามแล้วเนี่ยไม่มีชี้ชัดว่าเปเป้ได้รู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของซันนี
0: ่
2: ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการแสดงเจตนาของซันนี่ที่ยกโทรศัพท์ให้กับเปเป้ก็ไม่เป็นโมฆะ
0: ใช่ครับ
2: เมื่อไม่เป็นโมฆะสัญญาให้ดังกล่าวก็เป็นอันสมบูรณ์เพราะมีการส่งมอบกันไปเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยดังนั้นถ้าคำถามว่าถ้าคำถามอย่างนี้นะครับว่าซันนี่เรียกคืนได้ไหมก็ตอบไม่ได
1: ้ครับ
0: ดังที่วินิจฉัยทางการ
2: คลังหรือถ้าเกิดข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงในคำถามบอกว่านกน้อยรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของซันนี่นกน้อยรู้แต่เป้เป้ไม่รู้ทั้งที่เป็นเพื่อนสนิทข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้จริงนะเพราะนกน้อยนี่ก็ถูกหลอกมาเยอะแล้วนะก็ไม่เคยได้อะไรเลยเนี่ยนะนกน้อยรู้อยู่แล้วว่าซันนี่ไม่ได้ให้เป้เป้จริงหรอกแต่เป้เป้เนี่ยเชื่อโดยสุจริตว่าให้จริงถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เกี่ยวกันถูกไหมคำตอบก็ต้องเหมือนเดิม
0: ครับ
2: เพราะอะไรเพราะนกน้อยไม่ใช่คู่กรณีอีกฝ่าย
0: ครับ
2: นะครับไม่ใช่คู่นี้อีกฝ่ายครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์ของมาตรา154แล้วนะฮะนักศึกษากลับไปนั่งฟังตัวอย่างให้เข้าใจดีๆนะครับเราพยายามที่จะกรองแล้วนะครับถึงลำดับลำดาในการที่จะนะครับวินิจฉัยนะครับในมาตรา154นี้นะครับก็เชื่อว่านักศึกษาก็จะคงจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นกว่าการอ่านหนังสืออีกมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาตราต่อมาครับเรื่องต่อมาอันนี้นะฮะดีกาเยอะหน่อยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นมากหน่อยนะครับแล้วที่สำคัญคือเนติบัณฑิตชอบออกนะครับในเรื่องนี้มากก็คือการแสดงเจตนาลวงครับนะลวงนะครับขออนุญาตอ่านนะครับลวงโดยมาตรา155วรรค1นะครับ
1: ขออนุญาตครับ
0: การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้ครับกับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นไม่ได
2: ้
0: นะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาขีดเส้นใต้เลยนะครับว่าผลเนี่ยเป็นโมฆะก่อนนะนะครับนะแต่มีข้อยกเว้นนะฮะนะฮะก็คือจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู
2: ้ครับ
0: กับบุคคลภายนอกเอ้บุคคลภายนอกนี่คนที่อยู่นอกบ้านหรือเปล่าอาจจะที่ยืนอยู่นะครับหรือคนที่อยู่นอกชั้น
2: พอ1 55วรรค1 ฎหมายคุ้มครองบุคคลภายนอก
1: ครับ
2: ดังนั้น

0: มาตรา155วรรคหนึ่งที่เราเรียกว่าการแสดงเจตนาลวงจึงต้องมีตัวละคร3ตัว
1: ครับ
0: ถ้า154ซ่อนเล้นม
1: ี
0: 2ตัวผู้แสดงเจตนากับผู้รับการแสดงเจตนาทีนี้พอ1ตนาบุคคลที่2ผู้รับการแสดงเจตนาสมรู้กันสมคบกันแสดงเจตนาทำนิติกรรมขึ้นมาเพื่อลวงบุคคลที่3เรียกว่าบุคคลภายนอก
1: ครับท่านอาจารย
0: ์แตกต่างกับมาตรา154
1: ครับ
0: มาตรา154มีตัวละคร2ตัวผู้แสดงกับผู้รับลวงกันเองลวงกันเองแต่พอ155 2คนนี้สมคบกันลวงบุคคลที่3นะทำนิติกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะลวงบุคคลที่3กฎหมายก็บอกว่าไอ้การแสดงเจตนาลวงเนี่ยที่คุณทำกัน2คนเนี่ยนะตัวละครตัวที่1ตัวที่2เนี่ยตกเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะไม่ได้เกิดจากใจสมัครตามที่เราอธิบายตั้งแต่ต้นในมาตรา149ดังนั้นเป็นโมฆะแต่ความเป็นโมฆะเนี่ยต้องการคุ้มครองบุคคลภายนอกให้ตรวจสอบดูที่ว่าบุคคลภายนอกคนเนี้ยเขาสุจริตและเสียหายมั้ยถ้าเขาสุจริตและเสียหายเขาได้รับความคุ้มครองนะ คุณจะมาเอาความเป็นโมฆะมาต่อสู้เขาไม่ได้นะสุจริตแปลว่าอะไรสุจริตแปลว่าไม่รู้ถึงการลวงกันระหว่างคู่กรณีนี่คือคำว่าสุจริตในทางแพ่งนะก็คือไม่รู้ข้อเท็จจริงนะดังนั้นถ้าบุคคลที่3คือบุคคลภายนอกไม่รู้ถึงการลวงกันระหว่างคนที่1กับคนที่2นะไม่รู้เรียกว่าสุจริตเสียหายกฎหมายใช้คำว่าเสียหายไม่ได้ใช้คำว่าเสียค่าตอบแทน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เสียหายก็คือว่าถ้าเกิดว่าเสียหายก็คือถ้าเกิดเขาต้องสูญเสียอะไรไปอ่ะนะอย่างเงี้ยจากการที่ความเป็นโมฆะเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาลวงแล้วมาสู้เขาเนี่ยแล้วเขาต้องเสียหายอย่างเนี้ยเขาเสียหายได้แม้นเขาได้ทรัพย์สินมาฟรีนะก็ตามแต่ถ้าเป็นเหตุให้เขาเสียหายอะไรบางอย่างเขาก็ได้รับความคุ้มครองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆก็คือว่าท่านอาจารย์จตุรนไปกู้เงินธนาคารธกส.มานะครับเพื่อที่จะมาลงทุนทำสวนยางพารานะครับกู้เท่าไหร่ดี
2: เอาสัก2ล้าน
0: 2ล้านนะท่านอาจารย์จตุรนก็ไปกู้มาแล้วตอนนี้ก็ดูแล้วอีก6เดือนหนี้ถึงกำหนดชำระ
1: ครับ
0: ท่านอาจารย์จตุรนก็ทำไงดีดูแล้วไม่น่าจะมีทางจ่าย2ล้านแน่
1: ครับ
0: แล้วก็มีบิ๊กไบค์อยู่คันหนึ่งซึ่งเป็นคันโปรดของอาจารย์จตุรนไม่อยากเสียไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์สินเชื่อเวลาเดินผ่านบ้านจะถามอยู่เรื่อยพี่สบายดีไหมสบายดีไหมเขารู้นี่ว่าทรัพย์สินในบ้านมีอะไรบ้างอาจารย์จตุรนดูแล้วใกล้เข้ามาแล้วจะนี่4เดือนแล้วอ่ะน
1: ะ
0: เมื่อกี้6เดือนตอนนี้เหลือ4แล้วอาจารย์จตุรนก็บอกอาจารย์อิงครัตมาที่บ้านหน่
1: อ
0: ยเรามาทำสัญญาซื้อขายกันหน่อยว่าผมขายบิ๊กไบค์ให้คุณในราคาเท่าไหร่บิ๊กไบค
2: ์เอาสักล้านหนึ่ง
0: ล้านหนึ่งนะบิ๊กไบค์ขาย1ล้านนะ
2: เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนร่ำรวยฮะซื้อของแพงตลอด
0: ซื้อของแพงตลอดนะครับนาฬิกามีไหมครับอันน
2: ี้ไม่มี
0: ไม่มี
2: แหวนก็ไม่มีฮะ
0: แหวนก็ไม่มีอ
2: ันนี้คืออยู่แล้วจะรับหมดแล้ว
0: ทุกอย่างมีเรื่องสมมุตินะนี่แล้วทุกกันนะสมรู
1: ้
0: นะสมคบกันทำสัญญาซื้อขายเพื่อลวงใครครับลวงธนาคารธกส.
1: ครับ
0: ซึ่งนี่เรียกว่าบุคคลภายนอก
1: ครับ
0: ลวงทำไมทำอย่างเงี้ย
2: ทำไมทำอย่างนี้พ่อแดงลุงแดงไลน์มาบอกว่าทำไมนิสัยไม่ดีจังเลย
0: ไม่ดีอันนี้เขาทำเพื่ออะไรเพื่อเขาไม่ต้องการให้มาบังคับยึดทรัพย์ไงถูกไหมเขาต้องการทำเพื่อไม่ให้เกิดการบังคับยึดทรัพย์เกิดขึ้นเนี่ยแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ทำเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยมีผลอะไรเป็นโมฆะครับนักศึกษาเพราะเกิดจากการแสดงเจตนาลวงตามมาตรา155วรรคหนึ่ง
1: ครับ
0: นั้นสัญญานี้เป็นโมฆะ
1: ครับ
0: แล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นยังไงปัญหาอ้าวงั้นก็ยกตัวอย่างต่อไปอีกว่าพอต่อมาเนี่ยเมื่อกี้เหลือกี่เดือนนะ
1: 4เดือน
0: 4เดือน
1: 4เดือนคร
0: ับ เดือนสุดท้ายนี่มาแล้วนะจะถึงกำหนดชำระแล้วอาจารย์จตุรนปรากฏว่าถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ได้เลขเด็ดมานะครับรางวัลที่1ได้กี่ล้าน
1: 3ล้าน6ล้าน2ใบฮะคู่ฮะ
2: โอเค6ล
0: ้าน
2: อนุมัติฮะ
0: อาจารย์จตุรนก็ได้มา6ล้านโอ้ยิ้มเลยนั้นอาจารย์จตุรนก็ธกส.ครับ
1: ครับ
0: ผมเคลียร์หนี้ครับบัดนี้ผมเคลียร์หนี้ไปแล้ว2ล้าน
1: ครับ
0: เงินก็ยังเหลืออีกเท่าไหร่ครับ
1: 4ล้าน
0: อีก4ล้านหลังจากเคลียร์หนี้เสร็จยกโทรศัพท์โนเกียโทรหาอาจารย์อิงคลัตบอกอาจารย์อิงคลัตครับช่วยเอาบิ๊กไบค์มาคืนผมด้วยอาจารย์อิงคลัตก็ไม่ซื้อแล้วคราวนี้บอกอ่ะทำไมผมต้องคืนก็ในเมื่อสัญญามีอยู
1: ่
0: มีลายมือชื่อพี่ด้วยนะในสัญญาซื้อขายลงชื่อในฐานะผู้ขายอ
1: ่
0: ะอยากได้ไปฟ้องเอาเอาละนี่เกิดปัญหาแล้วไงนั้นนักศึกษาลองคิดสิครับว่าอาจารย์จตุรนจะ

0: เรียกร้องเอาบิ๊กไบค์คืนจากอาจารย์อิงคัตได้ไห
1: ม
0: นะครับหลายคนก็คิดได้แล้วนะครับว่ารอฟังเฉลยดีกว่าเฉลยก็คือว่าสัญญาซื้อขายนี่มันโมฆะไงครับตามมาตรา155วรรคหนึ่งนั่นก็แปลว่าศูนย์เปล่าเสียเปล่าไม่ผูกพันอาจารย์จตุรนต์และอาจารย์อิงคัตดังนั้นอาจารย์อิงคัตก็ย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองรถบิ๊กไบค์คันนั้นถ
2: ู
0: กไหมครับอาจารย์จตุรนต์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมใช้สิทธิ์ติดตามเอาคืนได
2: ้
0: นะครับนั้นอาจารย์จตุรนต์ก็เอาคืนบิ๊กไบค์อาจารย์อิงคัตไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดถือรถบิ๊กไบค์ไว้ได้นะครับเพราะเหตุว่าสัญญาซื้อขายตกเป็นโมฆะโมฆะนั่นเอง
1: น
0: ี่
1: เอง
0: ครับ
1: เนี่ยสำคัญนะครับนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแค่ขยักแรก
0: นี่คือขยักที่1ช็อตที่1
1: ของรวงนะฮะนี่แค่ของรวงนะฮะยังไม่ไปวรรค2ของพางเลยนะ
0: วรรค1ก็ยังวรรค1ก็ยังไม่หมดครับ
1: ยังไม่หมดครับ
0: ยังไม่หมด
1: เพราะว่าย
0: ังมีดูต่อเลยมั้ย
1: ครับต่อเลยครับ
0: ต่อเลยนะช็อตที่2เป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ตุรนในระหว่างที่อาจารย์

0: ัดนิสัยเป็นแบบนี้ผมเริ่มรู้สึกไม่ประทับใจแล้ว
1: แต่นี่ต้องขอย้ำว่าเป็นเรื่องสมมุติ
2: เรื่องสมมุติ
1: แต่สมมุติทีนี้ปรากฏว่าระหว่างนั้นอาจารย์อิงคัสก็โอนยกให้น้องเลยฟรีเพราะน้องจบสำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิต
2: มสท.
1: ไม่รู้จะให้อะไรเป็นรางวัลน้องอยากได้บิ๊กไบค์ก็ยกให้เลยทั้งๆที่บิ๊กไบค์เป็นของอาจารย์จตุรนทีนี้หลังจากที่อาจารย์จตุรนเคลียร์ทกส.เรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: เรียบร้อยแล้วก็จะเอามอเตอร์ไซค์คืนใช่ไหม
2: ครับ
1: มอเตอร์ไซค์คืนแต่ปรากฏมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ที่น้องชายอาจารย์อิงครัตน้องชายอาจารย์อิงครัตเนี่ยเรียกว่าเป็นบุคคลภายนอก
2: ครับ
1: ตอนนี้นะตัวละครเปลี่ยนเป็นบุคคลภายนอกนี่คือน้องชายของอาจารย์อิงครัตแล้ว
0: ครับ
1: ถามว่าสัญญาซื้อขายนี่โมฆะแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเกิดจากการแสดงเจตนาลวงระหว่างอาจารย์จตุรนกับอาจารย์อิงครัต
0: ครับ
1: อาจารย์จตุรนก็โทรศัพท์ไปหาน้องชายอาจารย์อิงครัตเลยบอกว่าน้องบิ๊กไบคืนพี่นะเพราะสัญญาที่พี่ทำกับอาจารย์ก้องเนี่ยเป็นโมฆะดังนั้นอาจารย์ก้องย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนบิ๊กไบไปให้น้องดังนั้นน้องก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองบิ๊กไบก็ต้องส่งคืนพี่ในฐานะเป็นเจ้าของน้องบอกอ้าวผมไม่รู้นี่ผมรับมาโดยสุจริตดังนั้นผมได้รับความคุ้มครองไหมคำตอบคือไม
0: ่
1: สุจริตอย่างเดียวไม่พอเพราะบุคคลภายนอกที่จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา150ห้าวรรคหนึ่งนี
0: ้
1: ต้องเสียหายด้วยฉะนั้นเมื่อน้องได้มาฟรีแล้วน้องยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ไปทำสียังไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้เสียหายก็ต้องคืนให้อาจารย์จตุรนแต่ถ้าคนที่จริงเปลี่ยนไปว่าน้องเขาไปเปลี่ยนเนื้อไปเปลี่ยนอุปกรณ
0: ์เปลี่ยนเบาะ
1: เปลี่ยนเบาะหลายหมื่นไหมหลายหมื่นนะสมมติว่ายกตัวอย่างหนักๆหลายหมื่นไปเปลี่ยนเบาะมาสองสามหมื่นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเอาคืนไปเขาเสียหายเห็นไหมครับอย่างนี้กฎหมายบอกว่าถ้าน้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสุจริตไม่รู้ถึงการลวงกันแล้วก็เสียหายอย่างนี้น้องจะได้รับความคุ้มครองนั้นอาจารย์จุรนก็ไม่สามารถที่จะติดตามเอาบิ๊กไบค์คืนจากน้องได
0: ้
1: ต้องไปเรียกฟ้องค่าเสียหายจากอาจารย์อิงครัตเองนะครับอันนี้คือมาตรา155วรรคหนึ่ง
2: ครับนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับ แต่เราต้องมีตัวอย่างนะครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อคู่นี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยนะครับมีหลายคันนะมีทั้งโตโยต้าฮอนด้าสมมตินะฮะนะครับโอ้โหทีนี้จำหน่ายใจโอนไปในต่างลักษณะนะครับเพื่อจะทดสอบนักศึกษานะครับเพราะว่าเราก็เชื่อเนี่ยว่าเราเชื่อนะอันนี้เป็นความเชื่อของอาจารย์นะครับว่ามันละเอียดมากแล้วนะครับ
1: นักศึกษาบอกว่าตัวอย่างแรกก็ไม่รอดแล้วอาจารย์
2: เราก็มีการยกนะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ยกหลายสมมติอาจารย์จตุรนอาจจะมีหลายคันนะ
0: ครับ
2: นายคนก็ยกให้ดำแดงเขียวขาวนะครับสามคนหรือจะดำแดงอะไรอย่างเงี้ยสองคนทีนี้บางคนยกให้บางคนซื้อมาอย่างเงี้ยนะครับผลจะเป็นอย่างไร
1: แค่คันเดียวก็ไม่ไหวนี่หลายคันโอ้วิชานี้โหดน่าดูเลย
2: ผลจะเป็นอย่างไรซึ่งผลก็แตกต่างกันนักศึกษาก็ต้องตอบแต่ละคนเน
1: ี่
2: ยแตกต่างผลแตกต่างกันด้วยนะครับแต่เราเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างนะครับในช่วงหน้าช่วงนี้ก่อนเหมือนเดิมครับนะฮะเรามีคำถามที่จะนำไปสู่ช่วงหน้าด้วยเป็นพีเทสเหมือนเดิมนะครับเป็นพีเทสอาจารย์ที่ชอบพีเทสนะครับนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์จตุรนเป็นผู้เชิญคำถามเลยครับ
0: ครับตัวอย่างมีอยู่ว่าก นะครับแสดงเจตนาจะทำสัญญาเช่าบ้านกับขอแต่เนื่องจากกนะครับอ่านหนังสือไม่ออกนะจึงลงชื่อทำสัญญาจะซื้อบ้านนะครับเช่นนี้นิติกรรมดังกล่าวมีผลเป็นเช่นใด
1: ครับ
2: คือตรงนี้เนี่ยพยายามที่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องประมาทเลื่อยๆอย่างแรงนะพ
1: ู
2: ดถึงในหลักพื้นฐานก่อนนะครับไม่มีข้อเท็จจริงอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะได้ศึกษากันในช่วงหน้านะครับคาดว่านะครับคาดว่าทันนะครับนะครับนั่นก็คือเรื่องสำคัญผิดในสาระสำคัญซึ่งสาระสำคัญในตัวอย่างนี้ก็คือลักษณะของนิติกรรมครับ ตามมาตรา156นะซึ่งมาตรา156ว่าการสำคัญผิดในสาระสำคัญของนิติกรรมเนี่ยนะครับเป็นโมฆะเป็นโมฆะนี่ก็คือคำตอบสั้นๆช็อตอันเซอร์ answer,
0: ครับ
2: ประมาณนั้นนะครับช่วงสุดท้ายครับท่านอาจารย์ครับเมื่อครู่นี้เราขึ้นหัวนะครับเป็นตัวอย่างของกรณีถ้ามีหลายคนจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินอันเกิดจากเจตนาล่วงนะครับมีหลายชิ้นนะฮะอาจารย์จตุรนมีทั้งบิ๊กไบค์มีทั้งฟีโน่ซึ่งตอนนี้นะครับใช้ได้ทุกอย่างยกเว้นเบรกนี่นะฮะ นะครับคันหนึ่งแต่เขาก็ห่วงเขารักเขาอ่ะนะฮะ
0: ครับ
2: เพราะเป็นรถที่มีความปลอดภัยน้อยท่านชอบนะฮะราคาก็ม
1: ี
2: ราคาชอบความเสี่ยงนะอาจารย์จตุ
1: ร
2: นชอบบริหารความเสี่ยงนะครับ นะใครมีความเสี่ยงก็ยกให้ท่านได้เลยนะครับทีนี้ครับมีอยู่2คันครับท่านครับนะครับทอสอมันเดิมเนี่ยทกสหรือทอส
0: อทกสดีกว่า
2: ทกส
1: นักศึกษาบอกจะตกตั้งแต่คันแรกเลยครับ2คันแล้ว
2: นักศึกษาจะได้แม่นๆฮะ
1: โอเคครับ ทกส
2: ทกส
0: ธนาคารเป็นสวนยาง
1: เป็นสวนยางเขาต้องทำสวนยางทกสครับ
2: เมื่อคู่นี้

0: ครับนะฮะทกสบิ๊กไบค์นะครับแต่เพิ่มมาอีกสักคันนึงอย่างฟีโน่ฟีโน่ยามาฮ่าฟีโน่20,000นะราคา20,000นะครับเมื่อคู่นี้ยกนะฮะคือผมเนี่ยนะครับอิงครัตไปยกให้น้องชายสมมติชื่อน้องชายได้ไหมชื่ออะไร
1: ได้ครับ
2: ชื่ออะไรดีครับ
0: เอาเปเป้ละกันจำง่ายนะฮะเปเป้ยกให้เปเป้เปเป้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ดีกว่าอาจารย์จตุรนแล้วนะครับเพราะเปเป้ไม่
1: ได้เสียหายนะ
0: เมื่อกี้ครับไม่ได้เสียหายนะครับรับรถไปแล้วยิ้มแฉ่ง
1: ได้มาฟรีๆยังไม่ได้เอาไปไม่ได้ไปเปลี่ยนเบาะไม่ได้ไปซ่อมอะไรต่ออะไร
0: อาจารย์ครับถ้าสมมติว่าเอาไปเปลี่ยนยางเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งราคามันไม่มากเนี่ยนะครับเรามีมูลค่าจำกัดไหมครับในเรื่องนี้ว่าต้องเสียหายมากน้อยแต่เพียงใดแค่ไหนอย่างไร
1: คือเรื่องนี้นะตอนที่เขาร่างกฎหมายมาตามอาจารย์จตุรนก็มีความเห็นของถ้าจำไม่ผิดในชั้นกฤษฎีกาฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะกำหนดว่าเสียค่าตอบแทนไปเลยใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยถ้าเสียค่าตอบแทนไปเนี่ยมันจะทำให้แคบในการเจตนาลบต้องการคุ้มครองบุคคลภายนอก
2: ใช่ไ
1: หมดังนั้นเอาเสียหายก็แล้วกันนะทีนี้ก็มีคนถามเหมือนกันบอกว่าเสียหายเนี่ยขนาดไหนอะสมมติถ้าเกิดแค่ไปทำเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์อิงคารัตยกตัวอย่างเป๊ะเปลี่ยนยางนิดหน่อยไม่กี่ร้อยเนี่ยสมมติว่าไม่กี่ร้อยรถเป็นล้านอะนะทำไม่กี่ร้อยอย่างนี้จะเรียกว่าเสียหายไหม
2: ครับ
1: คณะกรรมการชุดนั้นบอกว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของศาลให้ศาลใช้ดุลพินิจในการที่จะพิจารณาพิพากษาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติ
2: ธรรม
1: นั้นถ้าเล็กน้อยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลศาลอาจจะมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะเสียหายอาจจะวินิจฉัยว่าไม่เสียหายก็ได
2: ้ครับ
1: นั้นถ้าไม่ได้เสียหายก็ไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับแน่นอนละเวลาที่จะออกข้อสอบนะในวงการของเราเนี่ยนะเวลาเราออกข้อสอบเนี่ยมันต้องควรออกข้อสอบที่ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ชัดๆไปเลยชัดๆไปเลยว่าเสียหายหรือถ้าข้อสอบบอกว่าเสียค่าตอบแทนไปเลยเช่นน้องชายของอาจารย์อิงครัตซื้อมาจากอาจารย์อิงครัตโดยสุจริตโดยสุจริตนะย้ำต้องสุจริตซื้อมาเลยซื้อบิ๊กไบค์คันนั้นในราคา 700,000 สมมุตินะถ้าอย่างนี้เนี่ยแน่นอนเลยถ้าเสียค่าตอบแทนเท่ากับเสียหายในตัวเลยครับนักศึกษานั้นถ้ามีการเสียค่าตอบแทนเมื่อไหร่ความเสียหายก็มาทันทีนะแต่ถ้าไม่มีค่าตอบแทนให้นักศึกษาวินิจฉัยให้ดีว่าเสียหายไห
2: ม
1: นะครับและข้อสอบคงไม่ไปออกเสียหายเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้เห็นต่างกันได
2: ้
1: นะสิ่งที่กฎหมายเขาเขียนว่าเสียหายที่เขาไม่เขียนว่าเสียค่าตอบแทนเขาต้องการให้ศาลได้วินิจฉัยเป็นรายกรณีรายคดีเพื่อความยุติธรรมในการที่จะคุ้มครองบุคคลภายนอกนั่นเองครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็โยงกลับมาที่เรื่องของเรานะครับอย่างเมื่อคู่นี้นะครับบิ๊กไบค์เนี่ย คือไม่เสียหายนะครับแต่ปรากฏว่าฟีโน่ฮะก
1: ็
0: ฟีโน่สมมติว่าเอาไปขาย
1: ให้ใครครับ
0: ขายให้ซันนี่แล้วกันนะครับขายให้กับซันนี่นะครับนะแต่ซันนี่นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยอันเนี้ยหนีธนาคารมา
1: ครับนะครับหนีธนาคารมาครับ
0: ซันนี่เป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดนะครับแต่ซันนี่คิดหลายรอบแล้วนะครับกว่าที่จะเป็นคนฉลาดตรงนี้จะรู้แล้วตกผลึกแล้วนะครับว่าซันนี่บอกโอ้โหนี่โกงธนาคารเนี่ยอยากได้แค่อาจารย
1: ์ได้เพราะเห็นว่าถูก
0: นะเห็นว่าถูกแล้วก็ไม่ปลอดภัยดีซันนี่ชอบนะครับ
1: ชอบความเสี่ยงครับ
0: ชอบความเสี่ยง
2: คร
0: ับก็ปรากฏว่าก็ซื้อฮะเอ้ยก็ซื้อใช่ครับก็ซื้อแต่รู้ฮะว่าหนีนี่มาว่านิติกรรมเนี้ยการซื้อขายฟีโน่ของผมกับท่านอาจารย์จตุรนเนี่ยนะครับนะสมรู้กัน
1: ครับ
0: สมคบกันมานะครับซึ่งเป็นโมฆะนะรู้ถึงผลของกฎหมายด้วยเพราะเรียนนิติศาสตร์มสทด้วยเก่งนะ
1: ครับ
0: แต่อยากได
1: ้อยากได้
0: คำถามก็เลยถามนะครับนะคำถามในเวลาทดสอบภาษาก็ถามเป็นคันนะครับถามว่านะครับนิติกรรมการซื้อขายนะครับการซื้อขายนิติกรรมรถบิ๊กไบค์กับนิติกรรมนะครับที่เกิดขึ้นรถฟีโน่เนี่ยมีผลอย่างไรมีผลอย่างไรทีนี้เวลานักศึกษาวินิจฉัยก็ต้องวินิจฉัยรายเคส
1: คือนิติกรรมอย่างเงี้ยมันโมฆะทั้งนั้น
2: ครับ
0: เ
1: พราะมันเกิดจากการแสดงเจตนาลวงทีนี้คำถามก็ต้องโยงไปถึงว่าจะเรียกร้องรถยนต์
0: คืนได้
1: จากซันนี่ได้ไหมคืนจาก
0: เปเป้ได้ไหม
1: เปเป้ได้ไหมอย่างนี้นะครับเพราะว่าสัญญามันโมฆะหมดเพียงแต่การจะยกเอาความโมฆะขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกได้
0: ไหม
1: อย่างเปเป้นี่ครบไหมครับมันต้องครบองค์ประกอบ2ข้อคือ
0: เปเป้คือต้อง
1: สุจริต
0: และเสียหายใช่คร
1: ับ เปเป้สุจริตไหมครับ
0: สุจริตแต่ไม่เสียหาย
1: แต่ไม่เสียหายอันนี้ก็ต้องก็เรียกร้องได
2: ้
1: ใช่ไหมครับ
0: บุคคลภายนอก
1: บุคคลภายนอกไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะอะไรเพราะอาจารย์จตุรนเขาสามารถยกเอาความโมฆะขึ้นมาอ้างกับเปเป้ได
2: ้
1: ว่าอาจารย์อิงคารัตไม่มี

0: สิทธิ์ในรถคันนั้นการให้เปเป้ไปก็เปเป้ไม่ได้รับความคุ้มครองต้องคืนส่วนซันนี
1: ่สุจริตไหมครับซันนี่ไม่สุจริต
0: ไม่สุจริตไม่สุจริตแต่เสียหายก็ไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะ155วรรค1บุคคลภายนอกต้องครบ2ข้อนะสุจริตและเสียหายเรื่องนี้ซันนี่ไม่สุจริตก็ไม่ได้รับความคุ้มครองสรุปอาจารย์จตุรนก็เรียกรถคืนได
2: ้ครับ
0: นั่นเอง
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับซึ่งแต่นักศึกษาต้องตอบก่อนนะครับว่านิติกรรมระหว่างผมกับอาจารย์จตุรนเนี่ยมีผลโมฆะก่อน
0: เพราะเกิดจากการแสดงเจตนาร่วม
1: สมรู้กันฮะครับจะได้ไม่เสียคะแนนในจุดนี้ไปนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ไปเลยแต่ว่าไม่ได้บอกเลยว่านิติกรรมนี้มีผลเป็นอย่างไร
2: นี่สำคัญมาก
0: ครับอันนี้ต้องย้ำนักศึกษาว่าน
2: ัก
0: ศึกษาการศึกษากฎหมายเนี่ยนอกจากเราท่องตัวบทได้เนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ด้วยนะครับแล้วการที่เราจะวินิจฉัยให้ได้ด้วยเนี่ยนักศึกษาควรจะฝึกฝนในการเขียนตอบข้อสอบหรือพูดก็ได้ครับพูดกับคนที่บ้านพูดกับเพื่อนหรือถ้าพูดกับคนที่บ้านจนเขาเบื่อไม่อยากจะฟังแล้วเราก็เขียนของเราคนเดียวก็ได้ครับนะแล้วเราจะได้รู้ว่าอันไหนที่เราขาดอันไหนที่เราควรจะเพิ่มหรืออันไหนที่เรายังไม่เคลียร
2: ์
0: นะครับเราจะได้ถามเพื่อนถามครูบาอาจารย์ถ้าหากมีโอกาสนะครับ
1: นี่สำคัญอาจารย์จตุรนท่านก็พร้อมเติมเต็มให้นะครับนะครับในทางนี้อยู่แล้วนะครับต้องทางนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้นี่ก็คงจะพอประมาณในเรื่องของดวงนะครับท่านอาจารย์นะครับนักศึกษาก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เรายกเนี่ยนะครับนะในบางเทอมบางภาคเราก็ใช้ทดสอบนักศึกษานะครับนะแต่เอากี่คันฮะคันหรือ2คันดีครับถ้านักศึกษาแม่นแล้วจะกี่คันตอบได้หมดครับ นะฮะตอบได้หมดนะครับนะทีนี้ครับในวรรค2นะครับว
2: ร
1: รค2มาเรื่องใหม่แล้วนะครับมาเรื่องใหม่แต่ก็เกี่ยวข้องกับวรรคแรกนะครับเพราะผลเนี่ยไปเกี่ยวสัมพันธ์อยู่กับวรรคแรกอยู่นะครับตัดกันไม่ขาดนะครับนั่นก็คือในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเหมือนกับฆาตกรรมอำพรางไม่ใช่
2: ไม่เหมือนไม่เหมือนกัน
1: เหมือน
2: จะเขียนคล้ายๆแต่ว่าคนละเรื่องเลย
1: นี่ทางแพ่งฮะอันนั้นทางอาญาฮะนิติกรรมอำพรางใน155วรรค2หลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีอย่างนี้ครับว่าถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งเห็นไหมฮะขึ้นมาก็ต้องเอาวรรคหนึ่งมาใช้ด้วยแล้วนะฮะทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นนะฮะทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับเอ้าทำไมว่าอย่างนั้นนักศึกษาบอกทำไมไม่เป็นโมฆะให้มันสิ้นเรื่องไปไม่สิ้นเรื่องครับนะครับถ้าโมฆะหมดนักศึกษาก็คะแนนนักศึกษาก็โมฆะด้วยนะครับตามนั้นทีนี้มาทำความเข้าใจสิครับเนี่ยนะครับว่าในมาตราเนี้ยนะครับ ที่เรียกว่านิติกรรมอำพรางเนี่ยอำพรางอย่างไรนะแต่เวลาผมสอนนักศึกษานะฮะผมอันนี้คือเทคนิคการจำของผมง่ายนะครับอาจารย์อันนี้ขออนุญาตก่อนนิดนึงนะครับมี2นิติกรรมแล้วถ้ามีนิติกรรมเดียวมันไม่อำพรางกันได้ไม่บังกันได้นั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่บังกันได้นะครับนิติกรรมนะอันนี้ข้อ1มี2นิติกรรมนะครับข้อ2ก็คือว่านิติกรรมอันนึงเนี่ยเปิดเผย
0: ครับ
1: แต่ไม่ต้องการที่จะผูกพันเรียกว่านิติกรรมอำพราง
2: ผมชอบถ้อยคำ
1: แต่ว่าผมจะให้อันนี้เป็นวิธีการจำนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหนังละครเลยนะฮะนี่เมียหลวงฮะเปิดเผยแต่ไม่ต้องการผูกพันนะครับใช่ไหมฮะพระสุภาพบุรุษเนี่ยถ้ามีเมียน้อยแสดงว่าไม่ต้องการที่จะผูกพันกับเมียหลวงแล้วอันนี้คือเป็นวิธีการจำอันข้อที่3ก็คือนิติกรรมอีกอันไม่เปิดเผยแต่ทุกกรณีครับ
0: เมื่อกี้เมียหลวงนี่คือหมายถึง
1: เปิดเผยแต่ไม่ผูกพันเป็นนิติกรรมอำพรางครับผมซึ่งมีผลตามวรรคหนึ่งคือโมฆะ
0: แต่เมียน้อยนี่
1: เมียน้อยคือไม่เปิดเผย
0: ไม่เปิดเผยแต่ต้องการ
1: แต่ผู้กรณีบังคับระหว่างกันเองก็คือให้ใช้บทบัญญัติในเรื่องนั้นในเรื่องที่นิติกรรมที่ถูกอำพรางนะครับนิติกรรมที่ถูกอำพรางไม่เป็นโมฆะนะครับ แต่ให้ใช้ในเรื่องนั้นแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นนิติกรรมที่นะครับที่นิติกรรมที่ถูกอำพรางเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีผลเป็นโมฆะก็ต้องโมฆะนะครับอันนี้คือวิธีการของผมนะฮะทีนี้มาฟังวิธีการของท่านจันทร์วรวุฒิในส่วนนี้ครับเรียนเชิญท่านจันทร์เลยครับ
0: ไม่ค่อยถนัดเรื่องเมียน้อยเมียหลวงนะคร
1: ับพอดีดูหนังเยอะเกินไปนะคร
0: ับแต่ดานีครับก็มีเทคนิคคือในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์อิครัตได้กล่าวต้องมีนิติกรรม2อัน
2: ครับ
0: ท่านอาจารย์จตุรนเพราะว่าอย่างที่ว่าถ้ามีอันเดียวไม่รู้จะไปอำพรางอะไรใครนะต้องมีนิติกรรม2อันครับอันหนึ่งเดี๋ยวนักศึกษาลองสังเกตแล้วก็ฟังดีๆว่าอันไหนคือนิติกรรมอำพราง
2: ครับ
0: เพราะว่าพอเราเรียกสั้นๆมันทำให้งงอาจารย์จตุรน
2: ครับ
0: คือเอาบอกเลยว่าคำว่านิติกรรมอำพรางเนี่ยชื่อเต็มก็คือนิติกรรมที่ถูกอำพราง
2: ครับ
0: นะชื่อเต็มนะต้องเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางนั้นจะมีนิติกรรม2อันคือ1นิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงตาม155วรรค1กับ2นิติกรรมที่ถูกอำพรางนั่นแปลว่านิติกรรมอันแรกที่เกิดจากการแสดงเจตนาลว

0: งนั้นน่ะเขาทําขึ้นมาเพื่อมาอําพรางนิติกรรมอันที่2
1: ใช่ครับ
0: นิติกรรมอันที่2เรียกว่านิติกรรมที่ถูกอําพรางนั้นเป็นนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีแต่ไม่อยากเปิดเผยนะต้องการปกปิดอ่ะงั้นการปกปิดวิธีการปกปิดคือสร้างนิติกรรมลวงขึ้นมา
2: ครับ
0: แล้วก็มาเปิดเผยเอานะนั้นอีกทีนะครับนักศึกษาช้าๆเพราะว่าเรื่องนี้ยากนิติกรรมอำพรางต้องมีนิติกรรม2อันนิติกรรมอันแรกไม่ได้เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริง
2: ก็คือลวงเขา
0: ก็คือเกิดจากการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นโมฆะคร
1: ับ
0: ส่วนนิติกรรมอันที่2คือวรรคสองเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงแต่ไม่ต้องการเปิดเผยครับต้องการปกปิดก็คือต้องการอำพรางโดยเอานิติกรรมแรกมาอำพรางนั้นนิติกรรมนี้ที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงชื่อเต็มคือนิติกรรมที่ถูกอำพรางผลเป็นยังไงผลคือตอบยังไม่ได
1: ้
0: ต้องไปดูบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมอันนี
1: ้
0: ต้องนิติกรรมอันนี้ว่าถ้ากฎหมายบอกต้องมีแบบด้วยนะก็ต้องทำดิถ้าไม่ทำตามแบบเดี๋ยวเป็นโมฆะตาม152อีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือความหมายของมาตรา155วรรค2
2: ครับ
0: ครับทีนี้เราดูตัวอย่างประกอบความเข้าใจถูกไหมครับคืออย่างเงี้ยครับนักศึกษาเราเรียนกฎหมายเนี่ยตีความกฎหมายให้เข้าใจให้ชัดเจนดูตัวอย่างนะตัวอย่างไหนไม่เคลียร์ไปดูคำอธิบาย
2: ครับ
0: ตำราเล่มไหนอธิบายไม่เข้าใจก็ดูเล่มอื่นนะครับดูแล้วไม่เข้าใจอีก
1: ครับ
0: ก็ต้องพยายามให้เข้าใจ
1: ครับ
0: ก็ต้องดูบ่อยๆดูหลายรอบดูหลายรอบน่าดูหลายรอบนักศึกษาว่าเมื่อไหร่ผมจะจบนะเนี่ยอาจารย์บอกอันนี้ก็ต้องพยายามหาอะไรที่ทำให้เราเข้าใจนะให้ได้ดูตำราที่ดีดูอาจารย์สอนที่เก่งแต่ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนั่นก็คือว่าต้องฝึกเขียนตอบต้องฝึกท่องตัวบท
2: ใ
0: ช่ไหมเราต้องฝึกท่องฝึกเขียนให้ดีเขียนให้เข้าใจม
2: ัน
0: จะทำให้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆดูตัวอย่างเลย
1: บริหารเวลาด้วยนะครับ
0: ใช่
1: อาจารย์เพราะว่าอันนี้ขออนุญาตแทรกนิดนึง
2: อนุญาตครับอนุญาต
1: บางคนเนี่ยเขียนได้ฮะ
0: นี่เรียกว่าแทรกไม่ใช่เสริมนะแทรกแทรกได้ครับ
1: บางคนเนี่ยใช่ครับ เขียนได้ฮะแต่เขียนได้ข้อนั้นข้อเดียวบริหารเวลาไม่เป็นปีหนึ่งนี้จะเป็นอย่างนี้ฮะปีแรกๆเนี่ยปีแรกๆคือจะเขียนโอ้โหข้อแรกได้20เลยท่านจังแต่2300ฮะเพราะไม่เขียนอะไรเลย
0: ก็มันตื่นเต้นนะอาจารย์เวลาไปสอบเนี่ยโอ้โหบางทีเห็นเพื่อนข้างๆเขียนได้เยอะแยะลืมหมดเลย
2: สมาธิเสีย
0: สมาธิเสียหมดเลย
1: ครับแต่หรืออาจารย์จะไปเจออาจารย์จตุรงค์โอ้ยคนนี้ในทีวีลืมหมดเลย
0: ลืมเลย
1: วันนี้ประมาณ
0: นั้นเวลาสอบนี่สมาธิก็สำคัญ
2: ครับ
0: นะนักศึกษาเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับเราตัวเราเนี่ยเป็นสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยที่นั่งเขียนข้างๆไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นั้นบางทีเลยเราไปปรุงเอาจิตไปปรุงแต่งเงี้ยทำให้เราอะไรเรียกว่าจิตตกดังนั้นไม่ต้องเราต้องมั่นคงในตัวเองนะครับ
1: พอสอบเสร็จก็มาเจอบทสนทนาหน้าห้องสอบนั่นก็อย่าไปสนใจนะไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดจนกว่าจะได้รับคำเฉลยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าเราอ่านหนังสือ
0: พอสอบเสร็จก็จะลงไปที่ใต้ตึกอ่
2: ะ
0: ก็จะไปเจอพวกบัณฑิตมหาบัณฑิตเฉลยพอเฉลยเสร็จตัวเองก็จิตตกแล้วขับรถกลับบ้านโอ้อุตส่าห์ดูมาเยอะเลยทำไมผิดจริงๆปรากฏพวกหมาบัณฑิตนั่นแหละผิดตัวเองทำถูกนั่นแทนที่ว่าจะได้มีอะไรจิตใจฮึกเหิมเพื่อจะสอบวันรุ่งขึ้นอ่ะมันห่อเหี่ยวเลยดังนั้นคำแนะนำก็คือวันเสาร์สอบเสร็จกลับบ้านเลยครับไม่ต้องคุยกับใครแล้วไม่ต้องไปพยายามค้นหาเฉลยเพราะมันจะทำให้เราจิตตก
2: ใช่ใช่เพราะมันมีประโยชน์เลย
1: เพราะว่าเฉลยนี่อาจารย์ยังไม่ได้ประชุมกันเลย
0: ใช่ใช่นะครับนักศึกษาเราไปสอบเอาไปสอบวันอาทิตย์แล้วพอสอบเสร็จนั่นแหละค่อยไปค้นหาคำตอบอะไรก็ว่ากันไป
1: ครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่ปีต้นๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็กระดานสนทนาทั้งหลายแต่ตอนนี้มีในไลน์เยอะเลยครับป้าแหววป้าแมวป้าเขียวป้าแดงมีหมดนะครับแล้วป้าๆเหล่านี้ก็ดีฮะดีคือช่วยนักศึกษาช่วยน้องๆเรียนแล้วก็ช่วยกันเรียนแต่นะครับเราก็ต้อง
0: ใช้ในไลน์นะในไลน์เนี่ยนักศึกษาครับเวลานักศึกษาอ่านก็ต้องอ่านอย่างระมัดระวังเพราะว่าคือเพื่อนเนี่ยเวลาเขาสอบบางครั้งเนี่ยเขาจำข้อได้จริงไม่หมดอาจารย์จตุรนนี่พอจำไม่หมดเวลามาโพสต์ในไลน์มาถามมาคุยกันตอบมันคนละเรื่องไงกับที่เฉลยอ่ะเพราะอะไรเพราะข้อเท็จจริงที่เขาจำมาเขาเขียนมาไม่หมดนั้นกฎหมายเนี่ยเมื่อข้อเท็จจริงเปลี่ยนธงก็อาจจะเปลี่ยนนั้นเราก็ต้องฟังอย่างใช้วิจารณญาณหรืออ่านก็ต้องอ่านอย่างรอบคอบ
2: คร
0: ับอย่าไปปักใจเชื่อเป็นทั้งหมดต้องเผื่อไว้ด้วย
1: อันนี้
0: ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
1: ครับเผื่อใจเอาไว้ก่อนนะครับ
0: ก่อน
1: ที
0: ่
1: ยังไม่สายนะครับ
0: อันนี้
1: ก็ต้องให้โอกาสใจไว้นะครับเพราะนี่เป็นเพลงอาจารย์ทำด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
0: กินขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่
1: กะลาครับ
0: กะลาผิดเจ้า
1: ผิดเจ้า
0: ทีนี้ดูตัวอย่างครับ

0: ตัวอย่างครับ
1: เรื่องนิติกรรมอำพราง
0: ครับ
1: อาจารย์อิงค์จะอธิบายใช่ไหมฮะ
0: ตัวอย่างนะครับ
1: ได้ครับอาจารย์จตุรนเขารอเสริม
0: สมมติว่านะครับพี่ซันนี่เนี่ยพี่ซันนี่เขามีลูกสองคนท่านอาจารย์นะครับคือเปเป้กับนกน้อย
1: ลูกแล้วเหรอ
0: ลูกครับเป็นลูกลูกแล้วเป็นลูกเปเป้เนี่ยเป็นลูกคนโตนะครับนกน้อยนี่เป็นลูกคนรอง
2: ครับ
0: พี่ซันนี่เนี่ยแกรักลูกคนรองนี่มากแล้วลูกคนรองนี่มีเรียนเก่งมากนะครับนะพี่ซันนี่เนี่ยแกมี
1: อันนี้เมียเดียวไหม
0: เมียเดียวครับ
1: แม่เดียวกันไม่เกี่ยวกับเมียน้อยเมียหลวงแล้วคนละเรื่องเลยนะ
0: คนละเรื่องครับอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
1: ครับ
0: พี่ซันนี่เนี่ยแกมีสร้อยคอทองคำหนัก5บาทแต่อยากจะให้นกน้
2: อ
0: ยแต่กลัวเปเป้เนี่ยโหจะน้อยใจนะฮะพ่อไม่รักนะครับนะรักแต่น้องอะไรเงี้ยก็เรียกมาฮะคือลูกทั้งสองคนนี่มันรู้นิติภาวะหมดแล้วทุกคนนะฮะนะครับนะฮะเรียกนะครับนะฮะเรียกใครครับเรียกคนเดียวครับก็คือเรียกน้องน้อยมา
2: คร
1: ับ นะครับคนเล็กใช่ไหม
0: คนเล็กครับคนเล็กบอกว่าอ่ะเอาอย่างนี
1: ้
0: พ่อจะให้สร้อยแต่เก่งอ่ะเก่งพี่ชายลูกนะพี่ชายลูกนะก็คือพี่เปเป้เนี้ยนะครับเขาจะน้อยใจอย่างนี้เรามาทำนิติกรรมกันดีกว่า
2: ครับ
0: พ่อจะแกล้งเป็นขายเพราะลูกก็มีเงินเก็บเยอะนะเพราะครอบครัวคนรวยนี่ฮะครอบครัวนี้ครอบครัวคนรวยนะฮะเพราะว่าไม่กินไม่ใช้กันเลยนะครับก็ครอบครัวกันรวยนะ
1: ครับ
0: มีเงินหลายล้านแล้วเนี่ยนะครับนกน้อยเนี่ยนกน้อยก็โอเคกับพ่อบอกว่าแซงทำนะแซงทำเป็นสัญญาซื้อขายระหว่างพ่อลูกนะครับ
1: เขียนสัญญาซื้อขายทิ้งไว้เหมือนหลังตู้เย็น
0: หลังตู้เย็นเพื่อที่เป้เป้มาแล้วจะไม่น้อยใจ
1: นะครับ
0: แต่จริงๆไม่ได้ซื้อขายกันจริงหรอกครับอาจารย์ยกให้ฟังห้าบาทจะยกให้ไปเลยนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมันมีการวินิจฉัยหรือนะครับในเรื่องของนิติกรรมอำพรางเข้ามาเกี่ยวข้อง
2: ครับ
0: ว่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่อย่างไร
2: ครับ
0: นะครับสร้อยเส้นนี้เนี่ยมีผลเป็นอย่างไร
2: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็ต้องดูว่ามีนิติกรรม2อันไหมถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ท่านอาจารย์จตุรนเรื่องนี
0: ้
1: ต้องดูว่ามันเกิดนิติกรรม2อันเพราะว่านิติกรรมอำพรางต้องมีนิติกรรม2อันอันนึงมีแล้วคือเรื่องซื้อขาย
2: ครับ
1: ที่เขียนสัญญาซื้อขายไว้บนหลังตู้เย็น
0: ใช่ครับ
1: อีกนิติกรรมนึงให
2: ้คือนิติกรรมทาง
0: ทีนี้อันนี้ก็คืออาจจะเป็นการทดสอบนักศึกษาที่ยากหน่อยนะครับแต่ว่าสมมุติว่าเพราะว่านักศึกษายังไปเรียนไม่ไปถึงครับยันสมมติว่าต่อมาน
1: ักศึกษาดูอยู่นักศึกษาบอกนี่ยากแล้วเหรออาจารย
0: ์ยากแล้วเหรอทีนี้ปรากฏว่าโอ้โหนะครับพอนกน้อยได้สร้อยไปก็โอ้โหเป็นลูกที่มีพฤติกรรมที่ไม่กตัญญูต่อ
1: ไม่เชื่อฟัง
0: ไม่เชื่อฟัง
1: เลย
0: ด่าพี่ซันนี่ด้วยถ้อยคำสาดเสียเทศีด่าไปถึงบุพการีโอ้โหพี่ซันนี่แก้นเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะให้แล้วอยากจะเอาสร้อยคืนแล้วนะครับอย่างเงี้ยทำได้ไหมนะครับอย่างนี้ครับทีนี้ก็มาวิเคราะห์เมื่อกี้มี2นิติกรรม
2: หรือ
0: ยังท่านอาจารย์เฉลยไปแล้วมีฮะสองนิติกรรมคืออะไรครับนักศึกษาตอบเลยครับติ๊กตอกลุงแดงตอบมาแล้วครับลุงแดงตอบมาแล้วนิติกรรม
1: อันแรก
0: ฮะคือให
1: ้
0: ครับ
1: อันแรกอันไหนนักศึกษาต้องดูว่
0: า
1: อันไหนคือลวงอ
0: ัน
1: ไหนคือถูกอำพราง
0: ใช่ครับ
1: ลวงนะลวงเปิดเผยแต่ไม่ต้องการที่จะผูกพัน
2: นี่ลุงแดงไลน์มาแล้ว
1: ไลน์มาแล้ว
2: บอกว่าเนี่ยลุงแดงบอกว่าอันนั้นเมียน้อยอันนี้เมียหลวง
0: นักศึกษาอย่าไปใช้
2: คำนี้ไม่ได้นะ
0: วิธีการจำนะครับอันไหนลวง
1: อันไหนลวงอันไหนถูกอำพรางถูกอำพรางต้องเป็นของจริงแต่ถูกปกปิดถ้าลวงเนี่ยเปิดเผยแต่ของไม่จริงก็คือไม่ได้ต้องการที่จะผูกพันกัน
0: ใช่ครับ
1: ซื้อขายต้องการผูกพันไหมครับนักศึกษาไม่ต้องการ
0: ผูกพัน
1: แต่ทำขึ้นมาเปิดเผยไงนะครับเพื่อลวงใครลวงลูกคนโต
0: ก็คือเป
1: ้
0: เ
1: ป้อย่างเงี้ยนั้นสัญญาซื้อขายนี้ย่อมตกเป็นโมฆะ
0: ครับ
1: ส่วนกรณีของสัญญาให้สัญญาให้นี่ไม่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรครับส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์แล้วซึ่งอันนี้สัญญาให้เป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางนะถามว่านิติกรรมนี้เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงมีผลอย่างไรมาตรา155วรรค2บอกก็ให้ไปดูบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการให้สังหาริมทรัพย์สิซึ่งการให้สร้อยคอทองคำนี้เป็นการให้สังหาริมทรัพย
0: ์
1: กฎหมายบอกว่าส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์ดังนั้นสัญญาให้นี้จึงมีผลสมบูรณ
0: ์
1: ทีนี้บังเอิญที่อาจารย์อิงรัตน์ถามอีกว่าเกิดผู้รับเนี่ยประพฤติเหตุเนรคุณ
0: เนี่ยเรียกว่าเหตุเนรคุณนะ
1: นี่ยากมากนะข้อนี้ผู้รับไปประพฤติเหตุเนรคุณนะผู้ให้เขาสามารถถอนคืนการให้ได
2: ้
1: ตามมาตรา531ซึ่งเป็นเหตุเนรคุณเนี่ยอันนี้จะซับซ้อนนิดนึงนะครับถ้าจะตัดตอนตรงที่ ตรงที่ไม่ประพฤติเหตุเนรคุณก็
0: สัญญาให้ได้สมบูรณ์
1: ก็น่าจะทำ

0: วยนักศึกษาได้สอบได้มากขึ้นครับ
1: นักศึกษาสงสัยเลยครับบอกว่าต้องตอบถึงเหตุในละคุณแม่อาจารย
0: ์
1: โอ้ไม่ต้องถึงขนาดน
2: ั้
1: น
2: อันนี้คือตัวอย่างนี้นักศึกษาได้เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้มากขึ้นนะแต่ว่าในการทดสอบก็ค่อนข้างที่จะยากก็เนื่องจากว่านักศึกษาคงยังเรียนไม่ถึงในเรื่องของที่เอกเทศสัญญาในเรื่องให้นะครับนะแต่ตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้อธิบาย
0: ครับเอาตัวอย่างบ้างไหม
2: ครับได้ครับได้ครับ
1: ยินดีคร
2: ับ
0: ตัวอย่างเนี่ยเสียทุย
2: เสียทุย
0: อันนี้ตัวอย่างนี้เวลาไปสอนเป็นประจำนะ
1: ครับ
0: เสียทุยเนี่ยนักศึกษาก็อาจจะเดาถูกแล้วว่าหนึ่งเป็นคนที่มีฐานะแต่ว่าไม่ค่อยฉลาด
2: ครับ
0: ทีนี้เสียทุยเนี่ยเขาก็มีภรรยาหลวงเป็นนักธุรกิจเสียทุยเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: ปรากฏว่าไปติดน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลนี่ก็เป็นเด็กนะก็เป็นเด็กอย่างว่าคนที่อายุมากก็ชอบเด็กใช่ไหมก็เป็นกิ๊กกันทีนี้แอปเปิ้ลก็เสียทุยก็ไปรับไปส่งอยู่จันท
1: ร์
0: พุธศุกร์ละนะครับไปรับที่วิทยาลัยบ้างอะไรบ้างเนี่ย
1: ครับ
0: เสียทุยก็ออกรถพิกอัพมา1 คันย่ออะไรดีครับจันทร์จ
1: ะตัวนั้นเป็นพิกอัพตอนนี้ดังสุดเลยเชฟโรเล็ต
0: ที่เด็กก็ชอบใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: โอเคนะ
2: สังเกตดูว่ารถเก๋งทางโตโยต้าจะไม่มีตัวอย่างนะ
0: อ๋อเชฟโรเล็ตตอนนี้เขาเลิกกันนะ
1: ที่เขาเลิกผลิต
0: โอเคครับเสียทุยก็ไปซื้อมา500,000ใช่ไหม500,000ทีนี้ก็ระหว่างก็พาแอปเปิลไปนู่นไปนี่แอปเปิลก็บอกว่าเนี่ยหนูเนี่ยนั่งรถเมย์เป็นประจำเวลาพี่ไม่มารับบางทีก็นั่งแท็กซี
1: ่
0: อันตรายนะว่าหนูอายุน้อยด้วยหนูสวยด้วยดังนั้นเนี่ยก็อยากจะได้รถเชฟโรเลตคันนี
1: ้
0: พี่ถุยจะให้หนูทำสัญญาซื้อขายเชฟโรเลตให้ใครครับ
1: ให้กับน้องแอปเปิล
0: ในตรงนั้นในสัญญาเขียนไว้เลยขายกี่แสนดีครับ
1: 500,000
0: ซื้อมา500,000ขาย500,000หรอให้มันสมจริงหน่อยซื้อมา500,000มัน
2: ต้องราคา2,500
0: 2,500 ก็มาวางไว้บนหลังตู้เย็นที่บ้านเพื่อให้ใครเห็นครับ
1: ให้ภรรยา
0: ให้ภรรยาเห็นจะได้ไม่มีปัญหาครอบครัวถ
1: ู
0: กมั้ยฮะทีนี้ปรากฏว่าในความเป็นจริงก็ส่งมอบกุญแจส่งมอบรถโรเลตให้กับน้องแอปเปิลไปแล้ว
1: ครับ
0: ทีนี้เวลาข้อสอบจะถามมันจะต้องมีปัญหาถูกป่ะถึงจะถามได้ปรากฏว่าเสียทุยไปพบว่าแอปเปิลสวมเขาครับให้เสียทุยเพราะชื่อแกก็เสียทุยอยู่แล้วเสียทุยก็สืบทราบว่าแอปเปิลมีแฟนอยู่แล้วแล้วมาหลอกเอารถแกอย่างเงี้ยก็ไม่พอใจเสียทุยก็เลยไปเอาสัญญาที่อยู่หลังตู้เย็นจะฟ้องเรียก250,000อันที่หนึ่งฟ้องเรียกเงินนะเสียทุยก็ไม่ธรรมดาอันที่สองจะเอารถคืนถามนักศึกษาว่าได้ไห
1: ม
0: นักศึกษาอ่านโจทย์เพลินนึกหลักกฎหมายไม่ได้แล้วครับนักศึกษาก็ดูว่าเรื่องนี้มันเกิดนิติกรรมขึ้น2นิติกรรมแล้วนะครับคือ1สัญญาซื้อขายกับ2สัญญาให้ไงซื้อขายหลวงไหมครับซื้อขายเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงไหมไม่
1: ใช่
0: เอามาลวงภรรยาหลวงอ่ะสัญญาซื้อขายนั้นโมฆะครับ เมื่อโมฆะจะไปฟ้อง250,000ตามสัญญาซื้อขายไม่ได้ครับนั่นแอปเปิลปฏิเสธไม่จ่ายได้เลยอ้าง155(1) โมฆะก็เกิดจากการแสดงเจตนาลวงประเด็นที่สองก็คือว่าไอ้รถที่ส่งมอบไปเนี่ยนั่นเป็นการแสดงเจตนาที่แท้จริงเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์เพราะมันคือสังหาริมทรัพย์นี
1: ่
0: ส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์แล้วแม้คู่มือทะเบียนยังเป็นชื่อเสียทุยก็ไม่เกี่ยวนะอันนี้กรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับถามว่าเสียทุยจะเรียกคืนฐานเนรคุณได้ไหมไม่เข้าเหต
2: ุ
0: อันนี้ไม่เข้าเหตุเลยสรุปแอปเปิลก็ได้รถไปเสียทุยเรียกรถไม่ได้อันที่หนึ่งทีนี้เมื่อมีตัวอย่างที่1เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจก็ต้องมีตัวอย่างที่2อีกอันนึงตัวอย่างที่2นะครับสมมุติในภาคซ่อมสมมุตินะปรากฏว่าเปลี่ยนจากเชฟโรเลตเป็นบ้านเพราะเสียทุยก็ทำธุรกิจบ้านจัดสรรแอปเปิลบอกเนี่ยหนูก็คบพี่มานานแล้วนะหนูก็ยินยอมพี่ทุกอย่างนะครับดังนี้หนูก็อยากได้บ้านเป็นของตัวเองขอสักหลังได้ไหมพี่ไปทำอยู่ที่แถวไหน
1: ที่
0: บ้านจัดสรร
1: ปทุมธานี
0: ปทุมธานีขอสักหลังเสียทุยบอกได้เลยกุญแจไปบ้านเล็กเนี้ยเล็กที่เนี้ยหลังเนี้ยหลังนี้เอาไปเลยทำสัญญาซื้อขายขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนนะทำสัญญาซื้อขายเพื่อลวงภรรยาหลวงเวลาเข้ามาตรวจสอบบัญชีแล้วก็เหตุการณ์ก็เหมือนเดิมเนื่องจากเวลาจะหมดนะครับก็พบว่าแอปเปิลเนี้ยก็ไปมีแฟนอยู่แล้ว
1: สมเขาอีกแล้ว
0: สมเขาอีกแล้วนะเสียทุยก็เลยเอาสัญญาซื้อขายบ้านเนี้ยที่เขียนเนี้ยล้านกว่าจะมาฟ้องได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะสัญญาซื้อขายเนี่ยมันเกิดจากการแสดงเจตนาลวงถูกไหมมันก็เป็นโมฆะเอาบ้านคืนได้ไ
1: หมน่าสนใจ
0: สัญญายกบ้านเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพรางกฎหมายบอกก็ไปดูดิบทบัญญัติเรื่องนิติกรรมที่ถูกอำพรางว่าอย่างไรล่ะปรากฏว่ามันเป็นการให้อสังหาริมทรัพย
1: ์
0: ซึ่งการให้อสังหาริมทรัพย์กฎหมายบัญญัติเลยในเรื่องการให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยไม่นั้นไม่สมบูรณ์เรื่องนี้ไม่ได้จดทะเบียนเสียทุยก็เอาบ้านคืนได
1: ้ครับ

0: ดังนั้นมูลเหตุชีวิตของเศรษฐุยแล้วมันก็เป็นละชะเนี้ยนะครับ
1: นักศึกษาอย่าเอาข้อได้จริงมาตอบนะครับไม่ใช่ตอบมาบรรทัดเดียวว่าโถทุยเอ้ยไม่ได้นะครับนะครับครับเช่นเคยครับนะฮะสุดท้ายครับท่านอาจารย์นะครับไปเร็วนิดหนึ่งนะครับนายบุญสร้างได้วางแผนทำการก่อสร้างอาคารสูง4ชั้นจึงสั่งให้ลูกน้องไปจัดหาติดต่อวิศวกรที่จะมาคุมงานก่อสร้างนี้นะครับลูกน้องนะครับจึงไปพาวิศวกรมานะครับแต่ปรากฏว่านะครับวิศวกรนี่ไม่ใช่วิศวกรช่างกลเป็นช่างกลนะฮะโยธานะครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
4: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
3: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
4: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
9: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
3: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
9: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
12: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
11: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
13: ว้าวเพราะว่าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
11: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
14: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: จะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วง
1: รถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์โดยฝีมือคนไทยนะครับมีแนวคิดและแรงดลบันดาลใจจากรถตุ๊กๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับทางเราได้มีแนวคิดในส่วนของการที่จะพัฒนาโดยนำระบบไฟฟ้านะมาเป็นพลังครับโซลาร์เซลล์นะถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งพลังงานที่จะนำมาใช้งานแต่ถ้าดูโดยรวมถ้าคิดการทำงานต่อ1วันนะเฉลี่ยแล้วประมาณ6ชั่วโมงนะครับถ้ารับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเนี่ยก็จะใช้ในการขับเคลื่อนได้ประมาณ30กิโลนะจากโซลาร์เซลล์นะครับเบื้องต้นของการใช้งานนะรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะในระบบไฟฟ้านะครับคือใช้ไฟ210นะซิงเกิลเฟสนะตามอาคารบ้านเรือนโดยทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเนื่องจากชาร์จเจอร์ที่ใช้เนี่ยเป็นชาร์จเจอร์มาตรฐานนะครับไม่ใช่ชาร์จเจอร์แบบฟาสชาร์จซึ่งต้องกระแสสูงแรงดันสูงนะครับก็220ประมาณ25แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นในการชาร์จเนี่ย 6-7 ชั่วโมงเนี่ยก็จะสามารถชาร์จกระแสได้เต็มนะกระแสได้เต็มนะพร้อมใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของแรงดันไฟฟ้า210ที่บ้านเนี่ยเหมาะสมนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับประกอบกับในส่วนของตัวรถเองเนี่ยในช่วงที่จอดนอกพื้นที่ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่รับแสงแดดนะจากพลังงานแสงอาทิตย์นะแล้วเปลี่ยนจากพลังงานแสงที่มาเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่นะนั่นอีกทางเลือกหนึ่งตรงนั้นถ้าคิด5-6ชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณวิ่งได้ประมาณ30กิโลนะครับเพราะฉะนั้นสองทางเลือกเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับประเทศไทยนะครับความเร็วสูงสุดของรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อ1การชาร์จนะครับต่อ1การชาร์จนะใช้เวลา 5-7 ชั่วโมงนะครับซึ่งจะได้ระยะทาง120กิโลเมตรนะครับในการขับเคลื่อนนะครับสโลปของการปีนป่ายนะที่มุม15องศานะครับระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกนะครับในส่วนของเบรกค่อนข้างมั่นใจเนื่องจากว่าทางเราได้มีแมชชีนมีเครื่องกลที่ซัพพอร์ตสนับสนุนในการที่จะสร้างให้ออกมาในรูปของคอมพิเซตคือง่ายต่อการที่ติดตั้งนะและดูแลบำรุงรักษานะครับและโดยชิ้นส่วนภาพรวมนะครับแมชชีนที่มีอยู่การทำงานที่เกิดขึ้นนะเราค่อนข้างที่จะสร้างออกมาด้วยความพิถีพิถันนะครับแล้วก็มั่นคงแข็งแรงด้วยวิศวกรมีการควบคุมในส่วนนี้นะครับเบื้องต้นนะครับในส่วนของโครงสร้างนะในส่วนของโครงสร้างในการขับเคลื่อนในการทดลองนะเราได้ลอง

0: แล้วลองอีกนะฮะทดลองสร้างทำขึ้นมานะครับแล้วก็แก้ไขนะปรับปรุงพัฒนาจนมั่นใจและขณะเดียวกันในระหว่างทดลองและพัฒนาเนี่ยเราก็สามารถที่เราก็นำไปใช้ทดสอบกับสถาบันยานยนต์ควบคู่ไปด้วยหลังจากที่รถทดสอบเสร็จสร้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรานำรถคันที่สร้างเข้าสู่สถาบันยานยนต์เพื่อทำการทดสอบสมรรถนะนะครับ1เรื่องของความเร็วนะเป็นไปตามสเปคหรือข้อกำหนดที่ทางเราสร้างเนี่ยตรงกันไหมกับสถาบันยานยนต์นะก็เป็นผลที่ยอมรับว่าความเร็วที่ใช้งานน้ำหนักที่รับได้นะ 1,200 กิโลเนี่ยเป็นไปตามรายละเอียดที่สร้างไว้นะครับในส่วนของการใช้งานก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะว่าสปีดในการบังคับควบคุมหลักการก็เหมือนกับขับมอเตอร์ไซค์นะฮะซึ่งไม่ต้องมีการเชงหรือเปลี่ยนเกียร์นะอัตราความเร็วที่ปรับเปลี่ยนก็จะเป็นไปตามปรับคันเร่งของก้านบิดซึ่งเรียกว่า total นะฮะบิดไปเปลี่ยนไปตามความเร็วของสิ่งที่ต้องการนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรในส่วนของการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะในหลักการเนี่ยใช้LED ซึ่งเป็นตัวประหยัดพลังงานอยู่แล้วนะฮะก็จะช่วยตอบรับในการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับจุดเด่นตอนนี้ก็คือพลังงานที่ใช้งานของรถนะครับมาจาก2ทางเลือกนะคือ1จากไฟฟ้า2จากโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นทั้ง2ทางเลือกเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะกับประเทศไทยแล้วก็เหมาะกับรถที่ใช้งานในระยะทางไม่ไกลมากนักในรัศมี120กิโลเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับน้ำมันนะครับในส่วนของรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกนะครับเฉลี่ยประมาณ1กิโลวัตต์ต่อ4บาทนะครับ4บาทก็คือประมาณ12กิโลเมตรนะครับก็ตกแล้วเฉลี่ยประมาณกิโลละ30สตางค์30ถึง40สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสภาพกับการใช้งานแล้วก็ช่วยลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับข้อจำกัดของการใช้งานเมื่อผู้ใช้นะซื้อไปใช้งานเนี่ยหลักๆเลยก็คือใช้งานในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นที่อำนวยความสะดวกนะครับก็คงจะต้องไม่ไปรับจ้างหรือออกไปใช้บนท้องถนนซึ่งอาจจะผิดกฎหมายนะกับกรมขนส่งทางบกหรือแม้กระทั่งในส่วนของการใช้งานเนี่ยคือขอบเขตเนี่ยมันเหมาะกับที่จะใช้ในอาณาบริเวณของผู้ที่ต้องการจะใช้นะในเมืองหรือสถานที่ราชการที่ไม่กว้างใหญ่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนก็สามารถที่จะใช้ได้โดยปกติเหมือนรถทั่วไปนะครับความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นณตอนนี้นะครับสิ่งที่เป็นแรงโดนบันดาลใจแรงจูงใจผมได้สร้างรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำเร็จนะครับขาดเพียงแต่ว่าถ้าภาครัฐนะครับได้เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเองก็น่าจะมีการพัฒนานะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในเรื่องของพลังงานแล้วขณะเดียวกันในส่วนของเอเชียเองด้วยผมก็มุ่งมั่นที่จะหาทางพัฒนาขยายเพื่อให้พี่ที่ยอมรับนะครับและได้ถูกการใช้งานอย่างกว้างขวางต่อไปนะครับรถตุ๊กๆเป็นเอกลักษณ์ของไทยและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติณวันนี้นะทางเรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสนำระบบไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาใช้ร่วมกับรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อใช้งานและลดปัญหามลพิษภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งเสียงและลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องคนไทยได้ใช้งานกันถึงเวลาแล้วครับคนไทยพร้อมที่จะใช้งานรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
1: เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนวัตกรรมรถตุ๊กๆไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่รองรับสังคมยานยนต์โดยใช้พลังงานไฟฟ้านะครับที่จะก้าวเข้ามาสู่สังคมไทยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนอกจากนี้ยังเป็นนวัตกรรมที่สร้างนะครับจากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยอีกด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เอกรัตน์บุญภูงานะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับในหัวข้อเรื่องระบบเซ็นเซอร์เพื่อวัดปริมาณสารตกค้างในพื้นที่ดินทางการเกษตรนะครับเป็นระบบเซ็นเซอร์เพื่อวัดปริมาณสารหนูนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมไทยนะครับที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมบางครั้งก็มีประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อภาคเอกชนต่อเยาวชนนะครับแต่ที่แน่นอนคือนวัตกรรมในช่วงนี้นะครับมีประโยชน์ต่อส่วนรวมครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.เอกรัตน์บุญภูงานะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนั่นเองครับซึ่งวันนี้อาจารย์พูดถึงเซ็นเซอร์นะครับที่วัดเชื้อหรือว่าสารตกค้างในดินที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและก็แน่นอนนะครับทำให้ชีวิตของเกษตรกรง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านดร.เอกรัตน์เลยครับสวัสดีครับดร.ครับ
1: สวัสดีครับคุณทศครับ
0: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดถึงนวัตกรรมของดร.นะครับขอถามขออนุญาตเรียกอาจารย์เลยกันนะครับว่าสารตกค้างในดินมันมีความสำคัญต่อเกษตรกรและทำไมเราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ครับ
1: สารตกค้างในดินเนี่ยจริงๆก็คือเป็นสารพิษชนิดหนึ่งนะครับเป็นโลหะหนักยกตัวอย่างเช่นสารหนูแคดเมียมหรือว่าสังกะสีโดยปกติเกษตรกรเนี่ยมักจะนิยมใช้ยากำจัดวัชพืชหรือยากำจัดแมลงนะ
0: ครับ
1: ซึ่งสารหนูหรือว่าสารอันตรายบางตัวเนี่ยก
0: ็
1: คืออยู่ในตัวสารกำจัดวัชพืชอยู่แล้วนะครับเมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีประเภทนี้ใช้นานๆเข้าเนี่ยสารก็จะตกค้างในดินนะครับซึ่งเป็นอันตรายในกรณีที่เราปลูกพืชเป็นระยะยาวเนี่ยพืชมีโอกาสที่จะดูดซับสารพิษตัวนี้เข้ามาอยู่ในผลผลิตนะครับแล้วก็เมื่อผู้บริโภคประชาชนไปบริโภคไอ้ตัวผลผลิตตัวนี้ก็จะมีอันตรายต่อร่างกายครับผม
0: เพราะฉะนั้นขอให้อาจารย์แนะนำนวัตกรรมของอาจารย์เลยครับที่จะช่วยวัดสารตกค้างอย่างเช่นสารหนูในดินได้ครับ
1: เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยเราใช้เรียกว่า NIR near infrared นะครับ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยการวัดตัวสารตกค้างนะครับโดยเฉพาะสารหนูเนี่ยโดยปกติแล้วก็คือจะใช้การเก็บตัวอย่างก็คือคำว่าเก็บตัวอย่างก็คือทางเจ้าหน้าที่ต้องไปเก็บดินที่ตามไร่ตามนาแล้วก็เอามาทดสอบในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ยังใช้อยู่ก็คือยกตัวอย่างเช่นใช้เลเซอร์หรือเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต
0: ์
1: หลักการยกตัวอย่างเช่นหลักการเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์เนี่ยก็คือใช้หลักการของการยิงสารยิงคลื่นเอ็กซ์เรย์เข้าไปเพื่อไปกระตุ้นตัวอะตอมนะครับของตัวอย่างก็คือตัวอย่างในที่นี้ก็คือดินที่ปนเปื้อนด้วยสารหนูนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีตัวสัญญาณตัวเครื่องมือรับ ในการรับวัดปริมาณของสารหนูว่ามีสารหนูอยู่เท่าไหร
0: ่ครับ
1: ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องนี้เป็นเครื่องในห้องปฏิบัติการจะเป็นลักษณะที่เป็นเครื่องค่อนข้างใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็มีราคาสูงก็มูลค่าก็มากกว่า1ล้านบาทโดยปกติซึ่งเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถใช้ได
0: ้
1: ง่าย
0: ครับ
1: ดังนั้นเราก็เลยพยายามที่จะหาเทคโนโลยีอะไรที่เกษตรกรสามารถใช้ได้ในพื้นที่ไร่นาโดยตรงนะครับเราก็มาเห็นเทคโนโลยีนึงที่เราเรียกว่าตัว NIR หรือว่า Near Infrared ก็คือใช้หลักการก็คือหลักการของการส่งคลื่น Infrared หรือว่า Near Infrared เนี่ยเข้าไปที่ตัวอย่างในที่นี้ก็คือดินที่ปนเปื้อนด้วยสารหนูนะ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็จะรับตัวสัญญาณที่สะท้อนนะ
0: ครับ
1: โดยปกติเนี่ยดินหรือว่าอะไรก็ตามแต่มักจะมีเขาเรียกคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปดังนั้นเมื่อเราส่งคลื่นเข้าไปที่ตัวดินที่มีสารหนูกับดินที่ไม่มีสารหนูหรือดินที่มีสารหนูในปริมาณที่แตกต่างกันเนี่ยจะสะท้อนตัวคลื่นอินฟราเรดแตกต่างกันเราก็เอาสัญญาณที่สะท้อนจากคลื่นจากสัญญาณอินฟราเรดที่สะท้อนจากกลุ่มตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับก็คือสารหนูตัวเนี้ยเข้ามาประมวลผลวิเคราะห์ว่าดินตัวนี้มีสารหนูปริมาณเท่าไหร
0: ่
1: นะครับเราสามารถจะทราบได้ทันทีว่าตอนนี้เนี่ยดินมีสารปนเปื้อนหรือไม
0: ่ครับ
1: หรือว่าถ้าปนเปื้อนด้วยสารหนูด้วยปริมาณเท่าไหร่ครับผม
0: ซึ่งในอดีตเนี่ยจะต้องหลายขั้นตอนใช่ไหมครับต้องมาเก็บดินต้องเข้าห้องแลบแต่ตอนนี้เกษตรกรสามารถวัดได้เองเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับสามารถวัดได้เองด้วยแบบวิธีการง่ายๆก
0: ็
1: คือหยิบดินเข้ามามาใส่ในเซ็นเซอร์แล้วก็สามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้ปริมาณสารปนเปื้อนมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
0: และสามารถวิเคราะห์ได้ทันทีเลยใช่ไหมครับหรือว่าต้องรอไหมครับ
1: ก็วิเคราะห์ได้ทันทีคืองานวิจัยของเรามี2ระยะนะครับในขั้นตอนนี้เป็นระยะที่1นะครับก็คือขั้นตอนเนี่ยตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
1: คอมพิวเตอร์ก็จะมีซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห
0: ์
1: ก็หมายความว่าเซ็นเซอร์เนี่ยรับตัวคลื่นเนียร์อินฟราเรดมาแล้วก็ส่งข้อมูลให้

0: ยังคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: คอมพิวเตอร์ทำการเปรียบเทียบค่าที่ได้รับได้จากตัวรับของตัวอินฟราเรดนะครับแล้วก็มาประมวลผลว่าตอนเนี้ยก็คือมีสารหนูปริมาณเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าในระยะที่2เนี่ยก็คือในระยะแรกเนี่ยตัวเซ็นเซอร์ยังต้องประกอบด้วยคอมพิวเตอร์อยู
1: ่
0: แต่ระยะที่2ที่เรากำลังจะพัฒนาก็คือเราจะเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เป็นตัวประมวลผลที่ขนาดเล็กคล้ายๆมือถือติดกับตัวเซ็นเซอร์เลยดังนั้นในอนาคตเวลาจะใช้เราสามารถใช้ในเป็นลักษณะที่เป็นแฮนด์เฮล
1: เป็นเครื่องมือแล้วก็วัดได้ทันทีเลยแล้วก็ดู
0: กับโทรศัพท์มือถือครับเดินไปที่ไร่นาแล้วก็หยิบดินขึ้นมาแล้วก็มาวัดว่ามีประมาณสารหนูเท่าไหร
1: ่ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีจริงๆเลยนะครับเพราะว่าคือแบบแรกอะครับบางครั้งต้องรอคิวนะครับกว่าจะได้ผลจากห้องแลบนานตอนนี้นะครับเราสามารถตรวจแล้วก็ถ้าเรามีคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตสามารถตรวจได้เลยในอนาคตมีเครื่องมือแบบนี้เหมือนมือถือสามารถตรวจได้ทันทีเลยครับเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดจริงเลยงั้นขอถามอาจารย์นิดนึงครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับในการที่เรานำนวัตกรรมนี้มาใช้เพราะว่าหลายคนอาจจะลืมคำนึงถึงสารตกค้างโดยเฉพาะสารหนูในดินอันนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างต่อเกษตรกรและต่อผู้บริโภคด้วยครับ
0: ตามที่ผมเรียนคุณทศนะ
1: ครับ
0: ก็คือว่าสารปนเปื้อนเนี่ยโดยส่วนมากเกิดจากยากำจัดวัชพืชก็คือเป็นสารเคมีซึ่งเมื่อใช้นานเข้านานเข้าเนี่ยก็จะปนเปื้อนตกค้างในดิน
1: ครับ
0: ซึ่งพอดินเนี่ยปนเปื้อนด้วยสารเคมีตัวนี
1: ้
0: สารเคมีโดยส่วนมากก็จะเป็นโลหะหนักซึ่งมีอันตรายต่อร่างกายถ้าเราได้รับในปริมาณที่มากพอนะครับจริงๆปริมาณคำว่ามากพอนี่คือนิดหน่อยเลยได้รับก็คือมีโอกาสที่จะไตวายนะครับหรือว่าบางคนก็ท้องเสียเริ่มจากอาการท้องเสียแล้วก็ไปจนถึงไตวายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าดินเนี่ยมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าเราจะสามารถแก้ไขก่อนที่จะทำการเพาะปลูกในครอบสัตว์ไป
1: งั้นอาจารย์พูดถึงสารหนูนะครับสารหนูนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรและมีผลเสียต่อผู้บริโภคหรือเกษตรกรอย่างไรครับ
0: หลักๆสารหนูเนี่ยมีสาเหตุอยู่2ประเภท
1: ครับ
0: ประเภทที่1ก็คือจากมนุษย์ที่เราทำเหมือนที่ผมเรียนไปก็คือว่าก็คือจากสารเคมีที่กำจัดวัชพืช นี่แหละกำจัดแมลงนะครับก็จะตกค้างก็คือก็จะมีส่วนประกอบของสารหนูอยู่ในยาประเภทนั้นอันนี้ คือประเภทที่1นะครับซึ่งมีอันตรายต่อคนนะครับถ้าในกรณีโดยเฉพาะถ้าปลูกในพื้นที่ที่เป็นนึกถึงกรณีที่เราปลูกเป็นยาสูบใช่ไหมครับเราต้องไปสูบสารพิษเข้าร่างกายอย่างเงี้ยนอกจากสารพิษของยาสูบเองแล้วเราก็มีสารหนูเข้าร่างกายด้วยนี่คือประเภทที่1ของต้นตอของสารหนูประเภทที่2เนี่ยสารหนูสามารถเกิดจากธรรมชาติได้นะครับโดยเฉพาะตามแนวภูเขาเดิมนะครับก็คือที่เป็นมีภูเขาไฟพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มีสารหนูที่ปนเปื้อนอยู่ในดินอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่นเดียวกันครับผม
1: งั้นขออนุญาตอาจารย์ยกนวัตกรรมมาดูหน่อยนะครับนวัตกรรมที่อาจารย์บอกว่าเป็นเครื่องเซ็นเซอร
0: ์
1: ว
0: ั
1: ดสารตกค้างในดินโดยเฉพาะสารหนูนี่เป็นอย่างไรครับ
0: เซ็นเซอร์ของเรามีลักษณะเป็นขนาด
1: แต่นี้เราสามารถตรวจด้วยตัวเราเองได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่
1: เพราะฉะนั้นพอมีเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ครับมีเซ็นเซอร์วัดสารตกค้างโดยเฉพาะสารหนูถ้าพื้นที่นั้นมีสารตกค้างเยอะหรือมีสารหนูเยอะเราจะทำอย่างไรหรือเกษตรกรสามารถทำอย่างไรได้คร
0: ับ จริงๆเกษตรกรสามารถปรึกษากับทางกรมพัฒนาที่ดินได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งอยู่ภายใต้ก็เป็นหนึ่งกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ครับ
0: ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมีองค์ความรู้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยแนะนำว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพื่อจะกำจัดหรือว่าลดปริมาณสารที่ตกค้างในดินได้ครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นไพลอต
0: ใช่ถูกต้อง
1: อันดับแรกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คิดว่าอันที่เราจะพัฒนาจนมีจอเนี่ยอ
0: ี
1: กกี่ปีหรืออีกกี่เดือนครับอาจารย
0: ์น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1ปีโดยประมาณ
1: ครับ
0: ผมครับคือโครงการวิจัยนี้เราได้ทุนสนับสนุนจากสวก.นะครับสำนักวิจัยสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับองค์การมหาชนนะครับภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมซึ่งเราก็กำลังจะขอทุนวิจัยเพิ่มเพื่อที่จะมาต่อยอดใหเซ็นเซอร์ตัวนี้กลายเป็นแฮนด์เฮลที่เกษตรกรสามารถใช้ได้ง่ายขึ้นครับผม
1: แล้วมีเกษตรกรได้ใช้นวัตกรรมนี้หรือยังครับถ้าได้ใช้แล้วมีฟีดแบคอย่างไรบ้างครับ
0: เกษตรกรโดยตรงเนี่ยยังไม่ได้ใช้แต
1: ่
0: ว่าเราได้ทำการทดลองกับดินที่เก็บตัวอย่างจาก จากพื้นที่ของเกษตรกรจริงมา
1: ครับ
0: โดยเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางกรมพัฒนาที่ดินนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเขามีเครือข่ายกับเกษตรกรเขาก็จะเอากลุ่มตัวอย่างดินต่างๆนะครับ20 30ตัวอย่างเนี่ยมาลองทดสอบกับตัวเครื่องของเราซึ่งผลออกมา

0: ก็ออกมาตรงกับห้องปฏิบัติการ
1: ครับ
0: ครับสอดคล้องกัน
1: ขออนุญาตถามนิดนึงครับดินที่มีสารตกค้างโดยเฉพาะสารหนูเนี่ยเป็นดินที่ส่วนใหญ่ผลิตอะไรบ้างครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยดินทุกประเภทนะครับก็คือโดยเฉพาะที่เรานิยมใช้สารเคมี

0: เตอร์เอกรัตน์บุญภูงาขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดจริงๆเลยนึกว่าจะเป็นเครื่องใหญ่ๆนะครับแต่ขออนุญาตนะครับอาจารย
1: ์
0: เป็นเครื่องแค่นี้เองนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ USB ได้และนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างแบบแรกนะครับแบบที่2จะมีจออยู่ในตัวเลยคุณสามารถเก็บดินแล้วก็วัดได้เลยครับว่ามีสารตกค้างเฉพาะสารหนูเท่าไหร่ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดจริงๆเลยขอบคุณมากๆเลยครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ซึ่งในช่วงคิดได้ทำได้คุณจะได้พบกับนวัตกรรมดีๆนะครับที่มีประโยชน์ต่อหลายๆภาคเลยวันนี้เราก็ได้เห็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรแล้วนะครับในช่วงต่อไปอาจจะมีประโยชน์ต่อสังคมต่อเยาวชนแต่หมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านสะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
11: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel

0: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ตัวใหญ
3: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับในหัวข้อของหน่วยที่11ที่มีชื่อว่าประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยโดยผู้บรรยายคือผมอาจารย์เอกวีมีสุทธิ์จะได้นะครับความหมายของมันคืออะไรครับหมายถึงเสรีภาพในการแสดงออกหรือเสรีภาพในการพูดเนี่ยจะหมายถึงการแสดงออกที่ครอบคลุมทั้งคำพูดและการกระทําโดยปราศจากข้อจํากัดหรือภัยคุกคามนะครับการพูดและการแสดงออกโดยเสรีภาพสามารถทําความเข้าใจผ่านการแสดงออกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดเสนอต่อใครและคาดหวังจะก่อให้เกิดผลประการใดนะครับจากนิยามนี้เนี่ยเราสามารถกล่าวได้ง่ายๆเลยว่าการแสดงออกหรือเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งคำพูดที่เราเปล่งออกมาเป็นภาษานะครับและมีการเรียบเรียงเป็นประโยคนะครับรวมถึงการกระทำหรือการแสดงท่าทางต่างๆนะครับเช่นการเดินประท้วงก็ดีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็ดีนะครับการที่คุณจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะพบเห็นกันบ่อยนะครับเวลาเรามีการชุมนุมประท้วงกันนะครับเราลองนึกภาพถึงการชุมนุมประท้วงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับคำพูดก็มีการพูดถึงในการปราศัยการประท้วงและในหลายๆครั้งก็จะมีการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะครับทั้งสัญลักษณ์ที่อยู่ในร่างกายของตัวเองและทั้งสัญลักษณ์ที่ทำโดยวัตถุต่างๆนะครับเช่นป้ายประท้วงเป็นต้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันเป็นเสรีภาพที่ไม่ได้ทำเกี่ยวข้องไม่ได้ทำเฉพาะส่วนตัวไม่ได้ทำเฉพาะโดยลำพังเท่านั้นเสรีภาพในการแสดงออกจะสัมพันธ์กับการแสดงออกที่เกิดขึ้นของมนุษย์ที่มีต่อสังคมหรือมีต่อชุมชนนะครับที่มีต่อสังคมหรือต่อชุมชนเนี่ยงั้นดังนั้นหมายความว่ายังไงครับถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยพูดคนเดียวหน้ากระจกนะครับพูดคนเดียวหน้ากระจกหรือคุณร้องเพลงอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันไม่ได้ถือว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเพราะคุณทำอยู่คนเดียวใช่ไหมครับคุณร้องเพลงในห้องน้ำคุณร้องเพลงคนเดียวคุณพูดหน้ากระจกคุณพูดคนเดียวนะครับแต่การแสดงออกที่สอดคล้องกับเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะต้องกระทำในที่ชุมชนที่มีคนมากกว่า1คนนะครับเสรีภาพในการแสดงออกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกันก็คือว่าการแสดงออกต่างๆเนี่ยไม่ควรถูกห้ามหรือมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและทางมาตรฐานทางสังคมนะครับอย่างเข้มงวดนะครับมันหมายความว่ายังไงครับการสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยถ้าเกิดมันมีข้อกีดกันทั้งในเชิงกฎหมายว่าเราไม่สามารถพูดเรื่องอะไรได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่กระทบกับเสรีภาพของตัวมนุษย์เองนะครับหรือในบรรทัดฐานทางสังคมที่แม้จะไม่ได้มีกฎหมาย

ามแต่มีบรรทัดฐานว่าเราควรพูดหรือไม่ควรพูดเรื่องนี้ก็ย่อมกระทบต่อตัวเสรีภาพด้วยเช่นกันนะครับเสรีภาพในการแสดงออกจะสัมพันธ์กับทางกฎหมายนะครับเพราะว่าการใช้สิทธิในการแสดงออกเนี่ยจะกระทำได้นะครับจะมีเสรีภาพได้เนี่ยเราต้องทำได้โดยปราศจากความกลัวหรือการถูกคุกคามนะครับโดยเฉพาะการถูกคุกคามในเชิงกฎหมายนะครับอย่าลืมนะครับเราพูดเราคิดอะไรก็ได้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดหลายคนอาจจะธรรมนูญมาตราที่1นะครับหรือเรียกว่าสั้นๆว่า First Amendment นะครับ First Amendment เนี่ยจะประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนอเมริกันนะครับตามความหมายนี่เลยครับรัฐสภาจะบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการสถาปนาศาสนาหรือห้ามการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาโดยเสรีหรือตัดทอนเสรีภาพในการพูดหรือการพิมพ์โฆษณาหรือสิทธิของประชาชนที่จะรวมชุมนุมกันโดยสงบและที่จะยื่นเรื่องร้องราวร้องทุกข์ต่อรัฐบาลไม่ได้นะครับมาตราในตัวบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่1หรือ First Amendment เนี่ยถือเป็นหัวใจสักสำคัญมากในการประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนอเมริกันนะครับคดีฟ้องร้องต่อศาลก็ดีเอ่ยต่างอะไรต่างๆก็ดีจะมีการอ้าง First Amendment อยู่เสมอว่าในการสิทธิ์ในการชุมนุมต่างๆอะไรเนี่ยคนอเมริกันจะถือว่ามันเป็นสิทธิ์ของตามรัฐธรรมนูญหรือเขาก็จะเรียกว่าเป็น First Amendment ของเขานะครับอันที่2นะครับคือปฏิญญาว่าด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับหรือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า The Universal Declaration of Human Rights นะครับในข้อ19ก็มีประการประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับมิติการความหลากหลายในการกำหนดถึงเสรีภาพในการแสดงออกนะครับมันการแสดงออกมันมีมิติอยู่ทั้งหมด4มิตินะครับมิติภายนอกหมายถึงอะไรครับมิติภายนอกเนี่ยเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิภายนอกในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเสรีภาพในการแสดงออกในที่นี้เนี่ยควรเป็นการแสดงออกที่เราไม่ควรที่จะถูกจำกัดหรือถูกคุกคามในทางร่างกายนะครับคือนึกออกใช่ไหมครับเวลาร่างกายเนี่ยถ้าใครทำอะไรกับตัวร่างกายเนี่ยมันคือการกระทำภายนอกที่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมครับถ้าเกิดมีใครเอาไม้มาตีขุนสิ่งเหล่านี้มันถือว่าเป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพในมิติภายนอกของเรานะครับมิติดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่ามิติภายนอกก็คือเสรีภาพในการแสดงออกของเราและเราเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเราที่ไม่ให้ถูกกระทำหรือถูกคุกคามต่อตัวร่างกายของเราก็คือการทำลายร่างกายของเราก็ดีหรือการขโมยทรัพย์สินของเราก็ดีนะครับอันที่สองคือมิติเสรีภาพในเชิงมิติภายในชีวิตนะครับการประกันสิทธิเสรีภาพมันไม่ใช่แค่การรับรองสิทธิที่จะไม่มีใครทำร้ายร่างกายเราเหมือนมิติภายนอกนะครับแต่ยังรวมถึงการประกันสิทธิเสรีภาพที่อยู่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราเองด้วยนะครับเราลองนึกภาพนะครับถ้ามีใครมาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะครับมีใครมาด่าทอคุณนะครับต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เนี่ยคุณลองนึกภาพแล้วกันนะครับว่าแม้เขาจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายคุณโดยตรงนะครับแต่มันย่อมกระทบต่อเทือนต่อจิตใจของเรานะครับหรือถ้าใครมีการพูดเท็จปล่อยข่าวลือข่าวลวงของคุณเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้กระทบต่อตัวร่างกายคุณนะครับคำพูดเนี่ยมันไม่ได้บาดร่างกายคุณนะครับแต่คำพูดมันบาดและทำร้ายจิตใจคุณนะครับดังนั้นแล้วเสรีภาพเนี่ยเรามนุษย์จึงเลยมีสิทธิ์ที่จะได้รับประกันสิทธิเสรีภาพในมิติภายในชีวิตด้วยนะครับมิติชุมชนก็เป็นการแสดงออกถึงเสรีภาพอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการแสดงออกถึงเสรีภาพมันต้องกระทำในที่ประชุมชนนะครับกระทำในสังคมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณามิติของเสรีภาพในด้านของมิติชุมชนจึงสำคัญเช่นกันนะครับโดยเฉพาะการแสดงออกถึงเสรีภาพในทางการเมืองนะครับหรือการแสดงออกถึงเสรีภาพในทางสังคมนะครับในฐานะที่ประชาชนหรือคนเราเนี่ยถือว่าเป็นสมาชิกของพลเมืองในประเทศนั้นนะครับอันสุดท้ายคือมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณนะครับมนุษย์มีเสรีภาพอันนึงที่เราอาจจะลืมหลงลืมไปก็คือเสรีภาพที่เราจะสามารถแสดงออกและความพยายามที่เราจะมีเสรีภาพในการแสวงหาความจริงในเรื่องต่างๆด้วยนะครับมนุษย์เรายังมีเสรีภาพในการแสดงหาความจริงทั้งความจริงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราในเชิงปรัชญาก็ดีในเชิงหลักธรรมทางศาสนาก็ดีรวมถึงการแสดงหาความจริงในเหตุการณ์ต่างๆนะครับเสรีภาพมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณในที่นี้ก็ครอบคลุมรวมถึงเสรีภาพที่เราจะสามารถแสวงหาความจริงจากการกระทำของรัฐต่างๆที่มีการปิดบังซ่อนเร้นด้วยนะครับต่อมานะครับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีต่อเด็กนะครับการปราศจากเต้านมของผู้หญิงในกรณีผู้ป่วยนี้มันไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่เป็นผู้หญิงนึกออกใช่ไหมครับถึงแม้คุณจะโดนตัดเต้านมไปแล้วเนี่ยมันไม่

มายความว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่เป็นผู้หญิงอีกนะครับหรือผู้ชายบางคนเนี่ยคือไม่ได้มีมัดกล้ามที่แน่นหรือสุเพศภาวะหรือเพศสภาพหมายถึงอะไรครับเพศภาวะเนี่ยหรือเพศสภาพเนี้ยประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับมันหมายถึงบทบาทความเป็นเพศที่ถูกกำหนดหรือถูกประกอบสร้างโดยสังคมนะครับถูกหล่อหลอมโดยธรรมเนียมประเพณีโครงสร้างอำนาจและกลไกทางสังคมต่างๆที่บอกว่าเพศชายคนเป็นอะไรและเพศหญิงตัวเป็นอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการนิยามอัตลักษณ์ทางเพศนะครับแนวคิดเรื่องเพศสภาพหรือเพศมิติเนี่ยเชื่อว่าสังคมเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวกำหนดว่าเพศเนี่ยชายมันควรเป็นยังไงและเพศหญิงมันควรเป็นยังไงนะครับตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดที่ดีสุดผู้ชายต้องใส่กางเกงผู้หญิงต้องใส่กระโปรงถูกใช่ไหมครับสิ่งนี้ที่พอสังคมบอกว่าผู้ชายต้องใส่กางเกงและผู้หญิงต้องใส่กระโปรงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมยอมสังคมกำหนดขึ้นมานะครับว่าทำไมผู้ชายต้องใส่ทำไมผู้หญิงใส่กางเกงไม่ได้อะนึกออกใช่ไหมครับอย่างในหลายกรณีเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเนี่ยในหลายสถานที่เนี่ยเขาห้ามผู้หญิงไม่ให้ใส่กางเกงนะครับหรือในกรณีก็จะมีข้อวิจารณ์กันในสังคมบางคนที่อาจจะโบราณว่าผู้หญิงใส่กางเกงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สังคมหล่อหลอมทั้งนั้นนะครับทำไมเราถึงผู้หญิงใส่กางเกงไม่ได้นะครับหรืออีกตัวอย่างนึงที่ชัดเจนคือเรื่องอาชีพนะครับผู้ชายต้องเป็นทหารผู้หญิงจะต้องเป็นพยาบาลอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างในการหล่อหลอมเรื่องอาชีพด้วยเช่นกันนะครับอีกประเด็นนึงคือเรื่องเพศวิถีเพศวิถีเน้นอะไรครับเพศวิถีจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศหรือการเสพสมทางเพศนะครับว่าคุณมีรสนิยมแบบไหนนะครับรักเพศตรงข้ามชายรักหญิงหญิงรักชายรักสองเพศผู้ชายรักทั้งผู้ชายและรักผู้หญิงนะครับหรือการรักเพศเดียวกันชายกับชายหญิงกับหญิงนะครับความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คืออะไรครับในสังคมมันควรจะเน้นย้ำว่าความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเราควรจะสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่เท่าเทียมกันนะครับว่าชายและหญิงควรมีสถานะที่เท่าเทียมกันทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจและการเมืองนะครับต่อมานะครับการลดและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นเราต้องมีการลดหรือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นทางตรงและสิ่งที่เกิดขึ้นทางอ้อมนะครับทางตรงในที่นี้คืออะไรคือการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศว่าในทางตรงเนี่ยก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องไม่ถูกกีดกันโดยตรงจะไม่ต้องมีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อะไรบางอย่างที่จะกีดกันเพศใดเพศหนึ่งนะครับเช่นการบอกว่าผู้หญิงไม่ควรเข้าเรียนในโรงเรียนอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับการเลือกปฏิบัติทางอ้อมคืออะไรคือมันจะมีการเลือกปฏิบัติบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมสิ่งเหล่านี้ก็ควรที่จะถูกขจัดไปด้วยนะครับต่อมานะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็มีลักษณะแบบนี้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถานะในการรับรองประกันสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงเนี่ยดีกว่าประเทศอื่นๆก็จริงนะครับแต่สถานะทางกฎหมายในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการบ่งบอกว่าผู้หญิงไทยในหลายๆยุคเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอิสระนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ครอบครองอำนาจอิสระของผู้หญิงนะครับสถานะทางสังคมและในทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงมีสถานะดีก็จริงนะครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในด้านการมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะครับและผู้หญิงยังใช้เผชิญประเด็นภัยคุกคามทางด้านร่างกายนะครับการทำลายร่างกายผู้หญิงในครัวเรือนก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับต่อมานะครับกลุ่มคนเพศเดียวกันก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับในการยอมรับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับทั้งในระดับนานาชาตินะครับแต่สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับในประเทศไทยก็มีปัญหาแบบเดียวกันนะครับแต่สถานะของประเทศไทยนั้นก็ยังดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยสถานะ LGBT ในประเทศไทยของเราเนี่ยมันก็เกิดสถานการณ์หนึ่งที่ว่าสังคมไทยสามารถอดกั้นต่อการมีอยู่ของ LGBT นะครับแต่ปฏิเสธในการที่ทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเราอาจจะยินยอมที่จะมี LGBTในสังคมได้แต่เราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ยินยอมที่จะมีลูกหรือญาติที่จะเป็น LGBT แบบนี้นะครับสถานการณ์ลงโทษประหารชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีโทษลงโทษประหารชีวิตอยู่นะครับซึ่งความหมายของการลงโทษประหารชีวิตก็คือหมายถึงว่าเป็นการลงโทษที่ให้ประหารชีวิตผ่านคำพิพากษาว่าผู้กระทำนั้นมีความผิดจริงทางอาญาและต้องได้รับโทษประหารชีวิตนะครับการลงโทษประหารชีวิตจึงแตกต่างกันกับการฆ่าหรือการลงโทษที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะการประหารชีวิตหมายถึงการฆ่าโทษที่ถูกกฎหมายและผ่านกระบวนการอย่างชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องการลงโทษประหารชีวิตก็เป็นประเด็นอยู่ว่ามันมีการลงโทษประหารชีวิตเป็นประเด็นที่ขัดกับมนุษยธรรมหรือเปล่าเพราะเป็นการที่รัฐเนี่ยทำหน้าที่ในการพรากชีวิตของคนอื่นนะครับทำหน้าที่ในการพรากชีวิตของ

คนอื่นนะครับในหลายๆประเทศและในสถานการณ์รอบโลกจึงพยายามที่จะบรรเทาหรือพยายามลดการลงโทษประหารชีวิตลงนะครับหรือบางประเทศก็มีการยกเลิกไปเลยนะครับการลงโทษประหารชีวิตถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ที่ใช้ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะรัฐถือว่ามีความชอบธรรมสูงในการใช้ความรุนแรงที่มีต่อประชาชนนะครับสถานการณ์การลงโทษประหารชีวิตในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับประเทศส่วนใหญ่ลดโทษยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตไปแล้วนะครับแต่มีบางประเทศเนี่ยที่ยังคงโทษอยู่นะครับมีประเทศที่คงบทลงโทษอยู่ทั้งหมด56ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแต่ประเทศส่วนใหญ่ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดทางอาญาไปแล้วอยู่106ประเทศนะครับการลงโทษประหารชีวิตในประเทศที่ยังมีอยู่เนี่ยยังพบว่ามีการลงโทษที่ขาดมนุษยธรรมนะครับเช่นการประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณะนะครับรวมถึงการดำเนินการลงโทษประหารชีวิตโดยขัดกับหลักสุพนิติกระบวนหรือกระบวนการที่อันควรตามกฎหมายนะครับอย่างเช่นว่าเป็นการตัดสินคดีที่ไม่ยุติธรรมก็ดีมีกระบวนการทางกฎหมายที่มันไม่โปร่งใสก็ดีนะครับสถานการณ์ลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับเรายังเป็นประเทศที่มีการลงโทษประหารชีวิตอยู่นะครับและสาธารณชนเนี่ยยังมีความเห็นที่เห็นด้วยกับการคงโทษประหารชีวิตไว้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ในการลงโทษประหารชีวิตในบ้านเราเนี่ยจึงยังเป็นข้อถกเถียงทั้งในทางวิชาการและสาธารณะหรือว่าประเทศเราควรจะยกเลิกบทลงโทษประหารชีวิตหรือเปล่าแม้จะมีการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนว่าเราควรที่จะพยายามทบทวนในการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตนะครับแต่ทัศนคติของสาธารณชนเนี่ยยังมีความรู้สึกว่ายังเห็นด้วยต่อการมีลงโทษประหารชีวิตอยู่ทั้ง3ประเด็นนะครับทั้งเรื่องการเสรีภาพในการแสดงออกความหลากหลายทางเพศและการลงโทษประหารชีวิตเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในการถกเถียงและในการพิจารณาด้านประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยของประเทศไทยนะครับขอบคุณนะครับ เรามาเริ่มกันที่คำถามกันดีกว่าไหมครับเราอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายถึงแนวคำถามคำตอบเรื่องประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยนะครับว่าเวลาเราอ่านหน่วยนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอโจทย์อะไรบ้างในการตอบข้อสอบนะครับมีหลายประเด็นที่อาจารย์อยากจะเน้นย้ำนะครับแต่ว่าข้อสอบของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะออกเนื้อหาจากหน่วยนะครับตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ในแต่ละหน่วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็ขอแนะนำให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเวลาอ่านขอให้อ่านหน่วยอย่างละเอียดนะครับแล้วเวลาอ่านอย่าอ่านเฉยๆนะครับขอให้นักศึกษาทำสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยด้วยลายมือและด้วยความเข้าใจของตัวเองนะครับเพราะสิ่งนี้มันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจตัวเนื้อหาสาระและสามารถตอบข้อสอบได้นะครับผมขอยกตัวอย่างแนวคำถามสัก3คำถามนะครับจาก3ประเด็นที่อธิบายไปข้างต้นนะครับคำถามเรื่องเกี่ยวกับการแสดงออกถึงเสรีภาพนะครับเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเราลองดูโจทย์กันนะครับนายชัยพรกล่าวหานายณัฐพรว่ามีความผิดนายชัยพรกล่าวหานายณัฐพรว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างไม่มีจริยธรรมจนนายชัยพรเสียชื่อเสียงทำให้นายณัฐพรโกรธจนทำร้ายร่างกายนายชัยพรจนเสียชีวิตพฤติกรรมของนายชัยพรขัดกับมิติเสรีภาพข้อใดนะครับถ้าเราดูโจทย์เราตัดข้อจอจานออกแน่นอนนะครับมิติทางจริยธรรมทางศีลธรรมไม่มีนะครับมิติเสรีภาพมีอยู่4นะครับภายนอกภายในชีวิตมิติชุมชนและมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณนะครับคำถามคือนายชัยพรเนี่ยขัดกับมิติข้อใดถ้าเฉลยก็คือข้อขอไข่มิติภายในชีวิตเพราะไฮไลท์สำคัญมันอยู่ที่ว่ากล่าวหาว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างไม่มีจริยธรรมซึ่งมิติภายในชีวิตเนี่ยมันเน้นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่เกิดขึ้นจากภายในร่างกายของเรานะครับอย่างที่ผมอธิบายไปว่าถ้าเป็นมิติภายนอกมันคือการคุ้มครองเสรีภาพที่เกิดขึ้นกระทบต่อตัวร่างกายของเราแต่มิติภายในมันจะในเรื่องจิตใจของเรานะครับฉลายข้อขอไข่นะครับข้อ2นายสหภาพมีผมยาวและใบหน้าสวยจนทำให้ใครหลายคนกล่าวว่าเขามีหน้าตาคล้ายผู้หญิงทำให้บางครั้งผู้หญิงหลายคนไม่สนใจที่จะคบหากับนายสหภาพเพราะคิดว่ารูปร่างและทรงผมบ่งบอกถึงความสนใจทางเพศของเขาแม้ว่านายสหภาพจะมีรสนิยมทางเพศชอบเพศตรงข้ามก็ตามข้อความดังกล่าวสะท้อนปัญหาในมิติทางเพศด้านไหนมากที่สุดอาจารย์สอนเรื่องมิติทางเพศไป3ด้านเนาะ
ทั้งเรื่องเพศเรื่องเกี่ยวกับเพศกําเนิดนะครับนะครับเรื่องเพศหรือเพศกําเนิดนะครับที่เป็นเพศที่เกิดขึ้นในทางชีววิทยานะครับเรื่องเพศสภาพที่กําหนดบทบาทนะที่สังคมมีส่วนในการกําหนดบทบาทหน้าที่ว่าใครควรเป็นชายและใครควรเป็นหญิงนะครับและเรื่องเพศวิถีคือรสนิยมทางเพศนะครับจากประโยคนี้ผมพูดถึงสถานการณ์เนาะว่าร่างกายของนายสหภาพเนี่ยคล้ายผู้หญิงนะครับแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้หญิงหลายคนไม่สนไม่คบหากับนายสหภาพเพราะว่ารูปร่างเขาเนี่ยมันน่าจะบ่งบอกการกระทำส่งความสนใจทางเพศนะครับประเด็นเหล่านี้การที่หลายคนเนี่ยไม่สนใจคบหานายสหภาพเนี่ยมันเป็นประเด็นในทางสังคมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้จึงเฉลยว่าขอขวายว่าเพศสภาพส่งผลกระทบต่อประเด็นปัญหาในด้านมิติทางเพศนะครับเพราะว่าผู้หญิงคิดว่านายสหภาพเนี่ยรูปร่างเหมือนผู้หญิงก็คงคิดว่านายสหภาพชอบผู้ชายนะครับแต่ความจริงแล้วสหภาพเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงนะครับแต่สังคมดันไปคิดอย่างนั้นดันคิดเป็นตรงกันข้ามนะครับข้อสุดท้ายนายสมบัติถูกจับกุมในคดียาเสพติดในคดีฆาตกรรมภรรยาของตนต่อมาศาลจึงได้ตัดสินว่าเขามีความผิดในคดีฆาตกรรมโดยกระไตรตรองไว้ก่อนและได้ตัดสินให้นายสมบัติรับโทษประหารชีวิตแต่ต่อมามีหลักฐานใหม่ชี้ว่านายสมบัติไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุฆาตกรรมจากข้อความดังกล่าวแสดงว่าการลงโทษประหารชีวิตนายสมบัติมีปัญหาในองค์ประกอบข้อใดนะครับนะครับเฉลยคือข้อนี้ครับผู้กระทำความผิดมีความผิดทางอาญานะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเราดูจากข้อความในสมบัติเนี่ยคือโดนจับกุมข้อหาฆาตกรรมศาลตัดสินประหารชีวิตแต่หลักฐานใหม่แสดงให้เห็นว่านายสมบัติไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตัวเขาไม่ได้ความผิดไงพอตัวเขาไม่มีความผิดแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาดังนั้นประเด็นปัญหาในข้อนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือข้อกอไก่นะครับทำไมขอไข่กับคอควายมันไม่เกี่ยวข้องขอไข่เนี่ยผู้รับผิดต้องรับตัดสินว่ามีความผิดทางอาญานะครับโอเคมันอาจจะมีการบอกก็จริงแต่มันไม่ใช่เป็นสาระสำคัญหลักข้อนี้ประเด็นปัญหาสาระสำคัญหลักก็คือบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่กรรมเหตุแต่ถูกตัดโทษตัดสินประหารชีวิตแสดงว่ามันไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าผู้กระทำความผิดกระทำความผิดทางอาญาดังนั้นข้อกฎหมายจึงเข้าองค์ประกอบข้อนี้มากที่สุดนะครับสามข้อนี้เป็นตัวอย่างของโจทย์ในการออกข้อสอบในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับในหน่วยที่11ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอันก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยสามารถอ่านโจทย์สามารถอ่านเนื้อหาให้เข้าใจและขอให้ทุกท่านเนี่ยลองฝึกทำโจทย์ต่างๆที่นักศึกษาจำเป็นที่ต้องใช้ในการสอบนะครับและอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีในการสอบและในการเข้าใจประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยตามเนื้อหาในโจทย์นี้ด้วยนะครับอาจารย์ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ดีค่ะนักศึกษาที่รักวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพและแนวโน้มการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยค่ะนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่3ตอนค่ะนะคะตอนที่1จะเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยนะคะในตอนที่2จะพูดถึงการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของต่างประเทศนะคะแล้วตอนที่3จะพูดถึงอนาคตของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยค่ะเรามาดูตอนที่1กันก่อนนะคะตอนที่1ในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยจะมีเนื้อหานะคะเรื่องของสภาพการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเด็กกับปัญหาเรามาดูในเรื่องของสภาพการใช้นวัตกรรมก่อนนะคะในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับเด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูมีบทบาทสำคัญในการที่จะใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กให้เหมาะสมกับวัยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นครูคนแรกของลูกอยู่กับลูกมาตั้งแต่แรกรู้จักลูกดีที่สุดนะคะมีบทบาทสำคัญในการที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กนะคะแต่ในสภาพการปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าพ่อแม่ส่วนมากเนี่ยออกไปทำงานเด็กก็จะอยู่กับปู่ย่าตายายเนาะปู่ย่าตายายก็จะให้เล่นมือถือจะให้เล่นแท็บเล็ตนะคะเพราะฉะนั้นสื่อเทคโนโลยีที่ทางบ้านใช้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายก็จะเป็นเรื่องของมือถือเรื่องของแท็บเล็ตนะคะแต่ถ้าเป็นชนบททางไกลที่ไม่มีสัญญาณอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหนังสือนิทานนะคะในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีพวกนี้ส่วนมากผู้ปกครองก็จะมุ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้านโดยเฉพาะเรื่องของสมองนะคะแล้วก็จะใช้พวกนี้ในการที่จะหาข้อมูลในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับเด็กผลการวิจัยออกมานะคะถึงสภาพการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่บ้านที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้เนี่ยนะคะปรากฏว่าใช้พวกมือถือเนี่ยเยอะมากให้เด็กแล้วที่น่าแปลกใจมากๆเลยก็คือว่าผลการวิจัยออกมาว่าเด็กแรกเกิดจนถึง2ปีเนี่ยใช้มือถือใช้สื่อนวัตกรรมมากกว่าเด็ก3ถึง6ปีซึ่งตอนแรกฟังก็รู้สึกงงๆแต่พอนึกอีกทีเด็ก3ถึง6ปีเข้าไปโรงเรียนแต่เด็กเล็กเนี่ยอยู่ที่บ้านพ่อแม่อยากจะทำงานก็ยื่นมือถือให้ลูกนะคะสภาพการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีของคุณครูนะคะคุณครูส่วนมากเลยเนี่ยนะคะก็จะพยายามที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผลงานวิจัยออกมาว่าคุณครูที่มีอายุต่างกันนะคะมีระดับการศึกษาต่างกันมีประสบการณ์การสอนต่างกันเนี่ยจะมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แตกต่างกันด้วยนะคะส่วนมากเลยคุณครูจะใช้สื่อประกอบหน่วยการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยประเภทของสื่อที่คุณครูใช้มากที่สุดเลยส่วนมากจะเป็นวัสดุนะคะก็คือสิ่งของสิ้นเปลืองที่อยู่ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือการเล่นตามมุมนะคะจะใช้มากลองลงมาก็จะเป็นวิธีการวิธีการก็คือพวกวิธีสอนทั้งหลายวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหลายเพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านครูส่วนมากครูจะผลิตสื่อแล้วก็ใช้เองมากนะคะแต่พวกสื่อดิจิทัลพวกเนี้ยนะคะพวกของการใช้YouTube เรื่องของแอปพลิเคชันพวกคลิปวิดีโอเนี่ยคุณครูจะใช้น้อยกว่าสื่อที่ผลิตกันขึ้นมาเองนะคะผลงานวิจัยระบุว่าเด็กชอบสื่อที่คุณครูเอามาใช้นะคะแต่ขณะเดียวกันคุณครูก็ต้องการที่จะพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูปัญหาการใช้นะคะปัญหาการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีปัญหาประการแรกเลยเรื่องของการขาดงบประมาณค่ะ
ทางกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณไปทางโรงเรียนไม่เพียงพอทำให้คุณครูไม่สามารถจะจัดทำสื่อได้ตามที่ตัวเองต้องการมีคุณครูบางคนนะคะเสียสละออกเงินเองค่ะ

ออกเงินเองและพูดจริงๆในการทำสื่อปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเนี่ยคอมพิวเตอร์ช่วยได้หมดเลยนะคะประการที่สองคุณครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสื่อการสอนค่ะคุณครูยังมุ่งที่จะพัฒนาสื่อทั้งที่เด็กวัยนี้เขาจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากสื่อที่เป็นของจริงนะคะเวลาที่สอนอย่างเช่นสอนเรื่องหน่วยตัวเราสอนอวัยวะเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยคุณครูก็ยังอุตส่าห์ไปวาดภาพเด็กมีอวัยวะต่างๆจริงๆคุณครูสามารถใช้ตัวเด็กได้เลยนะคะบอกเลยให้เด็กชี้อวัยวะส่วนต่างๆหรือจะสอนดอกไม้คุณครูก็ไปวาดรูปดอกไม้คุณครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะว่าสื่อที่เป็นของจริงเนี่ยเป็นสื่อที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดสำหรับที่จะเอามาใช้กับเด็กครูจะต้องคัดเลือกสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็จะต้องพยายามที่จะผลิตหรือใช้สื่อที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กนะคะเด็กวัยนี้ชอบสื่อที่มี movement ที่เคลื่อนไหวได้เป็นสื่อที่เด็กต้องลงมือทำไม่ใช่นั่งดูเฉยๆหรือนั่งฟังเฉยๆเด็กไม่ชอบนะคะและสื่อจะต้องแข็งแรงทนทานเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะทำไมคะเขาชอบทำพอทำแล้วถ้าเขาทำสื่อของคุณครูเสียเขาจะรู้สึกผิดแล้วทีนี้เขาจะไม่กล้าจับสื่อของคุณครูอีกเลยนะคะเวลาทำสื่อที่จะให้เด็กเล่นหรือเด็กได้ทำได้ลงมือทำกับสื่ออันนั้นนะคะอย่างหุ่นมืออะไรพวกนี้ก็ต้องแข็งแรงนะคะทนทานเคลื่อนไหวได้นะคะการผลิตสื่อของครูในภาพรวมแล้วยังไม่เพียงพอนะคะยังไม่เพียงพอและคุณครูก็ยังขาดความเชื่อมั่นในการผลิตสื่ออย่างเช่นถ้าคุณครูจะต้องใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยเนี่ยคุณครูไม่รู้ค่ะว่าจะไปหาภาพได้ที่ไหนจะไปหาตัวอักษรได้ที่ไหนหรือจะไปแอปไหนที่เขาจะแนะนำเรื่องของการผลิตหรือการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตสื่อตรงนี้ครูยังขาดครูยังต้องการการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาช่วยให้คำแนะนำนะคะในการที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลนะคะหรือมาให้ข้อเสนอแนะในการผลิตสื่อที่จะเอาไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของปัญหาในการใช้สื่อเพราะฉะนั้นในเรื่องในตอนที่ 5.1 นี้นะคะเราจะพูดถึงสภาพปัญหาและก็เรื่องของสภาพการใช้สื่อของพ่อแม่ผู้ปกครองและก็คุณครูค่ะทีนี้เรามาดูนะคะสภาพของการวิจัยการวิจัยทางด้านนวัตกรรมสภาพการวิจัยทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาสิ่งที่คุณครูทำวิจัยการหรือนักวิชาการหรือนักศึกษาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาทำกันถ้าร่างกายก็จะพูดถึงกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กก็จะมุ่งเรื่องของการเล่นเครื่องเล่นสนามการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางกล้ามเนื้อเล็กก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมศิลปะทางด้านอารมณ์จิตใจเราก็จะมุ่งที่จะพัฒนาให้เด็กได้รับรู้อารมณ์ตนเองนะคะอารมณ์คนอื่นควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้วก็สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมก็จะใช้พวกนิทานค่ะใช้พวกนิทานสถานการณ์จำลองเอามาใช้ในการพัฒนานะคะทางด้านสังคมนี่เราจะมองเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นการเคารพในกฎเกณฑ์กติกาสังคมตรงนี้การวิจัยส่วนมากจะใช้การจัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กร่วมกันเป็นกลุ่มจะดูว่าเด็กสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ไหมนะคะสามารถปรับตัวได้ไหมดูพฤติกรรมสังคมเชิงบวกเรื่องของการช่วยเหลือการอดทนการรอคอยพวกนี้นะคะเป็นการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาค่ะหรือบางคนก็อาจจะใช้การเล่นพื้นบ้านเอามาเล่นแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมถ้าในเรื่องของสติปัญญาจะในเรื่องของภาษาเรื่องของการคิดการคิดสร้างสรรค์วิจัยที่ทำส่วนมากจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาจินตนาการเรื่องของนิทานจะใช้พัฒนาเรื่องของภาษาถ้าเรื่องของการคิดนะคะจะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาสถานจำลองหรือเกม

นะคะหรือวัสดุพื้นบ้านหรือวัสดุเหลือใช้อันนี้ก็เอามาพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานให้กับเด็กได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของตอนที่1นะคะเรื่องของการใช้เป็นสภาพการใช้ปัญหาการใช้และก็สภาพการวิจัยค่ะในตอนที่2นะคะจะพูดถึงการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กของต่างประเทศต่างประเทศในตอนที่2นี้ก็จะเป็นประเทศในกลุ่มเอเชียนะคะกับประเทศยุโรปในกลุ่มยุโรปเรามาดูนะคะในการในกลุ่มเอเชียว่าเขามีแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยียังไงมีที่เราพูดถึงก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็สิงคโปร์นะคะญี่ปุ่นนี้จะเน้นเรื่องของการใช้สื่อที่เป็นประเภทวัสดุและวิธีการเขาจะไม่ค่อยใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีนะคะส่วนมากจะเน้นให้เด็กได้ลงมือทำอย่างเช่นให้เด็กทำงานศิลปะนะคะให้เด็กได้เล่นญี่ปุ่นนี่จะเด่นเรื่องของการใช้วิธีการสอนที่จะให้เด็กมีระเบียบวินัยนะคะหรือการทำงานร่วมกันจะไม่ให้ความสำคัญกับสื่อกับแอปพลิเคชันอะไรเลยจะให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เล่นนะคะได้อยู่กับธรรมชาติมากกว่านะคะในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็จะคล้ายๆญี่ปุ่นจะเน้นเรื่องของวัสดุเรื่องของวิธีการการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาอย่างเช่นจำลองเป็นตลาดนัดเป็นโรงพยาบาลนะคะให้เด็กได้เรียนรู้การไปสถานที่เหล่านี้ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเด็กนะคะให้เด็กได้ปรับตัวที่จะอยู่ในสังคมให้เด็กมีทักษะชีวิตนะคะเกาหลีใต้ก็ไม่เน้นคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันแต่ในขณะที่สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยจะให้เด็กได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะจะให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยผสมผสานกับการใช้วัสดุวิธีการพวกศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนะคะอาจจะมีเกมเน้นเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของการคิดให้กับเด็กให้เด็กได้ทำศิลปะพัฒนากล้ามเนื้อเล็กนะคะสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเน้นให้เด็กได้สำรวจทดลองใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะให้เขาจะเน้นให้เด็กได้คิดเชิงบวกกับตนเองนะคะในกลุ่มเอเชียน่ะสิงคโปร์เนี่ยจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กขณะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นี้ไม่เน้นตรงนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูในกลุ่มประเทศยุโรปนะคะยุโรปก็จะมีฟินแลนด์มีอังกฤษแล้วก็มีเยอรมันฟินแลนด์นี่เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าประชาชนมีความสุขที่สุดในโลกแล้วการจัดการศึกษาของฟินแลนด์เนี่ยนะคะติดระดับท็อป10อยู่ระดับต้นๆของโลกเลยนะคะฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมากนะคะเขาจะมุ่งให้เด็กเล่นมากที่สุดจะไม่เน้นอ่านออกเขียนได้เลยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่เคยคาดหวังว่าลูกไปโรงเรียนอนุบาลแล้วจะอ่านออกเขียนได้ฟินแลนด์นี่จะเน้นให้เด็กเล่นเป็นหลักเลยจะจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะให้เด็กออกมาเล่นข้างนอกนะคะให้เด็กได้มีของเล่นเครื่องเล่นได้จินตนาการได้คิดสร้างสรรค์ให้เด็กทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล่นเป็นรายบุคคลแล้วเขาก็ยังจัดพื้นที่สำหรับที่จะให้ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เขายังใช้อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นสนามจะให้เด็กได้เล่นในสนามเด็กเล่นเนี่ยเยอะมากให้เล่นข้างนอกนะคะจัดพื้นที่ครูจะทำงานร่วมกับเด็กนะคะจะทำงานร่วมกับเด็กไม่ใช่แค่คอยสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็กเท่านั้นแล้วครูเวลาให้เด็กเล่นเนี่ยค่ะไม่ใช่กลุ่มเดียวลงจะหลายๆกลุ่มลงแล้วครูที่ดูแลเด็กพวกนี้นะคะเขาก็จะมาทำงานร่วมกับเด็กไม่ใช่เฉพาะร่วมกับเด็กในห้องเราเท่านั้นห้องอื่นเขาก็ทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้น
การจัดสภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนในระดับปฐมวัยเนี่ยทางฟินแลนด์เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากเลยในสื่อประเภทวิธีการฟินแลนด์จะมุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้จักตนเองได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะได้สืบค้นข้อมูลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือจะสัตว์สภาพแวดล้อมไว้ให้แล้วเด็กก็จะไปด้วยความที่เด็กวัยนี้เขาชอบสำรวจชอบค้นคว้าชอบศึกษาอยู่แล้วเขาก็จะไปสำรวจนะคะคุณครูก็จะพยายามให้เขาได้สืบเสาะหาความรู้แล้วก็หาข้อสรุปให้ได้นะคะแต่สภาพแวดล้อมที่จัดเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยและก็เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นจะมีคุณครูอยู่ด้วยตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะเด่นของฟินแลนด์ของอังกฤษนะคะของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะเน้นพวกวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นเรื่องของการให้เด็กได้เล่นบล็อกค่ะบล็อกของเขาเนี่ยจะมีรูปทรงที่มันแตกต่างหลากหลายรูปทรงเรขาคณิตมีขนาดต่างๆมีสีต่างๆการเล่นบล็อกจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้ขณะเดียวกันหนังสือนิทานเขาก็มุ่งเน้นให้ความสำคัญนะคะเวลาจัดกิจกรรมเนี่ยเขาจะอย่างของอังกฤษเนี่ยเขาจะเอาตัวหลักสูตรเป็นตัวตั้งแล้วก็พยายามจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสื่อประเภทที่เป็นวิธีการที่ประเทศอังกฤษใช้เนี่ยนะคะก็จะมุ่งเน้นให้เด็กได้สำรวจได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้สัมผัสกับธรรมชาติให้เด็กออกมาอยู่ข้างนอกฟังเสียงธรรมชาติได้สืบค้นข้อมูลตามสภาพแวดล้อมที่จัดไว้ให้นะคะมีการให้เล่นหนังสือนะคะให้เล่นกับหนังสือได้ใช้จินตนาการประเทศเยอรมนีก็เช่นเดียวกันนะคะเขาจะเน้นเรื่องของการให้เด็กได้เล่นบล็อกเขาเชื่อว่าเยอรมนีนี่จะเป็นต้นแบบของการเล่นนะคะเขาเชื่อว่าเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นเขาจะให้เด็กได้เล่นได้แสดงออกอย่างอิสระนะคะในขณะที่อเมริกานี้เป็นประเทศใหญ่ประกอบด้วย50รัฐมีวอชิงตันดีซีเป็นเมืองหลวงจะเป็นคนกำหนดวัตถุประสงค์หลักของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มลรัฐต่างๆเนี่ยเป็นคนเอาไปประยุกต์เองว่าจะจัดยังไงนะคะวิธีการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกานะคะเขาจะให้เด็กเนี่ยค่ะมันจะมีความหลากหลายมากเนื่องจากมันมี50รัฐนะคะแต่ละรัฐมันจะเริ่มตั้งแต่ให้เด็กอยู่กับธรรมชาติเล่นกับอุปกรณ์ของเล่นเครื่องเล่นไปจนถึงการใช้คอมพิวเตอร์การใช้สื่อดิจิทัลแต่อเมริกาเนี่ยเขาจะตั้งเป้าหมายไว้เลยนะคะรัฐบาลกลางจะตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเมื่อเด็กขึ้นประถมเด็กจะต้องสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาคอมพิวเตอร์มาให้เด็กเล่นเหมือนกับเตรียมความพร้อมสร้างความสนใจให้กับเด็กให้เด็กหัดเปิดหัดปิดอะไรประเภทนี้นะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเล่นมีการใช้นะคะเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้คุ้นเคยซึ่งทางอเมริกาเขามีความเชื่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะมันจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้นะคะจะเห็นได้ว่าในตอนที่2ในสัปดาห์ที่11ก็จะมีทักษะอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือทักษะที่เป็นกลุ่ม 3R เรื่องของการอ่านการเขียนการคิดเลขและก็ทักษะในกลุ่ม 7C ซึ่งเป็นทักษะที่มุ่งเน้นเรื่องของการคิดในการที่เราจะพัฒนาคุณลักษณะหรือทักษะที่จำเป็นในสัปดาห์ที่21ให้กับเด็กนะคะเราจำเป็นจะต้องพิจารณาสื่อที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอันนี้ซึ่งทั้งนวัตกรรมทั้งสื่อและเทคเด็กต้องเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์ interactive media นะคะสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้สื่อเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้หรือเด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์สื่อนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณานะคะในอนาคตสื่อ interactivemีความสำคัญอย่างยิ่งและในปัจจุบันนี้เราก็เริ่มที่จะ move ไปถึงตรงนี้แล้วนะคะจะไม่ใช่สื่อแค่ให้เด็กได้ดูหรือให้ฟังเสียงอย่างเดียวไม่ใช่ละแต่เด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อพวกนี้ทักษะที่เราต้องการจะให้เกิดในศตวรรษที่21เนี่ยเวลาที่เราพัฒนาสื่อเราควรจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นเกณฑ์นะคะทีนี้ในการที่เราจะ ใช้นัตกรรมและสื่อนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็กในอนาคต
คนที่จะใช้ก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองและ

ิวเตอร์ไหมควรจะเข้าถึงแท็บเล็ตไหมตอนนี้มันไม่มีทางเลือกละมันต้องเข้าละสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเตรียมตัวก็คือจะต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองนะคะให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับสื่อที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยว่าเด็กในวัยนี้ควรจะใช้สื่ออะไรควรจะใช้สื่ออย่างไรและควรจะใช้นานแค่ไหนกำหนดเวลาให้เขาดูสักแค่ไหนมันถึงจะเหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องทำเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้สื่อมีอิทธิพลกับชีวิตของเด็กมากนะคะแล้วมันก็มีผลกระทบทางลบกับเด็กมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นเรื่องของภาษาเรื่องของการคิดเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวพวกเนี้ยมาจากสื่อทั้งนั้นเลยนะคะในส่วนของคุณครูเองนะคะในการใช้สื่อในอนาคตตั้งแต่ช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยครูไม่มีทางเลือกละค่ะครูที่อายุเยอะๆจะบอกว่าครูไม่เก่งไม่ได้แล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสอนเด็กออนไลน์แม้แต่เด็กปฐมวัยเราก็ออนไลน์นะคะหรือใช้สื่อออนดีมานด์ให้กับเด็กนะคะตอนนี้คุณครูจะต้องพัฒนาตนเองค่ะนะคะใช้ให้เหมาะสมกับเด็กนะคะพยายามที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะใช้ซอฟต์แวร์ที่จะเอามาช่วยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อพวกนี้นะคะสิ่งที่คุณครูจะใช้ได้คืออาจจะมาวางไว้ในมุมเล่นแล้วก็ให้เด็กได้ใช้ร่วมกันเทคเทิร์นกันซึ่งอันนี้คุณครูจะสามารถควบคุมเรื่องของโปรแกรมที่เด็กใช้ได้ควบคุมเรื่องของเวลาให้เด็กใช้ได้นะคะอันนี้คุณครูต้องให้ความสำคัญนะคะพยายามที่จะจัดเวลาให้เหมาะสมซึ่งมันก็มีซอฟต์แวร์หลายหรือมีโปรแกรมหลายอันนะคะเช่นโปรแกรมการวาดภาพการให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพอะไรพวกนั้นแล้วเด็กก็ชอบแต่ไม่ควรจะให้เขาเล่นมากเกินไปอย่างไรก็ตามถึงซอฟต์แวร์จะดีแค่ไหนโปรแกรมจะดีแค่ไหนแต่ก็สู้สื่อที่เป็นของจริงไม่ได้เพราะธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างนี้นะคะค่ะในเรื่องของการวิจัยด้านการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อประเภทวัสดุอุปกรณ์และก็วิธีการเรามาดูวัสดุก่อนนะคะการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของสื่อประเภทวัสดุส่วนมากก็จะน่าจะเป็นเรื่องของสื่อที่เป็นวัสดุที่ผลิตจากวัสดุในท้องถิ่นพวกไม้ไผ่พวกนี้นะคะไม้ไผ่ยางพาราหรือใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นนิทานซึ่งลักษณะนิทานเนี่ยในอนาคตเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเพราะปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของหนังสือหรือวัสดุที่เอามาใช้ในการทำหนังสือหรือเนื้อหาของหนังสือเองเป็นสื่อลายบุคคลพวกมือถือพวกคอมพิวเตอร์พวกนี้ก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำวิจัยในของอุปกรณ์นะคะสื่อในอนาคตที่เราจะเอามาใช้ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กนะคะน่าจะเรื่องของสื่อดิจิทัลเรื่องของสื่อมัลติมีเดียนะคะพวกวิดีทัศน์พวกอินเทอร์เน็ตพวก YouTube พวกเนี้ยนะคะในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการใช้กันเยอะมากแล้วในอนาคตในการทำวิจัยเนี่ยจะเน้นเรื่องของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณปัจจุบันนี้เราเริ่มมี mix method ละระหว่างเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพแต่ตอนนี้แนวโน้มคิดว่าในอนาคตเนี่ยเชิงคุณภาพจะมากขึ้นสำหรับสื่อประเภทวิธีการซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมเนี่ยนะคะวิธีการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปเร็วมากได้มีการวิจัยอย่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเองก็จะพัฒนารูปแบบวิธีการสอนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กมากเพราะฉะนั้นวิธีการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายโดยใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นพื้นฐานค่ะอันนี้เป็นเรื่องของวิจัยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการนะคะ

0: ก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะดิฉันอาจารย์ดร.กัญจนาศิลปกิจยานะคะวันนี้อาจารย์จะมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิชาการทางด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แป้งละกันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์แป้งค่ะว่าการประเมินและก็การประเมินเนี่ยพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยอะค่ะมันมีความหมายและความสำคัญยังไงกับเด็กปฐมวัยมั่งคะ
1: ก็ขอพูดเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยขอพูดความหมายก่อนนะคะการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระบวนการศึกษาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กนะคะซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถด้านการคิดนะคะความสามารถด้านการใช้ภาษานะคะแล้วก็ความสามารถด้านการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งในการประเมินพัฒนาการเนี่ยค่ะเราก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กๆนะคะไปพัฒนาแล้วก็จัดการเรียนรู้ให้เด็กๆนะคะให้เหมาะสมกับช่วงวัยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเอาผลการประเมินนะคะไปออกแบบนะคะกิจกรรมต่างๆนะคะให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กๆด้วยนะคะทีนี้ประเด็นที่2นะคะจะพูดถึงความสำคัญของการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญานะคะมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าคุณครูเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้นะคะไปพัฒนาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะให้สอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็สอดคล้องเหมาะสมกับความสามารถด้านการคิดของเด็กนะคะนอกจากนี้นะคะการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาเนี่ยค่ะยังเป็นการวัดความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูด้วยนะคะเพราะทุกครั้งที่คุณครูจัดการเรียนรู้เนี่ยค่ะคุณครูจะมีการตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็วางวัตถุประสงค์ไว้ว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าคุณครูจะไม่รู้เลยค่ะว่าเด็กๆ เป็นไปตามที่คุณครูคาดหวังไว้หรือเปล่านะคะคุณครูก็เลยต้องทำการประเมินนะคะเพื่อที่จะได้สะท้อนให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่คุณครูทำไปเนี่ยมันได้ผลนะคะเด็กๆ เกิดความก้าวหน้านะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคุณครูก็จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้

0: นี้นะคะไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นการประเมินนะคะมีความสำคัญมากๆนะคะนอกจากการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆแล้วนะคะยังต้องมีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์แป้ง
0: ค่ะอยากให้อาจารย์นุ้ยลองอธิบายการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆปฐมวัยหน่อยค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะสำหรับการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะมันหมายถึงการเกื้อหนุนการสนับสนุนการส่งเสริมเนี่ยให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญานะคะด้วยวิธีการที่มันเหมาะสมกับพัฒนาการและก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะทำไมเราถึงต้องมีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าสมองของเด็กกับสติปัญญาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงปฐมวัยเราถือได้ว่าเป็นช่วงที่เนี่ยได้รับการพัฒนาเนี่ยเป็นช่วงที่สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างสูงสุดเลยนะคะเราถือได้ว่าช่วงนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงหน้าต่างแห่งโอกาสการเรียนรู้นะคะเป็นช่วงที่การเรียนรู้ต่างๆเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายและก็รวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะปูพื้นฐานนะคะในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวให้กับเด็กปฐมวัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องปูพื้นฐานในช่วงวัยนี้เพราะอย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยซึมซับสิ่งต่างๆได้ง่ายมากและรวดเร็วมากนะคะมันเปรียบเสมือนกับฟองน้ำเนอะจานแป้งที่พอเวลาแบบเห็นน้ำหกแล้วมันไปทำความสะอาดปุ๊บมันซึมได้อย่างง่ายและรวดเร็วนั่นนะคะเหมือนกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากการปูพื้นฐานให้กับเด็กปฐมวัยแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็จะสะท้อนไปถึงทำให้เด็กเนี่ยประสบผลสำเร็จทางด้านการศึกษานะคะในระดับชั้นที่สูงขึ้นและก็เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยค่ะค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญทั้งในเรื่องของการประเมินและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.ปวราชูสังเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญทั้งในเรื่องของการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอาจารย์ดร.กัญจนาศิลปกิจยานนะคะในวันนี้จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวกับพวกเรานิดนึงค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แป้งแล้วกันนะคะค่ะอาจารย์แป้งคะอย่างที่เราทราบกันนะคะในเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยมันก็แบ่งออกหลากหลายมิตินะคะอย่างเช่นในเรื่องของการคิดภาษาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ค่ะอาจารย์แป้งช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเกี่ยวกับการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านของการคิดของเด็กปฐมวัยค่ะ
0: ค่ะก็ในส่วนการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็ขอพูดถึง2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยขอพูดในส่วนการประเมินก่อนนะคะการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็มีหลายวิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้การทดสอบนะคะ ใช้การสังเกต

0: เอทนะคะใช้การสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ประเมินชิ้นงานนะคะในส่วนที่จะใช้การทดสอบนะคะคุณครูเนี่ยจะต้องตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะว่าจะประเมินพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะและแบบทดสอบที่คุณครูเอามาใช้เนี่ยค่ะก็ต้องเป็นแบบทดสอบนะคะที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพแบบทดสอบก่อนนำมาใช้จริงนะคะในส่วนการสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีการที่คุ้นชิน
1: ใช่
0: ใช
1: ่
0: นะคะเพราะว่าเป็นวิธีการที่ใช้กันมานานนะคะก็จะทำให้เห็นพฤติกรรมจริงๆของเด็กๆนะคะในขณะที่เด็กๆเล่นนะคะทำกิจกรรมต่างๆเนาะส่วนในส่วนการสัมภาษณ์นะคะจริงๆในการสัมภาษณ์เนี่ยมันมีข้อดีก็คือทำให้คุณครูได้รู้มุมมองนะคะความคิดเห็นในหลายๆมิตินะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กๆนะคะในส่วนการประเมินชิ้นงานหรือผลงานนะคะก็สามารถประเมินชิ้นงานหรือผลงานผ่านชิ้นงานจริงที่คุณครูเห็นเลยนะคะกับผ่านภาพถ่ายนะคะที่คุณครูเก็บรวบรวมไว้ในพอร์ตฟิลิโอได้นะคะในส่วนเครื่องมือนะคะที่จะใช้ในการประเมินพัฒนาการหรือพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็สามารถใช้แบบทดสอบมาตรฐานนะคะที่เป็นแบบทดสอบความสามารถหรือพฤติกรรมด้านการคิดโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูคิดขึ้นเองนะคะส่วนในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยค่ะ คุณครูต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะเพื่อให้ได้พฤติกรรมที่แท้จริงของเด็กค่ะก็ในส่วนการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็ทำได้หลายลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการจัดกิจกรรมนะคะผ่านการเล่นนะคะแล้วก็ใช้คำถามนะคะในส่วนผ่านการจัดกิจกรรมนะคะก็มีทั้งกิจกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะคะกิจกรรมคณิตศาสตร์นะคะกิจกรรมศิลปะกิจกรรมดนตรีแล้วก็กิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะยังช่วยพัฒนาพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กๆได้ด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะในส่วนการเล่นนะคะผ่านการเล่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูนะคะควรจะจัดกิจกรรมการเล่นนะคะหรือให้เด็กๆเล่นเนี่ยให้สอดคล้องกับพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กๆนะคะรวมทั้งการจัดสถานที่นะคะสภาพแวดล้อมให้ท้าทายแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะในส่วนการใช้คำถามนะคะก็มีคำถามหลากหลายลักษณะเลยนะคะที่ช่วยพัฒนาการคิดของเด็กได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำถามที่ต้องการคำตอบหลายๆคำตอบนะคะรวมทั้งคำถามที่ต้องการให้เด็กๆอธิบายเหตุผลเพื่อให้เด็กๆเอาเหตุผลเหล่านั้นไปตัดสินใจนะคะก็สรุปคร่าวๆเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยได้เท่านี้ค่ะจันน้อย
1: โอเคค่ะดีมากเลยค่ะจันแป้ง
0: ค่ะในส่วนการพัฒนาพฤติกรรมด้านสติปัญญาเนี่ยค่ะนอกจากด้านการคิดแล้วนะคะทราบมาว่ายังมีด้านภาษาอีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะสำหรับในเรื่องของการประเมินและก็สร้างและก็การสร้างเสริมนะคะพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยเนี่ยก็ขออนุญาตแยกออกเป็น2ประเด็นนะคะในเรื่องแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการประเมินก่อนที่เราจะประเมินในเรื่องของพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กอะค่ะเราจะต้องรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของภาษาของเด็กก่อนนะคะขอบข่ายของการประเมินทางด้านภาษาของเด็กซึ่งขอบข่ายตรงนี้ค่ะเราสามารถดูได้ในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นการดูพิจารณาความสอดคล้องนะคะก็พิจารณาจากความสอดคล้องของภาษาดูซิว่าเด็กเนี่ยเขามีทักษะทางด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนเป็นอย่างไรนะคะหรืออาจจะดูได้จากความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กดูซิว่าเด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายทอดเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้กับผู้ฟังเนี่ยเข้าใจไหมนะคะหรืออาจจะดูจากองค์ประกอบของภาษาก็ได้ค่ะองค์ประกอบในที่นี้ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันก็คือในเรื่องของการใช้ภาษากับในส่วนของการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะหลังจากที่ผู้ประเมินเนี่ยค่ะรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของการประเมินทางด้านภาษาแล้วนะคะในลำดับต่อไปผู้ประเมินก็ควรจะต้องรู้วิธีการประเมินพฤติกรรมทางด้านของภาษาด้วยนะคะสำหรับวิธีการเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์แป้งได้อธิบายให้ฟังนะคะเป็นวิธีการ

ที่ครูปฐมวัยเนี่ยใช้เยอะมากเลยนะคะนั่นก็คือการสังเกตการสังเกตเนี่ยเป็นการเฝ้าดูพฤติกรรมต่างๆของเด็กที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติจริงนะคะในส่วนพฤติกรรมทางด้านภาษาเนี่ยค่ะก็ผู้สังเกตเนี่ยก็อาจจะเฝ้าดูได้ผ่านกิจกรรมประจำวันนะคะกิจกรรมหลัก6กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวและจังหวะกลางแจ้งเกมการศึกษาเสรีนะคะหรืออาจจะผ่านกิจกรรมการเล่นไม่ว่าจะไปเป็นการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นในมุมต่างๆในกิจกรรมเสรีตรงนี้ค่ะมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของการใช้ภาษาของเด็กนะคะนอกจากการสังเกตแล้วลำดับต่อไปก็คือการศึกษาชิ้นงานหรือว่าผลงานของเด็กค่ะผลงานของเด็กตรงนี้ค่ะอย่างเช่นผลงานการเขียนของเด็กนะคะซึ่งเรามักพบบ่อยๆในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ผลงานของเด็กตรงนี้ค่ะมันก็สะท้อนเกี่ยวกับภาษาอย่างเช่นการขีดเขียนวาดรูปของเด็กเนี่ยมันก็เราก็เห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านการเขียนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาผลงานของเด็กอะค่ะมาเทียบเคียงกับเกณฑ์ของพัฒนาการการเขียนแล้วดูซิว่าเด็กคนเนี้ยเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนเนี่ยมันเป็นไปตามวัยไหมมีความก้าวหน้ามากน้อยอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้วิธีการต่อไปก็คือการใช้พอร์ตโฟลิโออันนี้คุณครูก็ทำอยู่เป็นประจำนะจันแป้งนะคะหรืออีกอย่างนึงที่เราเรียกว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะในแฟ้มเนี่ยมันก็มีหลักฐานร่องรอยต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกคำพูดของเด็กผลงานการขีดเขียนนะคะตัวชิ้นงานหรือว่าอาจจะเป็นภาพถ่ายของเด็กขณะที่ทำกิจกรรมทางภาษานะคะหรืออาจจะเป็นลิสต์รายการหนังสือที่เด็กชอบอ่านเนาะวิธีการสุดท้ายนะคะสำหรับการประเมินในเรื่องของภาษานั่นก็คือการใช้แบบทดสอบแต่แบบทดสอบเนี่ยค่ะเป็นแบบทดสอบที่แบบทดสอบวัดพฤติกรรมทางด้านภาษาซึ่งออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อที่จะดูเกี่ยวกับการฟังการพูดการอ่านหรือว่าการเขียนนะคะหลังจากที่ผู้ประเมินรู้เกี่ยวกับวิธีการแล้วก็ควรที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้มันสอดคล้องกับวิธีการนะคะเครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินพฤติกรรมทางด้านภาษานะคะก็จะเป็นแบบสังเกตเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคุณครูหรือว่าผู้ประเมินนะคะสามารถที่จะใช้แบบทดสอบพฤติกรรมทางด้านภาษาซึ่งแบบทดสอบตรงนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์แป้งได้พูดไปน่าจะเป็นแพทเทิร์นใกล้เคียงกันนะคะก็คือเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่เขาสร้างมาแล้วได้คุณภาพแล้วก็เอาไปใช้ประเมินทางด้านภาษาของเด็กหรือว่าจะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูเป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะค่ะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือในพาร์ทของการประเมินพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กนะคะจันแป้งค่ะในส่วนต่อไปเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์แป้งถามไว้ก็คือในเรื่องของการสร้างเสริมหลังจากเราประเมินและเราอยากรู้ว่าแล้วเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างไรนะคะทำได้ไม่ยากเลยทำได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเลยนั่นก็คือผ่านกิจกรรมการอ่านนะคะกิจกรรมการอ่านตรงนี้ค่ะถ้าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะจัดเตรียมมุมหนังสือนะคะมุมเล็กๆให้เด็กอะค่ะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยไปหยิบจับสัมผัสหนังสือเปิดดูอะไรต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นก่อนนอนก็เล่านิทานให้ลูกฟังหรือบางวันเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้เด็กเป็นคนเล่าให้ฟังซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านภาษาแล้วก็ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านด้วยนะคะในส่วนที่โรงเรียนก็แน่นอนอยู่แล้วในกิจกรรมเสรีเนาะจันแป้งก็เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเข้าไปใช้ในมุมหนังสือนะคะไปสัมผัสหนังสือเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมต่างๆทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นการเล่นแต่งประโยคการเล่านิทานนะคะการแบบฝึกการเล่านิทานเล่าต่อๆกันอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่การเมื่อกี้เนี้ยดีมากเลยการเปิดโอกาสให้เด็กอ่ะได้ทำกิจกรรมต่างๆอ่ะค่ะเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ภาษาตรงเนี้ยค่ะมันก็จะส่งเสริมทางด้านภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดีนะคะมันทำให้

0: ภาษาของเด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับวัยนะคะนี่ก็คือในมุมมองของการประเมินและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยค่ะค่ะอาจารย์แป้งคะอยากจะให้อาจารย์แป้งอะค่ะช่วยอธิบายเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมด้านของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะในส่วนการประเมินด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประเมินเนี่ยเราก็จะประเมินตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์4องค์ประกอบนะคะได้แก่ความคิดริเริ่มนะคะความคิดคล่องแคล่วนะคะความคิดยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ความคิดละเอียดละออนะคะในส่วนความคิดริเริ่มนะคะอาจารย์หนุ่ย
0: เ
1: ราก็จะพูดถึงความคิดที่แปลกใหม่นะคะการที่เด็กสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกับชิ้นงานเดิมนะคะรวมทั้งพฤติกรรมการกล้าแสดงออกก็ถือว่าเด็กมีความคิดริเริ่มเหมือนกันนะคะในส่วนที่2นะคะความคิดคล่องแคล่วเนี่ยมันจะมีกรอบเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะถ้าคิดในปริมาณมากนะคะตามกรอบเวลาที่กำหนดนะคะก็จะเป็นความคิดคล่องแคล่วนะคะเช่นเนี่ยถ้าเกิดให้เวลา5นาทีเด็กๆเนี่ยก็ต้องบอกชื่อสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเด็กคนไหนเนี่ยบอกได้มากก็แสดงว่าเด็กคนนั้นมีความคิดคล่องแคล่วนะคะในส่วนที่3นะคะความคิดยืดหยุ่นเนาะความคิดยืดหยุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงความคิดนอกกรอบนะคะคิดอะไรที่แตกต่างหรือว่าจริงๆเนี่ยเป็นการคิดแก้ปัญหาก็ได้นะคะสมมุติว่าลืมเอาอุปกรณ์มาแต่ว่าจะต้องประดิษฐ์ชิ้นงานก็ต้องคิดว่าจะหาอุปกรณ์อะไรมาใช้ทดแทนนะคะก็ถือว่าเป็นความคิดยืดหยุ่นได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นความคิดละเอียดละออนะคะความคิดละเอียดละออเนี่ยก็จะเป็นความคิดที่มันเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะการที่เด็กสร้างชิ้นงานแล้วมีรายละเอียดก็ถือว่าเขามีความคิดละเอียดละออนะคะหรือไม่ก็การที่เด็กอธิบายเรื่องราวต่างๆโดยมีรายละเอียดของเหตุการณ์นะคะก็แสดงว่าเด็กๆนี่มีความคิดละเอียดละออเหมือนกันนะคะในส่วนวิธีการประเมินนะคะเราก็ใช้หลายวิธีการแต่ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือการใช้การทดสอบนะคะก็แบบทดสอบเนี่ยที่ใช้ในการทดสอบก็จะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้วิธีการสังเกตในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆนะคะรวมทั้งนะคะเราสามารถใช้วิธีการประเมินชิ้นงานของเด็กๆนะคะจากชิ้นงานที่เด็กๆสร้างจริงๆนะคะหรือจากการสร้างบล็อกของเด็กๆด้วยนะคะในส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะก็มี2ลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานนะคะอันนี้ครูปฐมวัยอย่างเราเนี่ยรู้จักกันแน่ๆนะคะ
0: เช่
1: นเช่นแบบทดสอบของทอแลนด์นะคะอันนี้เคยได้ยินใช่ไหมคะแล้วก็แบบทดสอบของเจแลนด์ออแบนนะคะ
2: เคยใช้ค่ะ
1: เคยใช้นะคะแล้วก็อีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบที่ครูคิดขึ้นเองค่ะแต่ว่าผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วนะคะค่ะก็ในส่วนการประเมินพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ก็มีเท่านี้ค่ะอาจารย์นุ้ย
2: ค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากการประเมินพฤติกรรมแล้วเนี่ยเราต้องสร้างเสริมพฤติกรรมด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์แป้ง
1: ค่ะอยากให้อาจารย์นุ้ยลองอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรามีวิธีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยยังไงค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะสำหรับในส่วนของการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะในส่วนนี้ค่ะถ้าเราเอาตัวที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยนะคะเป็นตัวตั้งเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2มิติด้วยกันมิติแรกพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านนี้ให้กับเด็กได้โดยการจัดเตรียมสื่อต่างๆที่มันเอื้อต่อการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นมีการเตรียมพวกเลโก้ตัวต่อหรือไม้บล็อกต่างๆเพื่อให้เด็กได้เล่นเพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก นะคะนอกจากนี้ค่ะก็อาจจะใช้วิถีในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เด็กอยู่ที่บ้านนะคะก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจจะเชิญชวนให้เด็กอะค่ะมาช่วยกันจัดตกแต่งอาหารนะคะเด็กก็อาจจะเอาชิ้นแตงกวาเนอะเอามาทำเป็นแบบตาหูจมูกปากแล้วแต่จินตนาการของเขานะคะหรือว่าอาจจะให้เด็กนะคะได้จัดห้องนอนของเด็กเองเด็กเขาก็จะได้ครีเอทได้ออกแบบได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในการนำสิ่งของอาจจะเป็นตุ๊กตาหมีตัวเล็กๆเอาไปวางมุมใดมุมหนึ่งนะคะให้เขาได้ออกแบบด้วยตัวเขาเองซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะส่งผลต่อจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์หรือถ้าเป็นพ่อแม่สายแดนซ์หน่อยก็เปิดเพลงให้เด็กทำท่าทางประกอบเพลงนะคะก็จะช่วยในเรื่องของจินตนาการท่าทางความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างท่าทางต่างๆนะคะแล้วก็ในอีกมิตินึงอย่างที่ได้บอกอาจารย์แป้งไปก็คือในมิติของคุณครูนะคะมิติของครูส่วนใหญ่แล้วครูก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมเนาะก็กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ก็อย่างเช่นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้เด็กทำท่าทางจำจินตนาการนะคะทำเป็นแมวทำเป็นหมูตามจินตนาการของเขานะคะหรือว่าในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กได้วาดรูปตามจินตนาการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยคุณครูเนี่ยต้องใช้คำถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้เด็กเนี่ยได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดคำพูดนั้นออกมานะคะ
1: ค่ะ
0: จากตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะว่าในเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสติปัญญาทั้งในเรื่องของภาษาก็ดีทั้งในเรื่องของการคิดรวมไปถึงในเรื่องของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะต่ ท่านผู้ชมเนาะในการนำไปประเมินและก็สร้างเสริมในส่วนของทางด้านสติปัญญานะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณอาจารย์แป้งเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนไปกับเรา STOU Channel
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาครั้งที่3ในชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการของสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะซึ่งการสอนเสริมในครั้งนี้นะคะจะครอบคลุมเนื้อหาในหน่วยที่7 8และก็9ค่ะโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษานั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำบัญชีต้นทุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการงบประมาณเพื่อนำความรู้นั้นไปต่อยอดในเชิงธุรกิจและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทางด้านการบัญชีและการเงินต่อไปในอนาคตค่ะโดยการสอนเสริมครั้งที่3นี้นะคะจะครอบคลุมหน่วยที่7เรื่องต้นทุนฐานกิจกรรมหน่วยที่8เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการและหน่วยที่9เรื่องการงบประมาณซึ่งรายการสอนเสริมของเรานะคะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือ STOU Channel และออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลหรือ DLTV 14และยังสามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังผ่านทาง media.stou.ac.th อีกด้วยค่ะและในช่วงแรกนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่7ต้นทุนฐานกิจกรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์สิทธิโชคสกุลชัยไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับสำหรับเนื้อหาต่อไปนี้นะครับเป็นเนื้อหาในหน่วยที่7นะครับเรื่องต้นทุนฐานกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาในส่วนหนึ่งนะครับของชุดวิชา32311นะครับการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่7นี้นะครับเราก็คือต้นทุนฐานกิจกรรมนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะครับหรือรับฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณต้นทุนตามวิธีนี้นะครับประเด็นก็คือนักศึกษาต้องทราบว่าความเป็นมานะครับของต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะได้ไปรู้ว่าวิธีการคำนวณต้นทุนตามวิธีนี้นะครับคำนวณอย่างไรแล้วมีความแตกต่างจากวิธีอื่นที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับคราวนี้ในอดีตที่ผ่านมานะครับก็คือตัวอุตสาหกรรมนะครับก็คือโรงงานเนี่ยนะครับโรงงานผลิตเนี่ยอาจจะมีสายการผลิตไม่มากมายนะครับไม่หลากหลายแล้วก็กระบวนการผลิตนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับในการผลิตตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีตัวองค์ประกอบในการผลิตซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักเนี่ยก็คือค่าแรงงานนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือใช้แรงงานเป็นหลักนะครับโครงสร้างต้นทุนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวค่าแรงงานทางตรงนะครับระบบต้นทุนที่ใช้อยู่นะครับก็จะทำหน้าที่ในการรวบรวมแล้วก็จดบันทึกข้อมูลเพื่อคำนวณต้นทุนแล้วก็มีการปันส่วนค่าการผลิตซึ่งเป็นต้นทุนทางอ้อมเนี่ยเข้าเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะใช้วิธีง่ายๆนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะปันตามปริมาณนะครับที่ผลิตได้เป็นฐานในการปันส่วนนะครับอันนั้นก็คือในอดีตที่ผ่านมานะขึ้นนั่นเองซึ่งวัตถุประสงค์ในการที่กิจการเนี่ยลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีซึ่งทันสมัยเนี่ยนะครับให้มีลักษณะการผลิตที่ยืดหยุ่นสิ่งที่ต้องการก็คือเพื่อที่จะต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ผลของการตัดสินใจดังกล่าวนั้นน่ะมันก็จะมีผลต่อโครงสร้างของต้นทุนการผลิตนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเมื่อสักครู่ถ้าเป็นในอดีตเราก็จะเห็นว่าตัวต้นทุนโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงงานทางตรงเป็นหลักก็คือใช้แรงงานคนเป็นหลักแต่เมื่อกิจการมาลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรแล้วเนี่ยโครงสร้างมันก็จะเปลี่ยนไปก็คือค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มันก็จะไปมีจำนวนหรือสัดส่วนอยู่ที่ตัวโอเวอร์เฮดเป็นหลักนะครับหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นหลักนะเพราะนั้นโดยผลเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นว่าตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของการผลิต

ตัวที่3เนี่ยนะครับก็จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทำให้กลายเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับหรือต้นทุนหลักในการผลิตสินค้านะครับปัญหาที่ตามมาคือว่าแล้วเราจะปันส่วนนะครับไอตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้นเนี่ยโดยใช้เกณฑ์ใดซึ่งในอดีตเนี่ยเราใช้ตัวปริมาณในการผลิตเนี่ยเป็นฐานนะครับในการปันส่วนซึ่งเราจะเรียกการปันต้นทุนแบบนั้นเนี่ยว่าเป็นแบบดั้งเดิมนะครับเพราะนั้นการคำนวณแบบนั้นเนี่ยซึ่งสภาพแวดล้อมหรือรูปแบบในการผลิตมันเปลี่ยนแปลงไปมันอาจจะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยดังกล่าวเนี่ยบิดเบือนแล้วก็ไม่ได้ให้ประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ทันเวลานะครับสำหรับการควบคุมกระบวนการผลิตตลอดจนการประเมินผลนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการตัดสินใจหรือว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะครับในการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับตามระบบแบบเดิมนะครับก็คือที่อ้างอิงกับตัวปริมาณนะครับเป็นหลักเนี่ยก็สามารถทำได้อยู่ไหมนะครับคำตอบก็คือยังสามารถทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วอันนั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เพียงพอที่สุดแล้วนะครับสำหรับการตีราคาสินค้าคงเหลือรวมทั้งไปจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพราะนั้นเนี่ยในการคำนวณต้นทุนแบบเดิมนะครับก็ถือว่าถูกต้องในมุมของการบัญชีการเงินนะครับก็คือการพูดถึงงบการเงินที่เกี่ยวข้องนั้นอันนั้นถือว่าถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะใช้เพื่อการบริหารนะครับก็อาจจะต้องมาใช้วิธีที่เรากำลังจะพูดถึงในหน่วยนี้นะครับก็คือการพัฒนาระบบในการปันส่วนที่เราเรียกว่าต้นทุนฐานกิจกรรมนะครับที่เรียกว่าActivity based costing นะครับซึ่ง เดี๋ยวในลำดับต่อไปนะครับถ้าผมใช้คำว่าตัวย่อนะครับก็คือ ABC นะครับก็ให้หมายถึงตัวระบบต้นทุนฐานกิจกรรมนั่นเองนะครับซึ่งตัวโมเดลเนี้ยหรือตัวแบบเนี้ยนะครับก็จะเอามาช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องของการคำนวณต้นทุนโดยเฉพาะตัวการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับเพื่อให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการว่าจะปันส่วนยังไงมันก็จะมีคำสำคัญนะครับที่ใช้ในระบบ ABC อยู่ด้วยกันหลายคำนะครับนักศึกษาทำความเข้าใจกับศัพท์พวกนี้ซึ่งเป็นเทคนิคอลเทอมสำหรับตัว ABC นะครับตัวที่1ก็คือตัวทรัพยากรนะครับก็จะหมายถึงปัจจัยต่างๆที่ใช้ในกิจกรรมนั้นๆนะครับอาจจะรวมถึงวัตถุค่าแรงแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับสำหรับคำที่2นะครับก็คือคำว่ากิจกรรมนะครับกิจกรรมก็คืองานที่ปฏิบัตินะครับซึ่งกิจกรรมสามารถเป็นงานที่งานเดียวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นผลรวมของการปฏิบัติงานย่อยๆหลายๆงานรวมกันนะครับเช่นการเคลื่อนย้ายวัตถุจากสถานี1ไปยังอีกสถานี1นะครับซึ่งก็เป็นการปฏิบัติงานแบบอย่างเดียวก็คือเคลื่อนย้ายเท่านั้นนะครับหรือถ้าเป็นการจัดซื้อนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเป็นการรวมกลุ่มนะครับก็คือซื้อวัตถุหลายชนิดนะครับแล้วก็มีการรวมกระบวนการหลายกระบวนการตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกซัพพลายเออร์นะครับขั้นตอนของการจัดทำใบสั่งนะครับรวมทั้งการขั้นตอนของการติดตามการสั่งซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นคำนิยามของคำว่ากิจกรรมนะครับอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือตัวผลักดันต้นทุนนะครับที่เราเรียกว่า cost driver นะครับตัวนี้เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุนะครับให้ต้นทุนนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนะก็คือถ้าเราพูดกันโดยง่ายนะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจก็คือตัวผลักดันต้นทุนก็คือมันเป็นสาเหตุของการที่ทำให้ต้นทุนนั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือต้นทุนผลักดันทรัพยากรกับตัวผลักดันต้นทุนกิจกรรมนะครับสำหรับตัวผลักดันต้นทุนทรัพยากรนะครับก็คือสิ่งที่นำมาใช้ในการแบ่งสรรต้นทุนทรัพยากรเข้าสู่กิจกรรมนะครับเช่นอาจจะหมายถึงสัดส่วนเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมน้ำหนักของงานที่ทำหรือสินค้าที่ผลิตนะครับหรือชั่วโมงเครื่องจักรหรือตัวรายการในคำสั่งซื้อนะครับสำหรับตัวผลักดันต้นทุนกิจกรรมนะครับก็คือจำนวนของกิจกรรมที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งจะใช้ในการปันส่วนต้นทุนของแต่ละกิจกรรมเนี่ยเข้าสู่ตัวสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเช่นชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตหรือจำนวนชุดที่ใช้ในการผลิตสินค้าเป็นต้นนะครับอีกคำหนึ่งนะครับก็คือตัว cost object นะครับหรือว่าตัวหน่วยคิดต้นทุนนะครับก็หมายถึงผลได้จากการทำกิจกรรมนะครับและเป็นสิ่งที่นำมาคิดต้นทุนนะครับจริงๆแล้วตัว cost object เนี่ยอาจจะถ้ามองได้ง่ายก็คืออาจจะหมายถึงตัวสินค้าก็ได้นะครับก็จะถือเป็นหน่วยคิดต้นทุนที่เราเข้าใจได้เรื่อยง่ายหรือถ้าเป็นธุรกิจบริการนะครับก็ตัวผลของการบริการนั้นก็ถือเป็น cost objectนะครับหรืออาจจะหมายถึงตัวโครงการก็ได้นะครับเพราะนั้นตัวโครงการก็จะถือว่าเป็น cost object ในระบบ ABC เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ตัวอย่างผลได้นะครับที่ได้จากกิจกรรมของบริษัทประกันภัยนะฮะนี่เป็นตัวอย่างก็คือผลที่ได้
หรือว่าตัว cost object ที่จะใช้ในการคำนวณต้นทุนก็คือตัวต้นทุนกรมธรรม์นะครับซึ่งอาจจะจำแนกตามชนิดของกรมธรรม์ตัวแทนของประกันภัยหรือหน่วยงานในบริษัทประกันภัยก็ได้แต่ถ้าเราจะเห็นชัดมากเลยนะครับสำหรับ cost object ก็คือตัวกิจการที่ผลิตสินค้านะครับเพราะนั้นตัว cost object ที่พูดถึงในระบบ ABC ก็หมายถึงตัวสินค้าที่ผลิตนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูประโยชน์นะครับว่าไอตัวแบบABC ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับประโยชน์ก็คือจะสามารถคำนวณต้นทุนของการผลิตเนี่ยได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับเพราะว่าภายใต้ระบบ ABC เองเนี่ยจะใช้ตัวผลักดันต้นทุนที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมนะครับที่ใช้เป็นฐานในการปันส่วนนะครับจึงทำให้การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผลักดันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันนะครับกล่าวโดยง่ายคือว่าตัวที่เป็นเหตุนะครับมีความสัมพันธ์โดยตรงกับต้นทุนประเภทนั้นๆ นั่นเองครับตัวระบบฐานกิจกรรมเองก็จะมีประโยชน์มากนะครับในการที่จะไปประเมินผลงานนะครับโดยเฉพาะตัวอย่างที่ผมยกมาก็คือผู้บริหารเนี่ยที่ต้องรับผิดชอบในต้นทุนการผลิตภายในแผนกของตนนะครับก็จะสามารถนำไปใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าภายใต้ระบบ ABC เองเนี่ยก็จะมีความสามารถในการปันต้นทุนทางอ้อมทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เป็นต้นทุนทางตรงของแผนกหรือของหน่วยงานนั้นได้นะครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้3ผู้บริหารของแผนกเนี่ยสามารถที่จะควบคุมประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับประโยชน์อีกข้อนึงนะครับภายใต้ระบบ ABC เองก็จะช่วยทำให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีที่มีความถูกต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็สมเหตุสมผลเพื่อจะเอาไปใช้ในการตัดสินใจนะครับทางด้านกลยุทธ์แล้วก็การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะปรับลดหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่มันไม่มีกำไรนะครับหรือการปรับราคานะครับที่ผลิตภัณฑ์นั้นควรจะกำหนดราคาขายเท่าไหร่หรือปรับต้นทุนเท่าไหร่เพราะนั้นเนื้อหาในส่วนสุดท้ายของที่ปรากฏในเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าเขาจะเอาหลักการของ ABC เนี่ยไปใช้ประกอบในการตัดสินใจด้วยนะครับหลังจากที่นักศึกษาได้ทราบประโยชน์ของระบบ ABC แล้วนะครับประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของข้อจำกัดนะครับว่าจริงๆแล้ว ABC เองนะครับมันมีประโยชน์อยู่หลายประการแต่มันก็มีข้อจำกัดนะครับซึ่งข้อจำกัดที่ว่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบนะครับเพราะว่าก่อนที่นักศึกษาจะใช้ ABC ได้เนี่ยมันจะต้องมีการวิเคราะห์กิจกรรมนะครับมีการพิจารณากระบวนการทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะต้องใช้เวลาในการระบุกิจกรรมหาตัวผลักดันที่มันมีความเหมาะสมมากที่สุดนะครับเพราะนั้นข้อจำกัดประการที่สำคัญเลยก็คือค่อนข้างที่จะใช้เวลามากแล้วก็งบประมาณนะครับรวมทั้งเอกสารที่ใช้นะครับก็คือเป็นระบบของการใช้ระบบเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่เราจะพัฒนาระบบขึ้นใช้นะครับค่าใช้จ่ายส่วนมากก็จะอยู่ในรูปของการจัดเตรียมข้อมูลนะครับการประมวลผลรวมทั้งการดูแลรักษาระบบนะครับรวมทั้งการติดตามเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับการนำระบบ ABC ไปใช้ก็คือเรื่องของเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นผู้บริหารเองก็จะต้องเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนที่เสียไปกับประโยชน์ที่จะได้รับนะครับจากการที่เอา ABC เข้ามาใช้นะครับคำถามถัดไปก็คือว่ามันมีสถานการณ์ใดนะครับที่จะบ่งบอกว่ากิจการนั้นควรจะนำ ABC มาใช้นะครับสถานการณ์หรือข้อบ่งชี้ของการที่จะบอกว่าสมควรแล้วที่กิจการจะนำ ABC มาใช้ก็ได้แก่1ก็คือกิจการผลิตสินค้าหลายชนิดใช่ไหมนะครับและรวมทั้งสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรหรือกระบวนการในการผลิตที่แตกต่างกันนะครับนี้เป็นข้อบ่งชี้แรกข้อบ่งชี้ที่2นะครับเราจะเห็นว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อต้นทุนรวมเนี่ยสูงกว่าตัวต้นทุนทางตรงต้นทุนทางตรงก็คือวัตถุทางตรงกับค่าแรงงานทางตรงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้นจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เป็นข้อบ่งชี้ข้อที่2นะครับข้อบ่งชี้ข้อหนึ่งนะครับก็คือลักษณะของการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากการที่ใช้แรงงานคนเป็นหลักมาใช้เครื่องมือเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับข้อบ่งชี้ข้อถัดไปก็คือผู้บริหารนะครับเล็งเห็นว่าการที่เราคำนวณต้นทุนแบบดั้งเดิมซึ่งปันส่วนโอเวอร์เฮดตามปริมาณเนี่ยนะครับมันเริ่มจะไม่สมเหตุสมผลนะครับทำให้การตัดสินใจที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มผิดพลาดนะครับก็เลยทำให้ข้อมูลนั้นเนี่ยเอามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ไม่ดีนักมันก็เลยเป็นที่มาว่าให้นำเอาตัว ABC มาใช้นะครับส่วนข้อบ่งชี้อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือยอดขายของสินค้าบางชนิดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น
ยอดขายสูงขึ้นแต่ทำไมผลประกอบการก็คือตัวกำไรขั้นต้นของสินค้าชนิดนั้นน่ะกลับลดลงนะครับโดยที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้ว่าเกิดจากอะไรเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ข้อหนึ่งว่าแสดงว่าต้นทุนในการผลิตซึ่งเราคำนวณไว้ตามแบบดั้งเดิมเนี่ยมีข้อผิดพลาดเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเหมาะและที่ในสถานการณ์เนี้ยควรจะนำ C เข้ามาใช้นะครับสำหรับต้นทุน ABC เนี้ยกับถ้าถามว่ามีความสัมพันธ์กับการจัดทำงบการเงินอย่างไรนะครับก็อย่างที่เรียนว่าจริงๆระบบ ABC มีประโยชน์นะครับซึ่งจะทำให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์เนี่ยคำนวณได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากกว่าการคำนวณต้นทุนในแบบเดิมนะครับหลายกิจการแต่หลายกิจการเองก็ยังคงคำนวณต้นทุนตามแบบเดิมนะครับด้วยปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือข้อมูลต้นทุนที่แสดงในงบการเงินเนี่ยนะครับทั้งมูลค่าของสินค้าคงเหลือแล้วก็ต้นทุนขายเนี่ยนะครับในภาพรวมเนี่ยไม่ได้แยกนะครับในการจัดทำงบการเงินและนำเสนอบุคคลภายนอกเนี่ยไม่ได้แยกเป็นรายผลิตภัณฑ์นะครับเพราะนั้นเขาก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาใช้ ABC นะครับดังนั้นถ้าใช้ข้อมูลแบบเดิมนะครับการคำนวณต้นทุนแบบดั้งเดิมผู้บริหารหรือกิจการบางกิจการก็เห็นว่าก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเราจะเห็นเฉพาะตัวภาพรวมของการดำเนินงานเท่านั้นนะครับกิจการส่วนใหญ่ได้ลงทุนพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวระบบต้นทุนที่ใช้อยู่เดิมเนี่ยนะครับก็คือของเดิมที่ใช้อยู่เนี่ยแล้วมันเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับการดำเนินงานอยู่แล้วเพราะนั้นการที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบ ABC เนี่ยมันอาจจะมีความยุ่งยากแล้วก็ผนวกกับข้อจำกัดเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็งบประมาณเพราะนั้นเนี่ยมันก็กิจการนั้นก็อาจจะไม่มีการลงทุนเพิ่มก็คือไม่มีการนำ ABC มาใช้เพราะว่าอาจจะพิจารณาแล้วว่าการลงทุนนั้นอาจจะไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่ลงทุนนะครับการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามต้นทุนฐานกิจกรรมนะครับอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าภายใต้ระบบ ABC เองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังไม่ได้สอดคล้องกับวิธีการคำนวณต้นทุนตามหลักการบัญชีนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าหลายกิจการก็ยังคงใช้วิธีการคำนวณต้นทุนแบบเดิมในการจัดทำงบการเงินนะครับสำหรับเนื้อหาในถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องการเปรียบเทียบนะครับว่าการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้ฟังเนื้อหามาสักพักนึงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างนะครับว่าการคำนวณต้นทุนการผลิตในแบบเดิมและแบบ ABC เนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับถ้าเป็นแบบเดิมนะครับในคอลัมน์ซ้ายก็จะเห็นว่าตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยนะครับก็จะมีการปันส่วน2ครั้งนะครับครั้งที่1เป็นการปันส่วนซึ่งจำแนกตามคอสเซ็นเตอร์นะครับก็คือแผนกของการผลิตเพราะนั้นก็จะมีการจำแนกตามแผนกผลิตที่1หรือแผนกผลิตที่2นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามีแผนกผลิตกี่แผนกนะครับหลังจากนั้นจึงจะปันส่วนครั้งที่2นะครับก็คือปันส่วนตามปริมาณนะครับโดยใช้ปริมาณเป็นฐานในการปันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะได้ต้นทุนเฉพาะของค่าใช้จ่ายในการผลิตหลังจากนั้นก็ไปรวมกับต้นทุนทางตรงนะครับซึ่งต้นทุนทางตรงก็คือวัตถุทางตรงกับค่าแรงงานทางตรงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับโอเฮดตัวที่1นะครับรวมทั้งค่าแรงงานทางตรงรวมทั้งค่าวัตถุทางตรงเพราะนั้นก็จะครบ3องค์ประกอบแล้วเพราะนั้นก็จะได้ต้นทุนของสิ่งที่นำมาคิดต้นทุนหรือว่า cost object ซึ่งอาจจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์บริการหรือโครงการก็ได้นะครับคราวนี้เราลองมาดูในด้านขวาของสไลด์นะครับซึ่งเป็นการคำนวณต้นทุนการผลิตตามระบบ ABC นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าก็ยังคงปันส่วนตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ย2ขั้นเช่นเดียวกันนะแต่ความแตกต่างในการปันขั้นที่1ก็คือเราจะปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยโดยจำแนกตามกิจกรรมนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้กิจกรรมนักศึกษาก็ต้องทำการวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมดของกิจการแล้วว่ามันมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างจึงจะมาสามารถปันส่วนในขั้นที่1ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ต้นทุนของกิจกรรมแล้วก็จะทำการปันส่วนในครั้งที่2นะครับอันนี้แหละเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือว่าในการปันส่วนครั้งที่2เนี่ยเราจะต้องค้นหาตัว cost driver นะครับก็คือตัวผลักดันต้นทุนหรือตัวที่เป็นเหตุนะครับสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดต้นทุนในกิจกรรมนั้นๆ นะครับหลังจากนั้นก็เอาไปรวมกับต้นทุนทางตรงนะครับก็คือวัตถุทางตรงกับค่าแรงตรงก็จะได้ต้นทุนสำหรับ cost object นั้นนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าจากการเปรียบเทียบในสไลด์นี้นะครับปัญหาของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ cost object เพราะนั้นตัวปัญหามีอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งถ้าเป็นแบบเดิมตัวค่าใช้จ่ายในการผลิต
จะปั่นโดยใช้ฐานปริมาณเป็นฐานแต่ถ้าเป็นระบบ ABC ตัว overhead จะปั่นโดยจำแนกตามกิจกรรมและระบุตัว cost driver หรือตัวผลักดันที่เหมาะสมต่อไปนะครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นประโยชน์นะครับข้อจำกัดตลอดจนความ

แตกต่างนะครับของการคำนวณต้นทุนทั้ง2แบบก็คือแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบ ABC คราวนี้ถ้าต้องการที่จะพัฒนาระบบ ABC เข้ามาใช้ก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1คือการวิเคราะห์และระบุกิจกรรมขั้นตอนที่2คือการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมขั้นตอนที่3คือการคำนวณอัตราต้นทุนกิจกรรมและสุดท้ายก็คือการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือ Cost Object นั่นเองนะครับเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับคือขั้นตอนของการออกแบบระบบโดยที่เป็นพูดถึงการวิเคราะห์แล้วก็ระบุกิจกรรมนะครับในขั้นตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะต้องมาทำการวิเคราะห์การดำเนินงานในหน่วยงานนะครับหรือทั้งองค์กรเลยนะครับว่าในทางปฏิบัติก็จะมีการตั้งคณะทำงานนะครับที่เป็นคณะทำงาน ABC ขึ้นมาเพื่อจะทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับตั้งแต่การสัมภาษณ์นะครับหรือการเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่นเพื่อที่จะได้เห็นว่าขั้นตอนในการทำงานทั้งหมดของกิจการเพื่อจะให้ได้ตัวผลิตภัณฑ์นะครับออกมาเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะรับกำหนดขั้นระบุนะครับว่ากิจกรรมที่ใช้ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ทรัพยากรตลอดจนเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมนะครับคราวนี้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์และระบุกิจกรรมนะครับซึ่งมีคณะทำงานขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยรันตัวโปรเจกต์นี้นะครับหลังจากที่เขาระบุกิจกรรมได้แล้วนะครับเราก็ต้องมาจำแนกว่าไอ้ตัวกิจกรรมนั้นเนี่ยมันเป็นประเภทใดหรือระดับใดซึ่งเราแบ่งเป็น5ระดับนะครับก็คือกิจกรรมระดับหน่วยนะครับหรือเรียกว่า unit level อันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ผันแปรไปตามจำนวนหน่วยของสินค้าที่ผลิตนั้นเลยนะครับหรือกิจกรรมในระดับที่2นะครับเป็น batch level นะครับอันนี้ก็เป็นระดับกลุ่มหรือชุดนะครับอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนล็อตหรือจำนวนแบตช์ของการผลิตสินค้านะครับระดับที่3เป็นระดับของ product level นะครับอันนี้ก็จะผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์นะครับระดับที่4เป็นระดับของลูกค้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่เรียกว่า customer level นะครับส่วนระดับสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นระดับที่เรียกว่าระดับอำนวยการหรือเรียกว่า facility level นะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่1นะครับก็คือการระบุนะครับว่าในกระบวนการดำเนินงานของกิจการมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างมีทรัพยากรที่ใช้คืออะไรนะครับรวมทั้งการจำแนกว่ากิจกรรมที่เราสามารถระบุได้นั้นเนี่ยมันเป็นระดับใดซึ่งเราจำแนกเป็น5ระดับนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับในสไลด์นี้ก็คือว่าในขั้นตอนที่1เรื่องของการวิเคราะห์และระบุกิจกรรมเนี่ยเราลองมาดูว่ามันมีกลุ่มของกิจกรรมแล้วมันมีหน่วยวัดตลอดจนเราจัดประเภทหรือว่าจัดระดับของกิจกรรมเป็นกิจกรรมในระดับใดนะครับเช่นกลุ่มของการใช้เครื่องจักรนะครับตัวหน่วยวัดกิจกรรมก็จะเป็นจำนวนสินค้าที่ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าในระดับของกิจกรรมเนี้ยเราก็จะจัดเป็นยูนิตเลเวลก็แปลว่ามันผันแปรตามจำนวนของสินค้าที่ผลิตนะครับถ้าผลิตมากก็เสียต้นทุนมากผลิตน้อยก็เสียต้นทุนน้อยเราเรียกว่ายูนิตเลเวลนะครับหรือถ้าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คือจำนวนแบบของผลิตจำนวนแบบของผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการออกแบบเพราะนั้นถ้าเราจะแบ่งประเภทของระดับกิจกรรมอันนี้ก็จะถือเป็น product level เพราะว่าเวลาออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คือใช้ได้สำหรับ product line นั้นเลยหรือระดับของผลิตภัณฑ์นั้นเลยนะครับถ้าเป็นกิจกรรมการเตรียมการผลิตนะครับเวลาเตรียมการผลิตอาจจะต้องมีการเตรียมเครื่องจักรเตรียมอุปกรณ์ในการผลิตนะครับเพราะนั้นตัวหน่วยวัดก็คือตัวจำนวนครั้งของการเตรียมนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะจัดระดับของกิจกรรมอันนี้ก็จะถือเป็นระดับของ batch นะครับหรือถ้าเป็นการให้บริการทางเทคนิคนะครับนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นจำนวนครั้งที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับถ้าเราจะจัด

คราวนี้ในขั้นตอนที่2นะครับหลังจากที่เราระบุแล้วก็ระบุกิจกรรมได้แล้วนะครับเราก็มาทําการคํานวณต้นทุนของกิจกรรมนะครับตัวต้นทุนของกิจกรรมก็คือต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ทั้งหมดนะครับในการทํากิจกรรมนั้นนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาก็จะสะสมไว้ในบัญชีแยกประเภทนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะแบ่งตามคอสเอลิเมนต์หรือว่าประเภทของค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นหากทราบว่าทรัพยากรนั้นเนี่ยได้ดำเนินไปในกิจกรรมใดก็จะสามารถระบุต้นทุนตามรหัสบัญชีนะครับเข้าสู่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นได้โดยตรงนะครับซึ่งโดยปกติก็คือการพูดดูถึงการระบุรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็คือมีการกำหนดดิจิตของรหัสบัญชีไว้เพื่อที่จะสามารถรู้ได้ว่ามันเข้าไปสู่กิจกรรมใดนั้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนั้นได้โดยตรงนะครับหลังจากนั้นก็มากำหนดว่าอะไรคือตัวผลักดันต้นทุนหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดต้นทุนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคำนวณต้นอัตราต้นทุนกิจกรรมนะครับโดยที่เอาต้นทุนทั้งหมดของกิจกรรมนั้นตั้งแล้วก็หารด้วยปริมาณของ cost driver หรือตัวผลักดันนะครับหลังจากที่คำนวณตัวต้นทุนต่อ cost driver หรือว่าต้นทุนตัวต้นทุนเมื่อสักครู่นะครับก็คือต้นทุนต่อกิจกรรมได้เรียบร้อยแล้วนะครับหารเรียบร้อยแล้วก็เอามารวมกับวัตถุต้นทุนทางตรงซึ่งได้แก่วัตถุทางตรงและค่าแรงงานทางตรงนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือต้นทุนของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการคำนวณอัตราต้นทุนกิจกรรมนะครับซึ่งสมมติว่าเราได้ผ่านกระบวนการในการระบุแล้วก็วิเคราะห์กิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีกระบวนการใช้เครื่องจักรกระบวนการเตรียมกระบวนการบริการทางเทคนิคกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็การโฆษณานะครับซึ่งในคณะทำงานนะครับก็ได้ระบุตัวผลักดันหรือ cost driver นะครับหรือเหตุที่ทำให้เกิดต้นทุนในแต่ละกิจกรรมโดยที่การใช้เครื่องจักรนี้นะครับตัวที่เป็น cost driver ก็คือจำนวนของหน่วยที่ผลิตซึ่งเราถือว่าเป็น unit level นะครับซึ่งเขาประมาณว่าจะมีตัวผลักดันทั้งหมดเนี่ยจำนวน 200,000 หน่วยนะครับหรือกิจกรรมเตรียมการผลิตนะครับซึ่งก็คือจำนวนครั้งในการเตรียมซึ่งเป็นระดับbatch level นะครับก็คาดว่าจะใช้ cost driver ทั้งหมดเนี่ย100 batch หรือ100ครั้งนะครับรวมทั้งบริการทางเทคนิคนะครับอันนี้ก็คือจำนวนครั้งที่ลูกค้าเนี่ยใช้บริการนะครับเขาก็ประมาณว่ามีอยู่200นะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้เป็น product level นะครับก็ประมาณการว่าจะมีจำนวนแบบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด50แบบนะครับรวมทั้งการโฆษณานะครับก็จะกำหนดประมาณไว้นะครับว่าจะเกิดการโฆษณาทั้งหมด5ครั้งนะครับคราวนี้ในการคำนวณต้นทุนอัตราต้นทุนกิจกรรมนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่านักศึกษาได้ผ่านขั้นตอนของการระบุกิจกรรมมาแล้วผ่านขั้นตอนของการระบุกิจกรรมมาแล้วซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5กิจกรรมนะครับแล้วก็ทำการประมาณต้นทุนของแต่ละกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับในตัวอย่างนี้ก็คือประมาณไว้ในแต่ละกิจกรรมนะครับก็คือสำหรับการใช้เครื่องจักรประมาณ 2,265,000 นะครับการกิจกรรมในการเตรียมการผลิตนะครับก็ประมาณ 2,3500 บริการทางเทคนิค 100,000 นะครับออกแบบผลิตภัณฑ์ 165,500 รวมทั้งการประชันนะครับ 371,000 นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1เราได้ระบุนะครับเรียบร้อยแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างทำการประมาณต้นทุนในแต่ละกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นเราได้ระบุแล้วว่าในแต่ละกิจกรรมมีตัวผลักดันอะไรบ้างนะครับตัวผลักดันที่เราได้จากการวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาต้นทุนทั้งหมดตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนของตัวผลักดันซึ่งเราประมาณการไว้เช่นในการใช้เครื่องจักรนะครับซึ่งตัวผลักดันก็คือจำนวนสินค้าที่ผลิตซึ่งเขาประมาณไว้จำนวน 200,000 หน่วยของสินค้าที่ผลิตนะครับเพราะนั้นเวลาหาต้นทุนต่อกิจกรรมก็คือเอาต้นทุนรวมของกิจกรรมใช้เครื่องจักรตั้งแล้วหารด้วยปริมาณของตัวผลักดันในที่นี้ก็คือ 200,000 เพราะนั้นเราก็จะได้ต้นทุนต่อกิจกรรมนะครับต้นทุนต่อหน่วยของตัวผลักดันเนี่ยนะครับก็คือเอาคอลัมน์ที่1นี้ก็คือ 226,000 ตั้งหารด้วยตัวปริมาณของตัวผลักดันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ต้นทุนต่อตัวผลักดันก็คือ 11.3025 นะครับทำนองเดียวกันนะครับในกิจกรรมของการเตรียมการผลิตนะครับซึ่งประมาณการต้นทุนไว้สำหรับกิจกรรมนี้คือ 203,500 แล้วก็คาดว่าจะมีตัว cost driver นะครับก็คือตัวผลักดันเนี่ยจำนวน100นะครับก็คือได้จากตรงนี้นะครับก็คือจำนวนครั้งในการเตรียมซึ่งเป็น batch level 100ครั้งหรือ100 batch นะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อตัวผลักดันนะครับก็คือเอา 203,500 ตั้งแล้วหารด้วยปริมาณของตัวผลักดันก็จะได้ต้นทุนต่อตัวผลักดันนะครับก็คือหารแล้วได้1แบตหรือ1ครั้งของการเตรียมเครื่องจักรนะครับจะมีตัวค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 2,035 บาททํานองเดียวกันนะครับสำหรับในอีก3กิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมบริการทางเทคนิคกิจกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีวิธีการคำนวณต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยผลักดันต่อตัวผลักดันต้นทุนเนี่ยในทำนองเดียวกันนะครับคราวนี้ในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์นะครับหลังจากที่เราคำนวณตัวต้นทุนต่อตัวผลักดันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าเราจะสามารถคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราสมมุติว่ามีสินค้าที่ผลิตอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือสินค้า A แล้วก็สินค้า B นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยก็จะใช้ปริมาณกิจกรรมที่แตกต่างกันนะครับเช่นการใช้เครื่องจักรเนี่ยนะครับสินค้า A ใช้จำนวน 90,000 นะครับ 90,000 หน่วยที่จะผลิตนะครับตัว cost driver คือจำนวนสินค้าที่ผลิตนะครับสินค้า B ก็คาดว่าจะผลิตสินค้าจำนวน 110,000 หน่วยนะครับแล้วก็รวมกัน 200,000 เมื่อสักครู่นี้รวมทั้งการเตรียมการผลิตซึ่งเป็น batch เนี่ยครับสินค้า A ก็จะเตรียม20ครั้งสินค้า B เตรียม80ครั้งรวมเป็น100ครั้งนะครับทำนองเดียวกันสำหรับบริการทางเทคนิคก็คือ80 120ของการให้บริการนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า A 20แบบสินค้า B 30แบบรวมทั้งการโฆษณาก็เป็นของสินค้า A 2ครั้งและสินค้า B 3ครั้งรวมกันเป็น5ครั้งนะครับสไลด์ก่อนหน้านี้นักศึกษาจะได้1ก็คือตัวต้นทุนต่อตัวผลักดันนะครับหรือต้นทุนกิจกรรมต่อตัวผลักดันนะครับหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะรู้ว่าสินค้า A และสินค้า B เนี่ยใช้กิจกรรมเท่าไหร่นะครับแตกต่างกันระหว่าง A กับ B นะครับเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แล้วว่าสินค้า A และสินค้า B มีต้นทุนในการผลิตทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราใช้ข้อมูลข้างต้นนะครับมาสรุปในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีนี้นะครับก็คือวัตถุทางตรงกับค่าแรงงานทางตรง2ตัวเนี้ยเราสามารถระบุได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นของสินค้า A หรือสินค้า B ซึ่งเราเรียกว่าต้นทุนทางตรงนั่นเองนะครับแต่ตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตต่างหากที่เป็นปัญหาสำหรับการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเรากำลังพูดถึงวิธี ABC ในการปันส่วน overhead นั้นนะครับซึ่งเราจำแนกไว้เรียบร้อยแล้วว่าต้นทุนในการใช้เครื่องจักรซึ่งเป็นกิจกรรมแรกนะครับมีต้นทุนต่อตัวผลักดันอยู่ที่ 11.3025 ซึ่งเราคำนวณไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนของตัวผลักดันที่สินค้า A นะครับซึ่งตัวผลักดันของกิจกรรมแรกคือจำนวนสินค้าที่ผลิตคือ 90,000หน่วยของสินค้าที่ผลิตก็จับคูณเข้าไปนะครับรวมทั้งสินค้า B ก็ทำนองเดียวกันนะครับก็คือ 110,000 หน่วยก็จับคูณเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ต้นทุนของการใช้เครื่องจักรนะครับดังที่ปรากฏในสไลด์นี้นะครับหรือในกิจกรรมที่2นะครับก็คือค่าเตรียมการผลิตนะครับก็เราคำนวณต้นทุนต่อกิจกรรมมาแล้วคือ 2,035 นะครับหลังจากนั้นก็ไปคูณกับจำนวนครั้งในการเตรียมเครื่องจักรนะครับก็คือ20ครั้งสำหรับ A และ80ครั้งสำหรับ B นะครับหรือค่าบริการทางเทคนิคนะครับซึ่งเราคำนวณต้นทุนต่อกิจกรรมไว้แล้วก็คือ500นะครับก็คูณด้วยจำนวนครั้งของการให้บริการทางเทคนิคของสินค้า A 80ครั้งและสินค้า B 120ครั้งนะครับรวมทั้งค่าออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเราคำนวณต้นทุนต่อกิจกรรมไว้ก็คือต่อแบบนะครับก็คือ 3,310 บาทต่อแบบคูณด้วยจำนวนแบบของสินค้า A คือ20และสินค้า B คือ30แบบนะครับเพราะนั้นจะรวมต้นทุนการผลิตทั้งหมดนะครับต้นทุนการผลิตต้องประกอบด้วยวัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งเราระบุกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ 4,864,125 บาทสำหรับ A นะครับและสินค้า B คือ6ล้านนะครับเพราะนั้นหารจำนวนหน่วยที่ผลิตนะครับก็คือ 90,000 กับ 110,000 หน่วยแล้วก็จะได้ต้นทุนต่อหน่วย54บาทและ56บาทตามลำดับครับคราวนี้ในการจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหารนะครับเพื่อที่จะแสดงความสามารถในการทำกำไรของสินค้าแต่ละประเภทนะครับถ้าสมมุติเราใช้ระบบ ABC เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถทราบได้ว่าสินค้าในกลุ่มใดหรือสินค้าประเภทใดเนี่ยมีความสามารถในการทำกำไรมากกว่ากันนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ถ้าเรากำหนดว่าสินค้า A และ B เนี่ยกำหนดราคาขายไว้เท่ากันคือหน่วยละ60บาทนะครับเพราะนั้นเราลองมาดูว่ารายงานสำหรับผู้บริหารถ้าเราไปใช้ต้นทุนแบบเดิมนะครับเราจะได้ต้นทุนต่อหน่วยอย่างไรนะครับในที่นี้ตัวที่ overhead เนี่ยเราใช้วิธีการคิดเข้างานนะครับโดยใช้ 300% ของค่าแรงงานทางตรงเพราะนั้นในสินค้า A ซึ่งใช้ค่าแรงทางตรง700,000บาทเนี่ยถ้าคิดเข้างานของ overhead เนี่ย 300% ก็คือ 300% ของ 700,000 ก็จะได้ overhead ทั้งหมด 2,100,000 บาทนะครับเพราะนั้นต้นทุนรวมก็จะได้ 5,800,000 บาทครับเพราะนั้นต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า A ก็จะเท่ากับ 64.44 นะครับทำนองเดียวกันสินค้า B นะครับภายใต้วิธีต้นทุนแบบเดิมนะครับก็จะมีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ 47.27 นะครับเพราะนั้นถ้านักศึกษากลับไปดูว่าราคาขายที่กำหนดไว้ว่าสินค้า A กับสินค้า B

0: ราคาขายไว้หน่วยละ60บาทนะครับมาเปรียบเทียบกับการคำนวณต้นทุนแบบเดิมนะครับก็คือ A มีต้นทุน64บาทกับ B มีต้นทุน47บาทเพราะนั้นก็จะเห็นว่าสินค้า B เนี่ยสินค้า A แน่นอนก็จะประสบผลขาดทุนนะครับเพราะว่ากำหนดราคาขายไว้ต่ำนะครับก็คือกำหนดไว้ที่60บาทเพราะนั้นสินค้า A ก็จะมีผลขาดทุนอยู่ที่ 400,000 นะครับส่วนสินค้า B มีกำไร 1,400,000 บาทอันนี้เป็นรายงานการเงินสำหรับการคำนวณต้นทุนแบบเดิมนะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับ ABC นะครับไปเปรียบเทียบกับ ABC ซึ่งเราคำนวณต้นทุนของการปันส่วน Overhead ที่เราใช้ระบบ ABC ไปแล้วก็จะเห็นว่าต้นทุนนะครับต้นทุนทั้งหมดที่ถูกต้องเนี่ยก็จะได้5,12,525 บาทสำหรับสินค้า A แล้วก็สินค้า B อยู่ที่6,387,975 นะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วทั้งสินค้า A และสินค้า B เนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับก็คือมีกำไรจากการประกอบการทั้งคู่นะครับคราวนี้จากสไลด์เมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนว่าในกรณีที่มันมีข้อบ่งชี้ของการเอา ABC ไปใช้มีความหลากหลายของสินค้าแต่ละชนิดมีการผลิตที่ผ่านกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันการคำนวณต้นทุนภายใต้ระบบ ABC ก็น่าจะมีความถูกต้องแม่นยำแล้วก็เอาไปใช้ในการตัดสินใจได้ต้องมากกว่าอย่างเช่นกรณีของสินค้า A และสินค้า B ข้างต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบเดิมนะถ้าเป็นการคำนวณต้นทุนแบบเดิมสินค้า A จะขาดทุน 400,000 นะครับแต่ถ้าเป็น ABC นะครับสินค้า A ไม่ได้ขาดทุนนะครับเพราะว่าเขาสามารถมีกำไรจากการดำเนินงานจากการขายสินค้า A เนี่ยถึง 387,475 บาทนั่นเองครับหลังจากที่นักศึกษาได้ทราบหลักการทั้งหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับ ABC นะครับเราลองมาประยุกต์ดูกับการทำข้อสอบดูนะครับในข้อแรกนะครับข้อจำกัดที่สำคัญเลยนะครับของการนำระบบ ABC มาใช้คือข้อใดนะครับข้อจำกัดที่สำคัญนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนไว้ในตอนต้นของรายการว่าประโยชน์มีหลายข้อแต่ข้อจำกัดที่สำคัญก็คือการพัฒนาระบบ ABC มาใช้เนี่ยเรื่องเวลาและงบประมาณเนี่ยจะค่อนข้างสูงซึ่งถือเป็นข้อจำกัดที่สำคัญในการพัฒนาระบบ ABC มาใช้ซึ่งกิจการจะต้องคำนึงถึงนะครับหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับคำถามก็คือกิจกรรมตามข้อใดจัดเป็นกิจกรรมระดับกลุ่มหรือเราเรียกว่า batch level นะครับ batch level ก็แปลว่าค่าใช้จ่ายนั้นจะผันแปรไปตามจำนวนกลุ่มหรือจำนวนล็อตนะครับของการผลิตนะครับหรือการดำเนินงานเพราะนั้นคำตอบก็คือข้อสุดท้ายครับคือการจัดทำตารางการผลิตซึ่งเวลาที่เขาจัดตารางการผลิตเนี่ยเขาจะคำนึงถึงล็อตในการผลิตแต่ละล็อตเพราะนั้นกิจกรรมนี้จะถือเป็นกิจกรรมในระดับ batch level ครับขอทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาในหน่วยที่7นะครับสำหรับเรื่องต้นทุนฐานกิจกรรมก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ครับ
1: และที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่7ค่ะต่อไปจะเป็นการสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่8ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการโดยรองศาสตราจารย์ธัญรัตน์วัศวรรณวัฒน์ไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักศึกษาในหน่วยที่8นี้ก็จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะหน่วยที่8เป็นหน่วยเริ่มต้นของเล่มที่2นะคะก็จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการค่ะมีประเด็นที่สำคัญก็คือการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นเนี่ยแตกต่างจากการบัญชีการเงินอย่างไรนะคะตรงนี้ได้ยกมา5ประเด็นหลักข้อแตกต่างข้อที่1ก็คือผู้ใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการจัดการจะเน้นให้ข้อมูลต่อผู้บริหารกิจการส่วนบัญชีเพื่อการเงินนั้นบัญชีการเงินก็จะให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกเป็นหลักข้อแตกต่างข้อที่2ลักษณะข้อมูลที่นำเสนอบัญชีเพื่อการจัดการก็จะใช้ข้อมูลในอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตข้อมูลในอดีตก็อย่างเช่นงบการเงินในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรก็จะนำมาวิเคราะห์งบการเงินให้ทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานว่าแตกต่างไปจากที่คาดหวังไว้ไหมนะคะรวมทั้งข้อมูลปัจจุบันและอนาคตเนี่ยก็จะมาใช้ในการตัดสินใจข้อมูลก็จะมีทั้งที่เป็นจำนวนเงินแล้วก็ไม่ใช่จำนวนเงินอย่างเช่นเวลาทำงบประมาณก็จะมีการประมาณว่าต้องผลิตเท่าไหร่จำนวนกี่หน่วยผลิตแล้วจะต้องใช้วัตถุดิบกี่หน่วยใช้แรงงานคนกี่คนหรือใช้ชั่วโมงเครื่องจักรเป็นจำนวนกี่ชั่วโมงซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่จำนวนเงินประกอบด้วยแต่ถ้าเป็นบัญชีการเงินนั้นเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลในอดีตและข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของเป็นจำนวนเงินเ

ก็จะมีข้อมูลที่เป็นให้รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นจำนวนเงินในข้อแตกต่างข้อที่3ความเกี่ยวข้องและทันเวลาบัญชีเพื่อการจัดการก็จะเน้นเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องและทันเวลาต่อการตัดสินใจของผู้บริหารความคิดอย่างเช่นจะตัดสินใจขยายกิจการงานเนี่ยตามงวดเวลาที่กฎหมายกำหนดในข้อที่4การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบัญชีเพื่อการจัดการไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะเพราะเป็นเรื่องของคาดคะเนเป็นเรื่องของการประมาณการแต่บัญชีการเงินนั้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อให้บุคคลภายนอกที่ใช้งบการเงินเนี่ยได้มีความเข้าใจตรงกันได้สามารถเห็นผลการดำเนินงานที่แท้จริงคือข้อมูลนั้นเนี่ยจะสะท้อนถึงการดำเนินงานที่ถูกต้องตามที่ควรซึ่งบุคคลภายนอกเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจได้เนื่องจากว่ามีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนี่ยเป็นตัวกำหนดให้จัดทำข้อที่5ขอบเขตของการรายงานบัญชีเพื่อการจัดการนั้นก็จะนำเสนอข้อมูลของหน่วยงานย่อยมากกว่าที่จะแสดงภาพรวมทั้งหมดของกิจการนะคะอย่างเช่นหน่วยงานที่เป็นสาขามีกำไรดีไหมหรือว่าสินค้าตัวไหนสินค้า A หรือสินค้า B สินค้าตัวไหนทำกำไรได้มากกว่ากันสินค้าตัวไหนมีปัญหาจะได้สามารถแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงได้ส่วนถ้าเป็นบัญชีการเงินนั้นแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นก็จะไม่ได้เห็นในรายงานของบัญชีการเงินนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างที่ต้องทำความเข้าใจทั้ง5ประเด็นต่อไปในเรื่องของจรรยาบรรณของนักบัญชีเพื่อการจัดการจะเห็นว่าในบัญชีต้นทุนนักบัญชีต้นทุนก็ต้องมีจรรยาบรรณซึ่งรายละเอียดเนี่ยได้กล่าวมาในหน่วยที่1นะคะนักบัญชีเพื่อการจัดการก็เช่นกันจะใช้จรรยาบรรณที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งกำหนดไว้6ข้อในหลักการพื้นฐานที่อธิบายมาแล้วในหน่วยที่1เช่นเดียวกันนะคะแต่ในนี้ในเรื่องนี้เนี่ยก็ได้นำมาเสริมโดยนำของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสมาคมนักบัญชีเพื่อการจัดการหรือ The Institute of Management Accountants นะคะเราเรียกย่อๆว่า IMA เขาก็จะกำหนดจรรยาบรรณไว้ด้วยกัน4หลักการหลักการก็คือด้านของความสามารถนะคะแล้วก็ด้านของการรักษาความลับแล้วก็ด้านของความซื่อสัตย์แล้วก็ด้านของความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกับของจรรยาบรรณที่สภาวิชาชีพบัญชีของไทยกำหนดนะคะแต่ว่าเห็นว่าส่วนที่ต่างกันเนี่ยในของอเมริกาจะไม่ได้กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการผู้ถือหุ้นแล้วก็เพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างชัดเจนที่แยกข้อออกมาแต่โดยการปฏิบัติทั้ง4หลักการนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะสะท้อนถึงการที่รับผิดชอบต่อผู้รับบริการผู้ถือหุ้นแล้วก็เพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยนะคะทีนี้ในการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการจัดการที่ผู้บริหารใช้นะคะเครื่องมือการจัดการหรือ management tool เนี่ยที่นำมาใช้กันก็มีอย่างเช่นการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรแบบสมดุลที่เราเรียกว่า balance scorecard หรือ BSC ตัวนี้นะคะหรือว่าการเปรียบเทียบสมรรถนะเบนช์มาร์กิ้งก็เป็นการที่เราเปรียบเทียบกับองค์กรที่เป็นเลิศหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เรียกว่า best practice ก็คืออันไหนดีเราก็มานำมาเป็นต้นแบบแล้วลองเทียบเคียงดูว่าเราห่างไกลจากต้นแบบมากน้อยเพียงใดก็เป็นการเบนช์มาร์กกันหรือการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลในการใช้ตัดสินใจทางธุรกิจจะเห็นว่าต้องมีการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเราเรียกว่า Big Data Analysis เนี่ยเพื่อที่จะมาดูว่าข้อมูลที่จะมาใช้แก้ปัญหานั้นเนี่ยมีส่วนที่เกี่ยวข้องใดๆบ้างแล้วก็ยังมีเครื่องมือการจัดการคุณภาพโดยรวมนะคะ Total Quality Management หรือ TQM มีเครื่องมือของการรื้อปรับกระบวนการทางธุรกิจ Business Process Reengineering หรือ BRP

ดีนะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนเพื่อพลิกโฉมพลิกโอกาสธุรกิจด้วยดิจิทัลอันนี้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจะเห็นว่าในยุคนี้เราเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยธุรกิจก็ต้องพยายามที่จะศึกษาและก้าวให้ทันเพื่อที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้วก็ยังมีเครื่องมือการผลิตแบบทันเวลาพอดี just in time production system นะหรือเรียกย่อๆว่า JIT การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า value chain analysis นะคะการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าอันนี้ก็ใช้ว่า value chain analysis การบริหารแบบ lean management แล้วก็การบริหารฐานกิจกรรม activity based management หรือ ABM นะคะที่กล่าวมานี่ก็มีการใช้กันในหลากหลายแล้วก็ใช้ในแต่ละองค์กรทีนี้จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าการบริหารแบบลีนแล้วก็การบริหารฐานกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของกิจการเนี่ยผู้บริหารก็ต้องมองว่าในองค์กรของเราเนี่ยมีกิจกรรมหลักอะไรแล้วก็กิจกรรมสนับสนุนอะไรบ้างกิจกรรมสนับสนุนนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมหลักกิจกรรมสนับสนุนก็จะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานของกิจการซึ่งก็จะต้องมีระบบการเงินระบบบัญชีมีการบริหารทั่วไปมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมีการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็มีกระบวนการจัดหานะคะซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมหลักกิจกรรมหลักนั้นจะประกอบด้วยให้กิจกรรมด้วยกันก็เริ่มจากซ้ายไปขวาจะเห็นว่าเริ่มต้นจากการนำวัตถุดิบเข้าสู่กิจการนะคะแล้วก็เมื่อนำเข้ามาแล้วก็มีการปฏิบัติการหรือเข้าสู่การผลิตจากนั้นก็นำสินค้าออกจากโรงงานนะคะไปสู่ตลาดแล้วก็การขายเป็นการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าแล้วก็จะมีบริการหลังการขายเป็นบริการลูกค้าเสริมขึ้นมานะคะจะเห็นว่ากระบวนการเนี่ยของกิจกรรมหลักจากซ้ายไปขวามันจะมีการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นทอดๆไปจนกระทั่งสู่มือของลูกค้าแล้วผลสุดท้ายก็คือกิจการจะได้รับผลกำไรตอบแทนเพราะนั้นผู้บริหารเนี่ยก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าในแต่ละกิจกรรมของตัวเองเนี่ยกิจกรรมไหนที่เป็นข้อดีมีความสามารถก็ควรจะพัฒนาต่อไปแต่ถ้ากิจกรรมไหนทำแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะลดต้นทุนได้หรือว่าเรียกว่าไม่มีฝีมือหรือมีข้อด้อยผู้บริหารก็อาจจะใช้วิธีที่จะจัดจ้างจากภายนอกนะคะเราเรียกว่า outsourcing เข้ามาเพื่อที่จะทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยต้นทุนลดลงนะแล้วกิจการก็จะสร้างผลกำไรหรือแล้วก็สามารถสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ทีนี้ในประเด็นของ lean managementนะคะก็จะมาเริ่มต้นดูเรื่องว่าความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการในองค์กรทำให้มาสู่ของการบริหารงานแบบลีนนะคะก็ต้องรู้ว่าความสูญเปล่านั้นมีอะไรบ้างก็ไม่ได้มีผู้ที่ให้คำที่เรียกว่าดาวไทม์นะคะโดยมาจากตัวอักษรแรกในภาษาอังกฤษเนี่ยของแต่ละตัวดาวไทม์เนี้ยประกอบด้วยตัวแรกดีก็มาจาก defect คือข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตหรือของเสียต่างๆก็ทำให้เกิดความสูญเสียความสูญเปล่า O มาจาก overproduction การผลิตที่มากเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้เกิดสินค้านั้นล้าสมัย W มาจาก waiting ก็คือการรอคอยไม่ว่าจะรอคอยวัตถุดิบรอคอยเครื่องจักรที่เสียต้องมีการซ่อมแซมนะคะN มาจาก non-utilized talent ก็คือการที่ไม่ได้ใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมเนี่ยมาทำงานนั้นก็ถือว่าเป็นความสูญเปล่าคือเรามีคนดีๆแต่ว่าไม่ได้ใช้เขาให้เกิดประโยชน์ตัว T มาจาก transportation ก็คือการขนส่งมีการขนย้ายการขนส่งมากมายเข้ามามีการขนถ่ายวัตถุดิบขนถ่ายสินค้าอันนี้ก็เกิดความสิ้นเปลืองนะคะตัว I มาจาก inventory ก็คือสินค้าคงเหลือไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบงานระหว่างทำแล้วก็สินค้าสำเร็จรูปที่มีมากไปตัว M มาจาก motion ก็คือการเคลื่อนไหวของคนงานในกระบวนการผลิตในสายการผลิตเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนไหวกันมากมายแล้วก็อาจจะมีการเดินชนกันหรือการสวนทางกันอย่างนี้ก็ทำให้เกิด

0: ความสูญเสียนะคะแล้วก็ตัว E มาจาก extra processing ก็คือกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนยุ่งยากมากเกินไปนะคะอันนี้รวมกันเป็น downtime ก็คือความสูญเสีย8ประการที่จะต้องขจัดออกไปนะคะก็เลยเกิดแนวคิดในการบริหารแบบ Lean หรือ Lean Thinking ฮะโดยเจมส์ วอร์แมกแล้วก็แดเนียลโจนนะคะเขาก็ได้เขียนเรื่อง Lean Thinking ในปีคศ2003บอกว่ามันมีกระบวนการ5ขั้นตอนนะเริ่มจากอะไร1ให้ระบุคุณค่าของสินค้าและบริการนะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพลักษณะอย่างไรนะคะเหมือนที่โตต้าเคยพูดว่า what customer want ลูกค้าต้องการอะไร what customer want ลูกค้าต้องการอะไรเพราะนั้นการระบุคุณค่าเนี่ยจะต้องมองในมุมมองของลูกค้าไม่ได้มองในมุมมองของผู้ผลิตขั้นที่สองก็คือทำมีการวิเคราะห์สายทานแห่งคุณค่าก็คือดูว่าในกระบวนการผลิตสินค้านั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วกิจกรรมใดที่เพิ่มค่ากิจกรรมใดที่ไม่เพิ่มค่ากิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดปัญหาในการผลิตต้องเข้าไปแก้ไขนะคะเมื่อเราเขียนเป็น map of the value stream เนี่ยหรือการวิเคราะห์สายทานแห่งคุณค่าแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นณจุดไหนขั้นที่3เราก็จะต้องสร้างกระบวนการที่ไหลลื่นอย่างต่อเนื่องให้งานเนี่ยมันโฟลว์ไปโดยไม่หยุดชะงักแล้วก็ทำให้ลดต้นทุนการผลิตแล้วผลิตได้รวดเร็วเขาก็จะมีเทคนิคที่ใช้อย่างเช่น one piece flow ก็คือการไหลของงานชิ้นเดียวนะคะอย่างเช่นในกระบวนการผลิตเนี่ยงานชิ้นที่1ผลิตเสร็จก็ส่งไปในงานที่2 3 4ทันทีโดยไม่ต้องรอว่างานที่1ผลิตเสร็จต้องรอชิ้น2ชิ้น3ให้รอถึง10ชิ้นแล้วถึงจะส่งทั้ง10ชิ้นเนี่ยไปสู่สถานีงานที่2นะคะมันก็เลยทำให้งานชิ้นที่1เนี่ยผลิตเสียเวลาล่าช้าแทนที่จะผลิตชิ้นที่1ได้สำเร็จโดยเร็วนะคะอันนี้เขาก็เรียกว่าเทคนิคของ one piece flow คือการไหลของงานชิ้นเดียวก็จะทำให้งานเนี่ยชิ้นที่1ผลิตได้เสร็จเร็วขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเทคนิคของที่เรียกว่า line stop หมายความว่าถ้าเกิดว่างานชิ้นงานที่ไหลไปแล้วเกิดสะดุดมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็จะขึ้นไฟแดงหรือไม่ก็อาจจะขึ้นเป็นเสียงดังปิ๊บปิ๊บขึ้นก็ทำให้เรารู้ว่ามีปัญหาคนงานก็จะเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ทันทีนะคะในขั้นที่4ก็จะใช้หลักการผลิตแบบดึงแบบดึงนี่ก็คือเอาความคิดของในเรื่องการผลิตทันเวลาพอดีมาใช้ในการผลิตแบบดึงหมายความว่าโรงงานจะผลิตเมื่อมีความต้องการคือผลิตในปริมาณที่ต้องการแล้วก็ในเวลาที่ต้องการดังนั้นจะไม่มีวัตถุดิบที่อยู่ในสต็อกมากแล้วก็ไม่มีงานระหว่างทำคงค้างไม่มีสินค้าสำเร็จรูปที่จะต้องสต็อกไว้ในคลังสินค้านะคะก็วิธีที่เรียกว่าการผลิตทันเวลาเนี่ยเขาเรียกว่า3ทันคือจัดซื้อทันเวลาแล้วก็กระบวนการผลิตทันเวลาแล้วก็ส่งมอบทันเวลา3ทันเนี้ยก็คือจะทำให้เกิดที่เราเรียกว่า zero inventory คือสินค้าคงเหลือเป็น0ฮะก็สามารถส่งมอบได้ทันเวลาแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็มาสู่กระบวนการขั้นที่5คือ perfection อันนี้ก็คือความสมบูรณ์แบบคือการจะเกิดความสมบูรณ์แบบได้เนี่ยกระบวนการทั้งหลายต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จความสมบูรณ์แบบอันนี้ก็คือแนวคิดของ Lean Thinking ซึ่งก็มีจุดมุ่งหมายคือ Maximizing Customer Value ก็คือการสร้างคุณค่าที่สูงสุดแก่ลูกค้าในขณะเดียวกันก็คือ Minimizing Waste คือการลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุดนะคะ
1: สำหรับเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนค่ะเพื่อจะกลับมาติดตามเนื้อหาสาระที่สำคัญกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่

0: ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสท.ให้ยึดมั่นในความดี สร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: กลับมาติดตามรับชมการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในช่วงที่2กันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่8ต่อจากช่วงที่แล้วค่ะซึ่งจะมีเนื้อหาสาระสำคัญในประการใดบ้างนั้นไปพบกับอาจารย์กันต่อเลยค่ะ
6: อันนี้ทางด้านขวามือเนี่ยก็จะมีการนำแนวคิดของ Lean Thinking เนี่ยมาวาดเป็นขั้นตอนทั้ง5ขั้นเพราะนั้นถ้าฐานคือความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นเนี่ยมั่นคงนะคะที่อยู่สร้างสุดเนี่ยแล้วเราก็มีเครื่องมือต่างๆที่มาช่วยอย่างเช่นเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่าง Peace One Piece Four แล้วก็ยกตัวอย่างของ Line Stop หรือแม้แต่การวิเคราะห์ลักเงาของปัญหาการทำงานเป็นทีมร่วมกันแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถที่จะแก้ปัญหาโดยทีมงานร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่จะเหมือนกับเสาหลักซ้ายขวาเนี่ยนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายคือตัวข้างบนเนี่ยสามารถตั้งอยู่ได้นั่นก็คือสินค้านั้นมีคุณภาพนะคะแล้วก็ต้นทุนต่ำแล้วก็ระยะเวลาของการทำงานเนี่ยลดลงทำให้ส่งมอบสินค้าได้ทันเวลานะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของ Lean Thinking หรือว่าการบริหารงานแบบ Lean นะคะทีนี้ก็จะไปพูดถึงตัวแบบของการบริหารฐานกิจกรรมจะเห็นว่าในภาพนี้มี2มิติในแนวดิ่งนะคะกับในแนวนอนในแนวดิ่งเนี่ยจะเป็นการมุมมองด้านการคิดต้นทุนที่ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงในแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นมุมมองของด้านกระบวนการที่จะบริหารให้ได้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพต้นทุนลดต่ำลงสินค้ามีคุณภาพดีนะคะเรามองดูในแนวดิ่งเนี่ยเป็นการคิดต้นทุนแนวคิดคือกิจกรรมทำให้เกิดต้นทุนการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะจัดซื้อหรือนำเข้าสู่กระบวนการผลิตกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดต้นทุนก็คือมีการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคนวัตถุหรือว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะตรงนี้ก็จะต้องมีตัวผลักดันทรัพยากรเข้ามาสู่กิจกรรมแล้วจากกิจกรรมเนี่ยก็จะมีตัวผลักดันกิจกรรมเนี่ยเข้ามาสู่สิ่งที่จะคิดต้นทุนเราเรียกว่า cost object cost object นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการทราบต้นทุนนะคะ object ตัวนี้อาจจะเป็นตัวสินค้าหรือตัวบริการที่ให้กับลูกค้าซึ่งผู้บริหารเนี่ยก็อยากจะทราบว่าสินค้า1หน่วยหรือบริการ1ครั้งเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีกระบวนการของการผลิตการติดต่อกับลูกค้าการที่เราติดต่อกับลูกค้า1รายจะต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่หรือช่องทางการจัดจำหน่ายโดยวิธีนี้ใช้ต้นทุนเท่าไหร่ถ้าใช้อีกวิธีนึงจะประหยัดกว่าไหมนะหรือต้นทุนของงานหรือโครงการต่างๆเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นมุมมองในด้านการคิดต้นทุนนะคะโดยข้อสำคัญคือถือว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยทำให้เกิดต้นทุนส่วนทางด้านแนวนอนเป็นมุมมองด้านกระบวนการนะคะก็จะมีการวิเคราะห์ตัวผลักดันเหมือนกันนะคะอย่างเช่นต้นทุนการสั่งซื้อเนี่ยตัวผลักดันคืออะไรการสั่งซื้อวัตถุดิบตัวผลักดันไม่ใช่จำนวนวัตถุดิบที่ซื้อแต่ว่ามันเป็นจำนวนครั้งที่เราสั่งซื้อต้นทุนก็คือเงินเดือนของพนักงานจัดซื้อนะคะหรือว่าค่าโทรศัพท์ค่าติดต่อสื่อสารอันนี้เราก็ต้องมีการวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าในกิจกรรมนั้นเนี่ยอะไรเป็นตัวผลักดันต้นทุนนะคะเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่มันจะทำให้ต้นทุนมากหรือน้อยนะจากนั้นเราก็จะมีการจัดทำรายงานเพื่อวัดผลการดำเนินงานแล้วก็นำเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าส่วนไหนจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องก็จะมีลูกศรเนี่ยย้อนกลับมาสู่การทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของตัวแบบการบริหารฐานกิจกรรมซึ่งรายละเอียดนักศึกษาจะได้ศึกษาต่อไปในหน่วยที่7ค่ะต่อไปก็จะกล่าวถึงประเภทของต้นทุนนะคะในหน่วยนี้ก็จะแยกออกเป็น6ประเภทด้วยกันก็มีการจำแนกตามหน้าที่นะคะหน้าที่หลักๆก็คือหน้าที่การผลิตก็ได้กล่าวไปแล้วในหน่วยที่1นะซึ่งจะประกอบได้3ตัวคือวัตถุทางตรงค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิต แล้วก็จะมี

หน้าที่ในการขายก็มีค่าใช้จ่ายในการขายหน้าที่ในการบริหารก็จะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารก็เรียกว่าจำแนกตามหน้าที่ส่วนจำแนกเพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบการเงินต่อบุคคลภายนอกอันนี้จะได้เรียนในหน่วยที่เป็นเรื่องของการต้นทุนรวมกับต้นทุนผันแปรนะคะก็จะอยู่ในหน่วยที่10เป็นเรื่องของต้นทุนรวมกับต้นทุนผันแปรส่วนการจำแนกตามพฤติกรรมของต้นทุนก็จะแยกเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรแล้วก็ต้นทุนกึ่งผันแปรหรือว่าเรียกว่าต้นทุนผสมอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรนะคะเป็นหน่วยที่11ส่วนการแยกจำแนกต้นทุนตามหน่วยต้นทุนเมื่อสักครู่ก็ได้อธิบายไปแล้วว่าหน่วยต้นทุนคืออะไรนะคะต่อไปจำแนกเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมอันนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่ในเรื่องของหน่วยที่10เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณซึ่งก็จะใช้ต้นทุนมาตรฐานเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมแล้วก็ใช้งบประมาณประกอบกันด้วยเพื่อวางแผนและควบคุมส่วนจำแนกเพื่อการตัดสินใจอันนี้จะมีรายละเอียดอยู่ในหน่วยของการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจระยะสั้นนะคะซึ่งอยู่ในหน่วยที่12ตรงนี้รายละเอียดนักศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากในเอกสารการสอนนะคะคราวนี้ก็จะมาดูในเรื่องของแนวคิดของต้นทุนตามวงจรชีวิตโดยมุมมองด้านต้นทุนเนี่ยจะแบ่งต้นทุนออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงชีวิตก็คือกิจกรรมต้นน้ำกิจกรรมกลางน้ำแล้วก็กิจกรรมปลายน้ำกิจกรรมต้นน้ำเนี่ยก็จะมีการวิจัยพัฒนาแล้วก็การออกแบบทั้งตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวกระบวนการผลิตกิจกรรมกลางน้ำก็คือต้นทุนการผลิตกิจกรรมปลายน้ำก็คือหลังจากการผลิตแล้วเนี่ยก็จะมีต้นทุนในการกระจายสินค้าแล้วก็ต้นทุนในการบริการลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากซ้ายไปขวาก็คือถ้าเมื่อไหร่เราผลิตวิจัยและพัฒนาออกมาดีออกแบบการผลิตดีเนี่ยมันก็จะส่งผลไปให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยได้ในปริมาณที่เราวางแผนไว้นะเมื่อสินค้าดีผลิตดีออกไปเนี่ยการกระจายสินค้ามันก็ไม่เป็นภาระกับฝ่ายการตลาดที่จะต้องไปทำโปรโมชั่นมากลูกค้าก็จะต้องการสินค้าของเราเพราะสินค้าเรามีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วต้นทุนบริการหลังการขายการที่จะไปซ่อมแซมลูกค้าการที่ไปแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่กิจกรรมต้นน้ำเรียกว่าต้นทางดีปลายทางก็จะดีนะปลายน้ำก็จะได้ผลที่ดีคือต้นทุนเนี่ยลดลงอีกมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองด้านยอดขายนะคะก็จะแยกตามแนะนำเติบโตเต็มที่แล้วก็ถดถอยนะคะในช่วงแนะนำเนี่ยนอกจากทำ R&D วิจัยและพัฒนาแล้วเนี่ยเมื่อสินค้าเข้าติดสู่ตลาดยังไม่ติดตลาดนะคะก็จะมีต้นทุนในการส่งเสริมการขายเนี่ยการโฆษณาจะสูงนะคะแต่หลังจากนั้นเมื่อเติบโตเข้ามาเนี่ยต้นทุนในการที่จะเพิ่มขึ้นจะเป็นต้นทุนผันแปรที่จะเปลี่ยนไปตามยอดขายนะคะส่วนการโฆษณาก็ยังคงมีอยู่จนถึงจุดที่เติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยต้นทุนผันแปรก็จะลดลงคือว่าค่าวัตถุดิบค่าแรงเนี่ยก็จะลดลงเพราะสินค้าเริ่มมีคนต้องการเนี่ยน้อยลงจนถึงต่อไปก็ถดถอยนะก็ต้นทุนต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปแล้วก็เริ่มมาสู่วงจรในการผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมานะคะค่ะต่อไปเป็นแนวคิดเรื่องต้นทุนตามเป้าหมายก็จะมีสมการคำนวณให้เอาราคาที่คาดการเนี่ยลบกำไรที่ต้องการราคาที่คาดการเนี่ยก็จะเป็นราคาที่ลูกค้ายินดีจะจ่ายในลักษณะผลิตภัณฑ์และคุณภาพแบบนี้โตโยต้าได้นำเอารถยนต์โซลูน่าเข้ามาใช้ในคอนเซปต์ของต้นทุนเป้าหมายเมื่อปี40เนี่ยนะคะก็คือเช่นเขาบอกว่าลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการรถยนต์ใช้มีรถยนต์ใช้ก็น่าจะอยู่ราคาสัก 400,000 ที่ลูกค้ายินดีจ่ายคราวนี้ก็มามองว่าสมมุติต้องการกำไร 10% 10% ก็คือ 40,000 ดังนั้นเนี่ยต้นทุนเป้าหมายก็คือ 360,000 งั้นฝ่ายผลิตของ Toyota ก็ต้องกลับไปคิดว่าทำอย่างไรให้ได้ต้นทุนที่ 360,000 นะเพราะ

ก็ใช้วิธีการต่างๆเช่นเขาก็มองว่าเครื่องยนต์ที่ต้องการเนี่ยคือ 1,500 ซีซีเป็นที่ต้องการอันนี้คงไว้แต่ว่าตัวไอ้เจ้ากระจกไฟฟ้าเนี่ยคู่หน้ากับคู่หลังคู่หลังเนี่ยไม่จำเป็นก็สามารถที่จะตัดออกไม่ต้องมีนะคะมีกระจกไฟฟ้าแค่คู่หน้าหรือตัวเบาะจากที่เป็นเบาะหนังเนี่ยก็กลายเป็นเบาะผ้าหรือตัวถังที่กลายเป็นที่ตัวถังแข็งแกร่งอันนั้นก็เป็นตัวถังแบบที่ใช้วัสดุที่เบาบางกว่าก็จะลดต้นทุนได้นะคะอันนี้โตโยต้าก็นำแนวคิดของต้นทุนเป้าหมายรวมทั้งการผลิตแบบลีนเนี่ยมาใช้ในการผลิตรถยนต์โซลูน่ารุ่นนั้นออกมานะคะแล้วก็แนวคิดนี้ก็ได้ขยายไปทั้งในกิจการที่เป็นตัวกิจการโทรศัพท์ขายโทรศัพท์หรือเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดต้นทุนเป้าหมายจะเห็นภาพว่าจากซ้ายไปขวาเนี่ยเรามีการวิจัยตลาดวิเคราะห์คู่แข่งขันกำหนดลูกค้าเป้าหมายวิเคราะห์ความต้องการแล้วก็มาสู่การกำหนดลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์เอาราคาขายมาตั้งหักกำไรที่ต้องการแล้วก็เป็นต้นทุนตามเป้าหมายซึ่งจะเป็นโจทย์ให้ฝ่ายผลิตเนี่ยได้ทำการผลิตได้ตามเป้าหมายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะใช้คำนวณต้นทุนตามเป้าหมายเอาขายหักด้วยกำไรที่ต้องการนะคะแล้วก็ได้ต้นทุนเป้าหมายทั้งหมดได้มาหน่วยละ 8,100 บาทนะคะคราวนี้จะมองการแนวคิดเนี่ยต้นทุนเป้าหมายจะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับกับแนวคิดเดิมด้านล่างเนี่ยเป็นแนวคิดเดิมคือเรารู้ต้นทุนจริงแล้วก็ต้องการกำไรเท่าไหร่ก็บวกต้นทุนเข้าไปเรียกว่า cost plus ราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่มแล้วก็เป็นราคาขายแต่ว่าแนวคิดของต้นทุนตามเป้าหมายเนี่ยจะเป็นการย้อนกลับก็คือเอาราคาขายเป็นตัวตั้งหักกำไรที่ต้องการแล้วก็ได้เป็นต้นทุนเป้าหมายนะคะต่อไปเรื่องต้นทุนคุณภาพอันนี้ก็จะแยกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ทำให้สินค้ามีคุณภาพกับกลุ่มที่ใช้แก้ไขข้อบกพร่องกลุ่มที่ทำให้สินค้ามีคุณภาพจะมี2 ส่วนคือการป้องกันกับการประเมินนะคะเช่นการป้องกันก็คือมีการวางแผนคุณภาพมีการจัดพนักงานเนี่ยไปฝึกอบรมนะคะมีการจัดการซ่อมบำรุงเป็นประจำทุกเดือนอันนี้ก็เป็นการป้องกันการที่มันจะเกิดความเสียหายนะเครื่องจักรชำรุดอะไรพวกนี้ส่วนต้นทุนการประเมินก็จะเป็นการประเมินตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบได้คุณภาพประเมินกระบวนการผลิตประเมินสินค้าสำเร็จรูปนะคะก็สองส่วนนี้จะส่งผลให้เกิดสินค้ามีคุณภาพที่ดีแต่ถ้าเป็นกลุ่มข้างขวามือต้นทุนที่ใช้แก้ไขข้อบกพร่องเนี่ยก็จะมีความล้มเหลวภายในกับความล้มเหลวภายนอกอันนี้พิจารณาที่ก่อนส่งมอบกับหลังส่งมอบหมายความว่าถ้าเราได้พบข้อบกพร่องของการผลิตเนี่ยก่อนส่งมอบเราก็ได้นำมาแก้ไขปรับปรุงก็คือเป็นความล้มเหลวภายในต้นทุนที่เราใช้ในการซ่อมแซมนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าสินค้านั้นมีข้อบกพร่องแล้วหลุดไปยังลูกค้าภายนอกหลุดไปแล้วก็เกิดความเสียหายอย่างที่เราเคยเห็นในหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งลูกค้านำรถยนต์เนี่ยมาแล้วก็ใช้คอนทุบทำแล้วก็ออกข่าวในหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่กิจการชื่อเสียงนะคะซึ่งก็ถือว่านะว่าเป็นต้นทุนที่ราคาแพงทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะมาดูตัวอย่างของกิจการหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าการเก็บข้อมูลในรายงานก็จะแยกเป็น4ประเภทของต้นทุนให้เห็นชัดในไตรมาสที่1เนี่ยต้นทุนการป้องกันแค่0.065ล้านนะคะในต้นทุนประเมินก็ 1.5 ล้านแต่พอไตรมาสที่4เนี่ยเขาก็จะเพิ่มต้นทุนการป้องกันกลายเป็น 2.36 ล้านแล้วก็เพิ่มต้นทุนการประเมินเนี่ยเป็น 1.42 ล้านคือทำการป้องกันกับประเมินไว้ให้มากขึ้นผลลัพธ์คืออะไรคะจะเห็นว่าไตรมาสที่1เนี่ยเราใช้ต้นทุนป้องกันกับประเมินน้อยแต่ความสูญเสียเนี่ยมีความล้มเหลวภายนอกถึง6 ล้านกว่าแต่พอเราเพิ่มต้นทุนป้องกันกับประเมินก็ไม่ได้มากมายแต่ว่าความล้มเหลวภายนอกเนี่ยกลับได้ลดลงเหลือแค่ 1.89 นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นว่าในทฤษฎีแล้วก็ในความที่เขาได้ปฏิบัติกันมาเนี่ยถ้าเราได้เพิ่มต้นทุนการป้องกันและการประเมินเนี่ยจะทำให้ต้นทุนความล้มเหลวภายนอกนั้นลดลง

0: ซึ่งเห็นแสดงเป็นกราฟตัวนี้จะเห็นชัดเจนว่าในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยตัวสีแดงตัวนี้คือต้นทุนการป้องกันมีจำนวนเล็กน้อยแต่สีขาวอันนี้ก็คือต้นทุนความล้มเหลวภายนอกซึ่งมีจำนวนช่วงเห็นช่วงไหมคะมีจำนวนมากทีเดียวแต่เมื่อได้ทำการปรับปรุงคุณภาพโดยใส่การป้องกันกับการประเมินเข้าไปเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าไตรมาสที่สี่เนี่ยสีแดงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าสีขาวเนี่ยจะลดลงนั่นคือเมื่อไหร่ที่เรามีการป้องกันการประเมินมากขึ้นเนี่ยความล้มเหลวภายนอกเนี่ยก็จะลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารต้นทุนคุณภาพนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่ได้กล่าวมาก็จะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพของแนวคิดในเรื่องของการใช้การบัญชีต้นทุนการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาในหน่วยต่อๆไปนะคะจะเห็นถึงข้อแตกต่างของบัญชีเพื่อการจัดการกับบัญชีการเงินได้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับการจำแนกประเภทต้นทุนต่างๆแล้วก็เห็นแนวคิดในการบริหารต้นทุนนะโดยการใช้เครื่องมือการจัดการต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารต้นทุนฐานกิจกรรมในการบริหารแบบลีนแล้วก็ในการบริหารต้นทุนคุณภาพสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจพื้นฐานในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไปศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะคะก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการค่ะ
1: และที่จบไปแล้วนั้นนะคะคือการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่8ค่ะต่อไปจะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่9การงบประมาณโดยอาจารย์จักรพิริยพรสิริไปติดตามกันต่อนะคะ
2: ครับสวัสดีครับเรามาพบกันในหน่วยที่9นะครับเรื่องการงบประมาณงบประมาณเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งของผู้บริหารนะครับที่จะทำให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเรามาดูความหมายนะครับหมายถึงระบบการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขอะไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเรามาดูตัวแรกกันนะครับในเรื่องของงบประมาณดำเนินการนะครับเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจนะครับในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตนะครับอาจจะ1ปีข้างหน้านะครับซึ่งประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยงบประมาณกำไรขาดทุนนะแล้วก็งบประมาณย่อยของงบประมาณกำไรขาดทุนนะครับซึ่งถือเป็นส่วนประกอบของงบประมาณกำไรขาดทุนด้วยเช่นในงบประมาณกำไรขาดทุนเนี่ยอาจจะมีงบประมาณด้านการต้นทุนขายนะครับด้านการซื้อสินค้ามีอะไรบ้างนะงบประมาณเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับถัดมานะครับงบประมาณการเงินนะตัวที่2ก็เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินขององค์กรธุรกิจนะครับในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับก็ประกอบไปด้วยงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินนะครับเป็นงบประมาณและ2คือจะมีตัวย่อยประกอบด้วยนะครับซึ่งถือเป็นส่วนประกอบของงบประมาณทางด้านแสดงฐานะทางการเงินนะครับถัดมานะครับการจัดทำงบประมาณดำเนินการนะครับตัวแรกเลยเนี่ยจะต้องทำงบประมาณการขายอย่างที่บอกไปว่าในปีหน้านะปี2562-63เนี่ยนะครับเราจะมีงบประมาณการขายเราจะมีการขายสินค้าของเราเนี่ยมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยเราจะขายได้เดือนละกี่หน่วยนะครับเดือนละกี่ล้านบาทซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องมาประชุมทีมผู้บริหารของบริษัทนะว่าเราจะมีกลยุทธ์อะไรบ้างในการที่จะทำให้งบประมาณของเราเนี่ยคือขายได้นะงบประมาณด้านการผลิตเมื่อขายแล้วก็ต้องมาทำการผลิตหรือว่าทำการซื้อสินค้าเอามาขายนะคำถามคือถ้าเราไม่จัดทำงบประมาณการขายงบประมาณเกี่ยวข้องกับการผลิตเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่มีสินค้าขายให้กับลูกค้านะครับตัวที่3ก็เป็นงบประมาณสินค้าคงเหลือแล้วก็งบประมาณต้นทุนขายนะครับถัดมาเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายบริหารมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เราพิจิตรเอาไว้ในอนาคตนะครับอาจจะเกิดขึ้นจริงอาจจะใกล้เคียงหรือว่าอาจจะต่างกันได้นะครับถัดมาเป็นงบประมาณกำไรขาดทุนนะครับเราอยากจะรู้ว่าปี25ปีถัดไปนะ2562เนี่ยเราจะมีกำไรหรือว่าขาดทุนเท่าใดนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้ผู้บริหารต้องประชุมทีมนะครับอาจจะไปประชุมทีมผู้จัดการในบริษัทนะครับเพื่อหาตัวเลขตรงนี้ออกมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของงบประมาณการขายนะครับของบริษัทสุโขทัยการผลิตนะครับเขามีงบประมาณการขายมีสินค้าทั้งหมด4ประเภทนะมีสินค้ากอสินค้าขอสินค้า

ค้าคอแล้วก็สินค้างอนะครับมีปริมาณการขายนะครับสินค้ากอเนี่ยมี 20,000 หน่วยสินค้าขอมี 30,000 หน่วยสินค้าคอมี 50,000 หน่วยสินค้างอมี 5,000 หน่วยรวมแล้วนะครับก็มีสินค้านะครับ 150,000 หน่วยสังเกตว่าสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยมีราคาขายต่อหน่วยเนี่ยไม่เท่ากันนะครับมันยอดขายของสินค้ากอเนี่ยก็จะอยู่ที่ 400,000 บาทสินค้าขอจะอยู่ที่ 900,000 บาทสินค้าคอจะอยู่ที่ 750,000 บาทสินค้างอก็จะอยู่ที่ 250,000 บาทนะครับรวมแล้วบริษัทสุโขทัยการผลิตนะครับก็จะมียอดขายรวมนะครับสินค้าทั้ง4ประเภทจะอยู่ที่ 2,300,000 บาทอันนี้เขาแยกเป็นไลน์โปรดักต์นะครับซึ่งบางบริษัทก็จะแยกเป็นไลน์เขาเรียกว่าเป็นรายเดือนก็ได้การดีไซน์มีการจัดทำงบการขายที่แตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้เป็นงบเขาเรียกว่าเป็นงบการเงินภายในนะครับงบประมาณการขายนะครับถัดมามาดูงบประมาณการผลิตนะครับในเมื่อเราได้ขายแล้วเราก็ต้องมาทำการผลิตนะครับถ้าเราไม่วางแผนการผลิตเนี่ยเกิดเราจะไม่มีสินค้าขายให้กับลูกค้านะครับตัวเลขนะครับสังเกตว่าสินค้าเนี่ยมี4ประเภทนะครับปริมาณสินค้าขายเนี่ยเราเอาหน่วยนะครับของจากงบประมาณการขายเนี่ยเอามาเป็นตัวตั้งนะว่าเราต้องทำการขายสินค้าอย่างสินค้ากอเนี่ยเราต้องขายทั้งหมด 20,000 หน่วยนะครับบวกสินค้าที่ต้องการให้เหลือสิ้นงวดก็คือ 5,000 หน่วยเป็นสินค้าที่เป็นปริมาณสินค้าที่ต้องการขายนะครับ 25,000 แล้วก็หักสินค้าคงเหลือต้นงวดนะครับ 3,000 หน่วยดังนั้นจะเป็นสินค้าที่ต้องผลิตทั้งหมด 22,000 หน่วยนะครับแล้วเราก็ทำให้ครบสินค้าทั้งหมดทั้ง4ประเภทนะครับสินค้ากอสินค้าขอสินค้าคอแล้วก็สินค้างอนะครับถ้าคงเหลือนะครับก็เป็นงบประมาณที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณแล้วก็มูลค่าของสินค้าคงเหลือขององค์กรธุรกิจนะครับอาจจะได้แก่วัตถุคงเหลือนะครับงานระหว่างทำคงเหลือนะครับสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือนะครับหลังจากที่ฝ่ายผลิตได้จัดทำงบประมาณการผลิตแล้วก็มาการจัดซื้อวัตถุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำข้อมูลจากงบประมาณดังกล่าวนะมาจัดทำงบประมาณสินค้าคงเหลือนะครับเพื่อควบคุมคงเหลือที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์กรธุรกิจนะแล้วก็เพื่อนำไปใช้ในการประกอบในการจัดทำงบประมาณต้นทุนสินค้าที่ขายแล้วก็งบประมาณงบแสดงฐานะทางด้านการเงินต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นงบประมาณต้นทุนส

อย่างที่บอกว่างบประมาณเนี่ยเป็นตัวเลขในเรื่องของอนาคตนะเป็นตัวเลขที่ยังไม่แน่นอนยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับนักศึกษางบประมาณต้นทุนขายนะครับจะใช้ข้อมูลจากงบประมาณวัตถุใช้ไปนะครับงบประมาณค่าแรงทางตรงงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับงบประมาณสินค้าคงเหลือนำมาประกอบกันนะครับจัดทำเป็นงบประมาณต้นทุนสินค้าขายงบประมาณต้นทุนสินค้าขายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างบประมาณต้นทุนขายนะครับคือแล้วแต่ว่าแต่ละองค์กรจะเรียกชื่อต่างกันซึ่งในหน่วยนี้จะขอใช้คำว่างบประมาณต้นทุนสินค้าขายนะครับถัดมานะครับเรามาดูงบประมาณค่าใช้จ่ายการขายนะครับ selling expense budget นะเป็นงบประมาณที่แสดงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าค่าใช้จ่ายทางการตลาดนะครับองค์กรของเราเนี่ยดำเนินธุรกิจมานะครับถ้าต้องการจะให้สินค้าของเราเนี่ยขายดีนะครับต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการขายอะไรบ้างนะครับเช่นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายนะครับค่าโฆษณานะครับเราอยากจะให้สินค้าของเราติดตลาดเนี่ยต้องมีการขายนะครับณระดับราคาณระดับต่างๆกันนะครับว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าใดนะครับเช่นบางครั้งนะครับเรารู้ว่าสินค้ากอเนี่ยมียอดขายนะครับยอดขายรวมอยู่ที่ 200,000 บาทเราอาจจะประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายหรือค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่อาจจะ 1% นะครับของมูลค่าของสินค้ากอนะครับ 1% ของ 200,000 นะครับเท่ากับเท่าไหร่ต้องสามารถเอาเครื่องคิดเลขมากดนะครับสมมุตินะครับ 200,000 นะครับคูณ 1% นะครับก็เท่ากับค่าใช้จ่ายของสินค้ากออยู่ที่ 2,000 บาทนะครับแล้วเราก็ดูว่าสินค้าของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทนะกี่โปรดักต์มีโปรดักต์กี่ตัวสินค้ากอสินค้าคอสินค้าคอสินค้างอนะครับเราก็อาจจะใช้เกณฑ์เดียวกันในการกะประมาณนะครับอาจจะ 1% ของสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่นะครับถัดมานะเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารก็เป็นงบประมาณที่แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับค่าเบี้ยประกันภัยสำนักงานนะครับองค์กรของเรานะครับก็ต้องมีการประกันทำประกันเอาไว้นะครับกรณีเราไม่ทราบว่าองค์กรของเราเนี่ยจะเกิดเรียกว่าเกิดอัคคีภัยนะครับเมื่อไหร่เราก็ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันตรงนั้นไปค่าเบี้ยประกันก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับค่ารับรองนะครับค่ารับรองก็การที่เราพานะครับลูกค้านะไปเลี้ยงรับรองนะครับเราเพื่อเพิ่มยอดขายตรงเนี้ยเราก็จะต้องมีการจ่ายค่ารับรองก็ต้องรู้ว่าค่ารับรองเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารมันเกิดขึ้นเดือนละเท่าไหร่นะครับหรือว่าสินค้ากอเนี่ยมีค่ารับรองที่เราจ่ายเนี่ยเท่าไหร่นะครับถัดมาคือค่าซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาสำนักงานนะครับค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานเป็นต้นนะตรงนี้ก็เรียกว่าได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการทวนค่าเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับเราเขาเรียกว่าเอางบกำไรขาดทุนนะครับมาแรงกิ้งมาดูว่าเอ๊ะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเช่นเงินเดือนนะครับเงินเดือนพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับค่าเบี้ยประกันค่าเสื่อมราคานะครับแล้วเราก็ประมาณว่าคิดว่าจะประมาณด้วยตัวเลข 1% 2% นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ละองค์กรที่จะประมาณขึ้นถัดมานะครับงบประมาณรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะเป็นงบประมาณที่แสดงเกี่ยวกับรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งไม่ใช่รายได้และค่าใช้จ่ายจากการประกอบธุรกิจขององค์กรธุรกิจนะครับเช่นรายได้จากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในระยะสั้นนะครับบางครั้งองค์กรเนี่ยนำเงินที่มีอยู่นะครับนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปลงทุนระยะสั้นแล้วเกิดดอกออกผลขึ้นมานะครับก็เป็นงบประมาณรายได้นะครับหรือว่าเงินปันผลจากการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นนะครับหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นนะครับบางครั้งองค์กรเนี่ยเรียกว่ายังไม่มีสภาพคล่องที่ดีนะครับหรือว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารมาแล้วเกิดต้องจ่ายดอกเบี้ยจ่ายไปก็ถือว่าดอกเบี้ยจ่ายตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับจากสถาบันการเงินที่เราไปยืมมานะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับเป็นต้นนะถัดมานะงบประมาณกำไรขาดทุนนะครับอย่างที่บอกว่าหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกับงบกำไรขาดทุนนะครับที่นักศึกษาเรียนไปในชั้นต้นหนึ่งนะครับเป็นงบประมาณที่แสดงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจในปีถัดไปใช่ไหมเราอยากจะรู้ว่าปีถัดไปเนี่ยปี2562 2563เนี่ยเรามียอดขายเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาดูที่งบประมาณกำไรขาดทุนนะครับเราจะมีกำไรขาดทุนกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูที่งบประมาณกำไรขาดทุนนะ

การจัดทำงบประมาณกำไรขาดทุนเนี่ยจะจัดทำโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบกำไรขาดทุนนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะตามมาตรฐานการบัญชีนะครับเราก็ต้องใช้เกณฑ์อะไรครับเกณฑ์ accrual basis ในการจัดทำงบนะครับกำไรขาดทุนข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณกำไรขาดทุนนะครับจะอาศัยข้อมูลจากงบประมาณต่างๆที่ได้จัดทำมาแล้วนะมาเป็นฐานในการจัดทำนะครับอย่างเช่นอันตัวแรกสุดเลยที่อาจารย์บอกไปนะครับงบประมาณการขายนะครับหรือว่างบประมาณขายก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นส่วนบนสุดเลยนะครับงบประมาณต้นทุนขายนะครับซึ่งงบประมาณต้นทุนขายก็ต้องประกอบไปด้วยงบประมาณสินค้าคงเหลือนะครับในเรื่องของงบประมาณทางตรงนะครับงบประมาณการใช้ตัววัตถุทางตรงนะครับตรงนี้ถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของการจัดทำงบประมาณการเงินนะครับก็จะประกอบไปด้วยงบประมาณรายจ่ายลงทุนงบประมาณเงินสดนะครับแล้วก็งบประมาณแสดงฐานะทางการเงินนะครับชื่อเนี่ยมันจะคล้ายๆกับบัญชีขั้นต้นนะครับก็คืองบประมาณงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับถ้าในหน่วยนี้ก็จะเป็นงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินชื่อมันจะคล้ายๆกันนะครับอย่างที่บอกคืองบประมาณเนี่ยเป็นตัวเลขในอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ถ้าเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วเราตัวเลขมาจัดทำนะเพื่อส่งหน่วยงานภายนอกนะหน่วยงานของภาครัฐนะครับถัดมานะครับเรามาดูงบประมาณรายจ่ายลงทุนนะครับเป็นงบประมาณที่แสดงถึงการจ่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับเช่นการสร้างโรงงานนะครับโรงงานแห่งที่2โรงงานแห่งที่3นะครับการสร้าง warehouse ในการจัดเก็บสินค้านะครับการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเก่านะครับการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับการขยายการผลิตการหาผลิตการหาแหล่งผลิตสินค้าใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุนนะครับคือในบางครั้งเกิดกิจการหรือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมีเงินเยอะนะครับมีแผนการผู้บริหารมีความคิดก้าวหน้านะครับก็ต้องการจะซื้อเครื่องจักรมาหรือว่าต้องการจะสร้างโรงงานแห่งที่2แห่งที่3นะครับเครื่องจักรตอนแรกที่เรามีอยู่1ตัวเนี่ยไม่เค้าเรียกว่ามีกำลังการผลิตไม่เพียงพอนะครับต้องซื้อเครื่องจักรตัวที่2ตัวที่3มาเราต้องมีการวางแผนทำงบประมาณรายจ่ายลงทุนขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าตาของงบประมาณรายจ่ายลงทุนนะซึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงได้นะขึ้นอยู่ที่องค์กรธุรกิจนะครับเรามาดูของบริษัทสุโขทัยการผลิตนะงบประมาณรายจ่ายลงทุนนะสำหรับปีสิ้นสุดธันวาคม2เงินที่จ่ายชำระนะปีที่แล้วคือ60,000 บาทเพราะฉะนั้นเงินที่จ่ายชำระในปีนี้ก็ยังคงเหลืออยู่ที่ 62,500 บาทนะครับเงินที่จ่ายชำระในปีหน้าก็ไม่มีแล้วเพราะว่ามันเสร็จในปีนี้แล้วนะครับถัดมาลำดับที่2ของโครงการนะครับบริษัทนี้ต้องการจะซื้อเครื่องจักรใหม่1เครื่องนะครับอาจจะมาทดแทนเครื่องจักรเก่านะครับหรืออาจจะซื้อมาเพื่อที่จะทำไมครับเอามาเสริมกำลังการผลิตที่มีอยู่เนี่ยไม่พอนะครับกำลังการผลิตเมื่อเราเดินเครื่องจักร24ชั่วโมงแล้วนะครับผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยไม่พอนะครับก็ซื้อเครื่องจักรใหม่มา1เครื่องวันที่เริ่มคือวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ25x0วันที่แล้วเสร็จคือวันที่30มิถุนายน 25x1 มูลค่าทั้งหมดของโครงการอยู่ที่ 155,000 บาทนะเงินที่จ่ายชำระแล้วในปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้จ่ายชำระเลยนะเงินที่จ่ายชำระในปีนี้คือ 155,000 บาทปีหน้าเราก็ไม่ต้องชำระแล้วก็เท่ากับว่าเราซื้อเครื่องจักรมานะครับแล้วเราอาจจะมีการจ่ายชำระในปีนี้ทั้งก้อนเลยเพราะฉะนั้นปีหน้าก็ไม่ต้องชำระแล้วนะครับถัดมาในปีที่3โทษลำดับที่3ของโครงการนะเพื่อสร้างโรงงานผลิตสินค้า1หลังนะครับหรือว่าจะเป็น1แห่งเป็นโรงงานแห่งที่2นะครับหรือแห่งที่3ก็แล้วแต่จะอยู่ที่ 89,000 บาทเงินที่จ่ายชำระแล้วอันนี้เขาบอกว่ายังไม่เคยจ่ายเลยนะครับก็เท่ากับว่าเขามาจ่ายชำระในปีนี้ทั้งหมดเลยคือ40,000นะครับ40,000 บาทมันเหลือในปีหน้าคือ49,000 บาทถ้านักศึกษาสังเกตยอดรวมนะครับนักศึกษามูลค่าทั้งหมดของโครงการอยู่ที่ 366,500 บาทปีที่แล้วนี่มีการจ่ายชำระแล้วไปอยู่ที่ 60,000 บาทปีที่จ่ายชำระในปีนี้ 257,500 บาทแล้วก็ต้องจ่ายชำระในปีหน้าอยู่ที่ 49,000 บาทถ้านักศึกษาทำงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะรู้ว่าในปีนี้นะ

ปีเนี้ยต้องเตรียมเงินเอาไว้ 257,500 บาทเพื่อเอามาทำไมเอามาจ่ายชำระในส่วนของปรับปรุงขยายโรงงานขยายอาคารซื้อเครื่องจักรใหม่แล้วก็สร้างโรงงานถ้านักศึกษาไม่ทำงบประมาณตรงนี้เกิดขึ้นไม่ทำงบประมาณตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดถึงเวลาแล้วนักศึกษาจะทำไมเกิดขาดสภาพคล่องไม่มีเงินไปจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวส่วนเป็นตัวหนึ่งนะงบประมาณตัวหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารเขาประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนะครับมาดูตัวแรกนะงบประมาณเงินสดนะครับเป็นงบประมาณที่แสดงเกี่ยวกับรายรับนะครับเงินสดรับแล้วก็เงินสดจ่ายรวมทั้งเงินสดคงเหลือปลายงวดนะเอาไว้ล่วงหน้านะครับสำหรับปีงบประมาณที่จัดทำขึ้นนะดังนั้นงบประมาณเงินสดจึงถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนการเงินนะตัวหนึ่งทำให้ทำไมธุรกิจนะทราบถึงสภาพคล่องทางการเงินนะขององค์กรเกิดเราไม่ทำงบประมาณเงินสดนะเกิดการขาดสภาพคล่องนะธุรกิจหรือองค์กรขาดสภาพคล่องไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทำไมความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือก็จะไม่มีนะเวลาไปไหนก็บริษัทนี้ขาดสภาพคล่องเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสำคัญตัวนี้งบประมาณเงินสดจะถือว่าเป็นตัวที่สำคัญตัวหนึ่งนะย่อมส่งผลให้องค์กรต้องทำไมถูกฟ้องร้องนะให้ชำระหนี้นะหรือถูกฟ้องร้องให้ล้มละลายได้จนถึงต้องเลิกกิจการไปในที่สุดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สำคัญตัวหนึ่งนะในการจะทำงบประมาณเงินสดนะเราอยากรู้ว่าเดือนมกราคมนะเดือนกุมภามีนาจะมีเงินสดรับนะจากลูกหนี้เนี่ยเข้ามาเท่าไหร่นะมีเงินสดจ่ายไปเท่าไหร่นะมกราคมกุมภามีเงินสดรับจากลูกหนี้มาเท่าไหร่นะแล้วมีนาเนี่ยมีเงินสดจ่ายสมมติอย่างที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วว่างบประมาณการจ่ายลงทุนเนี่ยเกิดเราเบรกเป็นรายเดือนใช่ไหมครับเราอยากจะรู้ว่าการขยายโรงงานเนี่ยต้องจ่ายในเดือนมีนาคมเนี่ยยอดสมมติ 50,000 บาทแล้วเกิดเราไม่มีเงินมาจ่ายเจ้าหนี้ก็ต้องทำไมฟ้องร้องเราก็อาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กรได้นะครับถัดมานะครับเรามาดูงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินนะครับก็เป็นงบประมาณที่แสดงเกี่ยวกับฐานะการเงินขององค์กรธุรกิจนะว่ามียอดคงเหลือของสินทรัพย์มีหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเนี่ยเป็นจำนวนเท่าใดณวันสิ้นงวดในปีถัดไปนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปเราเมื่อตอนต้นรายการนะว่างบประมาณแสดงฐานะการเงินเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับงบแสดงฐานะการเงินเลยนะครับคุ้นเคยแล้วก็รู้จักดีนะท่านนักศึกษาศึกษาในรายวิชาบัญชีขั้นต้นมาแล้วนะครับมันรูปแบบแพทเทิร์นแบบฟอร์มคล้ายๆกันการจัดทำก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่างบประมาณแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยเป็นการนำตัวเลขเรียกของในอนาคตมาทำนะแล้วก็จะได้ทราบถึงว่าณวันนี้นะณโทษณวันณสิ้นปีนะณสิ้นงวดในปีถัดไปเนี่ยจะมีเงินสดเหลือเท่าไหร่จะมีหนี้สินเหลือเท่าไหร่นะส่วนของเจ้าของเหลือเท่าไหร่แล้วตัวสินทรัพย์เงินสดลูกหนี้เจ้าหนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้เอาไปบริหารต่อไปนะครับถ้าเงินสดเหลือเนี่ยในการทำธุรกิจนะถ้าเงินสดเหลือเยอะเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีนะนักศึกษาต้องเอาเงินสดส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกออกผลนะครับเงินสดเหลือเยอะนะบางทีก็อาจจะเสี่ยงที่จะพนักงานจะทุจริตก็ได้นะครับหนี้สินก็ไม่ควรจะเหลือเยอะนะเพราะมันก็จะบ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีหนี้แล้วไม่ยอมจ่ายนะครับเวลาที่เราเอาตัวเลขไปวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยก็จะงบการเงินก็จะเรียกว่าเกิดสภาพคล่องที่ไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเอาตัวเลขเนี่ยไปวิเคราะห์ในส่วนของสภาพคล่องของสินทรัพย์ใช่ไหมครับเกิดสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนเกิดหนี้สินเนี่ยมีอยู่100นะครับแล้วสินทรัพย์เนี่ยมีอยู่50นะครับก็แสดงว่ามีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์นะครับซึ่งถ้าคนเข้ามาดูงบการเงินเขาอาจจะดูว่าบริษัทเนี่ยเกิดสภาพคล่องไม่ดีนะครับทีนี้อันนี้คือคร่าวๆนะครับนักศึกษาที่ผ่านมาคือหน่วยที่9เรื่องงบประมาณเนี่ยก็หลักๆนะครับอาจารย์อยากจะก่อนที่เราจะไปเข้าคำถามนะเป็นแนวคำถามสำหรับที่นักศึกษาจะเอาไว้เตรียมตัวไปสอบนะครับก็สรุปนะว่าหน่วยที่9เนี่ยจะเรื่องของงบประมาณนะครับงบประมาณก็เป็นเรื่องของเครื่องมือทางการเงินของผู้บริหารตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้องค์กรเนี่ยเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จถ้าไม่ทำได้ไหมนะครับคำถามคือไม่ทำก็ได้นะครับแต่องค์กรเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเดินทางไปไม่สักเซสในอนาคตนะครับเ

เพราะว่าอะไรเพราะว่านักศึกษาไม่ทราบอนาคตนักศึกษาเลยว่าจะขายสินค้ามีรายได้เข้ามากี่บาทเหมือนว่าขายสินค้าตามมีตามเกิดนักศึกษาคืออยากขายก็ขายนะครับอยากซื้อก็ซื้อถ้านักศึกษาไม่ทำงบประมาณตัวนี้นะครับงบประมาณการขายงบประมาณเงินสดงบประมาณการผลิตสินค้างบประมาณต้นทุนขายนะเพราะฉะนั้นควรจะทำนะครับงบประมาณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือนึงเป็นงบการเงินภายในนะไม่ใช่เป็นงบการเงินภายนอกนักศึกษาไม่ต้องส่งงบประมาณตัวนี้ให้กับภาครัฐนะครับไม่เหมือนงบการเงินที่งบแสดงฐานทางการเงินงบกำไรขาดทุนนะครับหมายเหตุประกอบงบการเงินงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแล้วก็งบกระแสเงินสดถ้า5ตัวนี้นักศึกษาต้องทำส่งให้กับภาครัฐให้กับบุคคลภายนอกนะครับตามไทมิ่งเวลาที่เขาบังคับเอาไว้นะครับแต่ตรงนี้เป็นงบเขาเรียกว่างบภายในที่แต่ละบริษัทจะทำขึ้นก็ได้หรือว่าไม่ทำก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่ 90% เนี่ยเขาทำอาจจะเรียกว่า 99% เลยก็ได้เขาทำถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่เพราะเขาต้องการจะทราบว่ารายได้รายรับเนี่ยเขามีเท่าไหร่ยอดขายมีเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่แล้วที่สำคัญคือมีกำไรหรือว่าขาดทุนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของงบประมาณที่อาจารย์ต้องการที่จะมานำเสนอให้นักศึกษานะครับใช้ในการเตรียมตัวในการที่จะสอบนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของคำถามนะครับคำถามเนี่ยอาจารย์เตรียมมาประมาณ5ข้อก็หวังว่าอาจจะเป็นแนวทางในการที่นักศึกษาจะนำไปใช้ในการสอบนะครับเรามาดูคำถามข้อที่1กันเลยนะครับคำถามข้อที่1นะครับเขาถามว่างบใดนะครับควรจัดทำเป็นงบแรกนะครับในการจะทำงบประมาณนะถ้านักศึกษาฟังมาตั้งแต่ตอนแรกๆของรายการนักศึกษาบอกว่างบตัวไหนที่ควรจะทำเป็นงบแรกเลยที่ว่าสำคัญหรือว่าเป็นหัวใจของการทำงบประมาณเลยนะก็ไก่งบประมาณกำไรขาดทุนนะขอไข่งบประมาณต้นทุนการผลิตขอควายงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินงองูงบประมาณการขายจอจานงบประมาณสินค้าคงเหลือนะครับถ้าเกิดนักศึกษาจำไม่ได้นะครับนักศึกษาก็ลองดูที่ว่าควรจะตัดข้อไหนออกไปก่อนนะถ้านักศึกษาเรียนขั้นต้นมาใช่ไหมนักศึกษาก็ต้องรู้ว่างบประมาณกำไรขาดทุนเนี่ยควรทำเป็นงบแรกงบประมาณแสดงฐานทางการเงินก็ที่สองใช่ไหมต้นทุนการผลิตก็อยู่ในงบประมาณกำไรขาดทุนมันข้อกอไก่ขอไข่ขอควายน่าจะตัดออกไปก่อนนะสินค้าคงเหลือก็เหมือนกันนะก็เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณกำไรขาดทุนเพราะฉะนั้นคำตอบน่าจะต้องตอบข้ององูคืองบประมาณการขายควรทำเป็นงบแรกเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะขายเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำการผลิตเท่าไหร่ถ้านักศึกษาผลิตเยอะเกิดอะไรขึ้นมีสินค้าเดสต็อกใช่ไหมสินค้าไม่มูฟเมนต์ก็เรียกว่าสินค้าเดสต็อกคือเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บมันต้องทำงบประมาณการขายก่อนเป็นลำดับที่หนึ่งจะได้รู้ว่าเราอะจะขายสินค้ากี่หน่วยนะครับแล้วเราจะผลิตกี่หน่วยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างตามมาและที่สำคัญคือเหลือเป็นกำไรหรือว่าขาดทุนกี่บาทนะครับถัดมานะครับเรามาดูข้อถัดมานะครับอันนี้เขาใช้ข้อมูลร่วมกันนะครับสำหรับข้อที่2แล้วก็ข้อที่3นะครับเขาบอกว่าสำหรับครึ่งปีแรกนะครับของปี2563นะครับอันนี้เป็นพ.ศ.สมมุตินะครับมีข้อมูลดังนี้นะครับบริษัทอ่อนนุชจำกัดเนี่ยมียอดขายนะครับโดยงบประมาณของปี2563เนี่ยมีดังนี้นะครับบริษัทกำหนดราคาขายไว้อยู่ที่หน่วยละ100บาทนะครับเขาให้มาทั้งหมด6เดือนนะครับมกรากุมภามีนาเมษาแล้วก็พฤษภาใช่ไหมครับให้มาทั้งหมด6เดือนแต่ละเดือนเนี่ยมกราเนี่ยมียอดขายอยู่ที่ 5,000 ขวดกุมภามีอยู่ที่ 6,000 ขวดนะครับมีนาอยู่ที่ 7,500 ขวดเมษาอยู่ที่ 7,000 ขวดพฤษภาอยู่ที่ 8,000 ขวดมิถุนาอยู่ที่ 10,000 ขวดอันนี้จะไม่เหมือนกับตัวอย่างเนี่ยเขาจะแยกเป็นสินค้ากอสินค้าคอสินค้าคอแต่เนี่ยเขารวมมาเป็นรายเดือนสินค้าอาจจะมีอยู่แค่1ประเภทนะครับอาจจะขายยาอาหารเสริมหรือเปล่าอาจจะไม่แน่ใจนะเพราะว่าให้เป็นขวดแต่เขาบอกว่าไม่รู้อะรู้ว่ามกราเนี่ยขายอยู่ที่ 5,000 ขวดนะครับกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนานะครับก็ขายอยู่ตามที่นักศึกษาเห็นนะครับในสไลด์นะครับแล้วก็ขายหน่วยละ100บาทให้ใช้ข้อมูลตอบคำถามข้อที่2แล้วก็ข้อที่3นะครับ

เรามาดูเวลานักศึกษาทำเรื่องงบประมาณอาจจะต้องใช้สตินิดนึงนะครับข้อ2ก็ถามยอดขายยอดขายสำหรับเดือนมกราคมในปี 2563เนี่ยคือข้อใดนะยอดขายคือข้อใดนักศึกษาก็กลับไปที่โจทย์นะครับแล้วก็โฟกัสเฉพาะเดือนมกราคมนะมกราคมเนี่ยเขาขายอยู่ที่ 50,000 ขวดใช่ป่ะหน่วยละ100บาทโทษ 5,000 ขวดนะครับขวดอยู่ขวดละ100บาทเพราะฉะนั้นเราก็เอา 5,000 ขวดคูณด้วยทำไมครับคูณด้วย100นะเราเอาเครื่องคิดเลขมากดดูนะครับ 50,000 ใช่ไหมโทษ 5,000 คูณด้วย100คำตอบคือเท่าไหร่ครับจอจานคือ 500,000 ใช่ป่ะบางครั้งนักศึกษาอาจจะงงเอ้ยกอไก่ไหม 10,000 กอไก่ 10,000 อ๋อมันมีอยู่ในโจทย์ด้วยแต่ลืมดูไปว่าด้านซ้ายมือคือเดือนอะไรเดือนมิถุนายนนั้นถ้านักศึกษาฝนข้อกอไก่เนี่ยก็ผิดนับ 10,000 บางครั้งคือคำตอบอาจจะลวงนักศึกษามานะครับขอไข่นะครับ 50,000 หน่วยอาจจะคูณเลขผิดนะ 5,000 นับคูณ100เกิดนักศึกษาคูณเลขผิดก็เท่ากับทำไมคราวนี้ก็เสียดายพลาดไปเลยนะครับคำตอบคือข้อจอจานคือ500,000บาทนะครับถัดมาเรามาดูข้อที่3นะครับยอดขายรวมของไตรมาสที่1ของปีพ.ศ2563นะครับคือข้อใดอย่างที่บอกนะครับเขาถามไตรมาสที่1เราก็กลับไปดูโจทย์นะครับกลับไปดูโจทย์ไตรมาสที่1ก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะครับเราก็เอาตัวเลข 5,000 6,000 7,500 มาบวกกันนะครับ 5,000 บวก 6,000 นะครับบวก 7,500 นะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับเพราะฉะนั้นยอดขายของไตรมาสที่1นะครับก็ตอบข้อจอจานคือ 1,850,000 บาทนะครับถ้าบางครั้งในห้องสอบนะครับมหาลัยเนี่ยจะไม่ให้อนุญาตเอาเครื่องคิดเลขเข้าไปนักศึกษาก็อาจจะนับศูนย์ก็ได้นะว่ามีทั้งหมดกี่ศูนย์นะก็เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยไม่คูณเลขผิดนะครับถัดมาเรามาดูข้อที่4ข้อที่5นะครับบริษัทพระขนงจำกัดนะครับผลิตสินค้าหลากหลายชนิดนะครับโดยงบประมาณการขาย5เดือนแรกนะครับก็มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภานะครับมีจำนวนสินค้าที่ขายนะขายได้เงินนะมกราขายได้เงินมา1ล้านบาทกุมภาขายได้เงิน1ล้าน2แสนบาทมีนาขายได้เงิน1ล้าน1แสนบาทนะเมษาขายได้เงิน1ล้านบาทพฤษภาขายได้เงิน1ล้าน150,000บาทนะบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือแต่ละเดือนนะ 20% ของสินค้าในเดือนถัดไปนะสินค้าคงเหลือต้นงวดเดือนมกราคมเนี่ยมีอยู่ 5,000 หน่วยและการขายสินค้าก็ทำการขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะอันนี้คือไม่ขายเชื่อนะเอาใช้ข้อมูลตรงนี้ตอบข้อที่4แล้วก็ข้อที่5นะครับเรามาดูข้อที่4นะในเดือนมกราคมนะบริษัทจะมีสินค้าที่ต้องทำการผลิตจำนวนเท่าใดนะครับนักศึกษาต้องจำตัวนี้ให้ได้นะครับก็คือแพทเทิร์นมกราคมนักศึกษาก็ดูว่ายอดขายเขามีเท่าไหร่ครับยอดขายเขามีอยู่ที่ 20,000 หน่วยมันบวกสินค้าคงเหลือไปงวดตรงนี้คำถามมาจากไหนนักศึกษาดูนโยบายของบริษัทว่าเขาต้องการที่จะให้มีสินค้าคงเหลือไปงวดอยู่ที่ 20% ของเดือนถัดไปเราทำเดือนมกราคมอยู่ถัดไปก็คือเดือนกุมภาพันธ์มันกุมภาพันธ์มี 30,000 หน่วยมัน 20% คือ 6,000 ครับก็เอา 20,000 นะบวกด้วยสินค้าคงเหลือไปงวด 6,000 เป็นสินค้าที่ต้องมีไว้เพื่อขายคือ 26,000 หน่วยแล้วก็หักสินค้าต้นงวดที่โจทย์บอกมาคือ 5,000 เพราะฉะนั้นสินค้าต้องผลิตของเดือนมกราคมคำตอบคืออยู่ที่ 21,000 หน่วยนะข้อขอไข่นะครับถัดมาเรามาดูข้อสุดท้ายนะในเดือนกุมภาพันธ์บริษัทมีสินค้าคงเหลือต้นงวดเท่าใดนะครับก็เหมือนเดิมนะถ้านักศึกษาจำตัวนี้ได้นะจำสูตรขายสินค้าบวกสินค้าคงเหลือไปงวดนะหากสินค้าต้นงวดก็จะเป็นสินค้าต้องผลิตมันปลายมกราคมก็ยกมาเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์นะปลายเดือนมกราคม 6,000 ก็ยกมาเป็นต้นเดือนกุมภาปลายเดือนมกราคมก็ยกมาเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 6,000 หน่วยนะเพราะฉะนั้นข้อที่5ก็จะต้องตอบว่าเท่าไหร่ครับขอไข่คือ 6,000 หน่วยนะครับก็หวังว่านะครับรายการในครั้งนี้นะหน่วยที่9งบประมาณ

0: เรื่องการงบประมาณก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับอาจารย์ก็มีเท่านี้นะครับถ้านักศึกษาสงสัยเรื่องเนื้อหารายวิชาก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์ได้ที่สาขาวิชาการจัดการนะครับ025048181นะครับแล้วก็พบกันถัดไปก็พบกับหน่วยที่10นะครับผม สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้ในรายการคือการสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่7 8และ9นะคะและที่เราย้ำกันอยู่เสมอค่ะว่านักศึกษาอย่าลืมกลับไปอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถที่จะกลับมาติดตามรับชมรายการย้อนหลังผ่านทาง media.stou.ac.th คลิกเลือกที่ e-tutorials แล้วก็พิมพ์รหัสชุดวิชาเข้าไปค่ะจะพบเจอการสอนเสริมย้อนหลังนะคะให้นักศึกษานั้นกลับมาทบทวนเนื้อหาได้ตลอดทุกที่ทุกเวลานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: รับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
11: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับ

0: วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: อีกเรื่องนึงเลยเรียกว่าเป็นกระแสเลยนะใช่ไหม
1: เรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้วิดีโอมาดังมากเลยนะคะในเรื่องของการตลาดค่ะดังนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง YouTube Marketing แล้วคนที่เราเชิญมานะคะแค่ชื่อของเขาก็บอกเลยค่ะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆค่ะคุณเสกสรรปั้น YouTube ค่ะ
0: อ้
1: าวเฮ
0: ้
1: ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
0: อาจารย์เสก
1: อ้าวหลบอยู่นี่เอง
0: ขอต้อนรับอาจารย์เสกครับเย้เชิญเลยครับ
2: สวัสดีครับทุกคนครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับต้องไม่ได้เลยนะคะต้องเข้าไปจับ
3: ครับผมนะอาชีพเก่าครับผมนะ
0: เรียกว่าสร้างกระแสคอนเทนต
3: ์ครับผมใช่คร
0: ับนึงให้ปังหน่อย
3: ครับ
1: เพราะว่าคอนเทนต์ปัจจุบันนะคะสำคัญเลยค่ะวิดีโอนะคะใครๆก็จะไลค์จะแชร์จะคอมเมนต์เนี่ยวิดีโอทรงพลังจริงๆค่ะนะคะแต่ก่อนที่เราจะคุยกับคุณเสกผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เข้าใจว่าน้องกันมีอะไรมาฝากค่ะ
0: ใช่ผมแอบไปทำกันบ้าน
3: ครับผม
0: ได้ไปทำสกู๊ปสัมภาษณ์
1: ทำอะไรมามีหน้าหายไป
0: ลูกศิษย์ของอาจารย์เสกครับ
3: ครับ
0: แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จนะจากการทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งนะจนสร้างรายได้ได้ด้วย
3: โอ้ผมอยากรู้จริงๆเลยครับว่าคนนั้นคือใครครับเนี่ย
0: งั้นต้องไปชมกันสิครับ
1: ไปดูกัน
0: ไปชมกันเลย
3: ไปดูกันเลยครับ
4: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับพี่จีดาภาคล้องช้างครับซึ่งพลิกผันตัวเองนะครับจากการเป็นผู้รับตัดเย็บธรรมดามาเป็นครูสอนตัดเย็บออนไลน์ครับแต่กว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราติดตามมากมายเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาดีกว่าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ขออนุญาตเรียกพี่ไผ
5: ่ได้ค่ะ
4: อยากให้พี่เล่าความเป็นมาว่าเอ๊ะอยู่ดีๆมากว่าจะมาเป็นครูสอนออนไลน์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากอะไรครับ
5: ค่ะคือเริ่มแรกไผ่ก็เป็นแค่ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าธรรมดาทั่วไปนะคะเหมือนช่างตัดเย็บรับตัดวัดตัวตัดผ้าหน้าร้านอย่างเงี้ยนะคะ
4: ครับผม
5: ทำมานานๆแล้วเกิดจุดเกิดนึกเบื่อนะคะอยากเป็นแม่ค้าเนาะนะคะเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าการทำวิดีโอพรีเซนต์สินค้าเนี่ยมันน่าจะเวิร์กเนาะ
4: ครับ
5: ก็เลยไปเจออาจารย์เสกนะคะ
4: ขายอะไรอะครับทั่วไป
5: อ๋อขายตอนแรกขายพวกครีมหน้าขาวอะไรพวกนี้ค่ะขายแบบนี้ค่ะ
4: เหมือนเน็ตไอดอลด้วย
5: เหมือนเน็ตไอดอลทั่วไปเห็นเขาขายกันดีเนาะก็อยากจะได้บ้างแต่มันไม่สำเร็จอะค่ะคือทำคลิปลงไปแล้วผลตอบรับมันก็ไม่ดีค่ะมันก็แป๊กอะเนาะมันก็ไม่โอเคก็เลยอาจารย์เสกท่านก็เลยบอกว่าก็น่าจะทำอะไรที่เราถนัดนะคะก็เลยมานั่งคิดดูว่าสิ่งที่เราถนัดที่สุดก็คืออันนี้แหละค่ะพ่อทำมาทั้งชีวิตเลยคือการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้านี่แหละค่ะ
4: โอ้ครับ
5: ก็เลยหันที่จะมาทำแพทเทิร์นตรงนี้สอนเปิดช่อง YouTube
4: ครับผม
5: นะคะก็เลยเอากล้องเริ่มแรกเราก็ใช้กล้องโทรศัพท์นี่นะคะถ่ายวิธีการสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ

0: ะ
1: ครับผม
0: เริ่มโพสต์คลิปแรกลงไปนะคะแล้วก็คลิปที่2ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะช่วงนั้นนะคะประมาณสัก2อาทิตย์หรือยังไงนะคะก็ทำคลิปที่2ลงไปปรากฏว่าทำประมาณสัก 3-4 คลิปได้มั้งคะก
1: ็
0: เริ่มมีคนที่จะทักเข้ามา
1: อันนี้ทำคลิปบน Facebook หรือว่าบน YouTube
0: YouTube ค่ะ
1: อ๋อเป็นสร้างเป็น channel ของ
0: สร้างเป็น channel ค่ะสร้างเป็น channel แล้วก็ลงใน YouTube นะคะเสร็จแล้วพอทำไปได้สัก4-5 คลิปหรือยังไงไม่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะคะก็เริ่มมีคนทักเข้ามาเพราะว่าในนั้นเราลงไลน์ไว
1: ้ค่ะ
0: เราลงไลน์ไว้ก็จะมีคนทักมาทางไลน์ทักแล้วก็แบบว่าติดตามอยู่ชอบอะไรแบบนี้นะคะ
1: ที่ลงไลน์ไว้นี่คือเพื่อให้ติดต่อว่าติดต่องานเรา
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้เราได้สร้างแพทเทิร์นอะไรตรงนี้ใช
0: ่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนแรกเราก็คิดแค่นั้นนะคะไม่ได้คิดไปว่าจะได้มาเป็นครูสอนแต่ว่าที่มาเป็นครูได้ก็เพราะว่าสมาชิกที่ดู YouTube อ่ะนะคะ
1: ครับผม
0: เขาทักเข้ามาแล้วเขาบอกว่าอยากให้สอนอยากเรียนด้วย
1: ว้าว
0: ค่ะ
1: อันนี้คือต้องการมาเรียนด้วยตัวเองหรือว่าเรียนผ่าน YouTube อ๋อออนไลน์ด้วยเหรอคะ
0: ค่ะคือมันอยู่ไกลกันอะเนาะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผ่านตัดสินใจเปิดออนไลน์
1: เปิดออนไลน์นี่ไปเปิดที่ไหนสอนที่ไหน
0: ฮะกลุ่มเปิดในกลุ่ม Facebook ค่ะ
1: อ๋อเปิดในกลุ่มของ Facebook แต่ว่าจริงๆ Facebook เนี่ยทำได้ทั้งเพจและกลุ
0: ่
1: ม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่กลุ่มเนี่ยจะ private กว่าคือต้องเชิญเข้ามา
0: แต่จะเป็นกลุ่มที่แบบว่ากลุ่มส่วนตัวเนาะ
1: ครับผม
0: ต้องเชิญเข้ามานะคะฝ่ายก็ตัดสินใจในฝ่ายตัดสินใจที่ว่าเราก็ทำเราก็ไม่ค่อยรู้เทคนิคอะไรมากมายนะคะฝ่ายก็ทำแบบบ้านๆนี่แหละก็เอากล้องตั้งแล้วก็ถ่ายลงมาที่โต๊ะแล้วใครก็สอนไปแบบนี้ค่ะ
1: แล้วเรามีการสอนออนไลน์นี่ช่องทางไหนบ้างครับ
0: อีกช่องทางนึงที่ใครสอนออนไลน์อันนี้เป็นการสอนฟรีนะคะใครก็ตัดสินใจที่ว่าตอนแรกที่ว่าเรามีคนสนใจน้อยนะคะใครก็เลยตัดสินใจเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยแบ่งปันอีกช่องทางนึงก็คือเปิดเพจ
1: อ๋อครับผม
0: ใครเปิดเพจใน Facebook ซึ่งเพจนี้ใครจะไลฟ์ทุกวันศุกร์20:00 น.เป็นการไลฟ์ฟรี
1: ชื่อเพจว่าอะไรนะครับ
0: ไผ่ pattern of life
1: อ๋อไผ่ pattern of life
0: ค่ะ
1: แล้ว YouTube นี่ channel ชื่ออะไรนะครับ
0: ไผ่จิตภา channel
1: ซึ่งจริงๆคอนเทนต์ของวิดีโอ2อันนี้เหมือนกันไหมฮะ
0: ไม่เหมือนค่ะคือYouTube เนี่ยไผ่ก็ตั้งใจที่จะทำเป็นส่วนของ YouTube ไปเลยแต่ว่าในเพจที่ไผ่สอนเนี่ยส่วนมากไผ่จะเป็นในลักษณะที่ว่าสมาชิกอยากได้อะไรอย่างเงี้ยไผ่ก็จะเปิดสอนให้ทุกวันศุกร์20:00 น.ทุกศุกร
1: ์
0: อันนี้เป็นการสอนฟรี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วจะต่างกับ คอร์สที่เป็นอยู่ในFacebook Group อย่างไรอะครับ
0: มาถึงเพจกับในคอร์สใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ฮะ
0: ถามว่าต่างกันอย่างไรเหรอคะคือในคอร์สที่ไผ่สอนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าคนที่ยังไม่เป็นสามารถเข้ามาแล้วเราจะเริ่มต้นให้เขาได้ใช่ไหมแต่ในลักษณะเพจที่ว่าไผ่สอนฟรีเนี่ยต้องไปแล้ว
1: อ๋อคือมีการแยกระดับของเนื้อหาใช่ไหมฮะ
0: ก
1: ็คือเป็นแล้วกับถ้าอยากจะเป็นจริงๆต้องมาลงเรียนเป็นคอร์สเป็นเรื่องกับเรา
0: ใช่ค่ะคือหมายความว่าที่สอนฟรีเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเราสอนตามแบบนะคือหมายความว่าสมาชิกอยากได้เสื้อตัวนี้นะแบบนี้นะเราก็สอนแต่ว่าเบื้องต้นในณจุดนั้นเบื้องต้นเราไม่ได้สอนเราเริ่มขึ้นมาแล้วก็โครงเลยแล้วก็สอนขยายแบบเฉยๆนะ
1: แล้วอุปกรณ์ในการถ่ายก็แค่โทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือค่ะ
1: กับโปรแกรมตัดต่อง่ายๆ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหจริงๆแล้วแต่ผมจับได้อย่างนึงคือการที่เราจะทำวิดีโออะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยที่สุดการที่เราจะทำได้ดีคอนเทนต์ต้องเกิดจากความถนัดของเราเอง
0: ถูกต้องค่ะ
1: เราก็จะรักในสิ่งที่ทำ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ทำมันได้ดีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เรียกว่าทั้งหมดนี้นะครับน่าจะเป็นเรียกว่าออเดิร์ฟน้ำจิ้มเล็กๆครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะพัฒนาคลิปวิดีโอเพื่อการตลาดหรือใช้ทำการรีวิวอะไรก็ตามหรือธุรกิจของตัวเองได้ครับต่อไปในอนาคตครับขอบคุณพี่ไผ่มากครับ
0: ค่ะขอบคุณมากสวัสดี
2: ว้าว
3: โอ้โหลูกศิษย
2: ์เป็นไงภูมิใจไหมฮะอาจารย์เสก
4: โอ้ผมพูดตรงๆครับรู้สึกภูมิใจกับพี่ไผ่มากเลยนะครับผมนะที่มีวันนี้ครับผมนะที่เขาเรียกว่าไม่เอาข้อจำกัดของตัวเองครับในเรื่องของทั้งทางด้านร่างกายทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆมันเป็นตัวที่ทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าทำอะไรนะครับเขาจะเริ่มต้นจากคนทั่วไปครับผมนะมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นแต่ว่าที่เขาประสบสำเร็จได้เนี่ยเพราะเขาทำมันทุกวันนั่นเองครับผม
3: นี่ฟังแล้วรู้สึกประทับใจค่ะเพราะอย่างส่วนตัวเองก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะรู้สึกว่าเอ้ยอะไรที่มันเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเราเนี่ยสามารถพ้นข้อจำกัดนะคะไม่ว่าด้านร่างกายหรือครอบครัวได้ซึ่งการตลาดผ่านวิดีโอเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปิดมิติใหม่ในเรื่องของการทำงานจริงๆค่ะ
4: ครับ
3: ดังนั้นอยากให้น้องเสกนะคะให้ไอเดียนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าเราอ่ะอยากจะ พ้นข้อจำกัดนี้เราอยากจะสร้างงานของเราเองนะคะเราอยากจะใช้วิดีโอมาร์เก็ตติ้งเนี่ยช่วยเปิดโอกาสธุรกิจให้เรามีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่เราจะทำได
4: ้ครับผ

0: ครับก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเคล็ดลับต่างๆในส่วนของวิดีโอมาร์เก็ตติ้งครับผมนะมีหลายคนนะครับผมนะบอกให้ฟังแล้วนะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรยังไงทำให้ประสบความสำเร็จนะครับผมนะครับผมก็จะพูดในมุมกลับกันมากดีกว่านะว่าถ้าใครเลยครับผมนะมีเหตุผล3ข้อเนี่ยครับรับรองว่าทำอะไรเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแน่นอน
1: เอาเหตุผลที่ทำไม่สำเร็จก่อนเลย
0: อ้าวดีกว่าเอาไม่สำเร็จบ้างดีกว่านะครับผมเพราะว่าสำเร็จเนี่ยมีคนบอกกันเยอะแล้วนะครับผม
2: แต่พอฟังแล้วจะเป็นเรื่องของตัวเอง
0: ไม่ใช่ครับผม
1: งั้นเดี๋ยวฟังเคล็ดลับที่ไม่ประสบความสำเร็จกับวิดีโอ
0: ถ้าไม่ทำตามครับรับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอนนะคร
2: ับ ผม
0: รู้ไหมครับว่าเคล็ดลับข้อแรกคืออะไรครับ
2: อะไร
0: เคล็ดลับข้อแรกครับสมมติว่าครับอาจารย์กันพอจะเริ่มทำอะไรต่างๆขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยครับจะเจออะไรเป็นอย่างแรกครับผมส่วนใหญ
1: ่อุปสรรค
0: เจออุปสรรคแล้วเจออะไรครับผม
2: ก็จะมองทุกอย่างเป็นจริงๆเนี่ยต้องคือพอเราจะทำอะไรคือเรากลัวการเปลี่ยนแปลงก่อน
0: ครับผม
2: กลัวว่าทุกอย่างจะเป็นปัญหาของเราอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมนะซึ่ง
1: กลัวเหนื่อย
0: เป็นธรรมดาก
1: ลัวเหนื่อย
0: นะและอีกเหตุผลนึงครับผมที่ทุกคนจะต้องเจอครับผมนะเวลาที่ทำอะไรขึ้นมาใหม่อย่างนึงเนี่ยก็คือเจอมุมมองหรือว่าคำพูดของคนอื่นๆเนี่ยครับมาพูดกับเราว่าเนี่ยมุมมองคนนึงครับผมนะเขาจะบอกอาจจะบอกว่าเนี่ยโอ้พี่ทำไปทำไมเนี่ยพี่ไร้สาระหรือเปล่าครับผ
2: ม
0: นะซึ่งผมนะครับก็เปรียบเทียบมุมมองนะครับผมนี่เตรียมพร็อพมาด้วยครับ
1: มีของด้วยมีของเอามาแอบตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับผมนะ ผมขอเปรียบเทียบนะครับมุมมองก็เปรียบเหมือนกับแว่นอันนี้นะครับผม
2: ครับผม
0: สมมติว่าอาจารย์การเนี่ยเปิดช่อง YouTube
2: ครับ
0: ผมนะมีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงเนี่ยมาติเลยว่าอาจารย์การเนี่ยทำไปทำไมพูดจาก็ไม่ดีนะครับและอาจารย์การเอามุมมองนั้นเนี่ยมาใส่เข้ากับตัวเองคือว่าเอามาคิดว่าโอ้โหมันเป็นอุปสรรคกับตัวเอง
1: เ
0: ปร
1: ีย
0: บไปก
1: ับ
0: การใส่แว่นอันนึงนะครับผมอันแรกเสร็จแล้วนะครับผมนะต่อมานะครับผมนะอันที่2คืออาจารย์กันไปที่มหาลัยสุโขทัยต่ออีก
2: ครับผม
0: เจอเพื่อนที่มหาลัยสุโขทัยบอกว่าเนี่ยเอ๊ะอาจารย์กันเนี่ยทำไปทำไมเนี่ยช่อง YouTube นะทำไปก็เสียเวลาเงินก็ไม่ได้
1: ไปทำอะไรได้เงินดีกว่า
0: อาจารย์กันก็เก็บมาคิดอีกนะครับก
2: ็
0: เหม
2: ือ
0: นกับว่าอาจารย์กันเนี่ยครับเอามุมมองของคนที่2ที่เป็นเพื่อนของอาจารย์กันเนี่ยเอามาใส่ของตัวเองอีกอันนี้การที่2เลยนะครับผม
1: ใส่แว่นที่2แล้วค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์เสกที่สละตัวเองใส่แทนที่ผมใส
0: ่ต่อมาครับนะยังไม่พอครับ
1: สมมติว่านี่คือจันกัน
0: นอกจากเจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีแล้วเจอทั้งเพื่อนเจอทั้งฝูงเจอคนอื่นๆอีกครับผมทุกคนจะมัวแต่แคร์แต่มุมมองคนอื่นเปรียบได้กับว่าการใส่แว่นลงไปในเข้าในตัวเอง
1: กลับไปบ้านเจออ
0: ี
1: ก
0: นะครับใส่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นมุมมองตัวเองมั้ยครับผม
1: ไม่เห็นแล้ว
0: เพราะว่าเราแค่แต่มุมมองคนอื่นครับผมเปรียบได้กับการเอาแว่นเนี่ยมาใส่ในแว่นของตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำอะไรเนี่ยครับผมมุมมองของคนอื่นเนี่ยเราก็เอามาฟังได้คือเอามาดูได้แล้วก็เก็บที่ส่วนที่เขาเนี่ยแนะนำที่เป็นประโยชน์เนี่ยเอามาใช้ดีกว่าม
2: าพัฒนาตัวเอง
0: ใช่
2: แทนที่จะมาบั่นทอนสุขภาพจิตเรา
0: ใช่ครับหลายคนเนี่ยเจอคอมเมนต์ในยูทูบนะครับผมเจอประจำเลยคลิปแรกโดนบอกว่าโอ้โหทำไปทำไมพี่ไร้สาระเสียเวลาพูดก็ไม่ดีหน้าพี่ก็ไม่หล่อพี่จะพูดทำไม
2: อาจารย์เสกทำไงฮะลบเลยป่ะฮะ
0: ผมไม่ลบครับเพราะว่าผมกับเขาไม่รู้จักกันผมจะเอามุมมองเขามาใส่ตัวผมทำไมล่ะครับผมก็ไม่ใส่แว่นเท่านั้นเอง
2: ใช่เป็นผมจะรีพอร์ต
0: เลยครับ
2: เป็นอาชญากรไปเลยมาทำร้ายสุขภาพจิตผม
0: นะครับผมอันนี้ก็คือเหตุผลข้อแรกครับผมนะก็คือเราก็อย่าไปแคร์กับไอ้คนที่เราไม่รู้จักนะครับผมนะอย่าไปเอาใจใส่มากนะ
2: ครับผม
0: นะครับผมรู้จักAirbnb ไหมครับผม
1: รู้จักค่ะ
0: รู้จักใช่ไหมครับผมนะมีคุณโจนะครับกับคุณไบอันเนี่ยครับผมนะเขาเป็น2คนเนี่ยที่ก่อตั้ง Airbnb ขึ้นมานะครับเชื่อไหมครับนะก่อนที่ Airbnb จะดังเนี่ยครับผมนะเขาเนี่ยได้ไปเรียนที่โรงเรียนสอนผู้ประกอบการนะครับผมนะซึ่งในโรงเรียนนั้นเนี่ยมีคนอยู่คนนึงครับผมนะชื่อว่าคุณไบอันนะครับ
2: ครับผม
0: คุณไบอันเนี่ยครับเปรียบได้กับว่าถ้าเป็นคนในเมืองไทยตอนนี้ครับก็คืออาจารย์ธัญวัฒน์นั่นเอง
1: อ๋อเป็นโค้ช
0: ครับผม
2: ป๊อปปูล่ามาก
0: ใช่ครับผมกำลังจะเล่าก็คือว่าเนี่ยคุณไบอันครับผมนะพอได้ยินไอเดียนะครับของ Airbnb เนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยยากแน่นอนเลย
1: อยู่ๆไปเอาห้องมาให้คนอื่นเช่า
0: ใช่แต่ว่าคุณโจกับคุณพอลเนี่ยครับเขาไม่สนใจครับเปรียบได้กับว่าเขาเนี่ยไม่สนใจก็คือไม่เอาแว่นของคุณไบอันเนี่ยมาใส่กับตัวเอง
2: ครับผม
0: เขาก็ลุยทำต่อไปจนกระทั่งตอนนี้ Airbnb เป็นไงครับ
2: ประสบความสำเร็จ
0: นั่นแหละครับผมเห็นไหมครับนะต่อให้เขานะครับเป็นคนที่มีความรู้หรือประสบการณ์มากมายขนาดไหนครับผมเราเอาความรู้ไอ้ข้อคิดของเขาเนี่ยมันได้แต่ว่าอย่าเอา
1: อย่ามาเก็บ
0: อย่าเก็บ
1: มาใส่
0: ใส่ใจเกินไป
1: ใส่มุมมองเราเอง
0: ใช่ครับผมเรามั่นใจอะไรเราก็ใส่ตัวเองให้มันไปเต็มที่เลยครับผม
1: มีคนคอมเมนต์ว่าสุด
0: ครั้งนึงนะครับผมนะปิดปองล่วงเลยคร
2: ับไปหมดแล้ว
0: เอาไม่เป็นไรครับผมนะ
1: ขออี
0: กครั้งนึงครับผมนะ
1: ครับ
2: อันนี้ได้2อัน
0: อันนี้ได้2อันครับผมนะที่ผมเนี่ยครับ
2: ขอบคุณทีมงานครับ
0: ขอบคุณทีมงานครับผมนะที่ผมเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยรับปิงปองครับผมกำลังจะบอกว่าอะไรรู้ไหมครับผม
2: ครับ
0: คือปิงปองเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันมี

0: เยอะ
1: มีเยอะไป
0: ใช่ครับผมหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะทำอะไรรึเปล่าครับผมเลือกที่จะพยายามเอาปิงปองเนี่ยเก็บปิงปองทีเดียวให้ครบทุกลูกเหมือนเดียมได้กับใช่ครับผมทำให้เราเป็นไงครับแทนที่เราจะได้ปิงปองกลับกลายเป็นอาจจะไม่ได้สักลูกเลยครับผมเปรียบได้กับว่าเวลาเราเริ่มทำธุรกิจอะไรหรือเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเนี่ยขอให้เราเนี่ยโฟกัสสักอย่าง
1: ที่ก็บอกอย่าจับปลาหลายมืออย่าทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
2: อย่าเหยียบเรือสองแคมใช่ป่ะไม่รู้ว่าใช้ร่วมกันเดี๋ยวไม่ดีสักอย่างเรือล่มหมด
0: เท่าที่ผมเห็นหลายๆคนครับในโลกออนไลน์เลยครับผมนะพอเขาเนี่ยเห็นว่าสมมติว่าเฟซบุ๊กดีก
2: ็
0: แห่ไปทางเฟซบุ๊กพอคนเขาบอกว่าInstagram ดีก็แห่ไปทำ Instagram YouTube ดีก็แห่ไปนู่นแห่ไปนี่แห่ไปนั่นทั้งที่เขาเนี่ยครับเริ่มต้นทำไปได้แค่แป๊บเดียวแล้วเขาคือไม่โฟกัสเลยสักอย่างคนว่าอะไรดีก็ไปทำตามทำให้เขาไม่สามารถที่จะประสบสำเร็จอะไรได้เลย
2: ก็เลยกลายเป็นว่าเราทำใช่ไม่ดีสักอย่างเหมือนที่ผมจะกำลังเป็นอยู
0: ่ครับ
2: ทำทุกอย่างเลยแต่ไม่รู้อะไรดีนะ
1: โฟกัสก่อน
0: ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราต้องโฟกัสก่อนนะคร
2: ับ
0: ให้มันสำเร็จไปทีละเรื่องนะครับเรื่องนี้สำเร็จแล้วปุ๊บเราค่อยไปต่อยอดเพิ่มเรื่องอื่นอีกการสำเร็จก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับผม
1: โอ้ได้ไอเดียค่ะได้ไอเดีย
0: อันนี้ข้อที่2ครับมีข้อนึงครับผมนะขอโยนปิ๊งปองทิ้งก่
1: อ
0: นเกะกะผมครับ
1: ทิ้งหมดเลยไปเลยค่ะ
0: โอเคครับข้อที่3นะครับผมนะตอนนี้ครับเมื่อตอนกลางวันเนี่ยตอนเย็นที่ผ่านมาผมเนี่ยมาจากแถวกาญจนาภิเษกฝนตกครับผมนะเวลาฝนตกเนี่ยครับผมฟ้าผ่านะครับผมระหว่างเสียงฟ้าผ่ากับไอ้แสงฟ้าผ่าอันไหนเนี่ยเราเห็นก่อนกันครับ
1: แสงค่ะ
0: แสง
2: ไม่ค่อยได้สังเกตนะ
1: แสงเร็วกว่าเสียงนี่เรามั่นใจ
0: นะครับผมนะแสงเร็วกว่าเสียงนี่คือมันเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพของใครครับ
1: ไอน์สไตน์ค่ะ
0: นั่นแหละครับผมนะ
1: นี่ถามมาทางนี
0: ้นี่ครับตอนนี้ผมไม่ได้มาสอนฟิสิกส์นะครับผมนะคือผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยหลายๆคนครับชื่นชมไอน์สไตน์ครับว่าเก่งนะครับ
1: ค
0: ิดทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับได้รางวัลโนเบลด้วยนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับนะว่าไอน์สไตน์นะครับผมนะเขาทำงานวิจัยมากี่ชิ้นรู้ไหมครับ
2: ไม่รู้เลยครับ
0: นะครับทำงานวิจัยมา248ชิ้นนะผมแต่ที่เขาดังจริงๆเนี่ยก็แค่ไอ้นั่นน่ะชิ้นเดียวสัมพัทธภาพชิ้นเดียวนะครับซ
2: ึ่
0: งผมก็กำลังจะเปรียบว่ากว่าที่หลายๆคนเนี่ยที่เราเห็นนะครับว่าคนนู้นเนี่ยประสบสำเร็จนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กสตีฟจ็อบส์ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาเนี่ยล้นผ่านความล้มเหลวมาเยอะแยะมากมายแต่เราไม่เห็นครับผม
2: โอ้สบายใจละล้มเหลวเยอะ
1: ดังนั้นสิ่งที่ไม่ควรทำคือ
0: เราเนี่ยครับเวลาล้มเหลวหรือท้อแท้อะไรนะครับผมนะผิดพลาดทีละอย่างไปเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยครับเก็บประสบการณ์ส่วนนั้นเนี่ยมาช่วยเราฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเก่งขึ้นนะครับผม
2: แต่ก็ไม่ใช่ย่ำอยู่กับเรื่องเดิมด้วยใช่
0: ครับผม
2: เราก็ต้องรู้จักที่ประสบการณ์จากความล้มเหลวก็เอามาพัฒนาตัวเราเอง
0: ใช่ครับผมเราต้องเรียนรู้ในจุดนั้นครับผมอันนี้คือ3ข้อครับผมนะถ้าใครเนี่ยครับไม่มีเนี่ยครับรับรองว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะครับผม
2: ฟังแล้วก็ขนลุกนะ
1: ดังนั้นเป็น3ข้อที่เราควรจะหลีกเลี่ยงอย่าไปทำมัน
0: อย่าไปทำมันครับผม
1: โดยที่ข้อแรกนะคะอย่าไปใส่ใจ
0: ใช่ครับ
1: คนที่บั่นทอนเรา
0: ถูกต้องครับผม
1: แค่เก็บมาพัฒนาพอนะคะ
0: และข้อที่2
2: ทำทีละอย่างครับแล้วก็ทำให้ดีด้วย
0: ถูกต้องครับผมนะแล้วก็ข้อที่3ก็คือทำมันเป็นบ่อยๆทำเรื่อยๆเก็บประสบการณ์ไงความล้มเหลวที่ได้มาเนี่ยครับผมจะทำให้งานของเราเนี่ยครับช่วงหลังๆมีการพัฒนาต่อยอดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีประสบการณ์เยอะแล้วนะครับผม
2: บางทีคนล้มเหลวก็สุดท้อถอยไม่อยากทำอะไรเลยก็เลยก็จะวนมาเหมือนข้อแรกอะเนาะบางทีไปฟังเขามากกลายเป็นมองว่าสิ่งที่คนอื่นบอกเป็นความล้มเหลวของเราอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: คนชมไลฟ์เขาบอกเลยค่ะบอกว่าโอ้ได้ไอเดียดีมากเลยค่ะชอบไอเดียมากนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมนะ
2: ไอเดียเอาพร็อพมาใช้ปิงปอง
0: นะครับผมนี่คือยังไม่ได้เข้าเรื่องวิดีโอเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะนี่แค่เราบอกว่าจุดที่แบบควรจะหลีกเลี่ยง
0: นะครับเดี๋ยวจะต้องเข้าเรื่องวิดีโอเลยดีกว่าครับผมนะครับนะหลักในการทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งให้ประสบความสำเร็จนะครับผมนะเราจะต้องเชื่อจะต้องเข้าใจไม่ใช่เชื่อเข้าใจอยู่3อย่าง
2: ครับผมอะไรบ้าง
0: อย่างแรกคือเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะครับผม
1: เข้าใจตัวเราเอง
0: เข้าใจ
2: เพิ่งได้จากพี่ไผ่เมื่อกี้เลยผมไปฟังถึงรู้ว่าถ้าเราต้องรู้จักตัวเองก่อน
0: ครับผมคำว่าเข้าใจตัวเองครับหมายความว่าเราจะต้องรู้นะครับนะว่าเราทำวิดีโอไปเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไร
2: ครับผม
0: นะครับซึ่งผมเนี่ยขอจำแนกจุดประสงค์หลักๆเนี่ยครับได้เป็นประมาณอยู่ 2-3 อย่างครับผม
2: ครับผม
0: อย่างแรกก็คือคนทำวิดีโอส่วนใหญ่ครับผมก็จะเอาไว้ทำอะไรครับ
2: โปรโมท
0: ครบโปรโมทหรือว่าขายสินค้านั่นเองครับผมนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับซึ่งวิดีโอแต่ละประเภทเนี่ยครับนะมันมีถ้ามันคนละประเภทกันมันจะมีวิธีการในการคิดเนื้อหาที่แตกต่างกัน
2: ครับผม
0: นะครับผมแบบแรกคือไว้โปรโมทสินค้านะครับเนื้อหานะครับในวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเราเนี่ยก็จะต้องเอาสินค้ามาดูนะครับว่ามีจุดเด่นมีคุณสมบัติมีข้อแตกต่างอะไรบ้างครับผมนะในการนำเสนอในวิดีโอส่วนนั้น
1: ที่เคยเห็นก็จะเอาข้อดีออกมามาทำเป็นวิดีโอให้เห็นผลลัพธ์จากสินค้าเลย
0: ใช่

0: ใช่ครับผมอันนั้นก็คือเป็นไอ้เจ้าตัวโปรโมทสินค้านะครับผมต่อมาครับข้อที่2ครับก็คือวิดีโอที่คนส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยที่ผมก็ทำก็คือไว้โปรโมทแบรนด์หรือสร้างแบรนด์ของตัวเองนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าใครเนี่ยจะคิดจะทำวิดีโอในมุมนี้ครับผมเนื้อหาที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาแนวให้ความรู้ให้ข้อคิดนะครับผมนะ
1: ก็คือเหมือนให้ข้อมูลเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับเราเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นแหละสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเราเองด้วย
2: ครับ
0: หรือแนวให้ข้อคิดก็ได้ครับผมนะลองคิดถึงโฆษณาแนวประกันชีวิตดูสิครับผมเห็นไหมครับนั่นคือเป็นวิดีโอแนวสร้างแบรนด์ทั้งเรื่องนี้ครับเราดูมาเรางงเลยครับว่าเอ๊ะสรุปเขาขายสินค้าหรืออะไร
1: คือดูแล้วน้ำตาจะไหล
0: แทนน้ำตาจะไหลตลอดนะครับเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยดูดูตอนจบเท่านั้นแหละครับผมนะเป็นการสร้าง
1: แบรนด์ได้ก๋วยเตี๋ยวฟรี
0: นะครับ
1: และเป็นหมอ
0: ครับผมแล้วก็ต่อมาอันสุดท้ายครับผมนะวิดีโอที่เราทำส่วนใหญ่นะครับในยุคนี้นะครับคนชอบทำวิดีโอเพื่อหารายได้จาก YouTube นั่นเองนะครับผม
2: ก็เป็นวิดีโอที่ได้คนมาดูเยอะๆ
0: ใช่ครับผมนะถ้าพี่ท่านไหนครับเคยทำวิดีโอลง YouTube แล้วเนี่ยนะครับก็จะเคยเห็นใช่ไหมครับว่ามีโฆษณาวิ่งขึ้นมาตุ้งนั่นแหละครับผมนะไอโฆษณาตัวนั้นแหละครับผมคนทำวิดีโอเนี่ยก็จะได้เงินด้วยนะครับผม
2: ท
0: ัน
2: ทีที่คลิกเลยใช่ไหมคะหรือทันทีที่ปรากฏ
0: ครับผมคือถ้าเราคลิกโฆษณาปุ๊บหรือให้เจ้าตัวโฆษณามันเล่นจบปึ้งเราก็จะได้เงินด้วย
1: ซึ่งผมก็เห็นว่ายุคนี้คนทำพวกคอนเทนต์ประเภทนี้เยอะมากโดยคลิปวิดีโอแล้วอย่างบางครั้งก็เป็นคลิปวิดีโอแบบใกล้เคียงกันอะ
0: ร
1: เรื่องราวใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยอาจารย์เสกพอจะแนะนำได้ไหมว่าจะทำยังไงดีให้พวกคอนเทนต์เหล่านี้ของเรามีจุดเด่นกว่าคนอื่นได้ต้องดูอะไรบ้างเลย
0: อ๋อครับผมคิดว่านะครับในยุคนี้ครับผมนะอย่างที่อาจารย์กันบอกถูกต้องแล้วนะครับผมมีคนทำเนื้อหาวิดีโอเนี่ยมากมายเลยนะครับสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างได้ครับผมมีอยู่อย่างนึงแน่ๆเลยก็คือการเล่าเรื่องนั่นเองครับผม
1: เล่าเรื่อง
0: ว่าในสมองคนเราเนี่ยครับผมนะมันจำเรื่องเล่าได้ดีกว่าการที่เราบอกตรงอย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมทำเนี่ยครับผมนะไอ้พ็อปเพิ่มของผมนี่แหละถ้าผมมาพูดตรงๆว่าเนี่ยต้องให้โฟกัสต้องให้อะไรเนี่ยรับรองคนดูปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็ลืมแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเล่าครับผมนะทุกคนต้องคิดเป็นเรื่องเล่าออกมาเล่าเป็นเรื่องออกมาแล้วคนจะจำแบรนด์ของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: โดยเฉพาะบางทีเหมือนกับการยกตัวอย่างการสร้างสถานการณ์หรือ
0: ใช่ครับ
1: เหล่านี้คือคอนเทนต์บางครั้งแบบความสนุกนี่แหละความตลกอ่ะทำให้คนจำประสบการณ์ณเวลานั้นได้
2: ดังนั้นต้องมีอารมณ์มาผูกด้วยนะคะนอกจากเรื่องเล่าก็ทำให้คนเกิดอารมณ์ด้วยก็จะจำได้แม่นขึ้น
1: โดยเฉพาะผมสังเกตบางคนเล่าเรื่องชาวบ้านคนอินเยอะเลย
0: ใช่ครับผมนะเมื่อกี้ผมพูดค้างนิดนึงครับผมนะพอเราเข้าใจตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราต้องเข้าใจลูกค้าด้วยหร
2: ือ
0: เข้าใจคนดูด้วย
2: การตลาดเลยค่ะ
0: นะครับการเข้าใจคนดูในที่นี้ครับเราต้องรู้นะครับนะว่าในยุคนี้นะครับคนดูเนี่ยเขาชอบดูวิดีโอแบบไหน
1: ครับผม
0: นะครับผมแบบแรกนะครับผมที่คนดูเขาชอบก็คือว่ายุคนี้นะครับมันจะต้องเร็วแล้วไม่ใช่มาเปิดวิดีโอมาปุ๊บค่อยๆมาสวัสดีมาแนะนำนู่นแนะนำนี่นะครับมันไม่ทันกินแล้วนะครับ
1: จริงฮะ
2: ใช่ไหมคะที่เขาบอกความสนใจมันอยู่แค่1นาทีแรกว่าจะปิดหรือจะไปต่อ
0: ไม่ใช่1นาทีครับผมมันนานไปแล้ว
2: นานไปแล้วหรอตอนนี้
0: ใช่ครับตอนนี้ครับที่เมืองนอกเขาวิจัยกันนะครับผมนะอยู่ที่ประมาณแค่5วินาที
2: ครับ5วินาทีแรกต้องทำให้ดึงดูดความสนใจให้ได้เลย
0: ครับเราต้องฮุกคนดูให้อยู่หมัดนะครับใน5วินาทีนะครับถ้าเราเปิดมาปุ๊บมาแต่สวัสดีค่ะคนเขาปิดเข้าไปแล้วนะครับผมเราจะต้องดึงประเด็นสำคัญขึ้นมาอย่างเช่นเอาปัญหาขึ้นมาเลยในวิดีโอนั้นอย่างเช่นผมทำวิดีโอเกี่ยวกับการสอนทำไข่เจียวเนี่ยผมอาจจะบอกเลยเนี่ยคุณอยากทำวิดีโออยากทำไข่เจียวเฉยๆใช่มั้ยแบบนี้ใช่มั้ยเนี่ยคุณมาดูคลิปผมเลยคนก็เห็นก็จะ
2: รู้เข้ารัวๆเลย
0: เข้าเรื่องเลยครับผมนะไม่ต้องมีการลำแล้วนะครับเรียกว่าตีหัวเข้าบ้านเลยนะครับผมอันนี้คือจริตของคนดูในยุคนี้ครับผม
2: นี่คือการเข้าใจคนดูเข้าใจลูกค้าเข้าใจคนที่รับสารเรา
1: แล้วหลังจากนี้ก็ค่อยไปสร้างประสบการณ์ร่วม
0: ใช่ครับผมครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมคนดูวิดีโอในออนไลน์นะครับผมนะผมจะบอกให้ครับเขานะครับไม่ได้เป็นนักเรียนหรือนักศึกษานะที่ต้องการความรู้แบบแน่นๆ 100% ไม่ใช่นะครับเขาต้องการความรู้ว่าใช่แต่ว่ามีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณสัก 30% พอแล้วที่เหลือเนี่ยมันเป็นคอนเทกต์หรือว่าเป็นความตลกเป็นบริบทในวิดีโอมันจะทำให้เขาเนี่ยติดตามช่องของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ
2: นั่นคืออย่าเคร่งเครียด
0: อย่าเครียด
1: และอย่ายัดเยียด
0: ใช่ครับผม
1: อย่ายัดเยียดจนเกินไป
0: ให้คิดถึงมุมว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยครับผมนะมีอาจารย์คนนึงนะสอนในมหาลัยครับผมแล้วปิ้งแผ่นสายอยู่อย่างเงี้ยครับผมอย่างนั้นคือความรู้ 100% นะครับผมนั่นคือคนในออนไลน์นะครับเขาไม่ดูนะครับผมนะคนออนไลน์เขาไม่ดูนะครับ
2: เพราะว่าชีวิตเขาไม่ได้ถูกจับมาอยู่ในห้องเรียนอ่ะเขานั่งดูอยู่ที่บ้านสบายๆดังนั้นถ้าเครียดเมื่อไหร่ปิด
0: ครับผมนะความรู้มีแค่ 30% เพียงพอแล้วที่เหลือก็จะเป็นตลกโปกฮามีอะไรเสริมให้มันดูน่าสนใจแค่นั้นนะโอเคแล้วครับผม
1: อ
0: ันนี้คือส่วนเข้าใจลูกค้านะครับผม
1: แต่เนี่ยเราเร็วมากเลยนะไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมเขาเรียกว่าประสบการณ์ของการที่เรา3คนคุยกันแป๊บๆแบบ

0: จะมาถึงจะหมดเวลาแล้วเร็ว
1: ข้อสุดท้ายนิดนึงได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ข้อหนึ่งเลยฝาก
2: ข้อสุดท้ายคือเราต้องเข้าใจระบบด้วยนะครับผมนะคำว่าระบบในตอนนี้นะครับผมนะมีอยู่2ตัวสำหรับประเทศไทยที่ใช้กันบ่อยๆในการลงวิดีโอก็คือ Facebook แล้วก็ YouTube ใช่ไหมครับผม
1: คือต้องเรียนรู้มัน
2: ใช่ครับผมนะคือคนดูนะครับใน Facebook เนี่ยครับเราเนี่ยครับยัดเยียดวิดีโอให้เขาดู
0: ครับ
2: นะครับไม่เหมือนกับ YouTube เนี่ยเวลาที่คนดูวิดีโอเนี่ยคือเขาพิมพ์ค้นหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโพสต์วิดีโอใน Facebook เนี่ยครับความยาวครับผมบอกได้เลยไม่ควรเกินประมาณสักนาทีถึง2นาทีนะครับ
0: โอเค
1: โอเคนะคะดังนั้นเข้าใจระบบนิดนึงเราก็จะนอกจากเข้าใจตัวเองเข้าใจคนดูเราแล้วเข้าใจระบบเท่านั้นล่ะค่ะเราครบเครื่องละ
2: ครับผมส่วนคนดูวิดีโอใน YouTube นะครับผมนะเขาพิมพ์เพื่อค้นหาเพื่อดูวิดีโอของเราความยาวมันก็ยาวเพิ่มมากขึ้นได้แต่มีข้อแนะนำก็คือประมาณสัก5นาทีพอแล้วไม่เคยเกิน
1: ค่ะ
2: นะครับ
0: คือถ้าเนื้อหาเยอะก็ทำเป็นตอน
2: ๆถูกต้องครับผม
0: คราวนี้ผมว่าของเราต้องโยนต่อไปตอนหน้าแล้วคร
2: ับ
1: สำหรับวันนี้
0: หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการ
1: แต่คอมเมนต์ไม่ต้องเป็นห่วงเราตอบ
2: เดี๋ยวกลับไปตอบให้นะครับ
0: ใช่ครับสำหรับวันนี้ครับรายการเจาะกึ๋นการตลาดลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
12: เรียนมสท.ดีอย่างไร
13: ผมคิดว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมีมาใหม่เสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอไม่ใช่เป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถที่ประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสท.นั้นก็เพราะว่ามสท.เนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสท.มาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ได้นำความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

0: ไม่ได้เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

หน่วย11นะครับจะเป็นเรื่องของวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้นนะครับก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันที่เราจะต้องศึกษากันในหน่วยนี้นะครับก็คือ1การแก้ไขคำฟ้องการแก้ไขคำให้การครับแน่นอนครับเมื่อมีการฟ้องคดีกันเกิดขึ้นต่อศาลแล้วเนี่ยครับหรือจำ

ยื่นคำให้การแล้วนะครับระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นนะครับโจทก์ก็มีสิทธิ์นะครับขอแก้ไขคำฟ้องหรือจำเลยก็มีสิทธิ์ขอแก้ไขคำให้การก็ได้นะครับทีนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการชี้สองสถานนะครับก็คือเมื่อโจทยื่นฟ้องแล้วนะครับจำเลยยื่นคำให้การครับศาลก็ต้องมากำหนดนะครับทำการชี้สองสถานครับหรือว่าไม่มีการชี้สองสถานก็ได้นะครับอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าศาลเนี่ยครับเป็นคนพิจารณานะครับศาลก็จะนำคำคู่ความนะครับข้ออ้างข้อเถียงนะครับของโจทจำเลยเนี่ยครับมาเทียบกันดูนะครับแล้วก็จะพิจารณาว่าโจทเนี่ยครับหรือจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงใดไหมนะครับก็เป็นยุติตามนั้นนะครับแต่ถ้าข้อเท็จจริงใดที่ไม่ยุติเนี่ยครับก็จะเป็นประเด็นข้อพิพาทต่อไปซึ่งในส่วนนี้ครับมักจะนำไปถามเกี่ยวกับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทครับซึ่งนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจให้ดีครับว่าการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาจะทำกันไม่ค่อยได้นะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้เรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของคดีไม่มีข้อพิพาทครับเมื่อนักศึกษาศึกษาผ่านมาแล้วเนี่ยครับนักศึกษาก็จะทราบว่าคดีเนี่ยครับมีแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะครับก็คดีมีข้อพิพาทกับคดีไม่มีข้อพิพาทนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็จะเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับอยู่ที่มาตรา188อนุ1นะครับทีนี้เราเข้ามาสู่เนื้อหาเรื่องแรกกันก่อนนะครับในเรื่องแรกเนี่ยครับจะเป็นของการแก้ไขคำฟ้องการแก้ไขคำให้การครับจะมีหลักนะครับที่เราต้องศึกษาก็คือหลักการแก้ไขคำฟ้องและคำให้การเป็นอย่างไรนะครับก็คือเมื่อโจทย์นะครับยื่นคำฟ้องนะครับและหากต่อมาโจทประสงค์จะขอแก้ไขคำฟ้องนะครับหรือจำเลยจะขอแก้ไขคำให้การเนี่ยครับก็ต้องปฏิบัติตามนะครับมาตรา171นะครับทีนี้กำหนดเวลาและการพิจารณาคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การครับอันนี้นักศึกษาต้องจำให้ดีนะครับเรื่องกำหนดเวลานะครับแล้วก็เรื่องของการข้อยกเว้นนะครับเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับมีรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็มีคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับซึ่งจะเป็นประเด็นยิบย่อยนะครับที่นักศึกษาจะต้องจำนะครับทีนี้เรามาดูมาตราที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับมาตรานะครับ179นะครับมาตรา179เนี่ยครับจะพูดถึงนะครับโจทหรือจำเลยจะแก้ไขข้อหาข้อต่อสู้นะครับข้ออ้างข้อเถียงนะครับอันกล่าวไว้ในคำฟ้องหรือคำให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆครับเพื่อให้โอกาสแก่โจทจำเลยนะครับในการแก้ข้อบกพร่องนะครับผิดพลาดที่มีอยู่ในคำฟ้องคำให้การนะครับเพื่อให้มีความสมบูรณ์นั่นเองทีนี้มาตรา179วรรค2เนี่ยครับก็จะพูดถึงการแก้ไขนั้นนะครับอาจแก้ไขได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ครับก็จะมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับ3ประการนี้นักศึกษาจะต้องจำนะครับว่าอะไรบ้างที่แก้ไขได้นะครับเพราะบางทีอาจจะถามเรื่องตัวบทนะครับว่ากรณีใดที่แก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็คือ1การเพิ่มหรือลดจำนวนทุนทรัพย์สังเกตนะครับพอมีคำว่าทุนทรัพย์เข้ามาเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของคดีมีทุนหรือคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับ2จะเป็นการสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อครับหรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์นะครับ3ก็เป็นการยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่นะครับเป็นข้อแก้ข้อหาเดิมหรือยื่นภายหลังนะครับหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้ออ้างหรือข้อเถียงนะครับเพื่อสนับสนุนข้อหาหรือหักล้างข้อหาของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งส่วนวรรค3ครับวรรค3ของมาตรา179เนี่ยครับเขาบอกว่าห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดเสนอคำฟ้องใดต่อศาลนะครับไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติมนะครับภายหลังที่จะยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมแล้วเว้นแต่คำฟ้องเดิมกับคำฟ้องภายหลังพอจะรวมกันได้นะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับนำไปใช้ในฟ้องแย้งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราศึกษาเรื่องฟ้องแย้งนักศึกษาต้องดูมาตรา177ประกอบกับ179นะครับทีนี้เรามาสู่เนื้อหากันครับการแก้ไขคำฟ้องโดยเพิ่มลดนะครับจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินมีอะไรบ้างนะครับก็คือว่าเวลาที่เรามีการฟ้องคดีมีทุนทรัพย์แล้วเนี่ยครับแล้วต่อมานะครับเรากล่าวว่าจะเพิ่มทุนนะครับหรือลดทุนนะครับเราก็มีการขอแก้ไขนะครับแต่หากเป็นการแก้ไขโดยตั้งทุนทรัพย์ขึ้นใหม่นะครับเป็นทุนทรัพย์นอกคำฟ้องกรณีจะไม่ชอบนะครับก็คือขอแก้ไขไม่ได้นะครับซึ่งการแก้ไขเนี่ยนำไปใช้ในชั้นอุทธรณ์ด้วยนะครับซึ่งในส่วนที่2นะครับการแก้ไขคำฟ้องโดยสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อนะครับหรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติมเนี่ยครับหรือเสนอคำฟ้องเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนในระหว่างพิจารณาหรือบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา179อนุ2นะครับ
ซึ่งกรณีนี้ครับเราก็ต้องมาดูต่อว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับมาตรา179อนุ2เนี่ยครับแบ่งเป็นการพิจารณาก็คือนะครับกรณีที่โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องครับหากฟ้องเดิมที่โจทก์มาฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยครับฟ้องเดิมไม่มีอำนาจนะครับต่อมาจะโจทก์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมผู้ที่มีอำนาจฟ้องนะครับคือเดิมไม่มีนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยขอแก้ไขผู้ที่มีอำนาจฟ้องเข้ามาอันนี้เป็นการไม่ชอบนะครับทำไม่ได้นะครับหรือกรณีขอเพิ่มจำนวนคู่ความครับก็คือมีคู่ความอยู่แล้วนะครับทีนี้จะขอนะครับให้เพิ่มจำนวนคู่ความเข้ามาอันนี้ทำไม่ได้นะครับไม่ใช่เรื่องของการแก้ฟ้องนะครับแต่อาจจะต้องไปใช้วิธีการก็คือหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาในคดีครับในเรื่องของร้องสอดนะครับ3กรณีฟ้องผิดคนครับแน่นอนครับเวลามีการฟ้องผิดคนแล้วจะเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นจำเลยแทนกันไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขคำฟ้องแล้วนะครับ4ครับกรณีที่โจทก์ขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อหรือชื่อสกุลนะครับของจำเลยโดยที่จำเลยยังคงเป็นจำเลยคนเดิมนะครับอันนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการฟ้องจำเลยผิดตัวนะครับแต่นะครับเป็นการที่เพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนครับอันนี้ทำได้นะครับ5กรณีที่โจทก์ฟ้องจำเลยถึงแก่ความตายแล้วอันนี้จะขอแก้ไขคำฟ้องให้ทายาทเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องดูว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีชีวิตอยู่ไหมนะครับเมื่อจำเลยตายไปแล้วนะครับก็ถือว่ากรณีดังกล่าวนี้ไม่มีตัวจำเลยแล้วนะครับทีนี้ประการที่6ครับกรณีที่โจทก์ตั้งข้อหาใหม่เปลี่ยนแปลงข้อหาเดิมนะครับในคำฟ้องเดิมนะครับกรณีไม่ใช่เป็นการแก้ไขคำฟ้องครับโดยสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อนะครับโจทก์จึงฟ้องไม่ได้นะครับ7ครับกรณีที่โจทก์ขอแก้ไขฟ้องในส่วนของข้อบกพร่องในเรื่องความสามารถในการฟ้องคดีนะครับอันนี้เป็นของมาตรา56นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขคำฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปใช้ตัวบทของมาตรา56แทนนะครับในเรื่องของการแก้ไขความสามารถในการฟ้องคดีนะครับแล้วกรณีที่8ครับการแก้ไขคำฟ้องเพื่ออธิบายนะครับเหตุอันเป็นที่มาแห่งการที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิ์นะครับอันนี้โจทก์ขอแก้ไขได้นะครับและ9คือการแก้ไขคำฟ้องกรณีระบุข้อหาผิดพลาดนะครับเป็นการระบุข้อหาผิดพลาดซึ่งเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับคำฟ้องที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยครับต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมนะครับอันนี้แน่นอนครับเป็นไปตามมาตรา179วรรคท้ายที่เราพูดไว้อะครับก็คือจะต้องให้คดีเดิมกับคดีใหม่นะครับพอที่จะรวมการพิจารณาเข้าด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นดูจากไหนครับดูจากประเด็นนะครับดูประเด็นในคดีเดิมเป็นอย่างไรประเด็นในคดีใหม่เป็นอย่างไรนะครับพอที่จะตั้งประเด็นรวมกันได้ไหมนะครับทีนี้ต่อมาครับการแก้ไขคำให้การครับการแก้ไขคำให้การเนี่ยครับก็คือจำเลยยื่นคำให้การไปแล้วเนี่ยครับก็มายื่นขอแก้ไขคำให้การโดยยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่นะครับเป็นการแก้ข้อหาเดิมนะครับที่ยื่นภายหลังหรือเปลี่ยนแปลงข้อหานะครับข้ออ้างเดิมนะครับที่ข้อเถียงนะครับที่มีการสนับสนุนของเราไว้นะครับทีนี้ครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าข้อความที่ขอแก้ไขครับจะต้องเกี่ยวข้องกับคำให้การเดิมนะครับอันนี้ต้องจำนะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าข้อความที่ขอแก้ไขจะต้องเกี่ยวข้องกับคำให้การเดิมหรือข้ออ้างเดิมไม่เหมือนกับคำฟ้องนะครับแต่ทีนี้ครับต้องดูครับว่าการขอแก้ไขคำให้การดังกล่าวเนี่ยครับคำให้การเดิมกับคำให้การใหม่เนี่ยขัดแย้งกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าขัดแย้งกันเนี่ยศาลก็จะไม่อนุญาตนะครับหรือว่าการแก้ไขคำให้การดังกล่าวเนี่ยครับไม่ได้ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปนะครับศาลก็จะไม่อนุญาตเช่นกันนะครับกำหนดเวลาและการพิจารณาคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การนะครับก็เป็นไปตามมาตรา180นะครับก็คือการแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การเนี่ยครับที่คู่ความเสนอต่อศาลไว้แล้วเนี่ยครับให้ทำเป็นคำร้องนะครับยื่นต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันจำ7วันไหมนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยครับมีความสำคัญมากนะครับว่าจะขอแก้ไขคำฟ้องนะครับหรือแก้ไขคำให้การได้หรือไม่นะครับทีนี้ครับเว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องก่อนนั้นนะครับหรือเป็นการขอแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับหรือเป็นการแก้ไขในข้อผิดพลาดนะครับหรือผิดหลงเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับนักศึกษาก็ต้องจำข้อยกเว้นไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งก็จะอาจจะมีการสอบถามว่าอะไรคือข้อยกเว้นนะครับในเรื่องของการกำหนดเวลาในการแก้ไขคำฟ้องคำให้การนั่นเองนะครับทีนี้มาตรา181ก็จะเข้ามาประกอบกับมาตรา180นะครับเวลาที่ดูก็ดูไปพร้อมๆกันเลยมาตรา181เนี่ยครับก็จะระบุนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยครับที่จะขอแก้ไขคำฟ้องคำให้การเนี่ยทำได้ไหมนะครับซึ่งมาตรา181นะครับวรรคแรกบอกเลยว่า
เว้นแต่ในกรณีคำร้องนั้นอาจทำได้โดยฝ่ายเดียวนะครับห้ามมิให้มีคำสั่งยอมรับการแก้ไขนะครับหรือห้ามมิให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดในประเด็นที่คู่ความได้แก้ไขหรือคำให้การนั้นนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงในเนื้อหานะครับในเนื้อหาของการกำหนดเวลาและการพิจารณาคำร้องนะครับขอแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การเนี่ยครับเราต้องมาดูมาตรา180 181นะครับว่ามีการกำหนดเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือนะครับก่อนวันชี้2สถานนะครับก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันในกรณีที่ไม่มีการชี้2สถานนะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นครับว่ากรณีที่จะโอดหรือจำเลยเนี่ยครับจะขอแก้ไขคำฟ้องคำให้การเนี่ยมีกรณีใดได้บ้างนะครับก็ไปตามมาตรา180นั่นเองนะครับตอนที่เราพูดไว้ว่ามีข้อยกเว้นอะไรนะครับมีเหตุอันที่ไม่อาจยื่นคำร้องก่อนนั้นได้นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องความสงบนะครับหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็การพิจารณาคำร้องขอแก้ไขและคำให้การเนี่ยครับเป็นอย่างไรนะครับก็คือเป็นไปตามมาตรา181นั่นเองนะครับก่อนศึกษาก็ต้องไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับในมาตรา180และ181นะครับเพราะว่าในตัวบท2มาตรานี้ครับสามารถนำมาสอบถามนักศึกษาได้ทั้งปรนัยและอรรถนัยครับเรื่องต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงการชี้2สถานนะครับการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบครับถามว่าเรื่องนี้มีความสำคัญยังไงนะครับก็คือว่าถ้านักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานนะครับนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับเรื่องของการชี้2สถานการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าการชี้2สถานการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับคือ1การชี้2สถานเนี่ยครับจะมีการระบุไว้ในมาตรานะครับ182นะครับซึ่งในมาตรา182เนี่ยครับเราก็จะพูดถึงเนื้อหาของการชี้2สถานนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาในวันชี้2สถานเป็นอย่างไรนะครับการคัดค้านประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบนะครับที่ศาลกำหนดอันนี้สำคัญนะครับการคัดค้านประเด็นข้อพิพาทนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็กรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันชี้2สถานนะครับผลเป็นอย่างไรนะครับมาตรา182ครับจะพูดถึงเมื่อได้ยื่นคำฟ้องคำให้การนะครับหรือแก้คำให้การแก้ฟ้องแย้งนะครับคืออะไรก็คือเมื่อมีการฟ้องแย้งแล้วนะครับโจทก์ต้องยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งนั่นเองนะครับถ้าหากมีนะครับให้ศาลทำการชี้2สถานและแจ้งกำหนดวันชี้2สถานนะครับให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันนะครับสังเกตจำนวนวันไว้นะครับ15วันนะครับ15วันทีนี้ครับมีข้อยกเว้นครับก็คือกรณีที่จำเลยคนใดคนหนึ่งเนี่ยขาดนัดยื่นคำให้การครับหรือคำให้การของจำเลยเป็นที่ยอมรับโดยชัดแจ้งตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสิ้นนะครับหรือคำให้การของจำเลยเนี่ยครับเป็นคำให้การปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นนะครับแต่ไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธนะครับศาลก็อาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องมีการชี้2สถานก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา177นะครับทีนี้กรณีที่4ครับศาลเห็นสมควรวินิจฉัยชี้ขาดคดีให้เสร็จไปทั้งเรื่องนะครับโดยไม่ต้องสืบพยานอันนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับถ้าศาลเห็นสมควรศาลก็ทำได้นะครับ5ครับคดีมโนสาเร่นะครับหรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะครับก็เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์นะครับไม่เกิน 300,000 บาทนะครับคดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากนะครับศาลอาจจะเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับไม่จำต้องมีการชี้2สถานกันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับศาลก็อาจจะมองว่าเข้าข้อยกเว้นนะครับในกรณีที่ไม่เข้าเรื่องของการชี้2สถานนั่นเองนะครับทีนี้มาตรา182ครับก็จะเห็นได้ว่ามีวรรค2กับวรรค3ด้วยนะครับนักศึกษาก็ต้องไปอ่านตัวบททำความเข้าใจครับว่าแต่ละมาตรานะครับแต่ละวรรคมีความหมายอย่างไรนะครับทีนี้เรามาต่อนะครับเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาในวันชี้2สถานครับมันจะมีขั้นตอนนะครับของการกำหนดประเด็นข้อพิพาทอยู่นะครับก็คือในวันชี้2สถานเนี่ยครับเราจะมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะครับและกำหนดว่าคู่ความฝ่ายใดเนี่ยครับนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับเพราะฉะนั้นในพวกนี้ครับเราต้องไปดูที่ตัวบทก่อนนะครับว่าอยู่ที่ตัวบทมาตราใดนะครับก็คือมาตรา183นั่นเองนะครับมาตรา183เนี่ยครับจะเป็นตัวบทที่สอดรับกับ182นะครับซึ่งจะมาต่อเนื่องกันก็คือเมื่อวันชี้2สถานครับศาลก็จะตรวจดูนะครับคำคู่ความว่ามีข้อใดที่เถียงกันอยู่นะครับถ้าเถียงกันอยู่ก็ไม่เป็นยุติตามนั้นนะครับข้อใดที่ไม่เถียงกันแล้วนะครับก็เป็นรับกันนะครับศาลก็จะพิจารณาครับว่า
กรณีใดที่ยังไม่ยุติเนี่ยครับศาลก็กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะครับแล้วศาลก็จะดูว่า

ประเด็นไหนที่มีความสําคัญนะครับบุคคลดังกล่าวก็ต้องมานําสืบก่อนนะครับอันนี้ไปตามมาตรา84ทับ1นะครับก็คือผู้ใดกล่าวอ้างนะครับผู้นั้นมีหน้าที่นําสืบนะครับก็มาศึกษากันต่อในเรื่องของพยานหลักฐานนั่นเองนะครับเพราะอย่างที่บอกไว้ครับ183คือจุดเริ่มต้นนะครับของการที่เข้าสู่เรื่องของพยานหลักฐานนะครับถ้านักศึกษาไม่เข้าใจในเรื่องของการชี้สองสถานนะครับในการกําหนดประเด็นข้อพิพาทในวันที่สองสถานนักศึกษาก็จะไปต่อในเรื่องพยานหลักฐานไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นศึกษาในเรื่องดังกล่าวนะครับทีนี้ครับมาตรา183เนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการที่คู่ความมีสิทธิ์คัดค้านครับว่าประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นําสืบที่ศาลกําหนดไว้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับก็คือคู่ความไม่เห็นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้แถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้นเลยนะครับหรือต่อศาลภายใน7วันนะครับขีดเส้นใต้นะครับภายใน7วันนะครับนับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งกําหนดประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นําสืบนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าการคัดค้านเนี่ยครับนะครับของมาตรา183เนี่ยครับที่คู่ความคัดค้านนะครับจะส่งผลยังไงนะครับก็คือคำชี้ขาดคำคัดค้านเนี่ยครับถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับจะโยงไปที่228โทษนะครับ226นะครับดูตัวบทนะครับ226นะครับซึ่ง226เนี่ยครับจะเป็นเรื่องของคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับทีนี้นะครับดูต่อนะครับกรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันชี้สองสถานครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา183ทวินะครับซึ่งมาตรา183ทวิเนี่ยครับก็จะบอกว่าในกรณีคู่ความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันชี้สองสถานเนี่ยครับให้ศาลทําการชี้สองสถานโดยถือว่าคู่ความที่มาไม่มาศาลนั้นเนี่ยครับได้ทราบนะครับกระบวนพิจารณาในวันนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่ความที่ไม่มาศาลเนี่ยก็จะเสียเปรียบนะครับว่ากระบวนพิจารณาดังกล่าวเนี่ยครับตัวเองไม่ได้รู้นะครับว่าทําอะไรไปนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูนะครับว่าคู่ความดังกล่าวเนี่ยทราบไหมนะครับว่ามีการกําหนดวันนัดชี้สองสถานนะครับหรือวันชี้สองสถานไว้นะครับเช่นจําเลยเนี่ยครับได้แต่งทนายความให้ทนายความเนี่ยครับมีอํานาจในการดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งคดีเลยนะครับทนายจําเลยก็ยื่นคําให้การแก้คดีและลงลายมือชื่อรับทราบวันชี้สองสถานไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ว่าจําเลยเนี่ยครับทราบวันนัดชี้สองสถานแล้วนะครับเนื่องจากทนายจำเลยได้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูต่อที่มาตรา183ทวินะครับในวรรคต่อมานะครับในวรรคต่อมาเนี่ยครับจะระบุว่าคู่ความที่ไม่มาศาลนั้นไม่มีสิทธิ์คัดค้านว่าประเด็นข้อพิพาทนะครับก็คือที่ศาลกําหนดนะครับและหน้าที่นําสืบที่ศาลกําหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องนะครับเพราะบางทีการกําหนดหน้าที่นําสืบเนี่ยครับจะมีผลนะครับถึงการแพ้ชนะในคดีได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ครับผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นําสืบนะครับถ้ากําหนดก่อนแล้วไม่มานะครับก็อาจจะแพ้คดีได้เพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานนำนําสืบนั่นเองนะครับแต่มีข้อยกเว้นครับเว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่สามารถมาศาลนะครับได้ในวันชี้สองสถานนะครับเพราะเหตุจําเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับหรือเป็นการคัดค้านในเรื่องของเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับอันนี้ก็นํามาตรา183วรรค3มาใช้โดยอนุโลมนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูต่อในเรื่องของประเด็นข้อพิพาทครับเรื่องนี้มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ยครับเวลาที่อ่านคําพิพากษาฎีกานะครับหรือมาวินิจฉัยนะครับในเรื่องของว่าคดีดังกล่าวเนี่ยครับเกินคําฟ้องไหมนะครับส่วนใหญ่จะดูที่ประเด็นข้อพิพาทกันก่อนนะครับว่าทีนั้นเนี่ยครับเมื่อโจทก์ฟ้องจําเลยให้การศาลได้กําหนดประเด็นข้อพิพาทอย่างไรทีนี้การกําหนดประเด็นข้อพิพาทคืออะไรนะครับก็คือประเด็นที่คู่ความโต้เถียงกันยังไม่เป็นที่ยอมรับนั่นเองนะครับในการกําหนดประเด็นข้อพิพาทครับก็จะมีกรณีที่นะครับศาลกําหนดแล้วนะครับก็จะมีการกําหนดหน้าที่นําสืบต่อมานะครับก็คือประเด็นข้อพิพาทนะครับหน้าที่นําสืบนั้นเนี่ยเป็นของใครนะครับศาลก็จะดูครับว่าใครมีหน้าที่นําสืบในประเด็นนั้นก่อนหรือหลังนะครับทีนี้เราก็มาดูครับว่าการกําหนดหน้าที่นําสืบเนี่ยมีสาระสําคัญอย่างไรนะครับก็คือ1คือการนัดสืบพยานนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา184นะครับก็คือในกรณีที่มีการชี้สองสถานนะครับให้ศาลกําหนดวันสืบพยานซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า10วันนะครับจำไว้นะครับ10วันตามมาตรา184นะครับเพราะเราจะสังเกตว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับตัวบทของมาตรา182 183เนี่ยครับจะมีเรื่องของวันเวลาอยู่นะครับหรือในกรณีที่ไม่มีการชี้สองส

ฐานครับศาลอาจออกหมายนะครับกำหนดวันสืบพยานให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า10วันนะครับจำไว้นะครับ10วันในเรื่องของการกำหนดหน้าที่นำสืบนะครับทีนี้ต่อมาครับการอ่านคำคู่ความครับเป็นไปตามมาตรา185ครับก็คือในวันสืบพยานเนี่ยครับศาลเห็นสมควรหรือฝ่ายใดมีคำขอให้ศาลอ่านให้คู่ความฟังก็ได้นะครับคำแถลงการนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา1อนุ6นะครับก็คือจะแถลงการด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งกระทำหรือยื่นต่อศาลนะครับโดยความมุ่งหมายที่จะเสนอความเห็นต่อศาลในข้อความในประเด็นที่ยกขึ้นอ้างในคำคู่ความก็ได้นะครับส่วนลำดับการแถลงการนะครับก็เป็นไปตามมาตรา186นะครับก็คือเมื่อสืบพยานเสร็จศาลก็อนุญาตให้โจทนะครับแถลงการด้วยวาจาแล้วก็จึงอนุญาตให้จำเลยแถลงการนะครับแล้วก็การถือว่าการพิจารณาได้สิ้นสุดลงนะครับก็คือมีการสืบพยานได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการชี้สองสถานการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบเนี่ยครับมีความสำคัญมากเพราะตั้งแต่เริ่มต้นที่โจทฟ้องจำเลยให้การเลยนะครับถ้านักศึกษาทำความเข้าใจในส่วนนี้ให้ดีนะครับนักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพิพากษาเกินคำขอนะครับในเรื่องของพยานหลักฐานต่อไปครับคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับเนื่องจากเมื่อเราทราบถึงคดีมีข้อพิพาทแล้วนะครับในบางครั้งเนี่ยครับคู่ความนะครับมายื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยครับก็จะมีการทำคดีไม่มีข้อพิพาทเข้ามาด้วยนะครับซึ่งนะครับในคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือการดำเนินคดีที่ไม่มีข้อพิพาทนะครับแล้วก็กรณีที่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนะครับในการดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทครับแน่นอนครับว่าเราต้องมาดูที่ตัวบทก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องของมาตราอะไรนะครับซึ่งอยู่ที่มาตรา188นะครับ188ทีนี้มาตรา188เนี่ยครับก็จะพูดถึงความทั่วไปนะครับหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับแล้วก็การนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะครับว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของโจทก์จำเลยเนี่ยครับมาใช้บังคับในคดีไม่มีข้อพิพาทนั่นเองนะครับเพราะว่ามาตรา188เนี่ยครับจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับที่จะเข้าสู่คดีไม่มีข้อพิพาทนะครับทีนี้เรามาดูมาตรา188นะครับมาตรา188เนี่ยครับจะพูดถึงในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับให้ใช้ข้อบังคับต่อไปนี้นะครับ1ครับให้เริ่มคดีโดยทำเป็นคำร้องนะครับต่อศาลนะครับก็คือมีการยื่นคำร้องนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะมายื่นคำร้องต่อศาลเป็นคดีต่างๆอย่างเช่นนะครับคดียื่นคำร้องขอให้คนดังกล่าวเป็นคนเสมือนและความสามารถนะครับหรือคดียื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะครับซึ่งพวกนี้ครับก็จะไปสัมพันธ์กับการเสนอคดีต่อศาลนั่นเองนะครับในมาตราต้นๆ นะครับ2ครับศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควรนะครับแล้วก็มีการวินิจฉัยชี้ขาดตามที่เห็นสมควรและยุติธรรมนะครับในมาตรา188เนี่ยครับก็จะเป็นอนุ3นะครับทางแก้แห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นเนี่ยครับให้ใช้ได้แต่โดยวิธียื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้นครับและให้อุทธรณ์ฎีกาได้แต่เฉพาะใน2กรณีดังต่อไปนี้ครับก็คือถ้าศาลได้ยกคำร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจำไว้นะครับยกคำร้องของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดนะครับหรือแต่บางส่วนนะครับมี2กรณีนะครับหรือในเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะครับว่าด้วยการพิจารณาหรือพิพากษาหรือคำสั่งนะครับทีนี้นะครับมาตรา188อนุ4ครับถ้าบุคคลอื่นใดนอกจากคู่ความที่ได้ยื่นฟ้องคดีเนี่ยครับอันไม่มีข้อพิพาทได้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับเขาบอกว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยให้ถือเป็นคู่ความด้วยครับเพราะว่าบางทีนะครับการยื่นคำร้องมาเนี่ยครับจะมีผู้ร้องนะครับต่อมาเนี่ยบางทีก็จะมีเป็นผู้คัดค้านเข้ามาครับพอมีผู้คัดค้านเข้ามาแล้วเนี่ยครับเราจะถือว่าทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านเนี่ยครับเป็นคู่ความนั่นเองนะครับและให้ดำเนินคดีไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ครับว่าด้วยคดีอันมีข้อพิพาทนั่นเองเห็นไหมครับจากคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทขึ้นมาทันทีนะครับเรื่องจะแตกต่างกันแล้วนะครับแต่ในคดีที่ได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยครับเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คำอนุญาตที่ผู้แทนโดยชอบธรรมได้ปฏิเสธเสียนะครับหรือให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถอนคืนคำอนุญาตนะครับอันได้ให้ไว้แก่ผู้ไร้ความสามารถนั้นเนี่ยให้ถือว่าเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับ
อันนี้ก็ต้องจำนะครับว่าอะไรบ้างที่เป็นคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับแม้ถึงว่าผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ไร้ความสามารถนั้นจะได้มาศาลครับและได้แสดงข้อคัดค้านในการให้คำอนุญาตหรือถอนคืนคำอนุญาตเช่นว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอนุ4เนี่ยครับต้องจำให้ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นบทบัญญัติที่จะเปลี่ยนนะครับจากคดีไม่มีข้อพิพาทกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับมาตรา55ครับเป็นมาตราที่เริ่มต้นของคดีมีข้อพิพาทและคดีไม่มีข้อพิพาทครับเนื่องจากต้องมีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ใดๆนะครับตามกฎหมายแพ่งนะครับหรือบุคคลต้องใช้สิทธิทางศาลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คงศึกษากันมาแล้วนะครับทีนี้เรามาต่อนะครับในหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทครับจะสังเกตเห็นว่าการเริ่มดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับให้เริ่มคดีโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลนะครับมิใช่เริ่มคดีโดยการยื่นคำฟ้องอย่างคดีมีข้อพิพาทนะครับแต่ถามว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับคำร้องไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับเป็นการเสนอข้อหาต่อศาลนะครับตามมาตรา1อนุ3เหมือนกันนะครับจึงเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่งนะครับแต่เราไม่ได้เริ่มอย่างคดีมีข้อพิพาทนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำร้องขอนะครับหรือคำฟ้องก็ตามนะครับจะต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของผู้ร้องนั่นเองนะครับแล้วก็อาศัยหลักแห่งข้อหาว่าเป็นอย่างไรนะครับตาม172นะครับศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองตามที่เหตุสมควรนะครับหรือเห็นตามจำเป็นนะครับและวินิจฉัยชี้ขาดตามที่เห็นสมควรอายุติธรรมนะครับก็คือแม้กำหนดว่าศาลอาจเรียกพยานมาสืบได้เองนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ร้องไม่ต้องนำสืบพยานนะครับผู้ร้องก็ยังมีภาระการพิสูจน์อยู่นะครับทางแก้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นให้ใช้ได้นะครับแต่โดยวิธีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกไว้ในตัวบทเนี่ยครับก็จะมีอยู่2กรณีนะครับอันนี้ศาลก็ต้องจำว่า2กรณีดังกล่าวเนี่ยในกรณีที่ให้อุทธรณ์หรือฎีกาได้เนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือหากศาลยกคำร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับหรือในเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัตินะครับเช่นอะไรบ้างนะครับกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามที่ผู้ร้องขอครับโดยไม่มีการสืบพยานหรือไม่มีการไต่สวนพยานของผู้ร้องนะครับส่วน3นะครับจะเป็นการนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยสิทธินะครับและหน้าที่ของโจทก์จำเลยมาใช้บังคับในคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการร้องสอดนะครับการทิ้งฟ้องนะครับและการถอนฟ้องนะครับจะเห็นได้ว่ามีการนำตัวบทนะครับในบทตัวเรื่องอื่นๆมาใช้ในเรื่องของการร้องสอดนะครับในเรื่องของการทิ้งฟ้องในเรื่องของการถอนฟ้องนะครับในคดีไม่มีข้อพิพาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในคดีไม่มีข้อพิพาทก็สามารถร้องสอดเข้ามาได้ครับแล้วก็มีการทิ้งฟ้องถอนฟ้องได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยครับจะเห็นได้ว่านะครับมีหลักเกณฑ์นะครับที่จะต้องศึกษาตามมาตรา188มาตรา55นะครับแล้วก็ไปดูมาตราอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือเรื่องของการร้องสอดการทิ้งฟ้องถอนฟ้องครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่2เป็นเรื่องของการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเรื่องของการพัฒนาเมืองในประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานสำหรับในเนื้อหาในหน่วยนี้ก็จะมีการจำแนกเนื้อหาออกมาเป็น3ตอนด้วย

ตอนแรกว่าด้วยเรื่องของวิวัฒนาการการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยซึ่งก็จะมีเนื้อหาในส่วนของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นการจำแนกในเชิงวิวัฒนาการในเชิงก่อนการมีแผนและหลังการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเรามีการพัฒนาเมืองไปในทิศทางใดบ้างและมีหน่วยงานมีองค์กรที่เกี่ยวข้องในเชิงของการพัฒนาเมืองของประเทศไทยอย่างไรในขณะที่ตอนที่2เป็นเรื่องการบริหารการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมในขณะที่ตอนที่3เป็นเรื่องของปัญหาและก็แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยที่ผ่านมาในส่วนตอนแรกเรื่องของวิวัฒนาการการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยนั้นประกอบไปด้วยเนื้อหาสำคัญใน3เรื่องด้วยกันคือการบริหารการพัฒนาเมืองก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติการบริหารการพัฒนาเมืองในช่วงการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแห่งชาติและในเรื่องขององค์การที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารการพัฒนาเมืองของประเทศไทยในส่วนแรกนั้นเป็นเรื่องของการบริหารการพัฒนาเมืองก่อนการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งก็มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคสมัยดั้งเดิมในสมัยสุโขทัยซึ่งมีหน่วยงานมีองค์กรที่ทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองและก็มีการเกิดขึ้นของการบริหารการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆในหลากหลายประเด็นด้วยกันโดยสามารถจำแนกแยกแยะในส่วนประเด็นสำคัญในเชิงการบริหารการพัฒนาเมืองในสมัยสุโขทัยในด้านต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคมในเรื่องของการประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารหรือในด้านเศรษฐกิจเรื่องของการเปิดให้มีการค้าแบบเสรีและก็มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกในพื้นที่ของอาณาจักรสุโขทัยในส่วนด้านการเมืองก็มีการจัดรูปแบบการเมืองการปกครองทั้งในส่วนราชธานีในส่วนของหัวเมืองชั้นนอกและก็หัวเมืองชั้นในในด้านกายภาพมีการดำเนินการวางผังในลักษณะของผังเมืองในรูปสี่เหลี่ยมและก็มีการจัดระบบให้มีการชลประทานในพื้นที่เขตเมืองสุโขทัยนั่นเองในส่วนสมัยกรุงศรีอยุธยาในเรื่องของการบริหารการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆในด้านสังคมก็จะมีการจัดระเบียบทางสังคมที่มีการแบ่งชนชั้นมีกฎเกณฑ์แล้วก็มีการใช้ระบบศักดินาในด้านเศรษฐกิจมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีและมีการค้าขายกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางในด้านการเมืองก็มีการดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานการบริหารราชการในส่วนกลางอย่างเช่นจตุสโดมเวียงวังคลังนาแล้วก็ตำแหน่งสมุหนายกสมุหกลาโหมในการทำหน้าที่ดูแลปกครองทางด้านการทหารและพลเรือนรวมไปถึงจัดระบบหัวเมืองใหม่ตามแนวคิดในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองในส่วนด้านกายภาพก็มีการดำเนินการวางผังเมืองผังของวัดวังและระบบชลประทานรวมไปถึงการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำต่างๆเพื่อให้เป็นหนทางในการที่จะสัญจรก็จะเน้นหนักที่การสัญจรทางน้ำเป็นสำคัญในส่วนการบริหารการพัฒนาเมืองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีวิวัฒนาการในส่วนของด้านสังคมก็คือการจัดระบบกฎหมายรวบรวมกฎหมายเก่ากฎหมายดั้งเดิมเข้ามาในรูปของกฎหมายตราสามดวงจัดระบบสังคมและก็มีการยกเลิกระบบไพ่ระบบทาสในสมัยรัชกาลที่5รวมถึงมีการพัฒนาในเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณูปการในสมัยรัชกาลที่5และมีการส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ในส่วนด้านเศรษฐกิจก็มีการติดต่อค้าขายติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศและมีการพัฒนาระบบภาษีมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการจัดเก็บภาษีขึ้นเป็นการเฉพาะในส่วนด้านการเมืองมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินสมัยทั้งในส่วนกลางในรูปแบบของกระทรวงทบวงกรมและในส่วนภูมิภาคในระบบเทศาภิบาลรวมไปถึงการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นในด้านกายภาพนั้นก็จะมีการดำเนินการในเชิงของการวางผังเมืองมีการขุดคลองและมีการสร้างถนนเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆก็จะเป็นสาระสำคัญในเชิงของการบริหารการพัฒนาเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์พอมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นต้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2502เป็นต้นมาก็จะมีแนวทางในการบริหารการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในแต่ละฉบับซึ่งก็จะมีจุดเน้นในเชิงของการพัฒนาเมืองในแต่ละฉบับที่แตกต่างกัน
ไม่ว่าจะเป็นในแผน1แผน2ก็จะเน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาในเชิงของเศรษฐกิจและการพัฒนาเน้นเมืองหลักคือเมืองหลวงเพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตของเมืองหลวงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและถนนในพื้นที่เมืองเป็นสำคัญในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่3ก็ถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับแรกที่มีการกำหนดประเด็นการพัฒนาเมืองเอาไว้เป็นสาระสำคัญในแผนพัฒนาโดยมีโครงการสำคัญตามแผนพัฒนาดังกล่าวเช่นโครงการวางผังเมืองนครหลวงโครงการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยโครงการประปานครหลวงรวมไปถึงโครงการเกี่ยวกับการจราจรในนครหลวงในส่วนของแผนพัฒนาในฉบับที่4ก็มีจุดเน้นในเชิงการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเน้นการกระจายความเจริญออกไปจากส่วนกลางหรือกรุงเทพมหานครไปสู่ภูมิภาคด้วยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาคให้เป็นนครขนาดกลางเพื่อรองรับความเจริญจากกรุงเทพมหานครนั่นเองในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5เน้นการขยายเป้าหมายในการพัฒนากทมให้ครอบคลุมถึงปริมณฑลและก็มีการพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาคต่อเนื่องจากแผน4นอกจากนี้แล้วก็มีการส่งเสริมพัฒนาเมืองรองในภูมิภาคเพิ่มเติมด้วยในแผน6ก็จะเน้นการพัฒนาเมืองควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่เฉพาะมีการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเชื่อมโยงกันและกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาในลักษณะที่เป็นมหานครร่วมกันมีการพัฒนาเมืองหลักต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฉบับก่อนหน้าและก็มีการพัฒนาเมืองรองหรือเป็นเมืองที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมพร้อมๆกับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเช่นการส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและเตรียมการพัฒนาพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมด้วยในแผนพัฒนาฉบับที่7ในส่วนของการพัฒนาเมืองก็จะเน้นการพัฒนาภาคมหานครกรุงเทพและปริมณฑลเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยเฉพาะการพัฒนาในลักษณะที่เป็นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมและก็ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ใหม่เช่นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในช่วงของภาคกลางตอนบนก็เป็นเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ฉบับที่1จนกระทั่งถึงฉบับที่7ซึ่งก็มีจุดเน้นในเชิงของการพัฒนาเมืองแต่ละฉบับที่ต่างกันในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8นั้นก็จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนพร้อมๆกับการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคมหานครโดยเน้นหนักที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและชุมชนชายฝั่งทะเลตะวันออกและอนุภูมิภาคภาคกลางตอนบนรวมไปถึงอนุภูมิภาคภาคตะวันตกเน้นการพัฒนาเมืองควบคู่กันกับการรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมในส่วนพื้นที่ชายทะเลตะวันออกภาคใต้แล้วก็ในส่วนของฝั่งตะวันตกนั้นเนี่ยก็จะมีจุดเน้นในเชิงของการพัฒนาเมืองให้เหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาในแต่ละพื้นที่โดยอาศัยกลไกของท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในเชิงของการพัฒนาเมืองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบทบาทในเชิงของการวางผังเมืองรวมไปถึงการวางผังเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ก็มีการดำเนินการในเรื่องของยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งการพัฒนาเมืองและชนบทไปควบคู่กันเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาในทุกๆมิติไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสำหรับในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่10ก็ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องอนาคตต่อเนื่องตั้งแต่แผน8แผน9ถึงแผนที่10และก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในเชิงของการพัฒนาและยังคงยึดแนวทางในการพัฒนาเมืองกับชนบทในลักษณะการพัฒนาแบบองค์รวมไม่มีการจำแนกในเชิงของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาออกจากกันก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาไปควบคู่กันทั้งพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบทเน้นการปรับโครงสร้างการพัฒนาเมืองหลักซึ่งมีการพัฒนาดำเนินการมาตั้งแต่แผน4แผน5มาสู่การพัฒนาในเชิงของพื้นที่ในรูปของการรวมกลุ่มจังหวัดในระดับอนุภูมิภาคมีการจัดกลุ่มจังหวัดเพื่อให้แต่ละกลุ่มจังหวัดนั้นดำเนินการพัฒนาไปควบคู่กันภายใต้บริบทและทรัพยากรของแต่ละพื้นที่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ

าชฉบับที่11ก็ไม่มีการกำหนดในเชิงของยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไว้เป็นการเฉพาะแต่จะมีการพัฒนาในลักษณะที่เป็นการพัฒนาในระดับพื้นที่โดยเน้นหนักใน4ภูมิภาคโดยภาคเหนือจะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคกลางก็ให้ความสำคัญกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียวหรือเมืองอุตสาหกรรมในเชิงของนิเวศในขณะที่ภาคใต้ก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวทางทะเลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่12ก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างสมดุลและมีคุณภาพให้ความสำคัญกับการพัฒนาและฟื้นฟูชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยเฉพาะการฟื้นฟูจากผลเสียที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในอดีตที่ผ่านมาก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันเพิ่มมากยิ่งขึ้นและในเชิงของการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนก็จะให้ความสำคัญในเชิงพื้นที่พัฒนาเมืองเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนในแต่ละภูมิภาคในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่13ก็จะมีแนวทางในการพัฒนาเมืองกำหนดเอาไว้ในแผนโดยอยู่ในหมุดหมายที่8ของแผนพัฒนาดังกล่าวและก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในเชิงของพื้นที่และพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยยั่งยืนและสามารถตอบสนองการเป็นรัฐบาลดิจิทัลหรือภาครัฐดิจิทัลต่อไปได้รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนก็จะเป็นแนวทางในการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการดำเนินการพัฒนาเมืองตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละฉบับแล้วในระยะหลังมีการกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งก็ครอบคลุมปี2561ถึง2580ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งกลายมาเป็นแผนหลักในการพัฒนาประเทศก็ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเอาไว้มากมายหลากหลายประเด็นและประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองก็คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่5คือการพัฒนาสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนในทุกๆมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมและภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5ก็จะมีประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยอีกหลากหลายประเด็นโดยในประเด็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าวก็จะมียุทธศาสตร์ย่อยที่4ที่ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาพื้นที่เมืองชนบทอุตสาหกรรมในเชิงนิเวศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีการส่งเสริมให้มีการจัดทำผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมืองพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศให้เกิดการพัฒนาทั้งในเชิงของชนเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กันให้เกิดความยั่งยืนในเชิงของการพัฒนาให้ความสำคัญกับการจัดระบบการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการรักษาสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้แล้วภายใต้ยุทธศาสตร์ย่อยดังกล่าวนี้ก็จะมีการพัฒนาองค์กรเครือข่ายในเรื่องของการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งในส่วนขององค์การเพื่อการบริหารการพัฒนาเมืองนั้นองค์การภาครัฐมากมายหลายองค์การมีบทบาทมีอำนาจหน้าที่ในเชิงของการบริหารการพัฒนาเมืองซึ่งหากย้อนอดีตในเชิงวัฒนาการก็จะพบว่าในอดีตอย่างเช่นในสมัยสุโขทัยองค์กรที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาเมืองยังไม่ชัดเจนแต่อยู่ในรูปของการดำเนินการของผู้ปกครองในขณะนั้นโดยผู้ปกครองในแต่ละระดับก็จะมีอำนาจในการดำเนินการเพื่อการพัฒนาเมืองตั้งแต่ระดับพ่อขุนพ่อเมืองพ่อบ้านพ่อเรือนรวมไปถึงระดับขุนนางต่างๆก็จะมีอำนาจในเชิงของการบริหารในการพัฒนาเมืองในส่วนของในสมัยกรุงศรีอยุธยาองค์กรที่ทำหน้าที่หรือองค์การบริหารการพัฒนาเมืองก็จะมีองค์การที่สำคัญเช่นการบริหารการพัฒนาเมืองในราชธานีก็จะดำเนินการในรูปของจตุสดมเวียงวังคลังนาและก็จะมีการจัดระบบหัวเมืองทั้งหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอกในสมัยรัตนโกสินทร์ส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นก็ล้วนมีบทบาทในเชิงของการบริหารการพัฒนาเมืองทั้งสิ้นก็จะเป็นกลไกหรือองค์กรที่จะทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองก็จะพบว่าองค์การภาครัฐแทบทุกองค์การก็จะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาเมืองมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับเนื้อหาในตอนสุดท้ายเป็นเรื่องของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยซึ่งปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยนั้นเนี่ยมีอยู่มากมายหลากหลายประการด้วยกันในเนื้อหาในตอนที่3นี้ก็จะจำแนกการนำเสนอเป็น2เรื่องใหญ่ๆเป็นปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยในส่วนของปัญหาในเชิงการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยนั้นก็ประกอบไปด้วยปัญหาในเชิงการบริหารเมืองที่สำคัญในหลากหลายประการด้วยกันซึ่งก็สามารถจัดกลุ่มมาเป็นประเด็นปัญหาในเชิงการบริหารการพัฒนาได้ใน5ประเด็นปัญหาหลักปัญหาที่1ก็คือปัญหาด้านองค์การองค์การที่ทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมากถ้าเกิดนับเฉพาะภาครัฐเองก็จะมีทั้งรัฐที่เป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจนอกจากนี้แล้วก็ยังมีองค์การภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่ในเชิงการพัฒนาที่ดินหรือกลไกในเชิงของการดำเนินการของภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆก็มีบทบาทในเชิงของการเข้ามาพัฒนาเมืองด้วยเช่นเดียวกันองค์กรที่มีเป็นจำนวนมากเหล่านี้เมื่อมีการดำเนินการแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่กระจัดกระจายหรือมีลักษณะการพัฒนาที่ไม่บูรณาการการดำเนินการร่วมกันมีองค์กรจำนวนมากแต่ขาดซึ่งในเชิงของการบูรณาการหรือมีเชิงปริมาณแต่ขาดซึ่งคุณภาพในเชิงของการพัฒนาและองค์การต่างๆที่มีอยู่ก็มักที่จะเน้นการดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ของตัวเองซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่จำแนกแยกแยะเป็นการเฉพาะขาดองค์การที่จะทำหน้าที่การพัฒนาเมืองในหลายๆด้านพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาด้านการสาธารณสามารถดำเนินการได้พร้อมกันซึ่งก็จะมีเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ก็หลายๆแห่งก็ขาดซึ่งศักยภาพหรือสมรรถนะหรือทรัพยากรที่เพียงพอในการดำเนินการก็เป็นปัญหาในเชิงของด้านองค์การมีปริมาณเยอะมีปริมาณมากแต่คุณภาพในเชิงของการดำเนินการแล้วเกิดประเด็นปัญหาไม่สามารถพัฒนาเมืองได้อย่างเกิดความยั่งยืนในเชิงการพัฒนาในประเด็นที่2ก็คือปัญหาด้านการวางแผนและการประสานงานจากการที่มีองค์การที่ทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองเป็นจำนวนมากและแต่ละองค์การก็ต่างทำหน้าที่เฉพาะอำนาจหน้าที่ของตัวเองเมื่อไปดำเนินการในพื้นที่เดียวกันก็ประสบปัญหาเมื่อไม่มีการวางแผนร่วมกันไม่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันหรือไม่มีการประสานงานร่วมกันการดำเนินการพัฒนาขององค์กรนึงก็ไปขัดขวางซึ่งการดำเนินงานของอีกหนึ่งองค์การอย่างที่เราเห็นกันในเมืองใหญ่ๆการขุดถนนเพื่อวางท่อประปาก็จะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดหรือการพัฒนาในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนก็จะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดหรือปัญหาเรื่องของท่ออุดตันปัญหาเรื่องน้ำท่วมตามมาก็เนื่องมาจากว่าองค์กรต่างๆเหล่านั้นทำงานในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่มีการวางแผนและการประสานงานร่วมกันหรือเป็นไปลักษณะต่างคนต่างทำประเด็นปัญหาต่อไปคือปัญหาด้านบุคลากรบุคลากรที่ทำหน้าที่ในองค์การต่างๆเพื่อการพัฒนาเมืองก็จะมีการเปิดรับบุคลากรเข้ามาโดยมักจะรับคุณวุฒิคุณสมบัติโดยทั่วไปเหมือนกับบุคลากรที่ทำหน้าที่อื่นๆดังนั้นจึงขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะในเชิงของการพัฒนาเมืองซึ่งก็จะต้องมีการดำเนินการในอนาคตต่อไปในเชิงของการสรรหาบุคลากรเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของการพัฒนาเมืองให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปปัญหาต่อไปคือปัญหาในเชิงของการควบคุมโดยเฉพาะการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมืองก็คืออยู่ภายใต้กฎหมายหรืออยู่ภายใต้ระบบผังเมืองซึ่งในเมืองใหญ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงเมืองใหญ่ๆในภูมิภาคต่างล้วนมีปัญหาในเรื่องการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งสิ้นรวมถึงการควบคุมการก่อสร้างเช่นการต่อเติมอาคารบ้านเรือนการลุกล้ำที่สาธารณะต่างๆล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองและเป็นปัญหาในด้านของการควบคุมปัญหาต่อไปเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณองค์การต่างๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในเรื่องของการพัฒนาเมืองนั้นเนี่ยมีงบประมาณที่จำกัดมีงบประมาณในการดำเนินการ

มีทรัพยากรในเรื่องของเงินที่จำกัดในเชิงของการดำเนินการและก็มักจะเป็นประเด็นปัญหาคลาสสิกในเชิงของการพัฒนาเมืองเช่นก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่สามารถทำได้ทั่วถึงก็เนื่องมาจากปัญหาด้านงบประมาณหรือการลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในเขตเมืองไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็เนื่องมาจากปัญหาในเชิงของการขาดแคลนซึ่งงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินการก็ถือว่าเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ๆในเชิงของการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยในหลากหลายประเด็นด้วยกันในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองในประเทศไทยนั้นก็จะมุ่งเน้นแนวทางให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาแนวทางแรกก็คือแนวทางแก้ไขปัญหาด้านองค์การซึ่งในปัจจุบันเองมีความพยายามในการส่งเสริมในประเทศไทยเหมือนกับในต่างประเทศให้มีองค์การที่ทำหน้าที่บริหารการพัฒนาเมืองแบบเบ็ดเสร็จแบบเป็นการเฉพาะสามารถดำเนินการได้หลากหลายด้านภายใต้องค์การเดียวกันในรูปของบรรษัทพัฒนาเมืองหรือบริษัทพัฒนาเมืองซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นในหลายๆเมืองในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่แนวทางหนึ่งก็คือมีการจัดตั้งบริษัทเพื่อการพัฒนาเมืองขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาเมืองในหลายๆด้านหลายๆอำนาจหน้าที่ได้ภายใต้องค์การเดียวกันจะได้ดำเนินการให้เกิดการพัฒนาเมืองโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่มันสามารถพัฒนาได้อย่างสอดคล้องต้องกันนั่นเองแนวทางต่อไปคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการวางแผนและการประสานงานองค์การโดยเฉพาะภาครัฐที่มีบทบาทในเชิงของการพัฒนาเมืองจะต้องเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นหลักวาระในเชิงการพัฒนาก็จะต้องไปอยู่ในเชิงของพื้นที่และดูพื้นที่เดียวกันต้องมีการประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันมีการจัดทำแผนร่วมกันในเชิงของการพัฒนาแนวทางในเชิงของการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรปัจจุบันเองในการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรมีการพัฒนาหลักสูตรมีการพัฒนาในเชิงการก่อตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมาเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มาทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมืองเป็นการเฉพาะเช่นมีมหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานครซึ่งมีหลักสูตรเพื่อการพัฒนาเมืองเป็นการเฉพาะก็ถือว่าเป็นแนวทางนึงในการแก้ไขปัญหาเพื่อได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้มีความเข้าใจหรือมีความเชี่ยวชาญในเชิงการบริหารการพัฒนาเมืองเป็นการเฉพาะในการที่จะนำมาสู่การปฏิบัติและการดำเนินการพัฒนาเมืองต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงของการแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมก็จะต้องมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกฎหมายผังเมืองมีอยู่แล้วแต่ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการก็จะต้องเร่งรัดและติดตามการดำเนินการบังคับใช้ให้เกิดผลนอกจากนี้แล้วปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอีกอย่างหนึ่งเช่นเรื่องการต่อเติมอาคารก็เป็นบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองที่จะต้องควบคุมจัดการให้เกิดผลเพราะว่ามีกฎหมายในเกี่ยวกับการควบคุมอาคารกำหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะแต่อยู่ที่การปฏิบัติซึ่งก็จะต้องมีการเร่งรัดในการดำเนินการมีมาตรการต่างๆในการดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณเมื่อมีการจัดตั้งบริษัทเพื่อการพัฒนาเมืองมีการวางแผนมีการประสานงานร่วมกันแล้วตัวงบประมาณซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญเองก็ต้องมากองรวมกันหรือมีการบูรณาการการใช้งบประมาณร่วมกันซึ่งก็สอดคล้องกับการพัฒนาในระยะหลังๆซึ่งเน้นการพัฒนาที่พื้นที่เดียวกันให้งบประมาณไปเป็นก้อนให้งบประมาณที่เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะได้สามารถดำเนินการพัฒนาในพื้นที่เดียวกันในเมืองเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนหรือได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดการใช้งบประมาณที่ไม่เป็นเบี้ยหัวแตกเหมือนในอดีตเกิดการรวมการใช้งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเมือง

เรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power

0: ความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้และก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6 โทรสาร02-503-3612 อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ทะเลมาสะท้อได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
5: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สดีค่ะรายการที่11นี้ก็จะเป็นเรื่องของการรายงานและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่1เป็นเรื่องขององค์ประกอบและรูปแบบของงบกระแสเงินสดตอนที่2เป็นการจัดทำงบกระแสเงินสดแล้วก็ตอนที่3เป็นการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเรามาดูตอนที่1นะคะองค์ประกอบของงบกระแสเงินสดตัวงบกระแสเงินสดเนี่ยเป็นรายงานทางการเงินเป็นงบการเงินอย่างหนึ่งนะคะซึ่งแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดในปีที่ผ่านมาหรือเรียกว่าในระหว่างงวดเนี่ยจากกิจกรรมหลักๆของธุรกิจกิจกรรมเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนคือกิจกรรมกิจกรรมดำเนินงานเนาะแล้วก็กิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะทีนี้ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเราจะพิจารณายังไงว่าเป็นดำเนินงานลงทุนหรือจัดหาเงิน

นะมันก็จะต้องดูว่าลักษณะของธุรกิจเนี่ยเป็นสำคัญนะโดยทั่วไปถ้าซื้อมาขายไปหรือผลิตสินค้าขายเนี่ยก็จะมีการได้มาจากการขายสินค้าและบริการนะส่วนเงินสดที่จ่ายไปก็จะเป็นการจ่ายซื้อสินค้าที่ซื้อมาไว้ขายเนี่ยก็จ่ายค่าเงินเดือนพนักงานจ่ายค่าสาธารณูปโภคจ่ายภาษีเงินได้นะคะแต่ถ้าเป็นกิจการประกันภัยเนี่ยก็จะมีตัวเงินสดที่ได้มาก็จากการรับประกันภัยก็คือเบี้ยประกันภัยรับส่วนตัวจ่ายก็จะเป็นพวกค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายนะคะเพราะนั้นเราต้องพิจารณาการดำเนินงานของธุรกิจนั้นเนี่ยว่าธุรกิจหลักเขาคือทำอะไรแล้วมีรายได้จากการดำเนินงานนะซึ่งหลักๆเราก็จะดูจากงบกำไรขาดทุนนะคะจะทราบนะคะทีนี้ในกิจกรรมลงทุนเนี่ยหรือเราเรียกว่า cash flow from investing activity นะ CFI นะ CFI investingการลงทุนเนี่ยเราก็จะดูที่งบฐานะการเงินเป็นหลักนะว่างบฐานะการเงินเรามีสินทรัพย์อยู่ซ้ายนี่สินส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ขวาใช่ไหมคะนั้นด้านซ้ายเนี่ยคือการลงทุนในสินทรัพย์นะซึ่งสินทรัพย์เราแบ่งเป็นหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนเนาะเราก็จะดูในส่วนที่เป็นหลักๆคือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ระยะยาวเช่นการซื้อขายที่ดินอาคารอุปกรณ์นะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะการซื้อขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่นนะแล้วก็มาดูในเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นอาจจะเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนของกิจการอื่นรวมถึงการที่มีส่วนได้เสียในการร่วมค้าซึ่งตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยว่ากรณีที่จะเป็นการลงทุนเนี่ยต้องไม่ใช่ตราสารที่จัดเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดหรือรายการเงินสดหรือว่าตราสารที่ถือไว้เพื่อซื้อมาขายไปนะหรือว่าเพื่อค้านะคะแต่ถ้าเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนที่ซื้อมาเพื่อระยะสั้นคือหวังว่ามีกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะขายไปเงี้ยเขาเรียกว่าเพื่อค้าคือมีลักษณะเหมือนสินค้าคงเหลืออันนั้นต้องจัดเป็นกิจกรรมดำเนินงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนอาจจะมีการให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นแล้วก็รับคืนเงินต้นกลับมาอย่างเงี้ยก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะหรือว่าการรับจากการขายพวกสัญญาฟิวเจอร์ฟอร์เวิร์ดหรือว่าสิทธิให้เลือกชั้นหรือว่าพวกสวอปคอนแทคอันนี้ก็ให้ดูให้ดีด้วยนะคะว่ามันเป็นสัญญาที่ไม่ได้ไปจัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะก็ให้อยู่ในกิจกรรมลงทุนส่วนในเรื่องของกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยเราเรียก cash flow from financing activity หรือ CFF นะคะ CFF เนี่ย financing เนี่ยก็จะดูที่งบดุลด้านขวานะคะซึ่งด้านขวาเนี่ยเราเรียกว่าแหล่งที่มาของเงินทุนซึ่งใหญ่ๆมี2กลุ่มก็คือมาจากเจ้าหนี้กับมาจากเจ้าของนะคะซึ่งเริ่มต้นก็คือมาจากเจ้าของก่อนคือจากทุนหุ้นสถาบันใช่ไหมคะงั้นการที่ได้มาก็คือมีการขายหุ้นเพิ่มทุนขายหุ้นสถาบันได้เงินเข้ามานะแล้วก็การที่เราหาจากเจ้าหนี้ก็คือการที่เราไปกู้นะกู้ระยะสั้นก็ได้กู้ระยะยาวก็ได้นะหรือว่าการออกขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีความนิยมมากในการจัดหาเงินจากการขายหุ้นกู้นะหรือออกพันธบัตรนะหรือออกตัวเงินจ่ายแต่หุ้นกู้เนี่ยเป็นที่นิยมนะคะนั้นจะเห็นว่าในทั้ง3กิจกรรมเนี่ยจะมีทั้งแหล่งที่ได้มาแล้วก็แหล่งที่ใช้ไปนะคะอย่างกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยส่วนที่ใช้ไปก็จะเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหาผู้ถือหุ้นทุนซึ่งเป็นอาจจะเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิ์เงินที่จ่ายคืนให้กับเจ้าหนี้ในลักษณะของเงินต้นคืนเงินต้นทั้งเงินกู้ระยะสั้นระยะยาวนะหรือเงินที่จ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้นะหรือเงินที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นกลับคืนมาหุ้นสามัญกลับคืนมารวมทั้งเงินสดที่จ่ายให้กับผู้ให้เช่านะเพื่อลดจำนวนของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่านะอันนี้ก็จะมีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะคะที่เราจ่ายเงินสดที่ผู้เช่าเนี่ยจ่ายเพื่อลดจำนวนคงเหลือของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะคะ
อันนี้เป็นรูปแบบรูปแบบจะเห็นว่าทั่วๆไปเนี่ยจะมี5ส่วนใหญ่ๆนะคะก็เรียงลำดับเนาะในอันดับแรกคือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานนะส่วนที่2เป็นกิจกรรมลงทุนนะส่วนที่3เป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะคะซึ่งในทั้ง3ส่วนเนี่ยจะต้องมีทั้งการได้มาแล้วก็การใช้ไปนะคะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายของแต่ละส่วนเนี่ยก็คือมีคำว่ากระแสเงินสดสุทธิได้มาจากแล้วก็วงเล็บใช้ไปในกิจกรรมนะอะไรก็แล้วแต่ว่าอยู่ในช่อง1หรือ2หรือ3นะคะแต่ต้องมีคำว่าสุทธิได้มาจากนะถ้าเป็นวงเล็บก็ใช้ไปในเราดูยังไงก็คือว่าถ้ามีเงินได้มามากกว่าใช้ไปเนี่ยมันจะเป็นบวกนะก็สุทธิคือได้มาแต่ถ้าได้มาน้อยกว่าใช้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นติดลบแต่เราไม่ใช้เครื่องหมายลบนะคะเราจะใช้ตัวเลขอยู่ในวงเล็บนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาทั้ง3ส่วนเนี้ยมาหายอดบวกกับบวกลบกันเนาะก็จะได้เป็นส่วนที่4คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นหรือวงเล็บลดลงสุทธิแต่อันนี้ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าบริษัทเนี่ยมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคือมีการทำค้าขายหรือมีเรื่องเงินตาต่างประเทศนะอันส่วนนี้จะต้องใช้ว่าก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็มาปรับด้วยรายการผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนนะที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถึงจะเป็นส่วนที่5คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธินะคะส่วนที่เหลืออีก2บรรทัดก็คือเป็นการกระทบยอดว่าบวกด้วยยอดต้นงวดกลายเป็นยอดปลายงวดนะคะเพราะว่าการทำงบกระแสเงินสดเนี่ยจะเป็นการพิสูจน์จากงบฐานะการเงินนะเพราะงบฐานะการเงินเนี่ยบรรทัดแรกเราจะเห็นว่ามีคำว่ารายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีก่อนว่าเพิ่มขึ้นหรือลดจากลงจากปีก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำงบกระแสเงินสดเพื่อหาว่าไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธินั้นเนี่ยมันมีการได้มาหรือใช้ไปในการทำกิจกรรมแต่ละ3กิจกรรมนั้นเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะค่ะคราวนี้เราก็มาดูในเรื่องของรูปแบบของงบในกิจกรรมดำเนินงานนะคะอันนี้จะสังเกตว่าใน3กิจกรรมเนี่ยกิจกรรมลงทุนกับจัดหาจะใช้วิธีเดียวกันนะไม่มีการแยกเป็นทางตรงทางอ้อมนะเราจะแยกทางวิธีทางตรงกับวิธีทางอ้อมเนี่ยในกิจกรรมดำเนินงานเท่านั้นนะคะคำว่าทางตรงเนี่ยก็จะเรียกว่าพูดกันตรงๆว่าเงินสดขายรับเงินจากลูกค้าเท่าไหร่เงินสดจ่ายเท่าไหร่นะค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่ 1.1 เนี่ยเป็นกระแสเงินสดรับกับ 1.2 เนี่ยเป็นกระแสเงินสดจ่ายนะคะคือเรียกว่าเป็นวิธีทางตรงส่วนวิธีทางอ้อมเนี่ยเราจะใช้เริ่มต้นที่ 1.1 เนี่ยเป็นกำไรขาดทุนสำหรับปีเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็มีการปรับกระทบยอดกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นเงินสดรับจ่ายนะคะซึ่งมีการรายการปรับปรุงมากมายเลยนะคะอันนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ปรับจากเกณฑ์เงินสดโทษค่ะจากเกณฑ์คงค้างนะคะเพราะบรรทัดแรกเนี่ยตัวกำไรขาดทุนสำหรับปีเนี่ยเป็นการคำนวณมาจากเกณฑ์คงค้างนะดังนั้นเราก็ต้องปรับเกณฑ์คงค้างเนี่ยให้เป็นเงินสดนะคะก็เลยเรียกว่าวิธีทางอ้อมนะคะทีนี้จะให้ข้อสังเกตอันนึงก็คือว่าตัวบรรทัดที่ 1.3 เนี่ยกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในการดำเนินงานเนี่ยจะตรงกับบรรทัดสุดท้ายของวิธีทางอ้อมนะคะคือหลังจากที่เราปรับปรุงกำไรขาดทุนแล้วเนี่ยตัวเลขที่เราได้มาคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากแล้ววงเล็บใช้ไปในการดำเนินงานนะคะตามมาตรฐานใช้ว่าการดำเนินงานหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการปรับพวกดอกเงินปันผลลับเงินปันผลจ่ายดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเนี่ยถึงจะได้บรรทัดสุดท้ายคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในการดำเนินงานนะคะทีนี้มาตอนที่2ในการจัดทำงบกระแสเงินสดนะคะ
อย่างที่บอกแล้วว่ามี3องค์ประกอบใหญ่ๆนะตามกิจกรรมดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาหากระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมกันก่อนนะถึงจะมาทําในรูปแบบของงบได้นะข้อมูลที่ใช้ในการจัดทําเนี่ยก็จะมีส่วนที่1ก็เป็นเรื่องของงบฐานะการเงิน2งวดติดกันนะคะเพื่อดูว่าเงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีก่อนเท่าไหร่แล้วก็รายการต่างๆที่จะมาใช้ในการวิเคราะห์นะคะส่วนที่2ก็เป็นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงวดปัจจุบันนะคะแล้วก็ส่วนที่3เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือข้อมูลจากเอกสารต่างๆในการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆส่วนวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดที่นิยมกันก็มี2วิธีคือวิธีวิเคราะห์รายการนะกับวิธีกระดาษทำการซึ่งวิธีกระดาษทำการเนี่ยจะเหมาะกับกิจการที่มีรายการมากมายแล้วก็ซับซ้อนนะก็จะไปอยู่ในวิชาการบัญชีขั้นสูงนะคะจะในคลิปรายการนี้นะคะนั้นจะพูดเฉพาะวิธีวิเคราะห์รายการสำหรับขั้นตอนในการจัดทำเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะคะก็คือ1คำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจะใช้วิธีทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไปดูในงบของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะใช้วิธีทางอ้อมนะเพราะว่าเป็นวิธีที่สะดวกในการจัดทำมากกว่าวิธีทางตรงนะคะแต่ถ้าเราไปดูงบของบริษัทประกันภัยอันนี้ทำคปภ.เนี่ยเขาจะเป็นกฎหมายกำหนดว่าถ้าเป็นประกันภัยเนี่ยจะต้องใช้วิธีทางตรงนะหรือถ้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์อย่างหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเนี่ยอันนี้ก็จะใช้วิธีทางตรงนะรายการของเขาของบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยจะไม่ยุ่งยากเหมือนรายการของกิจการซื้อขายสินค้านะคะแล้วก็มีการคำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนกิจกรรมจัดหาเงินเมื่อได้ทั้งหมดแล้ว3กิจกรรมเนี่ยก็มาสู่ขั้นตอนที่4คือนำมาแสดงในรูปของงบกระแสเงินสดนะคะค่ะอันนี้เราจะมาดูวิธีการคำนวณนะคะซึ่งยกมาเฉพาะตัวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรายการหลักใหญ่ๆนะคะอันแรกเนี่ยวิธีทางตรงของกิจกรรมดำเนินงานก็จะคำนวณเงินสดรับจากลูกค้านะคะวิธีการก็คือเอายอดขายนะหรือรายได้จากการขายเนี่ยมาตั้งแล้วก็บวกด้วยลูกหนี้การค้าสุทธิที่ลดนะเราก็จำว่าถ้าลูกหนี้ลดแปลว่าเก็บเงินได้นะลูกหนี้ลดเงินสดเพิ่มให้บวกแต่ถ้าลูกหนี้เพิ่มแปลว่าขายแล้วไม่ได้เงินกลายเป็นลูกหนี้เพิ่มอันนี้ให้ออกมาหักนะคะแล้วก็หักด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะตรงนี้เป็นวิธีการทางบัญชีเนี่ยที่หักผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าตัวอย่างนี้คือมียอดขายตามงบกำไรขาดทุนเนี่ยอยู่ที่900ล้านบาทนะแล้วก็ไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยจะเห็นว่าลูกหนี้การค้าสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้น95ล้านบาทก็คือไม่ได้เงินนะลูกหนี้เพิ่มไม่เก็บยังไม่ได้เงินจากการขายนั้นเอามาหักออก95แล้วก็ไปดูอีกว่ามีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยปีที่แล้วเราตั้งค่าเผื่อไว้11แล้วก็เพิ่มเป็น20ก็คือมีการตั้งเพิ่มอีก9ก็เอามาหักดังนั้นเนี่ยก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าเนี่ย796ล้านบาทนะคะหรือจะทำอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะโดยเอายอดขาย900เนี่ยหักด้วย104เลยนะคะ104มาจากไหนก็ดูจากงบฐานะการเงินลูกค้าโดยไม่ต้องหักค่าเผื่อนะเอายอด305ลบ201เนี่ยก็ได้104เอา104มาปรับเลยก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าเนี่ย796ล้านบาทเหมือนกันนะคะต่อไปก็เป็นการหาเงินสดจ่ายชำระค่าสินค้านะคะตรงนี้เนี่ยเราจะหายังไงก็เอาต้นทุนขายมาเป็นตัวตั้งนะคะต้นทุนขายแล้วก็มาบวกด้วยสินค้าที่เพิ่มนะแปลว่าสินค้าในสต๊อกเราเพิ่มเราซื้อมาก็บวกเข้าไปนะแต่ถ้าสินค้าในสต๊อกลดแปลว่าเราสินค้าเก่าไปขายเพราะนั้นตัวที่ซื้อเนี่ยเราจะเอาต้นทุนขายหักสินค้าที่ลดนะคะยอดนี้จะได้เป็นยอดซื้อเสร็จแล้วเราก็ไปดูอีกว่าเจ้าหนี้การค้าเนี่ยถ้าลดแปลว่าเราจ่ายเงินไปเจ้าหนี้ลดแปลว่าจ่ายก็ให้บวกเจ้าหนี้ที่ลดแต่ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยเพิ่มแปลว่าไม่ได้จ่ายก็หักเจ้าหนี้ที่เพิ่มนะคะตัวอย่างนี้เนี่ยมีต้นทุนขายอยู่540ล้านบาทก็ไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยจะมีสินค้าคงเหลือเนี่ยเพิ่มขึ้น10ก็ให้เอามาบวก
รวมแล้วเป็นยอดในระหว่างงวดนี้ปีนี้550 ล้านบาทเสร็จแล้วไปดูเจ้าหนี้อีกก็ปรากฏว่าเจ้าหนี้การค้านะคะเจ้าหนี้การค้าเนี่ยลดลงจาก50เหลือ15ก็ลดลงไป35แปลว่ามีการจ่ายเงินก็บวกไปอีก35ดังนั้นเงินสดจ่ายค่าสินค้าก็คือ585 ล้านบาทนะคะอีกรายการนึงคือการหาต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่จ่ายเป็นเงินสดนะคะในงบกำไรขาดทุนเนี่ยใช้เกณฑ์คงค้างนะเพราะนั้นเราก็ต้องเอาตัวที่อยู่ในงบเนี่ยมาตั้งแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดอย่างเช่นค่าเสื่อมราคานะคะเพราะค่าเสื่อมราคาเนี่ยเป็นการตัดต้นทุนของสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินสดไปจริงๆนะเรากำลังจะหาว่าเราจ่ายเงินสดเท่าไหร่ไอ้ต้นทุนยอดบนสุดเนี่ยมันรวมค่าเสื่อมไปแล้วเราก็เลยต้องหักค่าเสื่อมออกนะแล้วก็บวกด้วยค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่จ่ายเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าจ่ายล่วงหน้าลดลงให้หักนะแล้วก็บวกด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลงแต่ว่าเราจ่ายเงินไปใช่ไหมก็มาบวกแต่ถ้าค้างจ่ายเพิ่มให้เอามาหักนะก็จะได้เป็นเงินสดจ่ายนะทีนี้ในตัวอย่างเนี้ยในงบกำไรขาดทุนเขาจะมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายอยู่ที่200 ล้านบาทนะ200 ล้านบาทแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดก็คือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะหรือไอ้เจ้าตัว NCL อะค่ะECL expected credit loss นะผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น9 ล้านบาทค่าเสื่อมราคา70 ล้านบาทแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตร5 ล้านบาทนะแล้วก็มีจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นไป2 ล้านค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง2 ล้านรวมแล้วเนี่ยก็เป็นเงินสดจ่ายตรงนี้120 ล้านนะคะค่ะอันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าวิธีทางตรงนะคะคือหาแต่ละรายการทีนี้เรามาดูในวิธีทางอ้อมเนี่ยเราก็จะเริ่มขั้นตอนที่1เลยก็คือเอาตัวกำไรขาดทุนสำหรับปีเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็มีการปรับปรุงกระทบยอดให้เป็นเงินสดรับจ่ายนะคะอย่างตัวอย่างนี้มีกำไรขาดทุนสำหรับปี124 ล้านนะเราก็จะมีการบวกกับต้นทุนทางการเงินคือดอกเบี้ยจ่าย25 ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายภาษี31 ล้านนะคะเหตุที่เราต้องเอาดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมาบวกกับเข้าไปเพราะว่าในมาตรฐานเขาบอกว่าเจ้าดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยให้แยกออกมาต่างหากให้ชัดเจนนะแล้วก็ค่าภาษีเนี่ยก็ให้แยกออกมาให้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยถ้ามันไปคุกรวมที่เบ็ดเสร็จที่กำไรแล้วเราจะไม่เห็นรายการนะ124เนี่ยเราก็เลยบวกกับ25กับ31เข้าไปก่อนนะเสร็จแล้วเราก็มาปรับปรุงด้วยรายการที่1คือรายการที่ไม่ได้ใช้เงินสดรายการที่2ก็คือรายได้ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็รายการที่3การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนพวกลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาได้เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยและภาษีแล้วก็ได้ผลลัพธ์สุดท้ายนะคะเป็นสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของบริษัทเขียวทองจำกัดเนาะก็เริ่มต้นที่กำไรขาดทุนสุทธิสำหรับปีเนี่ย124 ล้านแล้วก็มีการกระทบรายการให้เป็นเงินสดรับจ่ายนะคะก็พวกรายการที่ได้อธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ามีการปรับด้วยดอกเบี้ยจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเนี่ยบวกกลับเข้าไปนะค่าเสื่อมราคาค่าจัดจำหน่ายสิทธิบัตรนะคะแล้วก็มีพวกกำไรจากการขายเงินลงทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดอกเบี้ยรับพวกนี้เป็นรายการในกิจกรรมลงทุนนะเพราะฉะนั้นเพราะถ้าเป็นกำไรให้มาหักออกแต่ถ้าเป็นขาดทุนนะอย่างขาดทุนจากการขายอุปกรณ์เนี่ยให้บวกกลับแล้วก็พวกรายการปรับปรุงด้วยรายการพวกลูกหนี้สินค้าพวกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะจะเห็นว่าเราจะได้ตัวกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเนี่ยที่91 ล้านนะคะ91 ล้านแล้วก็มีการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ย23 ล้านจะเห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยดอกเบี้ยจ่าย25แต่ตัวข้างล่างเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดแค่23 ล้านเพราะอะไรนะคะอันนั้น25เนี่ยมีการตัดส่วนลดของหุ้นกู้นะคะมีส่วนลดหุ้นกู้ซึ่งไม่ได้จ่ายเงินสดจริงๆอยู่2 ล้านเพราะนั้นจ่ายจริงๆคือ23 ล้านส่วนตัวภาษีเนี่ยทำไมข้างบน31ข้างล่าง8ก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่คำนวณภาษีได้เนี่ย31
แต่ว่าไม่ได้จ่ายจริงนะคะตัวที่จ่ายจริงเนี่ยเราตั้งค้างจ่ายไว้นะคะจ่ายจริงก็แค่8 ล้านเท่านั้นนะคะตรงนี้ให้

ระวังในการดูตัวเลขตรงนี้ด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เงินสดสุดที่ได้มาจากการดำเนินกิจกรรมดำเนินงานนะคะกิจกรรมดำเนินงานเนี่ย60ล้านบาทนะคะค่ะจากต่อไปก็เป็นการคำนวณจากกิจกรรมลงทุนนะคะอย่างที่บอกคือให้ดูพวกรายการสินทรัพย์ทางการเงินก็คือเงินลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะดูเรื่องของเงินให้กู้ยืมแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอันนี้ยกตัวอย่างมาในเรื่องของการวิเคราะห์เงินสดจากการขายอุปกรณ์นะจะเห็นว่ายอดต้นงวดเนี่ยของอุปกรณ์ตัวอย่างนี้มี340ล้านนะแล้วก็ไปพบว่ามีการซื้อเพิ่มเติมโดยการขยายโรงงานอีก500ล้านนะก็จะยอดเป็น840ล้านหักค่าเสื่อมประจำปีไป70ล้านจากงบกำไรขาดทุนนะเพราะฉะนั้นยอดที่ควรจะเป็นไปงวดเนี่ยอยู่ที่770ล้านแต่ว่าพอเราไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยมันจะมียอดเหลือแค่550ล้านมันหายไปไหนนะคะยอดนี้ที่หายไปเนี่ยก็คือมูลค่าตามบัญชี220ล้านนะคะก็คือไปพบว่าเป็นการขายอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้เงิน220ล้านนะคะเพราะว่าไปพบว่ามีผลขาดทุนจากการขายอุปกรณ์3ล้านดังนั้นเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ก็แค่217ล้านนะคะค่ะเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่เราวิเคราะห์นะมาสรุปได้ว่าสุดที่แล้วเนี่ยได้มาจากหรือใช้ไปในเนี่ยเป็นวงเล็บ123ล้านนะก็แสดงว่ามีการใช้ไปเนาะที่123ล้านอันนี้ให้ระวังนะคะบางคนคิดว่าเอ๊ะติดลบแปลว่าไม่ดีอันนี้ติดลบถือว่าดีนะคะทำไมถือว่าดีการที่กิจการมีการลงทุนเนี่ยก็คือหวังกระแสเงินสดที่ได้จากการลงทุนซื้อเครื่องจักรขยายโรงงานเนี่ยจะได้กระแสเงินสดในอนาคตกลับมามันเราจะมองถึงเรื่องของการเจริญเติบโตในอนาคตนะคะคราวนี้มาดูกิจกรรมจัดหาเงินอันนี้ก็ดูพวกหนี้สินหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนนะหนี้สินหมุนเวียนก็จะดูพวกเงินกู้ระยะสั้นนะคะแล้วก็ดูหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะตอนนี้ยกตัวอย่างของหุ้นสามัญเนาะในส่วนหุ้นสามัญเนี่ยเราพบว่ามีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนนะ1ล้านหุ้นขายในราคาตลาด140ล้านจากมูลค่าตามบัญชีมูลค่า par value นะ par value อยู่ที่100บาทนะก็จะได้เงินสดเนี่ย140ล้านบาทอันนี้ถือว่าเป็นกระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงินนะทั้ง140ล้านบาทค่ะทีนี้เราลองจะมาดูหาเงินสดจ่ายปันผลนะคะเราก็เอากำไรสะสมต้นงวด152ล้านเนี่ยมาบวกกำไรสำหรับปี14มันก็จะได้กำไรสะสมที่ควรจะเป็นคือ276นะคะแต่ปรากฏว่าในงบฐานะการเงินเปรียบเทียบเนี่ยปี 25x2 เนี่ยอยู่ที่259นะคะตัวเลขข้างบนนี้จะมีผิดพลาดเล็กน้อยนะคะต้องเป็นไม่ใช่260นะคะ259นะซึ่งก็คือเพิ่มขึ้นจากปี1เนี่ยอยู่ที่108นะคะ108แต่ประเด็นคือว่าเราคำนวณการที่ต้นงวดบวกกำไรแล้วก็ควรจะเป็นเนี่ยอยู่ที่276นะ276แต่ว่าในงบเนี่ย259เพราะฉะนั้นหายไปไหนก็มาค้นหาข้อมูลปรากฏว่าเป็นการจ่ายเงินสดปันผลไป17ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมจัดหาเงินในขาจ่ายแล้วมีขาได้มาอะไรบ้างในตรงนี้เมื่อกี้เราได้มาก็คือการออกหุ้นทุนขาย140ล้านนะคะแล้วก็ยังมีขาจ่ายในเรื่องของจ่ายเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์5ล้านจ่ายเงินกู้ระยะสั้น60ล้านอันนี้ไม่ได้อธิบายในสไลด์นี้นะคะให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารการสอนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยกระแสเงินสดสุทธิก็คือเป็นบวกก็คือได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินนะคะอันนี้ถือว่าดีเพราะอะไรก็เราเห็นแล้วว่าเขามีการนำเงินเนี่ยไปซื้อตัวอุปกรณ์แล้วก็ขยายโรงงานนะคะนะมันก็สอดคล้องกับเมื่อกี้ที่มีกิจกรรมลงทุนเพื่อหวังกระแสเงินสดที่จะได้มาในอนาคตนะความเจริญเติบโตของธุรกิจนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็นำข้อมูลทั้งหมดที่เราทำได้เนี่ยมาอยู่ในรูปของงบกระแสเงินสดนะคะนี่เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างวิธีทางตรงกับวิธีทางอ้อมนะคะตามที่อธิบายมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขที่จะต้อง

กันก็คือมี2ตัวเลขนะคะ91 91คือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานนะ91ล้านบาทนะทั้งซ้ายและขวาเนี่ยแล้วก็ตัวสุดท้ายสุดเลยบรรทัดสุดท้าย60ล้านบาทคือกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานนะคะเรียกว่ากิจกรรมดำเนินงานซึ่งเราจะเอาไปวิเคราะห์ในอัตราส่วนทางการเงินของกระแสเงินสดเนี่ยต่อไปนะคะส่วนกิจกรรมลงทุนไม่ต้องแยกเป็นทางตรงทางอ้อมนะคะอันนี้ก็นำมาเลี้ยงต่อจากกิจกรรมดำเนินงานแล้วก็กิจกรรมตามด้วยกิจกรรมจัดหาเงินนะคะเสร็จแล้วก็เอา3ยอดเมื่อกี้อ่ะ60บวกได้58นะคะแล้วก็หักได้123เมื่อกี้นะก็จะได้เงินสดหรือและรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยลดลงสุทธิเนาะ5ล้านบาทเสร็จแล้วเราก็กระทบกับยอดต้นงวด15ก็กลายเป็นยอดปลายงวด10ซึ่งก็ตรงกับงบฐานะการเงินนะคะเป็นการพิสูจน์ว่ารายการที่ได้มาและใช้ไปเนี่ยน่าจะมีความถูกต้องแล้วเรากระทบยอดต้นงวดปลายงวดได้ตามงบฐานะการเงินนะคะ

0: สนใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดมุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์025048181-6โทร3 025033681

0: จะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมรถตุ๊กๆไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นโดยคนไทยนะครับมีการผลิตแล้วก็ประกอบโดยคนไทยนะครับนอกจากนี้ยังได้หนังสือรับรองจากสถาบันยานยนต์อีกด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ

0: รถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์โดยฝีมือคนไทยนะครับมีแนวคิดและแรงโดนบันดาลใจจากรถตุ๊กๆที่มีอยู่ในปัจจุบันทางเราได้มีแนวคิดในส่วนของการที่จะพัฒนาโดยนำระบบไฟฟ้านะมาเป็นพลังงานกับอีกช่องทางหนึ่งก็คือโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถนำมาใช้งานร่วมกับไฟฟ้าเพื่อให้รถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในส่วนของความสำคัญเบื้องต้นนะครับเมื่อเราได้นำทั้งสามทั้งสองส่วนของไฟฟ้าและก็โซลาร์เซลล์มาทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เห็นภาพในเชิงประจักษ์ก็คือเรื่องของมลพิษนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของเสียงนะถูกตัดไปได้เลยนะครับสิ่งแวดล้อมควันไม่มีที่จะมาทำให้เกิดมลพิษนะครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้งานนะครับจึงเหมาะสมกับที่จะนำเอารถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มาใช้นะครับในส่วนประกอบของรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ก็จะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันในส่วนของโครงสร้างนะครับในส่วนโครงสร้างก็จะเป็นการประดิษฐ์และพัฒนานะสร้างโครงสร้างด้วยหลักการของเชิงวิศวกรรมนะครับออกแบบชิ้นส่วนนะรายละเอียดมั่นคงแข็งแรงนะครับนั่นคือส่วนที่1ในส่วนที่2ในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์กำลังนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวส่งผลให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะก็จะประกอบไปด้วยมอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับหลักๆนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ซึ่งมีความจุค่อนข้างสูงนะในที่นี้เราใช้72โวลต์นะ160แอมป์นะครับในการใช้งานในส่วนของตัวรถนะครับโซลาร์เซลล์นะถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งพลังงานที่จะนำมาใช้งานแต่ถ้าดูโดยรวมถ้าคิดการทำงานต่อ1วันนะเฉลี่ยแล้วประมาณ6ชั่วโมงนะครับถ้ารับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเนี่ยก็จะใช้ในการขับเคลื่อนได้ประมาณ30กิโลนะจากโซลาร์เซลล์นะครับเบื้องต้นของการใช้งานนะรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะในระบบไฟฟ้านะครับคือใช้ไฟ210นะซิงเกิลเฟสนะตามอาคารบ้านเรือนโดยทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเนื่องจากชาร์จเจอร์ที่ใช้เนี่ยเป็นชาร์จเจอร์มาตรฐานนะครับไม่ใช่ชาร์จเจอร์แบบฟาสชาร์จซึ่งต้องกระแสสูงแรงดันสูงนะครับก็220ประมาณ25แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นในการชาร์จเนี่ย6ถึง7ชั่วโมงเนี่ยก็จะสามารถชาร์จกระแสได้เต็มนะกระแสได้เต็มนะพร้อมใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของแรงดันไฟฟ้า210ที่บ้านเนี่ยเหมาะสมนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับประกอบกับในส่วนของตัวรถเองเนี่ยในช่วงที่จอดนอกพื้นที่ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่รับแสงแดดนะจากพลังงานแสงอาทิตย์นะแล้วเปลี่ยนจากพลังงานแสงที่มาเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่นะนั่นอีกทางเลือกหนึ่งตรงนั้นถ้าคิด5ถึง6ชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณวิ่งได้ประมาณ30กิโลนะครับเพราะฉะนั้น2ทางเลือกเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับประเทศไทยนะครับความเร็วสูงสุดของรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อ1การชาร์จนะครับต่อ1การชาร์จนะใช้เวลา5ถึง7ชั่วโมงนะครับซึ่งจะได้ระยะทาง120กิโลเมตรนะครับในการขับเคลื่อนนะครับสโลปของการปีนป่ายนะที่มุม15องศานะครับระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกนะครับในส่วนของเบรกค่อนข้างมั่นใจเนื่องจากว่าทางเราได้มีแมชชีนมีเครื่องกลที่ซัพพอร์ตสนับสนุนในการที่จะสร้างให้ออกมาในรูปของคอมพิเซตคือง่ายต่อการที่ติดตั้งนะและบำรุงรักษานะครับและโดยชิ้นส่วนภาพรวมนะครับแมชชีนที่มีอยู่การทำงานที่เกิดขึ้นนะเราค่อนข้างที่จะสร้างออกมาด้วยความพิถีพิถันนะครับแล้วก็มั่นคงแข็งแรงด้วยวิศวกรมีการควบคุมในส่วนนี้นะครับเบื้องต้นนะครับในส่วนของโครงสร้างนะในส่วนของโครงสร้างในการขับเคลื่อนในการทดลองนะเราได้ลองแล้วลองอีกนะฮะทดลองสร้างทำขึ้นมานะครับแล้วก็แก้ไขนะปรับปรุงพัฒนาจนมั่นใจและขณะเดียวกันในระหว่างทดลองและพัฒนาเนี่ยเราก็สามารถที่เราก็นำไปใช้ทดสอบกับสถาบันยานยนต์ควบคู่ไปด้วยหลังจากที่รถทดสอบเสร็จสร้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรานำรถคันที่สร้าง ข้าสู่สถาบันยานยนต์เพื่อทำการทดสอบสมรรถนะนะครับ1เรื่องของความเร็วนะเป็นไปตามสเปคหรือข้อกำหนดที่ทางเราสร้างเนี่ยตรงกันไหมกับสถาบันยานยนต์นะก็เป็นผลที่ยอมรับว่าความเร็วที่ใช้งานน้ำหนักที่รับได้นะ 1,200 กิโลเนี่ยเป็นไปตามรายละเอียดที่สร้างไว้นะครับในส่วนของการใช้งานก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับเพราะว่าสปีดในการบังคับควบคุมหลักการก็เหมือนกับขับมอเตอร์ไซค์นะฮะซึ่งไม่ต้องมีการเชงหรือเปลี่ยนเกียร์นะอัตราความเร็วที่ปรับเปลี่ยนก็จะเป็นไปตามปรับคันเร่งของก้านบิดซึ่งเรียกว่า total นะฮะบิดไปเปลี่ยนไปตามความเร็วของสิ่งที่ต้องการนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรในส่วนของการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะในหลักการเนี่ยใช้LED ซึ่งเป็นตัวประหยัดพลังงานอยู่แล้วนะฮะก็จะช่วยตอบรับในการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับจุดเด่นตอนนี้ก็คือพลังงานที่ใช้งานของรถนะครับมาจาก2ทางเลือกนะคือ1จากไฟฟ้า2จากโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นทั้ง2ทางเลือกเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะกับประเทศไทยแล้วก็เหมาะกับรถที่ใช้งานในระยะทางไม่ไกลมากนักในรัศมี120กิโลเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับน้ำมันนะครับในส่วนของรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกนะครับเฉลี่ยประมาณ1กิโลวัตต์ต่อ4บาทนะครับ4บาทก็คือประมาณ12กิโลเมตรนะครับก็ตกแล้วเฉลี่ยประมาณกิโลละ30สตางค์30ถึง40สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสภาพกับการใช้งานแล้วก็ช่วยลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับข้อจำกัดของการใช้งานเมื่อผู้ใช้นะซื้อไปใช้งานเนี่ยหลักๆเลยก็คือใช้งานในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นที่อำนวยความสะดวกนะครับก็คงจะต้องไม่ไปรับจ้างหรือออกไปใช้บนท้องถนนซึ่งอาจจะผิดกฎหมายนะกับกรมขนส่งทางบกหรือแม้กระทั่งในส่วนของการใช้งานเนี่ยคือขอบเขตเนี่ยมันเหมาะกับที่จะใช้ในอาณาบริเวณของผู้ที่ต้องการจะใช้นะในเมืองหรือสถานที่ราชการที่ไม่กว้างใหญ่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนก็สามารถที่จะใช้ได้โดยปกติเหมือนรถทั่วไปนะครับความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นณตอนนี้นะครับสิ่งที่เป็นแรงดลบันดาลใจแรงจูงใจผมได้สร้างรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำเร็จนะครับขาดเพียงแต่ว่าถ้าภาครัฐนะครับได้เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเองก็น่าจะมีการพัฒนานะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในเรื่องของพลังงานแล้วขณะเดียวกันในส่วนของเอเชียเองด้วยผมก็มุ่งมั่นที่จะหาทางพัฒนาขยายเพื่อให้เป็นที่ยอมรับนะครับและได้ถูกการใช้งานอย่างกว้างขวางต่อไปนะครับรถตุ๊กๆรักของไทยและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติณวันนี้นะทางเรามีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสนำระบบไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาใช้ร่วมกับรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อใช้งานและลดปัญหามลพิษภาวะสิ่งแวดล้อมทั้งเสียงและลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องคนไทยได้ใช้งานกันถึงเวลาแล้วครับคนไทยพร้อมที่จะใช้งานรถตุ๊กๆไฟฟ้าโซลาร์เซลล
1: ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนวัตกรรมรถตุ๊กๆไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่รองรับสังคมยานยนต์โดยใช้พลังงานไฟฟ้านะครับที่จะก้าวเข้ามาสู่สังคมไทยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนอกจากนี้ยังเป็นนวัตกรรมที่สร้างนะครับจากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยอีกด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เอกรัตน์บุญภูงานะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับในหัวข้อเรื่องระบบเซ็นเซอร์เพื่อวัดปริมาณสารตกค้างในพื้นที่ดินทางการเกษตรนะครับเป็นระบบเซ็นเซอร์เพื่อวัดปริมาณสารหนูนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ
2: ส
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมไทยนะครับที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมบางครั้งก็มีประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อภาคเอกชนต่อเยาวชนนะครับแต่ที่แน่นอนคือนวัตกรรมในช่วงนี้นะครับมีประโยชน์ต่อส่วนรวมครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.เอกรัตน์บุญภูงานะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนั่นเองครับซึ่งวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเซ็นเซอร์นะครับที่วัดเชื้อหรือว่าสารตกค้างในดินที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและก็แน่นอนนะครับทำให้ชีวิตของเกษตรกรง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับท่านดร.เอกรัตน์เลยครับสวัสดีครับดร.ครับ
2: สวัสดีครับคุณทศครับ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดถึงนวัตกรรมของดร.นะครับขอถามขออนุญาตเรียกอาจารย์เลยกันนะครับ ว่าสารตกค้างในดินมันมีความสำคัญต่อเกษตรกรและทำไมเราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ครับ
2: สารตกค้างในดินเนี่ย
1: ครับ
2: จริงๆก็คือเป็นสารพิษชนิดหนึ่งนะครับเป็นโลหะหนักยกตัวอย่างเช่นสารหนูแคดเมียมหรือว่าสังกะสี
1: ครับ
2: โดยปกติเกษตรกรเนี่ยมักจะนิยมใช้ยากำจัดวัชพืชหรือยากำจัดแมลงนะ
1: ครับ
2: ซึ่งสารหนูหรือว่าสารอันตรายบางตัวเนี่ยก
1: ็
2: คืออยู่ในตัวสารกำจัดวัชพืชอยู่แล้วนะครับเมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีประเภทนี้ใช้นานๆเข้าเนี่ยสารก็จะตกค้างในดินนะครับซึ่งเป็นอันตรายในกรณีที่เราปลูกพืชเป็นระยะยาวเนี่ยพืชมีโอกาสที่จะดูดซับสารพิษตัวนี้เข้ามาอยู่ในผลผลิตนะครับแล้วก็เมื่อผู้บริโภคประชาชนไปบริโภคไอ้ตัวผลผลิตตัวนี้ก็จะมีอันตรายต่อร่างกายครับผม
1: เพราะฉะนั้นขอให้อาจารย์แนะนำนวัตกรรมของอาจารย์เลยครับที่จะช่วยวัดสารตกค้างอย่างเช่นสารหนูในดินได้ครับ
2: เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยเราใช้เรียกว่า NIR near infrared นะคร
1: ับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยการวัดตัวสารตกค้างนะครับโดยเฉพาะสารหนูเนี่ยโดยปกติแล้วก็คือจะใช้การเก็บตัวอย่างก็คือคำว่าเก็บตัวอย่างก็คือทางเจ้าหน้าที่ต้องไปเก็บดินที่ตามไร่ตามนาแล้วก็เอามาทดสอบในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ยังใช้อยู่ก็คือยกตัวอย่างเช่นใช้เลเซอร์หรือเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต
1: ์
2: หลักการยกตัวอย่างเช่นหลักการเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์เนี่ยก็คือใช้หลักการของการยิงสารยิงคลื่นเรย์เข้าไปเพื่อไปกระตุ้นตัวอะตอมนะครับของตัวอย่างก็คือตัวอย่างในที่นี้ก็คือดินที่ปนเปื้อนด้วยสารหนูนะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีตัวสัญญาณตัวเครื่องมือรับ ในการรับเพื่อวัดปริมาณของสารหนูว่ามีสารหนูอยู่เท่าไหร
1: ่ครับ
2: ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องนี้เป็นเครื่องในห้องปฏิบัติการจะเป็นลักษณะที่เป็นเครื่องค่อนข้างใหญ
1: ่
2: นะครับแล้วก็มีราคาสูงก็มูลค่าก็มากกว่า1ล้านบาทโดยปกติซึ่งเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถใช้ได
1: ้
2: ง่าย
1: ครับ
2: ดังนั้นเราก็เลยพยายามที่จะหาเทคโนโลยีอะไรที่เกษตรกรสามารถใช้ได้ในพื้นที่ไร่นาโดยตรงนะครับเราก็มาเห็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เราเรียกว่าตัว NIR หรือว่า Near Infrared ก็คือใช้หลักการของการส่งคลื่น Infrared หรือว่า Near Infrared เนี่ยเข้าไปที่ตัวอย่างในที่นี้ก็คือดินที่ปนเปื้อนด้วยสารหนูนะ
1: ครับ
2: หลังจากนั้นเนี่ยก็จะรับตัวสัญญาณที่สะท้อนนะ
1: ครับ
2: โดยปกติเนี่ยดินหรือว่าอะไรก็ตามแต่มักจะมีเขาเรียกคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปดังนั้นเมื่อเราส่งคลื่นเข้าไปที่ตัวดินที่มีสารหนูกับดินที่ไม่มีสารหนูหรือดินที่มีสารหนูในปริมาณที่แตกต่างกันเนี่ยจะสะท้อนตัวคลื่นอินฟราเรดแตกต่างกันเราก็เอาสัญญาณที่สะท้อนจากคลื่นจากสัญญาณอินฟราเรดที่สะท้อนจากกลุ่มตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับก็คือสารหนูตัวเนี้ยเข้ามาประมวลผลวิเคราะห์ว่าดินตัวนี้มีสารหนูปริมาณเท่าไหร
1: ่
2: นะครับเราสามารถจะทราบได้ทันทีว่าตอนนี้เนี่ยดินมีสารปนเปื้อนหรือไม
1: ่ครับ
2: หรือว่าถ้าปนเปื้อนด้วยสารหนูด้วยปริมาณเท่าไหร่ครับผม
1: ซึ่งในอดีตเนี่ยจะต้องหลายขั้นตอนใช่ไหมครับต้องมาเก็บดินต้องเข้าห้องแลบแต่ตอนนี้เกษตรกรสามารถวัดได้เองเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับสามารถวัดได้เองด้วยแบบวิธีการง่ายๆก
1: ็
2: คือหยิบดินเข้ามาใส่ในเซ็นเซอร์แล้วก็สามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้ปริมาณสารปนเปื้อนมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
1: และสามารถวิเคราะห์ได้ทันทีเลยใช่ไหมครับหรือว่าต้องรอไหมครับ
2: ก็วิเคราะห์ได้ทันทีคืองานวิจัยของเรามี2ระยะนะครับในขั้นตอนนี้เป็นระยะที่1นะครับก็คือขั้นตอนเนี่ยตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร
1: ์ค
2: อมพิวเตอร์ก็จะมีซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห
1: ์
2: ก็หมายความว่าเซ็นเซอร์เนี่ยรับตัวคลื่นเนียร์อินฟราเรดมาแล้วก็ส่งข้อมูลให้ไปยังคอมพิวเตอร
1: ์
2: คอมพิวเตอร์ทำการเปรียบเทียบค่าที่ ได้รับได้จากตัวรับของตัวอินฟราเรดนะครับแล้วก็มาประมวลผลว่าตอนนี้ก็คือมีสารหนูปริมาณเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าในระยะที่2เนี่ยก็คือในระยะแรกเนี่ยตัวเซ็นเซอร์ยังต้องประกอบด้วยคอมพิวเตอร์อยู
1: ่
2: แต่ระยะที่2ที่เรากำลังจะพัฒนาก็คือเราจะเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เป็นตัวประมวลผลที่ขนาดเล็กคล้ายๆมือถือติดกับตัวเซ็นเซอร์เลยดังนั้นในอนาคตเวลาจะใช้เราสามารถใช้ในเป็นลักษณะที่เป็นแฮนด์เฮล
1: เป็นเครื่องมือแล้วก็วัดได้ทันทีเลยแล้วก็ดู
2: กับโทรศัพท์มือถือครับเดินไปที่ไร่นาแล้วก็หยิบดินขึ้นมาแล้วก็มาวัดว่ามีประมาณสารหนูเท่าไหร
1: ่ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีจริงๆเลยนะครับเพราะว่าคือแบบแรกอะครับบางครั้งต้องรอคิวนะครับกว่าจะได้ผลจากห้องแลบนานตอนนี้นะครับเราสามารถตรวจแล้วก็ถ้าเรามีคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตสามารถตรวจได้เลยในอนาคตมีเครื่องมือแบบนี้เหมือนมือถือสามารถตรวจได้ทันทีเลยครับเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดจริงเลยงั้นขอถามอาจารย์นิดนึงครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับในการที่เรานำนวัตกรรมนี้มาใช้เพราะว่าหลายคนอาจจะลืมคำนึงถึงสารตกค้างโดยเฉพาะสารหนูในดินอันนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างต่อเกษตรกรและต่อผู้บริโภคด้วยครับ
2: ตามที่ผมเรียนคุณทศนะ
1: ครับ
2: ก็คือว่าสารปนเปื้อนเนี่ยโดยส่วนมากเกิดจากยากำจัดวัชพืชก็คือเป็นสารเคมีซึ่งเมื่อใช้นานเข้าเนี่ยก็จะปนเปื้อนตกค้างในดิน
1: ครับ
2: ซึ่งพอดินเนี่ยปนเปื้อนด้วยสารเคมีตัวนี
1: ้
2: สารเคมีโดยส่วนมากก็จะเป็นโลหะหนักซึ่งมีอันตรายต่อร่างกายถ้าเราได้รับในปริมาณที่มากพอนะครับจริงๆคำว่ามากพอนี่คือนิดหน่อยเลยได้รับก็คือมีโอกาสที่จะไตวายนะครับหรือว่าบางคนก็ท้องเสียเริ่มจากอาการท้องเสียแล้วก็ไปจนถึงไตวายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าดินของเราเนี่ยมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าเราจะสามารถแก้ไขก่อนที่จะทำการเพาะปลูกในครอบสัตว์ไป
1: งั้นอาจารย์พูดถึงสารหนูนะครับสารหนูนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรและมีผลเสียต่อผู้บริโภคหรือเกษตรกรอย่างไรครับ
2: หลักๆสารหนูเนี่ยมีสาเหตุอยู่2ประเภท
1: ครับ
2: ประเภทที่1ก็คือจากมนุษย์ที่เราทำเหมือนที่ผมเรียนไปก็คือว่าก็คือจากสารเคมีที่กำจัดวัชพืช นี่แหละกำจัดแมลงนะครับก็จะตกค้างก็คือก็จะมีส่วนประกอบของสารหนูอยู่ในยาประเภทนั้นอันนี้ คือประเภทที่1นะครับซึ่งมีอันตรายต่อคนนะครับถ้าในกรณีโดยเฉพาะถ้าปลูกในพื้นที่ที่เป็นนึกถึงกรณีที่เราปลูกเป็นยาสูบใช่ไหมครับเราต้องไปสูบสารพิษเข้าร่างกายอย่างเงี้ยนอกจากสารพิษของยาสูบเองแล้วเราก็มีสารหนูเข้าร่างกายด้วยนี่คือประเภทที่1ของต้นตอของสารหนูประเภทที่2เนี่ยสารหนูสามารถเกิดจากธรรมชาติได้นะครับโดยเฉพาะตามแนวภูเขาเดิมนะครับก็คือที่เป็นมีภูเขาไฟพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มีสารหนูที่ปนเปื้อนอยู่ในดินอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่นเดียวกันครับผม
1: งั้นขออนุญาตอาจารย์ยกนวัตกรรมมาดูหน่อยได้ครับนวัตกรรมที่อาจารย์บอกว่าเป็นเครื่องเซ็นเซอร์ว
2: ั
1: ดสารตกค้างในดินโดยเฉพาะสารหนูนี่เป็นอย่างไรครับ
2: เซ็นเซอร์ของเรามีลักษณะเป็นขนาดเล็กนะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์เนี่ยตัวรับตัวส่งเนี่ยคลื่นก็คือคลื่นเนี่ยอินฟราเรดเนี่ยจะอยู่ข้างในนะครับเราก็ปิดมิดชิดแล้วก็มีตัวอุปกรณ์เล็กๆตัวนี้นะครับก็คือใช้ในการเก็บดินก็คือขออนุญาตนะครับก
1: ็
2: คือครับ
1: ใช้ปริมาณน้อยมากเลยนะ
2: ใช่ครับก็เราก็จะเวลาเราจะทดสอบนะครับเราก็เอาตัวดินเก็บดินแล้วก็มาใส่ในนี้ใช่
1: เหมือนเป็นลิ้นชักเล็กๆใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใ
2: ช่แล้วก็เราก็ปิดฝานะครับ
1: ครับ
2: ปิดฝาเสร็จเราก็เอาเข้าตัวเซ็นเซอร
1: ์
2: นะครับสังเกตว่าด้านของตัวที่เราเอาดินใส่เข้าไปด้านนึงเนี่ยจะเป็นลักษณะใส
1: ครับ
2: เนื่องจากว่าคลื่นเนี่ยอินฟราเรดเราต้องการส่งคลื่นเข้าไปสะท้อนกับตัวดินที่อยู่ข้างในนะครับเราก็เอาเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะทำการส่งคลื่นอินฟราเรดเข้าไปกระทบตัวอย่างก็คือดินที่ปนเปื้อนด้วยสารหนูแล้วก็รับสัญญาณ

0: ที่สะท้อนเข้ามาแล้วก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของ
1: USB ใช่ไหมครับ
0: ใช่ USB เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็มีซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ง่ายมากเลยนะครับ
0: ใช่ใช
1: ่ต่อแท็บเล็ตก็ได้มือถือก็ได้อะไรก็ได้นะครับ
0: ต้องครับ
1: ครับและอนาคตอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้อาจจะมีจอที่สามารถวัดได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: ยิ่งสะดวกสบายเข้าไปใหญ่
0: ของแฮนด์เฮลครับผม
1: แบบนี้สะดวกสบายแล้วนะครับแต่อนาคตจะสะดวกสบายมากกว่านี้ครับเป็นเหมือนเครื่องที่เราพกติดตัวได้ตลอดเลยและใช้ปริมาณน้อยมากแล้วก็เหมือนที่บอกนะครับในห้องแลบจะเป็นเครื่องใหญ
0: ่ๆ
1: ต้องรอคิวต้องรอเจ้าหน้าที่ต้องรอนักวิทยาศาสตร์อะประเมินผลกลับมาแต่อันนี้เราสามารถตรวจด้วยตัวเราเองได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นพอมีเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ครับมีเซ็นเซอร์วัดสารตกค้างโดยเฉพาะสารหนูถ้าพื้นที่นั้นมีสารตกค้างเยอะหรือมีสารหนูเยอะเราจะทำอย่างไรหรือเกษตรกรสามารถทำอย่างไรได้คร
0: ับ จริงๆเกษตรกรสามารถปรึกษากับทางกรมพัฒนาที่ดินได
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งอยู่ภายใต้ก็เป็นหนึ่งกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ครับ
0: ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมีองค์ความรู้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยแนะนำว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพื่อจะกำจัดหรือว่าลดปริมาณสารที่ตกค้างในดินได
1: ้
0: ครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นไพลอต
0: ใช่ถูกต้อง
1: อันดับแรกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คิดว่าอันที่เราจะพัฒนาจนมีจอเนี่ยอ
0: ี
1: กกี่ปีหรืออีกกี่เดือนครับอาจารย
0: ์น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1ปี
1: โดย
0: ประ
1: ม
0: า
1: ณ
0: ครับผมครับคือโครงการวิจัยนี้เราได้ทุนสนับสนุนจากสวก.นะ
1: ครับ
0: สำนักวิจัยสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับองค์การมหาชนนะครับภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมซึ่งเราก็กำลังจะทำการขอทุนวิจัยเพิ่มเพื่อที่จะมาต่อยอดให้เซ็นเซอร์ตัวนี้กลายเป็นแฮนด์เฮลที่เกษตรกรสามารถใช้ได้ง่ายขึ้นครับผม
1: แล้วมีเกษตรกรได้ใช้นวัตกรรมนี้หรือยังครับถ้าได้ใช้แล้วมีฟีดแบคอย่างไรบ้างครับ
0: เกษตรกรโดยตรงเนี่ยยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเราได้ทำการทดลองกับดินที่เก็บตัวอย่างจากพื้นที่ของเกษตรกรจริงมาโดยเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางกรมพัฒนาที่ดินนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเขามีเครือข่ายกับเกษตรกรเขาก็จะเอากลุ่มตัวอย่างดินต่างๆนะครับ20-30ตัวอย่างเนี่ยมาลองทดสอบกับตัวเครื่องของเราซึ่งผลออกมาก็ออกมาตรงกับห้องปฏิบัติการ
1: ครับ
0: สอดคล้องกัน
1: ขออนุญาตถามนิดนึงครับดินที่มีสารตกค้างโดยเฉพาะสารหนูเนี่ยเป็นดินที่ส่วนใหญ่ผลิตอะไรบ้างครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยดินทุกประเภทนะครับก็คือโดยเฉพาะที่เรานิยมใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชหรือว่าแมลงนะครับโดยเฉพาะพวกข้าว
1: ใช่ไหมครับข้าวเป็นหลักใช่ไหมคร
0: ับ ข้าวเป็นหลักข้าวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของเราด้วยนะครับซึ่งต้องควรจะระมัดระวังนะครับไม่ให้มีสารปนเปื้อนตกค้างเข้าไปในข้าวนะครับ
1: ครับผมเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เอกรัตน์บุญภูงาขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดจริงๆเลยนึกว่าจะเป็นเครื่องใหญ่ๆนะครับแต่ขออนุญาตนะครับอาจารย์เป็นเครื่องแค่นี้เองนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ USB ได้และนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างแบบแรกนะครับแบบที่2จะมีจออยู่ในตัวเลยคุณสามารถเก็บดินแล้วก็วัดได้เลยครับว่ามีสารตกค้างโดยเฉพาะสารหนูเท่าไหร่ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดจริงๆเลยขอบคุณมากๆเลยครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ซึ่งในช่วงคิดได้ทำได้คุณจะได้พบกับนวัตกรรมดีๆนะครับที่มีประโยชน์ต่อหลายๆภาคเลยวันนี้เราก็ได้เห็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรแล้วนะครับในช่วงต่อไปอาจจะมีประโยชน์ต่อสังคมต่อเยาวชนแต่หมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รัก

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดผักนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชา41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับในหัวข้อของหน่วยที่11ที่มีชื่อว่าประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยโดยผู้บรรยายคือผมอาจารย์เอกวีมีสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในฐานะที่เป็นผู้เขียนหน่วยในหน่วยชุดนี้นะครับหัวข้อในการบรรยายเราจะแบ่งออกไปเป็น3หัวข้อนะครับหัวข้อที่1คือเสรีภาพในการแสดงออก Freedom of Expression หรือ Freedom of Speech นะครับอันที่2คือความเท่าเทียมทางเพศนะครับและหัวข้อที่3คือเรื่องประเด็นการลงโทษประหารชีวิตนะครับทั้ง3ประเด็นเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยทั้งในทางวิชาการและในทางความเป็นจริงในทางสังคมนะครับที่มีการพูดถึง3ประเด็นนี้ในสาธารณชนมาโดยตลอดนะครับเราเลยจึงจัดสินใจเลือกที่ว่าทั้ง3ประเด็นนี้ควรจะเป็นประเด็นที่นักศึกษาควรจะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันนะครับเพราะทั้งในสถานการณ์ในสังคมไทยเองและสถานการณ์ในต่างประเทศเองที่ทั้ง3เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยนะครับประเด็นเนี่ยครับก็ยังเกี่ยวพันกับการมีกฎหมายและรัฐธรรมนูญของประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่รองรับเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกและความเท่าเทียมทางเพศไว้นะครับส่วนในกรณีของการลงโทษประหารชีวิตแม้ว่า

จะยังไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับแต่ว่าประเด็นการลงโทษประหารชีวิตเนี่ยครับก็ยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับข้อโต้แย้งทางกฎหมายและความรู้สึกของสาธารณชนอีกด้วยนะครับเรามาเริ่มที่ประเด็นหัวข้อแรกกันก่อนนะครับคือเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเสรีภาพในการแสดงออกความหมายมันคืออะไรกันแน่นะครับหากเราพิจารณาความหมายของเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะมีคำภาษาอังกฤษอยู่2คำนะครับคำที่1คือคำว่าเสรีภาพในการแสดงออกหรือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า freedom of expression นะครับกับอีกคำหนึ่งมีคำหนึ่งที่มีชื่อว่าเสรีภาพในการพูดนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า free speech นะครับหรือบางทีก็เรียกว่า freedom of speech ก็ได้นะครับความหมายของมันคืออะไรครับหมายถึงเสรีภาพในการแสดงออกหรือเสรีภาพในการพูดเนี่ยจะหมายถึงการแสดงออกที่ครอบคลุมทั้งคำพูดและการกระทำโดยปราศจากข้อจำกัดหรือภัยคุกคามนะครับการพูดและการแสดงออกโดยเสรีภาพสามารถทำความเข้าใจผ่านการแสดงออกว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดเสนอต่อใครและคาดหวังจะก่อให้เกิดผลประการใดนะครับจากนิยามนี้เนี่ยเราสามารถกล่าวได้ง่ายๆเลยว่าการแสดงออกหรือเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งคำพูดที่เราเปล่งออกมาเป็นภาษานะครับและมีการเรียบเรียงเป็นประโยคนะครับรวมถึงการกระทำหรือการแสดงท่าทางต่างๆนะครับเช่นการเดินประท้วงก็ดีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็ดีนะครับการที่คุณจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะพบเห็นกันบ่อยนะครับเวลาเรามีการชุมนุมประท้วงกันนะครับเราลองนึกภาพถึงการชุมนุมประท้วงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับคำพูดก็มีการพูดถึงในการปราศัยการประท้วงและในหลายๆครั้งก็จะมีการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะครับทั้งสัญลักษณ์ที่อยู่ในร่างกายของตัวเองและทั้งสัญลักษณ์ที่ทำโดยวัตถุต่างๆนะครับเช่นป้ายประท้วงเป็นต้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันเป็นเสรีภาพที่ไม่ได้ทำเกี่ยวข้องไม่ได้ทำเฉพาะส่วนตัวไม่ได้ทำเฉพาะโดยลำพังเท่านั้นนะครับเสรีภาพในการแสดงออกจะสัมพันธ์กับการแสดงออกที่เกิดขึ้นของมนุษย์ที่มีต่อสังคมหรือมีต่อชุมชนนะครับที่มีต่อสังคมหรือต่อชุมชนเนี่ยงั้นดังนั้นหมายความว่ายังไงครับถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยพูดคนเดียวหน้ากระจกนะครับพูดคนเดียวหน้ากระจกหรือคุณร้องเพลงอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันไม่ได้ถือว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเพราะคุณทำอยู่คนเดียวใช่ไหมครับคุณร้องเพลงในห้องน้ำคุณร้องเพลงคนเดียวคุณพูดหน้ากระจกคุณพูดคนเดียวนะครับแต่การแสดงออกที่สอดคล้องกับเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะต้องกระทำในที่ชุมชนที่มีคนมากกว่า1คนนะครับเสรีภาพในการแสดงออกสิ่งนึงที่สำคัญเช่นกันก็คือว่าการแสดงออกต่างๆเนี่ยไม่ควรถูกห้ามหรือมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและทางมาตรฐานทางสังคมนะครับอย่างเข้มงวดนะครับมันหมายความว่ายังไงครับการสนับสนุนเสรีภาพแสดงออกเนี่ยถ้าเกิดมันมีข้อกีดกันทั้งในเชิงกฎหมายว่าเราไม่สามารถพูดเรื่องอะไรได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่กระทบกับเสรีภาพของตัวมนุษย์เองนะครับหรือในบรรทัดฐานทางสังคมที่แม้จะไม่ได้มีกฎหมายห้ามแต่มีบรรทัดฐานว่าเราควรพูดหรือไม่ควรพูดเรื่องนี้ก็ย่อมกระทบต่อตัวเสรีภาพด้วยเช่นกันนะครับเสรีภาพในการแสดงออกจะสัมพันธ์กับทางกฎหมายนะครับเพราะว่าการใช้สิทธิในการแสดงออกเนี่ยจะกระทำได้นะครับจะมีเสรีภาพได้เนี่ยเราต้องทำได้โดยปราศจากความกลัวหรือการถูกคุกคามนะครับโดยเฉพาะการถูกคุกคามในเชิงกฎหมายนะครับอย่าลืมนะครับเราพูดเราคิดอะไรก็ได้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดหลายคนอาจจะอ้างว่าคุณพูดคุณคิดอะไรในสิ่งที่ตัวเองต้องการคุณทำได้แต่ไม่การันตีว่าคุณจะโดนลงโทษหรือโดนลงโทษทางกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เป็นการไม่ได้ถือว่าเป็นการรับรองเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเพราะว่าเสรีภาพในการแสดงออกเราจะต้องไม่ปิดกั้นโดยใช้มาตรการทางกฎหมายต่างๆนะครับเรื่องสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญต่อมานะครับกฎหมายที่ว่าด้วยการกำกับสิทธิและประกันสิทธิเสรีภาพด้านการแสดงออกเนี่ยมันก็มีอยู่หลายกฎหมายนะครับถ้าในระดับนานาชาติเนี่ยกฎหมายสำคัญเนี่ยผมยกตัวอย่างมา2อันละกันนะครับอันที่1คือรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานะครับในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามันมีบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่1นะครับหรือเรียกว่าสั้นๆว่า First Amendment นะครับ First Amendment เนี่ยจะประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนอเมริกันนะครับตามความหมายนี้เลยครับรัฐสภาจะบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการสถาปนาศาสนาหรือห้ามการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาโดยเสรีหรือตัดทอนเสรีภาพในการพูดหรือการพิมพ์โฆษณาหรือสิทธิของประชาชนที่จะรวมชุมนุมกันโดยสงบและที่จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อรัฐบาลไม่ได้นะครับ
ในตัวบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่1หรือ First Amendment เนี่ยถือเป็นหัวใจสักสำคัญมากในการประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนอเมริกันนะครับคดีฟ้องร้องต่อศาลก็ดีเอ่ยต่างๆอะไรต่างๆก็ดีเอ่ยจะมีการอ้าง First Amendment อยู่เสมอว่าในการสิทธิในการชุมนุมต่างๆอะไรเอ่ยเนี่ยคนอเมริกันจะถือว่ามันเป็นสิทธิ์ของตามรัฐธรรมนูญหรือเขาก็จะเรียกว่าเป็น First Amendment ของเขานะครับอันที่2นะครับคือปฏิญญาว่าด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับหรือภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า The Universal Declaration of Human Rights นะครับในข้อ19ก็มีประการประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับมิติการความหลากหลายในการกำหนดถึงเสรีภาพในการแสดงออกนะครับมันการแสดงออกมันมีมิติอยู่ทั้งหมด4มิตินะครับมิติภายนอกหมายถึงอะไรครับมิติภายนอกเนี่ยเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิภายนอกในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเสรีภาพในการแสดงออกในที่นี้เนี่ยควรเป็นการแสดงออกที่เราไม่ควรที่จะถูกจำกัดหรือถูกคุกความในทางร่างกายนะครับคือนึกออกใช่ไหมครับเวลาร่างกายเนี่ยถ้าใครทำอะไรกับตัวร่างกายของเราเนี่ยมันคือการกระทำภายนอกที่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมครับถ้าเกิดมีใครเอาไม้มาตีขุนสิ่งเหล่านี้มันถือว่าเป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพในมิติภายนอกของเรานะครับมิติดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่ามิติภายนอกก็คือเสรีภาพในการแสดงออกของเราและเราเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเราที่ไม่ให้ถูกกระทำหรือถูกคุกคามต่อตัวร่างกายของเราก็คือการทำลายร่างกายของเราก็ดีหรือการขโมยทรัพย์สินของเราก็ดีนะครับอันที่สองคือมิติเสรีภาพในเชิงมิติภายในชีวิตนะครับการประกันสิทธิเสรีภาพมันไม่ใช่แค่การรับรองสิทธิที่จะไม่มีใครทำลายร่างกายเราเหมือนมิติภายนอกนะครับแต่ยังรวมถึงการประกันสิทธิเสรีภาพที่อยู่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราเองด้วยนะครับเราลองนึกภาพนะครับถ้ามีใครมาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะครับมีใครมาด่าทอคุณนะครับต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เนี่ยคุณลองนึกภาพแล้วนะครับว่าแม้เขาจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายคุณโดยตรงนะครับแต่มันย่อมกระทบต่อเทือนต่อจิตใจของเรานะครับหรือถ้าใครมีการพูดเท็จปล่อยข่าวลือข่าวลวงของคุณเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้กระทบต่อตัวร่างกายคุณนะครับคำพูดเนี่ยมันไม่ได้บาดร่างกายคุณนะครับแต่คำพูดมันบาดและทำร้ายจิตใจคุณนะครับดังนั้นแล้วเสรีภาพเนี่ยเรามนุษย์จึงเลยมีสิทธิ์ที่จะได้รับประกันสิทธิเสรีภาพในมิติภายในชีวิตด้วยนะครับมิติชุมชนก็เป็นการแสดงออกถึงเสรีภาพอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการแสดงออกถึงเสรีภาพมันต้องกระทำในที่ประชุมชนนะครับกระทำในสังคมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณามิติของเสรีภาพในด้านของมิติชุมชนจึงสำคัญเช่นกันนะครับโดยเฉพาะการแสดงออกถึงเสรีภาพในทางการเมืองนะครับหรือการแสดงออกถึงเสรีภาพในทางสังคมนะครับในฐานะที่ประชาชนหรือคนเราเนี่ยถือว่าเป็นสมาชิกของพลเมืองในประเทศนั้นนะครับอันสุดท้ายคือมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณนะครับมนุษย์มีเสรีภาพอันนึงที่เราอาจจะลืมหลงลืมไปก็คือเสรีภาพที่เราจะสามารถแสดงออกและความพยายามที่เราจะมีเสรีภาพในการแสวงหาความจริงในเรื่องต่างๆด้วยนะครับนะครับมนุษย์เรายังมีเสรีภาพในการแสดงหาความจริงทั้งความจริงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราในเชิงปรัชญาก็ดีในเชิงหลักธรรมทางศาสนาก็ดีรวมถึงการแสดงหาความจริงในเหตุการณ์ต่างๆนะครับเสรีภาพมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณในที่นี้ก็ครอบคลุมรวมถึงเสรีภาพที่เราจะสามารถแสวงหาความจริงจากการกระทำของรัฐต่างๆที่มีการปิดบังซ่อนเร้นด้วยนะครับต่อมานะครับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีต่อการแสดงออกถึงเสรีภาพนะครับในระดับนานาชาติเนี่ยในณปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับการประกันสิทธิเสรีภาพเนี่ยค่อนข้างอยู่ในภาวะเสี่ยงอยู่นะครับอย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองและพัฒนาการประชาธิปไตยเนี่ยในโลกของเราเนี่ยจากการสำรวจของ Freedom House นะครับในปี2020เนี่ยพบว่าระดับเสรีภาพในระดับโลกเนี่ยตั้งแต่ปี2006มาจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยครับมีแนวโน้มลดต่างลงนะครับประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยหลายประเทศเกิดภัยทุกคามด้านสิทธิเสรีภาพขึ้นมานะครับทำให้ประเทศเหล่านั้นถูกปกครองระบอบอำนาจนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับสถานการณ์ของประเทศไทยเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยจากการสำรวจของ Freedom House ตั้งแต่2004ถึง2021นะครับประเทศไทยสถานการณ์เนี่ยโดยรวมในแต่ละปีเนี่ยจัดได้ว่าระดับเสรีภาพในการแสดงออกของเราอยู่ในระดับไม่เสรีหรือกึ่งเสรีเท่านั้นนะครับผลที่เกิดขึ้นจากอะไรนะครับมี2สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกของเรามากที่สุดคือเหตุการณ์รัฐประหารนะครับที่ทำให้ประเทศเนี่ยที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบไม่เป็นประชาธิปไตยหรือ non democratic regime นะครับก
การรัฐประหาร2ครั้งก็คือการรัฐประหารในปี2549นะครับกับการรัฐประหารในปี2557นะครับผมว่าทุกคนก็คงทราบกันดีถึงผลพวงในประเด็นนี้นะครับส่งผลกระทบต่อตัวปัญหาเสรีภาพในประเทศไทยในหลายเรื่องนะครับเช่นเสรีภาพการสื่อสารมวลชนนะครับสื่อถูกจำกัดสิทธิ์เสรีภาพในทางวิชาการนะครับเสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงด้วยนะครับรวมถึงประเด็นด้านเสรีภาพต่างๆที่เริ่มมีการถกเถียงมากขึ้นในสังคมไทยนะครับทั้งในประเด็นที่ละเอียดอ่อนต่างๆนะครับทั้งในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองนะครับรวมถึงประเด็นทางกฎหมายในข้ออื่นๆที่เราทุกคนจะทราบกันดีนะครับต่อมานะครับประเด็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับประเด็นเท่าเทียมทางเพศนี้ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยด้วยเช่นกันนะครับก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียดผมอยากให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาในคำ3คำนี้นะครับมันจะมีคำนิยามที่พูดถึงและถกเถียงถึงประเด็นทางเพศอยู่เสมอนะครับคำว่าเพศสรีระอีกคำหนึ่งคือคำว่าเพศภาวะอีกคำหนึ่งคำว่าเพศวิถีนะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาคำ3คำนี้ให้ดีนะครับคำว่าเพศสรีระหรือเพศหมายถึงอะไรครับเซ็กเพศสรีระคือเซ็กเพศกำเนิดคือ sex assigned at birth หมายถึงอะไรครับเป็นประเด็นการพิจารณาเรื่องเพศที่เกี่ยวพันกับคุณลักษณะทางชีววิทยาในตัวร่างกายของมนุษย์นะครับเราจำแนกเพศในประเด็นนี้ผ่านการพิจารณาในทางชีววิทยานะครับว่าใครคือเพศชายใครคือเพศหญิงนะครับโครโมโซม XX คือเพศหญิงโครโมโซม XY คือเพศชายอย่างนี้ครับก็จะเป็นการพิจารณาในเชิงชีววิทยานะครับซึ่งจะแบ่งคุณลักษณะทางเพศออกเป็น2คุณลักษณะนะครับคุณลักษณะทางเพศลำดับแรกที่ใช้ในการพิจารณาว่าใครเป็นเพศชายเพศหญิงเนี่ยจะพิจารณาผ่านอวัยวะสืบพันธุ์นะครับการมีช่องคลอดก็ดีหรือการมีองคชาตก็ดีนะครับการมีช่องคลอดก็อาจจะสะท้อนถึงการเป็นเพศหญิงนะครับการมีองคชาตก็สะท้อนถึงการมีเพศกำเนิดชายนะครับกับอันที่2คือคุณลักษณะทางเพศลำดับรองนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงคุณลักษณะทางร่างกายอื่นที่สะท้อนเพศของเพศนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการมีมวลกล้ามเนื้อหรือมัดกล้ามเนื้อที่มากกว่าเนี่ยก็สะท้อนถึงลักษณะเพศของเพศชายนะครับหรือผู้หญิงอาจจะมีฟิสิกอลบางอย่างที่สะท้อนถึงความเพศหญิงนะครับตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดที่สุดคือการมีหน้าอกหรือเต้านมนะครับก็จะสะท้อนถึงคุณลักษณะเพศของเพศหญิงนะครับแต่ทั้งเรื่องกล้ามเนื้อก็ดีหรือเรื่องหน้าอกหรือเต้านมก็ดีเนี่ยทำไมมันถึงกลายเป็นเพศลำดับรองนะครับเพราะอย่าลืมนะครับการที่มีกล้ามเนื้อหรือการมีหน้าอกเนี่ยมันไม่ได้สามารถระบุได้ทันทีว่าคนนั้นเป็นเพศชายหรือคนนั้นเป็นเพศหญิงนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยจะเกิดสถานการณ์ความทุกข์ด้านสุขภาพเรื่องหนึ่งก็คือหลายคนอาจจะเกิดมะเร็งเต้านมนะครับป่วยเป็นมะเร็งเต้านมจนนำไปสู่การที่ต้องรักษาโดยการตัดตัวมะเร็งตัดตัวเต้านมออกในส่วนที่เป็นมะเร็งนะครับการปราศจากเต้านมของผู้หญิงในกรณีผู้ป่วยนี้มันไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่เป็นผู้หญิงนึกออกใช่ไหมครับถึงแม้คุณจะโดนตัดเต้านมไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่เป็นผู้หญิงอีกนะครับหรือผู้ชายบางคนเนี่ยคือไม่ได้มีมัดกล้ามที่แน่นหรือสวยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็ชอบไปฟิตเนสกันเยอะนะครับก็จะโชว์กันเต็มที่นะครับแน่นหรือสวยนะครับแต่ผู้ชายบางคนก็ร่างบางนะครับการที่มีผู้ชายร่างบางก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีสรีระที่ไม่ได้เป็นผู้ชายนะครับเขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นเพศชายนะครับอันต่อมานะครับเพศภาวะหรือเพศสภาพหมายถึงอะไรครับเพศภาวะเนี่ยหรือเพศสภาพเนี้ยประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับมันหมายถึงบทบาทความเป็นเพศที่ถูกกำหนดหรือถูกประกอบสร้างโดยสังคมนะครับถูกหล่อหลอมโดยธรรมเนียมประเพณีโครงสร้างอำนาจและกลไกทางสังคมต่างๆที่บอกว่าเพศชายคนเป็นอะไรและเพศหญิงตัวเป็นอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการนิยามอัตลักษณ์ทางเพศนะครับสังแนวคิดเรื่องเพศสภาพหรือเพศมิติเนี่ยเชื่อว่าสังคมเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวกำหนดว่าเพศเนี่ยเพศชายมันควรเป็นยังไงและเพศหญิงมันควรเป็นยังไงนะครับตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดที่ดีสุดผู้ชายต้องใส่กางเกงผู้หญิงต้องใส่กระโปรงถูกใช่ไหมครับสิ่งนี้ที่พอสังคมบอกว่าผู้ชายต้องใส่กางเกงและผู้หญิงต้องใส่กระโปรงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมยอมสังคมกำหนดขึ้นมานะครับว่าทำไมผู้ชายต้องใส่ทำไมผู้หญิงใส่กางเกงไม่ได้อะนึกออกใช่ไหมครับอย่างในหลายกรณีเนี่ยเราจะพบว่าผู้หญิงเนี่ยในหลายสถานที่เนี่ยเขาห้ามผู้หญิงไม่ให้ใส่กางเกงนะครับหรือในกรณีก็จะมีข้อวิจารณ์กันในสังคมบางคนที่อาจจะหัวโบราณว่าผู้หญิงใส่กางเกงเป็น
สิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับสิ่งเหล่า

เนี้ยมันเป็นสิ่งที่สังคมหล่อหลอมทั้งนั้นนะครับทำไมเราถึงผู้หญิงใส่กางเกงไม่ได้นะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือเรื่องอาชีพนะครับผู้ชายต้องเป็นทหารผู้หญิงจะต้องเป็นผู้หญิงจะต้องเป็นพยาบาลอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างในการอาชีพด้วยเช่นกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องเพศวิถีเพศวิถีเน้นอะไรครับเพศวิถีจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศหรือการเสพสมทางเพศนะครับนะครับว่าคุณมีรสนิยมแบบไหนนะครับรักเพศตรงข้ามชายรักหญิงหญิงรักชายรักสองเพศผู้ชายรักทั้งผู้ชายและรักผู้หญิงนะครับหรือการรักเพศเดียวกันชายกับชายหญิงกับหญิงนะครับความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็คืออะไรครับในสังคมมันควรจะเน้นย้ําว่าความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเราควรจะสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่เท่าเทียมกันนะครับว่าชายและหญิงควรมีสถานะที่เท่าเทียมกันทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจและการเมืองนะครับต่อมานะครับการลดและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นเราต้องมีการลดหรือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นทางตรงและสิ่งที่เกิดขึ้นทางอ้อมนะครับทางตรงในที่นี้คืออะไรคือการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศว่าในทางตรงเนี่ยก็คือว่าคุณเนี่ยจะต้องไม่ถูกกีดกันโดยตรงจะไม่ต้องมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อะไรบางอย่างที่จะกีดกันเพศใดเพศหนึ่งนะครับเช่นการบอกว่าผู้หญิงไม่ควรเข้าเรียนในโรงเรียนอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับการเลือกปฏิบัติทางอ้อมคืออะไรคือมันจะมีการเลือกปฏิบัติบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมสิ่งเหล่านี้ก็ควรที่จะถูกขจัดไปด้วยนะครับต่อมานะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็มีลักษณะแบบนี้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถานะในการรับรองประกันสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงเนี่ยดีกว่าประเทศอื่นๆก็จริงนะครับแต่สถานะทางกฎหมายในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการบ่งบอกว่าผู้หญิงไทยในหลายๆยุคเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอิสระนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ครอบครองอำนาจอิสระของผู้หญิงนะครับสถานะทางสังคมและในทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงมีสถานะดีก็จริงนะครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในด้านการมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะครับและผู้หญิงยังใช้เผชิญประเด็นภัยคุกคามทางด้านร่างกายนะครับการทำลายร่างกายผู้หญิงในครัวเรือนก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นนะครับต่อมานะครับกลุ่มคนเพศเดียวกันก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับในการยอมรับกลุ่มคนเหล่านี้นะครับทั้งในระดับนานาชาตินะครับแต่สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับในประเทศไทยก็มีปัญหาแบบเดียวกันนะครับแต่สถานะของประเทศไทยนั้นก็ยังดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยสถานะ LGBT ในประเทศไทยของเราเนี่ยมันก็เกิดสถานการณ์หนึ่งที่ว่าสังคมไทยสามารถอดกั้นต่อการมีอยู่ของ LGBT นะครับแต่ปฏิเสธในการที่ทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเราอาจจะยินยอมที่จะมี LGBTในสังคมได้แต่เราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ยินยอมที่จะมีลูกหรือญาติที่จะเป็น LGBT แบบนี้นะครับสถานการณ์ลงโทษประหารชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีโทษลงโทษประหารชีวิตอยู่นะครับซึ่งความหมายของการลงโทษประหารชีวิตก็คือหมายถึงว่าเป็นการลงโทษที่ให้ประหารชีวิตผ่านคำพิพากษาว่าผู้กระทำนั้นมีความผิดจริงทางอาญาและต้องได้รับโทษประหารชีวิตนะครับการลงโทษประหารชีวิตจึงแตกต่างกันกับการฆ่าหรือการลงโทษที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะการประหารชีวิตหมายถึงการฆ่าหรือการลงโทษที่ถูกกฎหมายและผ่านกระบวนการอย่างชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องการลงโทษประหารชีวิตก็เป็นประเด็นอยู่ว่ามันมีการลงโทษประหารชีวิตเป็นประเด็นที่ขัดกับมนุษยธรรมหรือเปล่าเพราะเป็นการที่รัฐเนี่ยทำหน้าที่ในการพรากชีวิตของคนอื่นนะครับทำหน้าที่ในการพรากชีวิตของคนอื่นนะครับในหลายๆประเทศและในสถานการณ์ระดับโลกจึงพยายามที่จะบรรเทาหรือพยายามลดการลงโทษประหารชีวิตลงนะครับหรือบางประเทศก็มีการยกเลิกไปเลยนะครับการลงโทษประหารชีวิตถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ที่ใช้ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะรัฐถือว่ามีความชอบธรรมสูงในการใช้ความรุนแรงที่มีต่อประชาชนนะครับสถานการณ์การลงโทษประหารชีวิตในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับประเทศส่วนใหญ่ลดโทษยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตไปแล้วนะครับแต่มีบางประเทศเนี่ยที่ยังคงโทษอยู่นะครับมีประเทศที่คงบทลงโทษอยู่ทั้งหมด56ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแต่ประเทศส่วนใหญ่ยกเลิกชีวิตสำหรับความผิดทางอาญาไปแล้วอยู่106ประเทศนะครับการลงโทษประหารชีวิตในประเทศที่ยังมีอยู่เนี่ยยังพบว่ามีการลงโทษที่ขัดมนุษยธรรมนะครับเช่นการประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณะนะครับรวมถึงการดำเนินการลงโทษประหารชีวิตโดยขัดกับหลักสุพนิติกระบวนหรือกระบวนการที่อันควรตามกฎหมายนะครับอย่างเช่นว่าเป็นการตัดสินคดีที่ไม่ยุติธรรมก็ดีมีกระบวนการทางกฎหมายที่มันไม่โปร่งใสก็ดีนะครับสถานการณ์ลงโทษการประหารชีวิตในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับเรายังเป็นประเทศที่มีการลงโทษประหารชีวิตอยู่นะครับและสาธารณชนเนี่ยยังมีความเห็นที่เห็นด้วยกับการคงโทษประหารชีวิตไว้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ในการลงโทษประหารชีวิตในบ้าน

เหล่าเนี่ยจึงยังเป็นข้อถกเถียงทั้งในทางวิชาการและสาธารณะหรือว่าประเทศเราควรจะยกเลิกบทลงโทษประหารชีวิตหรือเปล่าแม้จะมีการเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนว่าเราควรที่จะพยายามทบทวนในการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตนะครับแต่ทัศนคติของสาธารณชนเนี่ยยังมีความรู้สึกว่ายังเห็นด้วยต่อการมีลงโทษประหารชีวิตอยู่ทั้ง3ประเด็นนะครับทั้งเรื่องการเสรีภาพในการแสดงออกความหลากหลายทางเพศและการลงโทษประหารชีวิตเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญในการถกเถียงและในการพิจารณาด้านประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยของประเทศไทยนะครับขอบคุณนะครับเรามาเริ่มกันที่คำถามกันดีกว่าไหมครับเราอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายถึงแนวคำถามคำตอบเรื่องประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยนะครับว่าเวลาเราอ่านหน่วยนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอโจทย์อะไรบ้างในการตอบข้อสอบนะครับมีหลายประเด็นที่อาจารย์อยากจะเน้นย้ำนะครับแต่ว่าข้อสอบของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะออกเนื้อหาจากหน่วยนะครับตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้ในแต่ละหน่วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็ขอแนะนำให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเวลาอ่านขอให้อ่านหน่วยอย่างละเอียดนะครับแล้วเวลาอ่านอย่าอ่านเฉยๆนะครับขอให้นักศึกษาทำสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยด้วยลายมือและด้วยความเข้าใจของตัวเองนะครับเพราะสิ่งนี้มันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจตัวเนื้อหาสาระและสามารถตอบข้อสอบได้นะครับผมขอยกตัวอย่างแนวคำถามสัก3คำถามนะครับจาก3ประเด็นที่อธิบายไปข้างต้นนะครับคำถามเรื่องเกี่ยวกับการแสดงออกถึงเสรีภาพนะครับเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเราลองดูโจทย์กันนะครับนายชัยพรกล่าวหานายณัฐพรว่ามีความผิดนายชัยพรกล่าวหานายณัฐพรว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างไม่มีจริยธรรมจนนายชัยพรเสียชื่อเสียงทำให้นายณัฐพรโกรธจนทำร้ายร่างกายนายชัยพรจนเสียชีวิตพฤติกรรมของนายชัยพรขัดกับมิติเสรีภาพข้อใดนะครับถ้าเราดูโจทย์เราตัดข้อจอจานออกแน่นอนนะครับมิติทางจริยธรรมทิ้งทางศีลธรรมไม่มีนะครับมิติเสรีภาพมีอยู่4ด้านนะครับภายนอกภายในชีวิตมิติชุมชนและมิติทางปัญญาและจิตวิญญาณนะครับคำถามคือนายชัยพรเนี่ยขัดกับมิติข้อใดถ้าเฉลยก็คือข้อขอไข่มิติภายในชีวิตเพราะไฮไลท์สำคัญมันอยู่ที่ว่ากล่าวหาว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างไม่มีจริยธรรมซึ่งมิติภายในชีวิตเนี่ยมันเน้นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่เกิดขึ้นจากภายในร่างกายของเรานะครับอย่างที่ผมอธิบายไปว่าถ้าเป็นมิติภายนอกมันคือการคุ้มครองเสรีภาพที่เกิดขึ้นกระทบต่อตัวร่างกายของเราแต่มิติภายในมันจะในเรื่องจิตใจของเรานะครับฉลายข้อขอไข่นะครับข้อ2นายสหภาพมีผมยาวและใบหน้าสวยจนทำให้ใครหลายคนกล่าวว่าเขามีหน้าตาคล้ายผู้หญิงทำให้บางครั้งผู้หญิงหลายคนไม่สนใจที่จะคบหากับนายสหภาพเพราะคิดว่ารูปร่างและทรงผมบ่งบอกถึงความสนใจทางเพศของเขาแม้ว่านายสหภาพจะมีรสนิยมทางเพศชอบเพศตรงข้ามก็ตามข้อความดังกล่าวสะท้อนปัญหาในมิติทางเพศด้านไหนมากที่สุดอาจารย์สอนเรื่องมิติทางเพศไป3ด้านเนาะทั้งเรื่องเพศเรื่องเกี่ยวกับเพศกำเนิดนะครับเรื่องเพศหรือเพศกำเนิดนะครับที่เป็นเพศที่เกิดขึ้นในทางชีววิทยานะครับเรื่องเพศสภาพที่กำหนดบทบาทนะที่สังคมมีส่วนในการกำหนดบทบาทหน้าที่ว่าใครควรเป็นชายและใครควรเป็นหญิงนะครับและเรื่องเพศพิถีคือรสนิยมทางเพศนะครับจากประโยคนี้ผมพูดถึงสถานการณ์เนาะว่าร่างกายของนายสหภาพเนี่ยคล้ายผู้หญิงนะครับแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้หญิงหลายคนไม่สนไม่คบหากับนายสหภาพเพราะว่ารูปร่างเขาเนี่ยมันน่าจะบ่งบอกการกระทำส่งความสนใจทางเพศนะครับประเด็นเหล่านี้การที่หลายคนเนี่ยไม่สนใจคบหาในสหภาพเนี่ยมันเป็นประเด็นในทางสังคมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้จึงเฉลยว่าขอขวายว่าเพศสภาพส่งผลกระทบต่อประเด็นปัญหาในด้านมิติทางเพศนะครับเพราะว่าผู้หญิงคิดว่านายสหภาพเนี่ยรูปร่างเหมือนผู้หญิงก็คงคิดว่านายสหภาพชอบผู้ชายนะครับแต่ความจริงแล้วสหภาพเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงนะครับแต่สังคมดันไปคิดอย่างนั้นดันคิดเป็นตรงกันข้ามนะครับข้อสุดท้ายนายสมบัติถูกจับกุมในคดียาเสพติดในคดีฆาตกรรมภรรยาของตนต่อมาศาลจึงได้ตัดสินว่าเขามีความผิดในคดีฆาต

ฆาตกรรมโดยกระต่ายตองไว้ก่อนและได้ตัดสินให้นายสมบัติรับโทษประหารชีวิตแต่ต่อมามีหลักฐานใหม่ชี้ว่านายสมบัติไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุฆาตกรรมจากข้อความดังกล่าวแสดงว่าการลงโทษประหารชีวิตนายสมบัติมีปัญหาในองค์ประกอบข้อใดนะครับเฉลยคือข้อนี้ครับผู้กระทำความผิดมีความผิดทางอาญานะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเราดูจากข้อความนายสมบัติเนี่ยคือโดนจับกุมข้อหาฆาตกรรมศาลตัดสินประหารชีวิตแต่หลักฐานใหม่แสดงให้เห็นว่านายสมบัติไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตัวเขาไม่ได้ความผิดไงพอตัวเขาไม่มีความผิดแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาดังนั้นประเด็นปัญหาในข้อนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือข้อกอไก่นะครับทำไมขอไข่กับคอควายมันไม่เกี่ยวข้องขอไข่เนี่ยผู้รับผิดต้องรับตัดสินว่ามีความผิดทางอาญานะครับโอเคมันอาจจะมีการบอกก็จริงแต่มันไม่ใช่เป็นสาระสำคัญหลักข้อนี้ประเด็นปัญหาสาระสำคัญหลักก็คือบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่กำเนิดแต่ถูกโทษตัดสินประหารชีวิตแสดงว่ามันไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าผู้กระทำความผิดกระทำความผิดทางอาญาดังนั้นข้อกอไก่จึงเข้าองค์ประกอบข้อนี้มากที่สุดนะครับ3ข้อนี้เป็นตัวอย่างของโจทย์ในการออกข้อสอบในชุดวิชา41 41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับในหน่วยที่11ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยสามารถอ่านโจทย์สามารถอ่านเนื้อหาให้เข้าใจและขอให้ทุกท่านเนี่ยลองฝึกทำโจทย์ต่างๆที่นักศึกษาจำเป็นที่ต้องใช้ในการสอบนะครับและอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีในการสอบและในการเข้าใจประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยตามเนื้อหาในโจทย์นี้ด้วยนะครับอาจารย์ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ดีค่ะนักศึกษาที่รักวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพและแนวโน้มการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยค่ะนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่3ตอนค่ะนะคะตอนที่1จะเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยนะคะในตอนที่2จะพูดถึงการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของต่างประเทศนะคะแล้วตอนที่3จะพูดถึงอนาคตของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยค่ะเรามาดูตอนที่1กันก่อนนะคะตอนที่1ในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยจะมีเนื้อหานะคะเรื่องของสภาพการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเด็กกับปัญหาเรามาดูในเรื่องของสภาพการใช้นวัตกรรมก่อนนะคะในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับเด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูมีบทบาทสำคัญในการที่จะใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กให้เหมาะสมกับวัยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นครูคนแรกของลูกอยู่กับลูกมาตั้งแต่แรกรู้จักลูกดีที่สุด

นะคะมีบทบาทสำคัญในการที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กนะคะแต่ในสภาพการปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าพ่อแม่ส่วนมากได้ออกไปทำงานเด็กก็จะอยู่กับปู่ย่าตายายเนาะปู่ย่าตายายก็จะให้เล่นมือถือจะให้เล่นแท็บเล็ตนะคะเพราะฉะนั้นสื่อเทคโนโลยีที่ทางบ้านใช้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายก็จะเป็นเรื่องของมือถือเรื่องของแท็บเล็ตนะคะแต่ถ้าเป็นชนบททางไกลที่ไม่มีสัญญาณอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหนังสือนิทานนะคะในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีพวกนี้ส่วนมากผู้ปกครองก็จะมุ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้านโดยเฉพาะเรื่องของสมองนะคะแล้วก็จะใช้พวกนี้ในการที่จะหาข้อมูลในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับเด็กผลการวิจัยออกมานะคะถึงสภาพการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีที่บ้านที่พ่อแม่ผู้ปกครองใช้เนี่ยนะคะปรากฏว่าใช้พวกมือถือเนี่ยเยอะมากให้เด็กแล้วที่น่าแปลกใจมากๆเลยก็คือว่าผลการวิจัยออกมาว่าเด็กแรกเกิดจนถึง2ปีเนี่ยใช้มือถือใช้สื่อนวัตกรรมมากกว่าเด็ก3ถึง6ปีซึ่งตอนแรกฟังก็รู้สึกงงนะคะส่วนมากเลยคุณครูจะใช้สื่อประกอบหน่วยการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยประเภทของสื่อที่คุณครูใช้มากที่สุดเลยส่วนมากจะเป็นวัสดุนะคะก็คือสิ่งของสิ้นเปลืองที่อยู่ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือการเล่นตามมุมนะคะจะใช้มากลองลงมาก็จะเป็นวิธีการวิธีการก็คือพวกวิธีสอนทั้งหลายวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหลายเพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านครูส่วนมากครูจะผลิตสื่อแล้วก็ใช้เองมากนะคะแต่พวกสื่อดิจิทัลพวกเนี้ยนะคะพวกของการใช้YouTube เรื่องของแอปพลิเคชันพวกคลิปวิดีโอเนี่ยคุณครูจะใช้น้อยกว่าสื่อที่ผลิตกันขึ้นมาเองนะคะผลงานวิจัยระบุว่าเด็กชอบสื่อที่คุณครูเอามาใช้นะคะแต่ขณะเดียวกันคุณครูก็ต้องการที่จะพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูปัญหาการใช้นะคะปัญหาการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีปัญหาประการแรกเลยเรื่องของการขาดงบประมาณค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณไปทางโรงเรียนไม่เพียงพอทำให้คุณครูไม่สามารถจะจัดทำสื่อได้ตามที่ตัวเองต้องการมีคุณครูบางคนนะคะเสียสละออกเงินเองค่ะออกเงินเองและพูดจริงๆในการทำสื่อปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งบประมาณมากนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเนี่ยคอมพิวเตอร์ช่วยได้หมดเลยนะคะประการที่2คุณครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสื่อการสอนค่ะคุณครูยังมุ่งที่จะพัฒนาสื่อทั้งที่เด็กวัยเนี้ยเขาจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากสื่อที่เป็นของจริงนะคะเวลาที่สอนอย่างเช่นสอนเรื่องหน่วยตัวเราสอนอวัยวะเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยคุณครูก็ยังอุตส่าห์ไปวาดภาพเด็กมีอวัยวะต่างๆจริงๆคุณครูสามารถใช้ตัวเด็กได้เลยนะคะบอกเลยให้เด็กชี้อวัยวะส่วนต่างๆหรือจะสอนดอกไม้คุณครูก็ไปวาดรูปดอกไม้คุณครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะว่าสื่อที่เป็นของจริงเนี่ยเป็นสื่อที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดสำหรับที่จะเอามาใช้กับเด็กคุณครูจะต้องคัดเลือกสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็จะต้องพยายามที่จะผลิตหรือใช้สื่อที่สอดคล้องกับความสนใจของเด็กนะคะเด็กวัยนี้ชอบสื่อที่มี movement ที่เคลื่อนไหวได้เป็นสื่อที่เด็กต้องลงมือทำไม่ใช่นั่งดูเฉยๆหรือนั่งฟังเฉยๆเด็กไม่ชอบนะคะและสื่อจะต้องแข็งแรงทนทานเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะทำไมคะเขาชอบทำพอทำแล้วถ้าเขาทำสื่อของคุณครูเสียเขาจะรู้สึกผิดแล้วทีนี้เขาจะไม่กล้าจับสื่อของคุณครูอีกเลยนะคะเวลาทำสื่อที่จะให้เด็กเล่นหรือเด็กได้ทำได้ลงมือทำกับสื่ออันนั้นนะคะอย่างหุ่นมืออะไรพวกนี้ก็ต้องแข็งแรงนะคะทนทานเคลื่อนไหวได้นะคะการผลิตสื่อของครูในภาพรวมแล้วยังไม่เพียงพอ

คะยังไม่เพียงพอและคุณครูก็ยังขาดความเชื่อมั่นในการผลิตสื่ออย่างเช่นถ้าคุณครูจะต้องใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยเนี่ยคุณครูไม่รู้ค่ะว่าจะไปหาภาพได้ที่ไหนจะไปหาตัวอักษรได้ที่ไหนหรือจะไปแอปไหนที่เขาจะแนะนำเรื่องของการผลิตหรือการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตสื่อตรงนี้ครูยังขาดครูยังต้องการการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาช่วยให้คำแนะนำนะคะในการที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลนะคะหรือมาให้ข้อเสนอแนะในการผลิตสื่อที่จะเอาไปใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของปัญหาในการใช้สื่อเพราะฉะนั้นในเรื่องในตอนที่ 5.1 นี้นะคะเราจะพูดถึงสภาพปัญหาและก็เรื่องของสภาพการใช้สื่อของพ่อแม่ผู้ปกครองและก็คุณครูค่ะทีนี้เรามาดูนะคะสภาพของการวิจัยการวิจัยทางด้านนวัตกรรมสภาพการวิจัยทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาสิ่งที่คุณครูทำวิจัยการหรือนักวิชาการหรือนักศึกษาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาทำกันถ้าร่างกายก็จะพูดถึงกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กก็จะมุ่งเรื่องของการเล่นเครื่องเล่นสนามการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางกล้ามเนื้อเล็กก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมศิลปะทางด้านอารมณ์จิตใจเราก็จะมุ่งที่จะพัฒนาให้เด็กได้รับรู้อารมณ์ตนเองนะคะอารมณ์คนอื่นควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้วก็สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมก็จะใช้พวกนิทานค่ะใช้พวกนิทานสถานการณ์จำลองเอามาใช้ในการพัฒนานะคะทางด้านสังคมนี่เราจะมองเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นการเคารพในกฎเกณฑ์กติกาสังคมตรงนี้การวิจัยส่วนมากจะใช้การจัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กร่วมกันเป็นกลุ่มจะดูว่าเด็กสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ไหมนะคะสามารถปรับตัวได้ไหมดูพฤติกรรมสังคมเชิงบวกเรื่องของการช่วยเหลือการอดทนการรอคอยพวกนี้นะคะเป็นการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาค่ะหรือบางคนก็อาจจะใช้การเล่นพื้นบ้านเอามาเล่นแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมถ้าในเรื่องของสติปัญญาจะในเรื่องของภาษาเรื่องของการคิดการคิดสร้างสรรค์วิจัยที่ทำส่วนมากจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาจินตนาการเรื่องของนิทานจะใช้พัฒนาเรื่องของภาษาถ้าเรื่องของการคิดนะคะจะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาสถานการณ์จำลองหรือเกมนะคะหรือวัสดุพื้นบ้านหรือวัสดุเหลือใช้อันนี้ก็เอามาพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานให้กับเด็กได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของตอนที่1 นะคะเรื่องของการใช้เป็นสภาพการใช้ปัญหาการใช้และก็สภาพการวิจัยค่ะในตอนที่2นะคะจะพูดถึงการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาเด็กของต่างประเทศต่างประเทศในตอนที่2นี้ก็จะเป็นประเทศในกลุ่มเอเชียนะคะกับประเทศยุโรปในกลุ่มยุโรปเรามาดูนะคะในการในกลุ่มเอเชียว่าเขามีแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยียังไงมีที่เราพูดถึงก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็สิงคโปร์นะคะญี่ปุ่นนี้จะเน้นเรื่องของการใช้สื่อที่เป็นประเภทวัสดุและวิธีการเขาจะไม่ค่อยใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีนะคะส่วนมากจะเน้นให้เด็กได้ลงมือทำอย่างเช่นให้เด็กทำงานศิลปะนะคะให้เด็กได้เล่นญี่ปุ่นนี่จะเด่นเรื่องของการใช้วิธีการสอนที่จะให้เด็กมีระเบียบวินัยนะคะหรือการทำงานร่วมกันจะไม่ให้ความสำคัญกับสื่อกับแอปพลิเคชันอะไรเลยจะให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้เล่นนะคะได้อยู่กับธรรมชาติมากกว่านะคะในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ก็จะคล้ายๆญี่ปุ่นจะเน้นเรื่องของวัสดุเรื่องของวิธีการการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาอย่างเช่นจำลองเป็นตลาดนัดเป็นโรงพยาบาลนะคะให้เด็กได้เรียนรู้การไปสถาน

ที่เหล่านี้ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเด็กนะคะให้เด็กได้ปรับตัวที่จะอยู่ในสังคมให้เด็กมีทักษะชีวิตนะคะเกาหลีใต้ก็ไม่เน้นคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันแต่ในขณะที่สิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยจะให้เด็กได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะจะให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยผสมผสานกับการใช้วัสดุวิธีการพวกศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนะคะอาจจะมีเกมเน้นเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของการคิดให้กับเด็กให้เด็กได้ทำศิลปะพัฒนากล้ามเนื้อเล็กนะคะสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเน้นให้เด็กได้สำรวจทดลองใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะให้เขาจะเน้นให้เด็กได้คิดเชิงบวกกับตนเองนะคะในกลุ่มเอเชียน่ะสิงคโปร์เนี่ยจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กขณะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นี้ไม่เน้นตรงนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูในกลุ่มประเทศยุโรปนะคะยุโรปก็จะมีฟินแลนด์มีอังกฤษแล้วก็มีเยอรมันฟินแลนด์นี่เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าประชาชนมีความสุขที่สุดในโลกแล้วการจัดการศึกษาของฟินแลนด์เนี่ยนะคะติดระดับท็อป10อยู่ระดับต้นๆของโลกเลยนะคะฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาระดับประถมวัยมากนะคะเขาจะมุ่งให้เด็กเล่นมากที่สุดจะไม่เน้นอ่านออกเขียนได้เลยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่เคยคาดหวังว่าลูกไปโรงเรียนอนุบาลและจะอ่านออกเขียนได้ฟินแลนด์นี่จะเน้นให้เด็กเล่นเป็นหลักเลยจะจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะให้เด็กออกมาเล่นข้างนอกนะคะให้เด็กได้มีของเล่นเครื่องเล่นได้จินตนาการได้คิดสร้างสรรค์ให้เด็กทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล่นเป็นรายบุคคลแล้วเขาก็ยังจัดพื้นที่สำหรับที่จะให้ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เขายังใช้อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นสนามจะให้เด็กได้เล่นในสนามเด็กเล่นเนี่ยเยอะมากให้เล่นข้างนอกนะคะจัดพื้นที่ครูจะทำงานร่วมกับเด็กนะคะจะทำงานร่วมกับเด็กไม่ใช่แค่คอยสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็กเท่านั้นแล้วครูเวลาให้เด็กเล่นเนี่ยค่ะไม่ใช่กลุ่มเดียวลงจะหลายๆกลุ่มลงแล้วครูที่ดูแลเด็กพวกนี้นะคะเขาก็จะมาทำงานร่วมกับเด็กไม่ใช่เฉพาะร่วมกับเด็กในห้องเราเท่านั้นห้องอื่นเขาก็ทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นการภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนในระดับปฐมวัยเนี่ยทางฟินแลนด์เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญมากเลยในสื่อประเภทวิธีการฟินแลนด์จะมุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้จักตนเองได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะได้สืบค้นข้อมูลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือจะสัตว์สภาพแวดล้อมไว้ให้แล้วเด็กก็จะไปด้วยความที่เด็กวัยเนี้ยเขาชอบสำรวจชอบค้นคว้าชอบศึกษาอยู่แล้วเขาก็จะไปสำรวจนะคะคุณครูก็จะพยายามให้เขาได้สืบเสาะหาความรู้แล้วก็หาข้อสรุปให้ได้นะคะแต่สภาพแวดล้อมที่จัดเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยและก็เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นจะมีคุณครูอยู่ด้วยตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะเด่นของฟินแลนด์ของอังกฤษนะคะของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะเน้นพวกวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นเรื่องของการให้เด็กได้เล่นบล็อกค่ะบล็อกของเขาเนี่ยจะมีรูปทรงที่มันแตกต่างหลากหลายรูปทรงเรขาคณิตมีขนาดต่างๆมีสีต่างๆการเล่นบล็อกจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กได้ขณะเดียวกันหนังสือนิทานเขาก็มุ่งเน้นให้ความสำคัญนะคะเวลาจัดกิจกรรมเนี่ยเขาจะอย่างของอังกฤษเนี่ยเขาจะเอาตัวหลักสูตรเป็นตัวตั้งแล้วก็พยายามจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสื่อประเภทที่เป็นวิธีการที่ประเทศอังกฤษใช้เนี่ยนะคะก็จะมุ่งเน้นให้เด็กได้สำรวจได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้สัมผัสกับธรรมชาติให้เด็กออกมาอยู่ข้างนอกฟังเสียงธรรมชาติได้สืบค้นข้อมูลตามสภาพแวดล้อมที่จัดไว้ให้นะคะมีการให้เล่นหนังสือนะคะให้เล่นกับหนังสือได้ใช้จินตนาการประเทศเยอรมนีก็เช่นเดียวกันนะคะเขาจะเน้นเรื่องของการให้เด็กได้เล่นบล็อกเขาเชื่อว่าเยอรมนีนี่จะเป็นต้นแบบของการเล่น

นะคะเขาเชื่อว่าเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นเขาจะให้เด็กได้เล่นได้แสดงออกอย่างอิสระนะคะในขณะที่อเมริกาอเมริกานี้เป็นประเทศใหญ่ประกอบด้วย50รัฐมีวอชิงตันดีซีเป็นเมืองหลวงจะเป็นคนกำหนดวัตถุประสงค์หลักของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มลรัฐต่างๆเนี่ยเป็นคนเอาไปประยุกต์เองว่าจะจัดยังไงนะคะวิธีการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกานะคะเขาจะให้เด็กเนี่ยค่ะมันจะมีความหลากหลายมากเนื่องจากมันมี50รัฐนะคะแต่ละรัฐมันจะเริ่มตั้งแต่ให้เด็กอยู่กับธรรมชาติเล่นกับอุปกรณ์ของเล่นเครื่องเล่นไปจนถึงการใช้คอมพิวเตอร์การใช้สื่อดิจิทัลแต่อเมริกาเนี่ยเขาจะตั้งเป้าหมายไว้เลยนะคะรัฐบาลกลางจะตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเมื่อเด็กขึ้นประถมเด็กจะต้องสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาคอมพิวเตอร์เนี้ยเอามาให้เด็กเล่นเหมือนกับเตรียมความพร้อมสร้างความสนใจให้กับเด็กให้เด็กหัดเปิดหัดปิดอะไรประเภทเนี้ยนะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเล่นมีการใช้นะคะเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้คุ้นเคยซึ่งทางอเมริกาเขามีความเชื่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะมันจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้นะคะจะเห็นได้ว่าในตอนที่2เนี่ยจะพูดถึงการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เลยก็จะมุ่งเน้นเรื่องของสื่อพื้นๆนะคะสำหรับเด็กวัยนี้แต่มีสิงคโปร์กับอเมริกาที่เด่นใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของสื่อดิจิทัลที่จะมาใช้อย่างอื่นก็จะใช้ที่เป็นสื่อของเล่นเครื่องเล่นเป็นเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตค่ะ

ในตอนที่สามเรื่องของอนาคตของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยนะคะจะมีเนื้อหาอยู่3เรื่องค่ะจะพูดถึงคุณลักษณะที่สำคัญนะคะของนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในอนาคตว่าควรจะมีลักษณะยังไงแล้วการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กในอนาคตเราจะมีแนวทางการใช้ยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของการวิจัยทางด้านการใช้นวัตกรรมสื่อและก็เทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตนะคะแล้วมาดูเรื่องแรกกันก่อนคุณลักษณะของสื่อนะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตในการพัฒนาเด็กปัจจุบันเนี่ยนะคะเราพยายามที่จะมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ซึ่งเด็กควรจะได้รับการสร้างเสริมนะคะและก็ได้รับการพัฒนาซึ่งทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ก็จะมีทักษะอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือทักษะที่เป็นกลุ่ม 3R เรื่องของการอ่านการเขียนการคิดเลขและก็ทักษะในกลุ่ม 7C ซึ่งเป็นทักษะที่มุ่งเน้นเรื่องของการคิดในการที่เราจะพัฒนาคุณลักษณะหรือทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ให้กับเด็กนะคะเราจำเป็นจะต้องพิจารณาสื่อที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอันนี้ซึ่งทั้งนวัตกรรมทั้งสื่อและเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ให้กับเด็กได้คุณลักษณะที่สำคัญนะคะที่เราจะใช้ในการพัฒนาทักษะทั้งหมดนะคะทั้ง2กลุ่มทั้งเรื่องของการอ่านการเขียนการคิดเลขและการคิดในศตวรรษที่21อันนี้นะคะเรามุ่งเน้นเรื่องของการใช้สื่อของจริงและของจำลองด้วยความที่เด็กปฐมวัยเขายังเล็กนะคะเขาเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ผ่านประสบการณ์ตรงลงมือกระทำเพราะฉะนั้นสื่อที่เหมาะสมที่สุดของเด็กวัยนี้ก็คือที่เป็นของจริงถ้าของจริงไม่ได้ก็ต้องเป็นของจำลองนะคะนอกจากนี้สื่อมัลติมีเดียนะคะก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเด็กในอนาคตได้สื่อมัลติมีเดียอันนี้เราอาจจะใช้สื่อผสมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันมี movement อาจจะเป็นสื่อกราฟิกนะคะมีการเคลื่อนไหวมีเสียงมีภาพประกอบนะคะก็จะทำให้เด็กสนใจนอกจากนี้สื่อในอนาคตควรจะเป็นสื่อที่เห็นได้หลายมิตินะคะเคลื่อนไหวเห็นได้หลายมิติอย่างพวกแอนิเมชันนะคะพวกสื่อการ์ตูนแอนิเมชันทั้งหลายพวกนี้เด็กจะชอบมากเลยนะคะนอกจากนี้สื่อที่จะมาใช้กับเด็ก

ต้องเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์ interactive media นะคะสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้สื่อเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้หรือเด็กเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณานะคะในอนาคตสื่ออินเทอร์แอคทีฟมีความสำคัญอย่างยิ่งและในปัจจุบันนี้เราก็เริ่มที่จะ move ไปถึงตรงนี้แล้วนะคะจะไม่ใช่สื่อแค่ให้เด็กได้ดูหรือให้ฟังเสียงอย่างเดียวไม่ใช่ละแต่เด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อพวกนี้ทักษะที่เราต้องการจะให้เกิดในศตวรรษที่21เนี่ยเวลาที่เราพัฒนาสื่อเราควรจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นเกณฑ์นะคะทีนี้ในการที่เราจะ ใช้นัตกรรมและสื่อนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็กในอนาคตคนที่จะใช้ก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองและก็คุณครูในปัจจุบันนี้นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องพูดแล้วค่ะว่าโอ้มันควรจะต้องใช้สื่อไหมเด็กควรจะเข้าถึงคอมพิวเตอร์ไหมควรจะเข้าถึงแท็บเล็ตไหมตอนนี้มันไม่มีทางเลือกละมันต้องเข้าละสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเตรียมตัวก็คือจะต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองนะคะให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับสื่อที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยว่าเด็กในวัยนี้ควรจะใช้สื่ออะไรควรจะใช้สื่ออย่างไรและควรจะใช้นานแค่ไหนกำหนดเวลาให้เขาดูสักแค่ไหนมันถึงจะเหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องทำเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้สื่อมีอิทธิพลกับชีวิตของเด็กมากนะคะแล้วมันก็มีผลกระทบทางลบกับเด็กมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสั้นเรื่องของภาษาเรื่องของการคิดเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวพวกเนี้ยมาจากสื่อทั้งนั้นเลยนะคะในส่วนของคุณครูเองนะคะในการใช้สื่อในอนาคตตั้งแต่ช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยครูไม่มีทางเลือกละค่ะครูที่อายุเยอะๆจะบอกว่าครูไม่เก่งไม่ได้แล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสอนเด็กออนไลน์แม้แต่เด็กปฐมวัยเราก็ออนไลน์นะคะหรือใช้สื่อออนดีมานด์ให้กับเด็กนะคะตอนนี้คุณครูจะต้องพัฒนาตนเองค่ะนะคะใช้ให้เหมาะสมกับเด็กนะคะพยายามที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะใช้ซอฟต์แวร์ที่จะเอามาช่วยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อพวกนี้นะคะสิ่งที่คุณครูจะใช้ได้คืออาจจะมาวางไว้ในมุมเล่นแล้วก็ให้เด็กได้ใช้ร่วมกันเทคเทิร์นกันซึ่งอันนี้คุณครูจะสามารถควบคุมเรื่องของโปรแกรมที่เด็กใช้ได้ควบคุมเรื่องของเวลาให้เด็กใช้ได้นะคะอันนี้คุณครูต้องให้ความสำคัญนะคะพยายามที่จะจัดเวลาให้เหมาะสมซึ่งมันก็มีซอฟต์แวร์หลายหรือมีโปรแกรมหลายอันนะคะเช่นโปรแกรมการวาดภาพการให้เด็กเล่นเกมจับคู่ภาพอะไรพวกนั้นแล้วเด็กก็ชอบแต่ไม่ควรจะให้เขาเล่นมากเกินไปอย่างไรก็ตามถึงซอฟต์แวร์จะดีแค่ไหนโปรแกรมจะดีแค่ไหนแต่ก็สู้สื่อที่เป็นของจริงไม่ได้เพราะธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างนี้นะคะค่ะในเรื่องของการวิจัยด้านการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยในอนาคตนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อประเภทวัสดุอุปกรณ์และก็วิธีการเรามาดูวัสดุก่อนนะคะการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของสื่อประเภทวัสดุส่วนมากก็จะน่าจะเป็นเรื่องของสื่อที่เป็นวัสดุที่ผลิตจากวัสดุในท้องถิ่นพวกไม้ไผ่พวกนี้นะคะไม้ไผ่ยางพาราหรือใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นนิทานซึ่งลักษณะนิทานเนี่ยในอนาคตเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเพราะปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ของหนังสือหรือวัสดุที่เอามาใช้ในการทำหนังสือหรือเนื้อหาของหนังสือเองเป็นสื่อลายบุคคลพวกมือถือพวกคอมพิวเตอร์พวกนี้ก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำวิจัยในส่วนของอุปกรณ์นะคะสื่อในอนาคตที่เราจะเอามาใช้ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กนะคะน่าจะเรื่องของสื่อดิจิทัลเรื่องของสื่อมัลติมีเดียนะคะพวกวิดีทัศน์พวกอินเทอร์เน็ตพวก YouTube พวกเนี้ยนะคะในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการใช้กันเยอะมากแล้วในอนาคต

ซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมเนี่ยนะคะวิธีการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปเร็วมากได้มีการวิจัยอย่างนักศึกษาศึกษาเองก็จะพัฒนารูปแบบวิธีการสอนต่างๆเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กมากเพราะฉะนั้นวิธีการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายโดยใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นพื้นฐานค่ะอันนี้เป็นเรื่องของวิจัยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการนะคะ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะดิฉันอาจารย์ดร.กัญจนาศิลปกิจจานะคะวันนี้อาจารย์จะมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิชาการทางด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวราชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แป้งละกันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์แป้งค่ะว่าการประเมินและก็การประเมินเนี่ยพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยอะค่ะมันมีความหมายและความสำคัญยังไงกับเด็กปฐมวัยบ้างคะ
1: ก็ขอพูดเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยขอพูดความหมายก่อนนะคะการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระบวนการศึกษาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กนะคะซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถด้านการคิดนะคะความสามารถด้านการใช้ภาษาแล้วก็ความสามารถด้านการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งในการประเมินพัฒนาการเนี่ยค่ะเราก็จะนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กๆนะคะไปพัฒนาแล้วก็จัดการเรียนรู้ให้เด็กๆนะคะให้เหมาะสมกับช่วงวัยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเอาผลการประเมินนะคะไปออกแบบนะคะกิจกรรมต่างๆนะคะให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กๆด้วยนะคะทีนี้ประเด็นที่2นะคะจะพูดถึงความสำคัญของการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญานะคะมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดไปแล้ว

0: ื่อกี้นะคะว่าคุณครูเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้นะคะไปพัฒนาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้นะคะให้สอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็สอดคล้องเหมาะสมกับความสามารถด้านการคิดของเด็กนะคะนอกจากนี้นะคะการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาเนี่ยค่ะยังเป็นการวัดความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูด้วยนะคะเพราะทุกครั้งที่คุณครูจัดการเรียนรู้เนี่ยค่ะคุณครูจะมีการตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็วางวัตถุประสงค์ไว้ว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าคุณครูจะไม่รู้เลยค่ะว่าเด็กๆเป็นไปตามที่คุณครูคาดหวังไว้หรือเปล่านะคะคุณครูก็เลยต้องทำการประเมินนะคะเพื่อที่จะได้สะท้อนให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่คุณครูทำไปเนี่ยมันได้ผลนะคะเด็กๆเกิดความก้าวหน้านะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคุณครูก็จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นการประเมินนะคะมีความสำคัญมากๆนะคะนอกจากการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆแล้วนะคะยังต้องมีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์แป้ง
0: ค่ะอยากให้อาจารย์นุ้ยลองอธิบายการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กๆปฐมวัยหน่อยค่ะ
2: ค่ะได้ค่ะสำหรับการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะมันหมายถึงการเกื้อหนุนการสนับสนุนการส่งเสริมเนี่ยให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญานะคะด้วยวิธีการที่มันเหมาะสมกับพัฒนาการและก็การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะทำไมเราถึงต้องมีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าสมองของเด็กกับสติปัญญาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงปฐมวัยเราถือได้ว่าเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาเนี่ยเป็นช่วงที่สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างสูงสุดเลยนะคะเราถือได้ว่าช่วงนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงหน้าต่างแห่งโอกาสการเรียนรู้นะคะเป็นช่วงที่การเรียนรู้ต่างๆเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายและก็รวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะปูพื้นฐานนะคะในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวให้กับเด็กปฐมวัยจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องปูพื้นฐานในช่วงวัยนี้เพราะอย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยซึมซับสิ่งต่างๆได้ง่ายมากและรวดเร็วมากนะคะมันเปรียบเสมือนกับฟองน้ำเนอะจานแป้งที่พอเวลาแบบเห็นน้ำหกแล้วมันไปทำความสะอาดปุ๊บมันซึมได้อย่างง่ายและรวดเร็วนั่นนะคะเหมือนกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากการปูพื้นฐานให้กับเด็กปฐมวัยแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็จะสะท้อนไปถึงทำให้เด็กเนี่ยประสบผลสำเร็จทางด้านการศึกษานะคะในระดับชั้นที่สูงขึ้นและก็เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยค่ะค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญทั้งในเรื่องของการประเมินและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.ปวราชูสังเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญทั้งในเรื่องของการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอาจารย์ดร.กัญจนาศิลปกิจยานนะคะในวันนี้จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยนะคะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวกับพวกเรานิดนึงค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ปวรา

0: ชูสังนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาจารย์แป้งละกันนะคะค่ะอาจารย์แป้งคะอย่างที่เราทราบกันนะคะในเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเนี่ยมันก็แบ่งออกหลากหลายมิตินะคะอย่างเช่นในเรื่องของการคิดภาษาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ค่ะอาจารย์แป้งช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเกี่ยวกับการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมด้านของการคิดของเด็กปฐมวัยค่ะ
0: ค่ะก็ในส่วนการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็ขอพูดถึง2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยขอพูดในส่วนการประเมินก่อนนะคะการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นการประเมินเกี่ยวกับทักษะการคิดพื้นฐานนะคะความสามารถหรือพฤติกรรมการคิดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะแล้วก็ความคิดด้านคณิตศาสตร์นะคะพฤติกรรมด้านการคิดด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะในส่วนการประเมินเนี่ยค่ะผู้ออกแบบหรือคุณครูเนี่ยนะคะคุณครูต้องออกแบบแล้วก็เลือกวิธีการประเมินที่รัดกุมนะคะสอดคล้องกับพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กๆนะคะรวมทั้งต้องสอดคล้องกับความสามารถในการคิดของเด็กๆด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ในส่วนวิธีการประเมินพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็มีหลายวิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้การทดสอบนะคะใช้การสังเกตนะคะใช้การสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ประเมินชิ้นงานนะคะในส่วนที่จะใช้การทดสอบนะคะคุณครูเนี่ยจะต้องตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะว่าจะประเมินพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะระบบทดสอบที่คุณครูเอามาใช้เนี่ยค่ะก็ต้องเป็นแบบทดสอบนะคะที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพแบบทดสอบก่อนนำมาใช้จริงนะคะในส่วนการสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีการที่คุ้นชิน
1: ใช่
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการที่ใช้กันมานานนะคะก็จะทำให้เห็นพฤติกรรมจริงๆของเด็กๆนะคะในขณะที่เด็กๆเล่นนะคะทำกิจกรรมต่างๆเนาะส่วนในส่วนการสัมภาษณ์นะคะจริงๆในการสัมภาษณ์เนี่ยมันมีข้อดีก็คือทำให้คุณครูได้รู้มุมมองนะคะความคิดเห็นในหลายๆมิตินะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กๆนะคะในส่วนการประเมินชิ้นงานหรือผลงานนะคะก็สามารถประเมินชิ้นงานหรือผลงานผ่านชิ้นงานจริงที่คุณครูเห็นเลยนะคะกับผ่านภาพถ่ายนะคะที่คุณครูเก็บรวบรวมไว้ในพอร์ตฟิลิโอได้นะคะในส่วนเครื่องมือนะคะที่จะใช้ในการประเมินพัฒนาการหรือพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็สามารถใช้แบบทดสอบมาตรฐานนะคะที่เป็นแบบทดสอบความสามารถหรือพฤติกรรมด้านการคิดโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูคิดขึ้นเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยค่ะ
1: ค
0: ุณครูต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะเพื่อให้ได้พฤติกรรมที่แท้จริงของเด็กค่ะก็ในส่วนการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยนะคะก็ทำได้หลายลักษณะนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านการจัดกิจกรรมนะคะผ่านการเล่นนะคะแล้วก็ใช้คำถามนะคะในส่วนผ่านการจัดกิจกรรมนะคะก็มีทั้งกิจกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะคะกิจกรรมคณิตศาสตร์นะ
1: คะ
0: กิจกรรมศิลปะกิจกรรมดนตรีแล้วก็กิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการพาเด็กไปทัศนศึกษานะคะยังช่วยพัฒนาพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กๆได้ด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะในส่วนการเล่นนะคะผ่านการเล่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูนะคะควรจะจัดกิจกรรมการเล่นนะคะหรือให้เด็กๆเล่นเนี่ยให้สอดคล้องกับพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กๆนะคะรวมทั้งการจัดสถานที่นะคะสภาพแวดล้อมให้ท้าทายแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะในส่วนการใช้คำถามนะคะก็มีคำถามหลากหลายลักษณะเลยนะคะที่ช่วยพัฒนาการคิดของเด็กได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำถามที่ต้องการคำตอบหลายๆคำตอบนะคะรวมทั้งคำถามที่ต้องการให้เด็กๆอธิบายเหตุผลเพื่อให้เด็กๆเอาเหตุผลเหล่านั้นไปตัดสินใจนะคะก็สรุปคร่าวๆเกี่ยวกับการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านการคิดของเด็กปฐมวัยได้เท่านี้ค่ะจะ
1: โอเคค่ะดีมากเลย

0: ค่ะจัดแป้ง
1: ค่ะในส่วนการพัฒนาพฤติกรรมด้านสติปัญญาเนี่ยค่ะนอกจากด้านการคิดแล้วนะคะทราบมาว่ายังมีด้านภาษาอีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะสำหรับในเรื่องของการประเมินและก็สร้างและก็การสร้างเสริมนะคะพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยเนี่ยก็ขออนุญาตแยกออกเป็น2ประเด็นนะคะก็ในเรื่องแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการประเมินก่อนที่เราจะประเมินในเรื่องของพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กอะค่ะเราจะต้องรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของภาษาของเด็กก่อนนะคะขอบข่ายของการประเมินทางด้านภาษาของเด็กซึ่งขอบข่ายตรงนี้ค่ะเราสามารถดูได้ในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นการดูพิจารณาความสอดคล้องนะคะก็พิจารณาจากความสอดคล้องของภาษาดูซิว่าเด็กเนี่ยเขามีทักษะทางด้านการฟังการพูดการอ่านการเขียนเป็นอย่างไรนะคะหรืออาจจะดูได้จากความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของเด็กดูซิว่าเด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายทอดเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้กับผู้ฟังเนี่ยเข้าใจไหมนะคะหรืออาจจะดูจากองค์ประกอบของภาษาก็ได้ค่ะองค์ประกอบในที่นี้ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันก็คือในเรื่องของการใช้ภาษากับในส่วนของการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะหลังจากที่ผู้ประเมินเนี่ยค่ะรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของการประเมินทางด้านภาษาแล้วนะคะในลำดับต่อไปผู้ประเมินก็ควรจะต้องรู้วิธีการประเมินพฤติกรรมทางด้านของภาษาด้วยนะคะสำหรับวิธีการเมื่อกี้เนี้ยที่อาจารย์แป้งได้อธิบายให้ฟังนะคะเป็นวิธีการที่ครูปฐมวัยเนี่ยใช้เยอะมากเลยนะคะนั่นก็คือการสังเกตการสังเกตเนี่ยเป็นการเฝ้าดูพฤติกรรมต่างๆของเด็กที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติจริงนะคะในส่วนพฤติกรรมทางด้านภาษาเนี่ยค่ะก็ผู้สังเกตเนี่ยก็อาจจะเฝ้าดูได้ผ่านกิจกรรมประจำวันนะคะกิจกรรมหลัก6กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวและจังหวะกลางแจ้งเกมการศึกษาเสรีนะคะหรืออาจจะผ่านกิจกรรมการเล่นไม่ว่าจะไปเป็นการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นในมุมต่างๆในกิจกรรมเสรีตรงนี้ค่ะมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของการใช้ภาษาของเด็กนะคะนอกจากการสังเกตแล้วลำดับต่อไปก็คือการศึกษาชิ้นงานหรือว่าผลงานของเด็กค่ะผลงานของเด็กตรงนี้ค่ะอย่างเช่นผลงานการเขียนของเด็กนะคะซึ่งเรามักพบบ่อยๆในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ผลงานของเด็กตรงนี้ค่ะมันก็สะท้อนเกี่ยวกับภาษาอย่างเช่นการขีดเขียนวาดรูปของเด็กเนี่ยมันก็เราก็เห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางแล้วเนี่ยเราก็เอาผลงานของเด็กอะค่ะมาเทียบเคียงกับเกณฑ์ของพัฒนาการการเขียนแล้วดูซิว่าเด็กคนเนี้ยเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนเนี่ยมันเป็นไปตามวัยไหมมีความก้าวหน้ามากน้อยอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้วิธีการต่อไปก็คือการใช้พอร์ตโฟลิโออันนี้คุณครูก็ทำอยู่เป็นประจำนะจันแป้งนะคะหรืออีกอย่างนึงที่เราเรียกว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะในแฟ้มเนี่ยมันก็มีหลักฐานร่องรอยต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกคำพูดของเด็กผลงานการขีดเขียนนะคะตัวชิ้นงานหรือว่าอาจจะเป็นภาพถ่ายของเด็กขณะที่ทำกิจกรรมทางภาษานะคะหรืออาจจะเป็นลิสต์รายการหนังสือที่เด็กชอบอ่านเนาะวิธีการสุดท้ายนะคะสำหรับการประเมินในเรื่องของภาษานั่นก็คือการใช้แบบทดสอบแต่แบบทดสอบเนี่ยค่ะเป็นแบบทดสอบที่แบบทดสอบวัดพฤติกรรมทางด้านภาษาซึ่งออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อที่จะดูเกี่ยวกับการฟังการพูดการอ่านหรือว่าการเขียนนะคะหลังจากที่ผู้ประเมินรู้เกี่ยวกับวิธีการแล้วก็ควรที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้มันสอดคล้องกับวิธีการนะคะเครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินพฤติกรรมทางด้านภาษานะคะก็จะเป็นแบบสังเกตเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคุณครูหรือว่าผู้ประเมินนะคะสามารถที่จะใช้แบบทดสอบพฤติกรรมทางด้านภาษาซึ่งแบบทดสอบตรงนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์แป้งได้พูดไปน่าจะเป็นแพทเทิร์นใกล้เคียงกันนะคะก็คือเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่เขาสร้างมาแล้วได้คุณภาพแล้วก็เอาไปใช้ประเมินทางด้านภาษาของเด็กหรือว่าจะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูเป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะ

0: ค่ะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือในพาร์ทของการประเมินพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กนะคะอาจารย์แป้งค่ะในส่วนต่อไปเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์แป้งถามไว้ก็คือในเรื่องของการสร้างเสริมหลังจากเราประเมินแล้วเราอยากรู้ว่าเออแล้วเราจะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างไรนะคะทำได้ไม่ยากเลยทำได้ที่บ้านและที่โรงเรียนเลยนั่นก็คือผ่านกิจกรรมการอ่านนะคะกิจกรรมการอ่านตรงนี้ค่ะถ้าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะจัดเตรียมมุมหนังสือนะคะมุมเล็กๆให้เด็กอะค่ะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยไปหยิบจับสัมผัสหนังสือเปิดดูอะไรต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นก่อนนอนก็เล่านิทานให้ลูกฟังหรือบางวันเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้เด็กเป็นคนเล่าให้ฟังซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านภาษาแล้วก็ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านด้วยนะคะในส่วนที่โรงเรียนก็แน่นอนอยู่แล้วในกิจกรรมเสรีเนาะจันแป้งก็เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเข้าไปใช้ในมุมหนังสือนะคะไปสัมผัสหนังสือเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมต่างๆทางด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นการเล่นแต่งประโยคการเล่านิทานนะคะการแบบฝึกการเล่านิทานเล่าต่อๆกันอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่การเมื่อกี้เนี้ยดีมากเลยการเปิดโอกาสให้เด็กอ่ะได้ทำกิจกรรมต่างๆอ่ะค่ะเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ภาษาตรงเนี้ยค่ะมันก็จะส่งเสริมทางด้านภาษาของเด็กได้เป็นอย่างดีนะคะมันทำให้ภาษาของเด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับวัยนะคะนี่ก็คือในมุมมองของการประเมินและก็การสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยค่ะค่ะอาจารย์แป้งคะอยากจะให้อาจารย์แป้งอะค่ะช่วยอธิบายเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมด้านของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะในส่วนการประเมินด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประเมินเนี่ยเราก็จะประเมินตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์4องค์ประกอบนะคะได้แก่ความคิดริเริ่มนะคะความคิดคล่องแคล่วนะคะความคิดยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ความคิดละเอียดละออนะคะในส่วนความคิดริเริ่มนะคะอาจารย์หน่อยเราก็จะพูดถึงความคิดที่แปลกใหม่นะคะการที่เด็กสร้างชิ้นงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกับชิ้นงานเดิมนะคะรวมทั้งพฤติกรรมการกล้าแสดงออกก็ถือว่าเด็กมีความคิดริเริ่มเหมือนกันนะคะในส่วนที่2นะคะความคิดคล่องแคล่วเนี่ยมันจะมีกรอบเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะถ้าคิดในปริมาณมากนะคะตามกรอบเวลาที่กำหนดนะคะก็จะเป็นความคิดคล่องแคล่วนะคะเช่นเนี่ยถ้าเกิดให้เวลา5นาทีเด็กๆเนี่ยก็ต้องบอกชื่อสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเด็กคนไหนเนี่ยบอกได้มากก็แสดงว่าเด็กคนนั้นมีความคิดคล่องแคล่วนะคะในส่วนที่3นะคะความคิดยืดหยุ่นเนาะความคิดยืดหยุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงความคิดนอกกรอบนะคะคิดอะไรที่แตกต่างจากเดิมหรือว่าจริงๆเนี่ยเป็นการคิดแก้ปัญหาก็ได้นะคะสมมติว่าลืมเอาอุปกรณ์มาแต่ว่าจะต้องประดิษฐ์ชิ้นงานก็ต้องคิดว่าจะหาอุปกรณ์อะไรมาใช้ทดแทนนะคะก็ถือว่าเป็นความคิดยืดหยุ่นได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นความคิดละเอียดละออนะคะความคิดละเอียดละออเนี่ยก็จะเป็นความคิดที่มันเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะการที่เด็กสร้างชิ้นงานแล้วมีรายละเอียดก็ถือว่าเขามีความคิดละเอียดละออนะคะหรือไม่ก็การที่เด็กอธิบายเรื่องราวต่างๆโดยมีรายละเอียดของแบบทดสอบมาตรฐานนะคะอันเนี้ยครูปฐมวัยอย่างเราเนี่ยรู้จักกันแน่ๆนะคะ
2: เช่น
1: แบบทดสอบของทอแลนด์นะคะอันนี้เคยได้ยินใช่ไหมคะแล้วก็แบบทดสอบของเจแลนด์ออแบนนะคะ
2: เคยใช้ค่ะ
1: เคยใช้นะคะแล้วก็อีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นแบบทดสอบที่คุณครูคิดขึ้นเองค่ะแต่ว่าผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วนะคะค่ะก็ในส่วนการประเมินพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ก็มีเท่านี้ค่ะอาจารย์นุ้ย
2: ค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากการประเมินพฤติกรรมแล้วเนี่ยเราต้องสร้างเสริมพฤติกรรมด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์แป้ง
1: ค่ะอยากให้อาจารย์นุ้ยลองอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรามีวิธีการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยยังไงค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะ

สำหรับในส่วนของการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะในส่วนนี้ค่ะถ้าเราเอาตัวที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยนะคะเป็นตัวตั้งเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2มิติด้วยกันมิติแรกพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านนี้ให้กับเด็กได้โดยการจัดเตรียมสื่อต่างๆที่มันเอื้อต่อการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นมีการเตรียมพวกเลโก้ตัวต่อหรือไม้บล็อกต่างๆเพื่อให้เด็กได้เล่นเพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนะคะนอกจากนี้ค่ะก็อาจจะใช้วิถีในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เด็กอยู่ที่บ้านนะคะก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับพ่อแม่ผู้ปกครองมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจจะเชิญชวนให้เด็กอะค่ะมาช่วยกันจัดตกแต่งอาหารนะคะเด็กก็อาจจะเอาชิ้นแตงกวาเนอะเอา

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพันธมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาสราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม2567และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่26กันยายน2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นตลอดจนยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่เดิมท่าอากาศยาน

การกระบี่มีอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน2อาคารได้แก่อาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 26,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ 1,500 คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ4ล้านคนต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและมีอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คันสำหรับแนวคิดการออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยโดยได้นำภาพลักษณ์ของเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มานำเสนอเป็นรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารท่าอากาศยานกระบี่ส่วนการออกแบบภายในนำเอาโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักด้วยสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่รวม56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่รวม7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุงหมู่14บ้านเจ้าพระเพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนชายและหญิงพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริตามพระราชดำริแก่นักเรียนและประชาชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกปาล์มและยางพาราโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการครอบคลุม2หมู่บ้าน388ครัวเรือนนายและคนมีนักเรียน82คนโรงเรียนสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยรอศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศด้านรางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วยนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไม้ผลกว่า200ต้นการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,000 ตัวทั้งเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหน่แดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยัง

ปลูกฝังทักษะการทำการเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารด้วยผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากทั้งได้ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการนำไข่ไก่มาแปรรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารการทำขนมดีซำขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการเย็บปักถักร้อยและการปลูกพริกไทยพันปะเหลียนพืช GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง4ชนิดที่ได้รสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนปะเหลียนช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างทักษะอาชีพติดตัวให้นักเรียนและชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์การศึกษาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมจำนวน521คนโอกาสดีทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรำมโนราการแสดงชุดมโนราสืบสินถิ่นใต้ร่มพระบารมีบรรเลงดนตรีโดยปราชญ์ชาวบ้านและการขับบทกลอนเทิดพระเกียรติซึ่งเป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิ

โรงเรียนขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรังมหาวิทยาลัยทักษิณในระดับอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรังและระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถกลับมาร่วมพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนด้านสาธารณสุขมีการคัดกรองสุขภาพนักเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากภาวะโลหิตจางสายตาสั้นตลอดจนความสำเร็จของโครงการกำจัดเหาเพื่อนช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนจนไม่พบนักเรียนที่มีภาวะเป็นเหาเพิ่มขึ้นกิจกรรมห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือหมวดหมู่ระบบทศนิยมเดวี่จำนวน 1,117 เล่มมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบรรณารักษ์น้อยเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรม90สตางค์สมาชิกออมเงินสม่ำเสมอร้อยละร้อยซึ่งช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจหลักการบริหารจัดการวินัยทางการเงินการทำงานร่วมกันและระบบออมทรัพย์อันเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะทันตแพทย์คนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลอ่อนพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งล้วนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชโอกาสให้พระครูพัทรธรรมพรเจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็กจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าถวายที่ดินจำนวน6ไร่เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงสำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริปัจจุบันโรงเรียนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่2งาน25ตารางวาซึ่งในอนาคตมีแผนจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์โกย่า2026ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจรวมทั้งมีของที่ระลึกจากจังหวัดไอของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทดสอบทักษะและความสามารถของนักกีฬาขี่ม้าและม้าที่ผสมผสานการแข่งขันขี่ม้า3ประเภท

อบด้วยศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจการขี่ม้าในภูมิภาคหรือครอสคันทรีและกระโดดอาจเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันครบทั้ง3ประเภทแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งโดยประเภททีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนสามารถคว้าเหรียญทารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆในระดับพรีเซนต์จอร์จของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่องทรานซิชันซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบ25กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

เหปัดสีมารามธนบุรีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดหนองทุ่งจังหวัดมหาสารคามวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทธารามช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดป่าเลไลบรวิหารวัดเขาพระศรีสันเพชรยารามวัดจำปาวัดไผ่แปลกแม่วัดโพธิทองเจริญวัดสิริวรรณารามวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดราชบำรุงพระธาตุพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทิศเกษรารามวัดปิตุลาธิราชรังสิตและเวลา 19:00 นโรงเรียนนิวิทราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวจันลาพักใหม่และนางสาววชิตาสวดพระภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาดรเนรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงสงฆ์เท่านั้นสวดมนต์ถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตไตรแด่พระสงฆ์วัดโสธรมรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพกุญชรวัดเกษตราธิราชเวลา 17:00 นกองทัพไทยประกอบด้วยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองและเวลา 19:00 นโครงการบูรณาการคุณข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาดรเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาดรเทวราชเทพบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอด

แห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวรา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผลที่เสียชีวิตณจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรีดังนี้ณบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีสุจินสังกัดกองพันทหารช่างที่8ณบ้านเลขที่61/139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

0: หน่วย11นะครับตัวนี้นะครับทีนี้เรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของคดีไม่มีข้อพิพาทครับเมื่อนักศึกษาศึกษาผ่านมาแล้วเนี่ยครับนักศึกษาก็จะทราบว่าคดีที่แก้ไขได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็คือ1การเพิ่มหรือลดจํานวนทุนทรัพย์สังเกตนะครับพอมีคําว่าทุนทรัพย์เข้ามาเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของคดี6นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขคําฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปใช้ตัวบทของมาตรา56แทนนะครับในเรื่องของการแก้ไขความสามารถในการฟ้องคดีวันไหมนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยครับมีความสําคัญมากนะครับว่าจะขอแก้ไขคําฟ้องนะครับหรือแก้ไขคําให้การได้หรือไม่นะครับนะครับคือ1การชี้2สถานเนี่ยครับจะมีการระบุไว้ในมาตรานะครับ182นะครับซึ่งในชี้2สถานเนี่ยครับเราจะมีการกําหนดประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะครับและกําหนดว่าคู่ความฝ่ายใดเนี่ยครับนําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังนะครับดูตัวบทนะครับ226นะครับซึ่ง226เนี่ยครับจะเป็นเรื่องของคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับทีนี้นะครับดูต่อนะครับกรณีที่คู่ความไม่มาศาลในวันชี้สองมาศาลนั้นไม่มีสิทธิ์คัดค้านว่าประเด็นข้อพิพาทนะครับก็คือที่ศาลกำหนดนะครับและหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องนะครับเพราะบางคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับจะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นักศึกษาครับว่าเราต้องมาดูที่ตัวบทก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องของมาตราอะไรนะครับซึ่งอยู่ที่มาตรา188นะครับ188ต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของผู้ร้องนั่นเองนะครับแล้วก็อาศัยข้อหาว่าเป็นอย่างไรนะครับตาม172นะครับศาลอาจเรียกพยานมาในกรณีที่ให้อุทธรณ์หรือฎีกาได้เนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือหากศาลยกคำร้องขอของคู่ความฝ่ายที่เริ่มคดีเสียทั้ง
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะ
2: สวัสดีครับพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในช่วงของบัลลังก์คุณธรรมนะครับเราคุยกันในเรื่องของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและก็การค้าระหว่างประเทศกลาง
1: หรือว่าเกี่ยวข้องกับการรับพิพาททางด้านอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวกับสื่อทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าเนี่ยถ้าเผื่อเนื่องจากว่ามีพรบอนุญาโตตุลาการปี2545เฉพาะว่าการอุทธรณ์คำพิพากษาคำพิพากษาเกี่ยวกับไออนุญาโตเนี่ยไปต้องอุทธรณ์โดยถ้าเผื่อคู่ความไม่พอใจเนี่ยอาจจะยื่นฎีกาได้แต่ต้องขออนุญาตศาลฎีกาคนที่จะมีอำนาจว่าจะให้รับฎีกาหรือไม่เนี่ยคือศาลฎีกาศาลฎีกาจะต้องเป็นผู้อนุญาตว่าในคดีแพ่งถ้าเผื่อคุณไม่พอใจคำพิพากษาศาลอุทธรณ
2: ์
1: คุณจะฎีกาได้เนี่ยต้องให้ศาลฎีกามาพิจารณาก่อนว่า
2: เบื้องต้นก่อน
1: เบื้องต้นก่อนว่า
2: ไปตั้งเงื่อนไข
1: ใช่ครับ
2: ไปตั้งเงื่อนไขแต่ถ้าเป็นคดีอาญานี
1: ่ไปได้ตามสิทธิ
2: ์ตามสิทธิ์นะครับทีนี้พออุทธรณ์ไปแล้วศาลอุทธรณ์พิพากษาอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าไม่พอใจก็ฎีกามีคดีขึ้นไปถึงฎีกาเยอะไหมครับ
1: ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของศาลฎีกาแต่โดยมากเนี่ยศาลฎีกาถ้าเกิดเป็นการถกเถียงในเรื่องจัดงานศพจัดรักษาพยาบาลให้เขาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเอามาประกอบว่าคุณก็คือว่าคุณสำนึกผิดแหละนะครับศาลก็เมื่อคุณดำเนินการอย่างนี้ในทางแพ่งเราก็ศาลก็จะใช้ดุลพินิจลดหย่อนผ่อนโทษหรือว่ารอการลงโทษให
2: ้เป็นเงื่อนไขมาทางนี้
1: ถูกต้องครับ
2: ทีนี้ไปต่อไกลเกลี่ย
1: จะบริการเนี่ยก็อาจจะดูจากข้างล่างของ
2: เว็บไซต์
1: จอครับได้ครับ
2: ครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีผู้พักษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับท่านอาจารย์วรวุฒิธวัฒสินนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์
1: ขอบคุณครับยินดีครับ
2: พบกันใหม่รายการหน้าวันนี้เราทั้งสองลาท่านผู้ชม
3: ตัวนี้มันดีจริงเปล่าวะ
4: มาไหนดูที่รีวิวอะไร
5: นี่ตอนนี้เรามี
4: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
5: หนึ่งแถมหนึ่งค่ะ
4: สวยจังเลย
5: เฉพาะในคลิปหลังคลิปนี้เท่านั้นนะคะ
3: ดูผลิตภัณฑ์ดูคนรีวิว

0: บ้าไง
1: เ
0: รา
1: จะทำอะไรกัน
2: เอ้าสิดูอะไรอ่ะ
3: เดี๋ยวตัวจริงในนี้มาโผล่นี่นี่ไงนี่สงสัยอยู่เหมือนกันเนี่ย
1: ได้ทุกเรื่องจริง
2: ทั้งผิวทั้งผมทั้งแบบสุขภาพเลย
1: ใช่แล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นถ้าพี่ซื้อ1แถม1เลยนี่ไงซื้อ1แถม1
3: โอ้โห
1: หากเบาหวานซื้อไปแล้ว1เดือนเห็นผลจากเบาหวานหายเลย
2: จริง
4: ค่ะจากละครนะคะจะเห็นว่าสรรพคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม เพราะฉะนั้นมันต้องควบคู่ไปกับการรักษาหลักด้วยนะคะต้องมีการปรึกษาแพทย์เป็นหลักนะคะไม่ใช่ว่าทานปุ๊บแล้วหายเลยด้วยตัวเดียว แล้วก็ ส่วนประกอบทุกอย่างประกอบกันนะคะจะไปโฆษณาว่าทานปุ๊บแล้วผอมเลยนะคะ ไม่ได้ไม่ได้เกินจริงอย่างน้อยต้องให้ข้อมูลผู้บริโภคด้วยว่าควรจะต้องทำอะไรที่ มันคอมพิวเตอร์นะคะเป็นการนำเข้านะคะซึ่งข้อมูลอันมีเป็นความเท็จนะคะตามมาตรา14วงเล็บ1นะคะซึ่งกรณีเนี้ยโทษหนักมากเนี่ยต้องรู้ต้องมีเจตนาว่าอันนั้นเป็นเท็จและยังคงนำเข้ามาอันเนี้ยก ็ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วย ค่ะนะคะก็ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่ขายของออนไลน์นะคะอาจจะต้องมี1นะคะเรื่องของจรรยาบรรณนะคะแล้วก็2มีการตรวจสอบความเป็นจริงนะคะของผลิตภัณฑ์ตัวเองนิดนึงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: กระดิ่งลั่นบ้านทนายต้องมีกระดิ่งลั่นจึงจะสมกับรายการ
5: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะถ้ากระดิ่งไม่ลั่นน
6: ี่อุปการะเลี้ยงดู
5: โอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ดิฉันแน่นอนเลยค่ะแต่เป็นท่านผู้ชมทางบ้านจริงๆค่ะอาจารย
6: ์
5: อาจารย์มาค่ะว่าควรจะเรียกเท่าไหร่ยังไงคะอาจารย์
6: ผมเองก็ทำคดีเรื่องพวกนี้มาพอสมควร
5: ค่ะ
6: แล้วก็คนเรียกฝ่ายหญิงเนี่ย
5: ค่ะ
6: บุตรเราก็อยากเรียกเยอะ
5: ค่ะ
6: รวมทั้งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูตัวเราเราก็อยากเรียกเยอะ
5: ค่ะ
6: โดยคิดเอานึกเอาว่าฮะหลักเหมือนกันว่าจะเรียกกันเท่าไหร
5: ่ค่ะ
6: นะฮะบางคนอยากจะเรียกกัน5ล้าน10ล้านบางคนเดือนนึง 500,000 บางคนเดือน 300,000 บางคนเดือน 2,000
5: ค่ะ
6: บางคนเดือน 20,000 ถามว่ามันมีหลักคิดอะไรหรือเปล่า
5: ค่ะ
6: ตอบเลยไม่มี
5: อ๋อค่ะ
6: เพราะคนมันไม่ทันหรือมาทำงานนู่นทำงานนี่กู้สหกรณ์กู้นู่นกู้นี่กู้ฉุกเฉินสารพัด
5: ค่ะ
6: เหลือ 1,200
5: ค่ะ
6: แต่จะเรียกสามีเดือนนึง 27,000 เอาอะไรอาจารย
5: ์
6: เอาดินเหรอเพราะฉะนั้นผมจะไปเรียนอะไรต่อมีอะไรต่าง
5: ๆค่ะ
6: เหล่านี้ก็จะเอามาประมวลประเมินแล้วก็พิพากษาเป็นคำตัดสินว่าน่าจะต้องเรียกได
5: ้
6: เท่านั้นเท่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราเรียกไปเท่านี้แล้วศาลจะต้องให้ได้เท่านั้นหมดใช่เพราะนั้นตอบเลย1อยู่ที่ตกลง
5: ค่ะ
7: ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์และวิทยากรรับเชิญท่านเป็นนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัว

0: พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน
1: ตอนที่1เป็นเรื่องขององค์ประกอบและรูปแบบของงบกระแสเงินสดตอนที่2เป็นการจัดทำงบกระแสเงินสดแล้วก็ตอนที่3เป็นการวิเคราะห์จะต้องดูว่าลักษณะของธุรกิจเนี่ยเป็นสำคัญนะโดยทั่วไปถ้าซื้อมาขายไปหรือผลิตสินค้าขายเนี่ยก็จะมีการได้มาจากประกันภัยก็คือเบี้ยประกันภัยรับส่วนตัวจ่ายก็จะเป็นพวกค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายนะคะเพราะนั้นเราต้องพิจารณาการดำเนินงานของธุรกิจนั้นเนี่ยว่าธุรกิจหลักเขาคือทำอะไรแล้วมีรายได้จากการดำเนินงานนะซึ่งหลักๆเราก็จะดูจากงบกำไรขาดทุนค่ะจะทราบนะคะทีนี้ในกิจกรรมลงทุนเนี่ยหรือเราเรียกว่า Cash Flow From Investing Activity นะ CFI นะ CFI Investingการลงทุนเนี่ยเราก็อยู่ดูที่งบฐานะการเงินเป็นหลักนะว่างบฐานะการเงินเรามีสินทรัพย์อยู่ซ้ายนี่สินส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ขวาใช่ไหมคะนั้นด้านซ้ายเนี่ยคือการลงทุนในสินทรัพย์นะซึ่งสินทรัพย์เราแบ่งเป็นหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนเนาะเราก็จะดูในส่วนที่เป็นหลักๆคือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ระยะยาวเช่นการซื้อขายที่ดินอาคารอุปกรณ์นะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะการซื้อขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่นนะแล้วก็มาดูในเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นอาจจะเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนของกิจการอื่นรวมถึงการที่มีส่วนได้เสียในการร่วมค้าซึ่งตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยว่ากรณีที่จะเป็นการลงทุนเนี่ยต้องไม่ใช่ตราสารที่จัดเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดหรือรายการเงินสดตราสารที่ถือไว้เพื่อซื้อมาขายไปนะหรือว่าเพื่อค้านะคะแต่ถ้าเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนที่ซื้อมาเพื่อระยะสั้นคือหวังว่ามีกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะขายไปเนี้ยเขาเรียกว่าเพื่อค้าคือมีลักษณะเหมือนสินค้าคงเหลืออันนั้นต้องจัดเป็นกิจกรรมดำเนินงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนอาจจะมีการให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นแล้วก็รับคืนเงินต้นกลับมาอย่างเงี้ยก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะหรือว่าการรับจากการขายพวกสัญญาฟิวเจอร์ฟอร์เวิร์ดหรือว่าสิทธิให้เลือกพวกออปชั่นหรือว่าพวกสวอปคอนแทคอันนี้ก็ให้ดูให้ดีด้วยนะคะว่ามันเป็นสัญญาที่ไม่ได้ไปจัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะก็ให้อยู่ในกิจกรรมลงทุนส่วนในเรื่องของกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยเราเรียก Cash Flow From Financing Activity หรือ CFF นะคะ CFF เนี่ย Financing เนี่ยก็จะดูที่งบดุลด้านขวานะคะซึ่งด้านขวาเนี่ยเราเรียกว่าแหล่งที่มาของเงินทุนซึ่งใหญ่ๆมี2กลุ่มก็คือมาจากเจ้าหนี้กับมาจากเจ้าของนะคะซึ่งเริ่มต้นก็คือมาจากเจ้าของก่อนคือจากทุนหุ้นสถาบันใช่ไหมคะงั้นการที่ได้มาก็คือมีการขายหุ้นเพิ่มทุนขายหุ้นสถาบันได้เงินเข้ามานะแล้วก็การที่เราหาจากเจ้าหนี้ก็คือการที่เราไปกู้นะกู้ระยะสั้นก็ได้กู้ระยะยาวก็ได้นะหรือว่าการออกขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีความนิยมมากในการจัดหาเงินจากการขายหุ้นกู้นะหรือออกพันธบัตรนะหรือออกตัวเงินจ่ายแต่หุ้นกู้เนี่ยเป็นที่นิยมนะคะนั้นจะเห็นว่าในปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหาผู้ถือหุ้นทุนซึ่งเป็นอาจจะเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิ์นะเงินที่จ่ายคืนให้กับเจ้าหนี้ในลักษณะของเงินต้นคืนเงินต้นมันทั้งเงินกู้ระยะสั้นระยะยาวนะหรือเงินที่จ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้นะหรือเงินที่จ่ายเพื่อซื้อสินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่านะอันนี้ก็จะมีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะคะที่เราจ่ายเงินสดที่ผู้เช่าเนี่ยจ่ายเพื่อลดจำนวนคงเหลือของหนี้สิน

ิจกรรมดำเนินงานนะส่วนที่2เป็นกิจกรรมลงทุนนะส่วนที่3เป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะคะซึ่งในทั้ง3ส่วนนี้ได้มาจากถ้าเป็นวงเล็บก็ใช้ไปในเอาดูยังไงก็คือว่าถ้ามีเงินได้มามากกว่าใช้ไปเนี่ยมันจะเป็นบวกนะก็สุทธิคือได้มาแต่ถ้าได้มาน้อยกว่าใช้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นติดลบแต่เราไม่ใช้เครื่องหมายลบนะคะเราจะใช้ตัวเลขอยู่ในวงเล็บนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาทั้ง3ส่วนเนี้ยมาหายอดบวกกับบวกลบกันเนาะก็จะได้เป็นส่วนที่4คือตดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นหรือวงเล็บลดลงสุทธิแต่อันนี้ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าบริษัทเนี่ยมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนคือมีการทำค้าขายหรือมีเรื่องเงินตาต่างประเทศนะอันส่วนนี้จะต้องใช้ว่าก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็มาปรับด้วยรายการผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนนะที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถึงจะเป็นส่วนที่5คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธินะคะส่วนที่เหลืออีก2บรรทัดก็คือเป็นการกระทบยอดว่าบวกด้วยยอดต้นงวดแล้วก็กลายเป็นแต่ละ3กิจกรรมนั้นเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะค่ะคราวนี้เราก็มาดูในเรื่องของลูกทีนี้มาตอนที่2ในการจัดทำงบกระแสเงินสดนะคะอย่างที่บอกแล้วว่ามี3องค์ประกอบใหญ่ๆนะตามกิจกรรมดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาหากระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมกันก่อนนะถึงจะมาทําในรูปแบบของงบได้นะข้อมูลที่ใช้ในการมี2วิธีคือวิธีวิเคราะห์รายการนะกับวิธีกระดาษทําการซึ่งวิธีกระดาษทําการเนี่ยจะเหมาะกับกิจการที่มีรายการมากมายแล้วก็ซับซ้อนนะก็จะไปอยู่ในค่ะสําหรับขั้นตอนในการจัดทําเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะคะก็คือ1คำนวณกระแสส่วนใหญ่จะใช้วิธีทางอ้อมนะเพราะว่าเป็นวิธีที่สะดวกในการจัดทํามากกว่าวิธีทางตรงนะคะแต่ถ้าเราไปดูงบของบริษัทประกันภัยอันนี้ทางคปภ.เนี่ยเขาจะเป็นกฎหมายกําหนดว่าถ้าเป็นประกันภัยเนี่ยจะต้องใช้วิธีทางตรงนะหรือถ้าเป็นแล้วก็มีการคำนวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนกิจกรรมจัดหาเงินเมื่อได้ทั้งหมดแล้ว3กิจกรรมเนี่ยก็มาสู่ขั้นตอนที่4คือนำมาแสดงในรูปของงบกระแสเงินสดนะคะค่ะอันนี้เราจะมาดูวิธีการคำนวณนะคะซึ่งหมายแล้วไม่ได้เงินกลายเป็นลูกหนี้เพิ่มอันนี้ให้ออกมาหักนะคะแล้วก็หักด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะตรงนี้เป็นวิธีการทางบัญชีเนี่ยที่หักผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าตัวอย่างนี้คือมียอดขายตามงบกำไรขาดทุนเนี่ยอยู่ที่900ล้านบาทนะแล้วก็ไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยจะเห็นว่าลูกหนี้การค้าสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้น95ล้านบาทก็คือไม่ได้เงินนะลูกหนี้เพิ่มไม่เก็บยังไม่ได้เงินจากการขายนั้นเอามาหักออก95แล้วก็ไปดูอีกว่ามีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยปีที่แล้วเราตั้งค่าเผื่อไว้11แล้วก็เพิ่มเป็น20ก็คือมีการตั้งเพิ่มอีก9ก็เอามาหักดังนั้นเนี่ยก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าเนี่ย796ล้านบาทนะคะหรือจะทำอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะโดยเอายอดขาย900เนี่ยหักด้วย104เลยนะคะ104มาจากไหนก็ดูจากงบฐานะการเงินลูกค้าโดยไม่ต้องหักค่าเผื่อนะเอายอด305ลบ201เนี่ยก็ได้104เอา104มาปรับเลยก็จะได้เงินสดรับจากลูกค้าเนี่ย796ล้านบาทเหมือนกันนะคะต่อไปก็เป็นการหาเงินสดจ่ายชำระค่าสินค้านะคะตรงนี้เนี่ยเราจะหายังไงก็เอาต้นทุนขายมาเป็นตัวตั้งนะคะต้นทุนขายแล้วก็มาบวกด้วยสินค้าที่เพิ่มนะเพราะว่าสินสต็อกเราเพิ่มเราซื้อมาก็บวกเข้าไปนะแต่ถ้าสินค้าในสต็อกลดแปลว่าเราสินค้าเก่าไปขายเพราะนั้นตัวที่ซื้อเนี่ยเราจะเอาต้นทุนขายหักสินค้าที่ลดนะคะแล้วยอดนี้จะได้เป็นยอดซื้อ

เสร็จแล้วเราก็ไปดูอีกว่าเจ้าหนี้การค้าเนี่ยถ้าลดแปลว่าเราจ่ายเงินไปอ่ะเจ้าหนี้ลดแปลว่าจ่ายก็ให้บวกเจ้าหนี้ที่ลดแต่ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยเพิ่มแปลว่าไม่ได้จ่ายก็หักเจ้าหนี้ที่เพิ่มนะคะตัวอย่างนี้เนี่ยมีต้นทุนขายอยู่540ล้านบาทก็ไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยจะมีสินค้าคงเหลือเนี่ยเพิ่มขึ้น10ก็ให้เอามาบวกรวมแล้วเป็นยอดซื้อในระหว่างงวดเนี้ยปีเนี้ย550ล้านบาทเสร็จแล้วไปดูเจ้าหนี้อีกก็ปรากฏว่าเจ้าหนี้การค้านะคะเจ้าหนี้การค้าเนี่ยลดลงจาก50เหลือ15ก็ลดลงไป35แปลว่ามีการจ่ายเงินก็บวกไปอีก35ดังนั้นเงินสดจ่ายค่าสินค้าก็คือ585ล้านบาทนะคะอีกรายการนึงคือการหาต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่จ่ายเป็นเงินสดนะคะในงบกำไรขาดทุนเนี่ยใช้เกณฑ์คงค้างนะเพราะนั้นเราก็ต้องเอาตัวที่อยู่ในงบเนี่ยมาตั้งแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดอย่างเช่นค่าเสื่อมราคานะคะเพราะค่าเสื่อมราคาเนี่ยเป็นการตัดต้นทุนของสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินสดไปจริงๆนะเรากำลังจะหาว่าเราจ่ายเงินสดเท่าไหร่ไอ้ต้นทุนยอดบนสุดเนี่ยมันรวมค่าเสื่อมไปแล้วเราก็เลยต้องหักค่าเสื่อมออกนะแล้วก็บวกได้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่จ่ายเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าจ่ายล่วงหน้าลดลงให้หักนะแล้วก็บวกได้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลงนะแต่ว่าเราจ่ายเงินไปใช่ไหมก็มาบวกแต่ถ้าค้างจ่ายเพิ่มให้เอามาหักนะก็จะได้เป็นเงินสดจ่ายนะทีนี้ในตัวอย่างเนี้ยในงบกำไรขาดทุนเขาจะมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายอยู่ที่200ล้านบาทนะ200ล้านบาทแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดก็คือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะหรือไอ้เจ้าตัว NCL อะค่ะECL expected credit loss นะผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น9ล้านบาทค่าเสื่อมราคา70ล้านบาทแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตร5ล้านบาทนะแล้วก็มีจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นไป2ล้านค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง2ล้านรวมแล้วเนี่ยในวิธีทางอ้อมเนี่ยเราก็จะเริ่มขั้นตอนที่1เลยก็คือเอาตัวกำไรขาดทุนสำหรับปีเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็มีการปรับปรุงกระทบยอดให้เป็นเงินสดรับจ่ายนะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยมีกำไรขาดทุนสำหรับปี124ล้านนะเราก็จะมีการบวกกับต้นทุนทางการเงินคือดอกเบี้ยจ่าย25ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายภาษี31ล้านนะคะเหตุที่เราต้องเอาดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมาบวกกลับเข้าไปเพราะว่าในมาตรฐานเขาบอกว่าเจ้าดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยให้แยกออกมาต่างหากให้ชัดเจนนะแล้วก็ค่าภาษีเนี่ยก็ให้แยกออกมาให้ชัดเจนหมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนพวกลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือเจ้าหนี้การค้าแล้วก็ลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาได้เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยและภาษีแล้วก็ได้สุดท้ายนะคะเป็นสุดที่ได้มาจากหรือใช้ไปในกิจที่ได้มาจากการดำเนินงานเนี่ยที่91ล้านนะคะ91ล้านแล้วก็มีการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ย23ล้านจะเห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยดอกเบี้ยจ่าย25แต่ตัวข้างล่างเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดแค่23ล้านเพราะอะไรนะคะอันนั้น25เนี่ยมีการตัดส่วนลดของหุ้นกู้นะคะมีส่วนลดหุ้นกู้ซึ่งไม่ได้จ่ายเงินสดจริงๆมีอยู่2ล้านเพราะนั้นจ่ายจริงๆคือ23ล้านส่วนตัวภาษีเนี่ยทำไมข้างบน31ข้างล่าง8ก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่คำนวณภาษีได้เนี่ย31แต่ว่าไม่ได้จ่ายจริงนะคะตัวที่จ่ายจริงเนี่ยเราตั้งค้างจ่ายไว้นะคะจ่ายจริงก็แค่8ล้านเท่านั้นนะคะตรงนี้ให้ระวังในการดูตัวเลขตรงนี้ด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เงินสดสุดที่ได้มาจากการดำเนินกิจกรรมดำเนินงานนะคะกิจกรรมดำเนินงานเนี่ย60ล้านบาทนะคะค่ะจากต่อไปก็เป็นการคำนวณจากกิจกรรมลงทุนนะคะอย่างที่บอกคือให้ดูพวกรายการสินทรัพย์ทางการเงินก็คือเงินลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะดูเรื่องของเงินให้กู้ยืมแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอันนี้ยกตัวอย่างมาในเรื่องของการวิเคราะห์เงินสดจากการขายอุปกรณ์นะจะเห็นว่ายอดต้นงวดเนี่ยของอุปกรณ์ตัวอย่างนี้มี340ล้านนะแล้วก็ไปพบว่ามีการซื้อเพิ่มเติมโดยการขยายโรงงานอีก500ล้านนะก็จะยอดเป็น840ล้านหากค่าเสื่อม

ประจำปีไป70 ล้านจากงบกำไรขาดทุนนะเพราะฉะนั้นยอดที่ควรจะเป็นปลายงวดเนี่ยอยู่ที่770 ล้านแต่ว่าพอเราไปดูในงบฐานะการเงินเนี่ยมันจะมียอดเหลือแค่550 ล้านมันหายไปไหนนะคะยอดนี้ที่หายไปเนี่ยก็คือมูลค่าตามบัญชี220 ล้านนะคะก็คือไปพบว่าเป็นการขายอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้เงิน220 ล้านนะคะเพราะว่าไปพบว่ามีผลขาดทุนจากการขายอุปกรณ์3 ล้านดังนั้นเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ก็แค่217 ล้านนะคะค่ะเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่เราวิเคราะห์นะมาสรุปได้ว่าสุดที่แล้วเนี่ยได้มาจากหรือใช้ไปในเนี่ยเป็นวงเล็บ123 ล้านนะก็แสดงว่ามีการใช้ไปเนาะที่123 ล้านอันนี้ให้ระวังนะคะบางคนคิดว่าเอ๊ะติดลบแปลว่าไม่ดีอันนี้ติดลบถือว่าดีนะคะทำไมถือว่าดีการที่กิจการมีการลงทุนจะมองถึงเรื่องของการเจริญเติบโตในอนาคตนะคะอันนี้มาดูกิจกรรมจัดหาเงินอันนี้ก็ดูพวกหนี้สินหมู่ร้านหุ้นขายในราคาตลาด140 ล้านจากมูลค่าตามบัญชีมูลค่า par value นะ par value อยู่ที่100 152 ล้านเนี่ยมาบวกกำไรสำหรับปี124มันก็จะได้กำไรสะสมที่ควรจะเป็นคือ276นะคะแต่ปรากฏว่าในงบฐานะการเงินเปรียบเทียบเนี่ยปี 25x2 เนี่ยอยู่ที่259นะคะตัวลำจัดหาเงินในขาจ่ายแล้วมีขาได้มาอะไรบ้างในตรงนี้เมื่อกี้เราได้มาก็คือการออกหุ้นทุนขาย140 ล้านนะคะแล้วก็ยังมีขาจ่ายในเรื่องของจ่ายเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์5 ล้านจ่ายเงินกู้ระยะสั้น60 ล้านอันนี้ไม่ได้อธิบายในสไลด์นี้นำด้วยกิจกรรมจัดหาเงินนะคะเสร็จแล้วก็เอา3 ยอดเมื่อกี้อ่ะ60บวกได้58นะคะแล้วก็หักได้123เมื่อกี้นะก็จะได้เงินสดหรือและรายการเทียบเท่าเงินสดเนี่ยลดลงสุทธินะ5 ล้านบาทเสร็จแล้วเราก็กระทบกับยอดต้นงวด15ก็กลายเป็นยอดปลายงวด10ซึ่งก็ตรงกับงบฐานะการเงินนะคะเป็นการพิสูจน์ว่ารายการที่ได้มาและใช้ไปเนี่ยน่าจะมีความถูกต้องแล้วเรากระทบยอดต้นงวดปลายงวดได้ตามงบฐานะการเงินนะคะ

0: ใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์025033612
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
4: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเนี่ยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาครั้งที่3ในชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชี
1: ต่อไปนี้นะครับเป็นเนื้อหาในหน่วยที่7นะครับเรื่องต้นทุนฐานกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาในส่วนหนึ่งนะครับของชุดวิชา32311นะครับการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่7นี้นะครับเราก็คือต้นทุนฐานกิจกรรมนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะครับหรือรับฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ไปรู้ว่าวิธีการคำนวณต้นทุนตามวิธีนี้นะครับคำนวณอย่างไรแล้วมีความแตกต่างจากวิธีอื่นที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับคราวนี้ในอดีตที่ผ่านมานะครับก็คือตัวอุตสาหกรรมนะครับก็คือโรงงานเนี่ยนะครับโรงงานผลิตเนี่ยอาจจะมีสายการผลิตไม่มากมายนะครับไม่หลากหลายแล้วก็กระบวนการผลิตนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับในการผลิตตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีตัวองค์ประกอบในการผลิตซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักเนี่ยก็คือค่าแรงงานนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือใช้แรงงานเป็นหลักนะครับโครงสร้างต้นทุนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวค่าแรงงานทางตรงนะครับระบบต้นทุนที่ใช้อยู่นะครับก็จะทำหน้าที่ในการรวบรวมแล้วก็จดบันทึกข้อมูลเพื่อคำนวณต้นทุนแล้วก็มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งเป็นต้นทุนทางอ้อมเนี่ยเข้าเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะใช้วิธีง่ายๆนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะปันตามปริมาณนะครับที่ผลิตได้เป็นฐานในการปันส่วนนะครับอันนั้นก็คือในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่าพอสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งมีภาวะการแข่งขันนะครับซึ่งกิจการจะต้องแข่งขันกับคู่แข่งนะครับทั้งภายในและภายนอกประเทศนะครับรวมทั้งอุตสาหกรรมเองนะครับก็จะเริ่มมีการลงทุนในพวกเครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับก็คือมีการเปลี่ยนนะครับรูปแบบในการผลิตนิดนึงจากใช้แรงงานเป็นหลักนะครับมาใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับผลที่ตามมาคือว่าก็จะมีการปรับสายการผลิตเนี่ยเพื่อให้มีลักษณะยืดหยุ่นนะครับแล้วก็สามารถผลิตสินค้าได้มีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายชนิดรวมทั้งขนาดปริมาณแล้วก็จำนวนล็อตในการผลิตก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็คือโดยรวมก็คือสามารถปรับรูปแบบการผลิตให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นเองซึ่งวัตถุประสงค์ในการที่กิจการเนี่ยลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีซึ่งทันสมัยเนี่ยนะครับให้มีลักษณะการผลิตที่ยืดหยุ่นสิ่งที่ต้องการก็คือเพื่อที่จะต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ผลของการตัดสินใจดังกล่าวนั้นน่ะมันก็จะมีผลต่อโครงสร้างของต้นทุนการผลิตนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเมื่อสักครู่ถ้าเป็นในอดีตเราก็จะเห็นว่าตัวต้นทุนโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงงานทางตรงเป็นหลักก็คือใช้แรงงานคนเป็นหลักแต่เมื่อกิจการมาลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรแล้วเนี่ยโครงสร้างมันก็จะเปลี่ยนไปก็คือค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มันก็จะไปมีจำนวนหรือสัดส่วนอยู่ที่ตัวโอเวอร์เฮดเป็นหลักนะครับหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นหลักนะเพราะนั้นโดยผลเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นว่าตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของการผลิตตัวที่3เนี่ยนะครับก็จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทำให้กลายเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับหรือต้นทุนหลักในการผลิตสินค้านะครับปัญหาที่ตามมาคือว่าแล้วเราจะปันส่วนนะครับไอตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้นเนี่ยโดยใช้เกณฑ์ใดซึ่งในอดีตเนี่ยเราใช้ตัวปริมาณในการผลิตเนี่ยเป็นฐานนะครับในการปันส่วนซึ่งเราจะเรียกการปันต้นทุนแบบนั้นเนี่ยว่าเป็นแบบดั้งเดิมนะครับเพราะนั้นการคำนวณแบบนั้นเนี่ยซึ่งสภาพแวดล้อมหรือรูปแบบในการผลิตมันเปลี่ยนแปลงไปมันอาจจะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยดังกล่าวเนี่ยบิดเบือนแล้วก็ไม่ได้ให้ประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ทันเวลานะครับสำหรับการควบคุมกระบวนการบอดจนการประเมินผลนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการตัดสินใจหรือว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะครับในการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับตามระบบแบบเดิมนะครับก็คือที่อ้างอิงกับตัวปริมาณนะครับเป็นหลักเนี่ยก็สามารถทำได้อยู่ไหมนะครับคำตอบก็คือยังสามารถทำได้เพราะว่า

จริงๆแล้วอันนั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เพียงพอที่สุดแล้วนะครับสำหรับการตีราคาสินค้าคงเหลือรวมทั้งไปจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพราะนั้นเนี่ยในการคำนวณต้นทุนแบบเดิมนะครับก็ถือว่าถูกต้องในมุมของการบัญชีการเงินนะครับก็คือการพูดถึงงบการเงินที่เกี่ยวข้องนั้นอันนั้นถือว่าถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะใช้เพื่อการบริหารนะครับก็อาจจะต้องมาใช้วิธีที่เรากำลังจะพูดถึงในหน่วยนี้นะครับก็คือการพัฒนาระบบในการปันส่วนที่เราเรียกว่าต้นทุนฐานกิจกรรมนะครับที่เรียกว่าActivity based costing นะครับซึ่ง เดี๋ยวในลำดับต่อไปนะครับถ้าผมใช้คำว่าตัวย่อนะครับก็คือ ABC นะครับก็ให้หมายถึงตัวระบบต้นทุนฐานกิจกรรมนั่นเองนะครับซึ่งตัวโมเดลเนี้ยหรือตัวแบบเนี้ยนะครับก็จะเอามาช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องของการคำนวณต้นทุนโดยเฉพาะตัวการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับเพื่อให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการว่าจะปันส่วนยังไงมันก็จะมีคำสำคัญนะครับที่ใช้ในระบบ ABC นะครับอยู่ด้วยกันหลายคำนะครับนักศึกษาทำความเข้าใจกับศัพท์พวกนี้ซึ่งเป็นเทคนิคอลเทอมสำหรับตัว ABC นะครับตัวที่1ก็คือตัวทรัพยากรนะครับก็จะหมายถึงปัจจัยต่างๆที่ใช้ในกิจกรรมนั้นๆนะครับอาจจะรวมถึงวัตถุค่าแรงแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับสำหรับคำที่2นะครับก็คือคำว่ากิจกรรมนะครับกิจกรรมก็คืองานที่ปฏิบัตินะครับซึ่งกิจกรรมสามารถเป็นงานที่งานเดียวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นผลรวมของการปฏิบัติงานย่อยๆหลายๆงานรวมกันนะครับเช่นการเคลื่อนย้ายวัตถุจากสถานี1ไปยังอีกสถานี1นะครับซึ่งก็เป็นการปฏิบัติงานแบบอย่างเดียวก็คือเคลื่อนย้ายเท่านั้นนะครับหรือถ้าเป็นการจัดซื้อนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเป็นการรวมกลุ่มนะครับก็คือซื้อวัตถุหลายชนิดนะครับแล้วก็มีการรวมกระบวนการหลายกระบวนการตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกซัพพลายเออร์นะครับขั้นตอนของการจัดทำใบสั่งนะครับรวมทั้งการขั้นตอนของการติดตามการสั่งซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นคำนิยามของคำว่ากิจกรรมนะครับอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือตัวผลักดันต้นทุนนะครับที่เราเรียกว่า cost driver นะครับตัวนี้เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุนะครับให้ต้นทุนนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนะก็คือถ้าเราพูดกันโดยง่ายนะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจก็คือตัวผลักดันต้นทุนก็คือมันเป็นสาเหตุของการที่ทำให้ต้นทุนนั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือต้นทุนผลักดันทรัพยากรกับตัวผลักดันต้นทุนกิจกรรมนะครับสำหรับตัวผลักดันต้นทุนทรัพยากรนะครับก็คือสิ่งที่นำมาใช้ในการแบ่งสรรต้นทุนทรัพยากรเข้าสู่กิจกรรมนะครับเช่นอาจจะหมายถึงสัดส่วนเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมน้ำหนักของงานที่ทำหรือสินค้าที่ผลิตนะครับหรือชั่วโมงเครื่องจักรหรือตัวรายการในคำสั่งซื้อนะครับสำหรับตัวผลักดันต้นทุนกิจกรรมนะครับก็คือจำนวนของกิจกรรมที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งจะใช้ในการปันส่วนต้นทุนของแต่ละกิจกรรมเนี่ยเข้าสู่ตัวสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเช่นชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตหรือจำนวนชุดที่ใช้ในการผลิตสินค้าเป็นต้นนะครับอีกคำหนึ่งนะครับก็คือตัว cost object นะครับหรือว่าตัวหน่วยคิดต้นทุนนะครับก็หมายถึงผลได้จากการทำกิจกรรมนะครับและเป็นสิ่งที่นำมาคิดต้นทุนนะครับจริงๆแล้วตัว cost object เนี่ยอาจจะถ้ามองได้ง่ายก็คืออาจจะหมายถึงตัวสินค้าก็ได้นะครับก็จะถือเป็นหน่วยคิดต้นทุนที่เราเข้าใจได้เรื่อยง่ายหรือถ้าเป็นธุรกิจบริการนะครับก็ตัวผลของการบริการนั้นก็ถือเป็น cost objectนะครับหรืออาจจะหมายถึงตัวโครงการก็ได้นะครับเพราะนั้นตัวการก็จะถือว่าเป็น cost object ในระบบ ABC เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ตัวอย่างผลได้นะครับที่ได้จากกิจกรรมของบริษัทประกันภัยนะครับนี่เป็นตัวอย่างก็คือผลที่ได้หรือว่าตัว cost object ที่จะใช้ในการคำนวณต้นทุนก็คือตัวต้นทุนกรมธรรม์นะครับซึ่งอาจจะจำแนกตามชนิดของกรมธรรม์ตัวแทนของประกันภัยหรือหน่วยงานในบริษัทประกันภัยก็ได้แต่ถ้าเราจะเห็นชัดมากเลยนะครับสำหรับ cost object ก็คือตัวกิจการที่ผลิตสินค้านะครับเพราะนั้นตัว cost object ที่พูดถึงในระบบ ABC ก็หมายถึงตัวสินค้าที่ผลิตนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูประโยชน์นะครับว่าไอ้ตัวแบบABC ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับประโยชน์ก็คือจะสามารถคำนวณต้นทุนของการผลิตเนี่ยได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับเพราะว่าภายใต้ระบบ ABC เองเนี่ยจะใช้ตัวผลักดันต้นทุนที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมนะครับที่ใช้เป็นฐานในการปันส่วนนะครับจึงทำให้การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผลักดันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันนะครับกล่าวโดยง่ายคือว่าตัวที่เป็นเหตุนะครับมีความสัมพันธ์โดยตรงกับต้นทุนประเภทนั้นๆนั่นเองครับ
ตัวระบบฐานกิจกรรมเองก็จะมีประโยชน์มากนะครับในการที่จะไปประเมินผลงานนะครับโดยเฉพาะตัวอย่างที่ผมยกมาก็คือผู้บริหารเนี่ยที่ต้องรับผิดชอบในต้นทุนการผลิตภายในแผนกของตนนะครับก็จะสามารถนำไปใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าภายใต้ระบบ ABC เองเนี่ยก็จะมีความสามารถในการปันต้นทุนทางอ้อมทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เป็นต้นทุนทางตรงของแผนกหรือของหน่วยงานนั้นได้นะครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้3ผู้บริหารของแผนกเนี่ยสามารถที่จะควบคุมประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับประโยชน์อีกข้อหนึ่งนะครับภายใต้ระบบ ABC เองก็จะช่วยทำให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีที่มีความถูกต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็สมเหตุสมผลเพื่อจะไปใช้ในการตัดสินใจนะครับทางด้านกลยุทธ์แล้วก็การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะปรับลดหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่มันไม่มีกำไรนะครับหรือการปรับราคานะครับที่ผลิตภัณฑ์นั้นควรจะกำหนดราคาขายเท่าไหร่หรือปรับต้นทุนเท่าไหร่เพราะนั้นเนื้อหาในส่วนสุดท้ายของที่ปรากฏในเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าเขาจะเอาหลักการของ ABC เนี่ยไปใช้ประกอบในการตัดสินใจด้วยนะครับหลังจากที่นักศึกษาได้ทราบประโยชน์ของระบบ ABC แล้วนะครับประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของข้อจำกัดนะครับว่าจริงๆแล้ว ABC เองนะครับมันมีประโยชน์อยู่หลายประการแต่มันก็มีข้อจำกัดนะครับซึ่งข้อจำกัดที่ว่านี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบนะครับเพราะว่าก่อนที่นักศึกษาจะใช้ ABC ได้เนี่ยมันจะต้องมีการวิเคราะห์กิจกรรมนะครับมีการพิจารณากระบวนการทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะต้องใช้เวลาในการระบุกิจกรรมหาตัวผลักดันที่มันมีความเหมาะสมมากที่สุดนะครับเพราะนั้นข้อจำกัดประการที่สำคัญเลยก็คือค่อนข้างที่จะใช้เวลามากแล้วก็งบประมาณนะครับรวมทั้งเอกสารที่ใช้นะครับก็คือเป็นระบบของการใช้ระบบเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่เราจะพัฒนาระบบขึ้นใช้นะครับค่าใช้จ่ายส่วนมากก็จะอยู่ในรูปของการจัดเตรียมข้อมูลนะครับการประมวลผลรวมทั้งการดูแลรักษาระบบนะครับรวมทั้งการติดตามเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับการนำระบบ ABC ไปใช้ก็คือเรื่องของเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นผู้บริหารเองก็จะต้องเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนที่เสียไปกับประโยชน์ที่จะได้รับนะครับจากการที่เอา ABC เข้ามาใช้นะครับคำถามถัดไปก็คือว่ามันมีสถานการณ์ใดนะครับที่จะบ่งบอกว่ากิจการนั้นควรจะนำ ABC มาใช้นะครับสถานการณ์หรือข้อบ่งชี้ของการที่จะบอกว่าสมควรแล้วที่กิจการจะนำ ABC มาใช้ก็ได้แก่1ก็คือกิจการผลิตสินค้าหลายชนิดใช่ไหมนะครับและรวมทั้งสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรหรือกระบวนการในการแตกต่างกันนะครับนี้เป็นข้อบ่งชี้แรกข้อบ่งชี้ที่2นะครับเราจะเห็นว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อต้นทุนรวมเนี่ยสูงกว่าตัวต้นทุนทางตรงต้นทุนทางตรงก็คือวัตถุทางตรงกับค่าแรงงานทางตรงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้นจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เป็นข้อบ่งชี้ข้อที่2นะครับข้อบ่งชี้ข้อหนึ่งนะครับก็คือลักษณะของการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากการที่ใช้แรงงานคนเป็นหลักมาใช้เครื่องมือเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับข้อบ่งชี้ข้อถัดไปก็คือผู้บริหารนะครับเล็งเห็นว่าการที่เราคำนวณต้นทุนแบบดั้งเดิมซึ่งปันส่วนโอเวอร์เฮดตามปริมาณเนี่ยนะครับมันเริ่มจะไม่สมเหตุสมผลนะครับทำให้การตัดสินใจที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มผิดพลาดนะครับก็เลยทำให้ข้อมูลนั้นเนี่ยเอามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ไม่ดีนักมันก็เลยเป็นที่มาว่าให้นำเอาตัว ABC มาใช้นะครับส่วนข้อบ่งชี้อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือยอดขายของสินค้าบางชนิดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นยอดขายสูงขึ้นแต่ทำไมผลประกอบการก็คือตัวกำไรขั้นต้นของสินค้าชนิดนั้นน่ะกลับลดลงนะครับโดยที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้ว่าเกิดจากอะไรเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ข้อหนึ่งว่าแสดงว่าต้นทุนในการผลิตซึ่งเราคำนวณไว้ตามแบบดั้งเดิมเนี่ยมีข้อผิดพลาดเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเหมาะและที่ในสถานการณ์เนี้ยควรจะนำ ABC เข้ามาใช้นะครับสำหรับต้นทุน ABC เนี้ยกับถ้าถามว่ามีความสัมพันธ์กับการจัดทำงบการเงินอย่างไรนะครับก็อย่างที่เรียนว่าจริงๆระบบ ABC มีประโยชน์นะครับซึ่งจะทำให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์เนี่ยคำนวณได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากกว่าการคำนวณต้นทุนในแบบเดิมนะครับหลายกิจการแต่หลายกิจการเองก็ยังคงคำนวณต้นทุนตามแบบเดิมนะครับ
ด้วยปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือข้อมูลต้นทุนที่แสดงในงบการเงินเนี่ยนะครับทั้งมูลค่าของสินค้าคงเหลือแล้วก็ต้นทุนขายเนี่ยนะครับในภาพรวมเนี่ยไม่ได้แยกนะครับในการจัดทำงบการเงินและนำเสนอบุคคลภายนอกเนี่ยไม่ได้แยกเป็นรายผลิตภัณฑ์นะครับเพราะนั้นเขาก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาใช้ ABC นะครับดังนั้นถ้าใช้ข้อมูลแบบเดิมนะครับการคำนวณต้นทุนแบบดั้งเดิมผู้บริหารหรือกิจการบางกิจการก็เห็นว่าก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเราจะเห็นเฉพาะตัวภาพรวมของการดำเนินงานเท่านั้นนะครับกิจการส่วนใหญ่ได้ลงทุนพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวระบบต้นทุนที่ใช้อยู่เดิมเนี่ยนะครับก็คือของเดิมที่ใช้อยู่เนี่ยแล้วมันเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับการดำเนินงานอยู่แล้วเพราะนั้นการที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบ ABC เนี่ยมันอาจจะมีความยุ่งยากแล้วก็ผนวกกับข้อจำกัดเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็งบประมาณเพราะนั้นเนี่ยมันก็กิจการนั้นก็อาจจะไม่มีการลงทุนเพิ่มก็คือไม่มีการนำ ABC มาใช้เพราะว่าอาจจะพิจารณาแล้วว่าการลงทุนนั้นอาจจะไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่ลงทุนนะครับการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามต้นทุนฐานกิจกรรมนะครับอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าภายใต้ระบบ ABC เองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังไม่ได้สอดคล้องกับวิธีการคำนวณต้นทุนตามหลักการบัญชีนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าหลายกิจการก็ยังคงใช้วิธีการคำนวณต้นทุนแบบเดิมในการจัดทำงบการเงินนะครับสำหรับเนื้อหาในถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องการเปรียบเทียบนะครับว่าการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้ฟังเนื้อหามาสักพักนึงแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างนะครับว่าการคำนวณต้นทุนการผลิตในแบบเดิมและแบบ ABC เนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับถ้าเป็นแบบเดิมนะครับในคอลัมน์ซ้ายก็จะเห็นว่าตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยนะครับก็จะมีการปันส่วน2ครั้งนะครับครั้งที่1เป็นการปันส่วนซึ่งจำแนกตามคอสเซ็นเตอร์นะครับก็คือแผนกของการผลิตเพราะนั้นก็จะมีการจำแนกตามแผนกผลิตที่1หรือแผนกผลิตที่2นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามีแผนกผลิตกี่แผนกนะครับหลังจากนั้นจึงจะปันส่วนครั้งที่2นะครับก็คือปันส่วนตามปริมาณนะครับโดยใช้ปริมาณเป็นฐานในการปันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะได้ต้นทุนเฉพาะของค่าใช้จ่ายในการผลิตหลังจากนั้นก็ไปรวมกับต้นทุนทางตรงนะครับซึ่งต้นทุนทางตรงก็คือวัตถุทางตรงกับค่าแรงงานทางตรงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับโอเฮดตัวที่1นะครับรวมทั้งค่าแรงงานทางตรงรวมทั้งค่าวัตถุทางตรงเพราะนั้นก็จะครบ3องค์ประกอบแล้วเพราะนั้นก็จะได้ต้นทุนของสิ่งที่นำมาคิดต้นทุนหรือว่า cost object ซึ่งอาจจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์บริการหรือโครงการก็ได้นะครับคราวนี้เราลองมาดูในด้านขวาของสไลด์นะครับซึ่งเป็นการคำนวณต้นทุนการผลิตตามระบบ ABC นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าก็ยังคงปันส่วนตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ย2ขั้นเช่นเดียวกันแต่ความแตกต่างในการปันขั้นที่1ก็คือเราจะปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยโดยจำแนกตามกิจกรรมนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้กิจกรรมนักศึกษาก็ต้องทำการวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมดของกิจการแล้วว่ามันมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างจึงจะมาสามารถปันส่วนในขั้นที่1ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ต้นทุนของกิจกรรมแล้วก็จะทำการปันส่วนในครั้งที่2นะครับอันนี้แหละเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือว่าในการปันส่วนครั้งที่2เนี่ยเราจะต้องค้นหาตัว cost driver นะครับก็คือตัวผลักดันต้นทุนหรือตัวที่เป็นเหตุนะครับสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดต้นทุนในกิจกรรมนั้นๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปรวมกับต้นทุนทางตรงนะครับก็คือวัตถุทางตรงกับค่าแรงงานทางตรงก็จะได้ต้นทุนสำหรับ cost object นั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าจากการเปรียบเทียบในสไลด์นี้นะครับปัญหาของสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ cost object เพราะนั้นตัวปัญหามีอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งถ้าเป็นแบบเดิมตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตจะปันโดยใช้ฐานปริมาณเป็นฐานแต่ถ้าเป็นระบบ ABC ตัว overhead จะปันโดยจำแนกตามกิจกรรมและระบุตัว cost driver หรือตัวผลักดันที่เหมาะสมต่อไปนะครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นประโยชน์นะครับข้อจำกัดตลอดจนความแตกต่างนะครับของการคำนวณต้นทุนทั้ง2แบบก็คือแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบ ABC คราวนี้ถ้าต้องการที่จะพัฒนาระบบ ABC เข้ามาใช้ก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1คือการวิเคราะห์และระบุกิจกรรมขั้นตอนที่2คือการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมขั้นตอนที่3คือการคำนวณอัตราต้นทุนกิจกรรมและสุดท้ายก็คือการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือ cost object นั่นเองนะครับเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับคือขั้นตอนของการออกแบบระบบ
นะที่เป็นพูดถึงการวิเคราะห์แล้วก็ระบุกิจกรรมนะครับในขั้นตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะต้องมาทำการวิเคราะห์การดำเนินงานในหน่วยงานนะครับหรือทั้งองค์กรเลยนะครับว่าในทางปฏิบัติก็จะมีการตั้งคณะทำงานนะครับที่เป็นคณะทำงาน ABC ขึ้นมาเพื่อจะทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับตั้งแต่การสัมภาษณ์นะครับหรือการเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่นเพื่อที่จะได้เห็นว่าขั้นตอนในการทำงานทั้งหมดของกิจการเพื่อจะให้ได้ตัวผลิตภัณฑ์นะครับออกมาเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะรับกำหนดขั้นระบุนะครับว่ากิจกรรมที่ใช้ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ทรัพยากรตลอดจนเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมนะครับคราวนี้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์และระบุกิจกรรมนะครับซึ่งมีคณะทำงานขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยรันตัวโปรเจกต์นี้นะครับหลังจากที่เขาระบุกิจกรรมได้แล้วนะครับเราก็ต้องมาจำแนกว่าไอ้ตัวกิจกรรมนั้นเนี่ยมันเป็นประเภทใดหรือระดับใดซึ่งเราแบ่งเป็น5ระดับนะครับก็คือกิจกรรมระดับหน่วยนะครับหรือเรียกว่า unit level อันนี้ก็คือ เป็นกิจกรรมที่ผันแปรไปตามจำนวนหน่วยของสินค้าที่ผลิตนั้นเลยนะครับหรือกิจกรรมในระดับที่2นะครับเป็น batch level นะครับอันนี้ก็เป็นระดับกลุ่มหรือชุดนะครับอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนล็อตหรือจำนวนแบตช์ของการผลิตสินค้านะครับระดับที่3เป็นระดับของโปรเลเวลนะครับอันนี้ก็จะผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์นะครับระดับที่4เป็นระดับของลูกค้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่เรียกว่า customer level นะครับส่วนระดับสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นระดับที่เรียกว่าระดับอำนวยการหรือเรียกว่า facility level นะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่1นะครับก็คือการระบุนะครับว่าในกระบวนการดำเนินงานของกิจการมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างมีทรัพยากรที่ใช้คืออะไรนะครับรวมทั้งการจำแนกว่ากิจกรรมที่เราสามารถระบุได้นั้นเนี่ยมันเป็นระดับใดซึ่งเราจำแนกเป็น5ระดับนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับในสไลด์นี้ก็คือว่าในขั้นตอนที่1เรื่องของการวิเคราะห์และระบุกิจกรรมเนี่ยเราลองมาดูว่ามันมีกลุ่มของกิจกรรมแล้วมันมีหน่วยวัดตลอดจนเราจัดประเภทหรือว่าจัดระดับของกิจกรรมเป็นกิจกรรมในระดับใดนะครับเช่นกลุ่มของการใช้เครื่องจักรนะครับตัวหน่วยวัดกิจกรรมก็จะเป็นจำนวนสินค้าที่ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าในระดับของกิจกรรมเนี้ยเราก็จะจัดเป็น unit level ก็แปลว่ามันผันแปรตามจำนวนของสินค้าที่ผลิตนะครับถ้าผลิตมากก็เสียต้นทุนมากผลิตน้อยก็เสียต้นทุนน้อยเราเรียกว่า unit level นะครับหรือถ้าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คือจำนวนแบบของผลิตจำนวนแบบของผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการออกแบบขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบ่งประเภทของระดับกิจกรรมอันนี้ก็จะถือเป็น product level เพราะว่าเวลาออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คือใช้ได้สำหรับ product line นั้นเลยหรือระดับของผลิตภัณฑ์นั้นเลยนะครับถ้าเป็นกิจกรรมการเตรียมการผลิตนะครับเวลาเตรียมการผลิตอาจจะต้องมีการเตรียมเครื่องจักรเตรียมอุปกรณ์ในการผลิตนะครับเพราะนั้นตัวหน่วยวัดก็คือตัวจำนวนครั้งของการเตรียมนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะจัดระดับของกิจกรรมอันนี้ก็จะถือเป็นระดับของ batch นะครับหรือถ้าเป็นการให้บริการทางเทคนิคนะครับนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นจำนวนครั้งที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับถ้าเราจะจัดระดับก็จะเป็น customer level นะครับรวมทั้ง อีกแบบนึงก็เป็นการโฆษณานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของกิจกรรมนะครับรวมทั้งการระบุกิจกรรมรวมทั้งวัดว่ามันเป็นระดับกิจกรรมใดนะครับคราวนี้ในขั้นตอนที่สองนะครับหลังจากที่เราระบุแล้วก็ระบุกิจกรรมได้แล้วนะครับเราก็มาทำการคำนวณต้นทุนของกิจกรรมนะครับตัวต้นทุนของกิจกรรมก็คือต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ทั้งหมดนะครับในการทำกิจกรรมนั้นนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาก็จะสะสมไว้ในบัญชีแยกประเภทนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะแบ่งตาม cost element หรือว่าประเภทของค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นหากทราบว่าทรัพยากรนั้นเนี่ยได้ดำเนินไปในกิจกรรมใดก็จะสามารถระบุต้นทุนตามรหัสบัญชีนะครับเข้าสู่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นได้โดยตรงนะครับซึ่งโดยปกติก็คือการพูดดูถึงการระบุรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็คือมีการกำหนดดิจิตของรหัสบัญชีไว้เพื่อที่จะสามารถรู้ได้ว่ามันเข้าไปสู่กิจกรรมใดนั้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนั้นได้โดยตรงนะครับหลังจากนั้นก็มากำหนดว่าอะไรคือตัวผลักดันต้นทุนหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดต้นทุนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคำนวณต้นอัตราต้นทุนกิจกรรมนะครับโดยที่เอาต้นทุนทั้งหมดของกิจกรรมนั้นตั้งแล้วก็หารด้วยปริมาณของ cost driver หรือตัวผลักดันนะครับหลังจากที่คำนวณตัวต้นทุนต่อ cost driver หรือว่าต้นทุน
ตัวต้นทุนเมื่อสักครู่นะครับก็คือต้นทุนต่อกิจกรรมได้เรียบร้อยแล้วนะครับหารเรียบร้อยแล้วก็เอามารวมกับวัตถุต้นทุนทางตรงซึ่งได้แก่วัตถุทางตรงและค่าแรงงานทางตรงนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือต้นทุนของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการคำนวณอัตราต้นทุนกิจกรรมนะครับซึ่งสมมุติว่าเราได้ผ่านกระบวนการในการระบุแล้วก็วิเคราะห์กิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีกระบวนการใช้เครื่องจักรกระบวนการเตรียมกระบวนการบริการทางเทคนิคกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็การโฆษณานะครับซึ่งในคณะทำงานนะครับก็ได้ตัวผลักดันหรือ cost driver

นะครับหรือเหตุที่ทำให้เกิดต้นทุนในแต่ละกิจกรรมโดยที่การใช้เครื่องจักรนี้นะครับตัวที่เป็น cost driver ก็คือจำนวนของหน่วยที่ผลิตซึ่งเราถือว่าเป็น unit level นะครับซึ่งเขาประมาณว่าจะมีตัวผลักดันทั้งหมดเนี่ยจำนวน 200,000 หน่วยนะครับหรือกิจกรรมเตรียมการผลิตนะครับซึ่งก็คือจำนวนครั้งในการเตรียมซึ่งเป็นระดับ batch level นะครับก็คาดว่าจะใช้ cost driver ทั้งหมดเนี่ย100 batch หรือ100ครั้งนะครับรวมทั้งบริการทางเทคนิคนะครับอันนี้ก็คือจำนวนครั้งที่ลูกค้าเนี่ยใช้บริการนะครับเขาก็ประมาณว่ามีอยู่200นะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้เป็น product level นะครับก็ประมาณการว่าจะมีจำนวนแบบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด50แบบนะครับรวมทั้งการโฆษณานะครับก็จะกำหนดประมาณไว้นะครับว่าจะเกิดการโฆษณาทั้งหมด5ครั้งนะครับคราวนี้ในการคำนวณต้นทุนอัตราต้นทุนกิจกรรมนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่านักศึกษาได้ผ่านขั้นตอนของการระบุกิจกรรมมาแล้วผ่านขั้นตอนของการระบุกิจกรรมมาแล้วซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5กิจกรรมนะครับแล้วก็ทำการประมาณต้นทุนของแต่ละกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับในตัวอย่างนี้ก็คือประมาณไว้ในแต่ละกิจกรรมนะครับก็คือสำหรับการใช้เครื่องจักรประมาณ 2,265,000 นะครับการกิจกรรมในการเตรียมการผลิตนะครับก็ประมาณ 2,3500 บริการทางเทคนิค 100,000 นะครับออกแบบผลิตภัณฑ์ 165,500 รวมทั้งการประชาสัมพันธ์นะครับ 371,000 นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1เราได้ระบุนะครับเรียบร้อยแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างทำการประมาณต้นทุนในแต่ละกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นเราได้ระบุแล้วว่าในแต่ละกิจกรรมมีตัวผลักดันอะไรบ้างนะครับตัวผลักดันที่เราได้จากการวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาต้นทุนทั้งหมดตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนของตัวผลักดันซึ่งเราประมาณการไว้เช่นในการใช้เครื่องจักรนะครับซึ่งตัวผลักดันก็คือจำนวนสินค้าที่ผลิตซึ่งเขาประมาณไว้จำนวน 200,000 หน่วยของสินค้าที่ผลิตนะครับเพราะนั้นเวลาหาต้นทุนต่อกิจกรรมก็คือเอาต้นทุนรวมของกิจกรรมใช้เครื่องจักรตั้งแล้วหารด้วยปริมาณของตัวผลักดันในที่นี้ก็คือ 200,000 เพราะนั้นเราก็จะได้ต้นทุนต่อกิจกรรมนะครับต้นทุนต่อหน่วยของตัวผลักดันเนี่ยนะครับก็คือเอาคอลัมน์ที่1นี้ก็คือ 226,000 ตั้งหารด้วยตัวปริมาณของตัวผักดันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ต้นทุนต่อตัวผักดันก็คือ 11.3025 นะครับทำนองเดียวกันนะครับในกิจกรรมของการเตรียมการผลิตนะครับซึ่งประมาณการต้นทุนไว้สำหรับกิจกรรมนี้คือ 23,500 แล้วก็คาดว่าจะมีตัว cost driver นะครับก็คือตัวผักดันเนี่ยจำนวน100นะครับก็คือได้จากตรงนี้นะครับก็คือจำนวนครั้งในการเตรียมซึ่งเป็น batch level 100ครั้งหรือ100 batch นะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อตัวผักดันนะครับก็คือเอา 23,500 ตั้งแล้วหารด้วยปริมาณของตัวผักดันก็จะได้ต้นทุนต่อตัวผักดันนะครับก็คือหารแล้วได้

นวนต้นทุนผลิตภัณฑ์นะครับหลังจากที่เราคำนวณตัวต้นทุนต่อตัวผักดันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าเราจะสามารถคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราสมมุติว่ามีสินค้าที่ผลิตอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือสินค้า A แล้วก็สินค้า B นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยก็จะใช้ปริมาณกิจกรรมที่แตกต่างกันนะครับเช่นการใช้เครื่องจักรเนี่ยนะครับสินค้า A ใช้จำนวน 90,000 นะครับ 90,000 หน่วยที่จะผลิตนะครับตัว cost driver คือจำนวนสินค้าที่ผลิตนะครับสินค้า B ก็คาดว่าจะผลิตสินค้าจำนวน 110,000 หน่วยนะครับแล้วก็รวมกัน 200,000 เมื่อสักครู่นี้รวมทั้งการเตรียมการซึ่งเป็น batch เนี่ยครับสินค้า A ก็จะเตรียม20ครั้งสินค้า B เตรียม80ครั้งรวมเป็น100ครั้งนะครับทำนองเดียวกันสำหรับบริการทางเทคนิคก็คือ80 120ของการให้บริการนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า A 20แบบสินค้า B 30แบบรวมทั้งการโฆษณาก็เป็นของสินค้า A 2ครั้งและสินค้า B 3ครั้งรวมกันเป็น5ครั้งนะครับสไลด์ก่อนหน้านี้นักศึกษาจะได้1ก็คือตัวต้นทุนต่อตัวผักดันนะครับหรือต้นทุนกิจกรรมต่อตัวผักดันนะครับหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะรู้ว่าสินค้า A และสินค้า B เนี่ยใช้กิจกรรมเท่าไหร่นะครับแตกต่างกันระหว่าง A กับ B นะครับเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์แล้วว่าสินค้า A และสินค้า B มีต้นทุนในการผลิตทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราใช้ข้อมูลข้างต้นนะครับมาสรุปในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีนี้นะครับก็คือวัตถุทางตรงกับค่าแรงงานทางตรง2ตัวเนี้ยเราสามารถระบุได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นของสินค้า A หรือสินค้า B ซึ่งเราเรียกว่าต้นทุนทางตรงนั่นเองนะครับแต่ตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตต่างหากที่เป็นปัญหาสำหรับการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเรากำลังพูดถึงวิธี ABC ในการปันส่วน overhead นั้นนะครับซึ่งเราจำแนกไว้เรียบร้อยแล้วว่าต้นทุนในการใช้เครื่องจักรซึ่งเป็นกิจกรรมแรกนะครับมีต้นทุนต่อตัวผักดันอยู่ที่ 11.3025 ซึ่งเราคำนวณไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนของตัวผักดันที่สินค้า A ใช้นะครับซึ่งตัวผักดันของกิจกรรมแรกคือจำนวนสินค้าที่ผลิตคือ 90,000หน่วยของสินค้าที่ผลิตก็จับคูณเข้าไปนะครับรวมทั้งสินค้า B ก็ทำนองเดียวกันนะครับก็คือ 110,000 หน่วยก็จับคูณเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ต้นทุนของการใช้เครื่องจักรนะครับดังที่ปรากฏในสไลด์นี้นะครับหรือในกิจกรรมที่2นะครับก็คือค่าเตรียมการผลิตนะครับก็เราคำนวณต้นทุนต่อกิจกรรมมาแล้วคือ 2,035 นะครับหลังจากนั้นก็ไปคูณกับจำนวนครั้งในการเตรียมเครื่องจักรนะครับก็คือ20ครั้งสำหรับ A และ80ครั้งสำหรับ B นะครับหรือค่าบริการทางเทคนิคนะครับซึ่งเราคำนวณต้นทุนต่อกิจกรรมไว้แล้วก็คือ500นะครับก็คูณด้วยจำนวนครั้งของการให้บริการทางเทคนิคของสินค้า A 80ครั้งและสินค้า B 120ครั้งนะครับรวมทั้งค่าออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเราคำนวณต้นทุนต่อกิจกรรมไว้ก็คือต่อแบบนะครับก็คือ 3,310 บาทต่อแบบคูณด้วยจำนวนแบบของสินค้า A คือ20และสินค้า B คือ30แบบนะครับเพราะนั้นจะรวมต้นทุนการผลิตทั้งหมดนะครับต้นทุนการผลิตต้องประกอบด้วยวัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งเราระบุ กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ 4,864,125 บาทสำหรับ A นะครับและสินค้า B คือ6ล้านนะครับเพราะนั้นหารจำนวนหน่วยที่ผลิตนะครับก็คือ 90,000 กับ 110,000 หน่วยแล้วก็จะได้ต้นทุนต่อหน่วย54บาทและ56บาทตามลำดับครับคราวนี้ในการจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหารนะครับเพื่อที่จะแสดงความสามารถในการทำกำไรของสินค้าแต่ละประเภทนะครับถ้าสมมุติเราใช้ระบบ ABC เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถทราบได้ว่าสินค้าในกลุ่มใดหรือสินค้าประเภทใดเนี่ยมีความสามารถในการทำกำไรมากกว่ากันนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ถ้าเรากำหนดว่าสินค้า A และ B เนี่ยกำหนดราคาขายไว้เท่ากันคือหน่วยละ60บาทนะครับเพราะนั้นเราลองมาดูว่ารายงานสำหรับผู้บริหารถ้าเราไปใช้ต้นทุนแบบเดิมนะครับเราจะได้ต้นทุนต่อหน่วยอย่างไรนะครับในที่นี้ตัวที่ overhead เนี่ยเราใช้วิธีการคิดเข้างานนะครับโดยใช้ 300% ของค่าแรงงานทางตรงเพราะนั้นในสินค้า A ซึ่งใช้ค่าแรงทางตรง700,000บาทเนี่ยถ้าคิดเข้างานของ overhead เนี่ย 300% ก็คือ 300% ของ700,000ก็จะได้ overhead ทั้งหมด 2,100,000 บาทนะครับเพราะนั้นต้นทุนรวมก็จะได้ 5,800,000 บาทครับเพราะนั้นต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า A ก็จะเท่ากับ 64.44 นะครับทำนองเดียวกันสินค้า B นะครับภายใต้วิธีต้นทุนแบบเดิมนะครับก็จะมีต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ 42.7 นะครับเพราะนั้นถ้านักศึกษากลับไปดูว่าราคาขายที่กำหนดไว้ว่าสินค้า A กับสินค้า Bกำหนดราคาขายไว้หน่วยละ60บาทนะครับมาเปรียบเทียบกับการคำนวณต้นทุนแบบเดิมนะครับก็คือ A มีต้นทุน64บาทกับ B มีต้นทุน47บาทเพราะนั้นก็จะเห็นว่า

0: ค้า B เนี่ยสินค้า A แน่นอนก็จะประสบผลขาดทุนนะครับเพราะว่ากำหนดราคาขายไว้ต่ำนะครับก็คือกำหนดไว้ที่60บาทเพราะนั้นสินค้า A ก็จะมีผลขาดทุนอยู่ที่ 400,000 นะครับส่วนสินค้า B มีกำไร 1,400,000 บาทอันนี้เป็นรายงานการเงินสำหรับการคำนวณต้นทุนแบบเดิมนะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับ ABC นะครับไปเปรียบเทียบกับ ABC ซึ่งเราคำนวณต้นทุนของการปันส่วน Overhead ที่เราใช้ระบบ ABC ไปแล้วก็จะเห็นว่าต้นทุนนะครับต้นทุนทั้งหมดที่ถูกต้องเนี่ยก็จะได้5,12,525 บาทสำหรับสินค้า A แล้วก็สินค้า B อยู่ที่ 6,387,975 นะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วทั้งสินค้า A และสินค้า B เนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับก็คือมีกำไรจากการประกอบการทั้งคู่นะครับคราวนี้จากสไลด์เมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนว่าในกรณีที่มันมีข้อบ่งชี้ของการเอา ABC ไปใช้มีความหลากหลายของสินค้าแต่ละชนิดมีการผลิตที่ผ่านกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันการคำนวณต้นทุนภายใต้ระบบ ABC ก็น่าจะมีความถูกต้องแม่นยำแล้วก็เอาไปใช้ในการตัดสินใจได้ถูกต้องมากกว่าอย่างเช่นกรณีของสินค้า A และสินค้า B ข้างต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบเดิมนะถ้าเป็นการคำนวณต้นทุนแบบเดิมสินค้า A จะขาดทุน 400,000 นะครับแต่ถ้าเป็น ABC นะครับสินค้า A ไม่ได้ขาดทุนนะครับเพราะว่าเขาสามารถมีกำไรจากการดำเนินงานจากการขายสินค้า A เนี่ยถึง 387,475 บาทนั่นเองครับหลังจากที่นักศึกษาได้ทราบหลักการทั้งหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับ ABC นะครับเราลองมาประยุกต์ดูกับการทำข้อสอบดูนะครับในข้อแรกนะครับข้อจำกัดที่สำคัญเลยนะครับของการนำระบบ ABC มาใช้คือข้อใดนะครับข้อจำกัดที่สำคัญนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนไว้ในตอนต้นของรายการว่าประโยชน์มีหลายข้อแต่ข้อจำกัดที่สำคัญก็คือการพัฒนาระบบ ABC มาใช้เนี่ยเรื่องเวลาและงบประมาณเนี่ยจะค่อนข้างสูงซึ่งถือเป็นข้อจำกัดที่สำคัญในการพัฒนาระบบ ABC มาใช้ซึ่งกิจการจะต้องคำนึงถึงนะครับหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับคำถามก็คือกิจกรรมตามข้อใดจัดเป็นกิจกรรมระดับกลุ่มหรือเราเรียกว่า batch level นะครับ batch level ก็แปลว่าค่าใช้จ่ายนั้นจะผันแปรไปตามจำนวนกลุ่มหรือจำนวนล็อตนะครับของการผลิตนะครับหรือการดำเนินงานเพราะนั้นคำตอบก็คือข้อสุดท้ายครับคือการจัดทำตารางการผลิตซึ่งเวลาที่เขาจัดตารางการผลิตเนี่ยเขาจะคำนึงถึงล็อตในการผลิตแต่ละล็อตเพราะนั้นกิจกรรมนี้จะถือเป็นกิจกรรมในระดับ batch level ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาในหน่วยที่7นะครับสำหรับเรื่องต้นทุนฐานกิจกรรมก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ครับ
1: และที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่7ค่ะต่อไปจะเป็นการสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่8ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการโดยรองศาสตราจารย์ธัญรัตน์วัศวนวัฒน์ไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักศึกษาในหน่วยที่8นี้ก็จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะหน่วยที่8เป็นหน่วยเริ่มต้นของเล่มที่2นะคะก็จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการค่ะมีประเด็นที่สำคัญก็คือการบัญชีเพื่อการจัดการนั้นเนี่ยแตกต่างจากการบัญชีการเงินอย่างไรนะคะตรงนี้ได้ยกมา5ประเด็นหลักข้อแตกต่างข้อที่1ก็คือผู้ใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการจัดการจะเน้นให้ข้อมูลต่อผู้บริหารกิจการส่วนบัญชีเพื่อการเงินนั้นบัญชีการเงินก็จะให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกเป็นหลักข้อแตกต่างที่2ลักษณะข้อมูลที่นำเสนอบัญชีเพื่อการจัดการก็จะใช้ข้อมูลในอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตข้อมูลในอดีตก็อย่างเช่นงบการเงินในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรก็จะนำมาวิเคราะห์งบการเงินให้ทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานว่าแตกต่างไปจากที่คาดหวังไว้ไหมนะคะรวมทั้งข้อมูลปัจจุบันและอนาคตเนี่ยก็จะมาใช้ในการตัดสินใจข้อมูลก็จะมีทั้งที่เป็นจำนวนเงินแล้วก็ไม่ใช่จำนวนเงินอย่างเช่นเวลาทำงบประมาณก็จะมีการประมาณว่าต้องผลิตเท่าไหร่จำนวนกี่หน่วยผลิตแล้วจะต้องใช้วัตถุดิบกี่หน่วยใช้แรงงานคนกี่คนหรือใช้ชั่วโมงเครื่องจักรเป็นจำนวนกี่ชั่วโมงซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่จำนวนเงินประกอบด้วยแต่ถ้าเป็นบัญชีการเงินนั้นเนี่ยข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลในอดีตและข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของเป็นจำนวนเงินก็จะมีข้อมูลที่เป็นให้รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็น

จำนวนเงินในข้อแตกต่างข้อที่3ความเกี่ยวข้องและทันเวลาบัญชีเพื่อการจัดการก็จะเน้นเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องและทันเวลาต่อการตัดสินใจของผู้บริหารความเกี่ยวข้องอย่างเช่นจะตัดสินใจขยายกิจการหรือขยายโรงงานก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในการลงทุนแล้วก็กระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการขยายโรงงานนั้นนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องถูกต้อง 100% เพราะมันเป็นการคาดการณ์แต่ขอให้ทันเวลาต่อการตัดสินใจส่วนบัญชีการเงินนั้นเนี่ยก็ใช้ เป็นความเน้นที่ความถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนรายงานเนี่ยตามงวดเวลาที่กฎหมายกำหนดในข้อที่4การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบัญชีเพื่อการจัดการไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะเพราะเป็นเรื่องของคาดคะเนเป็นเรื่องของการประมาณการแต่บัญชีการเงินนั้นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อให้บุคคลภายนอกที่ใช้งบการเงินเนี่ยได้มีความเข้าใจตรงกันได้สามารถเห็นผลการดำเนินงานที่แท้จริงคือข้อมูลนั้นเนี่ยจะสะท้อนถึงการดำเนินงานที่ถูกต้องตามที่ควรซึ่งบุคคลภายนอกเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจได้เนื่องจากว่ามีมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนี่ยเป็นตัวกำหนดให้จัดทำข้อที่5ขอบเขตของการรายงานบัญชีเพื่อการจัดการนั้นก็จะนำเสนอข้อมูลของหน่วยงานย่อยมากกว่าที่จะแสดงภาพรวมทั้งหมดของกิจการนะคะอย่างเช่นหน่วยงานที่เป็นสาขามีกำไรดีไหมหรือว่าสินค้าตัวไหนสินค้า A หรือสินค้า B สินค้าตัวไหนทำกำไรได้มากกว่ากันสินค้าตัวไหนมีปัญหาจะได้สามารถแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงได้ส่วนถ้าเป็นบัญชีการเงินนั้นบุคคลภายนอกก็จะเห็นโดยภาพรวมทั้งหมดของกิจการว่าในปีนี้เนี่ยกิจการมีกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่การที่จะไปเจาะลึกถึงรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นก็จะไม่ได้เห็นในรายงานของบัญชีการเงินนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างที่ต้องทำความเข้าใจทั้ง5ประเด็นต่อไปในเรื่องของจรรยาบรรณของนักบัญชีเพื่อการจัดการจะเห็นว่าในบัญชีต้นทุนนักบัญชีต้นทุนก็ต้องมีจรรยาบรรณซึ่งรายละเอียดเนี่ยได้กล่าวมาในหน่วยที่1นะคะนักบัญชีเพื่อการจัดการก็เช่นกันจะใช้จรรยาบรรณกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งกำหนดไว้6ข้อในหลักการพื้นฐานที่อธิบายมาแล้วในหน่วยที่1เช่นเดียวกันนะคะแต่ในนี้ในเรื่องนี้เนี่ยก็ได้นำมาเสริมโดยนำของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสมาคมนักบัญชีเพื่อการจัดการหรือ The Institute of Management Accountant นะคะเราเรียกย่อๆว่า IMAเขาก็จะกำหนดจรรยาบรรณไว้ด้วยกัน4หลักการหลักการก็คือด้านของความสามารถนะคะแล้วก็ด้านของการรักษาความลับแล้วก็ด้านของความซื่อสัตย์แล้วก็ด้านของความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกับของจรรยาบรรณที่สภาวิชาชีพบัญชีของไทยกำหนดนะคะแต่ว่าเห็นว่าส่วนที่ต่างกันเนี่ยในของอเมริกาจะไม่ได้กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการผู้ถือหุ้นแล้วก็เพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างชัดเจนที่แยกข้อออกมาแต่โดยการปฏิบัติทั้ง4หลักการนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะสะท้อนถึงการที่รับผิดชอบต่อผู้รับบริการผู้ถือหุ้นแล้วก็เพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยนะคะทีนี้ในการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการจัดการที่ผู้บริหารใช้นะคะเครื่องมือการจัดการหรือ management tool เนี่ยที่นำมาใช้กันก็มีหลายอย่างอย่างเช่นการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรแบบสมดุลที่เราเรียกว่า balance scorecard หรือ BSC ตัวนี้นะคะหรือว่าการเปรียบเทียบสมรรถนะ benchmarking ก็เป็นการที่เราเปรียบเทียบกับองค์กรที่เป็นเลิศหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เรียกว่า best practice ก็คืออันไหนดีเราก็มานำมาเป็นต้นแบบแล้วลองเทียบเคียงดูว่าเราห่างไกลจากต้นแบบมากน้อยเพียงใดก็เป็นการเบนช์มาร์กกันหรือการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลในการใช้ตัดสินใจทางธุรกิจ
จะเห็นว่าต้องมีการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเราเรียกว่า Big Data Analysis เนี่ยเพื่อที่จะมาดูว่าข้อมูลที่จะมาใช้แก้ปัญหานั้นเนี่ยมีส่วนที่เกี่ยวข้องใดๆบ้างแล้วก็ยังมีเครื่องมือการจัดการคุณภาพโดยรวมนะคะ Total Quality Management หรือ TQM มีเครื่องมือของการรื้อปรับกระบวนการทางธุรกิจBusiness Process Reengineering หรือ BRP นะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนเพื่อพลิกโฉมพลิกโอกาสธุรกิจด้วยดิจิทัลอันนี้ Digital Transformation จะเห็นว่าในยุคนี้เราเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยธุรกิจก็ต้องพยายามที่จะศึกษาและก้าวให้ทันเพื่อที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้วก็ยังมีเครื่องมือการผลิตแบบทันเวลาพอดี just in time production system นะหรือเรียกย่อๆว่า JIT การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า value chain analysis นะคะการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าอันนี้ก็ใช้ว่า value chain analysis การบริหารแบบ lean management แล้วก็การบริหารฐานกิจกรรม activity based management หรือ ABM นะคะที่กล่าวมานี่ก็มีการใช้กันในหลากหลายแล้วก็ใช้ในแต่ละองค์กรทีนี้จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าการบริหารแบบลีนแล้วก็การบริหารฐานกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของกิจการเนี่ยผู้บริหารก็ต้องมองว่าในองค์กรของเราเนี่ยมีกิจกรรมหลักอะไรแล้วก็กิจกรรมสนับสนุนอะไรบ้างกิจกรรมสนับสนุนนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมหลักกิจกรรมสนับสนุนก็จะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานของกิจการซึ่งก็จะต้องมีระบบการเงินระบบบัญชีมีการบริหารไปมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมีการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็มีกระบวนการจัดหานะคะเพื่อจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมหลักกิจกรรมหลักนั้นจะประกอบด้วยให้กิจกรรมด้วยกันก็เริ่มจากซ้ายไปขวาจะเห็นว่าเริ่มต้นจากการนำวัตถุดิบเข้าสู่กิจการนะคะแล้วก็เมื่อนำเข้ามาแล้วก็มีการปฏิบัติการหรือเข้าสู่การผลิตจากนั้นก็นำสินค้าออกจากโรงงานนะคะไปสู่ตลาดแล้วก็การขายเป็นการกระจายสินค้าไปยังลูกค้าแล้วก็จะมีบริการหลังการขายเป็นบริการลูกค้าเสริมขึ้นมานะคะจะเห็นว่ากระบวนการเนี่ยของกิจกรรมหลักจากซ้ายไปขวามันจะมีการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นทอดๆไปจนกระทั่งสู่มือของลูกค้าแล้วผลสุดท้ายก็คือกิจการจะได้รับผลกำไรตอบแทนเพราะนั้นผู้บริหารเนี่ยก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าในแต่ละกิจกรรมของตัวเองเนี่ยกิจกรรมไหนที่เป็นข้อดีมีความสามารถก็ควรจะพัฒนาต่อไปแต่ถ้ากิจกรรมไหนทำแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะลดต้นทุนได้หรือว่าเรียกว่าไม่มีฝีมือหรือมีข้อด้อยผู้บริหารก็อาจจะใช้วิธีที่จะจัดจ้างจากภายนอกนะคะเราเรียกว่า outsourcing เข้ามาเพื่อที่จะทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยต้นทุนลดลงนะแล้วกิจการก็จะสร้างผลกำไรหรือแล้วก็สามารถสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ทีนี้ในประเด็นของ lean managementนะคะก็จะมาเริ่มต้นดูเรื่องว่าความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการในองค์กรทำให้มาสู่ของการบริหารงานแบบลีนนะคะก็ต้องรู้ว่าความสูญเปล่านั้นมีอะไรบ้างก็ไม่ได้มีผู้ที่ให้คำที่เรียกว่าดาวไทม์นะคะโดยมาจากตัวอักษรแรกในภาษาอังกฤษเนี่ยของแต่ละตัวดาวไทม์เนี้ยประกอบด้วยตัวแรกดีก็มาจาก defect คือข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตหรือของเสียต่างๆก็ทำให้เกิดความสูญเสียความสูญเปล่า O มาจาก overproduction การผลิตที่มากเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้เกิดสินค้านั้นล้าสมัย W มาจาก waiting ก็คือการรอคอยไม่ว่าจะรอคอยวัตถุดิบรอคอยเครื่องจักรที่เสียต้องมีการซ่อมแซมนะคะN มาจาก non-utilized talent ก็คือการที่ไม่ได้ใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมเนี่ยมาทำงานนั้นก็ถือว่าเป็นความสูญเปล่าคือเรามีคนดีๆแต่ว่าไม่ได้ใช้เขาให้เกิดประโยชน์ตัว T มาจาก transportation ก็คือการขนส่งมีการขนย้ายการขนส่งมากมายเข้ามา
มีการขนถ่ายวัตถุดิบขนถ่ายสินค้าอันนี้ก็เกิดความสิ้นเปลืองนะคะ

0: ตัว I มาจาก inventory ก็คือสินค้าคงเหลือไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบงานระหว่างทำแล้วก็สินค้าสำเร็จรูปที่มีมากไปตัว M มาจาก motion ก็คือการเคลื่อนไหวของคนงานในกระบวนการผลิตในสายการผลิตเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนไหวกันมากมายแล้วก็อาจจะมีการเดินชนกันหรือก็สวนทางกันอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความสูญเสียนะคะแล้วก็ตัว E มาจาก extra processing ก็คือกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนยุ่งยากมากเกินไปนะคะอันนี้รวมกันเป็นดาวไทม์ก็คือความสูญเสีย8ประการที่จะต้องขจัดออกไปนะคะก็เลยเกิดแนวคิดในการบริหารแบบ Lean หรือ Lean Thinking ฮะโดยเจมส์ปอมแม็กแล้วก็เดนิเอลโจนนะคะเขาก็ได้เขียนเรื่อง Lean Thinking ในปีคศ2003บอกว่ามันมีกระบวนการ5ขั้นตอนจากอะไร1ให้ระบุคุณค่าของสินค้าและบริการนะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพลักษณะอย่างไรนะคะเหมือนที่โตโยต้าเคยพูดว่า what customer want ลูกค้าต้องการอะไร what customer want ลูกค้าต้องการอะไรเพราะนั้นการระบุคุณค่าเนี่ยจะต้องมองในมุมมองของลูกค้าไม่ได้มองในมุมมองของผู้ผลิตขั้นที่สองก็คือทำให้มีการวิเคราะห์สายทานแห่งคุณค่าก็คือดูว่าในกระบวนการผลิตสินค้านั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วกิจกรรมใดที่เพิ่มค่ากิจกรรมใดที่ไม่เพิ่มค่ากิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดปัญหาในการผลิตต้องเข้าไปแก้ไขนะคะเมื่อเราเขียนเป็น map of the value stream เนี่ยหรือการวิเคราะห์สายทานแห่งคุณค่าแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นณจุดไหนขั้นที่3เราก็จะต้องสร้างกระบวนการที่ไหลลื่นอย่างต่อเนื่องให้งานเนี่ยมันโฟไปโดยไม่หยุดชะงักแล้วก็ทำให้ลดต้นทุนการผลิตแล้วผลิตได้รวดเร็วเขาก็จะมีเทคนิคที่ใช้อย่างเช่นone piece flow ก็คือการไหลของงานชิ้นเดียวนะคะอย่างเช่นในกระบวนการผลิตเนี่ยงานชิ้นที่1ผลิตเสร็จก็ส่งไปสถานีงานที่2 3 4ทันทีโดยไม่ต้องรอว่างานที่1ผลิตเสร็จต้องรอชิ้น2ชิ้น3ให้รอถึง10ชิ้นแล้วถึงจะส่งทั้ง10ชิ้นเนี่ยไปสู่สถานีงานที่2นะคะมันก็เลยทำให้งานชิ้นที่1เนี่ยผลิตเสียเวลาล่าช้าแทนที่จะผลิตชิ้นที่1ได้สำเร็จโดยเร็วนะคะอันนี้เขาก็เรียกว่าเทคนิคของ one piece flow คือการไหลของงานชิ้นเดียวก็จะทำให้งานเนี่ยชิ้นที่1ผลิตได้เสร็จเร็วขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเทคนิคของที่เรียกว่า line stop หมายความว่าถ้าเกิดว่างานชิ้นงานที่ไหลไปแล้วเกิดสะดุดมีปัญหาเกิดที่อยู่ในสต็อกมากแล้วก็ไม่มีงานระหว่างทำคงค้างไม่มีสินค้าสำเร็จรูปที่จะต้องสต็อกไว้ในคลังสินค้านะคะก็วิธีที่เรียกว่าการผลิตทันเวลาเนี่ยเขาเรียกว่า3ทันคือจัดซื้อทันเวลาแล้วก็กระบวนการผลิตทันเวลาแล้วก็ส่งมอบทันเวลา3ทันเนี้ยก็คือจะทำให้เกิดที่เราเรียกว่า zero inventory คือสินค้าคงเหลือเป็น0ฮะก็สามารถส่งมอบได้ทันเวลาแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็มาสู่กระบวนการขั้นที่5คือ perfection อันนี้ก็คือความสมบูรณ์แบบคือการจะเกิดความสมบูรณ์แบบได้เนี่ยกระบวนการทั้งหลายต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จความสมบูรณ์แบบอันนี้ก็คือแนวคิดของ Lean Thinking ซึ่งก็มีจุดมุ่งหมายคือ Maximizing Customer Value ก็คือการสร้างคุณค่าที่สูงสุดแก่ลูกค้าในขณะเดียวกันก็คือ Minimizing Waste คือการลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด
1: สำหรับเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนค่ะเพื่อจะกลับมาติดตามเนื้อหาสาระที่สำคัญกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is power. มหา

0: ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการทำความรู้และก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6 โทรสาร02-503-3612 อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสท.ให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
4: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788

0: กลับมาติดตามรับชมการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในช่วงที่2กันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่8ต่อจากช่วงที่แล้วค่ะซึ่งจะมีเนื้อหาสาระสำคัญในประการใดบ้างนั้นไปพบกับอาจารย์กันต่อเลยค่ะ
1: อันนี้ทางด้านขวามือเนี่ยก็จะมีการนำแนวคิดของ Lean Thinking เนี่ยมาวาดเป็นขั้นตอนทั้ง5ขั้นเพราะนั้นถ้าฐานคือความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นเนี่ยมั่นคงนะคะที่อยู่สร้างสุดเนี่ยแล้วเราก็มีเครื่องมือต่างๆที่มาช่วยอย่างเช่นเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่าง Peace One Piece Four แล้วก็ยกตัวอย่างของ Line Stop หรือแม้แต่การวิเคราะห์ร่างเงาของปัญหาการทำงานเป็นทีมร่วมกันแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถที่จะแก้ปัญหาโดยทีมงานร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่จะเหมือนกับเสาหลักซ้ายขวาเนี่ยนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์สุดท้ายคือตัวข้างบนเนี่ยสามารถตั้งอยู่ได้นั่นก็คือสินค้านั้นมีคุณภาพนะคะแล้วก็ต้นทุนต่ำแล้วก็ระยะเวลาของการทำงานเนี่ยลดลงทำให้ส่งมอบสินค้าได้ทันเวลานะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของ Lean Thinking หรือว่าการบริหารงานแบบ Lean นะคะทีนี้ก็จะไปพูดถึงตัวแบบของการบริหารฐานกิจกรรมจะเห็นว่าในภาพนี้มี2มิติในแนวดิ่งนะคะกับในแนวนอนในแนวดิ่งเนี่ยจะเป็นการมุมมองด้านการคิดต้นทุนที่ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงในแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นมุมมองของด้านกระบวนการที่จะบริหารให้ได้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพต้นทุนลดต่ำลงสินค้ามีคุณภาพดีนะคะเรามองดูในแนวดิ่งเนี่ยเป็นการคิดต้นทุนแนวคิดคือกิจกรรมทำให้เกิดต้นทุนการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะจัดซื้อหรือนำเข้าสู่กระบวนการผลิตกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดต้นทุนก็คือมีการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคนวัตถุหรือว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะตรงนี้ก็จะต้องมีตัวผลักดันทรัพยากรเข้ามาสู่กิจกรรมแล้วจากกิจกรรมเนี่ยก็จะมีตัวผลักดันกิจกรรมเนี่ยเข้ามาสู่สิ่งที่จะคิดต้นทุนเราเรียกว่า cost object cost object นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการทราบต้นทุนนะคะตัวนี้อาจจะเป็นตัวสินค้าหรือตัวบริการที่ให้กับลูกค้าซึ่งผู้บริหารเนี่ยก็อยากจะทราบว่าสินค้า1หน่วยหรือบริการ1ครั้งเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีกระบวนการของการผลิตการติดต่อกับลูกค้าการที่เราติดต่อกับลูกค้า1รายจะต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่หรือช่องทางการจัดจำหน่ายโดยวิธีนี้ใช้ต้นทุนเท่าไหร่ถ้าใช้อีกวิธีหนึ่งจะประหยัดกว่าไหมนะหรือต้นทุนของงานหรือโครงการต่างๆเนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นมุมมองในด้านการคิดต้นทุนนะคะโดยข้อสำคัญคือถือว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยทำให้เกิดต้นทุนส่วนทางด้านแนวนอนเป็นมุมมองด้านกระบวนการนะคะก็จะมีการวิเคราะห์ตัวผลักดันเหมือนกันนะคะอย่างเช่นต้นทุนการสั่งซื้อเนี่ยตัวผลักดันคืออะไรการสั่งซื้อวัตถุดิบตัวผลักดันไม่ใช่จำนวนวัตถุดิบที่ซื้อแต่ว่ามันเป็นจำนวนครั้งที่เราสั่งซื้อต้นทุนก็คือเงินเดือนของพนักงานจัดซื้อนะคะหรือว่าค่าโทรศัพท์ค่าติดต่อสื่อสารอันนี้เราก็ต้องมีการวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าในกิจกรรมนั้นเนี่ยอะไรเป็นตัวผลักดันต้นทุนนะคะเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่มันจะทำให้ต้นทุนมากหรือน้อยนะจากนั้นเราก็จะมีการจัดทำรายงานเพื่อวัดผลการดำเนินงานแล้วก็นำผลนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าส่วนไหนจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องก็จะมีลูกศรเนี่ยย้อนกลับมาสู่การทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของตัวแบบการบริหารฐานกิจกรรมซึ่งรายละเอียดนักศึกษาจะได้ศึกษาต่อไปในหน่วยที่7ค่ะต่อไปก็จะกล่าวถึงประเภทของต้นทุนนะคะในหน่วยนี้ก็จะแยกออกเป็น6ประเภทด้วยกันก็มีการจำแนกตามหน้าที่นะคะหน้าที่หลักๆก็คือหน้าที่การผลิตก็ได้กล่าวไปแล้วในหน่วยที่1นะซึ่งจะประกอบได้3ตัวคือวัตถุทางตรงค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วก็จะมีหน้าที่ในการขายก็มีค่าใช้จ่ายในการขายหน้าที่ในการบริหารก็จะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารก็เรียกว่าจำแนกตามหน้าที่ส่วนจำแนกเพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบการเงินต่อบุคคลภายนอกอันนี้จะได้เรียนในหน่วยที่เป็นเรื่องของการต้นทุนรวมกับต้นทุนผันแปรนะคะก็จะอยู่ในหน่วยที่10 ป็นเรื่องของต้นทุนรวมกับต้นทุนผันแปรส่วนการจำแนกตามพฤติกรรมของต้นทุนก็จะแยกเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรแล้วก็ต้นทุนกึ่งผันแปรหรือว่าเรียกว่าต้นทุนผสมอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรนะคะเป็นหน่วยที่11ส่วนการแยกจำแนกต้นทุนตามหน่วยต้นทุนเมื่อสักครู่ก็ได้อธิบายไปแล้วว่าหน่วยต้นทุนคืออะไรนะคะต่อไปจำแนกเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและควบคุมอันนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่ในเรื่องของหน่วยที่10เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณซึ่งก็จะใช้ต้นทุนมาตรฐานเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมแล้วก็ใช้งบประมาณประกอบกันด้วยเพื่อวางแผนและควบคุมส่วนจำแนกเพื่อการตัดสินใจอันนี้จะมีรายละเอียดอยู่ในหน่วยของการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจระยะสั้นนะคะซึ่งอยู่ในหน่วยที่12ตรงนี้รายละเอียดนักศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากในเอกสารการสอนนะคะคราวนี้ก็จะมาดูในเรื่องของแนวคิดของต้นทุนตามวงจรชีวิตโดยมุมมองด้านต้นทุนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงชีวิตก็คือกิจกรรมต้นน้ำกิจกรรมกลางน้ำแล้วก็กิจกรรมปลายน้ำกิจกรรมต้นน้ำเนี่ยก็จะมีการวิจัยพัฒนาแล้วก็การออกแบบทั้งตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวกระบวนการผลิตกิจกรรมกลางน้ำก็คือต้นทุนการผลิตกิจกรรมปลายน้ำก็คือหลังจากการผลิตแล้วเนี่ยก็จะมีต้นทุนในการกระจายสินค้าแล้วก็ต้นทุนในการบริการลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากซ้ายไปขวาก็คือถ้าเมื่อไหร่เราผลิตวิจัยและพัฒนาออกมาดีออกแบบการผลิตดีเนี่ยมันก็จะส่งผลไปให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยได้ในปริมาณที่เราวางแผนไว้นะเมื่อสินค้าดีผลิตดีออกไปเนี่ยการกระจายสินค้ามันก็ไม่เป็นภาระกับฝ่ายการตลาดที่จะต้องไปทำโปรโมชั่นมากลูกค้าก็จะต้องการสินค้าของเราเพราะสินค้าเรามีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วต้นทุนบริการหลังการขายการที่จะไปซ่อมแซมลูกค้าการที่ไปแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไรกิจกรรมต้นน้ำเรียกว่าต้นทางดีปลายทางก็จะดีนะปลายน้ำก็จะได้ผลที่ดีคือต้นทุนเนี่ยลดลงอีกมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองด้านยอดขายนะคะก็จะแยกตามแนะนำเติบโตเต็มที่แล้วก็ถดถอยนะคะในช่วงแนะนำเนี่ยนอกจากทำ R&D วิจัยและพัฒนาแล้วเนี่ยเมื่อสินค้าเข้าติดสู่ตลาดยังไม่ติดตลาดนะคะก็จะมีต้นทุนในการส่งเสริมการขายเนี่ยการโฆษณาจะสูงนะคะแต่หลังจากนั้นเมื่อเติบโตเข้ามาเนี่ยต้นทุนในการที่จะเพิ่มขึ้นจะเป็นต้นทุนผันแปรที่จะเปลี่ยนไปตามยอดขายนะคะส่วนการโฆษณาก็ยังคงมีอยู่จนถึงจุดที่เติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยต้นทุนผันแปรก็จะลดลงคือว่าค่าวัตถุดิบค่าแรงเนี่ยก็จะลดลงเพราะสินค้าเริ่มมีคนต้องการเนี่ยน้อยลงจนถึงต่อไปก็ถดถอยนะก็ต้นทุนต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปแล้วก็เริ่มมาสู่วงจรในการผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมานะคะค่ะต่อไปเป็นแนวคิดเรื่องต้นทุนตามเป้าหมายก็จะมีสมการคำนวณให้เอาราคาที่คาดการเนี่ยลบกำไรที่ต้องการราคาที่คาดการเนี่ยก็จะเป็นราคาที่ลูกค้ายินดีจะจ่ายในลักษณะผลิตภัณฑ์และคุณภาพแบบนี้โตโยต้าได้นำเอารถยนต์โซลูน่าเข้ามาใช้ในคอนเซปต์ของต้นทุนเป้าหมายเมื่อปี40เนี่ยนะคะก็คือเช่นเขาบอกว่าลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการรถยนต์ใช้มีรถยนต์ใช้ก็น่าจะอยู่ราคาสัก 400,000 ที่ลูกค้ายินดีจ่ายคราวนี้ก็มามองว่าสมมติต้องการกำไร 10% ก็คือ 40,000 ดังนั้นเนี่ยต้นทุนเป้าหมายก็คือ360,000นั้นฝ่ายผลิตของโตโยต้าก็ต้องกลับไปคิดว่าทำอย่างไรให้ได้ต้นทุนที่360,000นะเพราะนั้นก็ใช้วิธีการต่างๆเช่นเขาก็มองว่าเครื่องยนต์ที่ต้องการเนี่ยคือ 1,500cc เป็นที่ต้องการอันนี้คงไว้แต่ว่าตัวไอ้เจ้ากระจกไฟฟ้าเนี่ยคู่หน้ากับคู่หลังเนี่ยไม่จำเป็นก็สามารถที่จะตัดออกไม่ต้องมีนะคะมีกระจกไฟฟ้าแค่คู่หน้าหรือตัวเบาะจากที่เป็นเบาะหนังเนี่ยก็กลายเป็นเบาะผ้าห รือตัวถังที่กลายเป็นที่ตัวถังแข็งแกร่งอันนั้นก็เป็นตัวถังแบบที่จะใช้วัสดุที่เบาบางกว่าก็จะลดต้นทุนได้นะคะอันนี้โตโยต้าก็นำแนวคิดของต้นทุนเป้าหมายรวมทั้งการผลิตแบบลีนเนี่ยมาใช้ในการผลิตรถยนต์โซลูน่ารุ่นนั้นออกมานะคะแล้วก็แนวคิดนี้ก็ได้ขยายไปทั้งในกิจการที่เป็นตัวกิจการขายโทรศัพท์หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดต้นทุนเป้าหมายจะเห็นภาพว่าจากซ้ายไปขวาเนี่ยเรามีการวิจัยตลาดวิเคราะห์คู่แข่งขันกำหนดลูกค้าเป้าหมายวิเคราะห์ความต้องการแล้วก็มาสู่การกำหนดลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์เอาราคาขายมาตั้งหักกำไรที่ต้องการแล้วก็เป็นต้นทุนตามเป้าหมายซึ่งจะเป็นโจทย์ให้ฝ่ายผลิตเนี่ยได้ทำการผลิตได้ตามเป้าหมายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะใช้คำนวณต้นทุนตามเป้าหมายเอาขายหักด้วยกำไรที่ต้องการนะคะแล้วก็ได้ต้นทุนเป้าหมายทั้งหมดได้มาหน่วยละ 8,100 บาทนะคะคราวนี้จะมองการแนวคิดเนี่ยต้นทุนเป้าหมายจะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับกับแนวคิดเดิมด้านล่างเนี่ยเป็นแนวคิดเดิมคือเรารู้ต้นทุนจริงแล้วก็ต้องการกำไรเท่าไหร่ก็บวกต้นทุนเข้าไปเรียกว่า cost plus ราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่มแล้วก็เป็นราคาขายแต่ว่าแนวคิดของต้นทุนตามเป้าหมายเนี่ยจะเป็นการย้อนกลับก็คือเอาราคาขายเป็นตัวตั้งหักกำไรที่ต้องการแล้วก็ได้เป็นต้นทุนเป้าหมายนะคะต่อไปเรื่องต้นทุนคุณภาพอันนี้ก็จะแยกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ทำให้สินค้ามีคุณภาพกับกลุ่มที่ใช้แก้ไขข้อบกพร่องกลุ่มที่ทำให้สินค้ามีคุณภาพจะมี2ส่วนคือการป้องกันกับการประเมินนะคะเช่นการป้องกันก็คือมีการวางแผนคุณภาพมีการจัดพนักงานเนี่ยไปฝึกอบรมนะคะมีการจัดการซ่อมบำรุงเป็นประจำทุกเดือนอันนี้ก็เป็นการป้องกันการที่มันจะเกิดความเสียหายนะเครื่องจักรชำรุดอะไรพวกนี้ส่วนต้นทุนการประเมินก็จะเป็นการประเมินตั้งแต่การซื้อวัตถุดิบได้คุณภาพประเมินกระบวนการผลิตประเมินสินค้าสำเร็จรูปนะคะก็สองส่วนนี้จะส่งผลให้เกิดสินค้ามีคุณภาพที่ดีแต่ถ้าเป็นกลุ่มข้างขวามือต้นทุนที่ใช้แก้ไขข้อบกพร่องเนี่ยก็จะมีความล้มเหลวภายในกับความล้มเหลวภายนอกอันนี้พิจารณาที่ก่อนส่งมอบกับหลังส่งมอบหมายความว่าถ้าเราได้พบข้อบกพร่องของการผลิตเนี่ยก่อนส่งมอบเราก็ได้นำมาแก้ไขปรับปรุงก็คือเป็นความล้มเหลวภายในต้นทุนที่เราใช้ในการซ่อมแซมนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าสินค้านั้นมีข้อบกพร่องแล้วหลุดไปยังลูกค้าภายนอกหลุดไปแล้วก็เกิดความเสียหายอย่างที่เราเคยเห็นในหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งลูกค้านำรถยนต์เนี่ยมาแล้วก็ใช้คอนทุบทำแล้วก็ออกข่าวในหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่กิจการชื่อเสียงนะคะซึ่งก็ถือว่านะว่าเป็นต้นทุนที่ราคาแพงทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะมาดูตัวอย่างของกิจการนึงเนี่ยจะเห็นว่าการเก็บข้อมูลในรายงานก็จะแยกเป็น4ประเภทของต้นทุนให้เห็นชัดในไตรมาสที่1เนี่ยต้นทุนการป้องกันแค่ 0.065 ล้านนะคะในต้นทุนประเมินก็ 1.5 ล้านแต่พอไตรมาสที่4เนี่ยเขาก็จะเพิ่มต้นทุนการป้องกันกลายเป็น 2.36 ล้านแล้วก็เพิ่มต้นทุนการประเมินเนี่ยเป็น 1.42 ล้านคือทำการป้องกันกับประเมินไว้ให้มากขึ้นผลลัพธ์คืออะไรคะจะเห็นว่าไตรมาสที่1เนี่ยเราใช้ต้นทุนป้องกันกับประเมินน้อยแต่ความสูญเสียเนี่ยมีความล้มเหลวภายนอกถึง6ล้านกว่าแต่พอเราเพิ่มต้นทุนป้องกันกับประเมินก็ไม่ได้มากมายแต่ว่าความล้มเหลวภายนอกเนี่ยกลับได้ลดลงเหลือแค่ 1.89 นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นว่าในทฤษฎีแล้วก็ในความที่เขาได้ปฏิบัติกันมาเนี่ยถ้าเราได้เพิ่มต้นทุนการป้องกันประเมินเนี่ยจะทำให้ต้นทุนความล้มเหลวภายนอกนั้นลดลงซึ่งเห็นแสดงเป็นกราฟตัวนี้จะเห็นชัดเจนว่าในไตรมาสที่1เนี่ยตัวสีแดงตัวนี้คือต้นทุนการป้องกันมีจำนวนเล็กน้อยแต่สีขาวอันนี้ก็คือต้นทุนความล้มเหลวภายนอกซึ่งมีจำนวนช่วงเห็นช่วงไหมคะมีจำนวนมากทีเดียว แต่เมื่อได้ทำการปรับปรุงคุณภาพโดยใส่การป้องกันกับการประเมินเข้าไปเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าไตรมาสที่4เนี่ยสีแดงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าสีขาวเนี่ยจะลดลงนั่นคือเมื่อไหร่ที่เรามีการป้องกันการประเมินมากขึ้นเนี่ยความล้มเหลวภายนอกเนี่ยก็จะลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารต้นทุนคุณภาพนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดที่ได้กล่าวมาก็จะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพของแนวคิดในเรื่องของการใช้การบัญชีต้นทุนการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาในหน่วยต่อๆไปนะคะจะเห็นถึงข้อแตกต่างของบัญชีเพื่อการจัดการกับบัญชีการเงินได้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับการจำแนกประเภทต้นทุนต่างๆแล้วก็เห็นแนวคิดในการบริหารต้นทุนนะโดยการใช้เครื่องมือการจัดการต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารต้นทุนฐานกิจกรรมในการบริหารงานแบบลีนแล้วก็ในการบริหารต้นทุนคุณภาพนะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจพื้นฐานในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไปศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะคะก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชาการบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการค่ะ
0: และที่จบไปแล้วนั้นนะคะคือการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่8ค่ะต่อไปจะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่9การงบประมาณโดยอาจารย์จักรพิทยพรสิริไปติดตามกันต่อนะคะ
2: ครับสวัสดีครับเรามาพบกันในหน่วยที่9นะครับเรื่องการงบประมาณงบประมาณเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งของผู้บริหารนะครับที่จะทำให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเรามาดูความหมายนะครับหมายถึงระบบการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขทางการเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับงบประมาณเนี่ยตัวเลขเนี่ยที่เราเอามาทำเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นอาจจะ1ปีหรือ2ปีข้างหน้านะครับเช่นเราอยากจะทราบว่ายอดขายของเราในปีหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเราต้องมีการเก็บตัวเลขเพื่อเอามาทำงบประมาณการขายนะครับงบประมาณนะครับทั้งหมดขององค์กรธุรกิจที่จะทำขึ้นเนี่ยเป็นงบประมาณหลักนะประกอบด้วย2ประเภทคือ 1. งบประมาณดำเนินการนะครับแล้วก็งบประมาณทางด้านการเงินนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะมาอธิบายว่าแต่ละประเภทเนี่ยคืออะไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเรามาดูตัวแรกกันนะครับในเรื่องของงบประมาณดำเนินการนะครับเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจนะครับในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตนะครับอาจจะ1ปีข้างหน้านะครับซึ่งประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยงบประมาณกำไรขาดทุนนะแล้วก็งบประมาณย่อยของงบประมาณกำไรขาดทุนนะครับซึ่งถือเป็นส่วนประกอบของงบประมาณกำไรขาดทุนด้วยเช่นในงบประมาณกำไรขาดทุนเนี่ยอาจจะมีงบประมาณด้านการต้นทุนขายนะครับด้านการซื้อสินค้ามีอะไรบ้างนะครับงบประมาณเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับถัดมานะครับงบประมาณการเงินนะครับตัวที่2ก็เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินขององค์กรธุรกิจนะครับในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับก็ประกอบไปด้วยงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินนะครับเป็นงบประมาณและ2คือจะมีตัวย่อยประกอบด้วยนะครับซึ่งถือเป็นส่วนประกอบงบประมาณทางด้านแสดงฐานะทางการเงินนะครับถัดมานะครับการจัดทำงบประมาณดำเนินการนะครับตัวแรกเลยเนี่ยจะต้องทำงบประมาณการขายอย่างที่บอกไปว่าในปีหน้านะปี2562-63เนี่ยนะครับเราจะมีงบประมาณการขายเราจะมีการขายสินค้าของเราเนี่ยมกราคมกุมภามีนาเนี่ยเราจะขายได้เดือนละกี่หน่วยนะเดือนละกี่ล้านบาทซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาประชุมทีมผู้บริหารของบริษัทนะว่าเราจะมีกลยุทธ์อะไรบ้างในการที่ทำให้งบประมาณของเราเนี่ยคือขายได้นะงบประมาณด้านการผลิตเมื่อขายแล้วก็ต้องมาทำการผลิตหรือว่าทำการซื้อสินค้าเอามาขายนะคำถามคือถ้าเราไม่จัดทำงบประมาณการขายงบประมาณเกี่ยวข้องกับการผลิตเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่มีสินค้าขายให้กับลูกค้านะครับตัวที่3ก็เป็นงบประมาณสินค้าคงเหลือแล้วก็งบประมาณต้นทุนขายนะครับถัดมาเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการขายบริหารมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เราพรีดิกเอาไว้ในอนาคตนะครับอาจจะเกิดขึ้นจริงอาจจะใกล้เคียงหรือว่าอาจจะต่างกันได้นะครับถัดมาเป็นงบประมาณกำไรขาดทุนนะครับเราอยากจะรู้ว่าปีถัดไปนะ2562เนี่ยเราจะมีกำไรหรือว่าขาดทุนเท่าใดนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้ ผู้บริหารต้องประชุมทีมนะครับอาจจะไปประชุม

ทีมผู้จัดการในบริษัทนะเพื่อหาตัวเลขตรงนี้ออกมานะเรามาดูตัวอย่างนะของงบประมาณการขายนะของบริษัทสุโขทัยการผลิตนะครับเขามีงบประมาณการขายมีสินค้าทั้งหมด4ประเภทนะมีสินค้ากอสินค้าขอสินค้าคอแล้วก็สินค้างอนะครับมีปริมาณการขายนะสินค้ากอเนี่ยมี 20,000 หน่วยสินค้าขอมี 30,000 หน่วยสินค้าคอมี 50,000 หน่วยสินค้างอมี 5,000 หน่วยรวมแล้วนะครับก็มีสินค้านะครับ 150,000 หน่วยสังเกตว่าสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยมีราคาขายต่อหน่วยเนี่ยไม่เท่ากันนะครับมันยอดขายของสินค้ากอเนี่ยก็จะอยู่ที่ 400,000 บาทสินค้าขอจะอยู่ที่ 900,000 บาทสินค้าคอจะอยู่ที่ 750,000 บาทสินค้างอก็จะอยู่ที่ 250,000 บาทนะครับรวมแล้วบริษัทสุโขทัยการผลิตนะครับก็จะมียอดขายรวมนะครับสินค้าทั้ง4ประเภทจะอยู่ที่ 2,300,000 บาทอันนี้เขาแยกเป็นราย product นะครับซึ่งบางบริษัทก็จะแยกเป็นรายเรียกว่าเป็นรายเดือนก็ได้เป็นมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะครับแล้วก็รวมเป็นรายเป็นรวมยอดเป็นรายไตรมาสนะครับนะข้างล่างนักศึกษาลองสังเกตนะว่าเขาบอกว่างบประมาณการขายเนี่ยอาจจะแยกตามระยะเวลานะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเป็นรายเดือนนะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาแล้วพอ3เดือนก็รวมเป็นรายไตรมาสก็เป็นรวมไตรมาสที่1นะครับแล้วก็มีนาเมษาพฤษภาต้นเมษาพฤษภามิถุนานะครับก็รวมกันก็เป็นไตรมาสที่2นะครับแล้วก็มาเดือน7ก็เป็นกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนะครับก็เป็นไตรมาสที่3ตุลาพฤศจิกาธันวาก็เป็นไตรมาสที่4แล้วก็รวมกันเป็น1ปีนะครับแล้วแต่ละบริษัทจะมีการดีไซน์มีการจัดทำงบประมาณการขายที่แตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้เป็นงบเรียกว่าเป็นงบการเงินภายในนะครับงบประมาณการขายนะครับถัดมามาดูงบประมาณการผลิตนะครับในเมื่อเราได้ขายแล้วเราก็ต้องมาทำการผลิตนะครับถ้าเราไม่วางแผนการผลิตเนี่ยเกิดเราจะไม่มีสินค้าขายให้กับลูกค้านะครับตัวเลขนะครับสังเกตว่าสินค้าเนี่ยมี4ประเภทนะปริมาณสินค้าขายเนี่ยเราเอาหน่วยนะครับของจากงบประมาณการขายเนี่ยเอามาเป็นตัวตั้งนะว่าเราต้องทำการขายสินค้าอย่างสินค้ากอเนี่ยเราต้องขายทั้งหมด 20,000 หน่วยนะบวกสินค้าที่ต้องการให้เหลือสิ้นงวดก็คือ 5,000 หน่วยเป็นสินค้าที่เป็นปริมาณสินค้าที่ต้องการขายนะครับ 25,000 แล้วก็หักสินเหลือต้นงวดนะครับ 3,000 หน่วยดังนั้นจะเป็นสินค้าที่ต้องผลิตทั้งหมด 22,000 หน่วยนะครับแล้วเราก็ทำให้ครบสินค้าทั้งหมดทั้ง4ประเภทนะครับสินค้ากอสินค้าขอสินค้าคอแล้วก็สินค้างอนะครับคำถามคือทำไมเราต้องมีสินค้าต้นงวดปลายงวดมีปริมาณสินค้าที่ต้องการผลิตนะครับอย่างที่ท่านนักศึกษาเคยเรียนในเรื่องของการบริหารต้นทุนมาแล้วนะครับก็จะทราบว่าบางครั้งเนี่ยเรามีสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวดเอาไว้เขาเรียกว่าเพื่อให้บางครั้งเกิดมีออเดอร์พิเศษเข้ามาเนี่ยเราจะได้มีสินค้าขายกับลูกค้านะครับเจ้านั้นถ้าเราไม่มีถ้าเราเรียกว่าเราซื้อสินค้ามาแล้วขายหมดเกิดลูกค้าเขา walk in เข้ามาแล้วเราไม่มีสินค้าให้เขาขายเราไม่มีสินค้าขายให้เขาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราก็จะขาดโอกาสตรงนั้นไปนะครับถัดมาเราดูงบประมาณสินค้าคงเหลือนะครับก็เป็นงบประมาณที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณแล้วก็มูลค่าของสินค้าคงเหลือขององค์กรธุรกิจนะครับอาจจะได้แก่วัตถุคงเหลือนะครับงานระหว่างทำคงเหลือนะครับสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือนะครับหลังจากที่ฝ่ายผลิตได้จัดทำงบประมาณการผลิตแล้วก็งบประมาณการจัดซื้อวัตถุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำข้อมูลจากงบประมาณดังกล่าวนะมาจัดทำงบประมาณสินค้าคงเหลือนะครับเพื่อควบคุมสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ทั้งหมดในองค์กรธุรกิจนะแล้วก็เพื่อนำไปใช้ในการประกอบในการจัดทำงบประมาณต้นทุนสินค้าที่ขายแล้วก็งบประมาณงบแสดงฐานะทางด้านการเงินต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นงบประมาณต้นทุนสินค้าที่ขายนะครับก็จะเป็นงบประมาณที่ใช้เป็นพื้นฐานนะครับในการจัดทำงบประมาณกำไรขาดทุนขององค์กรธุรกิจนะโดยเราเนี่ยจะนำเอางบประมาณขายนะครับมาหักด้วยงบประมาณต้นทุนสินค้าขายผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นกำไรหรือขาดทุนขั้นต้นหรือเบื้องต้นโดยประมาณนะครับซึ่งจะแสดงอยู่ในงบประมาณกำไรขาดทุนถ้านักศึกษาศึกษาในรายวิชาการบัญชีขั้นต้นมาแล้วนะสังเกตว่าตัวแพทเทิร์นตรงนี้จะคล้ายๆกับงบประมาณทางด้านงบประมาณกำไรขาดทุนนะงบประมาณกำไรขาดทุนงบประมาณ

งบดุลนะครับเขาเรียกงบสั้นๆนะครับคือขายครับหากต้นทุนขายจะเป็นกำไรขั้นต้นนะครับอย่างที่บอกว่างบประมาณเนี่ยเป็นตัวเลขในเรื่องของอนาคตนะเป็นตัวเลขที่ยังไม่แน่นอนยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับนักศึกษางบประมาณต้นทุนขายนะครับจะใช้ข้อมูลจากงบประมาณวัตถุใช้ไปนะครับงบประมาณค่าแรงทางตรงงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับงบประมาณสินค้าคงเหลือนำมาประกอบกันนะครับจัดทำเป็นงบประมาณต้นทุนสินค้าขายงบประมาณต้นทุนสินค้าขายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างบประมาณต้นทุนขายนะครับคือแล้วแต่ว่าแต่ละองค์กรจะเรียกชื่อต่างกันซึ่งในหน่วยนี้จะขอใช้คำว่างบประมาณต้นทุนสินค้าขายนะครับถัดมานะครับเรามาดูงบประมาณค่าใช้จ่ายการขายนะครับ Selling Expense Budget นะเป็นงบประมาณที่แสดงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าค่าใช้จ่ายทางการตลาดนะครับองค์กรของเราเนี่ยดำเนินธุรกิจมานะครับถ้าต้องการจะให้สินค้าของเราเนี่ยขายดีนะครับต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการขายอะไรบ้างนะครับเช่นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายนะครับค่าโฆษณานะครับเราอยากจะให้สินค้าของเราติดตลาดเนี่ยต้องมีการจ้างพรีเซนเตอร์จ้างดารามาโฆษณาสินค้าของเรานะครับมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายสินค้าบางอย่างเนี่ยสมมุติถ้าเป็นของกินนะครับบางครั้งเนี่ยวัยรุ่นหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยยังไม่รู้จักสินค้าของเรานะครับเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายอาจจะจ้างนะครับจ้างพนักงานนะครับไปยืนแจกสินค้านะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้ชิมตามหน้าห้างสรรพสินค้าตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายตัวนึงนะครับการประมาณค่าใช้จ่ายในการขายนะครับจะอาศัยข้อมูลจากงบประมาณการขายนะครับเช่นการกะประมาณค่าใช้จ่ายในการขายที่เกิดขึ้นจากยอดขายนะครับณระดับราคาณระดับต่างๆกันนะครับว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าใดนะครับเช่นบางครั้งนะครับเรารู้ว่าสินค้ากอเนี่ยมียอดขายนะครับยอดขายรวมอยู่ที่ 200,000 บาทเราอาจจะประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายหรือค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่อาจจะ 1% นะครับของมูลค่าของสินค้ากอนะครับ 1% ของ 200,000 นะครับเท่ากับเท่าไหร่นักศึกษาเอาเครื่องคิดเลขมากดนะครับสมมุตินะครับ 200,000 นะครับคูณ 1% นะครับก็เท่ากับค่าใช้จ่ายของสินค้ากออยู่ที่ 2,000 บาทนะครับแล้วเราก็ดูว่าสินค้าของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทนะกี่โปรดักต์มีโปรดักต์กี่ตัวสินค้ากอสินค้าคอสินค้าคอสินค้างอนะครับเราก็อาจจะใช้เกณฑ์เดียวกันในการกะประมาณนะครับอาจจะ 1% ของสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่นะครับถัดมานะครับเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารก็เป็นงบประมาณที่แสดงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปขององค์กรธุรกิจนะครับนอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายในการผลิตค่าใช้จ่ายในการขายนะครับอย่างเช่นถ้าสินค้าของเราเนี่ยนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายในการขายก็มีการบริหารนะครับเช่นเงินเดือนฝ่ายจัดการนะครับเงินเดือนพนักงานนะครับพนักงานของเรามีกี่คนนะครับแล้วก็เอาค่าใช้จ่ายเงินเดือนตรงนี้มารวมกันนะครับองค์กรนะครับค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าโทรศัพท์อย่างเราใช้โทรศัพท์ในการติดต่อนะครับจากบริษัทเราไปโทรไปหาซัพพลายเออร์นะครับจากบริษัทเราโทรไปหาธนาคารนะครับติดต่อตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับค่าเบี้ยประกันภัยสำนักงานนะครับองค์กรของเรานะครับก็ต้องมีการประกันทำประกันเอาไว้นะครับกรณีเราไม่ทราบว่าองค์กรของเราเนี่ยจะเกิดอัคคีภัยนะครับเมื่อไหร่เราก็ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันตรงนั้นไปค่าเบี้ยประกันก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับค่ารับรองนะครับค่ารับรองก็การที่เราพานะครับลูกค้านะไปเลี้ยงรับรองนะครับเราเพื่อเพิ่มยอดขายตรงเนี้ยเราก็จะต้องมีการจ่ายค่ารับรองก็ต้องรู้ว่าค่ารับรองเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารมันเกิดขึ้นเดือนละเท่าไหร่นะรู้ว่าสินค้ากอเนี่ยมีค่ารับรองที่เราจ่ายเนี่ยเท่าไหร่นะครับถัดมาคือค่าซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาสำนักงานนะครับค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานเป็นต้นนะตรงนี้ก็เรียกว่าได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการทวนค่าเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับเขาเรียกว่าเอางบกำไรขาดทุนนะครับมาแรงกิ้งมาดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเช่นเงินเดือนนะครับเงินเดือนพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับค่าเบี้ยประกันค่าเสื่อมราคานะครับ

ถัดมานะครับงบประมาณรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะเป็นงบประมาณที่แสดงเกี่ยวกับรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งไม่ใช่รายได้และค่าใช้จ่ายจากการประกอบธุรกิจขององค์กรธุรกิจนะครับเช่นรายได้จากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในระยะสั้นนะครับบางครั้งองค์กรเนี่ยนำเงินที่มีอยู่นะครับนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปลงทุนระยะสั้นแล้วเกิดดอกออกผลขึ้นมานะครับก็เป็นงบประมาณรายได้นะหรือว่าเงินปันผลจากการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นนะครับหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นนะครับบางครั้งองค์กรเนี่ยเรียกว่าไม่มีสภาพคล่องที่ดีนะครับหรือว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารมาแล้วเกิดต้องจ่ายดอกเบี้ยจ่ายไปก็ถือว่าดอกเบี้ยจ่ายตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับจากสถาบันการเงินไปยืมมานะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับเป็นต้นนะถัดมานะงบประมาณกำไรขาดทุนนะอย่างที่บอกว่าหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกับงบกำไรขาดทุนนะครับที่นักศึกษาเรียนไปในชั้นกลางชั้นกลางโทษขั้นต้นหนึ่งนะเป็นงบประมาณที่แสดงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจในปีถัดไปใช่ไหมเราอยากจะรู้ว่าปีถัดไปเนี่ยปี2562 2563เนี่ยเรามียอดขายเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาดูที่งบประมาณกำไรขาดทุนนะครับเราจะมีกำไรขาดทุนกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูที่งบประมาณกำไรขาดทุนนะครับการจัดทำงบประมาณกำไรขาดทุนเนี่ยจะจัดทำโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบกำไรขาดทุนนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะตามมาตรฐานการบัญชีนะครับเราก็ต้องใช้เกณฑ์อะไรครับเกณฑ์ accrual basis ในการจัดทำงบนะครับกำไรขาดทุนข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณกำไรขาดทุนนะครับจะอาศัยข้อมูลจากงบประมาณต่างๆที่ได้จัดทำมาแล้วนะมาเป็นฐานในการจัดทำนะครับอย่างเช่นอันตัวแรกสุดเลยที่อาจารย์บอกไปนะครับงบประมาณการขายนะครับหรือว่างบประมาณขายก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณกำไรขาดทุนเป็นส่วนบนสุดเลยนะครับงบประมาณต้นทุนขายนะครับซึ่งงบประมาณต้นทุนขายก็ต้องประกอบไปด้วยงบประมาณสินค้าคงเหลือนะครับในเรื่องของงบประมาณค่าแรงทางตรงนะครับงบประมาณการใช้ตัววัตถุทางตรงนะครับตรงนี้ถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของการจัดทำงบประมาณการเงินนะครับก็จะประกอบไปด้วยงบประมาณรายจ่ายลงทุนงบประมาณเงินสดนะครับแล้วก็งบประมาณแสดงฐานะทางการเงินนะครับชื่อเนี่ยมันจะคล้ายๆกับบัญชีขั้นต้นนะครับก็คืองบประมาณงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับถ้าในหน่วยนี้ก็จะเป็นงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินชื่อมันจะคล้ายๆกันนะครับอย่างที่บอกคืองบประมาณเนี่ยเป็นตัวเลขในอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ถ้าเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วเราตัวเลขมาจัดทำนะเพื่อส่งหน่วยงานภายนอกนะหน่วยงานของภาครัฐนะครับถัดมานะครับเรามาดูงบประมาณรายจ่ายลงทุนนะครับเป็นงบประมาณที่แสดงถึงการจ่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับเช่นการสร้างโรงงานนะครับโรงงานแห่งที่2โรงงานแห่งที่3นะครับการสร้างแวร์เฮ้าส์ในการจัดเก็บสินค้านะครับการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเก่านะครับการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับการขยายการผลิตการหาแหล่งผลิตสินค้าใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุนนะครับคือในบางครั้งเกิดกิจการหรือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมีเงินเยอะนะครับมีแผนการผู้บริหารมีความคิดก้าวหน้านะครับก็ต้องการจะซื้อเครื่องจักรมาหรือว่าต้องการจะสร้างโรงงานแห่งที่2แห่งที่3นะครับเครื่องจักรตอนแรกที่เรามีอยู่1ตัวเนี่ยไม่เค้าเรียกว่ามีกำลังการผลิตไม่เพียงพอนะครับต้องซื้อเครื่องจักรตัวที่2ตัวที่3มาเราต้องมีการวางแผนทำงบประมาณรายจ่ายลงทุนขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าตาของงบประมาณรายจ่ายลงทุนนะซึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงได้นะขึ้นอยู่ที่องค์กรธุรกิจนะครับเรามาดูของบริษัทสุโขทัยการผลิตนะงบประมาณรายจ่ายลงทุนนะสำหรับปีสิ้นสุดธันวาคม 25X1 อันนี้ก็เป็นหัวงบการเงินปกตินะครับเรามาดูคอลัมน์แรกเป็นลำดับที่ของโครงการนะลำดับที่1ของโครงการคือบริษัทสุโขทัยการผลิตเนี่ยต้องการที่จะทำไมครับปรับปรุงแล้วก็ขยายอาคารที่มีอยู่ให้ใหญ่ขึ้นนะหรือว่าอาจจะคงสภาพให้เหมือนเดิมอาจจะเก่าแล้วแล้วก็ปรับปรุงนะครับวันเริ่มนะครับก็คือวันที่1มกราคม 25X0 วันที่แล้วเสร็จก็คือ30พฤศจิกายน 25X1 นะครับมูลค่าทั้งหมดของโครงการคือ 122,100 บาทตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขสมมุตินะครับในความจริงอาจจะเป็นหลัก100ล้านหลัก10ล้าน

านขึ้นไปนะครับเงินที่จ่ายชำระนะปีที่แล้วคือ60,000 บาทเพราะฉะนั้นเงินที่จ่ายชำระในปีนี้ก็ยังคงเหลืออยู่ที่ 62,500 บาทนะครับเงินที่จ่ายชำระในปีหน้าก็ไม่มีแล้วเพราะว่ามันเสร็จในปีนี้แล้วนะครับถัดมาลำดับที่2ของโครงการนะครับบริษัทนี้ต้องการจะซื้อเครื่องจักรใหม่1เครื่องนะครับอาจจะมาทดแทนเครื่องจักรเก่านะครับหรืออาจจะซื้อมาเพื่อที่จะทำไมครับเอามาเสริมกำลังการผลิตที่มีอยู่เนี่ยไม่พอนะครับกำลังการผลิตเมื่อเราเดินเครื่องจักร24ชั่วโมงแล้วนะครับผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยไม่พอนะครับก็ซื้อเครื่องจักรใหม่มา1เครื่องวันที่เริ่มคือวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ 25x0 วันที่แล้วเสร็จคือวันที่30มิถุนายน 25x1 มูลค่าทั้งหมดของโครงการเนี่ยอยู่ที่ 155,000 บาทนะครับเงินที่จ่ายชำระแล้วในปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้จ่ายชำระเลยนะครับเงินที่จ่ายชำระในปีนี้คือ 155,000 บาทปีหน้าเราก็ไม่ต้องชำระแล้วก็เท่ากับว่าเราซื้อเครื่องจักรมานะครับแล้วเราอาจจะมีการจ่ายชำระในปีนี้ทั้งก้อนเลยเพราะฉะนั้นปีหน้าก็ไม่ต้องชำระแล้วนะครับถัดมาในปีที่3โทษลำดับที่3ของโครงการนะก็คือการสร้างโรงงานผลิตสินค้า1หลังนะครับหรือว่าจะเป็น1แห่งเป็นโรงงานแห่งที่2นะครับหรือแห่งที่3ก็แล้วแต่จะรู้ว่าเนี่ยต้องสร้าง1แห่ง1หลังแน่นอนนะวันที่เริ่มคือวันที่1มิถุนายน 25x0 วันที่แล้วเสร็จคือวันที่30มิถุนายนโทษ30เมษายน 25x1 นะครับโรงงานแห่งนี้ก็มีการทยอยจ่ายนะครับค่าก่อสร้างมูลค่าทั้งหมดของโครงการนะครับอยู่ที่ 89,000 บาทเงินที่จ่ายชำระแล้วอันนี้เขาบอกว่ายังไม่เคยจ่ายเลยนะครับก็เท่ากับว่าเขามาจ่ายชำระในปีนี้ทั้งหมดเลยคือ40,000นะครับ40,000บาทมันเหลือในปีหน้าคือ49,000บาทถ้านักศึกษาสังเกตยอดรวมนะครับนักศึกษามูลค่าทั้งหมดของโครงการอยู่ที่ 366,500 บาทปีที่แล้วนี่มีการจ่ายชำระแล้วไปอยู่ที่ 60,000 บาทปีที่จ่ายชำระในปีนี้ 257,500 บาทแล้วก็ต้องจ่ายชำระในปีหน้าอยู่ที่ 49,000 บาทถ้านักศึกษาทำงบประมาณรายจ่ายลงทุนจะรู้ว่าในปีนี้นะปีนี้ต้องเตรียมเงินเอาไว้ 257,500 บาทเพื่อเอามาทำไมเอามาจ่ายชำระในส่วนของปรับปรุงขยายโรงงานขยายอาคารซื้อเครื่องจักรใหม่แล้วก็สร้างโรงงานถ้านักศึกษาไม่ทำงบประมาณตรงนี้เกิดขึ้นไม่ทำงบประมาณตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดถึงเวลาแล้วนักศึกษาจะทำไมเกิดขาดสภาพคล่องไม่มีเงินไปจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวส่วนเป็นตัวหนึ่งนะงบประมาณตัวหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารเขาประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนะครับมาดูตัวแรกนะงบประมาณเงินสดนะครับเป็นงบประมาณที่แสดงเกี่ยวกับรายรับนะครับเงินสดรับแล้วก็เงินสดจ่ายรวมทั้งเงินสดคงเหลือไปงวดนะเอาไว้ล่วงหน้านะครับสำหรับปีงบประมาณที่จัดทำขึ้นนะครับดังนั้นงบประมาณเงินสดจึงถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนการเงินนะครับตัวหนึ่งทำให้ทำไมธุรกิจนะทราบถึงสภาพคล่องทางการเงินนะขององค์กรเกิดเราไม่ทำงบประมาณเงินสดนะครับเกิดการขาดสภาพคล่องนะธุรกิจหรือองค์กรขาดสภาพคล่องไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทำไมความน่าเชื่อถือถ้าความน่าเชื่อถือก็จะไม่มีนะเวลาไปไหนก็บริษัทนี้ขาดสภาพคล่องเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสำคัญตัวนี้งบประมาณเงินสดจะถือว่าเป็นตัวที่สำคัญตัวหนึ่งนะย่อมส่งผลให้องค์กรต้องทำไมถูกฟ้องร้องนะให้ชำระหนี้นะหรือถูกฟ้องร้องให้ล้มละลายได้จนถึงต้องเลิกกิจการไปในที่สุดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สำคัญตัวหนึ่งนะในการจะทำงบประมาณเงินสดนะเราอยากรู้ว่าเดือนมกราคมนะเดือนกุมภามีนาจะมีเงินสดรับนะจากลูกหนี้เนี่ยเข้ามาเท่าไหร่นะมีเงินสดจ่ายไปเท่าไหร่นะมกราคมกุมภามีเงินสดรับจากลูกหนี้มาเท่าไหร่นะแล้วมีนาเนี่ยมีเงินสดจ่ายสมมติอย่างที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วว่างบประมาณการจ่ายลงทุนเนี่ยเกิดเราเบรกเป็นรายเดือนใช่ไหมครับเราอยากจะรู้ว่าการขยายโรงงานเนี่ยต้องจ่ายในเดือนมีนาคมเนี่ยยอดสมมุติ 50,000 บาทแล้วเกิดเราไม่มีเงินมาจ่ายเจ้าหนี้ก็ต้องทำไมฟ้องร้องเราก็อาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กรได้นะครับถัดมานะครับเรามาดูงบประมาณแสดงฐานะ

างการเงินนะครับก็เป็นงบประมาณที่แสดงเกี่ยวกับฐานะการเงินขององค์กรธุรกิจนะว่ามียอดคงเหลือของสินทรัพย์มีหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเนี่ยเป็นจำนวนเท่าใดณวันสิ้นงวดในปีถัดไปนะอย่างที่อาจารย์บอกไปเราเมื่อตอนต้นรายการนะว่างบประมาณแสดงฐานะการเงินเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับงบแสดงฐานะการเงินเลยนะที่นักศึกษาคุ้นเคยแล้วก็รู้จักดีนะถ้านักศึกษาศึกษาในรายวิชาบัญชีขั้นต้นมาแล้วนะครับมันรูปแบบแพทเทิร์นแบบฟอร์มคล้ายๆกันการจัดทำก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่างบประมาณแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยเป็นการนำตัวเลขเรียกของในอนาคตมาทำนะแล้วก็จะได้ทราบถึงว่าณวันนี้นะณโทษณวันณสิ้นปีนะณสิ้นงวดในปีถัดไปเนี่ยจะมีเงินสดเหลือเท่าไหร่จะมีหนี้สินเหลือเท่าไหร่นะครับส่วนของเจ้าของเหลือเท่าไหร่แล้วตัวสินทรัพย์เงินสดลูกหนี้เจ้าหนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้เอาไปบริหารต่อไปนะครับถ้าเงินสดเหลือเนี่ยในการทำธุรกิจนะถ้าเงินสดเหลือเยอะเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีนะนักศึกษาต้องเอาเงินสดส่วนนึงเนี่ยเอาไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกออกผลนะครับเงินสดเหลือเยอะนะครับบางทีก็อาจจะเสี่ยงที่จะพนักงานจะทุจริตก็ได้นะครับหนี้สินก็ไม่ควรจะเหลือเยอะนะเพราะมันก็จะบ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีหนี้แล้วไม่ยอมจ่ายนะครับเวลาที่เราเอาตัวเลขไปวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยก็จะงบการเงินก็จะเรียกว่าเกิดสภาพคล่องที่ไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเอาตัวเลขเนี่ยไปวิเคราะห์ในส่วนของสภาพคล่องของสินทรัพย์ใช่ไหมครับเกิดสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนเกิดหนี้สินเนี่ยมีอยู่100นะครับแล้วสินทรัพย์เนี่ยมีอยู่50นะครับก็แสดงว่ามีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์นะครับซึ่งถ้าคนเข้ามาดูงบการเงินเขาอาจจะดูว่าบริษัทเนี่ยเกิดสภาพคล่องไม่ดีนะครับทีนี้อันนี้คือคร่าวๆนะครับนักศึกษาที่ผ่านมาคือหน่วยที่9เรื่องงบประมาณเนี่ยก็หลักๆนะครับอาจารย์อยากจะก่อนที่เราจะไปเข้าคำถามนะเป็นแนวคำถามสำหรับที่นักศึกษาจะเอาไว้เตรียมตัวไปสอบนะครับก็สรุปนะว่าหน่วยที่9เนี่ยจะเรื่องของงบประมาณนะครับงบประมาณก็เป็นเรื่องของเครื่องมือทางการเงินของผู้บริหารตัวนึงนะครับที่ทำให้องค์กรเนี่ยเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จถ้าไม่ทำได้ไหมนะครับคำถามคือไม่ทำก็ได้นะครับแต่องค์กรเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเดินทางไปไม่สักเซสในอนาคตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านักศึกษาไม่ทราบอนาคตนักศึกษาเลยว่าจะขายสินค้ามีรายได้เข้ามากี่บาทเหมือนว่าขายสินค้าตามมีตามเกิดนักศึกษาคืออยากขายก็ขายนะครับอยากซื้อก็ซื้อถ้านักศึกษาไม่ทำงบประมาณตัวนี้นะครับงบประมาณการขายงบประมาณเงินสดงบประมาณการผลิตสินค้างบประมาณต้นทุนขายนะเพราะฉะนั้นควรจะทำนะครับงบประมาณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นงบการเงินภายในงบการเงินภายนอกนักศึกษาไม่ต้องส่งงบประมาณตัวนี้ให้กับภาครัฐนะครับไม่เหมือนงบการเงินที่งบแสดงฐานทางการเงินงบกำไรขาดทุนนะครับหมายเหตุประกอบงบการเงินงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของแล้วก็งบกระแสเงินสดถ้า5ตัวนี้นักศึกษาต้องทำส่งให้กับภาครัฐให้กับบุคคลภายนอกนะครับตามไทมิ่งเวลาที่เขาบังคับเอาไว้นะครับแต่ตรงนี้เป็นงบเขาเรียกว่างบภายในที่แต่ละบริษัทจะทำขึ้นก็ได้หรือว่าไม่ทำก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่ 90% เนี่ยเขาทำอาจจะเรียกว่า 99% เลยก็ได้เขาทำถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่เพราะเขาต้องการจะทราบว่ารายได้รายรับเนี่ยเขามีเท่าไหร่ยอดขายมีเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่แล้วที่สำคัญคือมีกำไรหรือว่าขาดทุนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของงบประมาณที่อาจารย์ต้องการที่จะมานำเสนอให้นักศึกษานะครับใช้ในการเตรียมตัวในการที่จะสอบนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของคำถามนะครับคำถามเนี่ยอาจารย์เตรียมมาประมาณ5ข้อก็หวังว่าอาจจะเป็นแนวทางในการที่นักศึกษาจะนำไปใช้ในการสอบนะครับเรามาดูคำถามข้อที่1กันเลยนะครับคำถามข้อที่1นะครับเขาถามว่างบใดนะครับควรจัดทำเป็นงบแรกนะครับในการจะทำงบประมาณนะครับถ้านักศึกษาฟังมาตั้งแต่ตอนแรกๆของรายการนักศึกษาจะทราบนะว่างบตัวไหนที่ควรจะทำเป็นงบแรกเลยที่ว่าสำคัญหรือว่าเป็นหัวใจของการทำงบประมาณเลยนะครับก็ไก่งบประมาณกำไรขาดทุนนะครับขอไข่งบประมาณต้นทุนการผลิตขอควายงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินงองูงบประมาณการขายจอจานงบประมาณสินค้าคงเหลือนะครับถ้าเกิดนักศึกษาจำไม่ได้นะครับนักศึกษาก็ลองดูที่ว่าควรจะตัดข้อไหนออกไปก่อนนะครับถ้านักศึกษา

0: เรียนขั้นต้นมาใช่ไหมนักศึกษาก็ต้องรู้ว่างบประมาณกำไรขาดทุนเนี่ยควรทำเป็นงบแรกงบประมาณแสดงทางด้านการเงินก็ที่สองใช่ไหมต้นทุนการผลิตก็อยู่ในงบประมาณกำไรขาดทุนมันข้อกอไก่ขอไข่ขอควายน่าจะตัดออกไปก่อนนะสินค้าคงเหลือก็เหมือนกันนะก็เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณกำไรขาดทุนนั้นคำตอบน่าจะต้องตอบข้องูคืองบประมาณการขายควรทำเป็นงบแรกเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะขายเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำการผลิตเท่าไหร่ถ้านักศึกษาผลิตเยอะเกิดอะไรขึ้นมีสินค้าเดสต็อกใช่ไหมสินค้าไม่มูฟเมนต์ก็เรียกว่าสินค้าเดสต็อกคือเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บมันต้องทำงบประมาณการขายก่อนเป็นลำดับที่หนึ่งจะได้รู้ว่าเราอ่ะจะขายสินค้ากี่หน่วยนะครับแล้วเราจะผลิตกี่หน่วยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างตามมาและที่สำคัญคือเหลือเป็นกำไรหรือว่าขาดทุนกี่บาทนะครับถัดมานะครับเรามาดูข้อถัดมานะครับอันนี้เขาใช้ข้อมูลร่วมกันนะครับสำหรับข้อที่2แล้วก็ข้อที่3นะครับเขาบอกว่าสำหรับครึ่งปีแรกนะครับของปี2563นะครับอันนี้เป็นพ.ศ.สมมุตินะครับมีข้อมูลดังนี้นะครับบริษัทอ่อนนุชจำกัดเนี่ยมียอดขายนะครับโดยงบประมาณของปี2563เนี่ยมีดังนี้นะครับบริษัทกำหนดราคาขายไว้อยู่ที่หน่วยละ100บาทนะครับเขาให้มาทั้งหมด6เดือนนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาแล้วก็พฤษภาใช่ไหมให้มาทั้งหมด6เดือนแต่ละเดือนเนี่ยมกราเนี่ยมียอดขายอยู่ที่ 5,000 ขวดกุมภามีอยู่ที่ 6,000 ขวดนะมีนาอยู่ที่ 7,500 ขวดเมษาอยู่ที่ 7,000 ขวดพฤษภาอยู่ที่ 8,000 ขวดมิถุนาอยู่ที่ 10,000 ขวดอันนี้จะไม่เหมือนกับตัวอย่างเนี่ยเขาจะแยกเป็นสินค้ากอสินค้าขอสินค้าคอแต่เนี่ยเขารวมมาเป็นรายสินค้าอาจจะมีอยู่แค่1ประเภทนะครับอาจจะขายยาอาหารเสริมหรือเปล่าอาจจะไม่แน่ใจนะเพราะว่าให้เป็นขวดแต่เขาบอกว่าไม่รู้อะรู้ว่ามกราเนี่ยขายอยู่ที่ 5,000 ขวดนะครับกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนายนนะครับก็ขายอยู่ตามที่นักศึกษาเห็นนะครับในสไลด์นะครับแล้วก็ขายหน่วยละ100บาทให้ใช้ข้อมูลนะตอบคำถามข้อที่2แล้วก็ข้อที่3นะครับเรามาดูเวลานักศึกษาทำเรื่องประมาณอาจจะต้องใช้สตินิดนึงนะครับข้อ2ก็ถามยอดขายสำหรับเดือนมกราคมในปี 2563 เนี่ยคือข้อใดนะยอดขายคือข้อใดนักศึกษาก็กลับไปที่โจทย์นะครับแล้วก็โฟกัสเฉพาะเดือนมกราคมนะมกราคมเนี่ยเขาขายอยู่ที่ 50,000 ขวดใช่ป่ะหน่วยละ100บาทโทษ 5,000 ขวดนะครับขวดละ100บาทเพราะฉะนั้นเราก็เอา 5,000 ขวดคูณด้วยทำไมครับคูณด้วย100นะเราเอาเครื่องคิดเลขมากดดูนะครับ 50,000 ใช่มั้ยตัว 5,000 คูณด้วย100คำตอบคือเท่าไหร่ครับจอจานคือ 500,000 ใช่ป่ะบางครั้งนักศึกษาอาจจะงงเอ้ยกอไก่มั้ย 10,000 กอไก่ 10,000 อ๋อมันมีอยู่ในโจทย์ด้วยแต่ลืมดูไปว่าด้านซ้ายมือคือเดือนอะไรเดือนมิถุนายนนั้นถ้านักศึกษาฝนข้อกอไก่เนี่ยก็ผิดนับ 10,000 บางครั้งคือคำตอบอาจจะลวงนักศึกษามานะครับขอไข่นะครับ 50,000 หน่วยอาจจะคูณเลขผิดนะ 5,000 นับคูณ100เกิดนักศึกษาคูณเลขผิดก็เท่ากับทําไมคราวนี้ก็เสียดายพลาดไปเลยนะครับคำตอบคือข้อจอจานคือ500,000บาทนะครับถัดมาเรามาดูข้อที่3นะครับยอดขายรวมของไตรมาสที่1ของปีพ.ศ. 2563นะครับคือข้อใดอย่างที่บอกนะเขาถามไตรมาสที่1เราก็กลับไปดูโจทย์นะครับกลับไปดูโจทย์ไตรมาสที่1ก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะครับเราก็เอาตัวเลข 5,000 6,000 7,500 มาบวกกันนะครับ 5,000 บวก 6,000 นะครับบวก 7,500 นะครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับเพราะฉะนั้นยอดขายของไตรมาสที่1นะครับก็ตอบข้อจอจานคือ 1,850,000 บาทนะครับถ้าบางครั้งในห้องสอบนะมหาลัยเนี่ยจะไม่ให้อนุญาตเอาเครื่องคิดเลขเข้าไปนักศึกษาก็อาจจะนับศูนย์ก็ได้นะว่ามีทั้งหมดกี่ศูนย์นะก็เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวช่วยตัวหนึ่งนะที่ทำให้นักศึกษาเนี่ย ไม่คูณเลขผิดนะครับถัดมาเรามาดูข้อที่4ข้อที่5นะครับบริษัทพระขนงจำกัดนะครับผลิตสินค้าหลากหลายชนิดนะครับโดยงบประมาณการขาย5เดือนแรกนะครับก็มกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภานะครับมีจำนวนสินค้าที่ขายนะขายได้เงินนะมกราขายได้เงินมา1ล้านบาทกุมภาขายได้เงิน1ล้าน2แสนบาทมีนาขายได้เงิน1ล้าน1แสนบาทนะเมษาขายได้เงิน1ล้านบาทพฤษภาขายได้เงิน1ล้าน150,000บาทนะครับบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือแต่ละเดือนนะครับ 20% ของสินค้าในเดือนถัดไปนะครับสินค้าคงเหลือต้นงวดเดือนมกราคมเนี่ยมีอยู่ 5,000 หน่วยและการขายสินค้าก็ทำการขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะอันนี้คือไม่ขายเชื่อนะครับเอาใช้ข้อมูลตรงนี้ตอบข้อที่4แล้วก็ข้อที่5นะครับเรามาดูข้อที่4นะครับในเดือนมกราคมนะครับบริษัทจะมีสินค้าที่ต้องทำการผลิตจำนวนเท่าใดนะครับนักศึกษาต้องจำตัวนี้ให้ได้นะครับก็คือแพทเทิร์นมกราคมนักศึกษาก็ดูว่ายอดขายเขามีเท่าไหร่ครับยอดขายเขามีอยู่ที่ 20,000 หน่วยบวกสินค้าคงเหลือไปงวดตรงนี้คำถามมาจากไหนนักศึกษาดูนโยบายของบริษัทว่าเขาต้องการที่จะให้มีสินค้าคงเหลือไปงวดอยู่ที่20% ของเดือนถัดไปเราทำเดือนมกราคมอยู่ถัดไปก็คือเดือนกุมภาพันธ์มันกุมภาพันธ์มี 30,000 หน่วยมัน 20% คือ 6,000 ครับก็เอา 20,000 นะบวกด้วยสินค้าคงเหลือไปงวด 6,000 เป็นสินค้าที่ต้องมีไว้เพื่อขายคือ 26,000 หน่วยแล้วก็หักสินค้าต้นงวดที่โจทย์บอกมาคือ 5,000 เพราะสินค้าต้องผลิตของเดือนมกราคมคำตอบคืออยู่ที่ 21,000 หน่วยนะข้อขอไข่นะครับถัดมาเรามาดูข้อสุดท้ายนะครับในเดือนกุมภาพันธ์บริษัทมีสินค้าคงเหลือต้นงวดเท่าใดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้านักศึกษาจำตัวนี้ได้นะครับจำสูตรขายสินค้าบวกสินค้าคงเหลือไปงวดนะครับหากสินค้าต้นงวดก็จะเป็นสินค้าต้องผลิตมันปลายมกราคมก็ยกมาเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับปลายเดือนมกราคม 6,000 ก็ยกมาเป็นต้นเดือนกุมภาปลายเดือนมกราคมก็ยกมาเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 6,000 หน่วยนะเพราะฉะนั้นข้อที่5ก็จะต้องตอบว่าเท่าไหร่ครับขอไข่คือ 6,000 หน่วยนะครับก็หวังว่านะครับรายการในครั้งนี้นะหน่วยที่9งบประมาณเรื่องการงบประมาณก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับอาจารย์ก็มีเท่านี้นะครับถ้านักศึกษาสงสัยเรื่องเนื้อหารายวิชาก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์ได้ที่สาขาวิชาการจัดการนะครับ025048181นะครับแล้วก็พบกันถัดไปก็พบกับหน่วยที่10นะครับผม สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้ในรายการคือการสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่7 8และ9นะคะและที่เราย้ำกันอยู่เสมอค่ะว่านักศึกษาอย่าลืมกลับไปอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดสามารถที่จะกลับมาติดตามรับชมรายการย้อนหลังผ่านทาง media.stou.ac.th คลิกเลือกที่ e-tutorials แล้วก็พิมพ์รหัสชุดวิชาเข้าไปค่ะจะพบเจอการสอนเสริมย้อนหลังนะคะให้นักศึกษานั้นกลับมาทบทวนเนื้อหาได้ตลอดทุกที่ทุกเวลานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการ

0: เรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
7: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: วัสดีครับ
1: ผมสิทธิชัยเด่นตีนะครับจะมาบรรยายหน่วย7นะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับในหน่วยนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับวงจรประยุกต์ใช้งานไดโอดนะครับวงจรประยุกต์ใช้งานไดโอดเนี่ยก็จะมีวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับฮับเวฟเรคทิฟายเออร์นะครับวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นนะครับฟูลเวฟเรคทิฟายเออร์วงจรคลิปเปอร์สัญญาณนะครับคลิปเปอร์เซอร์กิตวงจรแคลมเปอร์นะครับหรือว่าแคลมเปอร์เซอร์กิตนะครับต่อด้วยวงจรกำเนิดสัญญาณนะครับวงจรกำเนิดสัญญาณแบบคลื่นนะครับวงจรกำเนิดสัญญาณคลื่นทรายสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับวงจรออสซิเลเตอร์ควบคุมด้วยแรงดันหรือ VCO นะครับต่อมาคือวงจรขยายกำลังนะครับประเภทของวงจรขยายกำลังนะครับแล้วก็ระบบการระบายความร้อนนะครับในวงจรขยายกำลังนะครับเริ่มต้นที่วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับหรือว่า half wave rectifier นะครับเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้สำหรับเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับนะครับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับโดยเอาท์พุตที่ได้ออกมานะครับจะเป็นแรงดัน DC นะครับมีลักษณะเป็นช่วงที่เรียกว่ากระแสตรงแบบเพาส์นะครับหรือเราเรียกว่าเพาส์ DC นะครับโดยทั่วไปอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถออกแบบในวงจรออกแบบให้เป็นวงจรเรียงกระแสได้นะครับก็คือตัวไดโอดนะครับโดยที่เราเอาไดโอดนะครับมาต่อกับค่าความต้านทาน R นะครับอินพุตนะครับเป็นรูปคลื่นทรายนะครับไดโอดนะครับมีคุณสมบัติว่าถ้าต่อไฟบวกนะครับให้ขาแอโนดตัวต่อลบให้แคโทดนะครับหรือ forward bias นะครับเราจะพบว่าไดโอดตัวนี้จะนำกระแสนะครับแต่ถ้าเราต่อ reward bias นะครับไดโอดตัวนี้นะครับจะไม่นำกระแสนะครับซึ่งนะครับในช่วงของนะครับซีกบวกนะครับเมื่อมีอินพุตนะครับที่เป็นไซด์เวฟนะครับทางด้านบวกมานะครับเมื่อกระแสเมื่อบวกนะครับเข้ามาจะทำให้เหมือนกับต่อไบแอสตรงนะครับให้กับไดโอดนะครับเมื่อต่อไบแอสตรงให้กับไดโอดนะครับเราก็จะสามารถวัดค่าแรงดันนะครับที่ V out นะครับจาก V in เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะได้ค่าสัญญาณ output นะครับที่เป็นซีกบวกนะครับมานะครับต่อมานะครับสัญญาณซีกลบนะครับถ้าเราจ่ายนะครับ input นะครับที่เป็นสัญญาณซีกลบนะครับพบว่าถ้าเราจ่ายสัญญาณซีกลบก็จะทำให้เราต่อ bias กลับนะครับให้กับไดโอดถ้าเราต่อ bias กลับนะครับให้กับไดโอดก็จะทำให้ไดโอดไม่นำกระแสนะครับเมื่อไดโอดไม่นำกระแสนะครับแรงดัน VI นะครับก็ไม่สามารถนะครับไหลข้ามนะครับมาถึง VO ได้นะครับทำให้ซีกลบนะครับที่จ่ายเข้ามานะครับมีค่านะครับเป็น0นะครับซึ่งถ้ามีสัญญาณทรายนะครับที่มีความต่อเนื่องนะครับเปรียบเทียบนะครับระหว่าง input นะครับก็คือ v in นะครับกับ output นะครับก็คือ v out นะครับพบว่า เมื่อเราต่อ rectifier นะครับเป็น half wave นะครับ rectifier เราจะพบว่ามีเฉพาะแรงดันซีกบวกนะครับที่สามารถผ่านออกมาได้นะครับส่วนแรงดันซีกลบนะครับก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับหรือว่ามีแรงดันเท่ากับ0นะครับผลนะครับที่ได้จากแรงดันที่ตกค่อมตัวไดโอดนะครับกระบวนการลบสัญญาณครึ่งหนึ่งนะครับของสัญญาณอินพุตเพื่อสร้าง DC นะครับเรียกว่ากระแสครึ่งคลื่นนะครับเมื่อเราใช้ซิลิคอนไดโอดเนี่ยนะครับก็จะมีผลของแรงดันทำให้ไดโอดนะครับทำงานเนี่ยโดยที่ไดโอดถ้าเป็นซิลิคอนจะมีค่าแรงดันตกค่อมอยู่ที่ 0.7 โวลต์นะครับและเมื่อมีแรงดันตกค่อม 0.7 โวลต์อินพุตนะครับที่จ่ายเข้ามานะครับก็จะลดลงไปนะครับ 0.7 โวลต์ด้วยนะครับจะหายไป7โวลต์ก็คือไดโอดนะครับคองแรงดันไป 0.7 โวลต์นะครับก็จะมีการชดเชยนะครับชดเชยเนื่องจาก VT นะครับกราฟที่ได้ก็จะเล็กลงนะครับกว่าเดิมนะครับตัวอย่างนะครับการคำนวณวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราสเก็ตเอาท์พุตและหาค่าแรงดัน DC นะครับของเอาท์พุตสำหรับวงจร ตามภาพนะครับจากนั้นเปลี่ยนไดโอดในอุดมคตินะครับให้เป็นซิลิคอนไดโอดซึ่งมีค่าแรงดันตกข้อมตัวมันเนี่ย 0.7 โวลต์ส่วนไดโอดในอุดมคตินะครับก็ไม่มีแรงดันตกข้อมตัวมันนะครับต่อและนะครับต่อด้วยถ้าเราจ่ายแรงดันนะครับแอมพลิจูดสูงสุดนะครับเป็น100นะครับจะเกิดเป็น100โวลต์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับมีแรงดันซีกบวก V in นะครับซีกบวกเข้ามานะครับวงจรตัวอย่างนะครับขวามือนะครับบวกเข้ามาเข้าไดโอดนะครับจะทำให้ไดโอดตัวนี้นะครับเป็นจะทำให้บวกเข้ามานะครับจะทำให้ไดโอดเป็นรีเวิร์สไบแอสนะครับหรือไบแอสกลับนะครับไดโอดตัวนี้จะมีสถานะเปิดวงจรนะครับเปิดวงจรเมื่อเราวัดแรงดัน VO นะครับจะไม่สามารถมีแรงดันจาก V in เข้ามาได้นะครับแรงดันซีกบวกจึงไม่สามารถผ่านได้นะครับส่วนแรงดันซีกลบนะครับซีกลบต่อเข้ามานะครับจะทำให้ไดโอดนะครับเหมือนกับไบแอสตรงนะครับเมื่อเราจ่ายไบแอสตรงให้กับไดโอดนะครับไดโอดจะทำตัวเป็นเหมือนช็อตเซอร์กิตนะครับเหมือนเส้นลวดเส้นหนึ่งนะครับโดยที่ไดโอดนะครับจะนำกระแสนะครับเมื่อไดโอดนำกระแสเราจะสามารถวัดค่าแรงดัน VO ได้นะครับ VI นะครับจ่าย1โวลต์นะครับเราก็วัด VO ได้1โวลต์ VI นะครับจ่าย2โวลต์แล้วก็วัด VO ได้2โวลต์ VI จ่าย10โวลต์นะครับเราก็วัด VO นะครับได้10โวลต์นะครับโดยที่นะครับเราได้แรงดันนะครับเพียงครึ่งเดียวนะครับของแรงดันอินพุตนะครับเราจึงเรียกมันว่า half wave rectifier นะครับเมื่อเราได้แรงดันสัญญาณเอาท์พุตออกมานะครับเราจะสามารถคิดค่าแรงดัน DC นะครับได้จากสมการ 0.381 นะครับ VM VM ก็คือ Vmax นะครับ Vmax นะ V นี้เป็น10โวลต์นะครับเราเอา10คูณ 0.318 เท่ากับ 3.18โวลต์นะครับเมื่อใช้ซิลิคอนนะครับก็ Vmax ตัวนี้จะหายไป 0.7 นะครับ10ลบ 0.7 คูณ 0.318 เท่ากับ 2.96 โวลต์นะครับเราจะได้แรงดัน DC ที่ออกมานะครับจาก Half Wave Rectifier 2.96 โวลต์นะครับนะครับถ้านะครับเราเปลี่ยนเป็น100โวลต์นะครับ100โวลต์จากโจทย์นะครับถ้า Vmax นะครับเป็น100โวลต์เราก็จะได้เอาท์พุตเพียงครึ่งเดียวนะครับโดยที่มีแรงดันแอมพลิจูดแม็กที่สุดก็คือ100นะครับเอา100นะครับลบ 0.7 นะครับแอมพลิจูดตัวนี้นะครับก็จะได้93นะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับก็เราก็สามารถเอาตัวนี้นะครับไปคิดแรงดัน DC นะครับได้นะครับอีกสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับคือค่าแรงดันย้อนกลับหรือ Peak Inward Voltage นะครับหรือ PIV นะครับหนังสือบางเล่มนะครับก็จะเขียนว่า Peak Reward นะครับ Voltage นะครับหรือว่า PRV นะครับก็ได้นะครับมันก็คืออัตราพิกัดแรงดันย้อนกลับสูงสุดที่ไดโอดสามารถทนได้นะครับซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของไดโอดแต่ละตัวการพิจารณาว่าไดโอดจะในวงจรจะรับภาระแรงดันค่าย้อนกลับได้เท่าไหร่ต้องพิจารณาเมื่อไดโอดไม่ทำงานนะครับเมื่อไดโอดไม่ทำงานฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อไดโอดไม่ทำงานแสดงว่าไดโอดไม่มีกระแสไหลผ่านกระแสเป็นศูนย์นะครับกระแสเป็นศูนย์แสดงว่าไดโอดทำตัวเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับเมื่อไดโอดทำตัวเป็นโอเพนเซอร์กิต Vmax นะครับที่ย้อนกลับมานะครับที่ย้อนกลับมานะครับหาไดโอดนะครับวิ่งเข้าหาไดโอดก็คือ Vmax นะครับที่มากที่สุดนะครับแสดงว่านะครับมีแรงดันแอมพลิจูดของแรงดันที่ย้อนกลับมามากที่สุดก็คือ Vmax นะครับฉะนั้นนะครับแรงดันย้อนกลับสูงสุด Vmax ตัวนี้ต้องเลือกใช้ไดโอดที่มีค่าแรงดันย้อนกลับนะครับหรือ PIVที่เท่ากับค่า Vmax ของแหล่งจ่ายก็คือ V in นะครับที่จ่ายเข้าไปนะครับต่อมาวงจร เรียงกระแสแบบเต็มคลื่นนะครับหรือว่า half wave rectifier นะครับเป็นการแปลงแรงดัน AC นะครับให้เป็นแรงดัน DC จากการเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นที่ผ่านมาจะพบว่ามีสัญญาณ output นะครับ V out ออกมาเพียงครึ่งเดียวนะครับไม่ด้านบวกนะครับก็ด้านลบก็นะครับยังให้แรงดัน DC เพียง 3.16 เท่านะครับเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อดูจากสัญญาณ input ที่เข้าไปในวงจรนั้นมีสัญญาณทางด้านบวกนะครับและทางด้านลบจึงอธิบายได้ว่าวงจรเรียงกระแสครึ่งๆให้แรงดัน DC นะครับเพียงครึ่งเดียวดังนั้นการที่จะทำให้แรงดัน DC จากสายเอาท์พุตที่ได้ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดก็จำเป็นต้องออกแบบวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นโดยที่นะครับวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นจะให้แรงดันทั้ง2ด้านนะครับออกมาทั้งด้านบวกและด้านลบนิยมใช้วงจร2แบบก็คือวงจรบริดนะครับและวงจรหม้อแปลงที่มีแถบกลางนะครับเริ่มต้นที่วงจรบริดวงจรบริดเป็นวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นทำให้ระดับแรงดัน DC ที่ได้จากอินพุตได้ทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับวงจรที่นิยมที่ใช้นะครับก็คือการนำไดโอดมาเรียงต่อกัน4ตัวนะครับดังรูปขวามือนะครับในซีกบุในด้านบวกนะครับในด้านบวกก็คือ0ถึงเวลาคาบเวลาส่วน2ตัวนี้นะครับใช้ไดโอดในอุดมคติพบว่าไดโอดนะครับจะมีการออนนะครับหรือทำตัวเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับทำตัวเป็นไบแอสตรงนะครับ2ตัวและเป็นไบแอสกลับนะครับ2ตัวนะครับไบแอสตรงนะครับ2ตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามกันไบแอสกลับ2ตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมีค่า Rนะครับอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ค่า R ตัวนี้เป็นโหลดนะครับให้กับวงจรผลลัพธ์ก็คือกระแสไหลผ่านตัวต้านทานนะครับตัวที่1ผ่านค่าความต้านทานนะครับสังเกตนะครับขั้วบวกนะผ่านภาคความต้านทานขั้วบวกนะครับผ่านไดโอดนะครับแล้วก็กลับไปอินพุตเมื่อเราวัดค่าเอาท์พุตนะครับ V out อยู่ที่ตัวต้านทาน R นะครับพบว่าเราจะได้แรงดันซีกบวกนะครับเต็มรูปคลื่นนะครับต่อมานะครับกลับเป็นแรงดันซีกลบนะครับที่คาบเวลาที่เหลือคือคาบเวลาทีส่วน2ถึงคาบเวลาทีนะครับจะพบว่าไดโอดจะทำงาน2ตัวนะครับซึ่งสลับกันกับการจ่ายแรงดันซีกบวกไปนะครับไดโอดทำงาน2ตัวนะครับวิ่งผ่านไดโอดนะครับวิ่งผ่านค่าความต้านทานนะครับยังผ่านค่าความต้านทานนะครับที่ขั้วบวกเดิมนะครับก่อนจะวิ่งผ่านไดโอดนะครับและกลับออกไปยังแหล่งจ่ายนะครับพบว่าเมื่อแรงดันซีกลบนะครับเข้ามานะครับเราวัดแรงดัน V out ที่ค่าความต้านทาน R ก็จะได้แรงดันซีกบวกนะครับที่เอาท์พุตเหมือนเดิมนะครับซึ่งเมื่อเรารวมกับแรงดันอินพุตที่เป็นขั้วบวกกับแรงดันเอาท์พุตที่เป็นขั้วลบเข้าแรงดันอินพุตที่เป็นขั้วลบเข้ามาแล้วนะครับได้แรงดันเอาท์พุตขั้วบวกนะครับทั้ง2ลูกนะครับจะทำให้ได้แรงดัน2เท่าจากวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับที่ 0.318 Vmax นะครับวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นจะได้แรงดัน DC เป็น2เท่านะครับก็คือ 0.636 นะครับ Vmax นะครับกับเนื่องจากพื้นที่ใต้กราฟของสัญญาณ1รอบเต็มเนี่ยนะครับมีสถานะ2เท่าของสัญญาณที่ได้นะครับเราจึงได้แรงดัน DC มากกว่า2เท่าของการเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับโดยเมื่อใช้ซิลิคอนนะครับก็จะมีผลต่อแรงดันที่ตกค่อมของซิลิคอนก็คือ 0.7 โวลต์นะครับโดยพบว่านะครับแรงดันที่ตกค่อมซิลิคอน 0.7 โวลต์นะครับผ่านซิลิคอน2ตัวนะครับเราจะสูญเสียนะครับแรงดันเอาท์พุตนะครับจากไดโอดนะครับเป็น2เท่านะครับการคิดค่าแรงดัน DC นะครับเราก็จะต้องลบนะครับค่าแรงดันอินพุตนะครับแม็กสุดออกไป2เท่านะครับแต่ถ้าเป็นไดโอดในอุดมคตินะครับเรา

อาจจะบอกว่าเราก็ประมาณนะครับจากค่า Vmax ของ input นะครับได้เลยนะครับโดยที่นะครับค่าแรงดันย้อนกลับนะครับหรือ PIV หรือ PRV ก็ดีของแต่ละไดโอดถ้าเราคิดในอุดมคตินะครับเราจะสามารถบอกได้ว่าระดับสูงสุดนะครับพื้นที่ด้านบวกของสัญญาณ input นะครับที่บ่งบอกถึงลูปแรงดันสูงสุดของ R เนี่ยนะครับ Vmax เนี่ยนะครับจะต้องมากกว่านะครับ Vmax นะครับเพราะว่าแรงดันนะครับ Vmax ที่เข้ามานะครับแล้วเข้าซีกบวกนะมีโอกาสเข้ามาอีกทางหนึ่งนะครับทำให้เราจะต้องกำหนดค่า PIV นะครับที่ได้เนี่ยนะครับให้มากกว่า Vmax นะครับของสัญญาณ input นะครับต่อมานะครับหม้อแปลงที่มีแถบกลางเซนเตอร์แถบทรานส์ฟอร์เมอร์ CT นะครับหม้อแปลงที่มีแถบกลางก็เป็นวงจรเรียงกระแสแบบเต็มขึ้นนิยมใช้อีกหนึ่งวงจรนะครับซึ่งการทำงานนะครับจะมีสัญญาณ input นะครับเข้ามานะครับแล้วจะมีหม้อแปลงนะครับ1ต่อ2นะครับที่มี3ขั้วนะครับโดยขั้วบวกนะครับซ้ายขวาขั้วบวกนะครับขั้วลบขั้วบวกขั้วลบนะครับและต่อไดโอดนะครับไว้และมีค่าความต้านทานนะครับเพื่อวัดแรงดัน VO นะครับออกมานะครับโดยที่การทำงานเมื่อจ่ายแรงดันบวก VI นะครับให้กับหม้อแปลงนะครับพบว่านะครับวงจร 7.17 นะครับจะมีไดโอดนะครับตัวที่1ทำงานนะครับเมื่อไดโอดตัวที่1ทำงานนะครับก็จะพบว่ามีแรงดันนะครับซีกบวกนะครับที่เป็น Vmax นะครับต่อขั้วบวกนะครับไดโอดตัวที่1ได้ไบแอสตรงนะครับส่งกระแสวิ่งผ่านค่าความต้านทาน R นะครับวัด VO นะครับได้ขั้วบวกได้ซีกบวกออกมานะครับได้แรงดันด้านบวกออกมานะครับต่อมานะครับแรงดันอินพุตด้านลบนะครับจ่ายเข้าไปนะครับลบเข้าไดโอดตัวแรกนะครับก็จะเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับหรือไบแอสกลับนะครับเข้าไดโอดตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นไบแอสตรงนะครับหรือเป็นฟอร์เวิร์ดไบแอสนะครับไดโอดทำงานนะครับเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับกระแสวิ่งนะครับเข้าค่าผ่านค่าความต้านทาน R วัดค่าความต้านทาน Rที่วัดแรงดันที่ขั้วเดิมนะครับ VO พบว่านะครับ VO ที่ได้จาก input ทางด้านลบจะทำให้ได้ VO ที่ทางด้านบวกนะครับได้แรงดันทางด้านบวกพบว่านะครับมีแรงดันนะครับทั้ง2ซีกนะครับเข้ามาของ VO ทำให้วงจรหม้อแปลงที่มีแถบกลางนะครับเราเรียกได้ว่าเป็นวงจรเรียงกระแสนะครับแบบเต็มขึ้นนะครับต่อมานะครับแรงเราจำเป็นจะต้องหาค่าแรงดันย้อนกลับค่ายอดหรือ PIV นะครับจากภาพนะครับเราพบว่านะครับแรงดันย้อนกลับค่ายอดนะครับถ้าเราคิดจากไดโอดไม่ทำงานนะครับหรือโอเพนเซอร์กิตนะครับจะพบว่านะครับมีแรงดันย้อนกลับค่ายอดนะครับVmax นะครับออกมานะครับรวมกับแรงดันย้อนกลับค่ายอดและรวมกับไดโอดอีกฝั่งที่ทำงานนะครับพบว่านะครับวงจรเรียงกระแสแบบเต็มขึ้นนี้นะครับกำหนดแรงดันสูงสุดค่ายอดที่ Vmax ทำให้นะครับPIV นะครับต้องกำหนดนะครับที่มากกว่านะครับหรือเท่ากับ 2Vmax นะครับของ input นะครับที่เข้ามานะครับต่อมาวงจรคลิปเปอร์สัญญาณนะครับหรือว่าคลิปเปอร์เซอร์กิตนะครับวงจรที่ตัดสัญญาณบางส่วนออกไปโดยไม่ทำให้สัญญาณที่เหลือนะครับมีความผิดเพี้ยนนะครับโดยวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับจะเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของวงจรคลิปเปอร์โดยใช้ไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับเพียง1ตัวเท่านั้นนะครับในวงจรซึ่งจะขึ้นอยู่กับการวางทิศทางของไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับว่าเราจะวางเป็น forward bias หรือวางเป็น reverse bias นะครับก็จะทำให้ตัดสัญญาณทางด้านบวกหรือจะทำให้ตัดสัญญาณทางด้านลบของสัญญาณ input นะครับวงจรคลิปเปอร์นะครับจะมีอยู่2ประเภทนะครับวงจร

คลิปเปอร์ประเภทแรกก็คือวงจรคลิปเปอร์แบบอนุกรมนะครับวงจรคลิปเปอร์แบบที่2คือวงจรคลิปเปอร์นะครับแบบขนานนะครับเริ่มนะครับวงจรคลิปเปอร์แบบอนุกรมนะครับวงจรคลิปเปอร์แบบอนุกรมนะครับจะเป็นการจะก่อนหน้านี้นะครับเราจะใช้สัญญาณทรายนะครับนะครับก็คือเป็นสัญญาณที่โค้งนะครับเข้ามาคำนวณแต่ในวงจรคลิปเปอร์ถ้าเราใช้สัญญาณที่เป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณเป็นเพาส์สี่เหลี่ยมนะครับเราจะสามารถวิเคราะห์นะครับได้ง่ายนะครับโดยที่มีสัญญาณอินพุตนะครับถ้าซีกบวกนะครับซีกบวกเข้ามานะครับไดโอดจะทำตัวเป็นไบแอสตรงนะครับจะทำให้ไดโอดทำตัวเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับเป็นเส้นลวดนะครับมีกระแสไหลผ่านวัดแรงดัน VO นะครับจะมีแรงดันขึ้นนะครับซิกบวกนะครับเมื่อแรงดันซิกลบจ่ายเข้ามานะครับจะทำให้ไดโอดเป็นรีเวิร์ดไบแอสไบแอสกลับนะครับเป็นโอเพนเซอร์กิตกระแสไม่สามารถไหลผ่านได้กับ I เป็น0นะครับและวัดแรงดัน VO นะครับ VO ก็เป็น0นะครับ VO ก็เป็น0นะครับเช่นเดียวกันกับสแควร์เวฟนะครับเราจ่ายสัญญาณสแควร์เวฟนะครับก็จะมีเฉพาะซีกบวกนะครับด้านบวกเท่านั้นที่เข้ามาได้ด้านลบก็จะเป็น0นะครับหรือนะครับถ้าเราเพิ่มนะครับแรงจ่าย DC นะครับเราใส่ลูกเล่นให้กับวงจรของเราเข้าไปนะครับผลของคลิปเปอร์ตัวนี้ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเพิ่มแรงจ่ายสัญญาณ DC เข้าไปนะครับโดยที่นะครับในการในการวิเคราะห์นะครับพิจารณานะครับ1เราจะต้องหาผลตอบสนองของวงจรตามทิศทางของกระแสไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับและระดับแรงดันที่จะใช้นะครับ2นะครับกำหนดแรงดันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานะไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับถ้าแรงดันนะครับของแรงจ่ายที่เพิ่มเข้าไปเป็นแรงดันบวกอยู่ฝั่งซ้ายลบอยู่ฝั่งขวาแสดงว่าจะไปหักล้างกับแรงดัน VI นะครับอันนี้ก็คือทิศทางนะครับของแหล่งจ่ายนะครับเราต้องกำหนดดูทิศทางของแหล่งจ่ายนะครับและนะครับแรงดันที่ตกค่อมนะครับไดโอดนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับ3นะครับสังเกตอย่างต่อเนื่องของขั้วทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับในวงจรนะครับ4นะครับร่างสัญญาณเอาท์พุตนะครับจากระดับสัญญาณอินพุตที่จ่ายให้วงจรจากนั้นจึงร่างแรงดันเอาท์พุตจากจุดข้อมูลนะครับเราก็จะได้นะครับผลลัพธ์นะครับออกมานะครับยกตัวอย่างนะครับจงวาดรูปขึ้นสัญญาณเอาท์พุตสำหรับวงจรตามภาพนะครับโดยให้สัญญาณอินพุตนะครับตามภาพวงจรซ้ายมือนะครับสัญญาณอินพุตนะครับสูงสุด20โวลต์นะครับเป็น Vmax นะครับมีแรงจ่ายนะครับต่อขั้วลบนะครับซ้ายมือขั้วบวกขวามือขั้วลบต่อเข้ากับขั้วบวกของ Vin นะครับมีไดโอดนะครับขั้วบวกที่แอโนดนะครับฉะนั้นนะครับมีแรงดัน1โวลต์นะครับจ่ายเข้าไป V in 1โวลต์ก็จะทำให้รวมกับแรงดันของแหล่งจ่าย5โวลต์นะครับ1โวลต์บวก5เป็น6นะครับก็จะทำให้ไดโอดเป็น forward bias นะครับหรือว่าทำงานมีกระแสไหลผ่านว่าสามารถวัด VO ได้นะครับ2โวลต์บวก5เป็น7ไดโอดทำงาน3โวลต์บวก5เป็น8นะครับไดโอดทำงาน20บวก5นะครับเป็น25นะครับไดโอดทำงานนะครับมาถึง0นะครับ0โวลต์นะครับจุด0โวลต์คือจุดตรงกลางของสัญญาณทรายนะครับจ่ายเข้าไปบวก5เป็น5ไดโอดทำงานนะครับลบ5โวลต์นะครับสัญญาณลบ5โวลต์จ่ายเข้าไปนะครับหักล้างกับแรงดันนะครับ5ลบ5เป็น0นะครับไดโอดยังทำงานถ้าเป็นไดโอดในอุดมคตินะครับลบ1ลบ6โวลต์นะครับจ่ายเข้าไปนะลบ6โวลต์เจอบวก5โวลต์เหลือลบ1โวลต์ทำให้ไดโอดนะครับเป็นรีเวิร์สไบแอสนะครับทำให้ไดโอดนะครับทำตัวเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับไม่สามารถนำกระแสวัด VO นะครับหรือสัญญาณเอาท์พุตได้เป็น
0โวลต์นะครับอันนี้ก็คือลักษณะนะครับที่ได้อธิบายนะครับเมื่อมีสัญญาณบวกนะครับซีกบวกไดโอดก็จะทำงานตลอดนะครับถ้ามีสัญญาณซีกลบนะครับมีสัญญาณซีกลบมีสัญญาณซีกบวกนะครับพอมีสัญญาณบวกเข้าไปนะครับไดโอดจะเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับถ้ามีสัญญาณลบไดโอดจะเป็นนะครับโอเพนเซอร์กิตนะครับไดโอดจะเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับไม่มีอันนี้ไม่มีสัญญาณซิกลบนะครับแสดงนะครับให้รู้ว่าสัญญาณซิกลบเข้าไปไดโอดจะเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับซึ่งพบว่านะครับสัญญาณซิกบวกนะครับก็จะยกระดับขึ้น5โวลต์นะครับโดยที่สัญญาณซิกลบนะครับก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับฉะนั้นนะครับเราจะเห็นความชัดที่การตัดสัญญาณนะครับของคลิปเปอร์ได้ดีขึ้นนะครับโดยการเพิ่มแรงจ่ายแรงดัน DC นะครับเข้าไปนะครับตัวอย่างของวงจรคลิปเปอร์นะครับอื่นๆนะครับที่ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับด้านซ้ายจะเป็นแรงดัน input นะครับด้านขวานะครับจะเป็นแรงดัน output ที่ได้นะครับด้านซ้ายจะเป็นแรงดัน inputแล้วก็ด้านขวาอีกฝั่งนะครับจะเป็นแรงดันเอาท์พุตด้านซ้ายจะเป็นแรงอินพุตซิกบวกด้านขวาจะเป็นแรงดันอินพุตที่เป็นซิกลบนะครับที่เข้ามานะครับและได้แรงดันเอาท์พุตนะครับตามรูปนะครับอันนี้ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเอกสารนะครับประกอบการสอนลองดูนะครับขั้วนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่ตัวไดโอดนะครับและขั้วของแรงดันนะครับที่เราใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นสำคัญนะครับต่อมาวงจรแคมเปอร์นะครับวงจรแคมเปอร์เซอร์กิตวงจรแคมเปอร์เป็นวงจรที่จะยกระดับสัญญาณแรงดัน DC นะครับให้เกิดความแตกต่างนะครับซึ่งวงจรตัวนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีตัวเก็บประจุ C นะครับเป็นองค์ประกอบร่วมนะครับในวงจรนะครับโดยในวงจรนั้นนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอนะครับก็คือค่าความต้านทาน R และค่าตัวเก็บประจุ C เพื่อที่จะให้ได้เวลาในการเก็บประจุนะครับและการกระจายประจุนะครับที่เหมาะสมโดยเราสามารถหาเวลาที่เหมาะสมได้จากค่าคงที่ของเวลาเท่ากับ R คูณ C นะครับต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้แน่ใจว่าแรงดันที่ตกค่อมตัวเก็บประจุจะไม่ปล่อยนะครับตัวประจุออกไปในช่วงเวลาที่ไดโอดนะครับไม่ทำงานนะครับซึ่งตลอดการวิเคราะห์นั้นจะสันนิษฐานว่าวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการนั้นตัวเก็บประจุจะเก็บประจุเต็มนะครับและคายประจุนะครับจนหมดนะครับในเวลาที่คงที่นะครับวงจรแคลมป์นะครับจะยกสัญญาณนะครับให้อยู่นะครับในระดับ0นะครับจะยกขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไดโอดในอุดมคตินะครับโดยค่าความต้านทาน R นะครับสามารถใช้ตัวต้านทานโหลดนะครับหรือนำตัวต้านทานโหลดมาต่อขนานนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับมาต่อขนานนะครับได้นะครับโดยที่เพื่อเราจะให้ได้ระดับค่าความต้านทานนะครับที่เราต้องการนะครับวงจรแคมเปอร์นะครับทำงานยังไงนะครับเมื่อเราพบว่านะครับเมื่อมีแรงดันอินพุตนะครับที่ช่วงเวลาทางด้านบวกนะครับไดโอดนะครับทางด้านบวกเข้าไปนะครับไดโอดจะอยู่ในสถานะทำงานนะครับทางด้านบวกนะครับ V บวกเข้ามานะครับซีกบวกเข้ามาด้านแรงดันด้านบวกเข้ามาไดโอดจะอยู่ในสถานะทำงานนะครับกระแสไหลผ่านไดโอดเพียงทางเดียวนะครับไหลผ่านไดโอดนะครับเพียงทางเดียวนะครับนะทำให้สามารถตัดตัวต้านทานออกไปได้นะครับเมื่อไดโอดทำงานไดโอดจะเปรียบเสมือนเป็นเส้นลวดนะครับเมื่อไดโอดเปรียบเป็นเสมือนเส้นลวดนะครับจะมีกระแสไหลผ่านเฉพาะเส้นทางที่ผ่านไดโอดเท่านั้นจะไม่มีกระแสไหลผ่านที่ตัวค่าความต้านทานนะครับนะผลที่ได้จากค่าคงที่ทาวนะครับ RC ที่ได้นั้นจะน้อยมากนะครับค่า R สามารถกำหนดค่าความต้านทานทั่วไปในวงจรได้เลยนะครับที่ตัวเก็บประจุนะครับชาร์จประจุนะครับได้รวดเร็วนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแรงดันเอาท์พุต
นะครับจะอยู่ตรงนะครับกั

ลัดวงจรนะครับ VO ตัวนี้ก็0วัดออกมานะครับก็เหมือนวัดคอมนะครับตัวไดโอดตัวนี้วัดคอม VO ตัวนี้ก็จะได้0โวลต์นะครับสถานะต่อไปนะครับก็คือสถานะไบแอสกลับให้กับตัวไดโอดนะครับก็คือจ่ายแรงดันด้านลบนะครับให้กับวงจรนะครับพบว่าเมื่อจ่ายแรงดันด้านลบ

ที่วัดได้จากแรงดันที่ตกค่อมค่าความต้านทาน R นะครับซึ่งสถานะนี้ R จะอยู่ในวงจรและไม่ถูกตัดออกไปเหมือนสถานะก่อนหน้านี้นะครับค่าคงที่ของเวลาทาวที่กำหนดให้ RC จะมีขนาดใหญ่พอที่จะสร้างระยะเวลาคายประจุนะครับที่จะสร้างว่าคายประจุเราก็จะสันนิษฐานโดยประมาณว่าตัวเก็บประจุนะครับเก็บประจุไว้ทั้งหมดนะครับนะครับจากนั้นนะครับตัวเก็บประจุนะครับเมื่อนะครับซีกบวกด้านบวกนะครับเข้ามานะครับด้านบวกเข้ามาวงจรไดโอดทำตัวเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับวัด VO ได้0โวลต์นะครับตัวเก็บประจุนะครับก็เก็บประจุนะครับพอเก็บประจุเสร็จนะครับทางซีกลบนะครับหรือทางด้านลบนะครับแรงดันอินพุตทางด้านลบเข้ามานะครับจะไปบวกกับ C ที่เก็บประจุไว้นะครับก็จะคายประจุออกมานะครับครบว่าคายเป็น2เท่านะครับคายเป็น2เท่าของ V in นะครับเราจึงเรียกนะครับวงจรนี้นะครับว่าวงจรแคมเปอร์หรือว่าวงจรยกนะครับระดับของสัญญาณนะครับโดยสรุปการขั้นตอนการวิเคราะห์วงจรแคมเปอร์ได้ว่าเริ่มการวิเคราะห์วงจรแคมเปอร์โดยพิจารณาจากส่วนสัญญาณอินพุตที่จะทำให้ไดโอดได้รับการไบแอสตรงนะครับซึ่งไดโอดทำงานนะครับต่อมานะครับเมื่อไดโอดทำงานจากวงจรก่อนหน้านี้นะครับไดโอด V จะ V out ก็จะวัดได้0นะครับต่อมาในช่วงเวลาที่ไดโอดอยู่ในสถานะทำงานให้สมมติว่าตัวเก็บประจุทันทีตามระดับแรงดันที่วงจรต้องการนะครับV out เป็น0แต่ค่าเก็บตัวเก็บประจุยังเก็บประจุนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับขั้นตอนต่อไปสมมุติว่าในช่วงเวลาที่ไดโอดอยู่ในสถานะไม่ทำงานก็คือได้รับไบแอสกลับนะครับได้รับไบแอสกลับนะครับก็คืออยู่ในสถานะไม่ทำงานตัวเก็บประจุจะเก็บระดับแรงดันที่กำหนดไว้และตลอดเวลานะครับจะVO นะตลอดเวลานะครับก็จะมีระดับแรงดันที่ต้องการและปล่อยระดับนะครับคายประจุนะครับระดับแรงดันคายประจุร่วมกับแรงดัน V in นะครับออกมาก็จะทำให้มีค่าแรงดันนะครับเอาท์พุตนะครับเป็น2เท่านะครับต่อมานะครับเราจะอยากจะเห็นสัญญาณที่ชัดขึ้นนะครับเราจึงใช้งานร่วมกับแรงจ่าย DC นะครับที่5โวลต์นะครับพิจารณาแรงจ่าย DC ที่5โวลต์นะครับจากสัญญาณอินพุตนะครับตอนนี้สัญญาณอินพุตนะครับมีด้านบวกนะครับ10โวลต์ด้านลบนะครับลบ20โวลต์มีความถี่ของสัญญาณเพาส์นะครับ100เฮิรตซ์ตัวเก็บประจุใช้1ไมโครฟาราดนะครับค่าความต้านทาน100กิโลโอห์มนะครับพบว่านะครับความถี่ที่100กิโลเฮิรตซ์ส่งผลให้มีคาบเวลานะครับ1มิลลิวัตต์นะครับ F นะครับเท่ากับ1ส่วน T นะครับคาบสัญญาณตัวนี้หมายความว่านะครับ1รูปคลื่นนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ 1,000 เฮิรตซ์นะครับจะใช้เวลา1มิลลิเซกนะครับใน1รูปคลื่นครึ่งรูปคลื่นนะครับจะใช้เวลา5มิลลิเซกตัวนี้เอาไปทำไมนะครับเอาไปคิด RC นะครับช่วงเวลาที่เก็บประจุนะครับตัว C จะเก็บประจุนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยนะครับคาบเวลาส่วนแรกนะครับสัญญาณอินพุตจะทำให้ไดโอดอยู่ในสถานะลัดวงจรนะครับเมื่อไดโอดอยู่ในสถานะวงจรเอาท์พุตจะตกค่อมความต้านทาน R นะครับแต่จะอยู่ตรงกับแรงจ่าย5โวลต์นะครับเหมือนกับเชื่อมต่อโดยตรงกับจุดต่อทำให้ขั้วของแรงจ่ายนั้นนะครับก็คือขั้วเดียวกับค่าความต้านทานนะครับวัดค่า V out นะครับเราก็จะได้ V out ที่5โวลต์นะครับช่วงนี้นะครับก็เราก็จะได้นะครับถ้าจ่าย V in นะครับเข้าไป20นะครับ V out -5ย้ายข้างจะได้
VC นะครับ VC ตัวนี้นะครับก็คือ

0: แรงดันคอมนะครับ C เท่ากับ25โวลต์นะครับต่อมานะครับคำนวณเมื่อนะครับเมื่อไดโอดนะครับเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับซึ่งตัวเก็บประจุได้ชาร์จประจุนะครับเราต้องคำนึงเราต้องสมมติฐานว่าชาร์จประจุที่25โวลต์นะครับในกรณีตัวต้านทาน R ได้ตัดถูกออกได้ถูกตัดออกไปแต่วงจรนะครับนะครับถ้าเราคิดเป็นเทวานินจะทำให้ R ตัวนี้นะครับจะ R เทวานินตัวนะครับก็คือ0โวลต์ E เทวานินยังได้5โวลต์นะครับสัญญาณช่วงเวลาที่ได้นะครับ2ของสัญญาณซิกลบที่เหลืออยู่ของวงจรนะครับจะมีสถานะโอดวงจรเราจะเหมือนตัดแรงจ่ายวงจร5โวลต์ออกนะครับซึ่ง V out จะใช้กฎเคอร์ชอปนะครับวัดออกมาแล้วนะครับก็คือ10โวลต์นะครับบวกกับ25โวลต์ที่ถูกเก็บนะครับได้ VO นะครับ35โวลต์ตัวเก็บประจุนะครับเวลาใช้เวลาเท่าไหร่นะครับR ก็คือ 0.1 ไมโครฟาราดโทษทับ C 0.1 ไมโครฟาราดค่า R 100 k โอห์มได้ค่าเวลานะครับ10มิลลิเซกนะครับเราก็จะได้สัญญาณนะครับซีกบวกนะครับที่เข้ามานะครับก็คือบวก5โวลต์นะครับเนื่องจากไดโอดเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับต่อเมื่อไดโอดเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับได้รับผลจากตัวเก็บประจุนะครับเก็บประจุที่25โวลต์บวกกับอีก10โวลต์รวมกันเป็น35โวลต์นะครับรวมกัน35โวลต์คือวัดตั้งแต่0นะวัดตั้งแต่ฐานไปจนถึงตัวยอดนะครับก็คือได้ Vmax นะครับต่อมานะครับวงจรแคลมเปอร์นะครับก็จะมีวงจรแคลมเปอร์แบบต่างๆนะครับที่ให้นักศึกษานะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับทั้งมีวงจรแคมเปอร์แบบอนุกรมนะครับมีวงจรแคมเปอร์แบบขนานนะครับรวมถึงมีวงจรแคมเปอร์ที่เพิ่มแรงจ่ายแรงดัน DC นะครับเข้าไปเพื่อที่จะทำให้เห็นสัญญาณนะครับได้ชัดขึ้นนะครับต่อมานะครับตัวอย่างแคมเปอร์นะครับที่ชัดที่สุดนะครับเราจะมีแรงดันอินพุตนะครับแบบเพาส์นะครับที่จ่ายเข้าไปนะครับหรือว่าสแควร์เวฟนะครับแต่ว่าแรงดันที่เป็นสัญญาณไซด์เวฟนะครับก็สามารถนะครับที่จะใช้วงจรแคลมเปอร์นะครับในการยกนะครับระดับนะครับได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับตามรูปนะครับขวามือนะครับที่แสดงนะครับอันนี้ให้นักศึกษานะครับลองไปทบทวนนะครับดูนะครับจากขั้วของไดโอดนะครับและขั้วนะครับของนะครับขั้วของแรงจ่ายนะครับ DC ที่ให้ไปโดยที่ต้องคำนึงถึงนะครับขั้วของ C เสมอนะครับขั้วของ C นะครับจะต้องต่อนะครับขั้วบวกนะครับและลบนะครับขั้วของ C ก็มีความสำคัญนะครับในวงจรแคมเปอร์ด้วยนะครับนะครับก็นะครับในบทนี้นะครับก็จะมีเนื้อหานะครับส่วนอื่นนะครับอีกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอยากจะให้นักศึกษานะครับทุกท่านนะครับเข้าไปทบทวนนะครับเรื่องที่ได้อธิบายไปในวันนี้นะครับแล้วก็นะครับเรื่องที่เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่ยังไม่ได้อธิบายไปนะครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของหน่วยของเครื่องกลไฟฟ้านะครับหน่วยที่8นะครับในชุดวิชา97426นะครับวิศวกรรมทำไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์นะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับจะมีองค์ประกอบก็คือในเรื่องของเครื่องกลไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็การประยุกต์ใช้เครื่องกลไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยในหน่วยที่ 8.1 นี้จะเป็นเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ย

จะมีองค์ประกอบก็คือเรื่องของหลักการแปลงพลังงานทางกลนะครับเป็นไฟฟ้าและไฟฟ้าเป็นกลนะครับอันนี้คือหลักการของเครื่องกลไฟฟ้าซึ่งเครื่องกลไฟฟ้าจะมีประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับแล้วก็เครื่องเป็นลักษณะเป็นมอเตอร์นะครับซึ่งเครื่องกลไฟฟ้าที่จะกล่าวถึงในเชิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับโดยในหลักการของการแปลงพลังงานของเครื่องกลไฟฟ้านะครับจะประกอบไปด้วยการแปลงพลังงานทางไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลนะครับจากรูปทางด้านซ้ายนะครับเป็นการแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลให้เกิดพลังงานเชิงกลเกิดขึ้นหรือการหมุนนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นการแปลงพลังงานเชิงกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าทางไฟฟ้านะครับซึ่งหลักการทางด้านซ้ายก็คือหลักการของการแปลงเป็นไฟฟ้าไปเป็นกำลังงานกลก็คือมอเตอร์นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยการแปลงกำลังงานกลไปเป็นกำลังงานไฟฟ้าก็คือการแปลงเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับอันนี้คือหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้านะครับสำหรับในเรื่องของหลักการหาทิศทางของกระแสหรือฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นของการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสามารถดูได้จากกฎของมือซ้ายนะครับและกฎของมือขวาโดยที่กฎของมือซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเกิดทิศทางการไหลของกระแสและก็การเหนี่ยวนำของแม่เหล็กของมอเตอร์นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นกฎของมือขวาก็คือเป็นเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับอันนี้จะเห็นทิศทางของกระแสที่เกิดขึ้นตามนิ้วที่ปรากฏนะครับจากรูปของกระแสเนี่ยอย่างเช่นกระแสจะอยู่ในทิศทางของนิ้วกลางนะครับจะเห็นทิศทางการไหลของกระแสจากปลายนิ้วนะครับอันนี้คือทิศทางที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ก็จะมีกฎที่เกี่ยวข้องอีกตัวนึงก็คือกฎของมือขวานะครับซึ่งเราจะใช้มือขวาเนี่ยในการกำมือเกิดขึ้นนะครับกำลักษณะอย่างเงี้ยฮะกระแสจะไหลตามแนวขดลวดอย่างเงี้ยนะครับกระแสจะไหลตามขดลวดทำให้เกิดทิศทางของฟลักซ์แม่เหล็กขึ้นไปทางทิศทางบนนะครับอันนี้เราสามารถดูว่าตัวขดลวดอยู่ในทิศทางไหนแล้วก็ใช้กดมือขวาเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางนะครับที่จะเห็นนะครับสำหรับองค์ประกอบของการเหนี่ยวนำจากขดลวดนะครับจะมีในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็มอเตอร์เนี่ยจะมีองค์ประกอบที่คล้ายกันก็คือส่วนของที่เป็นส่วนหมุนนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่กับที่นะครับโรเตอร์และสเตเตอร์ซึ่งส่วนที่เคลื่อนที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าโรเตอร์นะครับหรือพวกอาร์เมเจอร์ถ้าเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับส่วนที่อยู่กับที่เนี่ยก็จะเป็นสเตเตอร์นะครับก็สเตเตอร์จะอยู่ที่มีขดลวด N กับ B เนี่ยฮะเป็นส่วนที่อยู่กับที่นะครับอันนี้คือภาพของการเหนี่ยวนำเมื่อกระแสไหลผ่านไปในขดลวดที่เคลื่อนที่ตัดกับในส่วนที่อยู่กับที่เนี่ยจะทำให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับหรือกระแสไหลผ่านทำให้เกิดการเหนี่ยวนำภายในทำให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างคราวนี้การจำแนกของเครื่องกลไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่เป็นลักษณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าก็ดีนะครับลักษณะของการพิจารณาเนี่ยสามารถพิจารณาการพันขดลวดนะครับหรือชนิดการพันทั้งทางด้านอินพุตและเอาท์พุตที่เกิดขึ้นนะครับอย่างการแปลงพลังงานกระแสตรงไปเป็นกระแสสลับอย่างเงี้ยเราสามารถดูทิศทางของกระแสที่เกิดขึ้นจากประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับอย่างเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นกระแสสลับหรือแบบอะซิงโครนัสหรืออินดักชันเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นกระแสพิจารณาจากกระแสทางด้านต้นทางจากสเตเตอร์นะครับแล้วก็ทุติยภูมิก็ทางโรเตอร์อันนี้คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอินดักชันนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับในส่วนอื่นๆต่อนะครับคราวนี้เรื่องของการสูญเสียภายในเครื่องกลไฟฟ้านะครับกระแสตรงอันนี้เป็นของกระแสตรงสามารถพิจารณาได้ทั้งกรณีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์นะครับในภาพนี้จะเป็น2ภาพนะครับซึ่งเป็นภาพแรกจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับถ้ามองจากทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจะเป็นการแปลงพลังงานของพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับทางด้านอินพุตทางด้านอินพุตพาวเวอร์นะครับช่วงแรกโรเตชันก็คือการใช้พลังงานกลจะมีค่าสูญเสียมากที่สุดของเครื่องกำเนิดนะครับ อยู่ที่ประมาณ 3-15% พอผ่านกระบวนการจากเชิงกลไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยกระบวนการทางไฟฟ้าจะถูกลดลงหรือมีค่าสูญเสีย

ในเชิงไฟฟ้าน้อยก็คืออยู่ที่ประมาณ 1-5% นะครับส่วนทางด้านภาพทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นเรื่องของมอเตอร์มอเตอร์ก็คือเอากระแสไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลนะครับคือขับไปหมุนอะไรต่างๆการสูญเสียทางด้านกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะฮะจะมีการสูญเสียที่น้อยนะครับดูจากทางด้านซ้ายก็จะอยู่ที่เนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ 1-5% นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลตรงนี้จะมีการหมุนเกิดขึ้นจะทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเชิงความร้อนเอ่ยอะไรต่างๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 3-15% นะครับอันนี้คือค่าสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเครื่องกลไฟฟ้านะครับคราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละประเภทนะครับซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละประเภทเนี่ยจะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสตรงและกระแสสลับนะครับอันนี้คือแบบแรกก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่ง อันนี้ก็จะมีส่วนของที่อยู่กับที่และส่วนที่เคลื่อนที่นะครับส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขาเรียกว่าอาร์เมเจอร์นะครับอาร์เมเจอร์จะเป็นรูปที่เป็นลักษณะสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นสัญลักษณ์อาร์เมเจอร์นะครับตัวนี้เป็นรูปของโครงสร้างภายในคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบนะครับเมื่อเกิดการหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในอาร์เมเจอร์อาร์เมเจอร์จะมีปฏิกิริยาแบบแรกเนี่ยจะไม่มีปฏิกิริยาคือยังไม่มีปฏิกิริยาทางการหมุนนะครับแต่พอเป็นภาพที่2เนี่ยเมื่อมีการหมุนเกิดขึ้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเขาจะคิดผลของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นนะครับจากการพิจารณาจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในอาร์เมเจอร์ตรงนั้นนะครับคราวนี้การแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดกรณีอย่างเงี้ยจะเกิดกับกรณีของเครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างพวกที่มีคอมมูเตอร์ที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่นะครับเขาจะใช้วิธีการก็คือการชดเชยด้วยขดลวดสนามแม่เหล็กเสริมนะครับอย่างพวกชดเชยบริเวณขดลวดอย่างเงี้ยนะครับชดเชยไปเสริมเพื่อต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ทำให้ค่าสนามแม่เหล็กดีขึ้นโดยจะพิจารณาจากสูตรที่เกิดขึ้นก็คือการเหนี่ยวนำในอาร์เมเจอร์ด้วยความเร็วที่1กับอาร์เมเจอร์ความเร็วที่2นะครับแปรผันกันตรงนี้จะมีผลทำให้ชดเชยความสูญเสียในอาร์เมเจอร์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับสำหรับการแก้ปัญหานะครับก็เราก็จะเห็นจากกราฟที่เกิดขึ้นตัวนี้นะฮะก็คือจะมีสปีด2สปีดก็คือ N1 กับ N2 นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่จะพิจารณาคราวนี้เรามาแบ่งประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยสามารถกำหนดได้ตามกราฟMind Mapหรือโครงสร้างอย่างนี้นะครับโดยก็จะมีทั้งแบบกระตุ้นตนเองแบบขนานอนุกรมอะไรต่างๆเดี๋ยวเราเข้ามาดูแต่ละประเภทกันนะครับเริ่มประเภทแรกนะครับก็คือเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำแบบกระตุ้นแยกนะครับซึ่งตัวนี้จะมีการกระตุ้นแยกของกระตุ้นภายในอาร์เมเจอร์เนี่ยกระตุ้นแยกออกจากกันนะครับโดยพิจารณาจากกราฟความสัมพันธ์จากภาพซ้ายเนี่ยกอไก่ก็คือภาพของวงจรแล้วก็ภาพทางด้านขวาก็เป็นภาพของความสัมพันธ์ของแรงดันนะครับกับกระแสโหลดนะครับก็คือกระแสกับแรงดันตรงนี้นะฮะนะครับก็จะเป็นกราฟลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้แบบที่2ก็คือการเกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำแบบกระตุ้นด้วยตนเองนะครับตะกี้แบบแยกนะครับแบบที่ 3.1 ก็คือกระตุ้นแยกอันนี้เป็นแบบกระตุ้นด้วยตนเองกระตุ้นด้วยตนเองก็คือวงจรอยู่ในภายในตัวเดียวกันนะครับก็จะเกิดในเรื่องของกราฟเส้นค่าความต้านทานสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับภาพนี้จะเป็นภาพลักษณะของวงจรกราฟความสัมพันธ์จะมีค่าของ EA เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กระแส IF ก็กระแสฟิลส์เนี่ยครับเกิดขึ้นตัวนี้ครับอันนี้เป็นลักษณะเคิร์ฟที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้การพิจารณากระตุ้นด้วยตัวเองเนี่ยเราสามารถพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงจากค่า RF 2นะครับค่า RF 2หรือค่า RF 1ค่า RF นะครับก็คือตรงจุดบริเวณนี้นะครับที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนค่าความต้านทานหรือ RF ในแต่ละจุดนะครับค่าจุดตัดของความเร็วเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามค่าความต้านทานที่เปลี่ยนไปด้วยสังเกตดูนะครับถ้าความเร็วในระดับ1เนี่ยRF 1หรือ RF 2จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามการหมุนค่าความต้านทานฟิลจะมีผลต่อแรงดันบนเส้นโค้งนะครับก็คืออันนี้คือเส้นโค้งนะครับเส้นโค้ง EA นะครับระดับความเร็วในการหมุนที่มีผลต่อการปรับค่าความต้านทานวิกฤตก็คือเมื่อเรามีการปรับค่า

ค่าความต้านทานเนี่ย EA เนี่ยก็จะสังเกตดูความเร็วรอบตัว EA เนี่ยจะไม่ได้สตาร์ทที่0นะครับจะเปลี่ยนแปลงตามจุดของความเร็วที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ในแบบอีกแบบหนึ่งก็คือการกระตุ้นด้วยตนเองแบบอนุกรมนะครับหรือซีรีส์การกระตุ้นด้วยตนเองแบบอนุกรมหรือซีรีส์เนี่ยนะครับจะพิจารณาสังเกตจากวงจรเนี่ยเขาจะต่อ RA ตรงนี้นะครับต่อเป็นอนุกรมแล้วก็ออกไปที่โหลดตรงนี้นะครับเขาจะพิจารณาจากกราฟความสัมพันธ์จากค่าของแรงดันโหลดกับกระแสโหลดนะครับจะเห็นจุด OCC เขาจะพิจารณาจากจุด OCC เป็นหลักนะครับอันนี้คือตัวอย่างให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับคราวนี้จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือแบบชั้นนะครับก็คือการต่อแบบขนานการต่อแบบขนานเนี่ยก็ค่าความสัมพันธ์ของ VT กับ IL เนี่ยก็จะเป็นตามลักษณะกราฟที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับจะมีการดรอปนะครับเกิดขึ้นสำหรับเครื่องกราฟแบบกระตุ้นตนเองมีทั้งแบบซีรีส์นะครับทั้งแบบอนุกรมหรือแบบขนานแล้วคราวนี้มันจะมีแบบคอมพาวด์คอมพาวด์ก็คือการต่อแบบผสมการต่อแบบผสมเนี่ยมันจะพิจารณาเราดูถ้ารู้จักกราฟข้างตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าการต่อแบบชั้นหรือซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นกราฟลักษณะอย่างนี้นะครับจากภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคอมพาวด์เนี่ยคอมพาวด์วงจรจะมีการต่อแบบแรกก็คือแบบช็อตชั้นนะครับช็อตชั้นก็คือเอาต่อถ้าตรงอาร์เมเจอร์เนี่ยครับช็อตชั้นช็อตชั้นก็คือเอาชั้นมาช็อตก่อนแล้วก็ต่อด้วยขดลวดแบบซีรีส์ก็คือแบบอนุกรมนะครับต่อเข้าไปยังโหลดอันนี้คือแบบช็อตชั้นแต่พอแบบรองชั้นเนี่ยก็คือเอาแบบอนุกรมหรือซีรีส์มาต่อขั้นก่อนแล้วค่อยเอาแบบของของขนาดเนี่ยหรือตัวชั้นเนี่ยมาต่อรองอีกทีนะครับก็จะเป็นแบบรองชั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างและคราวนี้กราฟความสัมพันธ์เขาจะพิจารณาจากค่าการเสริมกันหรือการหักล้างกันของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับโดยกระแสของโหลดกระแสของโหลดและแรงดันของโหลดที่เกิดขึ้นเนี่ยครับแรงดันต้นทาง EA เนี่ยจะแปรผันตามกระแสโหลดที่เกิดขึ้นนะครับจากการต่อถ้าต่อแบบเสริมกันเนี่ยก็จะเป็นแบบรูปทางด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบหักล้างกันเนี่ยก็คือการต่อเอาขั้วแม่เหล็กเนี่ยสลับตรงขั้วซีรีส์ตรงนี้นะครับให้ทิศทางของกระแสเปลี่ยนจะทำให้เกิดการหักล้างกันของเส้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือรูปแบบการกระตุ้นตนเองแบบคอมพาวด์นะครับคราวนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกประเภทนึงที่เราจะพูดถึงก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจากภาพเนี่ยจะเห็นเป็นโครงสร้างของโรเตอร์แล้วก็สเตเตอร์ก็คือส่วนสเตเตอร์ก็คือส่วนที่อยู่ที่นะครับซึ่งจะมีรูปแบบการต่อแบบ3เฟสนะครับการต่อจะมีแบบขอไข่เนี่ยก็จะเป็นแบบสตาร์นะครับเป็นรูปสตาร์นะครับและทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นรูปแบบของเดลต้านะครับเดลต้าสตาร์เดลต้าอันนี้คือการต่อใช้งานคราวนี้วงจรสมบูรณ์ภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะมีภาคแบบเขาเรียกว่าเป็นภาคของDC และ AC นะครับซึ่งภาพเนี่ยนะครับจะเห็นทางด้านซ้ายนะครับโรเตอร์เนี่ยจะเป็นภาคของ DC ทางด้านขวาจะเป็น ACตัวนี้ครับเป็นค่าความต้านทานในอาร์เมเจอร์เขาจะคิดกรณีที่ทั้งแบบคิด RA นะครับก็คือภาพซ้ายส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะไม่คิด RA นะครับส่วนนี้จะเป็นตัวแปรในการคำนวณหาค่าภายในของวงจรสมบูรณ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับสำหรับการทดสอบค่าซิงโครนัสรีแอคตันนะครับของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับก็จะเห็นดังภาพที่ 8.23 ตรงนี้นะครับเมื่อวงจร DC ตรงนี้เครื่องกำเนิดตรงนี้ตรง AC ส่วนของ AC นะฮะจะต่อแบบ3เฟสนะครับเกิดขึ้นจะเห็นจุด OCC กับจุด SCC ตรงนี้นะครับจะเป็นการทดสอบหาค่าSynchronous Reactance นะครับก็คือแบบ
เปิดวงจรก็คือ OCC แบบกรณีแบบรับวงจรก็คือ SCC ตัวนี้นะครับจะทำให้ค่าของ curve เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกระแส IA นะครับในกรณีที่ IF เพิ่มขึ้นนะครับโดยเราสามารถคำนวณหาค่าสูตรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถดูได้จากสูตรที่ 8.6 นะครับสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับซิงโครนัสก็จะเป็นลักษณะอย่างภาพที่เห็นนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับเป็นทางด้านซ้ายสุดก็จะเป็นลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางด้านขวาภาพตรงนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์นะครับส่วนด้านทางด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นวงจรสมบูรณ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับคราวนี้เรามาดูการกำเนิดของเส้นแรงแม่เหล็กในกรณีที่ต้านกลับของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสเนี่ยจากภาพแรกเนี่ยจะเป็นขดลวดของอาร์เมเจอร์ซึ่งจะอยู่ตรงข้างกับขั้ว N และ S นะครับเกิดแรงดันเหนี่ยวนำสูงสุดอันนี้คือกรณีที่เกิดแรงดันเหนี่ยวนำสูงสุดนะครับดูจากขั้ว N แล้วตรงนี้นะครับกากบาทจุด NS ตรงนี้นะฮะเมื่อเกิดแรงต้านกับกรณี FF นะครับกับ FA เนี่ยฮะมีทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับจะทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำลดลงแล้วถ้าเกิดกรณีที่ขั้ว N มาอีกฝั่งหนึ่งคือตอนนี้เหมือนทิศทางมันหมุนอย่างนี้นะครับหมุนไปทางซ้ายเครื่อง N มาทางนี้นะครับอันนี้ก็จะหมุนมาทางนี้ N ก็จะอยู่ทางด้านขวาแล้วครับคราวนี้ทิศทางของ FF นะครับโทษทีแล้วก็ FA เนี่ยนะครับอยู่ในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดการเสริมของการเพิ่มสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับกรณีนี้เมื่อมีการหมุนของขั้วเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือรูปแบบของการต้านกลับของการภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับคราวนี้ก็จะเห็นดูได้จากตารางเนี่ยนะครับลักษณะของกระแสที่เกิดขึ้นถ้ากรณีกระแสปกตินะครับลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเป็นการลดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นมอเตอร์เนี่ยจะเป็นการเพิ่มสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในเคสกรณีปกติแต่ถ้าเมื่อกรณีอินเฟสกันนะครับตัวอินเฟสกันเนี่ยทับกันนะครับตัวสนามแม่เหล็กก็จะตัดกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสนามแม่เหล็กที่ตัดกันนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ถ้าเมื่อกระแสเนี่ยมีการนำหน้าหรือรีสเกิดขึ้นนะครับในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะมีการเพิ่มสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแล้วก็ทางของมอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการลดสนามแม่เหล็กนะครับสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกประเภทนึงก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำนะครับอันนี้คือหน้าตาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำที่ใช้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ3เฟสนะครับอย่างเช่นในภาพเนี่ยก็จะเป็นเครื่องกำเนิดที่ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมนะครับที่ต่อแบบ3เฟสนะครับเครื่องคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของเครื่องกลไฟฟ้าแบบประเภทมอเตอร์นะครับมอเตอร์เนี่ยจะมีมอเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแล้วก็อุปกรณ์ขับมอเตอร์คราวนี้เรามาดูมอเตอร์ประเภทแรกนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ ซึ่งส่วนของ N และ S ก็คือส่วนที่อยู่กับที่นะครับส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่นะครับก็จะเห็นทิศทางการไหลของกระแสนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อมีการไหลของกระแสเกิดขึ้นจะเห็นของฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออย่างภาพขอไข่เนี่ยก็เส้นแรงแม่เหล็กฟิลส์เกิดขึ้นนะครับจะเห็นทิศทางนะครับอันนี้คือหน้าตาให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนะครับคราวนี้หลักการทำงานของมอเตอร์ก็จะถ้ามอเตอร์เนี่ยเราใช้กดมือซ้ายนะครับก็คือใช้กดของมือซ้ายอันนี้ก็คือของมอเตอร์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้คราวนี้ประเภทของมอเตอร์กระแสตรงนะครับมอเตอร์กระแสตรงเนี่ยจะมีคล้ายกับลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงคล้ายๆกันนะครับมีทั้งแบบซีรีส์ชาร์จคอมเพลว์เหมือนกันเลยนะครับแต่คราวนี้เรามาดูกันว่ามีแบบไหนกันบ้างนะครับประเภทแรกก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นภายนอกนะครับหรือชื่อย่อ SEDC นะครับซึ่งก็จะกระตุ้นจากแรงจ่ายภายนอกนะครับก็จะกระตุ้นอาร์เมเจอร์นะฮะจากภายนอกคราวนี้แบบที่2ก็คือแบบแม่เหล็กถาวรอันนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งที่มีขั้วแม่เหล็กถาวรที่ติดตั้งตรงอาร์เมเจอร์เนี่ยครับติดตั้งโดยเฉพาะแบบที่3ก็คือแบบกระตุ้นด้วยตัวเองนะครับเป็นแบบ
ซีรีส์หรือแบบอนุกรมนะครับขั้วที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ขนานเขาเรียกว่าต่ออนุกรมนะครับต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์เลยก็จะเหมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบถัดมาก็คือแบบชั้นนะครับก็คือแบบขนานนะครับอาร์เมเจอร์กับตัวชั้นฟิลส์เนี่ยจะขนานกันนะครับคราวนี้แบบคอมเพลส์คอมเพลส์ก็คือแบบผสมนะครับเป็นเหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหมือนกันเลยครับก็จะมีการต่อแบบซีรีส์ก่อนหรือชั้นก่อนนะครับอันนี้คือรูปแบบการต่อถ้าดูจากแบบภาพนี้ก็คือภาพกอเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะcumulative compound นะครับแบบขอเนี่ยก็คือแบบลดลงนะครับแบบหักล้างคราวนี้ถ้าดูจากคุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแบบซีรีส์และแบบชั้นก็คือทางด้านกอเป็นแบบซีรีส์นะครับการต่อกระแสที่ไหลเข้ามากระแสก็คือกระแสไฟฟ้านะครับ VT ตรงส่วนนี้นะฮะกระแสเข้ามาผ่านขดลวดและผ่านการแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลเพื่อหมุนขับโหลดอันนี้คือเป็นแบบซีรีส์แบบชั้นก็คือผ่านขดลวดตรงนี้แล้วก็ให้พลังงานแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลนะครับขับที่โหลดเพราะฉะนั้นกราฟคุณสมบัติที่เกิดขึ้นจากกระแสที่เกิดขึ้นนะครับจากการขับโหลดเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นแบบซีรีส์นะครับก็คือกระแสจะมีค่า N ความเร็วรอบจะมีผลลดลงค่อนข้างจะเคิร์ฟสวิงพอสมควรแต่สำหรับชั้นเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะครับตามแรงที่เกิดขึ้นนะครับทอร์คที่เกิดขึ้นคราวนี้สำหรับเรื่องของมอเตอร์กระแสตรงไปแล้วคราวนี้มามอเตอร์กระแสสลับกันบ้างนะครับมอเตอร์กระแสสลับเนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะครับซึ่งถ้าเรามาดูจากในภาพนี้นะครับก็คืออย่างภาพที่8.40 นะครับเป็นลักษณะเป็นมอเตอร์แบบซิงโครนัสนะครับทางภาพด้านบนเนี่ยฮะเป็นแบบลักษณะเป็นแบบมีสลิปลิงสลิปลิงก็คือเนี่ยคล้องตรงนี้นะครับส่วนแบบทางด้านล่างตรงนี้จะไม่มีสลิปลิงนะครับคราวนี้มอเตอร์อีกประเภทนึงก็คือแบบมอเตอร์อะซิงโครนัสนะครับให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับต้องเรียนในระดับสูงมากขึ้นนะครับรวมไปถึงมอเตอร์แบบกงกระลอกซึ่งนิยมใช้กันมากนะครับอันนี้คือลักษณะแกนของโรเตอร์ที่จะเห็นภายในนี่คือโรเตอร์นะครับนี่สเตเตอร์คือส่วนที่อยู่กับที่นะครับเมื่อกระแสไหลเนี่ยขดลวดนะครับอันนี้ขดลวดจริงๆนะครับอันนี้คือหน้าตาของเขาคราวนี้การหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ตามคลาสมาตรฐานเนี่ยหรือ IEC 60034-30เนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานของการเลือกมอเตอร์คลาสมอเตอร์หรือประสิทธิภาพที่จะใช้งานนะครับถ้าเราดูจากภาพเนี่ยนะฮะจากมาตรฐานอยู่ที่จากระดับ0จนถึง 100% เนี่ยเราสามารถเลือกคลาสของมอเตอร์ได้นะครับก็คือ IE class ตัวนี้นะครับ4ขดลวดนะครับก็คือลักษณะตัวนี้จะพิจารณาจากกำลังงานเอาท์พุตที่เกิดขึ้นกับประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือแกนประสิทธิภาพนะครับก็นักศึกษาลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับเป็นขึ้นอยู่กับชนิดของมอเตอร์ที่เขาระบุมาด้วยนะว่าตัวมอเตอร์ตัวนี้ระบุว่าเป็นมาตรฐานเป็นเบอร์อะไรนะครับคลาสไหนก็จะมีรายละเอียดนะครับคราวนี้คุณสมบัติของมอเตอร์แบบกงกระลอกนะครับซึ่งจะพิจารณาค่าความสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆดังนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องของกราฟแรงบิดตัวนี้นะครับก็คือทอร์กตัวนี้นะครับทอร์กที่เกิดขึ้นเนี่ยครับตัวทอร์กเนี่ยจะเป็นแล้วก็ความเร็วรอบเนี่ยจะแปรผันกันซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันในการพิจารณาความเร็วของมอเตอร์นะครับอันนี้คือเราก็ไปสามารถไปเพิ่มเติมดูได้นะครับแล้วก็ความเร็วของกรณีแบบสตาร์ทที่จุดต่ำสุดกรณีโหลดต่ำนะครับและกรณีโหลดสูงอันนี้คือกรณีโหลดสูงนะครับคราวนี้การขับเคลื่อนมอเตอร์เนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ drive motor นะครับซึ่ง drive motor ส่วนใหญ่จะช่วยในการขับทางด้านอุตสาหกรรมอย่างเช่นมอเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยที่เป็น server motor นะครับจะมีอุปกรณ์ชุด drive เกิดขึ้นเพราะว่า server motor จะทำงานละเอียดอย่างในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยการหมุนจะหมุนละเอียดจะต้องมีความแม่นยำสูงจะต้องมีอุปกรณ์ที่ควบคุมในระบบอุตสาหกรรมนะครับเพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานไม่ผิดพลาดและซิงค์ตามจังหวะที่เกิดขึ้นจะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์อย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างแล้วก็การใช้ stepping motor เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะแม่นยำอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นในภาคอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เป็นแก๊สนะครับในแทงก์นี้ก็จะมีเครื่องวัด
ต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านการควบคุมจากคอมพิวเตอร์นะครับ

0: แล้วก็ผ่านบ็อกซ์สวิสแล้วก็เอามอเตอร์ไปควบเนี่ยผ่านไดรฟ์มอเตอร์นะครับเพื่อไปควบคุมมอเตอร์อีกทีนึงผ่านระบบอะไรต่างๆให้ตัวแทงค์เนี่ยทำงานหรือแก๊สตัวเนี้ยปรับวาล์วให้ดีขึ้นอะไรต่างๆนะฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับคราวนี้อุปกรณ์อีกตัวนึงที่มีผลก็คืออย่างพวกอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะช่วยปรับความเร็วรอบให้มีความแม่นยำนะครับเรื่องของป้ายคุณสมบัติของมอเตอร์จะถูกใช้ในการดูมอเตอร์แต่ละประเภทอย่างเช่นตัวนี้จะบอกของค่าของแรงดันที่ใช้งานการต่อเดลต้าสตาร์นะครับแรงดันกำลังวัตต์ที่ใช้กระแสที่กินไปนะครับอันนี้คือค่า power factor ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงชนิดต่างๆนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมตามชนิดของมอเตอร์นะครับที่จะพบเจอในภาคอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้การประยุกต์ใช้งานของเครื่องกลไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมนะครับเราก็จะเห็นอย่างเช่นเรื่องของการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมกับการใช้มอเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้เรามาดูกันภาคแรกก็คือในเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมนะครับเราจะพิจารณาจากการเลือกขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมีอยู่3ขนาดด้วยกันก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับตามกำลังวัตต์ที่เกิดขึ้นนะครับมันจะแปรผันกันอย่างภาพทางด้านซ้ายเนี่ยฮะจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับซึ่งติดตั้งเป็นลักษณะเป็น power plant เลยเป็นลักษณะเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับไอ้ตัวนี้เป็นไซส์ขนาดเล็กนะครับไอ้ขนาดกลางนะครับและตัวนี้เป็นขนาดเล็กเป็นแบบพกพาใช้งานในบ้านได้นะครับคราวนี้ขนาดของโหลดที่เราต้องพิจารณากันก็จะมีโหลดแบบประเภทคงที่นะครับหรือ COP ซึ่งจ่ายไฟต่อเนื่องตลอดเวลานะครับแล้วก็มีโหลดแบบไม่คงที่ก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้จะใช้กับกรณีที่โหลดไม่คงที่ซึ่งอาจจะหนักบ้างเบาบ้างนะครับตามสภาวะการใช้โหลดรวมไปถึงโหลดที่มีการจำกัดเวลาต่อปีนะครับซึ่งมีระดับที่ไม่แน่นอนในการใช้งานโหลดนะครับแต่สำคัญคือสถานีไฟฟ้าที่จ่ายโหลดเนี่ยจะต้องคงที่และใช้งานจะต้องอย่างที่น้อยกว่า500ชั่วโมงต่อปีเนี่ยเป็นโหลดที่ไม่แปรผันไม่เกิน 100% นะครับอันนี้คือตัวอย่างและกรณีแบบโหลดสำรองฉุกเฉินนะครับ ESP ใช้กรณีไฟฉุกเฉินที่เกิดไฟฟ้าดับไม่เกิน20ชั่วโมงต่อปีอันนี้คือโหลดที่ต้องพิจารณาใช้คราวนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะมีแบบต่างๆทั้งแบบเพลลอยนะครับแบบบนเรือแบบดีเซลหรือแก๊สธรรมชาติดีเซลกับแก๊สธรรมชาติเนี่ยเราจะเจอบ่อยนะครับใช้งานทั้งภายในภายนอกแล้วก็รวมไปถึงแบบแปลงถ่านนะครับคราวนี้ชุดควบคุมหน้าต่างของชุดควบคุมในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะมีแบบควบคุมแบบฝังในเครื่องนะครับรวมไปถึงควบคุมในฝั่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับคราวนี้สำหรับการควบคุมอีกประเภทหนึ่งก็คือจะควบคุมการทำงานของสวิตช์จากแหล่งจ่ายไฟแบบอัตโนมัติก็คือ ATS นะครับตัวนี้จะเป็นทรานสเฟอร์ระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสาลายของแหล่งจ่ายไฟจากการไฟฟ้ามานะครับอันนี้ก็คือการต่อขนานของเจเนอเรเตอร์แต่ละประเภทนะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของโหลดที่ประยุกต์ใช้กับพลังงานร่วมจากภาพนี้นะฮะในตำราจะมีบอกรายละเอียดอยู่นะครับคราวนี้การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะมีในภาคอุตสาหกรรมก็จะต้องพิจารณาเรื่องของฉนวนกันความร้อนมีคลาส A ถึง H นะครับว่าทนอุณหภูมิได้เท่าไหร่ตั้งแต่105จนถึง180นะครับองศาเซลเซียสรวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่น PM CB และฟิวรวมไปถึงการต่อโอเวอร์โหลดรีเลย์ใช้กับมอเตอร์ป้องกันเพื่อไม่ให้มอเตอร์พังนะครับอันนี้คือหน้าตาผ่านบัลลายไดแกรมหลักการขับมอเตอร์ก็จะมีเรื่องของปัญหาที่ต้องระวังก็คือทำให้มอเตอร์มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นพิจารณาแรงบิดความเร็วและควบคุมทิศทางให้เหมาะสมการดูแลรักษานะครับความคุ้มค่าในการใช้งานการขับมอเตอร์และการควบคุมมอเตอร์เนี่ยก็จะมีการควบคุมแบบซอฟต์สตาร์ทนะครับปรับความเร็วรอบไม่ได้แล้วก็ปรับความเร็วรอบได้ก็คือใช้อินเวอร์เตอร์นะครับคราวนี้ก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบบแล้วก็พิจารณาจากการสตาร์ทแบบแมคานิกกับแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งแมคานิกเนี่ยจะเป็นการสตาร์ทแบบแรกก็คือการสตาร์ทโดยตรงก็คือ DOL นะครับก็คือการสตาร์ทตรงนี้จะทำให้การสตาร์ทในช่วงสตาร์ทเนี่ยมันกระแสสูงสุดนะครับมันจะทำให้สิ้นเปลืองกระแสพอสมควรส่วนเดลต้าสตาร์ทตัวนี้ก็จะเป็นการสตาร์ทอีกประเภทนึงนะครับซึ่งเหมาะกับแต่ไม่เหมาะกับกรณีที่โหลดมากหรือโหลดหนักนะครับคราวนี้ก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น DOL ทางด้านขวาคือStar Delta นะครับส ำหรับพาร์ทของในเรื่องของการสตาร์ทแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นแบบซอฟต์สตาร์ทนะครับแล้วก็แบบ VFD ก็คือการสตาร์ทด้วยอุปกรณ์ขับหรือได้ปรับความถี่นะครับซึ่งตัวเนี้ยนิยมใช้กันมากนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้โดย VFD เนี่ยจะมีความแตกต่างจากซอฟต์สตาร์ทก็คือ VFD มีวงจร Rectify Filter ซึ่งเป็นวงจร Power Electronic มาช่วยในการขับส่วนวงจรซอฟต์สตาร์ทเนี่ยจะเป็นวงจรที่เป็น Rectify หรือวงจรไดโอดซึ่งค่อนข้างที่จะต่อตรงเลยนะฮะก็จะมีความแตกต่างตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เราสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ของมอเตอร์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของแรงบิดกระแสความเร็วรอบนะครับรวมไปถึงอัตราเร่งของมอเตอร์และแรงบิดที่เกิดขึ้นจากโหลดนะครับกราฟก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับก็เราสามารถพิจารณาในเรื่องของ เวลาของการสตาร์ทและโมเมนต์ความเฉื่อยถ้าโหลดมีหรือโหลดน้อยโหลดใหญ่การสตาร์ทโดยตรงการสตาร์ทเดลต้าสตาร์และซอฟต์สตาร์จะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับกราฟความสัมพันธ์ก็การแรงบิดที่เกิดขึ้นจะมีทั้งแบบคงที่เชิงเส้นและ exponential นะครับอันนี้คือรูปแบบของกราฟซึ่งในหน่วยที่8ขอให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของเครื่องกลไฟฟ้าซึ่งในเนื้อหาของเครื่องกลไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีความรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของเนื้อหาจากภายนอกนะครับแต่ในส่วนนี้อาจจะเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นไงขอให้นักศึกษาโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: หน่วยที่9หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบดิจิทัลในหน่วยนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ตอนคือในตอนที่ 9.1 เนี่ยจะกล่าวถึงพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่เกี่ยวกับดิจิทัลลอจิกและพีชคณิตบูลีนนะคะส่วนในหัวข้อที่2ก็จะเป็นพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ในตอนที่ 9.2 จะกล่าวถึงภาษา Python และการประยุกต์ใช้งานซึ่งจะแบ่งเป็น2หัวข้อได้แก่การจัดระดับภาษาคอมพิวเตอร์แนวคิดเกี่ยวกับภาษา Pythonนะคะในตอนที่1จะกล่าวถึงพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นะคะระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการประมวลผลในระบบแบบดิจิทัลโดยที่ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของเลขฐานนะคะโดยเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างจากอุปกรณ์ขนาดเล็กนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ลอจิกพื้นฐานที่เรียกว่าลอจิกเกตนะคะโดยการทำงานของลอจิกเกตเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าตารางความจริงหรือ truth tableนะคะและพีชคณิตบูลีนในการอธิบายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของลอจิกเกตนั้นๆดิจิทัลลอจิกคืออะไรดิจิทัลลอจิกเป็นวงจรดิจิทัลที่รับอินพุตแบบไบนารีนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย1ตัวหรือมากกว่าแล้วนำมาทำการสร้างเป็นเอาต์พุตแบบไบนารีโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นลอจิกเกตนะคะเราก็จะเรียกทับศัพท์กันเลยนะคะโดยลอจิกเกตเนี่ยเราจะเรียกเราจะมีสัญลักษณ์ที่เป็น input และ output นะคะโดยที่ทางซ้ายเนี่ยเราจะเป็น input ส่วนใหญ่นักออกแบบเราจะเริ่มกันที่ a b c d ไล่ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ด้าน output เนี่ยจะเป็นอักษรตัว y นะคะโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่าง input และ output นี้เนี่ยเราจะสามารถอธิบายด้วยสิ่งที่เรียกว่าตารางความจริงหรือในบางครั้งเราจะเรียกว่าสมการบูลีนนั่นเองระบบเลขฐานคืออะไรระบบดิจิตอลเนี่ยมีรูปแบบการประมวลผลข้อมูลในรูปของเลขฐานหรือเราเรียกว่าเป็น binary number นะคะโดยสิ่งที่มนุษย์หรือสิ่งที่เราคุยกันเข้าใจในตัวเลขเนี่ยจะเป็นเลขฐาน10ดังนั้นจึงต้องมีการแปลงเลขฐานต่างๆให้เข้ามาอยู่ในรูปของเลขฐาน10นะคะอาจารย์ขออธิบายก่อนว่าเลขฐาน10ที่เรารู้จักกันคืออะไรเลขฐาน10หรือที่เรียกว่า decimal number นะคะก็เป็นการหาผลที่ได้จากการรวมค่าสัมประสิทธิ์แล้วก็ทำการคูณเข้ากับฐาน10ยกกำลังนะคะในตัวเลขหลักนั้นๆดังนั้นถ้าเป็นเลขฐาน10เราก็จะมีสัญลักษณ์อยู่10ตัวก็คือ0 1 2 3 4จนถึง9นะคะดูตัวอย่างของอาจารย์ค่ะ385เลขฐาน10แปลว่า10คือฐานโดยยกกำลังเราก็จะเริ่มต้นจากยกกำลัง0 1 2 3ซึ่ง0 1 2 3ก็คือหลักนั่นเองนะคะ10ยกกำลัง0ก็คือ1ดังนั้น385แล้วก็มันก็จะกระจายออกมาเป็นเลขฐานนะคะหลัก0หลัก1หลัก2รวมกันก็คือ385ฐาน10นั่นเอง นะคะต่อมาพอเรามาดูเลขฐาน2แบบไบนารีกันนะคะไบนารีเช่นกันค่ะมันก็คือการรวมผลที่ได้จากการคูณกับเลขฐาน2นะคะฐาน2หมายความว่ามีฐานเป็น2แล้วมีเลขยกกำลังเป็นเท่าไหร่นะคะก็เริ่มจากเลขยกกำลัง0 1 2 3ตามหลักนะคะโดยสัญลักษณ์ของเลขฐาน2ก็จะประกอบด้วยเลข2ตัวคือ0กับ1นั่นเองนะคะต่อมาเลขฐาน8เช่นกันค่ะ octal number เลขฐาน8ก็จะประกอบไปด้วยเลขสัญลักษณ์ตั้งแต่0จนถึง7นะคะมี8ตัวนะคะโดยที่เลขฐาน8คือ8เป็นเลขฐานแล้วยกกำลังก็ยกกำลังไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเลขฐานนะคะฐาน10ฐาน2ฐาน8ที่จะแปลงเป็นฐาน10นั่นเองนะคะต่อมาเลขฐาน16นะคะเฮกซาเดซิมอลเลขฐาน16ก็คือผลที่ได้จากการคูณเลขฐาน16นะคะก็คือเลขฐานมันเป็น16สัญลักษณ์16ตัวเนี่ยตัวเลขเราจะมีแค่0ถึง9นะคะเราก็เลยต้องไปเริ่มต้นที่ตัวที่10ก็คือ A B C D E F นั่นเองนะคะโดยที่ตัวที่ A ถึง F ก็จะเริ่มต้นในตัวที่10ที่เราไม่มีสัญลักษณ์กันนะคะก็คือ10 11 12 13 14 15นั่นเองนะคะแล้วลักษณะวิธีการคิดก็เหมือนกันกับลักษณะของการหาเลขฐาน2หรือเลขฐาน8นั่นเองนะคะต่อมาลอจิกเกตพื้นฐานนะคะเกตคืออะไรเกตเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการแทนตัวดำเนินงานหรือตัวโอเปอเรเตอร์ทางตรรกะหรือลอจิกนะคะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเรียกชื่อเต็มๆว่าลอจิกเกตนะคะเกตพื้นฐานที่จะนำไปสร้างอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะเราจะเริ่มต้นจากเกต3ชนิดนะคะก็คือ AND gate OR gate และ NOT gate นั่นเองนะคะโดยส่วนใหญ่จะประกอบจากเกตพื้นฐานเหล่านี้นะคะใช้งานอาจจะใช้งานเดี่ยวหรือใช้งานร่วมกันก็ได้นะคะโดยเกตแต่ละชนิดเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ทางลอจิกหรือเราเรียกว่าลอจิกซิมโบลนะคะแล้วก็จะอธิบายความสัมพันธ์ในรูปของตารางความจริงหรือ truth table นั่นเองนะคะลองมาดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะคะลอจิกเกตพื้นฐานตัวแรกก็คือ AND gateนะคะ AND gate เนี่ยจะมี input นะคะขาเข้านะคะลองดูที่ภาพที่ 9.1 กอไก่ทางด้านซ้ายมือของอาจารย์นะคะสัญลักษณ์ของ AND gate นะคะก็คือมี input เป็น A กับ B แล้ว output ที่ได้คือ Y นะคะแล้วผลที่ได้ว่าความสัมพันธ์ที่ได้ว่าเราจะได้ว่า output ที่ได้ Y เป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูในตารางขอไข่นะคะก็คือตารางความจริงนะคะซึ่ง output ของ AND gate นั้นจะเป็นจริงเราต้องเรียกก่อนค่ะเป็นจริงคือเป็น1ถ้าเป็นเท็จนะคะเราจะเรียกว่าเป็น0นะคะ AND gate จะเป็นจริงหรือมีค่าเป็น1ก็ต่อเมื่อ input ทั้ง2คือ A และ B เป็นจริงนะคะเป็นจริงคืออะไรเป็นจริงต้องมีค่าเป็น1เท่านั้นนะคะโดยที่ input จะถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จคือเป็น0 output ที่ได้ก็จะ0หมดนะคะส่วนสมการบูลีนนะคะก็จะแสดงเป็นในรูปของสัญลักษณ์ได้ตามที่ภาพที่ 9.1 คอควายนั่นเองนะคะอันนี้คือ AND gate ค่ะต่อมา OR gate ค่ะสัญลักษณ์ที่2นะคะ logic gate พื้นฐานตัวที่2 OR gate จะเหมือนกันกับ AND gate ค่ะคือเป็น gate ที่มี input ตั้งแต่2 input ขึ้นไปมี output ออกมา1ตัวเช่นกันนะคะโดยสิ่งที่ OR gate กับ AND gate ต่างกันคือนะคะดูจากตารางความจริงค่ะขอไข่นะคะเกตของ OR gate นะคะจะเป็นจริงนะคะคือเป็น1ก็ต่อเมื่อตัวใดตัวหนึ่ง input ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง2 input มีค่าเป็นจริงจะให้ค่าเป็น1นะคะนั่นหมายความว่าถ้ามี1เข้ามาตัวหนึ่งเป็น1เป็นจริงเลยนะคะซึ่งสัญลักษณ์ของสมการบูลีนของตัว OR gate ก็คือเอา input A กับ B มาบวกกันนั่นเองต่อมาค่ะเกตพื้นฐานตัวที่3ก็คือ not gate not gate นี่ง่ายมากเลยค่ะ not gate ก็คือมี input 1แล้วก็ output 1นะคะสัญลักษณ์เราก็จะสังเกตว่าสัญลักษณ์ของมันจะมีกลมๆนะคะแปลว่า not gate เนี่ยอะไรก็ได้ที่ตรงข้ามกันกับ input ถ้า input เป็น0 output จะออกเป็น1ถ้า input เป็น1 output จะออกเป็น0นะคะโดยสัญลักษณ์นะคะในสมการบูลีนเนี่ยเราก็จะแสดงความหมายก็คือเราจะใส่ a bar นะคะว่าอะไรมันออกมาเราจะให้มันกลับกันนะคะอันนี้คือความหมายของ not gate นั่นเองนะคะต่อมาเรามี AND gate OR gate และ not gate เราจะเอามันมารวมกันนะคะซึ่ง gate อันนี้จะเป็นตัวอย่างของ gate ที่มีอาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็น2 input ก่อนที่ประกอบไปด้วย AND OR และ not มารวมกันนะคะตัวแรกตัวอย่างแรกก็คือ NAND gate นะคะ NAND gate เนี่ยเป็นเกตที่มี input 2แล้วออก out 1เหมือนกันนะคะแต่ดูที่ตารางความจริงค่ะจะเป็นเท็จหรือมีค่าเป็น0ก็ต่อเมื่อ input ทั้งหมดเป็นจริงนะคือ input ต้องเป็น1 1นะคะแล้วถึงจะเป็นเท็จดังนั้นหมายความว่า input เป็นจริงหรือมีค่าเป็น1แล้ว output ก็จะเป็นจริงหรือมีค่าเป็น1ทันทีนะคะโดยสังเกตว่าเราจะเห็นว่า output จาก NAND gate เนี่ยจะเป็น not ของ input A จะมีการดำเนินการโดยตัว AND operator กับ output A นั่นก็คือมันจะเกิดจากการรวมกันของการใช้ AND กับ not นั่นเองนะคะก็คือ NAND gate นะคะต่อมา NOR gate นะคะ NOR gate ก็คือการรวมกันของ OR gate กับ NOT gate นั่นเองนะคะความหมายก็จะมีคล้ายกันก็คือจะเป็น input ที่มี2ขึ้นไปคืออาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็นภาพที่มี A กับ B แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ output ของ NOR gate จะเป็นจริงคือเป็น1ก็ต่อเมื่อ input ทั้งหมดต้องเป็นเท็จคือเป็น0เท่านั้นนะคะดูจากตารางความจริงตรงกลางนะคะต้องเป็น0 2ตัว input ทั้ง2ตัวถึงจะเป็น1นะคะอันนี้คือความหมายของ NOR gate นั่นเองต่อมาเราจะมีอีกตัวหนึ่งที่ก็จะใช้งานกันบ่อยๆเราจะเรียกว่า exclusive OR หรือ XOR gate นะคะเป็นเกตที่มี input 2ข้าง2 input นะคะแล้วก็ให้ output เป็น Y นะคะโดยที่จะให้ output เป็นเท็จนะคะหรือเป็น0ก็ต่อเมื่อ input จะต้องเป็นเท็จเหมือนกันนะคะดูจากตารางความจริงคือถ้าเราอยากให้ output เป็น0 input จะต้องเป็น0 2ตัวและเช่นกันค่ะถ้าoutput อ่ะเป็น0เหมือนกันแล้วก็ output จะมีค่าเป็นจริงนะคะหรือมีค่าเป็น1ก็ต่อเมื่อ input จะต้องมีค่าแตกต่างกันนะคะอันนี้คือความหมายของ XOR gate นะคะซึ่งสมการบูลีนก็จะเป็นทางด้าน 9.6 คอควายนั่นเองนะคะหลังจากยังไม่จบนะคะยังมีอีกตัวนึงค่ะ exclusive NOR gate หรือ XNOR gateนะคะเป็นเกตที่มี input ตั้งแต่2 input เช่นกันแล้วก็ให้ output ออกมาซึ่ง output ที่ได้จะตรงกันข้ามกับ XOR นะคะเพราะว่าตามชื่อเลยค่ะ XOR แล้วก็ก่อนหน้านี้จะเป็น XOR ตัวนี้เป็น XNOR ก็คือเขาจะเอา NOT เข้ามาใส่ดังนั้นผลที่ได้มันจะตรงกันข้ามกับ XOR นั่นเองนะคะต่อมาหลังจากที่เรามีเกตพื้นฐานเรามาใช้เกตร่วมกันแล้วนะคะจะมีอีกคำนึงคือคำว่าพีชคณิตบูลีนนะคะหรือว่าบูลีนอัลจีบรานะคะพีชคณิตบูลีนเนี่ยเป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบลอจิกนะคะที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะคะที่เป็นเกตพื้นฐานและเราจะมาสร้างกันนะคะโดยพีชคณิตบูลีนเนี่ยเราจะแสดงเป็นสัญลักษณ์นะคะที่เป็นสมการในรูปแบบของสมการที่เป็นสมการตรรกะสมการลอจิกหรือเราเรียกว่าเป็นมันจะอยู่ในรูปของ true false นะคะหรือว่าเป็นจริงเป็นเท็จนะคะเท่านั้นด้วยนะคะนะโดยมีรายละเอียดดังนี้อาจารย์ก็ขอเริ่มที่กระบวนการพื้นฐานทางตรรกะเราจะเรียกว่าเป็นโอเปอเรเตอร์หรือตัวดำเนินการนะคะตัวดำเนินการที่ทำให้เกิดกระบวนการทางตรรกะหรือลอจิกโอเปอเรชันนั้นนะคะก็จะมี3ชนิดหลักๆนะคะที่เราจะมาใช้นานกันอย่างอันนี้คือพื้นฐานก่อนนะคะก็คือเป็นตัวดำเนินการ AND ก็คือ AND operation ตัวดำเนินการ OR เราก็เรียกว่า OR operation นะคะแล้วก็ตัวดำเนินการ NOT เราก็จะเรียกว่า NOT operation นะโดยตัวดำเนินการ AND นะคะเช่นกันคือตัวแปรทั้ง2จะถูกกระทำดำเนินการ AND แล้วตัวแปรทั้ง2จะมีค่าเป็นจริงนะคะหรือเป็น True ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเป็นจริงเช่นกันนะคะซึ่งจริงๆความหมายของตัวดำเนินการ AND กับ Logic Gate พื้นฐานนั้นคือเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามาเขียนในรูปที่แตกต่างกันนะคะเราจะมีอันนี้โดยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นอยู่ในรูปของสมการนั่นเองนะคะเราก็จะมีเราจะเรียกโดยทั่วไปว่าเป็นการคูณกันทางลอจิกนะคะหรือว่าลอจิกโปรดักต์นะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัวดอทหรือตัวจุดนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็น AND gate ก็คือ A dot B นะคะเราเป็น A AND B AND นั่นคือ AND operation นั่นเองนะคะตัวถัดมาก็คือตัวดำเนินการ OR นะคะตัวดำเนินการ OR ก็คือ OR operation เนี่ยจะกระทำกับตัวแปร2ตัวโดยจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อตัวแปรทั้ง2มีค่าเป็นจริงนะคะตัวแปรที่มีค่าเป็นจริงเพียงตัวใดตัวหนึ่งก็จะมีค่าเป็นจริงนะคะส่วนตัวดำเนินการ NOT ก็เช่นกันตัวดำเนินการ NOT คือการกระทำกับตัวจะเป็นจริงหรือเป็นตรงกันข้ามก็คือเราจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นตรงกันข้ามกับ input นั่นเองนะคะเราจะเรียกมี2 อย่างที่เราจะเรียกกันคือเราจะเรียกเป็น A bar หรือว่าเป็น A dash ก็ได้เลยนะคะ A dash เราก็จะเรียกว่าเป็น not A นะคะ ต่อมาทฤษฎีพีชคณิตบูลีนนะคะก็จะประกอบไปด้วยกฎนะคะเราก็จะมีกฎของการสลับที่กฎการจัดหมู่กฎการกระจายนะคะกฎเอกลักษณ์และกฎของเดอร์โมแกนซึ่งกฎเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ลักษณะของลอจิกเกตพื้นฐานที่เราออกแบบเนี่ยอาจจะอยู่ในการเราส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในการลดรูปนะคะให้เล็กลงนะคะเพื่อในการสร้างเกตพื้นฐานเนี่ยมันจะง่ายขึ้นอ่ะในการสร้างวงจรก็จะง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างของอาจารย์ในรูปถัดไปนะคะตัวอย่างของการคำนวณพีชคณิตบูลีนนะคะแสดงดังรูปเนี่ยค่ะรูปที่เป็น 9.9 กอไก่นะคะด้านบนเนี่ยเราจะเจอว่าเราจะสังเกตได้ว่าโอ้วงจรตรรกะมีความซับซ้อนมากเลยดูที่เอาท์พุตนะคะว่า y เท่ากับ a คูณ b บวก ab บาร์วงเล็บยาวเหยียดเลยนะคะซึ่งกอไก่เนี่ยเรานำความรู้ทางพีชคณิตบูลีนกฎทั้งหลายที่เมื่อกี้กล่าวไปนะคะนำมาปรับเพื่อลดความซับซ้อนลดรูปลงนะคะเราจะพบว่าเราจะใช้กฎของเดอร์โมแกนนะคะการคูณกระจายและกฎของเอกลักษณ์เนี่ยจะทำให้เราพบว่ารูป 9.9 กอไก่ที่ได้เหลือ 9.9 ขอไข่โดยที่ผลลัพธ์มีค่าเท่ากันนะคะเราจะใช้เกตแค่3ตัวเท่านั้นเองนะคะมันจะทำให้เกิดความสะดวกในการสร้างวงจรนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้งานในการคำนวณพีชคณิตบูลีนนะคะต่อมาอุปกรณ์ที่จะเรียกว่าหลังจากที่เรามีเกตแล้วนะคะเราจะเอาเกตพื้นฐานนั้นไปสร้างอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งก็คือฟลิปฟลอปนะคะฟลิปฟลอปคืออะไรฟลิปฟลอปเนี่ยเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เก็บหน่วยความจำนะคะเมื่อฟลิปฟลอปนะคะรับอินพุตที่เหมาะสมแล้วเอาท์พุตที่ได้นะคะก็จะคงสถานะเช่นนั้นตลอดไปจนกระทั่งนะคะไม่ว่าจะอินพุตจะยังอยู่หรือไม่ก็ตามนะคะแต่ค่าคงที่ที่อยู่ในหน่วยความจำนั้นจะยังคงอยู่นะคะแต่ถ้าต้องการให้เอาท์พุตเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนสถานะไปนะคะจะต้องมีอินพุตที่เหมาะสมเข้ามานะคะถึงจะมีการเปลี่ยนเอาท์พุตนะคะอันนี้คือลักษณะของอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เราเรียกว่าฟลิปฟลอปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของฟลิปฟลอปนะคะก็จะมีฟลิปฟลอปคือเป็นตัว 9.10 นะคะก็จะเป็น RS ฟลิปฟลอปนะคะ9.11 นะคะก็จะเป็น D ฟลิปฟลอป 9.12 ก็จะเป็น T ฟลิปฟลอปนะคะส่วน 9.14 จะเป็น JK ฟลิปฟลอปในฟลิปฟลอปแต่ละชนิดเนี่ยค่ะจะมีถ้าสังเกตก็คือเอาท์พุตนะคะเอาท์พุตจะแตกต่างกันไปตามสิ่งที่ผู้ออกแบบหรือว่าการใช้งานในวงจรนั้นจะแตกต่างกันไปนะคะโดยรายละเอียดของฟลิปฟลอปนะคะอาจารย์ขอให้นักศึกษาอ่านทบทวนนะคะในเนื้อหาของเอกสารการสอนซึ่งอาจารย์ได้อธิบายไว้แล้วอย่างละเอียดนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงกันว่าประเภทของระบบดิจิทัลคืออะไรนะคะประเภทของระบบดิจิทัลเนี่ยจะแบ่งง่ายๆก็คือในระบบดิจิทัลที่เป็นแบบคอมบิเนชันนะคะก็คือระบบที่สถานะของเอาท์พุตเนี่ยจะต้องมีการอยู่กับองค์ประกอบหรือคอมบิเนชันของสถานะอินพุตเป็นลำดับอย่างเช่นลำดับเหตุการณ์ในอดีตของอินพุตและเอาท์พุตเนี่ยจะต้องไม่มีผลต่อการทำงานของวงจรนะคะซึ่งวงจรในรูปแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าเป็นลอจิกเกตแบบต่างๆนะคะดังที่ได้กล่าวมาและรวมถึงวงจรที่พัฒนามาจากวงจรตรรกะพื้นฐานที่จะนำไปใช้ต่อไปด้วยนะคะต่อมาซึ่งนะคะรูปที่เกี่ยวกับ combination digital system นะคะดังแสดงที่ 9.16นะคะจะสังเกตว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ XOR gate แบบ3 input นะคะโดยกอไก่เนี่ยเราจะกำหนดการทำงานของ XOR ว่าเป็นอย่างไรสังเกตว่า XOR 3ก็คือ3 input นั่นเองนะคะโดยผลที่ได้นะคะลอจิกแบบ2ระดับก็คือในลักษณะที่เป็น 9.16 ขอไข่นะคะจะเป็นเราจะอธิบายในรูปของการวางอุปกรณ์นะคะซึ่งก็จะทำให้มองแล้วเข้าใจง่ายนะคะว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบระบบดิจิทัลแบบคอมบิเนชันนะคะต่อมาระบบดิจิทัลแบบซีเควนเชียลนะคะซีเควนเชียลดิจิทัลซิสเต็มเป็นอย่างไรนะคะดังแสดงในรูปที่ 9.1 นะคะจะเป็นฟลิปฟลอปแบบอินเนอร์โบนะคะเป็นระบบที่สถานะของเอาท์พุตเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันและสถานะก่อนหน้านั้นนะคะของทั้งอินพุตและเอาท์พุตนะคะลำดับของเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยจะมีผลโดยตรงต่อสถานะของเอาท์พุตโดยที่มีส่วนที่เป็นตัวแปรที่สำคัญคือเวลาค่ะเวลาเป็นตัวแปรที่ควบคุมสถานะของเอาท์พุตนะคะ โดยตัวอย่างของอุปกรณ์ในลักษณะที่เรียกว่าเป็น sequential เนี่ยก็คือ flip flop แบบต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งก็คือตัวอย่างอาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็น 9.17 นะคะ flip flop แบบ enable หัวข้อถัดมาที่จะกล่าวถึงนะคะก็คือพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นะคะส่วนประกอบพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆก็คือสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อออกแบบให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงโดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนั้นเราจะต้องมีการคำนึงถึงการให้ระบบทำงานร่วมกันได้

นะคะภาพนี้จะเป็นภาพที่เป็นอุปกรณ์หลักๆอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะ9.18ภาพบนเนี่ยจะเป็นแท็บเล็ตนะคะแท็บเล็ตจะมีการใช้งานอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะแตกต่างกับภาพที่9.19ซึ่งก็คือเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือ PC นะคะแท็บเล็ตอาจจะใช้งานน้อยกว่าแต่มีความเหมาะสมคือสามารถพกพาไปไหนได้แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเราจะเน้นการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงๆนะคะมีความละเอียดนะคะส่วน9.20นะคะคือเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์คืออะไรเซิร์ฟเวอร์จะเป็นสิ่งที่ทำใหคอมพิวเตอร์หลายๆตัวเชื่อมโยงกันคุยกันได้และสามารถเก็บงานเก็บข้อมูลได้นะคะต่อมา 9.21 ด้านล่างคอมพิวเตอร์แบบคลัสเตอร์นะคะคือการยกตัวอย่างในการสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแบบข้อดีของคลัสเตอร์คือเราสามารถนำบอร์ดแต่ละบอร์ดที่เป็นซิงเกิลบอร์ดมาต่อรวมกันแล้วสามารถพกพาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาลักษณะหนึ่งๆนะคะหรือว่า 9.22 ซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมเลยคือบอร์ดพาราเรลล่าหรือที่เราเรียกว่าบอร์ด Embedded Systemนะคะบอร์ดระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวนะคะซึ่งในหนึ่งจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับเฉพาะงาน1ๆนะคะลักษณะแต่ละวัตถุประสงค์ที่ใช้งานนะคะซึ่งลักษณะของการใช้งานของอุปกรณ์ทั้ง5ประเภทนี้ก็จะขึ้นอยู่กับราคาแล้วก็อุปกรณ์ที่มีในท้องตลาดทั่วไปนะคะต่อมาหลังจากเราทราบแล้วว่าคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภทนะคะก็คือสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์นะคะก็คือมันคืออะไรคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏขึ้นมานะคะเพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมหรือแนวทางการประยุกต์ใช้งานคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการโปรแกรมแบบลอจิกฟังแล้วก็ดูงงๆนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะกล่าวถึงว่าสถาปัตยกรรมจริงๆในคอมพิวเตอร์มันก็คือชุดคำสั่งค่ะเราจะเรียกว่าเป็นชุดคำสั่งนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น instruction set architecture ISA ชุดคำสั่งคือจะเป็นรูปแบบคำสั่งลักษณะต่างๆนะคะซึ่งคำสั่งสำหรับทำอะไรก็คือคำสั่งที่เราไปสั่งให้เกิดการดำเนินการต่างๆหรือเราเรียกว่า obstruction of code instruction of code นะคะหรือการเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ register ในการทำงานในการเก็บข้อมูลนะคะคำสั่งและข้อมูลของหน่วยความจำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคำสั่งบน register และหน่วยความจำรวมถึงที่สำคัญคืออัลกอริทึมที่ใช้ในการออกแบบควบคุมนะคะการประมวลผลชุดคำสั่งนั่นเองต่อมาเรามีชุดคำสั่งแล้วเรามีสถาปัตยกรรมแล้วเรามีคอมพิวเตอร์แล้วเราต้องมีภาษาที่ใช้ค่ะภาษาบรรยายพฤติกรรมฮาร์ดแวร์หรือว่าจะเรียกว่า VHDL นะคะชื่อยาวหน่อยก็คือ Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language นะคะขออาจารย์ขอเรียกย่อๆว่า VHDL ค่ะเป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงนะคะที่ใช้ในการออกแบบฮาร์ดแวร์ในระบบดิจิทัลซึ่งการทำงานของภาษา VHDL เนี้ยเราจะใช้บรรยายพฤติกรรมการทำงานในรูปแบบของ sequence hierarchy ค่ะลำดับชั้นนะคะและสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบนะคะจึงทำให้ภาษา VHDL เนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีการนำมาใช้ในการแก้ปัญหาแบบตามลำดับชั้นนะคะจนถึงนำไปสร้างในการใช้งานในวงจรจริงได้ด้วยต่อมาส่วนประกอบของภาษา VHDL เนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วน2 ส่วนหลักๆนะคะเราจะเรียกว่าในส่วนของ identity entity ค่ะกับการออกแบบทางสถาปัตย์หรือว่าจะเป็น architecture design unit นะคะซึ่งอาจารย์มีรูปตัวอย่างให้ดูนะคะมันจะมีหมายเลขนะคะหมายเลขก็จะเป็นในภาพที่ 9.24 นะคะภาพกไก่นะคะด้านบนจะมีหมายเลข1นะคะหมายเลข1นั้นคือการออกแบบ entity คืออะไร entity เป็นการออกแบบส่วนที่ใช้ในการติดต่อเพื่อรับสัญญาณจากภายนอกนะคะโดยจะเป็นการกำหนดจุดเชื่อมต่อในแต่ละรูปแบบนะคะเพื่อเป็นการกำหนด flow หรือกำหนดทิศทางของข้อมูลในการไหลนะคะนั่นคือเราจะกำหนดในส่วนที่เป็น entityนะคะส่วนที่2ด้านล่างนี้จะเป็นเรื่องของ architecture นะคะการออกแบบสถาปัตยกรรมคือการออกแบบว่าจะใช้ในการเขียนเชิงบรรยายพฤติกรรมของระบบนะคะจำลองการทำงานของพฤติกรรมต่างๆในส่วนที่เชื่อมต่อข้อมูลเข้ามาทั้งเข้าและออกนะคะรวมถึงตัวแปรที่เราได้กำหนดก่อนหน้านั้นใน entity นั่นเองนะคะโดยตัวอย่างที่ 9.24 เนี่ยค่ะอาจารย์จะเป็นยกตัวอย่างการเขียนตัวอย่างของโปรแกรมภาษา VHDL เพื่อใช้ในการสร้าง D flip flop นะคะซึ่ง D flip flop ก็คือรูปขอไข่นั่นเองต่อมา
ในตอนที่สองนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าโครงสร้างของคอมพิวเตอร์คืออะไรเรามาเข้าใจภาษาค่ะภาษา Python และการประยุกต์ใช้งาน

0: ภาษา Python เป็นภาษาที่ค่อนข้างใช้งานในยุคในปัจจุบันนี้นะคะเรามาดูกันว่าภาษาในการเขียนเป็นอย่างไรบ้างนะคะการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยจะหมายถึงการที่ชุดคำสั่งหรือที่เราเรียกว่าโปรแกรมเนี่ยผู้เขียนโปรแกรมนะคะหรือว่าโปรแกรมเมอร์จะเขียนคำสั่งนะคะเพื่อใช้สั่งงานตามรูปแบบและโครงสร้างของภาษานะคะโดยจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะก็คือภาษาระดับต่ำเข้าใจยากมากเลยภาษาเครื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะ assembly ก่อนที่จะทำความเข้าใจคอมพิวเตอร์ต้องเข้าใจภาษาคอมก่อนนะคะอันนี้จะค่อนข้างเข้าใจยากใช้งานยากนะคะภาษาระดับที่2คือระดับกลางนะคะเป็นภาษาเชิงโครงสร้างซึ่งเราจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นพื้นฐานของหลายๆภาษานะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถที่จะควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ได้อย่างดีนะคะได้แก่ภาษา C นะคะ C languageนะคะต่อมาภาษาระดับสูงนะคะสูงกว่าภาษาระดับกลางก็คือเป็นภาษาที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมให้เข้าใจได้อย่างง่ายขึ้นนะคะง่ายขึ้นก็คือเข้าใจใกล้เคียงกับภาษามนุษย์นั่นเองนั่นก็คือ C++ Java และ Python นะคะ Python จะเป็นภาษาระดับสูงใกล้เคียงกับภาษามนุษย์จึงมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายนะคะภาษา Python นะคะจะเป็นภาษาที่ทำไมถึงมีการใช้งานมากเพราะภาษา Python เนี่ยสามารถรันได้ทั้ง Unix Windows นะคะและที่สำคัญคือเป็น Open Source Open Source คือใครก็ใช้ได้ฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วมีการใช้งานคือผู้พัฒนาอย่างแพร่หลายนะคะ Python เนี่ยจะสร้างโค้ดขึ้นมาจากภาษา C คือเป็นภาษาระดับกลางรวมถึงมีการประมวลผลที่เราเรียกว่า Interpreter นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่าง Interpreter ให้ดูนะคะ interpreter เนี่ยเป็นตัวแปลภาษา interpret นะคะแปลภาษาโดยจะแปลทีละบรรทัดนะคะในขณะทำงานนะคะข้อดีก็คือเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายนะคะข้อเสียก็คืออาจจะต้องตรวจสอบความผิดพลาดอีกนิดหน่อยนะคะในขณะรันนะคะตัวอย่างของ interpreter นะคะก็คือดังภาพที่ 9.29 นะคะเราก็จะเริ่มต้นจากว่าเรามี source code เข้ามามี interpreter นะคะแล้วก็ทำการแปลงภาษาแปล source code ที่ได้นะคะก็จะได้การทำงานตาม output ที่ได้แต่ก่อนที่จะได้ output ที่ได้เนี่ยอาจจะต้องมีการทำงานกลับไปซ้ำที่ข้อ3ก็คือแปล source code interpret แล้วก็แปล source code อีกทีเพื่อจนกว่ากระทั่งจะหมดคำสั่งที่ใช้งานนั่นเองนะคะตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งาน Python นะคะ Python นี้อันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่าง Python โดยการเรียกใช้โมดูล Pillow นะคะเป็นโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประมวลผลภาพนะคะสามารถที่จะจัดเก็บไฟล์แปลงไฟล์ได้นะคะปรับอันนี้เป็นตัวอย่างของการปรับขนาดรูปภาพโดยใช้คำสั่งแค่2คำสั่งเองค่ะทางด้านขวา 9.36 ด้านบนเนี่ยค่ะก็จะเป็นภาพต้นฉบับภาพใหญ่แล้วอยากลดขนาดให้มันลดลงมาเหลือ 25% ลดความละเอียดลงมาโดยใช้คำสั่งแสดงด้านล่างนะคะแค่2บรรทัดเองค่ะตัวอย่างง่ายๆนะคะในหน่วยที่9หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบดิจิทัลขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจทบทวนเนื้อหาในเอกสารการสอนในหน่วยที่9อย่างละเอียดต่อไปขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
2: ครับจากตัวอย่างโจทย์ท้ายเรื่องวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นนะครับโจทย์ที่1นะครับโจทย์ที่1กำหนดรูปแบบคลื่นสัญญาณ input สำหรับวงจรนะครับตามภาพตัวนี้นะครับโดยที่วงจรนะครับให้ไดโอด2ตัวและมีค่าความต้านทานนะครับ3ตัวต่อเป็นวงจรบริดนะครับเริ่มนะครับต้องเริ่มต้นที่ด้านบวกนะครับด้านบวกนะครับพบโอด1ตัวนะครับทำงานนะครับเมื่อไดโอด1ตัวทำงานนะครับจะมีกระแสไหลนะครับมีกระแสไหลผ่านไดโอดมีกระแสไหลผ่านค่าความต้านทานที่เราจะต้องการวัด VO นะครับและมีกระแสไหลผ่านตัวต้านทานอีก2ตัวนะครับออกไปอินพุตเขียนนะครับวงจรใหม่ได้วงจรทางด้านขวามือนะครับ input มี Vmax 10โวลต์นะ output นะครับเราวัด VO นะครับที่ความต้านทานนะครับตัวบนนะครับเราจะสามารถแบ่งแรงดันนะครับโดยที่ VO เท่ากับ VI คูณค่าความต้านทานหารด้วย V อาหารด้วยค่าความต้านทานตัวที่1บวกค่าความต้านค่าความต้านทานตัวที่1รวมกันบวกค่าความต้านทานอีกฝั่งนะครับเราก็จะได้นะครับแรงดันนะครับครึ่งเดียวนะครับออกมาจากแรงดันอินพุตนะครับต่อมานะครับทางด้านลบนะครับก็เป็นในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือไดโอดทางด้านซ้ายนะครับทำงานไดโอดทางด้านขวาเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับก็จะทำให้นะครับมีแรงดันนะครับเข้ามานะครับมีกระแสวิ่งผ่านค่าความต้านทานนะครับเข้ามาทางด้านบวกนะครับวัดทางด้านV บวกเหมือนเดิมนะครับก็จะทำให้ได้แรงดันนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับที่เป็นแรงดันทางด้านบวกนะครับอันนี้ก็คือลักษณะโจทย์ตัวอย่างนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับโดยสามารถหาค่าแรงดัน DC นะครับได้จากวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 0.36636 คูณ5โวลต์นะครับที่ได้จากเอาต์พุตก็จะได้แรงดัน DC 3.18 โวลต์ครับจากที่ผ่านมานะครับมีวงจรนะครับที่อีกค่อนข้างเยอะนะครับที่ต้องการให้นักศึกษานะครับทุกท่านนะครับเข้าไปนะครับลองทบทวนนะครับความรู้ที่ได้เรียนผ่านมาในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาทุกคนนะครับรู้ตัวเองว่าจะสามารถนะครับคำนวณนะครับหรือว่าวิเคราะห์นะครับวงจรได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะครับต้องให้นักศึกษานะครับทบทวนคำนวณทบทวนตัวอย่างนะครับที่ให้นะครับท้ายบทรวมถึงวงจรอื่นๆที่นักศึกษาสามารถหาได้จากเนื้อหาที่ให้ไว้ในเอกสารประกอบการสอน
3: สำหรับในหน่วยที่8นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของแบบฝึกหัดเป็นเรื่องของตัวอย่างแบบฝึกหัดที่เกิดขึ้นในเครื่องกลไฟฟ้านะครับจากข้อแรกเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของจากโจทย์นะครับก็คือการแปลงพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกังหันพลังงานลมเนี่ยก็คือคุณสมบัติของสิ่งใดนะครับซึ่งคุณสมบัติตรงนี้ถ้าเราดูทิศทางจากโจทย์เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยหลักการของเครื่องกังหันพลังงานลมก็คือมีลมเข้ามาผ่านตัวใบพัดใช่ไหมครับตัวใบพัดทำให้เกิดการหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือจากโจทย์เนี่ยก็คือเป็นพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าละนะครับแต่คราวนี้จากในเอกสารเราเนี่ยเรายกตัวอย่างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสสลับนะครับซึ่งเป็นลักษณะกิโลวัตต์สูงนะครับใช้พลังงานค่อนข้างสูงก็คือข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะครับก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับคราวนี้เรามาดูกันสำหรับข้อถัดไปนะครับก็คือข้อที่2ก็คือเรื่องของค่าการสูญเสียเรื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยกระแสสลับกระแสตรงเนี่ยนะครับช่วงใดที่มีการสูญเสียน้อยที่สุดนะครับถ้าเรานึกภาพออกเนี่ยในเรื่องของภาพที่เป็นลูกศรที่จากซ้ายไปขวานะครับที่มีบอกค่าลอสต่างๆที่เกิดขึ้นจากกรณีอยากให้นักศึกษาได้สังเกตนะครับการสูญเสียที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยกับพลังงานเชิงกลเนี่ยส่วนใหญ่การสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสูญเสียในเชิงกลจะสูงกว่าหรือมีลอสที่สูงกว่าก็คือตั้งแต่ 3-15% ขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่ลอสที่เกิดขึ้นจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงก็คือยังไงนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงก็คือแปลงพลังงานไฟฟ้านะครับการแปลงพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือการเอาพลังงานหมุนแล้วก็ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าออกเกิดขึ้นนะครับพลังงานต้นทางที่สูญเสียก็คือการหมุนเนี่ยแหละฮะก็คือต้นทางเนี่ยจะเกิดขึ้นมีการสูญเสียมากที่สุดนะครับซึ่งข้อที่มีการสูญเสียมากที่สุดจะมีเรื่องของ rotational นะครับ loss แล้วก็ armature loss นะครับ field copper loss circuit copper loss นะครับนะครับ serial field loss ต่างๆที่เกิดขึ้นตัวนี้นะฮะ loss ต่างๆถ้านักศึกษาจำได้จะมีเหมือนกันทั้งตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับล้อตัวนี้จะสูญเสียถ้าเป็นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะสูญเสียทั้งด้านต้นเป็นหลักก็คือในเชิงของinput power นะครับก็คือจะมีการหมุนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการสูญเสียที่สูญเสียเยอะทางด้านการหมุน แต่ส่วนสูญเสียน้อยก็คือการสูญเสียที่ทั้งตัว armature circuit เอ่ยภายในตัววงจรที่เป็นวงจรไฟฟ้านะครับจะสูญเสียน้อยจนไปถึงของ field copper loss ก็คือปลายทางที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับทางด้าน output เพราะฉะนั้นตัวสูญเสียน้อยที่สุดก็คือในข้อที่3ตัวนี้นะครับก็คือ field copper lossตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดกำลังงานทางสูญเสียทางด้านกระแสตรงที่เกิดขึ้นการผลิตไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้จะสูญเสียน้อยที่สุดนะครับซึ่งจะมีผลทางด้าน IFRF กระแสที่เกิดขึ้นทางด้านเอาท์พุตนะครับคราวนี้ในข้อถัดไปจะเป็นในข้อที่3นะครับในเรื่องของป้ายคุณสมบัติของมอเตอร์นะครับซึ่งในป้ายดูจากภาพเนี่ยนะฮะจะมีบอกค่าต่างๆมากมายนะครับสิ่งใดที่จะบ่งบอกว่าค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพเป็นเท่าไหร่นะครับจากป้ายคุณสมบัติมอเตอร์เนี่ยสิ่งใดที่เป็นตัวบอกค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์นะครับจากภาพเรามาดูที่ภาพนะครับข้อที่1เป็น voltage นะครับเป็นค่าแรงดันที่เกิดขึ้นทั้ง220 380นะครับต่อทั้งแบบเดลต้าและสตาร์นะครับส่วนตัวนี้เป็นค่าของความถี่ที่ใช้งานในระบบไฟฟ้านะครับก็คือใช้50เฮิร์ตซ์นะครับจริงๆอย่างในบ้านเราเนี่ยเราใช้ไฟอยู่ที่50เฮิร์ตซ์หรือถ้าต่างประเทศเนี่ยจะใช้ไฟอยู่ที่60เฮิร์ตซ์นะครับโดยทั่วไปก็จะสามารถดูเฮิร์ตซ์จากตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวกำลังวัตต์ที่เกิดขึ้นของมอเตอร์นะครับใช้11กิโลวัตต์นะครับจากโจทย์จากตัวเลือกเราจะมีแรงดันนะครับความถี่ AMPS นะครับหรือกระแสแอมนะครับที่เกิดขึ้นตัวนี้เป็นแอมนะครับตัวนี้เป็น RPM ก็คือความเร็วรอบของมอเตอร์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ 1,465 รอบนะครับตัวที่บอกประสิทธิภาพก็คือ EFF ตัวนี้นะครับข้อที่5ก็คือบ่งบอกว่าค่าประสิทธิภาพเกิดขึ้นอยู่ที่ของมอเตอร์ตัวนี้อยู่ที่ 91.4% ส่วนใหญ่มอเตอร์เนี่ยหรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะถึง 100% นะครับทุกอย่างอุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยจะมีค่าสูญเสียที่เกิดขึ้นจากในระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลอสต่างๆที่ก่อนหน้านี้ที่ให้ดูจากตัวอย่างจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นไม่มีทางที่อุปกรณ์ตัวไหนจะมีค่าประสิทธิภาพเต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อที่5นะครับก็คือค่า EFF นะครับซึ่งบอกประสิทธิภาพรวมไปถึงถ้าให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างเรื่องของตัวนี้ก็จะมีบอกค่าต่างๆเรื่องของชนิดของมอเตอร์เป็นแบบใดนะครับแล้วก็ค่าอุณหภูมิความทนทานต่างๆนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในชุดวิชานะครับซึ่งบอกรายละเอียดในแต่ละด้านไว้แล้วนะครับยังไงขอให้โชคดีครับ
0: ไปฝึกหัดหน่วยที่9หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบดิจิทัลในหน่วยที่9นะคะจะประกอบไปด้วย2ตอนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นพื้นฐานการออกแบบระบบที่เกี่ยวกับภาษา Python นะคะแล้วมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะในข้อแรกข้อที่1ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบเลขฐาน2และเลขฐาน16นะคะเลขฐาน2คืออะไรเลขฐาน2จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์2ตัวนะคะ2ตัวก็คือ0กับ1นะคะส่วนเลขฐาน16ก็จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์10ห้อยนะคะข้อนี้เรามาดูคำตอบค่ะว่าข้อนี้คือข้อไหนนะคะข้อนี้ง่ายๆเลยค่ะข้อนี้คือข้อคอควายนะคะนะคะข้อคอควายตัวห้อยตัวที่ข้างล่างเป็น subscript นะคือเลข2นั่นคือเราจะเป็นสัญลักษณ์ของเลขฐาน2นะคะส่วนตัวห้อยถ้าเป็น16ก็คือเลขฐาน16นะคะแต่ทีนี้เรามาดูกันว่าคำตอบข้อนี้ถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะเรามาดูเฉลยกันค่ะนะคะระบบของเลขฐานนะคะเลขฐาน12เนี่ยก็คือการหาผลที่ได้จากการคูณเลขฐานยกกำลังนะคะในตัวเลขหลักนั้นๆโดยเลขฐาน2ก็จะมีสัญลักษณ์คือ0กับ1นะคะโดยเลขฐานนะคะก็จะยกเลขชี้กำลังก็จะเป็นอย่างเช่นนะคะ2ยกกำลัง0 2กำลัง1 2กำลัง2นะคะไปเรื่อยๆในแต่ละหลักนะคะเราก็จะเอา1 1 0 0 0 0 1 1ฐาน2นะคะเอามาหาเป็นเลขฐาน2ได้นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ195ฐาน10นะคะเสร็จแล้วเรามาดูค่ะว่าเลขฐาน16เลขฐาน16เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณเลขฐาน16ยกกำลังในหลักนั้นๆนะคะในนี้เราจะมีกี่หลักคะเรามี4กับ3มี2หลักนะคะดังนั้นหลักที่1คือ0นะคะเริ่มต้นจากหลักที่1คือ0แล้วก็1นะคะ C คือ A B C 10 11 12

ก็จะเป็น12นะคะ12คูณ16นะคะบวกด้วย3คูณ16คําตอบก็จะกลายเป็น195ฐาน10นะคะซึ่งก็คือคําตอบของข้อนี้ก็จะได้195ฐาน10เท่ากันนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเลขฐาน16นะคะเมื่อกี้อาจารย์กล่าวอธิบายในตัวอย่างของข้อ1ไปแล้วนะคะว่าเลขฐาน16เนี่ยจะประกอบไปด้วยเลข16ตัวนะคะซึ่งก็คือรันตั้งแต่0ถึง9แล้วก็จะประกอบเริ่มต้นด้วยตัวเลข A B C D ไปเรื่อยๆจนถึง F นะคะดังนั้นข้อนี้นักศึกษาน่าจะพอเดาได้นะคะว่าก็จะเป็นตัวเลข16ตัวนะคะอาจารย์ขออธิบายข้อกอไก่ก่อนสัญลักษณ์8ตัว0ถึง7นะคะซึ่งก็คือเลขฐาน8นะคะส่วน10ตัวก็คือเลขฐาน10ส่วนสัญลักษณ์2ตัวคือเลขฐาน2นั่นเองข้อ3ค่ะข้อ3จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับเกรดที่มีเพียง1 input นะคะ A นะคะแล้วมี output เป็น Y นะคะโดยที่ A เป็นเท็จหรือเป็น false หรือเป็น0นะคะมีค่าเป็น0ดังนั้น Y จะมีค่าเป็นจริงหรือมีค่าเป็น1หรือว่าถ้า A มีค่าเป็นจริงแล้วหรือมีค่าเป็น1เอาท์พุตที่ได้จะเป็นเท็จหรือเป็น0นะคะดังนั้นลักษณะนี้คือเกรดอะไรนะคะเกรดอะไรคะที่มีอินพุตกับเอาท์พุตอย่างละ1เหมือนกันและให้ค่าตรงกันข้ามนะคะนั่นก็คือ not gate นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่า not gate คืออะไรนะคะ not gate จะเป็นเกรดที่มีเพียง1 input นะคะโดยมีสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็กลมนะคะโดยมีตาราง truth table ก็คือถ้า input เป็นอะไร output ที่ได้จะตรงกันข้าม input เป็น0 output เป็น1 input เป็น1 output เป็น0นะคะโดยมีสมการบูลีนก็จะเรียกว่า y จะเท่ากับ a bar นะคะอันนี้เป็นสมการนะคะโดยตัวอย่างที่ 9.3 เนี่ยค่ะอาจารย์เอารูปตัวอย่างของตัว IC ที่เป็น not gate นะคะโดยข้างใน IC เนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายๆขาจะประกอบไปด้วย IC ที่เป็น not gate ข้างใน6ตัวนะคะซึ่งถ้านักศึกษาไปซื้อ IC ตัวนี้ก็จะมี not gate ข้างในให้ใช้งานได้6ตัวนะคะต่อมาข้อที่4ข้อที่4จะพูดถึงข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับภาษา Python นะคะภาษา Python คืออะไรภาษา Python เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็ภาษา Python เนี่ยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มใดๆนะคะแปลว่าอะไรคือคำว่าไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มคือสามารถได้ใช้ได้ทั้ง Linuxนะคะและก็ DOS Windows นั่นเองนะคะสามารถใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการนะคะระบบปฏิบัติการก็คือใช้ได้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงก็คือใช้ได้ทั้ง Linux แล้วก็ OS ที่เป็น Windows นะคะส่วนภาษาเป็นภาษาที่มีการประมวลผลแบบทีละบรรทัดใช่ไหมใช่ค่ะเป็นลักษณะที่เป็น interpreter นะคะแบบ script ก็คือจะประมวลผลทีละคำสั่งทีละบรรทัดทีละบรรทัดนั่นเองนะคะดังนั้นภาษา Python คือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมระดับสูงใช้งานง่ายไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มนะคะใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการและมีลักษณะการประมวลผลแบบทีละบรรทัดแบบฝึกหัดหน่วยที่9อันนี้จะเป็นตัวอย่างของหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบดิจิทัลนะคะในรายละเอียดนักศึกษาไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดก่อนหน้าที่ทำความเข้าใจในเรื่องเนื้อหานี้นะคะขอให้นักศึกษาโชคดี

0: าขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
3: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
5: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

คำชี้แจงรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่7/2561และ12/2561ให้มีการปรับปรุงหน่วยการสอนเฉพาะหน่วยที่1-7และให้ยกหน่วยการสอนที่8-15จากชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรมาใช้เป็นเอกสารการสอนในชุดวิชา30209นั้นเพื่อให้รายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของชุดวิชาคณะกรรมการจึงมีมติให้นำรายการเพื่อการศึกษาของชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการพากรมาออกอากาศในการสอนเสริมของชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจในการสอนเสริมครั้งที่3 4และ5ดังที่จะได้รับชมรายการต่อจากนี้

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้จะเป็นการสอนเสริมประกอบชื่อวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรในหน่วยที่1 นะคะในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายนะคะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะพูดกันก็คือความหมายและลักษณะของกฎหมายนะคะกฎหมายก็คือกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนหรือนอร์มนะคะโดยมีสภาพบังคับแล้วก็มีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายตามเนื้อความจึงมีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนนะคะคือหมายถึงเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้กำหนดความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนะคะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้นะคะประการที่สองก็คือเป็นมีสภาพบังคับนะคะที่เรียกว่าแซงชั่นนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะซึ่งสภาพบังคับเนี่ยอาจจะเป็นทั้งสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายนะคะเช่นสภาพบังคับในทางอาญานะคะก็ได้แก่โทษประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับลิฟทรัพย์เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นสภาพบังคับในทางแพ่งก็ได้ค่ะเช่นการที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายทดแทนเพื่อการกระทำละเมิดนะคะนอกจากนั้นสภาพบังคับอาจจะเป็นในทางที่จูงใจก็ได้นะคะเช่นกฎหมายส่งเสริมการลงทุนนะคะที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่รับการส่งเสริมการลงทุนในบางประการนะคะสำหรับลักษณะของกฎหมายประการที่3ก็คือว่ามีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะทั้งนี้โดยมีองค์กรที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นตำรวจนะคะอัยการผู้พิพากษานะคะหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ นะคะดังนี้แล้วนะคะกฎหมายจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากกฎเกณฑ์อื่นๆในสังคมนะคะในลำดับต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องวิวัฒนาการของกฎหมายนะคะกฎหมายนับแต่เริ่มมีสังคมมานะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ยุคด้วยกันนะคะประการแรกเลยก็คือยุคกฎหมายชาวบ้านค่ะนะคะกฎหมายในยุคนี้นะคะก็จะเป็นกฎเกณฑ์ที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนะคะในรูปแบบของจารีตประเพณีนะคะจารีตประเพณีหมายถึงอะไรก็หมายถึงทางปฏิบัตินะคะที่ประพฤติกันมาสม่ำเสมอเป็นเวลานานนะคะด้วยความเชื่อมั่นหรือยอมรับในชุมชนว่าสิ่งที่ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะแล้วก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนะคะดังนั้นแล้วนะคะกฎเกณฑ์ในรูปจารีตประเพณีจึงเป็นเรื่องที่ชาวบ้านทั่วไปนะคะใช้สามัญสำนึกธรรมดาเนี่ยค่ะที่จะเข้าใจได้นะคะในยุคต่อมาค่ะเป็นยุคกฎหมายของนักกฎหมายนะคะในยุคนี้นะคะสังคมเริ่มพัฒนามากขึ้นนะคะข้อที่จริงที่เป็นปัญหาก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้โดยกฎเกณฑ์ดั้งเดิมที่มีอยู่ในรูปของจารีตประเพณีนะคะดังนั้นแล้วจึงต้องมีนักกฎหมายนะคะนะคะที่จะมาคิดหาวิธีกฎเกณฑ์ค่ะที่จะใช้ในการปรับกับข้อที่จริงโดยใช้เหตุผลที่ละเอียดลึกซึ้งในการคิดค้นหากฎเกณฑ์ดังกล่าวนะคะดังนั้นกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะนอกเหนือไปจากกฎเกณฑ์ในรูปจารีตประเพณีนี้จึงเกิดขึ้นโดยการคิดหาเหตุผลที่ละเอียดซึ้งของนักกฎหมายเราเรียกกฎเกณฑ์นี้ว่าหลักกฎหมายค่ะดังนั้นหลักกฎหมายนี้จึงไม่สามารถที่ชาวบ้านทั่วไปจะเข้าใจได้โดยใช้เหตุผลธรรมดาสามัญได้ต้องเรียนรู้นะคะจึงจะเข้าใจได้สำหรับในยุคที่3นะคะยุคกฎหมายเทคนิคนะคะในยุคนี้นะคะสังคมเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นปัญหาและข้อพิพาทก็เริ่มที่จะซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ดั้งเดิมนะคะไม่ว่าในรูปจารีตประเพณีหรือกฎหมายของนักกฎหมายก็ไม่อาจจะแก้ปัญหาได้นะคะจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยกระบวนการบัญญัติกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์นะคะเฉพาะบางประการนะคะซึ่งเป็นเหตุผลในทางเทคนิคไม่เกี่ยวข้องกับเหตุผลในทางศีลธรรมเลยนะคะเราเรียกกฎหมายในยุคนี้ว่ากฎหมายเทคนิคค่ะยกตัวอย่างกฎหมายเทคนิคก็เช่นกฎหมายจราจรนะคะหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการคลังเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องการจำแนกประเภทของกฎหมายค่ะกฎหมายที่มีอยู่นะคะสามารถจำแนกออกเป็นกฎหมายประเภทต่างๆได้แตกต่างกันนะคะโดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกนะคะหากเราใช้แหล่งกำเนิดเป็นเกณฑ์นะคะก็จะสามารถจำแนกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายภายในค่ะซึ่งเกิดขึ้นโดยองค์กรที่มีอำนาจบัญญัติกฎหมายภายในรัฐนั้นๆนะคะส่วนกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งได้แก่รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะคะหากเราใช้ฐานะนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนเป็นเกณฑ์เราก็จะสามารถแบ่งแยกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายมหาชนนะคะซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในฐานะที่เป็นผู้ปกครองและประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ถูกปกครองนะคะเช่นรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายปกครองเป็นต้นนะคะในส่วนกฎหมายเอกชนนะคะก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนและเอกชนในฐานะที่เท่าเทียมกันนะคะเช่นกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายพาณิชย์นะคะแต่หากเราใช้
สภาพบังคับของกฎหมายเป็นเกณฑ์แล้วก็จะสามารถแบ่งแยกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งมีสภาพบังคับก็คือการฟ้องร้องหรือร้องขอนะคะให้รับรองสิทธิของเอกชนนะคะหรือบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิของเอกชนที่มีความสัมพันธ์ต่อการในทางแพ่งนะคะเช่นฟ้องเรียกให้ชำระหนี้หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นต้นนะคะในส่วนของกฎหมายอาญานะคะก็จะมีสภาพบังคับในทางอาญาเช่นโทษต่างๆในทางอาญาอาทิโทษประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือลิฟทรัพย์นะคะแต่หากเราใช้บทบาทของกฎหมายในด้านเนื้อหาและการใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์แล้วเราสามารถแบ่งแยกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายสารบัญญัตินะคะซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่แล้วก็ข้อห้ามต่างๆนะคะเพื่อควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนะคะเช่นกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญานะคะในส่วนของกฎหมายวิธีชบัญญัติก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดวิธีพิจารณาความนะคะหรือกระบวนการในการระงับข้อพิพาทของกฎหมายนะคะหรือกระบวนการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายสารบัญญัตินะคะยกตัวอย่างเช่นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นต้นนะคะลำดับถัดไปค่ะเป็นเรื่องระบบกฎหมายนะคะระบบกฎหมายต่างๆในโลกเนี่ยค่ะเราสามารถจำแนกออกได้เป็น2ระบบใหญ่ๆนะคะคือระบบกฎหมาย Common Law และระบบกฎหมาย Civil Law นะคะสำหรับระบบกฎหมาย Common Law นะคะถือกำเนิดจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็แพร่หลายไปในประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียฮ่องกงสิงคโปร์แคนาดาเป็นต้นนะคะในระบบกฎหมาย Common Law นี้นะคะมีหลักว่าเหตุผลของคำตัดสินในคดีหนึ่งนะคะจะมีผลเป็นการสร้างหลักกฎหมายให้คดีต่อๆมาที่เกิดขึ้นในภายหลังซึ่งมีข้อจริงอย่างเดียวกันนะคะจะต้องตัดสินตามนะคะดังนั้นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยบรรทัดฐานของคำพิพากษาศาลนี้เราเรียกว่าหลักกฎหมายCommon LawนะคะระบบกฎหมายCommon Lawนะคะมีแนวคิดว่านะคะศาลจะต้องตัดสินนะคะตามหลักCommon Lawเป็นสำคัญนะคะส่วนกฎหมายลายลักษณ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายถือเป็นข้อยกเว้นค่ะที่ศาลจะต้องปรับใช้แล้วก็ตีความโดยเคร่งครัดนะคะต่อมาเป็นเรื่องของระบบกฎหมายซิวิลลอนะคะระบบกฎหมายซิวิลลอนี้กำเนิดมาจากกฎหมายโรมันนะคะแล้วก็แพร่หลายกันไปในประเทศต่างๆในภาคพื้นยุโรปนะคะอาทิเช่นประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีนะคะออสเตรียนะคะและประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะในระบบกฎหมายระบบกฎหมายซิวิลลอนี้นะคะยึดถือว่ากฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยองค์กรผู้มีอำนาจบัญญัติกฎหมายเนี่ยถือเป็นหลักสำคัญค่ะส่วนคำพิพากษาของศาลนั้นเป็นเพียงการปรับใช้กฎหมายและเป็นตัวอย่างในการตีความกฎหมายเท่านั้นนะคะสำหรับประเทศไทยเราถือระบบกฎหมายซิวิลลอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ถือว่ากฎหมายลายลักษณ์อักษรนะครับถือเป็นหลักสำคัญนะคะแล้วก็คำพิพากษาของศาลนะคะถือเป็นตัวอย่างในการปรับใช้กฎหมายแล้วก็ตัวอย่างในการตีความกฎหมายเท่านั้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องแหล่งที่มาของกฎหมายนะคะแหล่งที่มาของกฎหมายหรือ source of law นี้ก็หมายถึงรูปแบบของกฎหมายนะคะที่ศาลใช้ในการปรับแก่คดีนะคะแหล่งที่มาของกฎหมายอาจจะแตกต่างกันไปค่ะในแต่ละระบบกฎหมายนะคะสำหรับประเทศไทยเราใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอดังนั้นแหล่งที่มาของกฎหมายของไทยนะคะประการสำคัญก็คือกฎหมายลายลักษณ์ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีจารีตประเพณีแล้วก็หลักกฎหมายทั่วไปนะคะสำหรับกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะคะก็จะเป็นกฎหมายที่ออกโดยกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายนะคะเช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาเป็นต้นนะคะในส่วนของจารีตประเพณีนะคะก็หมายถึงแนวทางปฏิบัติที่ประพฤติกันมาสม่ำเสมอเป็นเวลานานนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นจารีตประเพณีที่ว่าครูนะคะมีอำนาจลงโทษลูกศิษย์ตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนเช่นนี้ถ้าครูลงโทษลูกศิษย์ตามสมควรก็ไม่เป็นการกระทำละเมิดนะคะสำหรับหลักกฎหมายทั่วไปนะคะก็คือหลักกฎหมายที่ว่าขานกันมานะคะกล่าวขานกันมาจนเป็นสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นหลักผู้ซื้อต้องระวังนะคะหลักที่ว่าในระหว่างผู้สุจริตด้วยกันนะคะผู้ประมาทเลื่อนย่อมเป็นผู้เสียเปรียบนะคะหรืออาจจะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปนะคะที่เกิดจากการพิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมายมาตราต่างๆนะคะซึ่งบัญญัติไว้สำหรับข้อจริงที่คล้ายคลึงกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตนะคะแล้วก็เสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งแฝงอยู่ในบทบัญญัติมาตราต่างๆนะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะค่ะสำหรับในเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะคะลำดับศักดิ์ของกฎหมายหรือ hierarchy of law นะคะหมายถึงลำดับชั้นแห่งค่าบังคับของกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะคะซึ่งมีลำดับชั้นที่สูงต่ำไม่เท่ากันนะคะ

ะเนื่องจากว่ากฎหมายและอักษรนั้นบัญญัติขึ้นโดยองค์กรที่มีลำดับชั้นที่ต่างกันนะคะดังนั้นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยองค์กรที่มีลำดับที่สูงกว่าก็จะมีลำดับศักดิ์ที่สูงกว่ากฎหมายที่ออกโดยองค์กรที่มีลำดับชั้นที่ต่ำกว่านะคะทั้งนี้เราอาจจะจำแนกนะคะลำดับศักดิ์ของกฎหมายได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะประการที่สองก็คือพระราชบัญญัติพระราชกำหนดแล้วก็ประมวลกฎหมายนะคะในลำดับถัดไปก็จะเป็นพระราชกฤษฎีกานะคะต่อจากนั้นก็จะเป็นกฎกระทรวงค่ะและในลำดับที่ห้าก็จะเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเช่นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะคะค่ะสำหรับการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะคะก็มีความสำคัญนะคะก็คือว่ากฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าก็จะออกโดยกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่านะคะประการที่สองก็คือว่ากฎหมายลูกบทนะคะที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่านะคะจะมีเนื้อหาที่เกินขอบเขตไปจากกฎหมายแม่บทนะคะซึ่งมีลำดับศักดิ์สูงกว่าให้อำนาจไว้ไม่ได้นะคะประการที่สามเลยก็คือว่าในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายนะคะจะต้องกระทำโดยตราเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่าหรือเท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะแก้ไขหรือยกเลิกพระราชกฤษฎีกานะคะเราต้องกระทำโดยการตราเป็นพระราชบัญญัตินะคะหรือพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขนะคะพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมนะคะค่ะนั่นก็คือความสำคัญของการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องการตีความกฎหมายนะคะเหตุใดจึงต้องมีการตีความกฎหมายก็เพราะว่าในการบัญญัติกฎหมายนะคะบางครั้งนะคะผู้ร่างกฎหมายนะคะอาจจะใช้ถ้อยคำกฎหมายที่ไม่ชัดเจนกำกวมแล้วก็แปลความได้หลายนัยยะนะคะดังนั้นผู้ใช้กฎหมายจึงต้องอาศัยการตีความกฎหมายนะคะความหมายของการตีความกฎหมายหรือ legal interpretation จึงหมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำในตัวบทกฎหมายนะคะที่มีถ้อยคำที่ไม่ชัดเจนกำกวมหรือแปลความได้หลายนัยยะนะคะทั้งนี้เพื่อให้ทราบความหมายที่แท้จริงของตัวบทกฎหมายนั้นๆ นะคะแล้วก็จะได้ปรับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะสำหรับหลักการในการตีความกฎหมายก็มีหลักการที่สำคัญ2ประการนะคะคือการตีความตามตัวอักษรและหลักการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะสำหรับหลักการตีความตามตัวอักษรนี้นะคะก็หมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำกฎหมายนะคะโดยพิเคราะห์จากตัวอักษรที่ปรากฏในตัวบทกฎหมายนะคะโดยอาจจำแนกถ้อยคำในกฎหมายออกได้เป็น2ประเภทนะคะถ้าตัวบทกฎหมายนั้นใช้ถ้อยคำสามัญทั่วไปนะคะก็ต้องตีความนะคะตามที่สามัญชนเข้าใจต้องตรงกันนะคะแต่หากว่าตัวบทกฎหมายนั้นใช้ถ้อยคำที่เป็นทางเทคนิคนะคะหรือในทางวิชาการนะคะก็จะต้องตีความตามความหมายที่เข้าใจกันโดยเฉพาะในทางเทคนิคหรือในทางวิชาการนั้นๆ นะคะหรือหากว่าในกฎหมายฉบับนั้นนะคะมีบทบัญญัติกำหนดนิยามศัพท์ของถ้อยคำกฎหมายไว้นะคะการตีความก็ต้องตีความตามนิยามศัพท์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในกฎหมายนั้นๆ นะคะสำหรับหลักการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะก็เป็นการค้นหาความหมายของถ้อยคำในตัวบทกฎหมายนะคะโดยพิเคราะห์จากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายค่ะโดยเราอาจค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายได้จากแหล่งใดบ้างนะคะประการแรกเลยก็คือค้นหาจากหลักการและเหตุผลของกฎหมายนะคะซึ่งปรากฏในตอนท้ายของกฎหมายฉบับต่างๆซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งจะมีระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นนะคะในการบัญญัติกฎหมายนั้นๆขึ้นนะคะประการที่สองก็คือค้นหาจากบันทึกรายงานการประชุมของผู้ร่างหรือผู้พิจารณากฎหมายค่ะจะทำให้เราทราบถึงเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของผู้ร่างหรือผู้พิจารณากฎหมายได้นะคะประการที่สามก็คือพิเคราะห์จากสภาพปัญหานะคะแล้วก็แนวความคิดเห็นในทางกฎหมายที่มีอยู่ก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนั้นๆใช้บังคับนะคะซึ่งเราอาจจะค้นหาได้จากบทความทางวิชาการงานวิจัยหรือรายงานสรุปผลการสัมมนาที่เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะนะคะที่เกี่ยวกับกฎหมายนั้นๆได้นะคะโดยสรุปแล้วก็คือว่าในการตีความกฎหมายนะคะเราจำเป็นจะต้องตีความกฎหมายทั้งตามตัวอักษรนะคะประกอบกับการค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบกันไปนะคะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะสาเหตุที่ต้องมีการอุดช่องว่างของกฎหมายก็เพราะว่าผู้บัญญัติกฎหมายนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมนะคะข้อจริงที่เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆเรื่องนะคะดังนั้นจึงเกิดช่องว่างของกฎหมายขึ้นซึ่งผู้ใช้กฎหมายจำเป็นต้องหาวิธีการในการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะ
การอุดช่องว่างของกฎหมายจึงหมายถึงการค้นหากฎหมายนะคะที่จะมาปรับใช้แก่คดีนะคะในกรณีที่ไม่มีกฎหมายและลักษณ์ที่จะปรับใช้แก่คดีได้

0: นะคะสำหรับหลักการในการอุดช่องว่างของกฎหมายทั่วๆไปนะคะก็จะมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4วรรค2นะคะซึ่งเราสามารถพิจารณาได้ตามลำดับดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายและลักษณ์ที่จะปรับใช้แก่ข้อเท็จจริงนะคะกฎหมายก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะแต่มีข้อสังเกตว่านะคะการที่จะใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นมาปรับใช้แก่ข้อจริงนะคะเพื่อเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายเนี่ยนะคะจะต้องปรากฏว่าจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนั้นน่ะไม่ขัดต่อกฎหมายนะคะหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะคะประการที่2ค่ะถ้าปรากฏว่าไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นที่จะปรับใช้แก่คดีอีกนะคะกฎหมายก็ให้ใช้วินิจฉัยโดยอาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะหรือที่เรียกว่า analogy นะคะโดยมีหลักว่าเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนะคะมีความคล้ายคลึงกับองค์ประกอบที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเรื่องใดนะคะผลในทางกฎหมายมันก็ควรจะเป็นอย่างเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วจึงสามารถที่จะเอากฎหมายนั้นนะคะมาเทียบเคียงนะคะปรับใช้ในฐานะที่เป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งได้นะคะประการที่3นะคะถ้าไม่มีบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งที่จะปรับใช้แก่คดีให้วินิจฉัยโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปนะคะหรือที่เรียกว่า general principle of laws นะคะซึ่งนักนิติศาสตร์เห็นว่านะคะก็ได้แก่หลักกฎหมายทั่วไปที่กล่าวขานกันจนเป็นสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นหลักผู้ซื้อต้องระวังนะคะหลักที่ว่าในระหว่างผู้สุจริตด้วยกันนะคะผู้ประมาทเลอะเลอะย่อมเป็นผู้เสียเปรียบนะคะหรือหลักความยอมทำให้ไม่เป็นละเมิดเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นหลักกฎหมายทั่วไปยังอาจแฝงอยู่ในบทกฎหมายมาตราต่างๆนะคะที่บัญญัติไว้สำหรับข้อที่จริงที่คล้ายคลึงกันนะคะอาทิหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะคะหรือหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งแฝงอยู่ในบทมาตราต่างๆในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นต้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายค่ะนะคะเมื่อกฎหมายนะครับผ่านกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการประกาศใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนนะคะได้ทราบแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นนะคะและในกฎหมายฉบับนั้นเองนะคะก็จะมีบทบัญญัตินะคะกำหนดว่าให้เริ่มใช้บังคับกฎหมายนั้นเมื่อใดนะคะโดยอาจจะกำหนดวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือกำหนดให้ใช้บังคับกฎหมายนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะกรณีนี้มักจะเป็นกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนนะคะที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายให้ทันกับเหตุการณ์นะคะซึ่งถ้าหากล่าช้าไปก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นแก่ประเทศได้นะคะกรณีที่2เป็นการกำหนดให้ใช้บังคับกฎหมายตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะเป็นกรณีปกติทั่วไปนั่นแหละค่ะทั้งนี้เพราะว่ากฎหมายนะคะมุ่งจะให้ประชาชนนะคะได้มีโอกาสได้ทราบเนื้อความในกฎหมายนั้นนะคะล่วงหน้านะคะก่อนอย่างน้อย1วันนะคะก่อนที่กฎหมายนั้นจะมีผลใช้บังคับนะคะประการที่3ก็คือการกำหนดให้ใช้บังคับกฎหมายตั้งแต่วันใดวันหนึ่งนะคะภายหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะเช่นอาจจะให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนะคะนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเป็นต้นนะคะลำดับถัดไปเป็นเรื่องวันสิ้นสุดการใช้บังคับกฎหมายนะคะขอนักศึกษาทราบว่าเมื่อกฎหมายเริ่มมีผลใช้บังคับแล้วนะคะก็ย่อมมีผลใช้บังคับเรื่อยไปนะคะจนกว่าจะได้มีการยกเลิกกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยตรงหรืออาจจะเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายนะคะซึ่งย่อมมีผลเป็นการสิ้นสุดการใช้บังคับกฎหมายนะคะกรณีการยกเลิกกฎหมายโดยตรงนะคะก็ได้แก่กรณีที่กฎหมายฉบับนั้นเองนะคะกำหนดวันยกเลิกกฎหมายไว้นะคะเช่นอาจจะบัญญัติไว้ว่าให้ใช้กฎหมายฉบับนั้นเป็นระยะเวลา4ปีนะคะดังนั้นแล้วนะคะเมื่อพ้น4ปีนะคะกฎหมายนั้นก็สิ้นผลบังคับไปนะคะซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมายกเลิกกฎหมายฉบับนั้นอีกนะคะประการที่2เลยก็คือเป็นกรณีที่มีกฎหมายใหม่นะคะระบุยกเลิกกฎหมายเก่าไว้โดยชัดแจ้งนะคะโดยอาจจะเป็นการออกกฎหมายใหม่นะคะเพื่อมายกเลิกกฎหมายเก่าทั้งฉบับเลยค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่มีการออกกฎหมายเพื่อมายกเลิกกฎหมายเก่าเพียงบางบทมาตราเท่านั้นนะคะกรณีที่3ก็จะเป็นกรณีที่พระราชกำหนดนะคะมิได้รับอนุมัติจากรัฐสภานะคะอันนี้หมายความว่าเมื่อฝ่ายบริหารออกพระราชกำหนดนะคะในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนนะคะและต่อมาปรากฏว่ารัฐสภานะคะไม่อนุมัตินะคะก็จะมีผลตามรัฐธรรมนูญก็คือว่าให้ถือว่าพระราชกำหนดนั้นเป็นอันตกไปนะคะซึ่งก็มีผลเท่ากับเป็นการยกเลิกพระราชกำหนดดังกล่าวนั่นเองนะคะ สำหรับกรณีต่อไปนะคะเป็นกรณีการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายกรณีนี้ก็หมายถึงว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนะคะระบุให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใดเป็นแต่ว่ามีกรณีซึ่งจะเป็นผลให้เป็นการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายขึ้นนะคะเช่นกรณีที่กฎหมายใหม่นะคะมีข้อความแตกต่างหรือขัดแย้งกับกฎหมายเก่านะคะเช่นนี้ก็ต้องถือว่ากฎหมายใหม่นั้นน่ะมีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายเก่านะคะในส่วนที่บัญญัติแตกต่างกันนะคะหรือว่าขัดแย้งกันไปโดยปริยายค่ะประการที่2นะคะก็คือกรณีที่มีการยกเลิกกฎหมายแม่บทนะคะเช่นนี้นะคะก็จะมีผลให้กฎหมายลูกบทซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายแม่บทนั้นน่ะเป็นอันยกเลิกไปด้วยโดยปริยายนะคะค่ะสำหรับในเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนะคะกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนี้นะคะเราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกฎหมายธุรกิจนะคะหรือว่า business law นะคะซึ่งเราอาจจำแนกออกได้เป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกเลยก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ค่ะซึ่งบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจไว้ในลักษณะของนิติบุคคลนะคะ3ประเภทด้วยกันเช่นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็บริษัทจำกัดค่ะนอกจากนั้นก็จะมีกฎหมายพิเศษเช่นกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดนะคะซึ่งบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจในรูปแบบของบริษัทมหาชนจำกัดนะคะสำหรับกฎหมายธุรกิจประเภทที่2นะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางธุรกิจนะคะนะคะในการประกอบกิจการทางธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคผลิตนะคะภาคการค้าหรือภาคบริการนะคะล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางธุรกิจนะคะดังนั้นในการพิจารณาว่าสัญญาทางธุรกิจนั้นสมบูรณ์หรือไม่หรือก่อให้เกิดความผูกพันในระหว่างคู่สัญญาอย่างไรนั้นจำเป็นต้องพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญานะคะหรือเอกเทศสัญญาต่างๆนะคะนอกจากนั้นอาจจะต้องพิจารณากฎหมายพิเศษนะคะเช่นพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งบัญญัติรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็รับรองการรับและส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะตลอดจนลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะประเภทที่3นะคะกฎหมายธุรกิจประเภทที่3ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมหรือส่งเสริมการประกอบธุรกิจนะคะในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจนี้เราอาจจะแนกออกเป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปนะคะที่ใช้บังคับแก่ธุรกิจทุกประเภทนะคะเช่นพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้านะคะหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะหรือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบธุรกิจอาจจะเป็นกฎหมายเฉพาะนะคะที่ใช้กับธุรกิจบางประเภทเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นกฎหมายที่เกี่ยวกับการธนาคารพาณิชย์นะคะหรือกฎหมายประกันวินาศภัยนะคะหรือกฎหมายประกันชีวิตเป็นต้นนะคะสำหรับในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนนะคะซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการนะคะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนยกตัวอย่างเช่นอาจจะให้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอากรนะคะหรือในด้านการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นต้นนะคะประการสุดท้ายค่ะนะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศนะคะจะเป็นกฎหมายที่กำหนดในเรื่องธุรกิจการประกอบธุรกิจข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะเช่นกฎหมายการค้าระหว่างประเทศหรือกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศนะคะหรือกฎหมายการเงินระหว่างประเทศหรืออาจจะเป็นกฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะสำหรับเนื้อหาที่อาจารย์ได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาของชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรนะคะในหน่วยที่1 นะคะในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายนะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอบประกอบชุดวิชาดังกล่าวนะคะในหน่วยที่1 นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษานะครับสาระที่จะคุยกันวันนี้เกี่ยวข้องอยู่กับชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรนะครับในส่วนของสาระในหน่วยที่2ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจฉะนั้นสาระทั้งหมดคงเริ่มต้นมาจากตัวระบบเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าการที่กฎหมายต่างๆเหล่านั้นที่มาเกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไร

คงเริ่มมาตั้งแต่ถ้าพูดถึงระบบเศรษฐกิจต่างๆเหล่านั้นกับระบบของการเมืองกับกฎหมายเนี่ยมันจะเกี่ยวพันแล้วก็เกี่ยวข้องกันอยู่มาโดยตลอดจากพัฒนาการต่างๆเหล่านั้นของธุรกิจของกิจการพ่อค้านะครับมันก็มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณนะฮะมันก็เริ่มพัฒนาการกันมาเรื่อยๆนะฮะทั้งในส่วนของโลกทั้งใบตรงนี้แต่นี่ส่วนที่มันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการจัดระบบจัดระเบียบต่างๆเหล่านี้เนี่ยคงไปอยู่ที่แต่ละประเทศนะครับกฎหมายของแต่ละประเทศวิธีการปฏิบัติธรรมเนียมประเพณีต่างๆเหล่านั้นของแต่ละประเทศนะครับที่ใช้มันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ไปบ้างแต่โดยหลักแล้วนะครับแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยมันจะมีรูปแบบขององค์กรธุรกิจในลักษณะใดบ้างอันนี้คือสิ่งที่มันจะมีความเป็นมาเป็นไปนะครับนั้นจากธุรกิจนะครับต่างๆเหล่านั้นกับแนวคิดของกฎหมายในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับพอที่จะจับก้อนของความคิดได้เนี่ยนะครับว่าในส่วนของแนวคิดนะครับของการดำเนินการหรือว่าการทำธุรกิจเนี่ยถ้าในกฎหมายในภาคพื้นยุโรปเนี่ยนะครับเขาจะแยกกฎหมาย2ส่วนนะครับก็คือประมวลกฎหมายแพ่งที่ใช้บังคับกับคนทั่วไปซึ่งจะมีหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเหล่านั้นในส่วนที่เป็นตัวรายละเอียดเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปที่จะใช้นะครับในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆนั้นก็แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ากฎหมายพาณิชย์อันนั้นจะเป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับพวกธุรกิจพวกพ่อค้าเขาใช้คำว่าพ่อค้าเนี่ยนะครับนั้นในพื้นในประเทศของภาคพื้นยุโรปเนี่ยก็จะแยก2ส่วนนี้กันออกไปซึ่งตัวนี้มันจะนำมาซึ่งแนวคิดในการที่จะมีเรื่องของความรับผิดในเรื่องขององค์กรธุรกิจต่างๆเหล่านั้นซึ่งมันจะเป็นตัวรูปแบบที่มันจะขยายกิจการในเรื่องของด้านเศรษฐกิจต่างๆเหล่านั้นให้มันเติบโตมันก็จะมีปัจจัยหลายๆตัวนะครับส่วนแนวคิดอีกส่วนหนึ่งของประเทศที่ถือว่าเป็นสกุลกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ก็คือคอมมอนลอว์ก็จะมีแนวคิดอีกแบบนึงอันนั้นจากแนวคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในท้ายสุดเราก็มาดูนะครับว่าจากธุรกิจที่มันเริ่มเติบโตกิจการต่างๆที่เริ่มเติบโตเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบขององค์กรขึ้นมาอย่างไรถ้าเราดูทั่วไปกิจการค้าทั่วไปมันจะเป็นกิจการของคนคนเดียวที่ทำความรับผิดชอบต่างๆเหล่านั้นเป็นการหาเงินทุนต่างๆเหล่านั้นมาดำเนินการกิจการรูปแบบการดำเนินการก็จะเป็นกิจการเจ้าของรายเดียวที่มีความรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากกิจการหรือว่าจากธุรกิจจากแนวคิดตรงนี้นะครับกิจการที่คนเดียวทำเนี่ยในท้ายสุดมันก็มีการมารวมตัวรวมกลุ่มกันในการที่จะทำเพื่อหาเงินทุนจะด้วยเหตุปัจจัยใดก็สุดแล้วแต่นะฮะว่าต้องการที่จะหาเงินทุนระดมเงินทุนให้มันมากขึ้นแล้วก็มาดำเนินการกิจการก็ตามหรือต้องการที่จะทำกิจการร่วมกับเพื่อนคนนี้นะครับด้วยเหตุผลปัจจัยมูลเหตุจูงใจใดก็สุดแล้วแต่มันเกิดมีการรวมคนเข้ามาซึ่งการรวมคนเข้ามาเนี่ยมันก็หมายถึงการรวมทุนเข้ามาด้วยมันก็เกิดเป็นกลุ่มก้อนกันขึ้นมาพอเป็นกลุ่มก้อนเข้ามาแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะถ้าคนคนเดียวนี่เรารับผิดชอบในกิจการของเราทั้งหมดแต่พอมารวมกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มจะต้องรับผิดชอบกับหนี้สินต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้คือปัญหาและความรับผิดชอบนั้นจะมีอยู่มากน้อยแค่ไหนมันจึงเลยกลายเป็นกรอบของแนวคิดพื้นฐานในการที่จะจัดรูปแบบขององค์กรธุรกิจว่า 1. หลักการในเรื่องของความเป็นนิติบุคคลนะครับนั้นความเป็นนิติบุคคลนั้นเนี่ยนิติบุคคลคือบุคคลที่สมมุติขึ้นตามกฎหมายนิติบุคคลนั้นต้องทำดำเนินกิจการต่างๆนั้นภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในตัววัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่สมมติตามกฎหมายเนี่ยมันจะดำเนินกิจการต่างๆเหล่านั้นได้เนี่ยภายในกรอบวัตถุประสงค์เท่านั้นถ้าเทียบกับบุคคลก็คือความสามารถของบุคคลในการที่จะดำเนินกิจกรรมหรือว่าทำนิติกรรมใดๆนั้นความสามารถของนิติบุคคลก็อยู่ที่ตัววัตถุประสงค์นะครับอันนั้นทุกนิติบุคคลที่เกิดขึ้นมาก็อยู่มีตัววัตถุประสงค์นี่เป็นตัวกรอบว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างนิติบุคคลตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างในความเป็นนิติบุคคลจึงเป็นเรื่องที่จะต้องชัดเจนนะครับว่าดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้ถูกฟ้องได้ฟ้องบุคคลอื่นได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายขึ้นมากับอีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการรวมกลุ่มพอ
พอคนหลายคนมารวมกลุ่มกันปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้ความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะตกเป็นของใคร

นิติบุคคลนะครับก็ไปฟ้องเอาตัวนิติบุคคลจะไม่ลงมาถึงตัวผู้เป็นหุ้นส่วนแต่อันนี้แล้วแต่รายละเอียดในแต่ละองค์กรนะครับบางทีมันก็จะมาถึงได้แต่ต้องมีเงื่อนไขต่างๆอันนั้นก็สุดแล้วแต่โดยหลักแล้วเนี่ยพอจะฟ้องก็ฟ้องนิติบุคคลจะไม่เข้ามาถึงผู้เป็นหุ้นส่วนแต่นี้พอการรวมกลุ่มเข้ามาตรงนี้ถามว่าถ้ารวมกลุ่มเข้ามาทำกิจการธุรกิจต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยใครล่ะที่จะเข้ามารับผิดชอบตัวบุคคลที่มารับผิดชอบตรงนี้คือใครถ้ามีกิจการเจ้าของรายเดียวตรงนี้บุคคลนั้นก็รับผิดชอบไปเป็นนิติบุคคลก็ฟ้องตัวนิติบุคคลไปนิติบุคคลไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็ฟ้องนิติบุคคลนั้นล่มละลายไปแต่พอมารวมกลุ่มที่อาจจะไม่มีความเป็นนิติบุคคลตรงนี้อยู่เนี่ยถามว่าความรับผิดชอบเป็นของใครล่ะมันก็เกิดแนวความคิด2กรอบนะครับว่าแนวความคิดของทฤษฎีนะครับนักกฎหมายในแต่ละภาคพื้นก็ตั้งเป็นทฤษฎีว่าทฤษฎีตัวตนกับทฤษฎีรวมกลุ่มคำว่าทฤษฎีรวมกลุ่มก็คือไม่มีตัวตนถามว่าไม่มีตัวตนแล้วยังต้องรับผิดชอบไหมมันรับผิดชอบในนามของอะไรตรงนี้แนวคิดในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทฤษฎีที่มีตัวตนนี่ก็คือเขาบอกว่าเขาจากที่กฎหมายภาคพื้นยุโรปที่เขาแยกเป็นกฎหมายพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นพาณิชย์แล้วเนี่ยพ่อค้าเนี่ยคุณจะมีตัวตนหรือไม่ก็ตามจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตามเขาถือว่าเมื่อคุณทำการค้าแล้วคุณมีความเป็นนิติบุคคลเพราะนั้นเมื่อมารวมกลุ่มแล้วนะเขาสามารถที่จะฟ้องตัวกลุ่มตรงนี้ได้เลยทั้งหมดกับอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งมันดูเหมือนมันค่อนข้างที่จะต่างกันออกไปก็คือทฤษฎีรวมกลุ่มหรือทฤษฎีไม่มีตัวตนบอกถ้าไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่สามารถในการที่จะฟ้องได้แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของถ้ากฎหมายพาณิชย์แล้วเนี่ยแนวคิดในเรื่องของพ่อค้าเนี่ยยังใช้กฎหมายพาณิชย์แยกออกไปมันก็ในท้ายที่สุดมันก็สามารถที่จะฟ้องได้แต่ฟ้องแบบไหนก็สุดแล้วแต่ความรับผิดชอบมันต้องมีดังนั้นของไทยถ้าของไทยเนี่ยเรารับมาทั้ง2ทฤษฎีเลยนะครับในเรื่องของการรวมกลุ่มหรือว่าเข้าหุ้นกันตรงนี้นะครับว่าเมื่อบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปเข้ามาร่วมทำกิจการต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะแสวงหากำไรถ้าเป็นกิจการที่มีความเป็นนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลก็คุยกันแล้วนะครับว่ามีความรับผิดต่างๆเหล่านั้นแยกออกไปก็ฟ้องนิติบุคคลนั้นได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นนิติบุคคลเช่นเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญตรงนี้จะไปฟ้องตัวห้างไม่ได้แต่ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนก็ยังมีมันก็มีกฎหมายต่างๆนั้นเข้ามาดูในท้ายสุดแล้วคือถ้าทำกิจการค้าในรูปแบบขององค์กรธุรกิจแล้วก็ต้องมีความรับผิดแต่จะรับผิดมากน้อยแค่ไหนก็เป็นไปตามที่กฎหมายแต่ละส่วนที่รับเอาแนวความคิดต่างๆเหล่านี้เข้ามานั่นคือ2เรื่องเลยนะครับก็คือเรื่องของความเป็นนิติบุคคลกับเรื่องของการรวมกลุ่มหรือว่ารวมหุ้นกันเข้ามาซึ่งจะมี2ทฤษฎีทฤษฎีตัวตนกับทฤษฎีไม่มีตัวตนหรือทฤษฎีรวมกลุ่มกับอีกส่วนนึงที่ถือว่าสำคัญซึ่งจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขของการที่จะไปจัดในรูปแบบขององค์กรธุรกิจก็คือความรับผิดความรับผิดนี้จะมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นในส่วนของนิติบุคคลบางนิติบุคคลนั้นความรับผิดนี้จะจำกัดความรับผิดนั่นหมายความว่าถ้าเราสมมติถ้าเป็นกิจการเจ้าของรายเดียวเขาเรียกว่าความรับผิดเนี่ยไม่จำกัดก็คือเราทำกิจการใดไปนะครับกิจการนั้นอาจจะลงทุนแค่สัก 20,000 แต่ปรากฏว่าหนี้สินต่างๆแล้วมันเกิดขึ้นไปถึง 50,000 60,000 70,000 อันนี้ต้องเข้าไปรับผิดอันนี้เขาเรียกว่าความรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนมันอาจจะล้ำเข้ามาในตัวทรัพย์สินหนี้สินต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายแต่ความเป็นนิติบุคคลเนี่ยความรับผิดมันถูกจำกัดไว้ด้วยกรอบแนวคิดของการที่จำกัดความรับผิดตรงนี้ถูกนำมาใช้มากในระบบของทุนนิยมเพื่อให้คนที่มีเงินเนี่ยสามารถทำกิจการต่างๆเหล่านั้นได้เยอะๆจะเห็นได้ว่าคนมีทุนทรัพย์เยอะๆนั้นสามารถจะเปิดบริษัทบางทีเป็น5บริษัท10บริษัทเขาสามารถปันเงินตรงนี้ออกไปได้แต่ถ้าเป็นกิจการเจ้าของรายเดียวเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในตัวทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นของเขาได้ทั้งหมดมันล้ำเข้ามาในส่วนของตัวทรัพย์สินได้ซึ่งคนจะมาติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเหล่านั้นด้วยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงหรือเปล่าคนนี้ทำธุรกิจมากมายหลายอย่างก็ไม่อยากจะเข้ามาทำด้วยอันนั้นแนวคิดตรงนี้มันจึงมีความชัดเจนขึ้นในระบบของทุนนิยมก็คือจำกัดความรับผิดไว้แค่นี้แค่ที่ตัวเองลงไว้บริษัทนี้ตัวเองลงไว้3 ล้านบริษัทนี้ลงไว้5 ล้าน
ในท้ายสุดมันก็จะรับผิดแค่จำนวน5 ล้านกับ3 ล้านก็8 ล้าน

0: เงินอาจจะมีอยู่20ล้านธุรกิจล่มสลายไปถูกฟ้องล้มละลายก็คือล่มไปเฉพาะ3ล้านตรงนั้นตรงนี้ก็ล่มไปเฉพาะ5ล้านไม่ได้ล้ำเข้ามาในเงินที่เหลืออีกจำนวน12ล้านตรงนี้ดังนั้นตรงนี้เองมันเป็นแนวคิดที่มันทำให้ธุรกิจเนี่ยมันเริ่มขยายตัวพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นดังนั้นจากกรอบของแนวคิดในเรื่องของนิติบุคคลก็ตามในเรื่องของการรวมหุ้นหรือว่ารวมกลุ่มตรงนี้ก็ตามแล้วก็การจำกัดความรับผิดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็บูรณาการกันเข้ามาทางด้านความคิดเนี่ยในท้ายที่สุดมันก็ออกมาเป็นมันจัดเป็นตัวโครงสร้างของรูปแบบขององค์กรธุรกิจซึ่งถ้าถามว่าของไทยเราเนี่ยเราก็รับหลักการต่างๆเหล่านั้นทฤษฎีต่างๆเหล่านี้มารวมทั้งหมดเหมือนกันแล้วก็เอามาใช้ในรูปแบบต่างๆเหล่านั้นดังนั้นถ้าถามว่าของไทยในท้ายสุดณปัจจุบันนี้ที่มีพัฒนาการต่างๆมายังไงก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ในปัจจุบันนี้ที่เราใช้อยู่กฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบขององค์กรธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายหลักๆอยู่ก็คือ1ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราซึ่งจะเห็นว่าของเราเนี่ยใช้คำว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่ได้แยกเป็นพ่อค้าคือกฎหมายพาณิชย์กับกฎหมายแพ่งแบบเหมือนภาคพื้นยุโรปสำหรับในส่วนของบางประเทศนั้นเราใช้รวมกันก็เพียงแต่ว่าสืบทอดเอาแนวคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่คือ1ฉบับซึ่งจะรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะมีห้างหุ้นส่วนกับบริษัทนั้นคำว่าห้างหุ้นส่วนตรงนี้ก็คือจะมี2ประเภทนะครับใหญ่ๆก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งจะมีรายละเอียดข้อต่างแตกข้อในเรื่องของความรับผิดที่แตกต่างกันไปกับบริษัทก็คือบริษัทจำกัดหรือว่าบริษัทเอกชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายในการจัดรูปแบบขององค์กรก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดอันนี้เป็นการดูแลนะครับลักษณะของรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนคำว่าบริษัทมหาชนเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนขึ้นนะครับหลังจากที่ได้มีตัวพระราชบัญญัตินี้ออกมาตั้งแต่ปี2521นะครับแล้วก็พัฒนามาเป็น2527แล้วก็จะมาเป็น2535ที่มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มันสอดคล้องในตัวบริษัทมหาชนนะครับก็จะไปสอดรับกับตัวตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีพระราชบัญญัติของตลาดหลักทรัพย์ตรงนี้ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งนะครับนั้นตัวโทษนะครับพระราชบัญญัติพ.ศ.มาสักครู่เนี่ยเป็นปีพ.ศ.ของการเกิดนะครับก็คือปี2521 2527และ2535เนี่ยเป็นเรื่องของพ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนนั้นนะครับก็เริ่มมีตั้งแต่ปี2521แล้วก็มาปรับให้สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ในเมื่อปี2535นะปีพ.ศ.จะเป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นะครับตั้งแต่17มา27แล้วก็มา35และส่วนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนเนี่ยตั้งแต่ปี2521แล้วก็มา2535นั้นคำว่าบริษัทมหาชนก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะจำหน่ายหุ้นให้กับมหาชนแล้วก็จะมีกลไกเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นของการที่จะขายหุ้นการจำหน่ายหุ้นต่างๆเหล่านั้นนะครับว่าจะไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไงจะต้องเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติอย่างไรอันนั้นตัวตลาดหลักทรัพย์ก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางก็เป็นการเปลี่ยนมือของผู้ถือหุ้นได้คล่องขึ้นโดยเอาเข้าไปตลาดกลางดังนั้นนี่คือตัวกฎหมายที่มีอยู่นะครับเป็นเกาะเกี่ยวเป็นตัวหลักในการที่จะจัดรูปแบบขององค์กรนะครับธุรกิจในส่วนที่มีอยู่ในประเทศไทยดังนั้นถ้าสรุปตรงนี้ก็คือขณะนี้ในรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ดูแลตรงนี้ก็จะมีห้างหุ้นส่วนซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับสามัญนั้นสามารถที่จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ซึ่งจะมีรายละเอียดของความรับผิดอะไรต่างๆเหล่านั้นที่แตกต่างกันไป 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับ 3. บริษัทจำกัดอันนี้อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งบริษัทมหาชนจำกัดนั้นพอจะไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องไปเกาะเกี่ยวอยู่กับพระราชบัญญัติของตัวตลาดหลักทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นมีเงื่อนไขมีคณะกรรมการกำกับดูแลการลงทุนกลต.อะไรต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดูแลอันนั้นถ้าดูประเภทนะครับของกฎหมายก็จะมีอยู่4นะครับ4กรอบหรือว่า4รูปแบบขององค์กรธุรกิจใหญ่ๆที่กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าแล้วในส่วนของคนที่ไม่ได้จัดเป็นรูปแบบขององค์กรที่เป็นธุรกิจรายเดียวยังทำได้อยู่ไหมก็ยังทำได้อยู่นะครับจะไปมีกฎหมายอะไรดูแลในเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์ต่างๆเรื่องเสียภาษีอะไรอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ที่เป็นรูปแบบองค์กรจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทตรงนี้ก็จะลงไปในตัวของรายละเอียดให้เห็นภาพนะครับซึ่งมันจะไปเกาะเกี่ยวกันแนวคิดต่างๆในเรื่องของความรับผิดจำกัดความรับผิดอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแนวคิดของทฤษฎีของนิติบุคคลต่างๆเข้ามาด้วยทั้งหมดซึ่งมารวมอยู่ตรงนี้กลั่นออกมาแล้วเป็นตัวกรอบของกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นั้นในห้างหุ้นส่วนสามัญเขาบอกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นเนี่ยโดยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดมันจะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา112เนี่ยนะครับว่าต้องเป็นการเริ่มต้นจากบุคคล2คนขึ้นมานะครับเข้ามาทำสัญญากันตกลงกันในการที่จะดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับและลักษณะนี้น่าจะเป็นลักษณะที่ต้องดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหากำไรอันนี้คือตัวกรอบใหญ่เลยนะของการกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบขององค์กรในลักษณะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งมีอยู่3ประเภทเนี่ยห้างหุ้นส่วนบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วก็บริษัทจำกัดจากตัวฐานตั้งต้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่านี่เป็นกรอบใหญ่เพราะนั้นมันต้องเริ่มจากบุคคลเป็นการรวมกลุ่มนะฮะรวมหุ้นอย่างที่บอกตามทฤษฎีอะไรของการรวมหุ้นตรงนี้เข้ามาทำกิจการต่างๆเหล่านั้นร่วมกันเพื่อแสวงหากำไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์นี้แล้วเนี่ยก็คือเข้าในรูปแบบขององค์กรที่เป็นรูปแบบของห้างหุ้นส่วนทีนี้ในตัวห้างหุ้นส่วนเนี่ยแค่บุคคล2คนนะครับจะมาทำกิจการร่วมกันจะทำกิจการค้าขายอะไรเอาเงินมาลงทุนร่วมกันเพื่อแสวงหากำไรเอามาแบ่งปันกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน2คนหรือ3คน4คนก็แล้วแต่กฎหมายกำหนดว่าอย่างต่ำต้อง2คนในนั้นเมื่อเข้ามาร่วมหุ้นกันการดำเนินกิจการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถือว่าความรับผิดชอบในสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ในคุณลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญคือหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยต้องร่วมรับผิดในหนี้สินของห้างนั้นโดยไม่จำกัดจำนวนเห็นไหมครับแนวคิดในเรื่องของการจำกัดความรับผิดเนี่ยมันเข้ามาใช้บางรูปแบบขององค์กรธุรกิจเท่านั้นแต่ในห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วเนี่ยผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับต้องรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนแม้เราจะลงทุนในห้างนี้นะครับสมมติว่า 200,000 แต่ถ้าหนี้สินนั้นเกินกว่า 200,000 เราก็ต้องรับผิดเราจะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ว่าเราลงแค่ 200,000 นี่คือนิยามความหมายของคำว่ารับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนซึ่งเป็นคุณลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนดังนั้นการดำเนินกิจการในห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นเขาบอกว่าถ้าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นจะลงทุนเมื่อคนเข้ามารวมกันปุ๊บก็ต้องมามองในเรื่องของทุนละทุนจะเอาอะไรมาลงอ่ะถ้าเอาเงินสดมาลงจบแต่บอกถ้าไม่มีเงินอ่ะแต่อยากร่วมหุ้นกับเพื่อนตรงนี้บอกมีตึกแถวอยู่หลังนึงเนี่ยห้องนึงเนี่ยจะเอามาร่วมลงทุนได้ไหมถามว่าตรงนี้กฎหมายมีข้อจำกัดไหมในเรื่องของทุนว่าจะต้องเป็นเงินสดเท่านั้นก็บอกไม่มีกฎหมายบอกว่าทุนในการที่จะเข้ามาลงในเรื่องของห้างหุ้นส่วนได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินสดก็ได้เงินสดมันก็ชัดเจนใช่ไหมลงแค่ไหนก็แค่นั้นหรือจะเป็นตัวทรัพย์สินก็ได้ทรัพย์สินนี่ไม่ว่าจะเป็นตึกแถวมันจะเป็นที่ดินอะไรต่างๆก็แล้วแต่การลงทุนด้วยทรัพย์สินนี่ต้องดูนะครับว่าเอามาลงแบบไหนเอามาลงแบบตีราคากันมาว่าให้ใช้เป็นลักษณะของการให้เช่าตามราคาของค่าเช่าในท้องถิ่นต่างๆแล้วนะว่าตึกแถวนี่เขาเช่ากันเดือนเท่าไหร่อันนั้นก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยการนำทรัพย์สินมาลงแต่เป็นลักษณะของการให้เช่าหรือเป็นการให้กรรมสิทธิ์ ซึ่งตัวนี้มันจะมีความต่างกันในเรื่องของความรับผิดอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่ต้องมีความชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนก็ต้องไปตีราคากันอีกนะครับว่าไอ้ทรัพย์สินที่บอกว่าตึกเอามาให้ตึกนึงเนี่ยมาใช้ลักษณะของการให้เช่าตรงนี้ราคาอะไรต่างๆเท่าไหร่แต่ถ้าตีราคากันไว้ก็จบไปตามเงินลงทุนตรงนั้นกับอีกส่วนนึงบอกไม่ใช่เงินไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นตัวแรงงานเอาแรงงานเอาความสามารถในการที่จะติดต่อต่างๆเหล่านั้นคนนี้คนนี้เพื่อให้กิจการของห้างหุ้นส่วนนั้นสามารถที่จะเดินไปได้อันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่แรงงานนี้ต้องตีราคากันไว้นะครับตีราคากันไว้ว่าแรงงานที่เอามาลงตรงนี้เท่าไหร่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ตีกฎหมายก็มีข้อสมมติฐานนะครับในการที่จะเอามาใช้ในการประเมินนะครับว่าแรงงานตรงนี้เท่าไหร่โดยเอาสัดส่วนนะครับของคนที่ลงด้วยเงินและทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นมารวมกันแล้วก็จำนวนคนที่ลงด้วยเงินและทรัพย์สินตรงนั้นหารออกมาก็จะเป็นตีราคาหรือว่าเป็นอัตราค่าแรงของบุคคลที่ลงด้วยแรงงานที่ไม่ได้ตีราคาไว้แต่ถ้ากำหนดราคาไว้ชัดเจนแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาตรงนั้นก็จบเป็นไปตามนั้นแต่ถ้าไม่ได้ตกลงก็ต้องไปใช้วิธีการคำนวณแบบนี้นะครับในการที่จะหาราคาในกรณีส่วนของการกำหนดว่าเป็นผู้ลงทุนเท่าไหร่นะทุนตัวทุนแรงงานเนี่ยถือว่าเป็นทุนสมมุติในการที่เอาไปใช้ในการคำนวณตัวเงินไม่มีนะครับแต่เวลาคำนวณกำไรขาดทุนเนี่ยจะต้องเอาตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งเอาไปใช้ในการคำนวณว่ากำไรจะแบ่งกันเท่าไหร่ขาดทุนจะแบ่งกันเท่าไหร่แต่ถ้ากำหนดกำไรขาดทุนแบ่งกันยังไงได้แล้วอันนี้ก็เกือบจะไม่มีความหมายแต่ถ้ามันกำหนดก็ต้องมาหาตัวอัตราแรงงานตรงนี้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็ไปใช้ในการคำนวณทั้งกำไรและขาดทุนถ้ากรณีที่ห้างหุ้นส่วนนั้นมีกำไรหรือขาดทุนก็ว่ากันไปตามนั้นนี่คือในเรื่องของทุนทีนี้อีกส่วนหนึ่งของห้างหุ้นส่วนสามัญก็คือการจัดการการจัดการนั้นก็สามารถที่จะแต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการเราทำกัน2คนตรงนี้คนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก็สามารถเข้าไปทำกิจการต่างๆเหล่านั้นในสิ่งที่ถือว่าเป็นปกติหรือว่าธรรมดาการค้าของห้างแล้วเนี่ยหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินต่างๆเหล่านั้นด้วยกันเพราะไอ้ฐานตัวใหญ่ที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าห้างหุ้นส่วนสามัญคือห้างหุ้นส่วนที่ร่วมกันรับผิดโดยไม่จำกัดตรงนี้จะเป็นตัวทำให้ว่างั้นเนี่ยแม้สิ่งที่หุ้นส่วนผู้จัดการทำลงไปแล้วนั้นทำไปในสิ่งที่เป็นธรรมดาการค้าของห้างเป็นกิจการของห้างเมื่อทำไปแล้วเนี่ยหุ้นแม้ไม่ได้ไปทำธุรกรรมอะไรด้วยเลยเนี่ยก็ต้องรับผิดในหนี้สินนั้นนี่คือลักษณะของกฎหมายห้างหุ้นส่วนที่กำหนดเอาไว้นะครับว่ากิจการที่ทำลงไปที่ถือว่าเป็นธรรมดาการค้าของห้างไม่ว่าหุ้นส่วนคนใดทำลงไปนะถึงจะเป็นหุ้นส่วนที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการแล้วไปทำลงไปในนามของห้างหุ้นส่วนตรงนี้หุ้นส่วนผู้จัดการก็ต้องรับผิดเหมือนกันรับผิดนี่คือรับผิดต่อบุคคลภายนอกในการที่ต้องไปใช้แต่ถ้าในส่วนระหว่างกันเองแล้วเนี่ยถือว่าทำลงไปตรงนี้ไม่ใช่มีภารกิจหน้าที่ก็ต้องมีความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้จะเป็นเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งถ้าทำไปแล้วเป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรถ้าทำไปแล้วเสียหายต่างๆก็ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวอันนี้คือตัวหลักเลยนะครับเพราะนั้นกิจการก็ดำเนินกิจการต่างๆเหล่านั้นไปกิจการถ้าได้กำไรก็เอามาแบ่งปันกันต่างๆเหล่านั้นอันนั้นก็คือกรอบตัวภารกิจทีนี้สิ่งที่เป็นตัวข้อห้ามถ้ากรณีที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกฎหมายบอกว่าหุ้นส่วนทุกคนสามารถจัดการงานของห้างทุกคนได้ทุกคนสามารถจัดการได้แต่ถ้าจัดการไปแล้วนะครับในส่วนของการจัดการไปนั้นหุ้นส่วนอื่นทักท้วงว่าธุรกรรมที่กำลังจะไปทำเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายกับห้างนะถ้าทักท้วงแล้วยังลงไปทำเนี่ยความรับผิดนั้นจะเป็นความรับผิดส่วนตัวไปส่วนตัวในแง่ของความรับผิดที่มีต่อกันต่อหุ้นส่วนนะแต่ถ้าทำไปแล้วมันเป็นกิจการของห้างนะครับแม้ว่าเห็นแนวโน้มแล้วว่ามันจะเสียประโยชน์แต่มันยังเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับห้างนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของบุคคลภายนอกแล้วเมื่อกี้คุยแล้วว่าถึงยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือไม่หุ้นส่วนผู้จัดการก็ตามทำลงไปแล้วต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกถามว่ารับผิดยังไงรับผิดในฐานะที่เป็นลูกหนี้ร่วมนั้นคำว่าลูกหนี้ร่วมนั่นก็คือเจ้าหนี้นั้นจะฟ้องใครก็ได้จะฟ้องหุ้นส่วนที่เป็นคนไปทำนิธุรกรรมต่างๆเหล่านั้นด้วยก็ได้หรือจะมาฟ้องหุ้นส่วนคนอื่นที่ไม่ได้ทำก็ได้นี่คือลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับต้องรับผิดร่วมกันรับผิดในหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวนนั้นคำว่าร่วมกันรับผิดตรงนี้คือลักษณะ รับผิดในฐานะที่เป็นลูกหนี้ร่วมเจ้าหนี้จะเลือกฟ้องใครคนใดคนหนึ่งในผู้เป็นหุ้นส่วนจะมี 3, 4, 5 คนต่างๆได้ทั้งหมดผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นก็จะต้องใช้ชำระหนี้นั้นให้กับบุคคลภายนอกแล้วส่วนชำระไปแล้วนั้นเนี่ยก็มาเอามาลงบัญชีอะไรต่างๆก็คือเป็นความรับผิดของตัวห้างนั่นแหละแต่เวลาเขามาเรียกเนี่ยจะเรียกจากใครก็ได้เท่านั้นเองแต่ความรับผิดตรงนี้ก็คือมันก็เป็นธุรกิจที่ทำไปร่วมกันก็ไปเคลียร์บัญชีอะไรกันตอนหลังมีใครจ่ายไปก่อนเกินไปทดลองจ่ายต่างๆอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มาไล่เบี้ยกันเองในระหว่างหุ้นส่วนกัน
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
5: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
6: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะ รับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
8: เอ้า
7: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
8: เฮ้ย
7: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
8: อาจารย์สวัสดีครับ
7: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
10: ัน ใกล้คุณ
11: อะไร
10: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
12: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
13: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทีนี้สิ่งที่กฎหมายห้ามว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายกับตัวห้างได้เนี่ยก็คือถ้าหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดเนี่ยไปประกอบกิจการค้าขายที่มีลักษณะเดียวกันกิจการประเภทเดียวกันแล้วก็เป็นการแข่งขันกับห้างไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมของหุ้นส่วนอื่นเนี่ยถ้าทำลงไปเกิดความเสียหายหรือว่าได้รับผลกำไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยตัวห้างเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปเรียกเอาส่วนกำไรที่ไปประกอบการค้าต่างๆเหล่านั้นมันได้หรือเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนต่างๆเหล่านั้นได้นี่คือสิ่งที่กฎหมายห้ามนั้นตัวเองทำมาแล้วมีประสบการณ์แล้วก็ไปเปิดกิจการค้าขายแข่งเลยมันก็ทำให้เกิดผลกระทบกับตัวห้างเดิมกฎหมายก็เลยห้ามไว้ถ้างั้นเนี่ยเอาไอ้ส่วนกำไรเอาคืนมาหรือไม่ก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายต่างๆที่มันได้รับผลกระทบจากการที่ไปทำการค้าขายแข่งตรงนี้เอาคืนกลับมาให้กับห้างหุ้นส่วนได้นี่คือสิ่งที่กฎหมายห้ามนะครับจากนั้นแล้วในตัวห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับถ้าเป็นห้างที่ไม่ได้จดทะเบียนตรงนี้นะครับว่าการที่จะไปควบกับห้างหุ้นส่วนอื่นนี่ทำได้ไหมตรงนี้กฎหมายบอกว่าไม่ได้ถ้าจะควบได้ก็ต่อเมื่อเป็นนิติบุคคลเท่านั้นดังนั้นถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเมื่อสักครู่ได้เรียนพวกเราแล้วนะครับว่าห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยสามารถที่จะนำไปจดทะเบียนได้เมื่อจดทะเบียนปุ๊บก็เป็นนิติบุคคลความเป็นนิติบุคคลก็ตามแนวคิดของนิติบุคคลก็คือเป็นบุคคลที่สมมติขึ้นมาการจะฟ้องร้องอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ฟ้องร้องตัวนิติบุคคลไปดังนั้นการควบห้างจึงบอกว่าเป็นการควบได้แต่ต้องควบระหว่างห้างที่เป็นนิติบุคคลกับนิติบุคคลในเมื่อถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยก็ไม่มีความเป็นนิติบุคคลก็ไม่สามารถที่จะควบห้างได้ดำเนินกิจการไปถ้าไปไหนไม่รอดก็จะเลิกกันไปก็เลิกกันไปแล้วจะไปร่วมทุนกับคนอื่นใหม่จัดตั้งรูปแบบขององค์กรธุรกิจในรูปแบบอื่นอันนั้นก็ทำไปก็ไม่เป็นไรทีนี้ห้างเขาบอกว่าถ้าห้างหุ้นส่วนที่ดำเนินกิจการมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโครงสร้างถ้ามองในระบบของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจถ้ามันทุกอย่างธุรกิจมันสามารถทำแล้วก็เติบโตไปได้มันก็ดีแต่ถ้าห้างเปิดมา 3-4 เดือน5เดือนพังไปล่มไปเลิกอีกห้างหนึ่งทำมาล่มระบบฐานเศรษฐกิจมันก็ขาดความมั่นคงอันนั้นไอ้การเลิกห้างมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่กฎหมายเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามากำหนดว่ามันต้องเป็นเงื่อนไขไปตามที่กำหนดเอาไว้นะหรือถ้าไม่เข้าตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ที่เป็นตัวสัญญาที่ตกลงกันไว้เนี่ยก็ถ้ามันไม่เข้ารูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดที่มันมีผลกระทบที่ทำห้างนั้นอยู่รอดไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะมาพึ่งศาลในการให้ศาลสั่งมันจึงเลิกได้2ลักษณะกรณีเลิกด้วยการข้อตกลงหรือว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ตรงนี้ก็คือ1ถ้าเรากำหนดจะทำกิจการใดนะครับอย่างใดไว้เมื่อสิ่งที่กำหนดเอาไว้นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เลิกเช่นบอกว่าถ้าได้กำไรถึง 500,000หรือว่าถึง1,000,000ห้างส่วนนี้จะเลิกเมื่อถึงเวลาตรงนั้นแล้วเลิกอันนี้ทำได้กับ2

0: นะครับเมื่อกำหนดเวลากำหนดการกันไว้เช่นห้างนี้จะทำภายในระยะเวลา10ปีแล้วเลิกถึง10ปีห้างนี้ก็เป็นอันเลิกไปแต่ถ้าว่า10ปีแล้วห้างยังดำเนินการต่อก็ถือว่าห้างตรงนี้ดำเนินกิจการต่อโดยไม่มีข้อกำหนดการเลิกห้างอันนี้ต่อไปยาวเลยจะไปแล้วก็ไปเลิกด้วยสาเหตุอื่นก็ว่ากันไปหรือห้างนะครับประการที่3คือห้างที่กำหนดมาว่าจะทำเฉพาะกิจการอย่างเนี้ยเอาไปช่วยงานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่สมมุติเมื่อเสร็จสิ้นงานฤดูหนาวกิจการนี้ก็ไม่อันเลิกไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับกำหนดกิจการกำหนดว่าจะทำสิ่งใดเป็นเพียงอย่างเดียวเมื่อเสร็จภารกิจตรงนั้นก็เป็นอันเลิกทำได้กรณีต่อไปห้างที่จะเลิกโดยการที่บุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนอยากเลิกแล้วบอกเลิกตรงนี้เขาบอกว่าสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนดก็คือบอกเลิกก่อนล่วงหน้าสิ้นรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า6เดือนแจ้งให้หุ้นส่วนนั้นได้ทราบอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือกรณีที่5ก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นเนี่ยตายล้มละลายหรือตกเป็นคนไร้ความสามารถตรงนี้ห้างก็เป็นอันเลิกอันนี้คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้กับอีกกรณีนึงที่มีการในการที่จะฟ้องหรือว่าร้องขอต่อศาลให้เลิกตอนนั้นก็สามารถทำได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ต่างๆสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะการเลิกจึงเป็นเรื่องที่กฎหมายเข้ามาดูแลนะครับว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นว่าสามารถที่จะทำให้ห้างนั้นเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วก็เข้าเกณฑ์ก็เป็นอันเลิกไปเมื่อเลิกแล้วก็จะมีการชำระบัญชีการชำระบัญชีก็เป็นไปตามเงื่อนไขว่าจ่ายทดลองจ่ายให้กับบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนที่จ่ายไปก่อนเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าเราลงทุน 20,000 แต่เขามาเรียก 50,000 ทางนี้จ่ายไปแล้ว 50,000 ตรงนี้ก็จ่ายทดลองจ่ายคืนเข้าไปเมื่อจ่ายทดลองจ่ายคืนแล้วก็ในส่วนของตัวชำระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกจริงๆชำระหนี้ต้องทำก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็จ่ายทดลองจ่ายคืนแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ปันสิ่งต่างๆเหล่านี้คืนนี่คือกลไกกระบวนการที่ให้เห็นภาพนะครับว่าในห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วเนี่ยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญในเรื่องของทุนในเรื่องของการจัดการต่างๆเหล่านี้กรอบก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเมื่อเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเอาไปจดทะเบียนแล้วก็ดำเนินกิจการอีกอย่างกับอีกประเภทนึงก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดก็จะมีบุคคลที่เป็นหุ้นส่วน2ประเภทคือจำกัดความรับผิดกับไม่จำกัดความรับผิดจำกัดความรับผิดคือลงทุนแค่ 200,000 ก็คือจำกัดแค่นี้บุคคลประเภทนี้ก็จะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นในห้างหุ้นส่วนได้ยากหน่อยความรับผิดต่างๆเหล่านั้นก็จะเอาเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นเข้ามาใช้นะครับหลายๆส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัดบริษัทจำกัดก็เป็นเรื่องของการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปนะครับเข้ามาลงทุนในการที่จะแล้วทุนของบริษัทตรงนี้ก็แตกเป็นหุ้นนั้นก็คือหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากันนะครับจะมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ได้แต่กฎหมายก็บอกว่าไม่ต่ำกว่า5บาทการดำเนินกิจการก็ผ่านตัวผู้แทนนะครับเพราะมีความเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดกับบริษัทจำกัดเนี้ยต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลความรับผิดก็แตกต่างกันไปกิจการข้อห้ามต่างๆเหล่านั้นก็มีคล้ายๆกันก็ไปดูในส่วนตรงนี้นะครับเพราะนั้นตัวบริษัทมหาชนก็เช่นเดียวกันแต่บริษัทมหาชนนั้นต้องตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะจำหน่ายหุ้นให้กับมหาชนหลักการมันก็จะมีอยู่อย่างนี้แล้วเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะไปเข้าเกณฑ์ในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆก็แล้วแต่นี่คือกฎหมายที่เข้ามาเกาะเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับการจัดรูปแบบขององค์กรที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับอันนั้นเนี่ยนั่นคือรายละเอียดที่เป็นสาระทั้งหมดนะครับเพราะนั้นส่วนรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นก็ไปดูตามกรอบที่ให้เห็นเรื่องของห้างส่วนสามัญตรงนี้มาเป็นตัวหลักทีนี้สิ่งที่อยากจะให้แนวทางนะครับจากเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นที่พอเห็นภาพแล้วนะครับไปดูรายละเอียดอยู่ในตัวเอกสารเพราะนั้นตัวที่จะเอามาเป็นแนวคิดในการที่จะไปลักษณะของคำถามในการที่จะเมินองค์ความรู้ตรงนี้เพราะนั้นถ้าถามนะครับว่าในส่วนของห้างหุ้นส่วนเนี่ยนะครับถ้าโจทย์เนี่ยถ้าว่าสมมติว่านายดำนะครับเข้าหุ้นกับนายแดงเนี่ยครับที่จะทำกิจการของห้างหุ้นส่วนที่ซื้อผ้าซื้อเสื้อผ้ามาขาย นายดำเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนายดำเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้ามาจากคุณสมศักดิ์นะครับเป็นเงินทั้งหมด 30,000 บาทแต่พอถึงนี่ถึงกำหนดชำระปุ๊บเนี่ยสมศักดิ์แทนที่จะมาเรียกจากนายดำที่เป็นคนที่ไปทำด้วยมาเรียกจากนายแดงให้ชำระหนี้ 30,000 ถามว่านายแดงจะปฏิเสธการชำระหนี้ได้หรือเปล่าเพราะเหตุใดพอลักษณะคำถามมาแบบนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูหลักกฎหมายในเรื่องของห้างส่วนสามัญใช่ไหมครับห้างส่วนสามัญคือหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนนั่นหมายความว่าความเป็นลูกหนี้ร่วมเนี่ยเจ้าหนี้นั้นจะเลือกที่จะฟ้องหรือว่าเลือกที่จะเรียกชำระหนี้จากใครก็ได้ดังนั้นตรงนี้แม้ดำจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งไปซื้อเสื้อผ้ามาจากคุณสมศักดิ์ 30,000 แต่คุณสมศักดิ์เห็นว่าแดงนั้นฐานะดีกว่าก็เลยมาเรียกมาจากแดงถามว่าแดงจะปฏิเสธได้ไหมที่จะไม่ชำระหนี้ในกรอบของสาระของห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วแดงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เพราะหุ้นส่วนทุกคนนะครับต้องร่วมรับผิดในหนี้นะครับที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกโดยไม่จำกัดเพราะดำไปซื้อเสื้อผ้ามานั้นเนี่ยถือว่าไปทำกิจการที่อยู่ในกรอบที่เป็นธรรมดาการค้าของห้างซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้าทำในสิ่งที่ถือว่าเป็นธรรมดาการค้าของห้างแล้วถ้าเทียบในนิติบุคคลก็คือวัตถุประสงค์นั่นแหละงั้นตรงนี้จึงต้องร่วมรับผิดนั้นแดงจึงไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดในการชำระหนี้ 30,000 นั้นให้กับสมศักดิ์ได้แดงก็ต้องใช้ไปแต่พอใช้ไปแล้วนะครับในส่วนของเงินที่เป็นเงินหมุนเวียนของห้างหุ้นส่วนตรงนั้นเนี่ยก็ต้องคืนในท้ายสุดก็ต้องมาคืนให้มากับแดงตรงเนี้ยจะคืนในลักษณะที่เงินมีอยู่แล้วหมุนเวียนพอแล้วคืนหรือจะไปคืนตอนที่จะเลิกกิจการในการที่จะดูว่าได้กำไรขาดทุนอะไรต่างๆเหล่านั้นที่บอกว่าเลิกห้างแล้วก็ชำระหนี้นึกออกไหมครับชำระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกที่เป็นหนี้ของห้างแล้วก็คืนทดลองจ่ายเนี้ยกรณีที่แดงจ่ายไป 30,000 ตรงนี้คือการเงินทดลองจ่ายที่หุ้นส่วนได้จ่ายไปก็ต้องคืนกลับมาให้แดงแล้วก็ไปเคลียร์ว่ากำไรขาดทุนเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้แดงไม่สามารถปฏิเสธในการชำระหนี้ได้นะครับนี่คือตัวอย่างของลักษณะของคำถามที่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือภาพทั้งหมดนะครับของสาระในวันนี้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรธุรกิจของไทยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นก็ติดตามจากในตัวเอกสารที่ลงไปในตัวรายละเอียดนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมสำหรับหน่วยที่3ที่อาจารย์จะพูดในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะบุคคลนิติกรรมสัญญาและหนี้นะครับในหน่วยที่3นี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ตอนครับได้แก่ตอนที่ 3.1 เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะบุคคลตอนที่ 3.2 เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะนิติกรรมตอนที่3เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะสัญญาและตอนที่4เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะหนี้นะครับนั้นอาจารย์ก็จะพูดถึงกฎหมายลักษณะบุคคลไปก่อนนะครับแล้วก็จะเรียงตามลำดับนะไปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะนิติกรรมนะถัดไปก็เป็นกฎหมายลักษณะสัญญาและถัดไปก็จะเป็นกฎหมายลักษณะหนี้นะครับสำหรับในตอนที่ 3.1 กฎหมายลักษณะบุคคลนะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3เรื่องด้วยกันก็คือ1ความหมายและประเภทของบุคคล2ก็คือบุคคลธรรมดา3ก็คือนิติบุคคลนะครับในเรื่องแรกนะครับความหมายและประเภทของบุคคลนั้นนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบุคคลนั้นหมายถึงผู้ซึ่งมีสิทธินะครับและหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติได้ดังนั้นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่บุคคลเนี้ยย่อมไม่อาจที่จะมีสิทธิและหน้าที่ได้นะครับดังนั้นการมีความสามารถนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนะครับกล่าวคือว่าบุคคลนั้นสามารถที่จะทรงสิทธิต่างๆได้นะเช่นมีสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมนะมีความสามารถในการใช้สิทธิต่างๆได้นะครับเช่นใช้สอยจำหน่ายจ่ายโอนนะรวมถึงเรื่องของการได้ดอกผลติดตามเอาคืนนะทรัพย์สินของตัวเองนะในฐานะที่บุคคลนั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับตลอดจนบุคคลนั้นก็จะมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีให้กับรัฐเป็นต้น นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความหมายของบุคคลนะนั้นก็ขอย้ำว่าบุคคลเนี่ยจะต้องเป็นผู้ซึ่งอาจมีสิทธิและมีหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้นะครับทีนี้เรามาดูสิครับว่าบุคคลนั้นมีกี่ประเภทนะครับในทางกฎหมายนั้นแบ่งบุคคลได้ออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1บุคคลธรรมดา2ก็คือนิติบุคคลนะครับบุคคลธรรมดาคือใครครับบุคคลธรรมดาก็คือมนุษย์นั่นเองหรือคนนะคนทั่วไปนั่นเองที่มีชีวิตจิตใจนะครับซึ่งการเริ่มต้นของบุคคลธรรมดานั้นนะครับจะต้องเริ่มต้นของการมีสภาพบุคคลนะซึ่งสภาพของบุคคลธรรมดาเนี่ยเริ่มเมื่อคลอดนะครับและอยู่รอดเป็นทารกนั่นแปลว่าจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2ข้อก็คือ1มีการคลอดและประการที่2ต้องอยู่รอดถ้าเกิดคลอดมาแล้วแต่ตายตั้งแต่ในครรภ์มารดาอย่างนี้ก็ไม่มีสภาพบุคคลนะครับแต่ถ้าคลอดออกมาแล้วนะครับแม้นว่ามีชีวิตอยู่ไม่นานนักเช่นมีชีวิตอยู่2 3นาทีนะครับอย่างนี้แล้วตายไปเนี่ยก็ถือว่ามีสภาพบุคคลแล้วนะครับเพราะว่าได้มีการคลอดและอยู่รอดแล้วนะครับการคลอดนั้นก็คือว่าเป็นการพ้นมาจากตัวมารดานะส่วนการอยู่รอดก็คือสามารถหายใจได้ด้วยตนเองนั่นเองนะครับทีนี้การสิ้นสุดของสภาพบุคคลธรรมดานั้นมีกรณีใดบ้างนะครับการสิ้นสุดของบุคคลธรรมดาก็คือกรณีถึงแก่ความตายนั่นเองครับการถึงแก่ความตายก็มี2กรณีก็คือ1ตายโดยธรรมชาติตายโดยธรรมชาตินั้นหมายความว่าสิ้นลมหายใจนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามอาจจะแก่ตายอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุตายอาจจะเกิดจากถูกคนวางยาพิษตายนั่นก็เรียกว่าเป็นการตายโดยธรรมชาติเพราะว่าเป็นสิ้นลมหายใจการตายประเภทที่2เรียกโดยผลของกฎหมายนั่นหมายความว่าถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญครับดังนั้นบุคคลใดที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญก็เรียกว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายโดยกฎหมายนะครับในกรณีของการเป็นคนสาบสูญนั้นก็คือว่าเป็นการหายไปนะจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดเวลา5ปีนะครับกับอีกกรณีนึงก็คือหายไปจากพฤติการพิเศษซึ่งระยะเวลาก็จะลดเหลือ2ปีก็คือหายไปในระหว่างการรบหรือสงครามนะหรือหายไปในนับตั้งแต่ว่าเวลาที่การรบหรือสงครามนั้นสิ้นสุดและปรากฏว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา2ปีอันนี้ก็ผู้มีส่วนได้เสียก็สามารถที่จะมาร้องขอต่อศาลนะรวมถึงพนักงานอัยการก็ได้นะครับร้องขอต่อศาลสั่งให้บุคคลเนี้ยเป็นคนสาบสูญได้พฤติการพิเศษนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางด้วยยานพาหนะแล้วก็หายไปจากยานพาหนะนับแต่วันที่ยานพาหนะนั้นอับปางลงนะหรือถูกทำลายหรือสูญหายไปแล้วก็ไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่นะตลอด2ปีนะครับหรือตกอยู่ในอันตรายแก่ชีวิตนะครับอย่างอื่นแล้วก็หายไปจากเหตุอันตรายดังกล่าวนะครับนับแต่วันที่เหตุอันตรายนั้นได้ผ่านพ้นไปและไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา2ปีอย่างเช่นเกิดเหตุการณ์สึนามิที่ภูเก็ตนะครับเมื่อหลายปีก่อนแล้วปรากฏว่าบุคคลธรรมดานั้นคนนั้นหายไปคนอื่นกลับบ้านหมดแล้วนะครับแต่คนเนี้ยยังไม่กลับนะถ้าเกิดครบ2ปีเมื่อไหร่ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการก็สามารถที่จะไปร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลเนี้ยเป็นผู้สาบสูญได้นั้นเมื่อศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้สับสูญแล้วก็ถือว่าถึงแก่ความตายมรดกของเขาก็ต้องตกทอดแก่ทายาทนะครับบุคคลธรรมดาบางประเภทอาจถูกจำกัดสิทธิในการทำนิติกรรมนะหรือเรียกว่าเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมซึ่งมีอยู่4ประเภทครับก็คือ1ผู้เยาว์2ก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถ3คนวิกลจริตแล้วก็4คนไร้ความสามารถนั้นบุคคลธรรมดากลุ่มนี้ครับ4ประเภทนี้กฎหมายเข้ามาคุ้มครองนะเพราะเหตุว่าถ้าหากทำนิติกรรมไปโดยลำพังเนี้ยอาจจะเกิดความเสียหายนะครับหรือเสียประโยชน์แก่ตัวเองก็ได้นะครับนั้นผู้เยาว์เรามาดูบุคคลที่หย่อนความสามารถประเภทแรกก่อนนะครับก็คือผู้เยาว์ผู้เยาว์คือใครครับผู้เยาว์ก็คือผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะนะการบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์นั้นจะมีอยู่2กรณีก็คือ1บรรลุโดยอายุเมื่อครบ20ปีบริบูรณ์กับ2บรรลุโดยการสมรสการสมรสในที่นี้หมายความว่าจะต้องไปจดทะเบียนสมรสนะครับนี้โดยหลักแล้วถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยบุคคลที่อยู่ใน ในสถานะที่เป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับการทำนิติกรรมของเขาเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนมิฉะนั้นนิติกรรมที่ทำไปจะตกเป็นโมคิยะผู้แทนโดยชอบธรรมก็คือบิดามารดาของเขานั่นเองนะครับนะหรือถ้าไม่มีบิดามารดาก็ศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้ปกครองขึ้นมาดังนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีนิติกรรมบางประเภทที่ผู้เยาว์สามารถทำได้โดยลำพังซึ่งกฎหมายยอมรับให้ทำได้โดยลำพังกล่าวคือว่าไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับก็คือ1นิติกรรมที่ผู้เยาว์ได้ไปซึ่งสิทธิ์หรือเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นนิติกรรมที่ได้ไปซึ่งสิทธิ์มีคนยกรถยนต์ให้ผู้เยาว์ฟรีๆอย่างนี้ครับซึ่งผู้เยาว์ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลยทีนี้ผู้เยาว์สามารถที่จะรับการยกรถยนต์นั้นได้โดยลำพังนะครับหรือนิติกรรมที่ทำให้ผู้เยาว์หลุดพ้นจากหน้าที่เช่นผู้เยาว์ไปเป็นหนี้เจ้าหนี้เขา 5,000 บาทแล้วเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ทีนี้ผู้เยาว์ก็สามารถรับการปลดหนี้นั้นได้โดยลำพังโดยไม่ต้องมาขอความยินยอมจากบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนนะแต่อย่างใดนะครับนิติกรรมประเภทที่2ที่ทำได้โดยลำพังก็คือนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองนะครับเป็นการเฉพาะตัวซึ่งเป็นนิติกรรมที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะของผู้เยาว์เช่นอะไรครับยกตัวอย่างเช่นผู้เยาว์ทำพินัยกรรมของตัวเองนั้นผู้เยาว์สามารถที่จะทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินของตัวเองให้กับใครก็ได้ตามใจสมัครของผู้เยาว์แต่มีข้อแม้นิดนึงว่าผู้เยาว์ที่จะทำพินัยกรรมได้นั้นเนี่ยจะต้องมีอายุ15ปีบริบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึง15ปีเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าพินัยกรรมที่ทำเนี่ยเป็นโมฆะนะครับหรือผู้เยาว์จะรับรองบุตรของตัวเองเช่นผู้เยาว์อายุ19เกิดไปได้เสียกับแฟนแล้วท้องขึ้นมาเนี่ยแล้วผู้เยาว์จะไปจดทะเบียนรับรองบุตรนะเป็นบุตรของตัวเองอันนี้ผู้เยาว์ก็สามารถที่จะทำได้โดยลำพังไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนนะครับนั้นทำเองได้เลยนะครับนิติกรรมประเภทที่3ที่ผู้เยาว์ทำได้โดยลำพังนะครับก็คือนิติกรรมที่เป็นการสมแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์และเป็นการจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรนิติกรรมอันนี้นะครับต้องประกอบไปด้วย2ลักษณะก็คือ1สมแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์และอันที่2จะต้องจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรอย่างผู้เยาว์ซื้อข้าวกินนะผู้เยาว์อายุ18นะครับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนตกตอนเย็นก็แวะซื้ออาหารนะทานกับเพื่อนซึ่งสมแก่ฐานานุรูปจำเป็นในการดำรงชีพอย่างนี้ก็ทำได้โดยลำพังไม่ต้องมาบอกขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนแต่ถ้าเกิดผู้เยาว์ทำอะไรที่มันเกินแก่ฐานานุรูปของตนนะครับอย่างเช่นผู้เยาว์ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์1คันราคา 200,000 อย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันเกินแก่ฐานานุรูปแล้วเพราะว่าเงินทองก็ไม่ค่อยมีนะแล้วไปซื้อไปทำสัญญาติดหนี้เป็นหนี้เป็นสินขึ้นมาอย่างนี้เท่ากับนิติกรรมนี้เป็นโมคิยะผู้แทนโดยชอบธรรมบอกล้างได้ทีนี้ถ้าเกิดผู้เยาว์รวยมากรวยมากผู้เยาว์มีเงิน100ล้านผู้เยาว์คนเนี้ยไปซื้อมอเตอร์ไซค์มา1คันราคา 200,000ซึ่งถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันสมแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์ละแต่เงื่อนไขอีกข้อนึงนะครับก็คือว่าจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรของผู้เยาว์ไหมนั้นถ้าเกิดกรณีอย่างเนี้ยไปซื้อมอเตอร์ไซค์ราคา 200,000 ที่มันเกินแล้วมันเกินสมควรแล้วถึงแม้นผู้เยาว์จะรวยมากก็ตามอย่างนี้กฎหมายก็ให้สิทธิ์ผู้แทนโดยชอบธรรมมาบอกล้างได้เพราะว่านิติกรรมที่ทำนั้นเป็นโมคิยะแต่ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมเขาไม่ประสงค์ที่จะบอกล้างสัญญาซื้อมอเตอร์ไซค์ดังกล่าวเพราะว่าเขาตามใจลูกก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสัญญานั้นก็เป็นอันสมบูรณ์นะครับก็ไม่มีปัญหาจากประการใดนะครับคนเสมือนไร้ความสามารถก็เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่หย่อนหรือบกพร่องในความสามารถในการทำนิติกรรมนะที่กฎหมายเข้ามาคุ้มครองคนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องมีลักษณะครบ3ประการก็คือ1มีความบกพร่องทางกายทางจิตหรือความประพฤตินะครับเช่นจิตฟั่นเฟือนบกพร่องทางกายพิการความประพฤติก็คือประพฤติตนสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินนะติดสุรายาเมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ2ไม่สามารถจัดทำการงานของตนเองได้หรือถ้าจัดทำกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวนะต้องเข้าข้อ2ด้วยนะบางคนเนี่ยกายพิการแต่ขายลอตเตอรี่นะครับเอาเงินมาซื้อทาวน์เฮ้าส์นะครับเลี้ยงครอบครัวได้อย่างนี้ก็เรียกว่าก็ยังไม่เข้าข่ายที่จะเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องครบองค์ประกอบอันที่2ก็คือไม่สามารถจัดทำการงานของตนเองได้หรือจัดไปแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวและประการที่3นะครับจะต้องมีคำสั่งของศาลให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถซึ่งหมายความว่าจะต้องมีบุคคลนะซึ่งเป็นญาติพี่น้องนะผู้มีส่วนได้เสียพนักงานอัยการอะไรพวกนี้นะครับไปร้องขอต่อศาลสั่งให้เขาเนี่ยเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเมื่อเขาเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วศาลก็จะตั้งผู้พิทักษ์นะให้มาดูแลนะครับ ทีนี้การทำนิติกรรมของคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นโดยหลักแล้วเขาสามารถทำนิติกรรมได้เองโดยลำพังนะครับไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์แต่มีข้อยกเว้นว่านิติกรรมดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนมิฉะนั้นแล้วถ้าทำไปเนี่ยก็จะตกเป็นโมฆียะนะครับนิติกรรมที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะได้แก่หนึ่งนะการที่คนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยนำทรัพย์สินไปลงทุนเช่นเอาเงินไปลงหุ้นกับเพื่อนเพื่อเปิดร้านขายกาแฟอย่างนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อนวิฉะนั้นก็จะเป็นโมฆียะละ 2. รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่นเช่นรับคืนรถยนต์ที่ตัวเองเนี่ยเคยนำไปลงหุ้นกับเพื่อนตอนที่ยังไม่ได้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับเพื่อเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างนะแล้วพอหลังจากนั้นพอตัวเองเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและเขาคืนทุนมาอย่างนี้เวลาจะรับคืนก็ต้องให้ผู้พิทักษ์มายินยอมก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับ 3. กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่นให้เพื่อนยืมรถยนต์ของตัวเองไปอย่างนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนกรณีที่4ก็คือการรับประกันโดยประการใดๆอันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้นะครับเช่นเข้าไปทำสัญญาค้ำประกันนะเพื่อนเข้าทำงานหรือนำทรัพย์สินของตนเองไปจำนองหรือจำนำอย่างนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์นะครับ 5. เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ที่มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปี 6. ให้โดยเสน่หานะครับเว้นแต่เป็นการให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลการสังคมหรือตามหน้าที่ธรรมจรรยาอันนี้ทำได้ 7. รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันนะครับ8ก็คือทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่นไปทำสัญญาซื้อหรือทำสัญญาขายคอนโดมิเนียมอย่างนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์9ก่อสร้างหรือตัดประดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่นะเช่นต้องการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยขึ้นมาอีกชั้นนึงซึ่งเป็นการซ่อมแซมอย่างใหญ่ก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์10นำเสนอคดีต่อศาลนะเช่นเป็นโจทฟ้องคดีต่อศาลนะครับหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเช่นไปยื่นคำร้องต่างๆนะในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอันนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์11ประนีประนอมยอมความนะก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการนะวินิจฉัยนะครับนั้นรายละเอียดใน11ประการนี้นักศึกษาไปอ่านในเอกสารการสอนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเวลาในการทำรายการนี้มีจำกัดนะอาจารย์ก็ต้องไปด้วยความรวดเร็วนิดนึงนะครับสำหรับคนที่3ก็คือคนวิกลจริตคนวิกลจริตก็คือคนที่จิตไม่ปกติหรือมีสติวิปลาสทำนองเป็นคนบ้านั่นเองนะครับแล้วก็ยังรวมถึงผู้ที่มีกิริยาอาการผิดปกติซึ่งเป็นโรคทางจิตชนิดที่มีความผิดปกติของความรู้สึกหรือพฤติกรรมอย่างแรงถึงขนาดคุมสติไม่อยู่นะการขาดไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะก็คือการขาดความรำลึกขาดความรู้สึกและขาดความรับผิดชอบตลอดจนสมองพิการนะไม่มีความรู้สึกผิดชอบไม่สามารถควบคุมตนเองได้หรือสรุปง่ายๆว่าคนวิกลจริตก็คือคนบ้านั่นเองครับคนบ้าที่เดินตามท้องตลาดรวมถึงคนที่ป่วยนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวเลยนะหายใจทานอาหารทางสายยางอย่างเงี้ยถอดสายยางออกเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนวิกลจริตได้นะครับนั้นคนวิกลจริตดังกล่าวเนี่ยในคนที่นอนติดเตียงพวกนี้จะไม่มีปัญหาเพราะเขาจะไม่ลุกขึ้นมาทำนิติกรรมพวกที่มีปัญหาคือพวกที่เดินนะอยู่หรือใช้ชีวิตปกติเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะครับเพราะว่าบางเวลาเขาอาจจะสติดีบางเวลาเขาอาจจะจริตวิกลนะนั้นคนวิกลจริตนี่ไม่จำเป็นจะต้องวิกลจริตตลอดเวลานะฮะนี่การทำนิติกรรมของคนวิกลจริตเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าจะเป็นยะก็ต่อเมื่อในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นนะเขาเป็นคนวิกลจริตและคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตดังนั้นถ้าเกิดขณะที่เขาทำนิติกรรมนะขอโทษนะจะทำนิติกรรมเป็นโมฆียะเนี่ยก็ต่อเมื่อขณะทำนิติกรรมนั้นคนวิกลจริตคนนั้นต้องจริตวิกลนะต้องจริตวิกลนะหมายความว่าไม่รู้สึกตัวขาดความล้ำลึกไม่มีสติสัมปชัญญะเงี้ยไปทำนิติกรรมเข้าในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตเช่นนายเอกเป็นคนวิกลจริตเข้าไปซื้อนาฬิกา1เรือนในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งขณะซื้อสติดีอย่างเงี้ยแม้คนขายจะรู้ว่านายเอกเป็นคนวิกลจริตเพราะว่าอยู่บ้านใกล้กันอย่างนี้ก็ไม่เป็นโมฆียะ แต่ถ้าขณะซื้อเนี่ยนายเอกสติไม่ดีแล้วนะครับเป็นขณะทำนิติกรรมเรียกว่าจริตวิกลแล้วคนขายรู้ว่านายเอกเป็นคนวิกลจริตอย่างนี้สัญญาซื้อนาฬิกานั้นตกเป็นโมคิยะนะครับทีนี้คนที่4คือคนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถก็คือคนวิกลจริตที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นคนไร้ความสามารถซึ่งเมื่อศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วศาลจะสั่งให้มีผู้อนุบาลดังนั้นการทำนิติกรรมของคนไร้ความสามารถเนี่ยถ้าเขาทำนิติกรรมไปโดยลำพังตนเองของเขานิติกรรมนี้จะเป็นโมคิยะทั้งหมดเลยทุกกรณีเลยครับนะครับแม้แต่ทำไปโดยที่ผู้อนุบาลให้ความยินยอมก็เป็นโมคิยะนะดังนั้นแปลว่าอะไรถ้าไม่อยากให้เป็นโมคิยะก็ต้องให้ผู้อนุบาลเป็นคนทำแทนนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาก็มีทั้งหมด6กรณีนะครับอันนี้ก็อยากให้นักศึกษาได้ไปดูในเอกสารการสอนนะครับและทั้งหมด6กรณี

เรื่องที่สองของบุคคลเนี่ยนะครับก็คือนิติบุคคลนิติบุคคลเนี่ยเกิดขึ้นต้องมีกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นนะครับนะเกิดขึ้นได้โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นสมาคมมูลนิธิห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดอันนี้เรียกว่าเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นิติบุคคลอีกประเภทคือเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือเรียกว่ากฎหมายอื่นกฎหมายอื่นนะครับเช่นธนาคารออมสินเนี่ยเขาจะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสินวัดเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์สหกรณ์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองก็เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดังนั้นแปลว่านิติบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นเองไม่ได้นิติบุคคลจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นไม่เหมือนกับบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเขาเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาตินั่นเองนะครับเมื่อเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิมีหน้าที่ได้นะครับเสมือนกับบุคคลธรรมดานั่นเองนะครับส่วนภูมิลำเนาของนิติบุคคลเนี่ยโดยหลักแล้วก็คือถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการของนิติบุคคลนั้นนะฮะแต่นิติบุคคลก็อาจจะเลือกเอาถิ่นใดถิ่นหนึ่งเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งได้นะครับนิติบุคคลเนี่ยเวลาดำเนินกิจการแน่นอนว่าจะต้องดำเนินกิจการโดยผู้แทนของนิติบุคคลนะครับผู้แทนของนิติบุคคลส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นในรูปของคณะกรรมการอย่างเช่นสมาคมก็จะมีคณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้แทนของนิติบุคคลที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนั้นนะครับสำหรับตอนที่ 3.2 เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะนิติกรรมนะครับในตอนนี้ก็มี3เรื่องนะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องความหมายและประเภทของนิติกรรมพูดถึงเรื่องการแสดงเจตนาแล้วก็พูดถึงเรื่องโมฆกรรมและโมคียกรรมก่อนหน้านี้อาจารย์ได้พูดคำว่าโมคียะไว้หลายเรื่องแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะในตอนที่ 3.2.2 เนี่ยว่ามันแปลว่าอะไรคืออะไรนะอาจารย์ก็จะพูดละเอียดตรงนี้นะครับในเรื่องที่ 3.2.1 ความหมายและประเภทของนิติกรรมเนี่ยนิติกรรมคืออะไรนิติกรรมก็คือการใดๆที่ทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับนั้นจากความหมายดังกล่าวแยกลักษณะของนิติกรรมได้เป็นข้อดังนี้1ต้องเป็นการกระทำของบุคคลเท่านั้นนะครับจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้เป็นนิติบุคคลก็ได้2ต้องเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยและ3ต้องเป็นการกระทำด้วยใจสมัครก็คือสมัครใจนั่นเองนะฮะ4ต้องเป็นการกระทำที่มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลก็คือให้มีความสัมพันธ์ในทางกฎหมาย5เป็นการกระทำเพื่อก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ก็ตามนะครับนิติกรรมอาจแยกเป็นประเภทต่างๆได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพิจารณาจากอะไรถ้าพิจารณาจากผู้ทำนิติกรรมก็สามารถแยกเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนิติกรรมหลายฝ่ายได้ถ้าพิจารณาจากค่าตอบแทนก็แยกเป็นนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนนิติกรรมที่ไม่มีค่าตอบแทนได้นะครับหรือถ้าพิจารณาจากเงื่อนไขเงื่อนเวลาก็แยกได้เป็นนิติกรรมที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลากับนิติกรรมที่ไม่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลานะครับในเรื่องที่ 3.2.2 เป็นเรื่องการแสดงเจตนาการแสดงเจตนาของบุคคลนั้นนะฮะแยกได้เป็น2กรณีนะครับในประเด็นเกี่ยวกับผลสมบูรณ์ของการแสดงเจตนาถ้าแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าหมายถึงว่าสื่อสารทำความเข้าใจกันได้โดยทันทีในขณะที่แสดงเจตนาการแสดงเจตนานั้นจะสมบูรณ์เมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายได้ทราบนะถึงการแสดงเจตนานั้นเช่นเรากับเพื่อนนะครับเดินไปในห้างสรรพสินค้าเดินไปคุยไปเราเสนอขายรถยนต์1คันให้กับเพื่อนเพื่อนไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงประชาสัมพันธ์ในห้างมันดังมากอย่างนี้เท่ากับการแสดงเจตนาของเรายังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเพื่อนยังไม่ได้ทราบแต่ถ้าเพื่อนทราบแล้วสมบูรณ์แล้วแม้เพื่อนจะปฏิเสธไม่ทำสัญญาไม่ตกลงด้วยก็ตามไม่ซื้อด้วยก็ตาม

อย่างเงี้ยเมื่อเราส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาเช่าของเราไปที่เชียงใหม่แล้วถ้าจดหมายไปถึงตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าการแสดงเจตนาของเรานั้นสมบูรณ์แล้วแม้นผู้เช่ายังไม่กลับมาจากที่ทำงานเลยยังไม่ได้มารับจดหมายยังไม่ได้อ่านจดหมายใดก็ตามเพราะความสมบูรณ์นี้กฎหมายใช้คำว่าเมื่อไปถึงนะเมื่อไปถึงนะครับการแสดงเจตนาที่บกพร่องมีอยู่6กรณีนะครับการแสดงเจตนาที่บกพร่องเนี่ยได้แก่1การแสดงเจตนาซ่อนเร้นอันนี้จะตกเป็นโมฆะหรือไม่ต้องมาดูว่าคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงไหมถ้าไม่รู้ก็ไม่โมฆะแต่ถ้ารู้ในขณะนั้นการแสดงเจตนาซ่อนเร้นเนี่ยก็เป็นโมฆะการแสดงเจตนาลวงคือคู่กรณีสมรู้ร่วมคิดกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อลวงคนอื่นนะเช่นนายเอกนายโททำสัญญาซื้อขายรถยนต์ของนายเอกเพื่อต้องการที่จะลวงเจ้าหนี้ไม่ให้มาบังคับชำระหนี้อย่างเนี้ยสัญญาซื้อขายรถยนต์คันดังกล่าวเนี้ยตกเป็นโมฆะเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เขาไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการผูกพันตามสัญญาซื้อขายนั้นแต่ประการใด 3. นิติกรรมอำพรางนิติกรรมอำพรางนั้นหมายความว่าจะต้องเป็นเรื่องที่มีนิติกรรม2อันโดยนิติกรรมอันหนึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาลวงตกเป็นโมฆะอีกอันหนึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงแต่ถูกปกปิดซึ่งจะต้องพิจารณาตามลักษณะของนิติกรรมนั้นนะครับว่าจะมีผลตามกฎหมายประการใดยกตัวอย่างเช่นเรามีโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องหนึ่งเราก็เอาโทรศัพท์มือถือนั้นให้เพื่อนไปแต่เราก็กลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะว่าเราก็แกล้งทำเป็นสัญญาซื้อขายโทรศัพท์มือถือกับเพื่อนดังนั้นเกิดนิติกรรม2อันแล้ว1นิติกรรมให้นะครับสัญญาให้โทรศัพท์มือถือกับ2ก็คือสัญญาซื้อขายโทรศัพท์มือถือสัญญาให้นั้นเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงแต่ถูกปกปิดโดยทำสัญญาซื้อขายมาปกปิดสัญญาซื้อขายนี้เกิดจากการแสดงเจตนาลวงย่อมตกเป็นโมฆะนะครับส่วนสัญญาให้เนี่ยก็ต้องไปดูลักษณะของสัญญาให้สัญญาให้เขาบอกว่าถ้าเป็นการให้สังหาริมทรัพย์เมื่อมีการส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์แล้วนั้นเมื่อข้อเท็จจริงได้ส่งมอบโทรศัพท์ให้เพื่อนไปแล้วการให้นั้นก็สมบูรณ์แล้วนะครับการแสดงเจตนาบกพร่องเรื่องที่4ก็คือเรื่องการถูกกลช่อฉนก็คือถูกหลอกลวงนะครับถูกหลอกลวงซึ่งการหลอกลวงนั้นจะต้องถึงขนาดจึงจะเป็นโมฆิยะแยกได้เป็น5กรณีก็คือถูกหลอกหรือถูกกลช่อฉนโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งนะครับหรือ2ถูกกลช่อฉนโดยบุคคลภายนอก3ถูกกลช่อฉนโดยการนิ่งแล้วก็4ถูกกลช่อฉนโดยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายแล้วก็5กลช่อฉนเพียงเหตุจูงใจนะครับในกลช่อฉนทั้ง5กรณีนี้นะครับหลักก็มีอยู่ว่าถ้าเป็นคนช่อฉนโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งนะให้ดูว่าการหลอกลวงนั้นถึงขนาดที่ทำให้นิติกรรมนั้นเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าถึงขนาดเป็นผลให้นิติกรรมนั้นเกิดขึ้นก็ตกเป็นโมฆิยะคนช่อฉนโดยบุคคลภายนอกเนี่ยจะเป็นโมฆิยะก็คือถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะรู้ถึงคนช่อฉนนั้นด้วยนะครับคนช่อฉนโดยการนิ่งนั้นจะเป็นโมฆิยะก็ต่อเมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งจงใจนิ่งเสียไม่แจ้งข้อความจริงหรือคุณสมบัติอันคู่กรณีอีกฝ่ายมิได้รู้หากพิสูจน์ได้ว่าถ้าไม่นิ่งเช่นนั้นนิติกรรมก็คงจะไม่ได้กระทำขึ้นนะครับและ4คนช่อฉนโดยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายนั้นมันถึงขนาดทั้งคู่นะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมากล่าวอ้างคนช่อฉนของอีกฝ่ายเพื่อบอกล้างการแสดงเจตนาไม่ได้หรือจะมาเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อกันก็ไม่ได้นะครับคนช่อฉนเพียงเหตุจูงใจก็เป็นคนช่อฉนที่ยังไม่ถึงขนาดแต่ว่าเป็นการหลอกลวงในเรื่องเล็กน้อยเป็นเหตุจูงใจคู่กรณีต้องรับข้อกำหนดอันหนักกว่าปกติซึ่งแม้นไม่มีการหลอกลวงดังกล่าวการแสดงเจตนานั้นก็ยังคงกระทำขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราต้องการซื้อปลาคาร์ฟมาเลี้ยงที่บ้านไปที่ฟาร์มปลาคาร์ฟแล้วโอ้เห็นตัวนี้สีแดงชอบอยากได้ตัวนี้ถามคนขายว่าเท่าไหร่คนขายโกหกแหละคือคนขายก็จริงๆแล้วปลาคาร์ฟตัวนี้ราคาตัวละ 5,000 แต่คนขายมาบอกตัวนี้ 8,000 เพราะว่าเคยเป็นแชมป์ปลาคาร์ฟประกวดได้รางวัลมาก่อนไอ้เราเนี่ยเราจะซื้ออยู่แล้วแหละปลาคาร์ฟตัวนี้คือจะแชมป์หรือไม่แชมป์เราก็ซื้ออยากได้ตัวนี้นี่พอคนขายมาหลอกลวงเอาละเอาก็ดีก็เป็นแชมป์ก็ซื้อ 8,000 ใช่ไหมดังนั้นกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนช่อฉนเพียงเหตุจูงใจคือจูงใจอ่ะคือมาหลอกว่าตัวนี้เป็นแชมป์ทำให้เราต้องเสียเงินเพิ่มอีก 3,000 ดังนั้นสัญญาซื้อปลาคาร์ฟนี้ไม่เป็นโมฆิยะเพราะว่าเป็นคนช่อฉนที่ไม่ถึงขนาดเพราะถ้าถึงขนาดนี้ต้องหลอกและทำให้เกิดการทำนิติกรรมนะอย่างสมมุติว่าเราต้องการซื้อปลาคาร์ฟ

ที่เป็นแชมป์เท่านั้นถ้าไม่แชมป์ไม่ซื้อคนขายก็มาหลอกว่าตัวนี้เคยประกวดได้รางวัลที่1เราก็เชื่อเราก็ซื้อแต่ในความเป็นจริงไม่เคยประกวดเลยไอ้อย่างนี้เป็นโมคิยะเรียกว่าถูกกลช่อชนที่ถึงขนาดแต่ตัวอย่างที่อาจารย์ยกก็คือว่าต้องการซื้อตัวนี้แชมป์ไม่แชมป์ก็ซื้อตาครับตัวนี้แต่คนขายมาหลอกว่าเป็นแชมป์ก็เลยอัพราคากลายเป็น 8,000 ทำให้เราจ่ายหนักเข้าไปไอ้อย่างนี้ในทางกฎหมายคือเราเรียกคืน 3,000 ได้แต่เราจะบอกล้างเอาเงินคืนทั้งหมดแล้วเอาประคับตัวนั้นไปไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องกลช่อชนเพียงเหตุจูงใจนอกจากนั้นการแสดงเจตนาที่บกพร่องมีเรื่องของการแสดงเจตนาที่ถูกข่มขู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นการข่มขู่ถึงขนาดก็เป็นโมคิยะทำให้นิกรรมเนี่ยเป็นโมคิยะนะการข่มขู่แยกได้เป็น3กรณีก็คือ1ข่มขู่โดยคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งกับ2ข่มขู่โดยบุคคลภายนอกแล้วก็3ก็คือไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับการข่มขู่โดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นโมคิยะก็ต้องเป็นการข่มขู่ที่ต้องเข้าลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดก็คือต้องมีภัยใกล้จะถึงภัยต้องร้ายแรงถึงขนาดจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวนะครับแล้วถ้าข่มขู่โดยบุคคลภายนอกก็เป็นโมคิยะเหมือนกันนะถ้าถึงขนาดนะโดยที่ว่าไม่จำเป็นที่ต้องคู่กรณีอีกฝ่ายจะได้รู้ถึงการข่มขู่นั้นหรือไม่นะครับส่วนการที่ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นั้นก็คือว่าขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมเพื่อนที่ทำงานยืมเงินเราไป 40,000 ไม่จ่ายสักทีเราบอกเราขู่แล้วเราว่าเราจะไปฟ้องศาลแล้วถ้าไม่จ่ายภายใน3วันเราจะฟ้องศาลไอ้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับเพราะว่าเป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิ์ตามปกตินิยมเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องอยู่แล้วถึงเขาไม่ขู่เขาก็ฟ้องได้อยู่แล้วอันนี้ก็ถ้ามีการชำระเงินมาจะอ้างเอาเงินคืนอ้างว่าถูกข่มขู่เนี่ยไม่ได้หรือกระทำไปเพราะนับถือยำเกรงนะครับอย่างนี้ถ้าทำไปเพราะนับถือยำเกรงก็ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับสำหรับโมฆะกรรมและก็โมคิยะกรรมนั้นนะเป็นเรื่องที่ 3.2.3 นะครับโมฆะกรรมนั้นคืออะไรโมฆะกรรมก็คือการกระทำที่สูญเปล่านะครับหรือเสียเปล่าไปไม่มีผลทางกฎหมายแต่ประการใดนะครับและก็คู่กรณีนั้นก็ยังคงอยู่ในฐานะเดิมเสมือนมิได้มีการกระทำเช่นนั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเหตุที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะเนี่ยมีหลายเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของนิติกรรมแบบของนิติกรรมความบกพร่องในความสามารถของบุคคลในบางเรื่องการแสดงเจตนาบกพร่องเงื่อนไขของนิติกรรมนะครับสำหรับการบอกล้างโมคิยะกรรมนั้นนะต้องบอกล้างโดยผู้มีสิทธิ์บอกล้างเท่านั้นนะอันนี้คือกรณีของโมคิยะนะโมคิยะเนี่ยก็คือนิติกรรมที่มีผลสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างถ้าไม่บอกล้างก็สมบูรณ์ตลอดไปแต่ถ้าบอกล้างขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วมันก็จะตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแล้วก็การบอกล้างโมคิยะกรรมต้องกระทำโดยผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างเท่านั้นนะครับแล้วก็แสดงเจตนาบอกล้างต่อคู่กรณีที่มีตัวกำหนดแน่นอนเมื่อบอกล้างไปแล้วก็จะตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสำหรับผลของโมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้นะผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งก็จะยกเอาความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นขึ้นกล่าวอ้างได้และถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินแก่กันก็ต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยลาภมีคนได้นะครับโมคิยะกรรมก็คือนิติกรรมที่สมบูรณ์อย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับเรื่องโมคิยะกรรมก็คือว่าสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้างเหตุที่ทำให้เป็นโมคิยะเนี่ยก็มีเป็นเรื่องของความสามารถของบุคคลที่บกพร่องนะที่พูดไปแล้วเรื่องผู้เยาว์เรื่องคนวิกลจริตหรือรวมถึงการแสดงเจตนาบกพร่องในบางเรื่องเช่นการสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือของทรัพย์สินอะไรพวกนี้นะครับผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างก็เป็นไปตามนี้นะครับรายละเอียดนักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนนะครับอันนี้ก็คือผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างโมคิยะกรรมนะครับวิธีการบอกล้างนะก็ต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับระยะเวลาในการบอกล้างนะนักศึกษาไปดูนะครับผลของการบอกล้างนะก็พูดไปแล้วว่าตกเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็กลับคืนสู่ฐานะเดิมนะครับสำหรับตอนที่ 3.3 เรื่องกฎหมายลักษณะสัญญานะครับก็มีทั้งหมด4เรื่องก็คือ1การก่อให้เกิดสัญญา2ผลแห่งสัญญา3มัดจำและเบี้ยปรับ4การเลิกสัญญาการก่อสัญญาเนี่ยนะครับก็คือสัญญาจะเกิดเมื่อมีคำ2คำก็คือมีคำเสนอและคำสนองที่ถูกต้องตรงกันคำเสนอนั้นเป็นการแสดงเจตนาขอทำสัญญานั่นเองเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวที่มีผลผูกพันผู้เสนอนะครับคือกฎหมายห้ามมิให้ผู้เสนอถอนคำเสนอของตนเว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติและคำเสนอก็ต้องมีข้อความที่ชัดเจนและแน่นอนไม่คลุมเครือแล้วก็ไม่ใ

ช่เพียงคำเชื้อเชิญหรือคำปรารภนะครับจะเสนอต่อบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือสาธารณชนก็ได้จะเสนอด้วยวาจาหรือกริยาท่าทางก็ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของคำสนองนะฮะคำสนองนั้นนะครับเป็นการแสดงเจตนารับทำสัญญาแล้วก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวซึ่งมีผลผูกพันผู้สนองล่ะก็คือเมื่อคำสนองนั้นมีผลสมบูรณ์สัญญาก็เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นทันทีนะครับแน่นอนว่าคำสนองนั้นก็ต้องมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอนเหมือนกันนะครับนั้นในเรื่องของสัญญานั้นหลักก็คือว่าสัญญาเกิดก็ต่อเมื่อมีคำเสนอและคำสนองที่ถูกต้องสมบูรณ์นะผลแห่งสัญญาเมื่อสัญญาเกิดขึ้นมาแล้วก็ส่งผลให้เกิดการชำระหนี้ตามสัญญาซึ่งการชำระหนี้ตามสัญญาเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ยอมชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ของตนคู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิ์ที่จะไม่ชำระหนี้ตอบแทนนะอีกฝ่ายเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ชำระหนี้ตอบแทนพูดง่ายๆก็คือว่าการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนนั้นต้องมีลักษณะเป็นการยื่นหมูยื่นแมวเมื่อฝ่ายหนึ่งยื่นมาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยื่นเพื่อชำระหนี้ตอบแทนซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับ

สำหรับความตกลงยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้คู่สัญญาเขาอาจจะตกลงยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้ในกรณีใดก็ได้นะครับตกลงกันได้แต่กฎหมายไม่ยอมถ้าหากว่าเป็นการตกลงกันในเรื่องดังต่อไปนี้คือ1ก็คือตกลงยกเว้นความรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ทำกลช่อฉนเจ้าหนี้หรือตกลงยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ทำการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายกฎหมายบอกว่าถ้าตกลงกันล่วงหน้าอย่างเนี้ยให้ข้อตกลงเป็นโมฆะก็คือสรุปแล้วก็คือว่าลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้อยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกนั้นผลในทางกฎหมายก็คือว่าบุคคลภายนอกเขาจะมีสิทธิ์เรียกร้องชำระหนี้จากลูกหนี้ได้โดยตรงนะครับแล้วก็สิทธิ์ของบุคคลภายนอกก็จะเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่ได้แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้นแล้วเมื่อสิทธิ์ของบุคคลภายนอกเขาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ์นั้นได้แล้วก็ลูกหนี้ย่อมมีสิทธิ์ที่จะยกข้อต่อสู้อันเกิดจากสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกได้นะครับเรื่องที่ 3.3.3 มัดจำแล้วก็เบี้ยปรับนะมัดจำคืออะไรก็คือเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่คู่สัญญาเขาได้ส่งมอบให้ไว้แก่กันเมื่อเขาทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วยนะครับผลของมัดจำนะนักศึกษาก็ลองไปดูในเอกสารการสอนนะครับสำหรับเบี้ยปรับเบี้ยปรับก็คือเงินหรือการชำระหนี้อย่างอื่นที่ลูกหนี้ได้ให้สัญญาไว้แก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้ให้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ถูกต้องตามสมควรนะผลของเบี้ยปรับนะก็ไปดูในเอกสารการสอนเช่นกันนะครับเนื่องจากมีเวลาจำกัดมากนะครับการเลิกสัญญาเรื่องที่ 3.3.4 นะครับการเลิกสัญญาเนี่ยก็คือสิทธิในการเลิกสัญญาเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นได้2กรณีก็คือโดยที่กฎหมายบัญญัติไว้กับเกิดขึ้นโดยข้อสัญญานั่นเองผลของการเลิกสัญญานะ ก็คือว่าเมื่อเลิกสัญญากันแล้วคู่สัญญาคืนสู่ฐานะเดิมแล้วก็จะไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกแล้วก็ไม่ตัดสิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกค่าเสียหายนะครับการชำระหนี้ของคู่สัญญาอันเกิดจากการเลิกสัญญาก็เป็นไปตามหลักการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนนั่นเองนะครับตอนที่4นะครับตอนสุดท้ายเป็นเรื่องกฎหมายลักษณะหนี้ซึ่งมี5เรื่องนะครับมี5เรื่อง1ความหมายและลักษณะทั่วไปของหนี้นะครับมาดูเลยนะครับความหมายและลักษณะทั่วไปของหนี้หนี้ก็คือความผูกพันทางกฎหมายของบุคคล2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้แล้วก็ฝ่ายลูกหนี้แต่ละฝ่ายจะมีกี่คนก็ได้เมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ให้แก่ตนได้นะครับส่วนลูกหนี้นั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้หนี้นั้นมีลักษณะทั่วไป5ประการก็คือว่าเป็นบุคคลสิทธิ์เป็นสิทธิ์ในทางทรัพย์สินเป็นสิทธิ์ในทางแพ่งแล้วก็มีลูกหนี้มีตัวตนแน่นอนแล้วก็มีวัตถุแห่งหนี้นะครับในการชำระหนี้เนี้ยอาจแยกพิจารณาประเภทของหนี้ได้เป็น3กรณีคือหนี้ที่มีกำหนดชำระแน่นอนนะเจ้าหนี้จะใช้สิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก็เมื่อถึงกำหนดเวลานั้นส่วนหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาแต่อนุมานได้เช่นขอยืมพานไปใช้ในการบวชนาคแต่ไม่ได้บอกว่าจะคืนพานเมื่อไหร่นะครับเช่นนี้นะครับก็ต้องรอให้

บวชนาคนั้นเสร็จสิ้นลงก่อนเจ้าหนี้ยังจะไปทวงผ่านคืนได้ถ้าเขาอยู่ในระหว่างการบวชยังไม่เสร็จนี้ทวงผ่านไม่ได้นะครับหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาและไม่สามารถที่จะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้เช่นให้เพื่อนยืมเงินไป 5,000 ไม่ได้บอกว่าคืนเงินเมื่อไหร่อันนี้ไม่มีกำหนดเวลาอนุมานก็ไม่ได้เช่นนี้แล้วกฎหมายก็บอกว่าให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพลันได้โดยพลันก็คือทันทีที่ก่อนเนี่ยนะครับเอาไปตอนนั้นก็เรียกตอนนั้นได้เลยนะครับในเรื่องที่2ก็คือเรื่องลูกหนี้ผิดนัดแล้วก็เจ้าหนี้ผิดนัดนะลูกหนี้ผิดนัดแยกเป็น2กรณีก็คือลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ได้เตือนแล้วกับลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนนี่ใช้สำหรับหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินที่แน่นอนหรือหนี้ที่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งกำหนดเวลาลงไว้และคำนวณนับได้ตามปฏิทินเช่นตกลงกันว่าให้เพื่อนยืมเงินไป 50,000 บาทตกลงว่าถ้าจะเรียกคืนให้บอกล่วงหน้า15วันนั้นแปลว่าเมื่อเขาบอกวันไหนก็นับไป15วันหลังจากนี้ไม่ต้องทวงอีกแล้วถ้าถึง15วันไม่จ่ายก็ผิดนัดนั่นเองหนี้ละเมิดก็ผิดนัดทันทีที่ทำละเมิดนะครับผลของการผิดนัดนักศึกษาลองไปศึกษาดูนะครับไปอ่านในเอกสารการสอนนะครับการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้การเพิกถอนการช่อฉนและก็การโอนสิทธิเรียกร้องการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั้นมีหลักเกณฑ์ก็คือว่า1ลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องของตนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์แล้วก็สิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่สิทธิส่วนตัวของลูกหนี้ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วกฎหมายก็ให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิของลูกหนี้โดยไปฟ้องลูกหนี้ของลูกหนี้เองได้เลยเรื่องการเพิกถอนการช่อฉนนั้นมีหลักเกณฑ์ก็คือว่า1ลูกหนี้ทำนิติกรรมอันมีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สิน2เป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ3บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับงอกแต่การนั้นได้รู้ถึงความจริงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบหรือไม่รู้แต่เป็นการทำให้โดยเสน่หาและ4เจ้าหนี้มีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้นะครับการโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องโดยหลักแล้วเจ้าหนี้สามารถโอนสิทธิ์เรียกร้องต่อลูกหนี้เนี่ยไปให้คนอื่นได้นะครับแต่มีข้อยกเว้นว่าโอนไม่ได้ก็คือ1ถ้าสภาพแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นไม่เปิดช่องให้โอนกันหรือเจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงกันห้ามเจ้าหนี้โอนหรือสิทธิเรียกร้องที่ศาลเป็นสิทธิเรียกร้องที่ศาลสั่งยึดไม่ได้เช่นสิทธิในการได้รับเงินเดือนบำเหน็จบำนาญอันนี้ก็โอนกันไม่ได้นะครับส่วนวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องนักศึกษาไปดูนะครับไปศึกษาลูกหนี้ร่วมเจ้าหนี้ร่วมอันนี้ลักษณะของลูกหนี้ร่วมก็คือว่าหนี้รายเดียวมีลูกหนี้หลายคนซึ่งลูกหนี้แต่ละคนก็มีหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งชำระทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้นะครับผลของลูกหนี้ร่วมนักศึกษาไปดูนะครับเนื่องจากเวลาน้อยแล้วนะครับจะจบแล้วมีเวลาจำกัดนะครับไปอ่านเอกสารสอนเพิ่มเติมนะครับลักษณะของเจ้าหนี้ร่วมนั้นก็คือเป็นเรื่องที่มีหนี้รายเดียวและมีเจ้าหนี้หลายคนนะเจ้าหนี้แต่ละคนก็จะมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้สิ้นเชิงนะครับแล้วก็ลูกหนี้จะชำระหนี้นั้นให้แก่เจ้าหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งก็ได้แล้วแต่ตัวเองจะเลือกนะครับส่วนผลของเจ้าหนี้ร่วมก็เช่นกันนะครับขอให้นักศึกษาได้ไปดูในเอกสารการสอนนะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือความระงับแห่งหนี้นะครับความระงับแห่งหนี้หนี้นั้นจะระงับสิ้นไปก็มี5กรณีนะครับก็คือ1มีการชำระหนี้ถูกต้องครบถ้วน2เจ้าหนี้ได้ปลดหนี้ให้กับลูกหนี้3มีการหักลบหนี้โดยที่ว่าเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยต่างมีหนี้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เอามาหักกบลบหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด4การแปลงหนี้ใหม่แล้วก็5หนี้เกลื่อนกลืนกันก็คือสิทธิและหน้าที่นั้นตกอยู่กับคนคนเดียวก็ทำให้เป็นเหตุให้หนี้นั้นเป็นอันระงับนะก็เป็นอันว่าจบสำหรับหน่วยที่3นี้นะครับในรายละเอียดต่างๆนั้นขอให้นักศึกษานะครับหรือผู้สนใจได้ไปศึกษาในเอกสารการสอนของหน่วยที่3นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: Hello
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: ร่วมไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ใหญ่โฟสองขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบรอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ยขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
4: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราย
6: ังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: โรคนี้รักษาหาย
6: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
8: เพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
10: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
11: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
12: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
13: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
14: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
13: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
9: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
15: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
16: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สำหรับวันนี้จะมาบรรยายในหน่วยที่7นะคะเรื่องกลยุทธ์การดำเนินงานในธุรกิจระหว่างประเทศและการนำเข้าและการส่งออกสินค้าค่ะแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ในการดำเนินงานในธุรกิจระหว่างประเทศนะคะก็คือถ้าเราจะมาถาม

คำว่ากลยุทธ์เนี่ยนะคะมันมีความหมายว่ายังไงแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงนะคะกลยุทธ์เนี่ยคือส่วนผสมขององค์ประกอบที่นะคะมาจากเรื่องของไอเดียหรือว่าแนวคิดนะคะวิสัยทัศน์ก็คือวิชั่นแผนงานก็คือแพลนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ธุรกิจหรือว่าองค์กรได้ทําการเลือกแล้วนะคะว่าจะใช้กิจกรรมนั้นในการดําเนินงานธุรกิจนะคะก็คือ selectActivities นะคะทุกอย่างเนี้ยจะถูกออกแบบแล้วก็วางแผนมาเพื่อนะคะที่จะเป็นตัวชี้นำทิศทางให้กับองค์กรนะคะในการที่องค์กรเนี้ยค่ะจะดำเนินกิจกรรมเหล่านี้นะคะเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้นะคะซึ่งลักษณะของกลยุทธ์เนี่ยมันก็จะนะคะมักจะถูกออกแบบโดยผู้บริหารนะคะองค์กรซึ่งมันก็จะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะคะบางครั้งมันก็อาจจะมีการพลิกแพงลื่นไหลหรือว่ามันอาจจะมีความซับซ้อนได้นะคะซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าความคิดแล้วก็ประสบการณ์ของผู้ออกแบบหรือวางกลยุทธ์นั่นเองนะคะถามว่ากลยุทธ์เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงก็ต้องบอกว่าสําหรับองค์กรที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะไม่มีองค์กรใดที่จะดําเนินไปได้โดยปราศจากกลยุทธ์นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรในการบริหารจัดการก็ควรจะมีการวางแผนงานหรือการวางกลยุทธ์ให้ดีนะคะในการดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ได้นะคะสำหรับจุดประสงค์ของการออกแบบแล้วก็วางแผนกลยุทธ์ขององค์การนี่นะคะก็คือนะคะองค์การเนี่ยหลักๆแล้วต้องการที่จะนะคะสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันหรือว่า competitive advantage นะคะมันก็คือเป็นการที่เริ่มมาจากองค์การเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตัวธุรกิจเองหรือตัวองค์การเองเนี่ยมีดีเรื่องอะไรนะคะมีความโดดเด่นเรื่องอะไรพอองค์การได้รู้ถึงความสามารถหรือความโดดเด่นของตัวเองแล้วนะคะก็จะต้องผลักดันสิ่งนั้นให้มันเป็นจุดขายขององค์การนะคะแล้วก็พยายามปกปิดจุดด้อยไว้ก็คือนะคะทำกิจกรรมเพื่อที่จะลดความสูญเสียนะคะในกระบวนการที่มันเป็นจุดอ่อนหรือจุดด้อยนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะเด่นหรือจุดเด่นขององค์การหรือความเชี่ยวชาญขององค์การนะคะก็จะทำให้องค์การได้ผลลัพธ์ตามจุดประสงค์นะคะคราวนี้นะคะอันนี้เป็นโมเดลของรูปแบบเลเวลนะคะของกลยุทธ์ในองค์การนะคะว่ามันมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะมันก็จะเป็นลักษณะเป็นพีระมิดนะคะที่ด้านบนสุดด้านท็อปสุดนะคะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ของผู้บริหารนะคะหรือที่เราเรียกว่า corporate strategy หรือว่ากลยุทธ์ระดับองค์การนั่นเองซึ่งกลยุทธ์ในระดับองค์การหรือในระดับบริหารนี้นะคะก็มักจะเป็นกลยุทธ์ที่เป็นตัวชี้นำทิศทางที่องค์การจะมุ่งไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะหรือรูปแบบของธุรกิจที่องค์การจะเข้าไปสู่หรือว่าต้องการจะเข้าไปทำการแข่งขันในธุรกิจนั้นนะคะสำหรับตรงกลางของพีระมิดนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นการบริหารจัดการในระดับกลางหรือที่เราเรียกว่า business strategy นะคะก็เป็นกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจตรงนี้นะคะก็จะมีความเป็น practical หรือว่ามีลักษณะของการปฏิบัติมากขึ้นนะคะมากกว่าที่จะเป็นนโยบายในระดับบริหารอย่างเช่น corporate strategy นะคะสำหรับกลยุทธ์ในระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยมักจะเป็นรูปแบบของการที่นะองค์การพยายามที่จะผลักดันองค์การให้มีระดับหรือว่ามีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะคะกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายกลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตต่างๆขององค์การนะคะส่วนเลเวลสุดท้ายนะคะอยู่ที่ตรงฐานพีระมิดเลเวลล่างสุดนะคะก็คือ functional strategy หรือว่า operational strategy นะคะมันก็คือกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการหรือระดับหน้างานนั่นเองที่พนักงานนะคะมักจะเป็นส่วนที่จะต้องเผชิญกับลูกค้านะคะตรงนี้ก็กลยุทธ์ก็จะมีความเรียกว่ามีความเป็นแนวทางของการปฏิบัติอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่หน้างานเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเวลาที่เขาดำเนินธุรกิจไปได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้องค์การสามารถออกแบบส่วนมากจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นการทำแผนโปรโมชั่นสินค้าการทำแผน PRต่างๆนะคะหรือการนโยบายลดขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนหรือขั้นตอนการผลิตที่มันก่อให้เกิดความสูญการผลิตนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน่วยของตรงฐานพีระมิดที่เราเรียกว่า functional strategy

เอจี้นะคะคราวนี้ลักษณะของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพนะคะจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะก็คือกลยุทธ์นั้นจะต้องสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้นะคะโดยเฉพาะองค์การธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยที่มีการบริหารจัดการในตลาดที่มันแตกต่างออกไปจากตลาดภายในประเทศนะคะมันมักจะมีเรื่องที่เข้ามากระทบให้การดำเนินกิจการของธุรกิจเนี่ยนะคะสามารถที่จะลื่นไหลหรือว่าติดขัดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่จะออกแบบไปมันก็ควรจะมีความ flexible หรือที่เรียกว่ามีความยืดหยุ่นนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะจากนั้นนะคะกลยุทธ์ก็ควรจะนะคะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจได้นะคะเช่นมันทำให้การบริหารจัดการในส่วนงานบางส่วนนั้นเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะเช่นกลยุทธ์ในเรื่องของการจัดส่งสินค้าให้ทันต่อเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะคะจากนั้นนะคะกลยุทธ์ก็ไม่ควรที่จะนะคะเป็นความที่มันแบบไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นะคะหรือวัตถุประสงค์ขององค์การก็ควรจะเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะเช่นองค์การที่อาจจะเน้นในเรื่องของ pricing strategy นะคะก็คือการประหยัดต้นทุนในการผลิตนะคะอันนี้ก็ในระดับกลยุทธ์ของการปฏิบัติงานต่างๆก็ควรจะมีนโยบายที่นะคะช่วยเช่นช่วยในการซอร์สหาหรือว่าไปหาแหล่งสินค้าที่มีต้นทุนในการผลิตถูกนะคะอันนี้ก็เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์หลักขององค์การที่จะคีปต้นทุนหรือว่าทำให้ต้นทุนอยู่ในระดับต่ำนะคะจากนั้นก็กลยุทธ์นั้นนะจะให้มันเกิดผลดีจริงๆก็คือมันต้องมีความเป็นไปได้นะคะในการที่จะทำนะคะจากนั้นนะคะในเรื่องของการที่จะ process กลยุทธ์นะคะก็คือลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานกลยุทธ์นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะองค์การเนี่ยจะต้องเรียกว่ารู้จักตัวเองก่อนนะคะในขั้นตอนแรกก็คือองค์การควรจะบอกได้ว่าทิศทางที่องค์การจะไปสู่เป็นแบบไหนยกตัวอย่างเช่นนะคะเช่นบริษัทเทสลานะคะซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์นะคะที่เจ้าของก็คืออีลอนมัสก์นะคะซึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้แล้วก็ไปทำธุรกิจจนเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีเรียกว่ามีวิชั่นที่ชัดเจนว่าองค์การเขานะคะจะเป็นองค์การแห่งเทคโนโลยีที่จะผลิตรถยนต์ต้นแบบแห่งโลกอนาคตนะคะแล้วก็จะเป็นการที่จะรักษาพลังงานพยายามที่จะนะคะถนอมสภาพแวดล้อมไปด้วยในขณะเดียวกันนะคะคราวนี้ทุกกระบวนการในบริษัทของอีลอนมัสก์เนี่ยค่ะก็จะถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนะคะวิชั่นของบริษัทนะคะหรือว่าทิศทางของบริษัทในเรื่องนี้นะคะคราวนี้นะคะพอองค์การได้รู้ถึงว่าวิชั่นของตัวเองหรือว่าทิศทางที่องค์การจะมุ่งไปแล้วนะคะจากนั้นองค์การก็ลืมไม่ได้ว่าต้องนึกถึงลูกค้าด้วยว่าความต้องการของลูกค้าเป็นยังไงนะคะแล้วธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จมักจะเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าทำนายความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้นะคะไม่ได้อยู่แค่กับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันนะคะแต่สามารถที่จะออกแบบสินค้าหรือบริการนะคะเพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นได้ก่อนที่ลูกค้าจะรู้ตัวเองซะอีกนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะคะเราไปทำการนะคะสำรวจลูกค้าสอบถามหรือว่า observe รูปแบบการใช้ชีวิตพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของลูกค้านะคะอันนี้ก็จะมาช่วยสนับสนุนในขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราจะต้องรู้จักองค์การเองแล้วก็รู้จักลูกค้าจากนั้นนะคะจึงนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปออกแบบเป็นกลยุทธ์ว่าเราจะผลิตสินค้าหรือบริการใดนะคะเพื่อที่จะให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดหรือลูกค้านั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็จะนะคะธุรกิจก็จะนำกลยุทธ์ที่ได้คิดไว้แล้วว่าเราจะมุ่งไปในประมาณนี้นะคะจะมุ่งไปในระดับนี้ก็เอาไปเขียนเป็นร่างนะคะออกแบบกิจกรรมต่างๆในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการผลิตนะคะหรือว่ามันสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการได้นะคะจากนั้นพอร่างเสร็จนะคะก็จะส่งให้ผู้บริหารนะคะได้ตรวจสอบดูว่ามันสอดคล้องไปกับทิศทางหรือว่าวิชั่นขององค์การไหมนะคะซึ่งถ้าผู้บริหารผ่านแล้วกลยุทธ์นั้นก็จะนะคะถูกนำมาปฏิบัตินะคะในส่วนงานต่างๆ
เมื่อนะคะมีการนําไปปฏิบัติแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะลืมไม่ได้นะคะก็คือจะต้องมีการตรวจสอบกลยุทธ์นั้นเสมอนะคะว่าหลังจากที่เราได้ออกแบบกิจกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของเราไปแล้วเนี่ยนะคะผลจากการปฏิบัติแบบนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่นะคะองค์การจะสามารถนํามาสรุปได้ว่านั่นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีนะคะแล้วก็ยึดถือให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไปนะคะซึ่งถ้าขาดในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะว่าไม่มีการประเมินผลกลยุทธ์นะสิ่งที่ทำมามันก็ค่อนข้างจะเสียเปล่าเพราะไม่มีการเก็บเป็นสถิติเลยว่ามันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะในการดำเนินกลยุทธ์ขององค์การและตรงนี้นะคะก็จะมาถึงในเรื่องของนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโมเดลนะคะห่วงโซ่ห่วงโซ่แห่งคุณค่านะคะของนักกลยุทธ์หรือว่ากูรูด้านกลยุทธ์ระดับโลกนะก็คือไมเคิลอีพ็อกเตอร์นะคะที่เขาเรียกว่าเขาไปผ่าตัดนะคะส่วนงานต่างๆในองค์การนะคะแล้วก็เอามาแยกย่อยดูโดยนำมาใส่นะคะในโมเดลนี้โดยแยกออกเป็นนะคะส่วนที่เป็นกิจกรรมหลักของบริษัทนะคะก็คือกิจกรรมเช่นนะคะประเภทการขนส่งสินค้านะคะการตลาดการขายแล้วก็งานบริการนะคะส่วนที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนนะคะก็จะแยกออกเป็นเหมือนเป็นกิจกรรมหลังบ้านนะคะซึ่งก็จะได้แก่นะคะเช่นการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีนะคะแล้วก็การซอสหาสินค้าการหาสถานที่ในการผลิตต่างๆเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งทุกกิจกรรมเนี่ยจะถูกนำมาตรวจสอบโดยละเอียดนะคะเพื่อที่องค์การจะได้นะคะรู้ว่าตรงไหนที่เป็นจุดเด่นหรือว่าตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนนะคะแล้วก็พยายามที่จะสนับสนุนหรือสร้างกระบวนการที่สนับสนุนกิจกรรมที่มันเป็นจุดเด่นตรงนั้นให้โดดเด่นแล้วก็กลายเป็นจุดแข็งขององค์การนะคะแล้วก็จะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การขึ้นนะคะอย่างเช่นบริษัท Inditex นะคะหรือบริษัท Zara Inditex เนี่ยจัดจำหน่ายพวกสินค้าแอปเปิลหรือว่าเสื้อผ้านะคะหลากหลายยี่ห้อเลยในโลกนี้นะคะแต่ว่าบ้านเราก็จะรู้จักกันดีก็คือเสื้อผ้า Zara นะคะซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสเปน Inditex เนี่ยมีจุดเด่นนะคะเค้าก็ทำอย่างนี้แหละกลยุทธ์ของเขานะคะก็คือเอาห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยนะคะมาวางนะคะแล้วก็เข้าไปดูแต่ละกิจกรรมย่อยของบริษัท Inditex ก็พบว่าตัวเองเนี่ยนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องระบบโลจิสติกก็คือระบบการจัดการขนส่งสินค้าหรือการสต็อกสินค้าที่ดีเยี่ยมเขาก็ออกแบบทุกกิจกรรมในบริษัทให้ลื่นไหลนะคะแล้วก็สอดคล้องกับนะคะกับจุดเด่นนี้ของบริษัทก็คือความรวดเร็วนะคะหรือความทันต่อเวลานะคะหรือทันต่อความต้องการของลูกค้าในการจัดจำหน่ายสินค้านะคะ Inditex นะคะก็เลยมีการที่ส่งดีไซเนอร์นะคะเข้าไปนั่งอยู่ข้างรันเวย์เลยเพื่อออกแบบเสื้อผ้านะคะลอกแบบจากรันเวย์มานะคะจากนั้นก็นะคะเอาเข้าสู่โรงงานผลิตดีไซเนอร์ก็ทำงานอยู่ในจุดเดียวกับพนักงานตัดเย็บเลยนะคะแล้วก็จากนั้น Inditex ก็จะออกแบบเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะเขาก็จัดการรีดจากโรงงานให้เรียบร้อยเลยนะคะเราจะเห็นว่าตามร้านค้าต่างๆบางทีตามห้างเราจะเห็นพนักงานเนี่ยยืนรีดสินค้าก่อนที่จะแขวนใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับเสื้อผ้าซาร่าแล้วจะถูกรีดไปจากโรงงานแล้วก็แพ็คอย่างดีเมื่อไปถึงร้านแล้วนะคะเขาก็จะเดินทางขนส่งสินค้าด้วยรถของบริษัทเองด้วยถ้าเป็นการขนส่งภายในประเทศนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเอาไปวางในร้านค้าด้วยความรวดเร็วสินค้าของซาร่าจะถูกจัดจำหน่ายเร็วมากภายใน2-3 สัปดาห์นะคะถ้าเราไม่ซื้อนะนักศึกษาไปเดินเล่นเดินดูเนี่ยนะคะถ้า 2-3 สัปดาห์กลับไปอีกทีจะไม่เจอรูปแบบเดิมแล้วเพราะเขามีการเปลี่ยนคอลเลกชันเร็วมากแล้วก็ทำเหมือนกันทั่วโลกด้วยนะคะในประเทศที่บริษัทมีสาขาอยู่นะคะอันนี้คือถือว่า Inditex เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกของบริษัทนะคราวนี้นะคะในเรื่องของปัจจัย7ประการนะคะที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องต้นทุนในการผลิตแล้วอย่างที่3ก็คือความสามารถในการผลิตนะคะหรือผลิตภาพของบริษัทซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับนะคะทักษะของแรงงานในบริษัทเทคโนโลยีที่บริษัทได้นำมาใช้นะคะแล้วก็การบริหารจัดการในบริษัทเองจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานก็อย่างเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจสามารถเป็นไปได้โดยราบรื่นนะคะอย่างเช่นอาคารสำนักงานอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะน้ำประปาไฟฟ้านะคะสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตทุกอย่างนะคะจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานและเป็นต้นทุนของบริษัททั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อนะคะในปัจจัย7ประการแล้วก็ส่วนข้อที่4นะคะก็คือการส่งมอบสินค้าอย่างทันเวลานะอย่างเช่นบริษัท Inditex ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะคะ

จากนั้นก็คือเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในการผลิตก็คือความปลอดภัยต่อตัวพนักงานแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้สินค้าของลูกค้านะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะโดยเฉพาะในธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งบางประเทศนะคะมีการเรียกว่าลงโทษมากนะคะลงโทษสูงหรือปรับเป็นเงินจำนวนมากนะคะสำหรับบริษัทที่ไม่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ลูกค้าได้อย่างเช่นบริษัทอีเกียนะคะที่พวกเรารู้จักกันดีว่าเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะอีเกียเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนนะคะได้ไปเป็นบริษัทสัญชาตินอร์เวย์เนาะเขาไปบริหารจัดการก็คือไปเปิดร้านค้านะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาคราวนี้มันมีตู้รุ่นหนึ่งของนะคะมันมีตู้รุ่นหนึ่งของบริษัทอีเกียเนี่ยซึ่งเป็นตู้เก็บของเล่นเด็กเขาจะต้องออกแบบมาให้มันแข็งแรงเพราะเออมันเป็นตู้ที่มีน้ำหนักมากนะคะแล้วเวลาที่เอาตู้ไปตั้งเนี่ยนะคะมันก็ควรจะต้องยึดติดกับผนังคราวนี้นะคะอีเกียเนี่ยก็คือไม่ได้ทำให้มันเรียกว่าแน่นหนานะคะทำให้ตู้เนี่ยเมื่อครอบครัวซื้อไปใช้แล้วมันล้มทับเด็กเสียชีวิตไปหลายคนเลยนะคะในโลกนะคะในหลายประเทศทั่วโลกแต่คราวนี้นะเด็กน่าจะเสียไปเกือบ10รายได้นะคะจากการที่ไปเกาะตู้สินค้าแล้วตู้มันล้มทับนะคะคราวนี้ก็ทำยังไงสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกฎหมายรุนแรงมากด้านนี้นะคะครอบครัวของเด็กก็ที่เสียชีวิตก็เลยฟ้องร้องนะคะแล้วก็อีเกียจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่นะคะผู้บริโภคเกิดอันตรายจากสินค้าที่เขานำไปใช้เป็นพันล้านบาทนะคะถือเป็นความสูญเสียอย่างมากของอีเกียแล้วอีเกียก็จำเป็นต้องเรียกเก็บตู้ที่จัดจำหน่ายรุ่นนั้นจากร้านค้าทั่วโลกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะว่านะคะจะต้องใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยนะคะจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะว่าบริษัทก็นะคะถ้าอยากจะเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ควรจะต้องนะคะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยนะคะแล้วก็ในข้อที่เจอจรรยาบรรณหรือว่าจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนะคะก็คือองค์การควรจะนะคะมีคุณธรรมหรือมีเมตตาธรรมแล้วก็รู้จักที่จะตอบแทนแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะข้อนี้ข้อต่อไปนะคะก็คือความสูญเสียใน5รูปแบบนะคะสำหรับองค์การที่ขาดการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ดีความสูญเสียแรกนะคะก็คือ overproduction นะคะการผลิตเกินจำนวนทำยังไงผลิตเกินจำนวนนะคะผลิตไปแล้วนะคะเสียต้นทุนในการผลิตไปแล้วสินค้าที่ผลิตได้ยังไม่เป็นที่ต้องการในตลาดอีกนั่นคือความสูญเสียของบริษัทที่ไม่รู้จักวางแผนการผลิตให้ดีหรือบางทีนะคะเรียกว่าระบบทำนายความต้องการของสินค้าในตลาดเนี่ยมันไม่แม่นยำพอทำให้ผลิตเกินความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนะซึ่งตรงนี้นอกจากที่สินค้าสูญเสียแล้วว่าผลิตเกินความต้องการไปบริษัทยังจะต้องสิ้นเปลืองในเรื่องนะคะการจัดหาคนนะคะมาดูแลรวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าที่ผลิตเกินหรือว่าต้องเอาไปสต็อกพวกนี้ด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะขายไม่ได้ในอนาคตแล้วกลายเป็นสินค้าเสียก็ได้นะคะจากนั้นความสูญเสียอย่างที่2ก็คือนะคะเรื่องของnon effectiveนะคะprocess ก็คือกระบวนการที่มันขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะคะสำหรับองค์การที่วางแผนการดำเนินงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะหรือละเลยไปเนี่ยก็เราจะเห็นว่ามันจะมีความซ้ำซ้อนนะคะหรือปฏิบัติงานซ้ำกันนะหรือการใช้เวลาในการผลิตที่มากเกินกว่าปกตินะคะจากนั้นนะคะข้อที่3นะคะก็คือ เรื่องของสินค้าในการผลิตที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือเสียหายนะไม่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนำมาผลิตใหม่หรือว่าตีเป็นสินค้าสูญเสียไปนะคะว่าไม่ได้มาตรฐานในการจัดจำหน่ายอันนี้ก็เป็นความสูญเสียอีกประเภทนึงที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะจากนั้นข้อที่4นะคะก็คือความสูญเสียในเรื่องของการใช้เวลาในการผลิตที่นานเกินไปซึ่งบางทีอ่ะมันเริ่มได้ตั้งแต่การที่องค์การวางแผนแผนผังการจัดตั้งโรงงานที่ไม่ดีนะคะหรือว่าอยู่ห่างไกลจากสถานที่บางสถานที่เกินไปมันทำให้เสียเวลาในการดำเนินงานมากกว่าปกตินะคะหรือว่าการต้องรออะไรเป็นเวลานานนะแทนที่มันจะรวบรัดได้มากกว่านี้นะคะจากนั้นข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะก็คือความสูญเสียในการขนส่งสินค้านะคะการที่ไม่คัดเลือกบริษัทขนส่งสินค้าให้ดีก็อาจจะเกิดความเสียหายในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะคะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องการนำเข้าและการส่งออกนะคะความหมายของการนำเข้าและการส่งออกก็คือการที่นะคะเรานำซื้อสินค้ามาจากต่างประเทศนี่คือการนำเข้านะคะสินค้านั้นสามารถเดินทางได้ทุกรูปแบบเลยนะคะทางบกทางน้ำทางอากาศทางท่อนะคะซึ่งนะคะ
ผลกระทบที่เกิดจากการนําเข้าสินค้าเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะถ้าเรานําเข้าสินค้ามาเนี่ยมันก็ส่วนมากเราจะนําเข้าสินค้าที่ไม่มีขายในประเทศเรานะคะคราวนี้พอเรานําสินค้าพวกนั้นเข้ามาแล้วก็ทําให้นะคะผู้บริโภคภายในประเทศที่หาสินค้าบางอย่างไม่ได้โดยเฉพาะบางทีสินค้าทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีใช้หรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็นําเข้ามาเหมือนกันนะคะก็ทําให้ผู้บริโภคภายในประเทศมีสินค้าใช้ในหมวดที่เราไม่สามารถผลิตได้นะคะหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยที่ต่างประเทศผลิตได้เราก็นํามาใช้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพในการผลิตในบ้านเราได้นะคะคราวนี้การนําเข้าที่มากเกินไปเนี่ยนะคะก็สามารถทําให้ประเทศเราเนี่ยค่ะในภาพรวมแล้วนะคะเกิดการขาดดุลการค้านะมีการซื้อมากเกินไปกว่าที่เราขายออกไปการขายออกไปก็คือการส่งออกนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เรียกว่าขาดเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจหรือว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศไม่ดีนักเมื่อนำเข้าเยอะเกินไปนะเราควรจะไปมุ่งเน้นที่การส่งออกมากกว่านะความหมายของการส่งออกก็คือการที่ธุรกิจภายในประเทศนี่แหละนำสินค้าหรือบริการนะคะข้ามชายแดนข้ามฝั่งไปหรือว่าข้ามประเทศไปจัดจำหน่ายอย่างต่างประเทศส่งออกเนี่ยถือว่าเป็นวิธีเริ่มต้นในการทำธุรกิจระหว่างประเทศที่เซฟที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเราผลิตภายในประเทศไม่ต้องไปตั้งโรงงานผลิตต่างประเทศแล้วเราส่งออกไปต่อเมื่อเรามีออเดอร์สินค้าเข้ามาเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนะคะของการส่งออกว่าเราไม่สามารถทำกำไรได้มากอย่างที่เราต้องการเนื่องจากมันมีออเดอร์เข้ามาใช่ไหมเท่ากับว่าเรามีตัวกลางในการซื้อนะคะคนนั้นเขาจะเป็นการไปเพิ่มราคาเองโดยที่เรานะคะสามารถเก็บได้แค่ราคาที่เราผลิตภายในประเทศเท่านั้นนะคะคราวนี้สินค้านําเข้าสําคัญของประเทศเรานะคะก็จะเป็นสินค้าที่เราผลิตไม่ได้นะคะน้ํามันเนี่ยเราก็นําเข้าเยอะนะคะเครื่องจักรกลส่วนประกอบเครื่องจักรไฟฟ้านะคะเคมีภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้าต่างๆโดยประเทศที่เป็นแหล่งนําเข้าสําคัญของไทยนะคะก็คือประเทศจีนเลยจีนเนี่ยนะคะทั้งนําเข้าทั้งส่งออกนะคะที่แบบเป็นคู่ค้าสําคัญอันดับต้นของไทยนะคะแล้วก็รองลงไปก็คือประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาประเทศไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้นะคะเห็นว่า4ประเทศอยู่ในเอเชียทั้งสิ้นเลยนะคะยกเว้นสหรัฐอเมริกาสินค้าส่งออกของประเทศไทยนะคะส่งออกเนี่ยพอมีมากแล้วมันช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้นแล้วก็ลดการพึ่งพิงสินค้าจากต่างประเทศด้วยนะคะสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยนะคะมีทั้งหมวดของการเกษตรนะหรือสินค้าอาหารจำพวกนะคะผลไม้สดอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปอาหารทะเลต่างๆนะคะกลุ่มพลังงานเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ยางเคมีภัณฑ์นะเม็ดพลาสติกนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เรามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็กลุ่มยานพาหนะเรามีรถยนต์แล้วก็ตอนนี้นะคะรถยนต์เราเรียกว่ามันเป็นสินค้าปลายน้ำคือในอดีตเนี่ยประเทศไทยไม่สามารถผลิตยนต์ได้ทั้งคันเราผลิตแค่ชิ้นส่วนนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ต่างชาตินำเข้ามาก็ทำให้ประเทศไทยเราสามารถผลิตรถยนต์ได้จนเสร็จสมบูรณ์เป็นคันและส่งไปจัดจำหน่ายยังต่างประเทศได้นะคะคราวนี้การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นําเข้าหรือส่งออกนะคะก็มันก็จะแยกเป็นนะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะก็คือเรื่องของเงินทุนนะคะสถานที่ในการดําเนินงานบุคลากรนะคะแรงงานความน่าเชื่อถือกับลูกค้าต่างๆนะคะหรือเราก็จะมาดูเช่นการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าให้เรียบร้อยก่อนที่จะดําเนินธุรกิจส่งออกหรือนําเข้านะคะจากนั้นเราก็จะไปพิจารณาในเรื่องของตลาดนะคะว่าด้านการตลาดแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยขนาดของตลาดเป็นยังไงนะมีศักยภาพในการที่เราจะทํากําไรไหมนะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะเราต้องรู้จักลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราก่อนนะคะที่จะนําสินค้าไปจัดจําหน่ายเนาะจากนั้นก็เป็นเรื่องของอัตราภาษีนะคะในการที่ประเทศนั้นนําเข้าสินค้านั้นซึ่งสินค้าบางอย่างถ้าเสียภาษีสูงเกินไปนะคะเราก็จะเลี่ยงว่าเราไม่ทำสินค้าประเภทนั้นดีกว่าเพราะว่าอาจจะได้ไม่คุ้มนะคะคราวนี้จากนั้นก็จะดูในเรื่องของนะคะใบอนุญาตในการนำเข้าของฝั่งประเทศที่เป็นปลายทางนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะมาดูในเรื่องของระบบเอกสารที่จะต้องผ่านศุลกากรต่างๆสำหรับด้านการนําเข้าส่งออกนะคะซึ่งจะต้องผ่านหน่วยงานที่เรียกว่าศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการที่จะอนุญาตการนําเข้าหรือการส่งออกนะองค์การก็ควรจะต้องนะคะมีความรู้ในเรื่องของพิธีการทางศุลกากรแล้วก็เรื่องเอกสารนะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะคะหรือถ้าองค์การกลัวที่จะผิดพลาดนะคะในการดําเนินงานหรือว่าไม่มีความถนัดเนี่ยก็สามารถที่จะพึ่งนะคะบริษัทฟรีดฟอร์วัตเตอร์นะคะหรือบริษัทที่เป็นตัวแทนบริษัทชิปปิ้งต่างๆที่ช่วยเหลือในเรื่องการนําเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้านะ
ะคะคราวนี้ลักษณะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็มีทุกรูปแบบเลยแต่รูปแบบที่นิยมที่สุดก็คือการขนส่งทางน้ำนะคะหรือ water transportation ก็คือการใช้เรือในการขนส่งนะคะเพราะว่าเรือเนี่ยทำไมถึงนิยมมากเพราะมันราคาถูกแล้วก็ขนสินค้าได้คราวละมากๆนะคะแล้วก็จะใช้วิธีขนส่งโดยบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งนี่เป็นมาตรฐานทั่วโลกแต่ก่อนที่จะนำสินค้านะคะส่งออกไปเนี่ยก็ต้องจัดเรื่องภาษีให้ดีนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดกับทางศุลกากรว่าเราเป็นผู้จงใจที่จะหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่าเพราะว่าเช็คภาษีไม่ถูกต้องซึ่งถ้าใช้บริษัทชิปปิ้งนี่ก็อาจจะตัดความสำคัญใจเรื่องนี้ออกไปได้นะตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งก็มีหลากหลายแบบนะคะที่นิยมมากๆก็จะเป็นนะคะตู้ประเภท general purpose ก็คือตู้แห้งทั่วไปนะคะไม่มีระบบทำความร้อนไม่มีระบบทำความเย็นหรือระบบระบายอากาศใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้สำหรับขนสินค้าที่แบบว่าเรียกว่าแพ็คไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ขนส่งสินค้าชิ้นใหญ่ๆก็เช่นแฟตแล็กนะคะมันจะมีลักษณะนะคะที่แบบว่าแบนราบไปเลยแล้วก็มีที่กั้นแค่หัวกับท้ายแค่นั้นอันนี้ก็จะใช้ขนส่งสินค้านะคะประเภทไม้ซุงนะคะท่อไพ้อะไรต่างๆนะคะหรือรถยนต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เขานิยมใช้กันแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตู้เย็นนะคะอันนี้ก็สำหรับสินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายเมล็ดกาแฟเมล็ดโกโก้สินค้าผลไม้อาหารทะเลต่างๆนะคะคราวนี้ลักษณะการบรรจุตู้นะคะมีทั้งแบบบรรจุให้เต็มตู้เลยสำหรับบริษัทที่ขนส่งมากๆก็จะช่วยนะคะเรียกว่าประหยัดเพราะคุณขนส่งมากนะคะแล้วก็คุณใช้เจ้าเดียวเลยเนาะไม่มีใครมาแชร์ตู้กับคุณนะคะมันก็เกิดความสะดวกมากกว่าเพราะว่าถ้าคนที่มาแชร์ตู้กับเราเขาขนส่งสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าผิดกฎหมายมันจะโดนทั้งตู้เลยเวลาที่ศุลกากรตรวจจับนะคะคราวนี้ถ้าเป็นประเภทที่2 LCL คือ Less Than Container Load คือขนไม่เต็มตู้สำหรับบริษัทที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำการขนส่งสินค้านะคะอันนี้ก็จะโหลดได้ไม่เต็มตู้แต่ก็จะต้องแชร์พื้นที่กับคนอื่นนะคะคราวนี้เอกสารสำคัญในการนำเข้าส่งออกให้นักศึกษาไปศึกษาดูรายละเอียดของแต่ละตัวนะคะก็ตัวสำคัญสำคัญก็จะเป็นพวก invoice นะคะหรือใบเสร็จต่างๆนะคะแล้วก็จะมีใบอนุญาตในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าในแต่ละประเภทนะคะคราวนี้เอกสารสำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะคือ Certificate of Origin ประเภท E นะคะหรือ Form E ใบนี้เนี่ยเราจะใช้เพื่อขอลดหย่อนภาษีนะฟอร์ม E สำคัญยังไงจริงๆมีทั้งฟอร์ม D นะคะฟอร์ม A แล้วอีกหลายๆฟอร์มแต่ฟอร์ม E เนี่ยค่ะสำคัญมากเพราะปัจจุบันเนี่ยคนไทยนำเข้าสินค้าจากจีนเยอะมากใบนี้เป็นตัวลดหย่อนภาษีสินค้าที่เรานำเข้าจากประเทศจีนโดยเฉพาะนะคะซึ่งมีเป็นหมื่นรายการเลยนะคะนักศึกษาสามารถใช้ชิปปิ้งตรวจสอบได้ถ้าเราจะนำเข้าสินค้ามาขายซึ่งมันก็ลดหย่อนไปถึงขนาดที่อัตราภาษีคือ 0% ไม่ต้องเสียภาษีเลยสินค้านำเข้าจากจีนนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องการลดต้นทุนในการนำเข้าได้อย่างมากเลยค่ะคราวนี้นะคะหน่วยงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องนะคะก็ที่เรารู้จักกันดีก็คือกรมศุลกากรที่จะทำหน้าที่นะคะตรวจสอบทั้งเอกสารแล้วก็สินค้าที่เราจะขนส่งออกไปยังนอกประเทศหรือว่านำเข้ามาภายในประเทศนะคะแล้วอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกระทรวงพาณิชย์นะกระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันก็มีการส่งเสริมโดยเฉพาะส่งเสริมการส่งออกนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ออกเอกสารประเภท Certificate of Originเอกสารที่แสดงแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีด้วยนะคะคราวนี้กระทรวงพาณิชย์ยังส่งเสริมการส่งออกด้วยการที่ไปจัดนะคะงานออกร้านต่างๆงานเทรดโชว์เทรดแฟร์ต่างๆในต่างประเทศซึ่งนะผู้ที่สนใจจะส่งออกก็สามารถที่จะติดต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อไปออกร้านกับกระทรวงพาณิชย์ได้ในต่างประเทศนะคะคราวนี้หน่วยงานเอกชนบริษัทชิปปิ้งหรือว่าฟรีดฟอร์วาร์ดเดอร์เนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนที่จะช่วยสำหรับผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าที่ไม่ถนัดที่จะทำเรื่องเอกสารผ่านศุลกากรเองนะคะเขาก็จะช่วยดูแลเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องการโหลดสินค้าต่างๆให้นะคะค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่อง free trade agreement นะคะหรือการข้อตกลงการค้าเสรีนะคะซึ่งข้อตกลงนี้นะคะก็มีขึ้นปัจจุบันก็คือนะประเทศต่างๆทั่วโลกก็ได้เข้าร่วมนะคะในการที่จะเปิดให้พื้นที่ภายในประเทศของตัวเองนะคะสามารถที่จะค้าขายได้โดยเสรีแล้วก็มีความเท่าเทียมกันแล้วก็มีการลดหย่อนภาษีในการนำเข้าหรือส่งออกกันนะคะก็ทำให้ประเทศต่างๆสามารถค้าขายได้โดยอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะเรื่องสุดท้ายตรงนี้นะคะ non tariff measure มาตรการเดิมเนี่ยเวลาที่เราส่งออกหรือนำเข้าสินค้านะคะมันจะต้องเสียภาษีซึ่งมันจะทำให้ต้นทุนของเราเพิ่มสูงขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยนโยบายการลดภาษีต่างๆระหว่างประเทศที่เป็นกลุ่มสมาชิกกันมันทำให้ภาษีตรงนี้ถูกยกเลิกไปเกือบหมดแล้วนะคะองค์การก็เลยต้องที่
จำเป็นที่จะต้องนะคะหามาตรการอื่นมาเพื่อช่วยปกป้องธุรกิจภายในประเทศคือไม่มีประเทศไหนที่ต้องการที่จะนำเข้ามากนะคะเพราะมันจะขาดดุลการค้าเนาะคราวนี้เขาก็เลยต้องเอามาตรการอื่นมานั่นก็คือไม่เก็บภาษีแล้วแต่เป็นการกำหนดมาตรฐานต่างๆแทนนะคะเช่นมาตรฐานทางอาหารทางพืช

0: นะคะเพื่อที่จะป้องกันการนำเข้าที่มากเกินไปนะอันนี้ก็ให้นักศึกษาไปศึกษาด้วยนะคะเพราะเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันค่ะ
1: สำหรับในหน่วยที่8นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้นโดยผมดร.ศิระสัตยไพศาลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับวันนี้เรามาคุยกันครับว่าในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะครับบางคนก็จะเขารู้สึกว่ามันยากนะเพราะตอนนี้ครับมันเป็นนโยบายของชาตินะครับแล้วก็หลายหน่วยงานก็เอามาใช้ความรู้สึกคือเรื่องใหญ่ไหมใหญ่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเมื่อสุดท้ายแล้วนะครับการจัดการของโซ่อุปทานเนี่ยก็จะไปสู่เรื่องของการสร้างความสามารถการแข่งขันระดับประเทศเลยนะครับรวมถึงการที่จะอยู่ความยั่งยืนของความสำเร็จได้ต้องมาคุยครับว่าแล้วมันคืออะไรเหรอนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับเราจะรู้ครับว่าจริงๆมันเรื่องง่ายมากเลยครับถ้าเรามองถึงธุรกิจนะครับในเรื่องของการดำเนินงานเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอเคเป็นเรียกว่าตลาดของผู้ผลิตนั่นคือเราผลิตของมาแล้วก็ผลักสินค้าออกไปให้กับผู้ซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้ผลิตมักจะมีสินค้าตัวเองซัพพลายตัวเองทั้งหมดครับเพื่อลดต้นทุนทั้งหมดแต่แน่นอนครับว่าในปัจจุบันเนี่ยความต้องการลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมากครับไม่ใช่ตลาดของผู้ผลิตต่อไปแล้วครับจะเป็นตลาดผู้ซื้อดังนั้นเนี่ยการดำเนินธุรกิจนะครับเขาจะเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบก็คือเอ๊ะเราเก่งอะไรครับอะไรเราไม่ถนัดอย่าทำดีกว่าครับไม่คุ้มกันก็จะมีหลายคำที่รู้จักครับเช่นคำว่าเอาซอร์สนะครับจากการดีลกันเป็นคู่ค้าเป็นพันธมิตรต่างๆนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการนี้แล้วเนี่ยเราจะมาดูคำนิยามเลยครับว่าเอ๊ะแล้วการจัดการของโซ่อุปทานเนี่ยนะครับคืออะไรต้องบอกก่อนครับว่าด้วยความที่เป็นทฤษฎีที่ใหญ่มากนะครับมีมาทั่วโลกดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับจะมีกูรูมีผู้ที่จะนิยามค่อนข้างเยอะครับเรามาขมวดง่ายๆเลยครับอย่างที่บอกนะครับว่าจะเห็นว่าในการผลิตในการดำเนินธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวดังนั้นมันเป็นเรื่องขององค์กรนะครับที่มากกว่าหนึ่งองค์การก็คือสององค์การขึ้นไปแล้วแน่นอนครับว่าแต่ละองค์การเองก็ไม่ใช่เจ้าของเดียวกันดังนั้นเรื่องแนวคิดต่างๆหลักการต่างๆก็แตกต่างกันนี่แหละครับคือสิ่งที่การจัดการห่วงโซ่อุปทานมาดำเนินการให้ครับโดยการทำให้ทุกองค์การที่เลยครับทำงานร่วมกันได้ดังนั้นนะครับจากนิยามนะครับจะบอกว่าเป็นการบริหารการจัดการกิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การมากกว่า2องค์การที่เกี่ยวข้องกันจะมีคำศัพท์อยู่นะครับคำว่าต้นน้ำและปลายน้ำนะครับต้นน้ำก็คือในเรื่องของการจัดการวัตถุดิบก็คือเรื่องของซัพพลายเออร์นะครับไปถึงตรงปลายน้ำซึ่งแน่นอนครับว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าสำเร็จรูปนะครับซึ่งอาจจะเป็นสินค้าบริการก็ได้ครับปลายน้ำก็คือลูกค้านั่นแหละครับซึ่งมีการต่อเชื่อมกันครับยาวเหมือนโซ่นะครับโดยมีการไหลนะครับถ้าเราสามารถเห็นในรูปได้นะครับจะมีการไหลอยู่3แบบนะครับก็คือการไหลของตัวสินค้าเองครับการไหลของตัวเงินและการไหลของข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งในการไหลนะครับเราต้องการให้การไหลเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับตั้งแต่ซัพพลายเออร์จนไปถึงผู้บริโภคเลยนะครับตัวความสำคัญก็คือเราจะต้องใช้ข้อมูลเนี่ยร่วมกันได้นี่ถ้าเราแยกดูนะครับก็คือการไหลถ้าเป็นการไหลแรกนะครับก็คือการไหลของตัวสินค้าหรือบริการครับตัวนี้ครับเวลาเราพูดสินค้าหรือบริการนะครับเรามักจะพูดถึงเรื่องการผลิตแน่นอนครับว่าถ้าในแนวคิดปัจจุบันนี้นะครับเราจะพูดถึงการไหลของคุณค่าไม่ใช่การไหลของตัวสินค้าจริงๆทำไมพูดเช่นนี้ครับเพราะว่าเราคงสังเกตนะครับว่าทุกวันนี้ครับเราซื้อสินค้าเราซื้อสินค้าเพราะตัวสินค้าจริงๆหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆครับก็คือเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเราเรียกว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามีราคาตั้งแต่ 1,000 บาทจนไปถึงราคา 50,000 60,000 บาทถึงแสนบาทถ้าเรามองสินค้าจริงๆนะครับจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอุ้ยเราออกจากออฟฟิศถูกไหมครับเราขับรถทางถนนแล้ว

จะคุยลูกค้าต้องคุยออฟฟิศคุยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อเขาจะเลือกถามเลยครับว่าสัญญาณดีไหมยังไงบ้างแต่ปัจจุบันนี้เห็นไหมครับว่าเวลาเราเลือกซื้อเราไม่เคยถามครับว่าสัญญาณดีไหมรับสายดีไหมเราไปถามว่ามีสีอะไรกล้องกี่ตัว

เออนะครับลามไปถึงเรื่องของผู้ผลิตนะครับไปถึงการกระจายสินค้าก็คือไปที่ค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ไปจบที่ตัวลูกค้าครับมันต้นน้ําของการไหลของตัวผลิตภัณฑ์ก็คือซัพพลายเออร์ปลายน้ําคือลูกค้าเช่นกันนะครับในทางกลับกันก็คือเรื่องการเงินครับการเงินเมื่อลูกค้าซื้อของแล้วก็จะจ่ายเงินออกมาทั้งเงินจะไหลไปที่ทางเรียกว่าเป็นแบบต้นน้ําหรืออัพสตรีมโดยที่ต้นทางหรือต้นน้ําจะเป็นลูกค้าปลายน้ําจะเป็นซัพพลายเออร์ง่ายๆเห็นมั้ยครับว่าย้อนทางกันส่วนในเรื่องของตัวการไหลของข้อมูลข่าวสารนะครับอันนี้ก็2ทางครับอย่างที่บอกครับว่าพจนิยามบอกแล้วครับว่าจะต้องให้ทุกหน่วยงานสามารถเห็นข้อมูลร่วมกันดังนั้นการไหลของตัวinformation นะครับตรงนี้ก็จะไหลใน2ทิศทางครับส่วนการไหลอีกอันนึงนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือการไหลของที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ย้อนกลับครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยพูดในทฤษฎีปกตินะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของสินค้าซึ่งอาจจะเป็นสินค้าที่มีปัญหาส่งกลับส่งคืนแก้ไขก็ได้หรืออาจจะเป็นส่วนประกอบก็ได้ครับเช่นเราจ้างให้ผลิตเสื้อผ้านะครับแล้วก็ให้ผลิตไปแต่เราจะส่งตัวป้ายยี่ห้อหรือป้ายแบรนด์เนี่ยไปให้เขาเพื่อเย็บดังนั้นเขาสามารถผลิตได้แต่ไม่สามารถผลิตตัวแบรนด์หรือยี่ห้อเราได้นะครับแค่นี้เองครับนี่คือถ้าเราเข้าใจนะครับเห็นว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานไม่ใช่เรื่องยากเลยครับส่วนในเรื่องของประเภทของห่วงโซ่อุปทานนะครับด้วยความที่เราพูดถึงห่วงโซ่อุปทานคือการที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นสายโซ่ดังนั้นนะครับถ้าเรามองแค่องค์ประกอบหลักง่ายๆครับก็คือจะมีคนกลางนะครับซ้ายมือต้นทางต้นน้ำก็คือตัวซัพพลายเออร์ขวามือปลายน้ำก็คือลูกค้าถ้าเป็นเบื้องต้นนะครับก็จะมีแค่นี้เองครับเราก็สามารถบริหารจัดการให้เราสามารถเอาของซัพพลายเออร์ถูกต้องตามความต้องการลูกค้าและส่งมอบสินค้าหรือส่งมอบคุณค่าไปให้ลูกค้าตรงความต้องการนั่นเองครับแต่ในลักษณะความเป็นจริงครับหน่วยงานมากกว่านั้นครับดังนั้นเนี่ยห่วงโซ่อุปทานเขาจะเป็นเลเวลที่2ก็คือห่วงโซ่อุปทานที่มีการขยายตัวออกไปนะครับหมายความว่าในส่วนซัพพลายเออร์ก็จะมีซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์อีกทีนึงนะครับเช่นกันนะครับส่วนลูกค้าก็จะมีลูกค้าระดับที่1ระดับที่2ไปเรื่อยๆจนถึงลูกค้าสุดท้ายนะครับอันนี้ครับจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการที่ค่อนข้างยุ่งยากขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ซัพพลายเออร์มีการซับซ้อนมากขึ้นแน่นอนครับว่าเวลาของการส่งข่าวสารก็จะช้าลงอีกทั้งอาจมีการสูญเสียข้อมูลบางส่วนได้นะครับเพราะว่าซัพพลายเออร์ของ1ส่งให้ซัพพลายที่2 2ส่งให้ซัพพลายที่3แน่นอนครับว่าซัพพลายที่3ไม่ได้รับข้อมูลตรงๆจากผู้ผลิตเลยดังนั้นอาจจะมีการสูญหายของข้อมูลได้ครับดังนั้นต้องมีการจัดวางระบบให้ดีมากขึ้นนะครับส่วนถ้าใหญ่มากขึ้นนะครับขยายตัวมากขึ้นอาจจะเป็นการทำงานระดับชาตินะครับหรือว่าระดับต่างชาติขึ้นมานะครับอันนี้ครับจะเริ่มมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับเห็นว่าปัจจุบันนี้นะครับถ้าเรามองง่ายๆครับการทำธุรกรรมต่างๆนะครับการซื้อเป็นอีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับเราคงไม่ได้ซื้อของจากในประเทศอย่างเดียวเราซื้อของจากต่างประเทศนะครับจากจีนนะครับจากทางยุโรปจากทางอเมริกาดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าการส่งของต่างๆระบบต้องมีมากขึ้นนะครับต้องมีการให้บริการด้านโลจิสติกในพื้นที่นั้นๆนะครับอาจจะมีเรื่องของการดูแลและการเงินต่างๆนะครับอีกทั้งแน่นอนครับว่าลูกค้าในแต่ละพื้นที่เองก็มีความต้องการไม่เหมือนกันดังนั้นต้องมีการทำเรื่องของงานวิจัยนะครับว่าเอ๊ะแต่ละพื้นที่ที่เราจะทำธุรกรรมด้วยเนี่ยนะครับลักษณะนั้นเป็นยังไงบ้างดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงระดับของการจัดการของโซ่อุปทานนะครับเราจะจัดระดับง่ายๆครับอยู่3ระดับก็คือระดับกลยุทธ์ระดับยุทธวิธีและก็ระดับปฏิบัติการนะครับระดับกลยุทธ์แน่นอนครับเป็นแผนระยะยาวอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือพูดถึงในเรื่องของนโยบายอะไรครับว่าเราจะมีแผนงานยังไงมีโครงสร้างยังไงครับเราจะมีกิจกรรมเรายังไงบ้างนะครับเราจะซื้อจัดซื้อยังไง
ครับเราจะส่งมอบของยังไงนะครับเราจะทำขนส่งยังไงบ้างนะครับพวกนี้จะ

รื่องของนโยบายอันนี้เป็นแผนระยะยาวครับถ้าแผนระยะกลางนะครับก็คือเป็นระดับยุทธวิธีอันนี้แหละครับส่วนใหญ่แล้วจะเห็นครับว่าจะเป็นคำว่าแผนส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของการดูแนวทางการวางเป้าหมายต่างๆการจัดวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับเช่นว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแผนครับแผนอุปสงค์ต่างๆแผนการจัดซื้อนะครับแผนการผลิตแผนคงคลังต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแผนตรงนี้นะครับจะส่งผลไปถึงในเรื่องของระดับปฏิบัติการนั่นเองครับก็คือแผนระยะสั้นนะครับอันนี้ตรงๆชื่อตรงๆเลยครับก็คือเป็นเรื่องของวิธีการดำเนินงานครับครับก็จะเป็นตารางแผนระยะสั้นเลยครับเช่นเมื่อเรามีแผนการจัดซื้อแล้วนโยบายนะครับว่าเราจะซื้อยังไงเป็นแผนจำปีนะครับซื้อกี่รอบเท่าไหร่บ้างต่อครั้งนะครับนั้นพอแผนยุทธวิธีก็จะบอกเลยครับว่าเราจะซื้อยังไงมีการส่งมอบยังไงนะครับแผนระยะสั้นพูดง่ายๆก็คือเรามีของแล้วเราจะใช้ยังไงนั่นเองครับนึกง่ายๆก็คือเหมือนเรามีออเดอร์แล้วครับแล้วเราจะผลิตเรามีของอยู่แล้วเราจะบริหารจัดการของที่มีอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็คือระดับของการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบง่ายๆนะครับในส่วนหนึ่งของการจัดการของโซ่อุปทานที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจมากครับอันนึงก็คือในเรื่องของการจัดการให้ทุกอย่างมันราบรื่นที่สุดกับสิ่งคำหนึ่งครับที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์แซ่ม้าภาษาอังกฤษเรียกว่า Bullwhip Effect นะครับปรากฏการณ์แซ่ม้าคืออะไรนะครับปรากฏการณ์แซ่ม้าชื่อบอกครับเหมือนแซ่ม้าเหมือนเราบางคนจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์สะบัดแซ่ครับสังเกตครับว่าสะบัดแส้ก็คือพอเราสะบัดข้อมือปั๊บเนี่ยนะครับตัวแส้เล็กเนี่ยครับมันจะห่างขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับในปลายทางห่างเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่มันเกิดเออร์เรอร์ขึ้นมาครับการจัดการของโซ่อุปทานจะทำหน้าที่ในการลดไม่ให้เออร์เรอร์ได้มากขึ้นมันเกิดได้ยังไงครับเอาง่ายๆเลยครับสมมติว่าครับจากรูปจะเห็นนะครับว่าตรงคอนซัมชันหรือว่าการบริโภคครับจุดเล็กๆเองครับถูกไหมครับแต่พอไปที่ลูกค้าซื้อจริงๆครับปริมาณมากขึ้นพอเป็นค้าส่งนะครับค้าปลีกเพิ่มขึ้นค้าส่งมากขึ้นไปถึงซัพพลายเออร์เห็นว่ามันใหญ่โตมากเลยครับอ่านยกง่ายๆครับนึกสมมติว่านะครับผมใช้สบู่นะครับอาบน้ำใช้สบู่ครั้งหนึ่งก้อนถูกไหมครับคงไม่มีใครใช้เกินครั้งหนึ่งก้อนเนาะนะครับเพราะหนึ่งผมซื้อหนึ่งก้อนนะครับถ้าเราไปห้างสรรพสินค้านะครับจะต่างกับเราไปพวกที่เป็นโชห่วยหรือร้านสะดวกซื้อถูกไหมครับเพราะว่าพวกนี้เราซื้อโอเคเราต้องการสบู่ก้อนหนึ่งเราไปสะดวกซื้อแถวบ้านนะครับซื้อก้อนหนึ่งมาใช้ก็มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่เรามักจะไปตามห้างสรรพสินค้าซึ่งแน่นอนครับว่าก็จะขายเป็นแพ็คถูกไหมครับซื้อ1ก้อนนะครับแต่ซื้อ4ก้อนถูกกว่าซื้อเป็นแพ็คเป็นโหลต่างๆแน่นอนครับว่าเราก็เราจะซื้อก้อนเดียวทำไมถูกไหมครับเพราะเดี๋ยวหมดก็ต้องซื้ออีกเราก็ซื้อ4ก้อนสังเกตไหมครับว่ากลายเป็นว่าความต้องการก้อนเดียวแต่พอลูกค้าซื้อ4ก้อนแน่นอนครับว่าผู้ค้าปลีกก็รับการซื้อ4ก้อนและหลักการในการทำธุรกิจนะครับก็คือยังไงก็ได้ครับขออย่าให้ของขาดดังนั้นเกิดการสต็อกแล้วครับดังนั้นเนี่ยค้าปลีกจะต้องเก็บของเกิน4ชิ้นเพื่อซัพพอร์ตลูกค้าก็จะแจ้งไปที่ค้าส่งว่าฉันขอ8ก้อนนะพอค้าส่งรับออเดอร์ว่าขอ8ก้อนแน่นอนครับก็ส่งคำสั่งเนี้ยไปที่ผู้ผลิตก็ต้องผลิตเกิน8ก้อนอาจจะเป็น10ก้อน12ก้อนและผู้ผลิตเองก็ต้องส่งข้อมูลนี้ไปที่ตัวซัพพลายเออร์ว่าฉันขอวัตถุดิบนะสำหรับการผลิตของ12ก้อนหรือ16ก้อนซัพพลายเออร์ก็ต้องเตรียมของเกินนั้นอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ของขาดอันนี้แหละครับคือทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์แซ่ม้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเห็นว่าเบื้องต้นลูกค้าต้องการสบู่ก้อนเดียวแต่กลายเป็นว่าซัพพลายเออร์ต้องเตรียมของสำหรับการผลิตสบู่ถึง16ก้อนนะครับทั้งสิ่งที่เราต้องการก็คือครับเราต้องการยังไงครับถึงจะทำให้การสั่งตรงจริงๆครับดังนั้นที่บอกครับว่าการไหลข้อมูลข่าวสารถึงเป็นสองทางไงครับว่าซัพพลายเออร์ก็ต้องเห็นนะครับว่าความต้องการลูกค้าจริงๆคือเท่าไหร่และตัวลูกค้าเอง

0: ก็ต้องเห็นลำดับไปถึงสำหรับเอื้อเหมือนกันนะครับว่าฉันจะมีของไหมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลได้หมายความว่าซัพพลายเออร์เองหรือผู้ผลิตเองก็จะทราบจริงว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่และลูกค้าเองก็จะทราบว่าขอไม่ขาดแน่เพราะรู้เรื่องของข้อมูลในเรื่องการผลิตนะครับอันนี้คือสิ่งทำให้การจัดการของโซ่ประทานนะครับทำให้ไปลดเรื่องของตัวปรากฏการณ์นี้ได้นะครับสิ่งต่อมานะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับจากที่กล่าวมาแล้วครับถ้าเราสามารถเห็นข้อมูลซึ่งกันและกันได้ถูกไหมครับทำให้การดำเนินงานสะดวกขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงใส่เป็นสมการนะครับว่าความสามารถการมองเห็นบวกด้วยการดำเนินงานจะทำให้เกิดตัวประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าการทำความสามารถในการมองเห็นเนี่ยทำให้เกิดการวางแผนร่วมกันได้ครับซึ่งแน่นอนครับพอวางแผนร่วมกันได้ปั๊บเนี่ยทำให้สามารถปรับสถานะของการแข่งขันได้สูงขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าในเรื่องของการรวมกันดำเนินงานร่วมกันเนี่ยนะครับไม่ใช่1บวก1เป็น2นะครับเพราะว่าทุกส่วนเมื่อทำงานประสานกันได้ทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยสูงขึ้นมากกว่า1บวก1เท่ากับ2ได้นะครับในการดำเนินงานนะครับของการของโซ่ประทานเนี่ยนะครับจะสามารถแบ่งเป็น2ส่วนได้นะครับก็คือเรื่องของการวางแผนของโซ่ประทานแล้วก็การดำเนินงานครับในเรื่องของการวางแผนของโซ่ประทานนะครับจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าและบริการและข้อมูลสารสนเทศจากผู้ส่งมอบสินค้าสู่ลูกค้าตัวสำคัญนะครับคือการสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานนั่นเองครับซึ่งแผนหลักนะครับแน่นอนครับก็จะประกอบด้วยในเรื่องของการออกแบบครับการจัดการเครือข่ายเรื่องของแผนการผลิตตำราหลักครับครับเรื่องของแผนความต้องการนะครับเรื่องของการกำหนดการผลิตนะครับเรื่องของไม่ว่าผลิตเรื่องของคนเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของวัตถุดิบต่างๆนะครับซึ่งพอการวางแผนของโซ่ประทานได้แล้วนะครับสิ่งต่อมาคือเรื่องของการดำเนินงานนะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยนะครับจะเป็นขั้นตอนของการไหลของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะของโซ่ประทานจำได้นะครับว่าการไหลมี3อย่างนะครับการไหลของคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ครับซึ่งถ้าเป็นจับต้องได้ก็คือการไหลของตัวผลิตภัณฑ์นั่นแหละนะครับอันที่2คือการไหลของเรื่องของตัวเงินและ3คือการไหลของเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะครับเพราะการดำเนินการนะครับจะทำให้การไหลของกิจกรรมเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีความราบรื่นขึ้นนะครับทั้งไม่ว่าเรื่องของการผลิตเองนะครับการจัดเก็บการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบต่างๆครับเรื่องของการเคลื่อนที่สินค้าระหว่างกระบวนการนะครับที่เราเรียกว่าวิปนะครับแล้วก็เรื่องของสินค้าเสร็จรูปแล้วก็ตามซึ่งกระบวนการในการวางแผนนะครับจะพิจารณาจากเรื่องของสภาวะองค์การนะครับซึ่งตัวนี้ครับเวลาเราวิเคราะห์นะครับจะวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์การนะครับซึ่งจะมีทฤษฎีตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าตัว SWOT นะครับก็คือวิเคราะห์ท่าภายจากวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์การท่าภายนอกนะครับจากวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคครับขององค์การที่มากระทบนะครับตรงนั้นเสร็จแล้วก็มาดูครับว่าเป้าหมายของการดำเนินงานนั้นคืออะไรซึ่งตรงนี้ครับก็จะพิจารณาจากตัววิสัยทัศน์นะครับจากพันธกิจต่างๆที่มีการร่วมกันขององค์การต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการดำเนินการนั้นนะครับจะต้องกำหนดถึงวัตถุประสงค์นะครับในการกำหนดทรัพยากรที่มีเพราะอย่าลืมครับว่าในการดำเนินธุรกิจนะครับเราจะมีทรัพยากรที่จำกัดดังนั้นเราต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งจากโครงสร้างนะครับของโซ่อุปทานเนี่ยนะครับเราจะจำแนกกระบวนการนะครับได้อยู่3กระบวนการก็คือห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตครับที่เราเรียกว่าเป็น upstream supply chain นะครับอันเนี้ยผู้เกี่ยวข้องก็คือตัวซัพพลายเออร์นั่นเองครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบนะครับ อันที่2ก็คือห่วงโซ่อุปทานภายในกระบวนการผลิตอันนี้เรียกว่า internal supply chain ครับอันนี้จะประกอบด้วยกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงก็คือการเพิ่มคุณค่าที่เคยกล่าวคนนั้นนะครับโดยมีผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือผู้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับอันนี้อย่าสับสนนะครับถ้าเป็นห่วงโซ่ที่เข้าสู่ผู้ผลิตก็คือมาจากซัพพลายเออร์นะครับแต่ถ้าเป็นภายในกระบวนการอันเนี้ยผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือผู้ผลิตครับแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ลูกค้าครับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกระจายสินค้านั่นเองครับอันนี้เรียกว่า downstream supply chain ครับซึ่งหลักการจัดการนะครับเนื่องจากว่ามีลูกค้านะครับถ้าเป็นลูกค้าคนเดียวไม่ใช่เรื่องยากถูกไหมครับแต่คราวนี้ถ้าเรามองในภาพธุรกิจครับการจัดซื้อนะครับการสั่งซื้ออาจจะเป็นเรื่องของหน่วยงานเรื่องของการทำแบบเรียกว่า B2B นะครับธุรกิจต่อธุรกิจดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าการส่งมอบสินค้าอาจจะไม่ใช่ส่งมอบสินค้าไปที่ลูกค้าเจ้าเดียวหรือถ้าเป็นเจ้าเดียวเช่นบริษัทเดียวกันอาจจะแยกหน่วยงานข้างในอีกก็ได้เช่นถ้าหน่วยงานต้องการซื้อซัพพลายเช่นกระดาษก็ได้ครับสมมติซื้อกระดาษสัก10 รีมนี้นะครับอาจจะไม่สุดจะซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรียบง่ายอาจจะส่งไปที่แต่ละแผนกได้เลยบางแผนกอาจจะ3 รีม 2 รีมที่ไม่เท่ากันดังนั้นนะครับในการจัดการถูกต้องนะครับจะมีอยู่เรียก7 ไรท์นะครับไรท์แปลว่าถูกต้องนะครับแม้ว่าจะแปลว่าข้างขวาด้วยก็ตามแต่ว่าในความหมายนี้ก็คือ7 ไรท์หรือ7 R นะครับคือ7ถูกต้องก็คือ1สินค้าถูกต้องไหมนะครับลักษณะตามความต้องการลูกค้าจริงหรือเปล่านะครับ2คือจำนวนถูกต้องหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะจำนวนถูกต้องนี่คือของขาดหรือนะครับคำว่าถูกต้องหมายความว่าขาดก็ไม่ได้เกินก็ไม่ดีนะครับหลายคนถามว่าเกินไม่ดียังไงเหรอนะครับเพราะว่าอย่าลืมครับว่าในการผลิตนะครับสินค้าเราต้องการให้ของมาแล้วผลิตแล้วออกจำหน่ายเลยนะครับทุกอย่างเป็นการลงทุนนะครับถ้าของขาดทำให้การผลิตติดขัดแต่ถ้าของเกินคำถามคือเราจะเอาของที่เกินนั้นไปเก็บที่ไหนครับถูกไหมครับเพราะว่าแน่นอนครับการที่มีของมาเกินมากองไว้1คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้2คือเสียพื้นที่3คือเสียค่าจัดเก็บนะครับดังนั้นทุกอย่างมันค่าใช้จ่ายหมดนะครับสภาพถูกต้องนะครับสั่งมาแล้วสภาพไม่แตกหักเสียหายนะครับสถานที่อย่างที่บอกครับส่งที่ไหนครับเวลานะครับอย่างที่บอกครับหลายที่นะครับเร็วไปก็ไม่ดีนะครับอย่างที่บอกครับเร็วไปเอาไปกองไว้ซึ่งยังไม่ใช่เวลาใช้ครับช้าไปก็ทำให้การดำเนินการมีปัญหานะครับต้นทุนนะครับอันนี้ก็ต้องถูกต้องนะครับตามที่เราตกลงกันไว้และสุดท้ายคือลูกค้าอย่างที่บอกครับว่าเป็นไปได้ครับที่สินค้า1ล็อตอาจจะมีลูกค้าย่อยที่ไม่ที่ต่างกันอยู่ต้องสมมติถูกต้องนะครับอันนี้คือ7ไรท์ที่ต้องคำนึงถึงในการวัดผลว่าเราทำการดำเนินงานได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพหรือไม่ครับในเรื่องต่อมาของห่วงโซ่อุปทานนะครับจะมีคำหนึ่งครับที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานแบบผลักและแบบดึงครับหลายคนสงสัยครับเอ๊ะแบบผลักแบบดึงคืออะไรนะครับจริงๆแล้วนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วครับว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานก็คือการจัดการการดำเนินธุรกิจนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจเองนะครับก็จะมี2คำเหมือนกันครับก็คือการผลิตแบบผลักกับแบบดึงคำว่าผลักกับดึงนะครับจะพูดถึงการดำเนินงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับถ้ามองง่ายๆตอนนี้ก็คือมองถ้าเรามองเป็นโซ่อุปทานก็คือซัพพลายเออร์กับผู้ผลิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแบบผลักก็คือเราผลักสินค้าไปให้ลูกค้าครับอันนี้คือการดำเนินธุรกิจแบบตั้งเดิมนะครับแบบเป็นตลาดของผู้ผลิตหมายความว่าผลิตมาแล้วลูกค้าอยากซื้ออะไร ก็เอาซื้อไปปัจจุบันนี้นะครับเป็นแบบดึงก็คือจะดึงจากความต้องการของลูกค้าเพื่อมาผลิตนั่นเองดังนั้นโซ่อุปทานนะครับก็จะมี2 อย่างคือผลักกับดึงนั่นเองครับถ้าผลักก็คือผลักจากซัพพลายเออร์ผ่านผู้ผลิตผู้ค้าส่งค้าปลีกไปถึงลูกค้านะครับส่วนแบบดึงเช่นกันนะครับก็จะดึงข้อมูลจากลูกค้าผ่านผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งมายังผู้ผลิตและก็ยังซัพพลายเออร์ดังนั้นนะครับถ้าเป็นแบบผลักข้อดีแน่นอนครับ ก็คือเราสามารถผลิตเป็นเรียกว่าแมสได้คือจำนวนมากเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าดังนั้นเนี่ยต้นทุนต่ำแน่นอนครับเพราะเราผลิตจำนวนเยอะๆถูกไหมครับแต่ที่บอกครับว่ามันเหมาะกับสินค้าที่ยังไงลูกค้าซื้อแน่ๆเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคไปได้แต่ปัจจุบันนี้ครับอย่างที่บอกครับว่าความต้องการลูกค้าเปลี่ยนไปมากด้วยความเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วดังนั้นเนี่ยการผลิตเองนะครับเราสามารถผลิตได้ตามความต้องการลูกค้าได้มากมายมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของห่วงโซ่ประทานแบบดึงจึงมีบทบาทมากขึ้นมากในปัจจุบันนี้นะครับแต่ถามว่าแบบผลักแบบดึง 100% ทำได้ไหมยากครับถ้าแบบผลักนะครับก็คือเป็นสินค้าที่ลูกค้าไม่ต้องถามใช้ได้เลยเป็นสินค้าที่จำเป็นจริงๆนะครับถึงทำได้หรือถ้าแบบดึงนะครับ 100% เลยก็เช่นสินค้าแฮนด์เมดอันนี้ครับเพราะว่าเราไม่สามารถผลิตก่อนได้ถึงจะได้จริงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับรูปแบบจริงๆในปัจจุบันเนี่ยครับจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างผลักกับดึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นรูปที่3นะครับก็คือห่วงโซ่อุปทานแบบดึงและผลักนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะครับอย่างที่ได้กล่าวแล้วครับว่าการส่งมอบการไหลจริงๆนะครับเป็นการไหลของตัวคุณค่าสินค้าดังนั้นมันเลยมีอีกหนึ่งตัวขึ้นมาครับเรียกว่าโซ่คุณค่าหรือว่า value chain นะครับซึ่ง value chain นะครับจะเป็นการบริหารจัดการกิจกรรมหลักทั้งหมดขององค์กรครับให้สามารถดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยที่เขาจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2กิจกรรมคือกิจกรรมหลักกิจกรรมสนับสนุนนะครับหลายคนสงสัยครับโอ้ยมีเยอะแยะจำยังไงครับนึกง่ายๆครับกิจกรรมหลักคือกิจกรรมที่ทุกองค์กรต้องทำอยู่แล้วครับเราลองนึกถึงธุรกิจง่ายๆครับเช่นผมทำธุรกิจง่ายๆอันหนึ่งผมทำอะไรบ้างถูกไหมครับ1ผมต้องหาของมาขาย2ผมต้องขายของและ3ผมต้องเก็บเงินถูกไหมครับหลักการง่ายๆของธุรกิจมีแค่นี้เองดังนั้นนะครับในเรื่องของกิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมที่ทำสับสนสามตัวหลักนี่แหละครับก็คือ1หาของก็คือเรื่องของ inbound logistics ก็คือการจัดหาวัตถุดิบนะครับและทำการผลิตออกมาถูกไหมครับอันที่2ที่บอกครับการขายถูกไหมครับก็เรื่องของการตลาดและการ marketing ขายของนะครับและสุดท้ายคือเราต้องกระจายสินค้าไปลูกค้าและเก็บเงินและทำยังไงให้ลูกค้าซื้อซ้ำครับนั่นคือเรื่องของการบริการหลักการขายเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมหลักของทุกองค์การที่ต้องมีอยู่แล้วก็คือเรื่องของจัดหาวัตถุดิบการผลิตนะครับกระจายสินค้านะครับเรื่องของการตลาดการขายและเรื่องของการบริการหลักการขายนั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าการทำให้5อย่างนี้ทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือจะต้องมีกิจกรรมสนับสนุนครับ4ตัวทั้งหมดครับอันแรกก็คือโครงสร้างพื้นฐานอาคารดีไหมครับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดดีหรือเปล่าทำงานง่ายขึ้นไหมนะครับ2คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ครับคนเหมาะสมหรือเปล่าถูกไหมครับอย่าลืมครับแรงงานเป็นหัวใจสำคัญการทำงานอยู่แล้วนะครับอันที่3เรื่องของเทคโนโลยีครับมีการช่วยเหลือไหมมีระบบคอมพิวเตอร์มีระบบต่างๆช่วยเหลือดีหรือเปล่านะครับอันสุดท้ายคือการจัดหาครับจัดหาถูกต้องไหมต้นทุนไม่สูงมากไปนักนะครับต่างๆพวกนี้นั่นคือการให้เกิดโซ่คุณค่าขึ้นมาครับทำไมถึงเรียกโซ่คุณค่าเพราะว่าที่พูดทั้งหมดนะครับจะเป็นการดำเนินงานแค่1องค์การเองและอย่างที่เราคุยกันครับว่าการจัดการของโซ่อุปทานก็คือการดำเนินการที่เกิดการทำร่วมมือกันระหว่างองค์การที่มากกว่า1องค์การคือ2 3 4 5ขึ้นไปดังนั้นทุกองค์การต้องมีโซ่คุณค่าเนี่ยที่ไปในรูปแบบเดียวกันและต่อเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไปเลยกลายเป็นเรื่องของว่าโซ่คุณค่าท่านเองนะครับดังนั้นนะครับรูปสุดท้ายที่เราเข้าใจง่ายๆนะครับว่าหลายคนสับสนครับระหว่างคำว่าโลจิสติกโซ่อุปทานโซ่คุณค่าต่างกันยังไงนะครับถ้าจากรูปที่ได้ปรากฏนะครับเห็นว่าในการทำงานจริงๆนะครับหมายความว่าเราจะเริ่มจากตัว ลูกค้านะครับผู้ลูกค้าต้องการคุณค่าอะไรก็จะส่งความต้องการไปที่ผลิตถูกไหมครับพอแล้วปั๊บเราก็จะดีไซน์นะครับเรียกว่า product design ออกมาสินค้าซึ่งพอเราต้องการดีไซน์เรียบร้อยแล้วเราก็ยังต้องการผลิตก็ต้องหาครับว่าเอ๊ะแล้วซัพพลายเออร์เราเป็นใครได้บ้างถูกไหมครับพอซัพพลายเออร์เสร็จปั๊บนะครับหน้าที่ต่อมาก็คือทำการเพิ่มคุณค่าสินค้าไปเรื่อยจนได้สินค้าสำเร็จรูปแล้วเราก็ส่งมอบคุณค่านี้ไปที่ลูกค้าครบลูปถูกไหมครับแน่นอนครับว่าจากต้นของเรานะครับก็คือตัวเคลื่อนที่ในระหว่างการเพิ่มคุณค่าอันนั้นคือโลจิสติกก็คือการเคลื่อนย้ายของต่างๆถูกไหมครับและเมื่อเราทำการส่งมอบแล้วนะครับเรามองภาพจากต้นน้ำที่เราบอกครับก็คือตัวซัพพลายเออร์ไปถึงปลายน้ำของลูกค้านั้นคือซัพพลายเชนหรือโซ่อุปทานนะครับโดยที่คุณค่าทั้งหมดในการส่งมอบทั้งหมดทั้งรูปเมื่อกี้นั่นคือโซ่คุณค่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้นหวังว่าผมไม่เกินไปนะครับ
1: ครับหน่วยที่9การศึกษาความเป็นไปได้ความต้องการของตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับในชุดวิชา32343ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะครับในหน่วยนี้จะบอกว่าศึกษาว่าต้องตลาดต้องการอะไรแล้วเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงเพื่อตอบโจทย์ตลาดได้นะครับเป็นตลาดที่ต่างประเทศที่เราต้องการดูนะครับนั่นคือสิ่งแรกเราคือศึกษาความต้องการของลูกค้าแนวคิดการศึกษาความต้องการลูกค้าเรามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูว่าแนวคิดการศึกษาความต้องการของลูกค้าเราดูว่าความสำคัญเนี่ยทำไมเราต้องศึกษานะครับศึกษาเพื่อรู้ว่าความต้องการในการต้องเสือความต้องการคือเราสามารถนำสินค้าเนี่ยเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการของลูกค้าเลยลูกค้าว่าลูกค้านะวันนี้ต้องการเครื่องดื่มที่เย็นเพราะอากาศร้อนนั้นเราตอบสนองลูกค้าได้ไหมไม่ใช่เราไปขายเครื่องดื่มร้อนขณะอากาศร้อนอย่างนี้ลูกค้าก็ไม่รับนั่นต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไรที่สองคือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีศักยภาพเหมือนว่าตอนนี้คุณเห็นว่านักศึกษาเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยที่ขายตอนนี้หน้าร้อนผลิตภัณฑ์น้ำนี่ออกมาเต็มเลยน้ำนู่นน้ำนี่น้ำวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยเขาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเขามีอยู่แล้วว่าเขาทำน้ำขวดขายน้ำจืดน้ำดื่มนะธรรมดาขายนะครับเขาก็บอกปรุงว่าเอ้ยพอขนาดร้อนเนี่ยลูกคนต้องการน้ำดื่มมากเขาจะชิงหนีคู่แข่งขันยังไงเขาก็บอกปรับเป็นน้ำแร่เป็นน้ำวิตามินซีเป็นน้ำอะไรแต่พัดลดติ่งต่างออกมานะครับสามคือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการถ้าเราสามารถศึกษาความต้องการของลูกค้าแล้วได้แล้วเนี่ยทำให้เราไม่ต้องไปวิเคราะห์ออกนอกกรอบหมายว่าลูกค้าต้องการแบบนี้เราก็ตอบโจทย์ลูกค้าไม่ใช่ว่าเราไปสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจเนี่ยจะดึงลูกค้ามาหาทำสินค้าให้ลูกค้ามาซื้อแต่แนวคิดสมัยใหม่เนี่ยต้องทำสิ่งที่บริษัทต้องทำสินค้าที่ลูกค้าต้องการกลายเป็นลูกค้าเป็นเซนทริกคือเป็นลูกค้าเป็นศูนย์กลางไม่ใช่บริษัทศูนย์กลางละนะครับกระบวนการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนี่ยทำยังไงคือหนึ่งเราต้องระบุคือการระบุว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆในสินค้าในขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยลูกค้าต้องการอะไรนะเสร็จแล้วก็กระจายไปคือกระจายความตอบสนองลูกค้าเป็นอย่างไรแล้วความคิดต่างๆว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอย่างนี้นะแตกกระจายมาว่าลูกค้าต้องการส่วนในส่วนนี้นะครับสามคือมาดูว่าเราจะสร้างสรรค์ยังไงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ว่าอย่างที่ผมบอกน้ำจืดขวดนึงเนี่ยเราซื้อมาเราขายกันเนี่ยเราจะคิดสร้างสรรค์ไงทำให้ลูกค้ามาซื้อเครื่องดื่มเราหรือซื้อกาแฟกระป๋องเราหรือกาแฟแช่เย็นเรานะครับสี่คือรวบรวมข้อมูลแล้วพอหาได้พอรวบเสร็จแล้วเนี่ยมาสร้างก็รวบรวมข้อมูลมาทำสู่กระบวนการต่อไปนะครับนั้นแนวคิดของการศึกษาก็มีดูว่าปัจจัยการศึกษาเนี่ยเรามองเป็น2อย่างคือบริการด้านผลิตภัณฑ์และบริการทั้ง2อย่างในความต้องการลูกค้าเนี่ยต่างกันนะครับในด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยความต้องการปัจจัยที่มันพิจารณาคือผลิตภัณฑ์เราทำงานอย่างไรนะครับว่าเราบอกเราจะขายรถยนต์เราเนี่ยเป็นรถน้ำมันอย่างเดียวหรือว่ารถไฟฟ้าอย่างเดียวหรือว่าทั้งน้ำมันไฟฟ้าการทำงานผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรนะครับเพื่อสนองความต้องการลูกค้าสองคือราคาเนี่ยลูกค้าสามารถซื้อหาได้ไหมบางทางแล้วกำหนดราคาสูงลูกค้าไม่ซื้อก็เสียหายนะครับ สามคือความสะดวกลูกค้าใช้สินผลิตภัณฑ์แล้วมีความสะดวกสบายไหมว่าซื้อรถมาแล้วเนี่ยขับทางไกลได้ไหมซื้อรถไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยสมัยก่อนเราบอกว่ารถไฟฟ้าวิ่งได้80 กิโลไม่เกิน80หรือ100 กิโลต้องเติมต้องชาร์จแบตทีต้องชาร์จไฟฟ้าทีปัจจุบันเนี้ยเราบอกว่าบริษัทพัฒนาว่าขับ300 กิโลแล้วค่อยชาร์จอย่างเงี้ยเพื่อความสะดวกสบายให้ลูกค้าสี่คือประสบการณ์ลูกค้ามีประสบการณ์การซื้อรถเป็นอย่างไรนะครับซื้อรถแล้วซื้อมาไม่เคยซ่อมเลยลูกค้าก็มีความภูมิใจว่าเฮ้ยซื้อยี่ห้อนี้ไม่เคยเสียเลยหรือซื้อมาแล้วเสียประสบการณ์ไม่ดีเขาไม่ซื้อห้าคือการออกแบบ ออกแบบยังไงให้สินค้าเราเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเช่นลูกค้าชอบเที่ยวท่องเที่ยวรถควรจะออกแบบอย่างไรทนสภาวะยังไงหกคือความน่าเชื่อถือว่าสินค้าแล้วเนี่ยลูกค้ามีความเชื่อถือไหมถ้าไม่มีความเชื่อถือเราจะทำให้เกิดความเชื่อถือได้เจ็ดคือการทำให้บรรลุผลสำเร็จก็คือความต้องการลูกค้าเนี่ยเราสามารถบรรลุความต้องการสำเร็จของลูกค้าไหมลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าไหมที่8คือประสิทธิภาพสินค้าเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมที่สนองความต้องการลูกค้า9คือความเข้ากันได้หมายความว่าลูกค้ามีสินค้าอยู่แล้วเนี่ยสินค้าเราเนี่ยสามารถไปตอบโจทย์นักศึกษาจะเห็นว่าตอบโจทย์ลูกค้านักศึกษาเห็นว่าบางอย่างเนี่ยอย่างซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยพอลูกค้าซื้อซอฟต์แวร์ตัวใหม่สามารถลงเครื่องเราได้ไหมไม่ซื้อมาแล้วลงเครื่องโน้ตบุ๊กซื้อแล้วไปไม่ได้อย่างเงี้ยนั้นลูกค้าก็จะไม่เอานั้นก็ดูว่าสินค้า2 อย่างที่ลูกค้ามีอยู่กับเรามีอยู่เนี่ยเข้าด้วยกันได้ไหม10คือดูว่าคุณสมบัติของสินค้านั้นน่ะเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการไหมนะครับว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถดาวน์โหลดนี้ได้เล่นเกมนี้ได้อะไรได้อย่างเงี้ยหรือว่าสมบัติคุณสมบัติเนี่ยเป็นตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการนะว่าซื้อรถยนต์แล้วประหยัดน้ำมันไหมนะครับมีความทนไหมมีความอดทนไหมต่างๆนะครับอันนี้คือเรื่องประสิทธิภาพพอดูเรื่องปิดใจความศึกษาการความเป็นได้ของลูกค้าเนี่ยทางด้านบริการเนี่ยหลังจากการขายบริการเนี่ยเป็นการหลังการขายหรือว่าเป็นสินค้าภาคบริการลูกค้าจะดูว่าเราเอาใจใส่เขาขนาดไหนเราต้องเอาใจใส่ลูกค้าไหมว่าพอซื้อสินค้าแล้วมีบริการหลังการขายไหมนะครับสองคือความยุติธรรมราคาที่เราขายลูกค้ากับสินค้ามูลค่าที่ลูกค้าได้รับเนี่ยมีความสมดุลกว่ามียุติธรรมไหมไม่ใช่ขายราคาแพงแล้วสินค้าราคาต่ำหรือการบริการราคาไม่ดีนะครับสายความโปร่งใสคือลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าแล้วเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยตรงตามที่เขากำหนดมีความโปร่งใสนะครับมีความทันได้สี่การควบคุมหมายความว่าบริการเนี่ยสินค้าเราปล่อยในตลาดเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ไหมหลังการขายไม่ใช่เพราะขายแล้วจบกันมันไม่ได้ลูกค้าไม่ต้องการนั้นลูกค้าต้องการว่าสินค้าซื้อไปแล้วเนี่ยดูแลต่อไหมอย่างว่านักศึกษาจะเห็นว่าเมื่อปีที่ผ่านมามีบริษัทรถขนาดใหญ่ของอเมริกันประกาศปิดไปแล้วก็เอารถมาขายหลังนั้นปรากฏว่าลูกค้าบางกลุ่มซื้อบางกลุ่มไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะดูว่าหลังจากที่บริษัทได้เลิกกิจการในประเทศไทยแล้วใครรับซ่อมต่อการควบคุมดีไหมคุณภาพดีไหมนี่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมองอยู่ลูกค้ามองอยู่นะครับเป็นการบริการหลังขายดีไหมที่ห้ามตัวเลือกนะครับลูกค้าเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยมีออปชันลูกค้าเลือกไหมว่าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยคุณได้อัปเกรดฟรีนะซื้อซอฟต์แวร์มาแล้วอัปเกรดฟรีนะไม่ใช่อัปเกรดไม่ใช่ซื้อมาต้องเสียเงินอยู่เรื่อยนั้นลูกค้าก็ดูว่าตัวโจทย์ที่เขาได้รับมาเนี่ยบริการเนี่ยมีเบนฟิตเข้าไหมนะครับที่6คือข้อมูลสารสนเทศไหมว่าหลังจากลูกค้าบริการเนี่ยลูกค้าขายซื้อผลิตภัณฑ์ด้านบริการไปเนี่ยข้อมูลให้ลูกค้ามีความเพียงพอไหมว่าบอกเราจะซื้อเกมมาเล่นนะครับเกมเล่นข้อมูลเกมเนี่ยเพียงพอไหมเหมาะสำหรับเราไหมหรือว่ามีความยากไงไม่ใช่พอเล่นไปเล่นไปเก็บค่าเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นลูกค้าก็จะเดือดร้อนนะครับจะคือการเข้าถึงลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการเราได้ไหมว่าซื้อสินค้ามาแล้วเนี่ยซื้อว่านักศึกษาซื้อรถมาหนึ่งคันเกิดขับไปคืนแล้วรถเสียสามารถโทรเรียกบริษัทผู้ขายได้ไหมให้มาดูแลได้ไหมนะหรือว่านักศึกษาสามารถเข้าทางคอมพิวเตอร์เข้าถึงบริษัทรู้ข้อมูลต่างๆได้ไหมเกี่ยวกับที่บริการลูกค้าได้ไหมนะครับนี่คือการคัดเลือกนั้นจะเห็นว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยผลิตภัณฑ์กับบริการจะแยกกันนะครับนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคต่อมาเนื่องพฤติกรรมบริโภคเนี่ยปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมบริโภคเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนนะครับคือวัฒนธรรมเป็นอย่างไรในการของลูกค้ากลุ่มนั้น ว่าทำองค์กรเป็นอย่างนี้ว่าทำย่อยเป็นอย่างนี้แล้วชนชั้นในสังคมคือเราต้องการสินค้าเราให้ขายแล้วชนชั้นเขาเป็นยังไงหรือว่าท่าทางเขาเป็นยังไงว่าเราบอกเราจะทำน้ำพริกจากภาคใต้ซึ่งมีรสเผ็ดจะไปขายภาคอีสานเนี่ยบางทีมันขายไม่ได้เพราะอะไรว่าวัฒนธรรมการกินมันต่างกันวัฒนธรรมทางการใช้ต่างกันนั้นบางอย่างเนี่ยต้องดูว่าถ้าทำที่เราสามารถเข้าได้เนี่ยต้องผลิตภัณฑ์ต้องเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆด้วยสองสังคมนะครับสังคมเราพิจารณากลุ่มและเครือข่ายสังคมหรือครอบครัวบทบาทเพราะกลุ่มเครือข่ายสังคมพวกนี้นะฮะจะมีบทบาทตัดสินใจผู้บริโภคว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อได้เมื่อถ้าเราในว่านักศึกษาเห็นว่าคนเราจะเฮบอกไปซื้อสินขนมร้านนี้อร่อยมากคนก็แถวยาวเหยียดเลยเพราะอะไรเพราะสังคมในเครือข่ายบอกเฮ้ยเนี่ยอร่อยไปซื้อเลยนั้นอิทธิพลจากสังคมเครือข่ายเนี่ยทำให้เกิดการสร้างยอดขายได้นั้นส่วนบุคคลมาว่าอายุหรืออาชีพหรือต่างๆของบุคลิกนะรายได้หรือว่าอายุของคนอะไรต่อสินค้าเนี่ยต่างกันบางครั้งเนี่ยสินค้าบางอย่างเนี่ยเราต้องการขายคนเรียกอะไรคนกลางคนนั้นเราจะดูว่าสินค้ากลางคนเนี่ยขายคนกลางอายุกลางคนจะขายยังไงหรือสินค้าพิเศษเราจะขายคนสูงอายุพื้นฐานเราจะขายยังไงรายได้แต่บางคนพิจารณาว่าส่วนบุคคลเขาเป็นอย่างไรนะครับจิตวิทยานะครับเราใช้จิตวิทยาดึงจูงใจไงให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อหรือว่าสังคมเมืองแรงจูงใจก็คือการรับคือต้องเรียนต้องมีข้อมูลให้เขารู้นะว่ามีอย่างไรเพื่อเขาได้ซื้อขายตัดสินใจถูกต้องหรือว่าการชักจูงโดยความเชื่อหรือความแต่เป็นทัศนคติว่าเราบอกว่าแต่ไปนั้นเราเห็นว่าพอเราซื้อไอโฟนอย่างเงี้ยเราซื้อไอโฟนสิ่งที่ทุกคนดูคือนะแรงจูงใจเราคืออะไรถ่ายภาพดีไม่ได้ดูว่าสัญญาณเสียงดีนะเราดูว่ากล้องไอมือไอโฟนเราตัวนั้นนะถ่ายภาพดีไหมภาพคมชัดไหมแต่ว่าแรงจูงใจมันต่างกันในวัตถุดิบที่เราเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายคือไอโฟนเนี่ยต้องการสื่อสารแต่ว่าแรงจูงใจเนี่ยกลายเป็นคุณภาพกล้องดีไหมตัดต่อดีไหมเสริมดีไหมเนี่ยต่างกันนั้นคือสุดท้ายแล้วคือจิตวิทยาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถโน้มน้าวผู้ซื้อเนี่ยให้มาซื้อสินค้าได้ไหมนะครับการประเภทของพฤติกรรมการซื้อเนี่ยมันมีเขาแบ่งเป็นสี่พฤติกรรมคืออันแรกคือพฤติกรรมการซื้อที่ซับซ้อนคนเหล่านี้กว่าจะซื้อของได้เนี่ยมักจะเป็นซื้อที่ของแบรนด์เนมนะครับมีราคาสูงต้องคิดพิจารณาเปรียบเทียบคือพวกนี้เขาจะพิจารณาถึงว่ามูลค่าที่เขาไปเนี่ยเหมาะสมกับสังคมเขาไหมหรือว่าเขาสามารถทำอะไรได้ต่อบ้างนะครับสองคือพฤติกรรมที่ลดที่ซื้อลดลงอย่างไม่แน่นอนคือซื้อมาแล้วกว่าจะซื้อได้อีกนานอย่างนี้นะครับสามพฤติกรรมการซื้อเป็นนิสัยคือเจอเป็นซื้อไม่ได้สนใจราคาเลยว่าถูกใจเป็นซื้ออย่างนี้ป่ะว่านักศึกษาบอกว่าวันนี้ต้องการซื้อแฟชั่นเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าพอเห็นถูกใจปุ๊บซื้อเลยถูกใจซื้อเลยนี่คือซื้อจะเป็นนิสัยนะครับหรือว่าเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อเราบอกเช้านี้ไปสะดวกซื้อต้องซื้อกาแฟ1แก้วแล้วก็ซื้อกาแฟนั้นเป็นนิสัยเรื่อยๆนะครับนี่สิคือการซื้อที่มีความแสวงหาความหลากหลายคือจะซื้อหลายอย่างเนี่ยต้องดูว่าเราจะซื้อน้ำขวดหนึ่งเนี่ยยี่ห้อนี้กับยี่ห้ออื่นเป็นอย่างไรมีการเปรียบเทียบตลอดเวลาดูความหลากหลายนะครับว่านั้นจะดูว่าน้ำยี่ห้อบริษัทนี้เป็นน้ำแร่นะจากไหนนั้นราคาแต่ราคาขายไม่ต่างกันนั้นเป็นการเปรียบเทียบหรือแสวงหาความหลากหลายนะครับต่อมาคือกระบวนการตัดสินใจการซื้อเนี่ยผู้ซื้อผู้บริโภคเนี่ยต้องการรับรู้ถึงเราต้องการรับรู้ความต้องการผู้บริโภคก่อนว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วค้นหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบอกอ่ะคุณจะเอาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงภาคใต้ไปขายอีสานเนี่ยบางทีไม่ได้เราต้องค้นดูว่าความจริงแล้วถ้าจะเอาไปขายในภาคอีสานเราต้องไปดูว่ากลุ่มวัฒนธรรมภาคใต้มีอยู่ตรงจังหวัดไหนมากเราสามารถไปเจาะกลุ่มนั้นก่อนไม่ใช่ไปวางตั้งเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไม่ทำไม่ตรงกันข้อมูลไม่ตรงกันแล้วก็ประเมินทางเลือกว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยว่าที่ผมบอกกันว่าถ้าเราจะเอาวัฒนธรรมภาคใต้อาหารภาคใต้ไปวางในภาคอีสานเราต้องดูว่าจังหวัดไหนที่คนอีสานอยู่เยอะคนภาคใต้อยู่เยอะเช่นในสถาบันการศึกษานะเนี่ยอยู่เยอะนั้นนักศึกษาที่เป็นชนภาคใต้อยากจะชาวภาคใต้เนี่ยอยากชอบอาหารพื้นเมืองก็สามารถซื้อนั้นเจาะ ตลาดไปเรื่อยเหมือนอันตัวนึงที่ประเทศจีนไฮเออร์เนี่ยที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ไฟเออร์ในบ้านเราเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเจาะตลาดอเมริกาโดยให้นักศึกษาจีนใช้ฟรีไม่ไว้

แอร์ตู้เย็นเตาทุกอย่างเครื่องใช้ฟ้าให้ฟรีเลยให้นักศึกษาจีนใช้ฟรีในอเมริกาแล้วปรากฏว่าพอใช้เนี่ยคนอเมริกันเห็นเฮ้ยเอ้ยเอามาจากไหนเนี่ยเขาก็เป็นการบอกต่อนั้นสามารถเจาะตลาดได้แต่ต่างประเทศได้นะครับสิ่งเราประเมินทางเลือกแล้วเราก็ตัดสินใจซื้อจะซื้อแบบไหนนะครับแล้วก็พฤติกรรมการซื้อเนี่ยหลังการซื้อเป็นอย่างไรนะครับสำหรับลูกค้านะครับสองคือการวิจัยและกลยุทธ์การตอบสนองความต้องการตลาดเราวิจัยเพื่ออะไรนะครับเพื่อค้นหาตลาดใหม่เราดูวิจัยว่าเราวิจัยเนี่ยเพื่อเราต้องการตลาดเนี่ยวิจัยหลักคือต้องการหาตลาดใหม่นะครับหรือทำแบ่งส่วนแบ่งตลาดขึ้นแล้วเราครองตลาดส่วนแล้วนะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราวิจัยเพื่อต้องการเพิ่มยอดขายหรือเปลี่ยนประเมินทัศนคติลูกค้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมจากเดิมเนี่ยคนเมืองเนี่ยจะมีสายต้องการความสุขสบายรีบร้อนคนต่างจังหวัดอาจจะไม่รีบร้อนเท่าของเมืองเนี่ยพฤติกรรมรสนิยมเป็นอย่างไรนั้นการคาดการณ์ในอนาคตว่าถ้าการประมาณนี้ปีนี้เราขายสินค้าได้100ชิ้นปีหน้าเราขายเท่าไหร่คาดการณ์ได้ว่าเราควรจะเพิ่มผลผลิตยังไงนะครับ4คือ5คือลดต้นทุนการตลาดเราจะลดต้นทุนในงานไงว่าเค้าต้นทุนการตลาดจะเหลือเท่าไหร่นะครับนั่นคือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องความต้องการนั่นคือช่วยกำหนดนโยบายราคาเหมือนคือกำหนดราคาเนี่ยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดนะครับที่8คือเผชิญการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพหมายความว่าในการแข่งขันในตลาดเนี่ยจะมีการแข่งขันมากเราจะแข่งขันยังไงอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาอันที่9คือประสานงานกับผู้บริโภคขั้นสูงสุดหมายความว่าคือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยประทับใจในสินค้าเรานะครับดูว่าผู้บริโภคต้องการอะไรนะครับ10คือวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกว่าเป็นอย่างไรกระทบต่อการค้าเราไหมนะครับประเภทการวิจัยก็มีวิจัยผลิตภัณฑ์นะครับวิจัยช่องทางการจำหน่ายเป็นอย่างไรกำหนดราคาเป็นไงและการโฆษณาเป็นไงความสำคัญของนโยบายของการวิจัยการตลาดคือระบุปัญหาและโอกาสในตลาดที่ผมบอกแล้วกำหนดกลยุทธ์ความต้องการลูกค้าแล้วก็มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหรือปรับปรุงการขายให้ดีขึ้นหรือพยากรณ์การขายว่าจะเป็นอย่างไรหรือฟื้นฟูแบรนด์เนมเราเนี่ยว่าแบรนด์เนมเราตอนนี้ในตลาดเริ่มตกต่ำแล้วหรือเริ่มขาดหายไปแล้วเราต้องฟื้นฟูแบรนด์เรายังไงหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าตลาดอย่างไรนะครับนักกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดเนี่ยเราแบ่งกลยุทธ์ตอบสนองความต้องการเป็น7กลยุทธ์คือกลยุทธ์แรกคือสร้างความแตกต่างผลิตภัณฑ์เรามีความแตกต่างคนอื่นอย่างไรนะครับที่2คือเราจะแบ่งส่วนตลาดด้วยวิธีอะไรจะแบ่งส่วนอะไรคือการค้าเนี่ยเราไม่ต้องการขายแค่ปีนึงยอด 10% อยู่ตลอดทุกปีเราต้องการยอดที่เพิ่มตลอดเวลาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาด2 3คือแล้วกำหนดกลยุทธ์ราคากลยุทธ์ราคาจะกำหนดแบบไหนกำหนดเพื่อเราได้ผลประโยชน์อย่างน้อยกระโดดเนี่ยต้องให้ได้ผลตอบแทนกลับมาที่เราแล้วลูกค้าพึงพอใจซื้อสินค้าเรา4คือกลยุทธ์คุณภาพสินค้าเราควรมีคุณภาพแบบไหนนะครับเหมาะสมกับลูกค้ามั้ยที่5คือกลยุทธ์การส่งมอบคือเราส่งมอบสินค้าเนี่ยให้ลูกค้าได้ยังไงได้ทันเวลามั้ยนักศึกษาเห็นว่าตอนนี้มีการที่ว่าเราสั่งซื้อข้าวออนไลน์เงี้ยสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดรถจะมาส่งเวลาเนี่ยสินค้าต้องมาถึงบ้านเราอาหารเนี่ยต้องร้อนอย่างเงี้ยคือการส่งมอบกลยุทธ์จะส่งมอบยังไงให้ไวที่สุดถึงลูกค้าเพื่ออะไรเพื่อเราได้เก็บเงินไวที่สุดนะครับที่6คือกลยุทธ์การบริการหลังจากที่เราขายสินค้าแล้วจะบริการลูกค้ายังไงนะครับให้ข้อมูลลูกค้ายังไงนะครับที่7คือกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่สังคมเน้นคือถ้าเราสร้างมลภาวะให้สังคมเนี่ยหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดนต่อต้านทันทีนั้นกลยุทธ์ใหม่ที่ทำผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับขั้นตอนที่3คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออะไรทำไมต้องพัฒนาเพื่อความอยู่รอดขององค์กรถ้าผลิตภัณฑ์ไม่มีการพัฒนาหมายความว่าเราพัฒนาสินค้ามาอย่างแล้วเนี่ยทำสินค้ามาอย่างแล้วอยู่เฉยๆเลยไม่ทำอะไรต่อคือเคยขายข้าวสารยังไงก็เคยสายข้าวสารอย่างนั้นนะครับนั้นเราอยู่ไม่รอดเพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะซื้อข้าวสารหรือว่าร้านข้าวสารเนี่ยนักศึกษาเห็นว่าขายข้าวสารอย่างเดียวทั้งชีวิตเลยรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตาเนี่ยก็ขายข้าวสารแต่รุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่จะเริ่มไม่ซื้อจะเริ่มไม่เวลาหุงข้าวแล้วนั้นร้านขายข้าวสารต้องเปลี่ยนสตรีตัวเองกลยุทธ์ตัวเองคือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แทนจะขายข้าวสารกลายเป็นขายข้าวสวยข้าวสุกนะข้าวสุกที่เราทำแล้วแพ็กเกจแล้วเนี่ยพร้อมรับประทานโดยไปอุ่นเอาอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาเห็นว่าหลายอย่างบริษัทข้าวเนี่ยบริษัทผลิตข้าวเนี่ยนะเริ่มทำอย่างนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดนะครับ
สองคือวัตถุพัฒนาคือเพื่อความเติบโตนะนักศึกษาเห็นว่าไอ้ง่าย PC เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามีการพัฒนาฟีเจอร์อยู่เรื่อยเพื่ออะไรเพื่อให้ยอดขายเพิ่มเยอะเพราะเราบอกว่ามันช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเสร็จละถึงขั้นตกต่ำแล้วเพราะอะไรเพราะมันมี iPad เข้ามาแต่นักศึกษาเห็นว่าในโน้ตบุ๊กยังอยู่ได้ในปัจจุบันก็อยู่ได้และยังเติบโตได้อยู่เพราะอะไรเพราะเขามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันอยู่เรื่อยให้มีฟีเจอร์ต่างๆที่รองรับการแข่งขันได้นะครับสามมีความยืดหยุ่นหมายความว่าเอามองง่ายๆอย่าง PC เนี่ยผมไม่ต้องไกลเนี่ยเห็นว่า PC มีความยืดหยุ่นไหมสามารถโหลดข้อมูลได้เพิ่มไหมหรือว่าสามารถทำมัลติมีเดียได้มากไหมเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับ4คือความสามารถในการขยายปรับขยายหมายความว่าบริษัทเนี่ยผลิตภัณฑ์มาผลิตภัณฑ์หนึ่งแล้วสามารถปรับขยายสายการผลิตได้ไหมนะครับหรือความยืดหยุ่นในการที่จะสร้างว่าสินค้าเส้นหนึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเห็นว่าบริษัทเดียวเนี่ยอย่างยาบริษัทยาสีฟันเนี่ยยาสีฟันอย่างเดียวเนี่ยบริษัทเดียวเนี่ยผลิตไม่รู้กี่ยี่ห้อเลยเพราะอะไรเพราะเขาดูว่าลูกค้ากลุ่มนี้เขาเซิร์ฟอย่างนี้ในราคาอย่างนี้ลูกค้ากลุ่มนี้ในราคาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเขาก็เข้าไปทุกเซกเตอร์ของลูกค้าบางอย่างเนี่ยท่านนักศึกษาไปดูผลิตภัณฑ์ยาสีฟันง่ายๆเนี่ยจะเห็นว่าราคาต่างกันแต่ส่วนผสมข้างในเนี่ยไม่ต่างกันเลยแต่เขาขายความแตกต่างตรงแบรนด์เนมตรงเนมที่เขาขายว่ายี่ห้อเนี้ยเน้นยี่ห้อเนี้ยราคาอย่างนี้แต่ของอีกยี่ห้อราคาอย่างนี้แต่ส่วนผสมเนี่ยเหมือนกันโดยเขาแบ่งส่วนแบ่งตลาดนะครับนั้นความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยคือ1ยอดขายเพิ่มขึ้นต่ออายุการใช้งานของสินค้านะครับไม่ใช่พอซื้อพอขายมาซื้อมาครับเห็นว่าหลายอย่างนักลงทุนไทยเนี่ยผลิตสินค้ามาขายไปดูกันแล้วเลิกกำไรเลิกแล้วไม่สนใจละอย่างเงี้ยในการลงทุนมันต้องลงทุนทุกปีทุกปีทุกปีนั้นถ้าเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถใช้ยุ่งได้ยืนยาวนะครับหรือว่าเราทราบว่าจากชาวบ้านเนี่ยSME หรือต่างๆเนี่ยผลิตน้ำมาขวดนึงเนี่ยสามารถขายได้ทุกฤดูไหมนะครับสองคือความพัฒนาต้องการกำไรที่เพิ่มขึ้นพอเราพัฒนาแนวใหม่เนี่ยสร้างไอเดียใหม่ๆให้ผู้บริโภคให้มาสับซื้อสินค้าเรานั้นกำไรได้เพิ่มขึ้นนะครับสามคือความพัฒนาดีต่อผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นสินค้าบางอย่างถ้าดีแต่ไม่พัฒนาลูกค้าก็จะหายไปเพราะว่าแบรนด์มันมีแบรนด์คู่แข่งเข้ามาเรื่อยๆนั้นต้องพัฒนาให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อเนื่องนะครับสี่คือโอกาสในการขายต่อที่มากขึ้นคือเมื่อเราซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยกลับถึงบ้านแล้วเนี่ยลูกค้าต้องกลับมาซื้อต่อไม่ใช่พอลูกค้าซื้อทีเดียวแล้วก็เลิกไม่มาอีกแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้เราพยายามว่าขายสินค้าแล้วลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อสินค้าเราต่อนะครับที่5คือตอบสนองความต้องการตลาดที่มากขึ้นนะครับสินค้าเราเนี่ยพัฒนาสินค้าคือถ้าลูกค้าต้องการว่าวันเนี้ยตลาดวัยรุ่นต้องการเกมเราตอบสนองตลาดเกมอย่างไรนะครับหรือตลาดเอนเตอร์เทนเนี่ยเป็นยังไงว่าตอนนี้โควิดทุกคนอยู่บ้านเราจะขายผลิตภัณฑ์ยังไงให้คนอยู่บ้านได้ใช้หรือได้มีความสุขในการที่อยู่บ้านนะครับ6คือต้องการตำแหน่งผู้นำที่ยั่งยืนในตลาดนะครับหมายความว่าเราเป็นผู้นำลีดเดอร์ในตลาดนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ตลาดก็คือเรื่องส่วนผสมตลาดเป็นอย่างไรระดับผลิตภัณฑ์เราเป็นอย่างไรประเภทสินค้าเราเป็นความแตกต่างผลิตภัณฑ์เป็นไงองค์ประกอบของแบรนด์เราเนี่ยนมน้าวไหมออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบสนองเข้าไปหรือว่าส่วนผสมผลิตภัณฑ์เนี่ยตอบโจทย์ไหมส่วนผสมผลิตภัณฑ์เนี่ยต่างกับส่วนผสมตลาดนะส่วนผสมผลิตภัณฑ์หมายว่าส่วนผสมในว่าอาหารเราเนี่ยซอสพริกเนี่ยทั้งในเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเรียกส่วนผสมผลิตภัณฑ์เป็นพริกเท่าไหร่เป็นกระเทียมเท่าไหร่เป็นน้ำต้มไม้ชูเท่าไหร่เนี่ยเป็นส่วนผสมแต่ตลาดก็คือว่า 4P นะครับการวางแผนพัฒนาเนี่ยคือสิ่งนึงคือสำรวจดูว่าตลาดเป็นยังไงแล้วก็วิเคราะห์ช่องว่างตลาดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รายงานคุณลักษณะของสินค้าต้องการเป็นไงแล้วก็ระดมสมองดิสคัทกันว่าเราควรจะพัฒนาและกำหนดคุณสมบัติที่สัมพันธ์กันในสินค้านะครับในกระบวนการประเมินผลเนี่ยจะมีการสร้างความคิดนะครับมีการต่างๆสุดท้ายแล้วนะในการกระบวนการสร้างความคิดเนี่ยต้องตอบเชิงพาณิชย์ให้ได้นะครับถ้าพัฒนาแล้วกระบวนการพัฒนาแล้วไม่ตอบเชิงนี้เลิกทันทีนะครับกระบวนการมีแก่นขั้นตอนคือสร้างความคิดเป็นยังไงคัดกรองความคิดเหมือนแล้วพัฒนาการทดสอบความคิดอย่างไรนะครับสองคือการพัฒนากลยุทธ์ตลาดเนี่ยแบ่งเป็นก็คือตัวสัดส่วนอธิบายตลาดเป้าหมายก่อนแล้วกำหนดกลยุทธ์แล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือการขายระยะยาวนะครับอธิบายการขายระยะยาวกระบวนการมีขั้นตอนก็คือวิเคราะ
ต่างๆนะครับที่เราบอกว่าวิเคราะห์ธุรกิจยังไงพัฒนายังไงแล้วก็ทด

0: สอบตลาดยังไงต้องทำการทดสอบตลาดนะครับเพื่อหาความแน่นอนในการขยายธุรกิจนะครับถ้าหากว่าผลตอบแทนตลาดต่ำอัตรากำไรซื้อสูงก็ผลิตต่อนะครับต้องดูว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้ามาใช้ของเรานะครับนั้นกระบวนการพัฒนาทั้งหมด8ขั้นตอนนะคือเชิงพาณิชย์ผมบอกเราต้องเข้าตลาดรายแรกไหมตลาดคู่ขนานไหมหรือกับราชาไหมนะครับกระบวนการประเมินก็ดูจากรายได้ความพึงพอใจลูกค้าสินค้าของเราแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดว่าเราเป็นอย่างไรนะครับในวงจรพัฒนาวงจรผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญอย่างเมื่อกี้ผมบอกอ่ะมันมีอะไรต่างมันมีขั้นตอนวงจรผลิตภัณฑ์เนี่ยจะรู้ละสินค้าเราที่เข้าตลาดเนี่ยมันเป็นสินค้าอะไรช่วงไหนถึงว่านักศึกษาจะเห็นว่าในช่วงถ้ายอดขายเนี่ยการผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยยอดขายขึ้นแต่ว่าต้องดูผลกำไรคือกำไรละเส้นแดงเราเนี่ยเส้นสีแดงนะว่ามีผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่ายอดขายขึ้นแล้วยอดขายขึ้นแต่ว่ากำไรเราตกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับในวงจรการพัฒนามันจะดูว่าช่วงการพัฒนาช่วงเนี้ยช่วงที่1เนี่ยเป็นช่วงการพัฒนาคือสินค้าเนี่ยเป็นช่วงแนวความคิดเป็นความแนวคิดว่าจะพัฒนาอะไรช่วงเนี้ยจะไม่มีรายได้เลยมีแต่การค่าใช้จ่ายนั้นตั้งใจเห็นว่าเส้นแดงเนี่ยมันจะลงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นล่ะเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในแนวคิดว่าพัฒนาอย่างไรนะครับพอมาช่วง2เป็นช่วงแนะนำนะครับแล้วความคิดเราเนี่ยที่เราได้อยู่เนี่ยมาผลิตแล้วเข้าสู่ตลาดแนะนำนักศึกษาเห็นว่าในช่วงแนะนำเนี่ยรายได้เราจะไม่ได้เลยเพราะเราต้องโปรโมทสินค้าเข้าไปในตลาดให้รับเมื่อสินค้าเริ่มกราฟนี้เริ่มขึ้นค่อยมีกำไรเพียงเล็กน้อยนะครับกำไรเพียงน้อยนะครับช่วงนี้จะนำเสนอสินค้าใหม่แล้วจะเจาะตลาดอย่างไรนะครับพอมาช่วงที่3เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเลิกกำไรแล้วตลาดเราสินค้าเราเข้าได้แล้วเป็นช่วงเจริญเติบโตเราต้องพัฒนายังไงจะขยายสายการผลิตไหมหรือว่าเราเคยผลิตได้100ชิ้นตลาดเพื่อต้องการเราผลิตเป็น200ชิ้นได้ไหมนะครับนั้นกำไรเราจะเพิ่มขึ้นพอมาช่วงที่4คืออิ่มตัวแล้วสินค้าอิ่มตัวแล้วไปไหนไม่ได้แล้วนะครับกำไรเริ่มตกแล้วแข่งขันยังไงเราต้องสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์เราแตกต่างยังไงเพื่ออะไรเพื่อให้สามารถคงกำไรได้อยู่นะครับพอช่วงที่5ช่วงตกต่ำสินค้าเราเริ่มไม่ได้ไปตลาดแล้วเราจะทำอย่างไรมันมี2ใช้วิธีคือเราจะสู้ต่อนะครับคือสู้ต่อคือพยายามรักษาสินค้าเราเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินค้าเรานะครับหน่วยเนี้ยไอ้พัฒนาเนี้ยระยะเนี้ย PC เคยใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยเคยใช้นะครับคือมันหลังจากสู้ iPad ไม่ได้ช่วงนึงคนไม่ซื้อละพอช่วงตกต่ำปุ๊บเนี่ยคนเริ่มซื้อน้อยลงเนี่ยเขาปรับปรุงฟีเจอร์นั้นเราเอาสินค้าเนี่ยมาปรับปรุงฟีเจอร์ให้สามารถต่อตลอดจดได้ถ้าดึงได้เมื่อไหร่นะสินค้าจะมากลับอยู่ตรงนี้ในช่วงที่2นั้นแต่ว่าในช่วงเนี้ยกำไรต่างๆเนี่ยจะเริ่มลดลงในกรณีอันหนึ่งคือถ้าเรามองว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่สร้างรายได้ละไม่สร้างรายได้ให้บริษัทละง่ายคือเลิกผลิตนะครับเหมือนที่นักศึกษาเห็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยหลายๆองค์กรเนี่ยใช้การเลหลังสินค้าเลขายสินค้าเลยเพราะว่าเขาไปต่อไม่ได้นะครับอย่างสมัยก่อนจะเห็นได้ชัดว่าสมัยก่อนเราจะบันทึกสินค้าหรือบันทึกข้อมูลเนี่ยเราซื้อจากเทปคาสเซ็ตมาเลิกไปมันเป็นซีดีเลิกละขายไม่ได้แล้วก็มาเป็นแฟลชไดรฟ์พอแฟลชไดรฟ์เนี่ยเมมโมรี่น้อยก็เริ่มไม่ได้แล้วเพราะคนมันเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นกลายเป็นต้องเป็นแฟลชที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น2เทราไบต์ 2 เทราไบต์ 3 เทราไบต์เกิดขึ้นนั้นพวกนี้ในการทำงานพวกนี้ตรงนี้เป็นการที่จิตว่าต้องพิจารณาดีว่าสินค้าเราอยู่ช่วงไหนสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นอยู่ช่วงขึ้นไวตกไวนั้นเวลาเราจะวางแผนในด้านการพัฒนาสินค้าเนี่ยมาดูว่าสินค้าเราเนี่ยอยู่ในช่วงไหนของตลาดเราเป็นสินค้าใหม่ใช่ไหมถ้าสินค้าใหม่เรามาอยู่ตรงนี้เลยเมื่อเราจะสร้างไอเดียใหม่ในตลาดไม่เหมือนใครเราก็อยู่ตรงนี้นั้นในตรงนี้มันเป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันคือในจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นการพัฒนาถ้าพัฒนาเรามีแนวคิดแล้วพัฒนาไม่ตรงตามกว่าแนวคิดเราเนี่ยตรงนี้ต้นทุนจะสูงเพราะเรามีค่าใช้จ่ายอยู่เกิดขึ้นนะครับแล้วพอเราคิดว่าเราพัฒนาเสร็จแล้วจะเข้าตลาดนะครับตลาดมีความต้องการไหมบางอย่างนะสายเห็นว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยเข้าตลาดแล้วไม่เกิน3เดือนแล้วหายไปเลยเพราะอะไรเพราะ หลังจากเขาพัฒนาตรงในช่วงที่หนึ่งแล้วพอเขาได้ที่สองเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะมีค่าจ่ายสูงไม่ว่าค่าโฆษณาค่าพนักงานค่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นสูงมากถ้ายอดขายไม่ขึ้นหมายความว่าเส้นสีแดงเนี่ยจะอยู่ขาดทุนตลอดนะครับดังนั้นบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยถ้าวางแผนถึงวางแผนวงจรผลิตภัณฑ์มาใหม่ดีแต่ว่าไม่ได้ศึกษาความต้องการตลาดเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไปไม่ได้นั้นการศึกษาความรู้การต้องการตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักธุรกิจหรือการดำเนินธุรกิจในการผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วตลาดต้องการอะไร
1: สำหรับแนวคำถามคำตอบท้ายบทเรียนนะคะข้อแรกก็คือในเรื่องของขั้นตอนการวางแผนการดำเนินกลยุทธ์นะเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์การธุรกิจระหว่างประเทศนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือนะคะการที่องค์การได้รู้จักนะคะถึงจุดแข็งหรือว่าจุดเด่นของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะหากิจกรรมนะคะเพื่อสนับสนุนจุดเด่นนั้นนะคะให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกหรือว่าสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การนะคะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ข้อต่อไปนะคะก็คือเราต้องนอกจากดูในฝั่งผู้ขายแล้วเราก็ต้องไปดูในฝั่งของผู้ซื้อด้วยว่าความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีผู้บริโภคมีลักษณะพฤติกรรมการใช้จ่ายหรือว่าการซื้อเป็นอย่างไรนะคะจากนั้นนะองค์การจึงนะคะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะไปวางแผนเพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ที่องค์การจะมุ่งหน้าหรือว่าดำเนินไปนะคะในส่วนที่2นะคะในเรื่องของการ define ก็คือการกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมาแล้วนะคะว่าองค์การอาจจะนะคะดึงความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้นำในด้านราคานะคะอย่างเช่นเป็น price leader ในตลาดอย่างนี้นะคะก็จริงๆไม่จำเป็นว่าจะต้องขายสินค้าที่ราคาถูกเสมอไปสินค้าราคาแพงก็สามารถเป็นผู้นำตลาดในด้านราคาได้เช่นกันนะคะอย่างเช่น Apple ที่จัดจำหน่าย iPhone นะคะก็ใช้กลยุทธ์ด้านราคาเช่นกันแต่ว่าเขามันก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของเขาคือเขาจับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงนะคะด้วยการที่ Apple ก็เน้นความแตกต่างของสินค้าด้วยนะคะเพื่อที่จะให้สอดรับกับเรื่องการตั้งราคาที่สูงในตลาดนะคะส่วนองค์การที่เน้นในเรื่อง pricing strategy เหมือนกันนะคะแต่ว่าทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ Apple นะคะก็เช่นโทรศัพท์บริษัทโทรศัพท์ของ Xiaomi นะคะที่เป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือในราคาที่ถูกนะคะไม่ใช่ราคาพรีเมียมแบบที่ Apple ทำนะแต่ว่าเขาก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในประเทศที่เขาจัดจำหน่ายนั่นก็คือประเทศอินเดียนะคะซึ่ง Xiaomi ไปตีตลาดประเทศอินเดียได้แล้วก็มีรายได้แซง Apple แบบที่ไม่เห็นฝุ่นเลยนะคะอันนี้ก็คือเลือกสิ่งที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็น target market หรือเป็นลูกค้ากลุ่มหลักเป็นกลุ่มที่องค์การตั้งเป้าไว้ว่านี่แหละนะคะเป็นลูกค้าของเรานะคะจากนั้นพอเราได้ในเรื่องของกลยุทธ์ที่เราจะมุ่งหน้าไปแล้วเป็นทิศทางของบริษัทแล้วนะคะเราก็ไปทำการนะคะเรียกว่า brainstorm นะคะหรือว่ารวบรวมนะแนวคิดต่างๆของพนักงานในบริษัทนะคะก็คือมาช่วยกันคิดว่าจะมีการออกแบบกระบวนการนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างไรเพื่อที่จะให้สนับสนุนกลยุทธ์หลักของนะคะอย่างเช่นบริษัทที่ดำเนินการในเรื่องการประหยัดต้นทุนนะคะเราก็ต้องนะช่วยกันออกแบบวิธีการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสนับสนุน strategy ตรงนี้นะคะว่าทุกอย่างก็ควรจะต้องทำให้มันต้นทุนต่ำเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะก็เป็นการที่นะคะเอาไปร่างนะคะพอร่างเป็นก่อนที่จะออกเป็นแผนหรือนโยบายร่างแล้วก็ให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบนะคะเมื่อตรวจสอบแล้วฝ่ายบริหารโอเคนะคะเห็นด้วยว่าสามารถนำไปใช้ได้และมันสอดคล้องกับแผนหลักของบริษัทหรือวิชั่นนะคะหรือว่าแนวคิดหลักของบริษัทก็ให้นำไปดำเนินการได้นะคะเมื่อนำไปดำเนินการกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆของบริษัทแล้วนะคะก็อย่าลืมว่านะคะจะต้องมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือ test and learn หรือขั้นตอนการevaluate นะคะหรือว่าการประเมินผลกิจกรรมที่เราได้ออกแบบมานะคะว่ามันเกิดผลดีหรือว่าผลเสียยังไงมีตรงไหนที่เราต้องปรับปรุงหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะในการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์แล้วก็นำไปใช้ในองค์การนะคะส่วนข้อที่2นะคะเป็นเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการที่องค์การจะกำหนดกลยุทธ์นะคะก็สามารถอิงมาจากข้อแรกได้เลยนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลเนี่ยเราก็ดูนะคะได้จากลูกค้าหลักในตลาดของเรานะคะว่าลูกค้ามีความต้องการเป็นยังไงซึ่งเราก็สามารถนำสิ่งนั้นมาเป็นตัวเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ได้นะคะจากนั้นก็ดูในเรื่องของความมุ่งหวังของผู้บริหารนะคะว่า ต้องการที่จะนะคะประสบความสำเร็จหรือว่ามีเป้าประสงค์อย่างไรในการทำธุรกิจนะคะจากนั้นก็จะต้องไปดูเรื่องของผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจนะคะหรือว่า stakeholder เนาะซึ่งก็นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าของอย่างเดียวนะพนักงานในบริษัทนะคะหรือว่าลูกค้าล้วนเป็น

0: ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะที่องค์การจำเป็นต้องพิจารณานะคะจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของนโยบายต่างประเทศก็คือนโยบายของรัฐบาลในประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมายของเราด้วยนะคะว่าเขามีนโยบายสนับสนุนสินค้าหรือบริการในหมวดที่เราเลือกลงทุนหรือไม่นะคะคราวนี้เหล่านี้นะคะคือปัจจัยที่องค์การจะสามารถนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์การได้จากนั้นนะคะผลเสียข้อที่3นะคะผลเสียที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับองค์การที่ไม่มีการวางแผนกลยุทธ์นะคะหรือการขาดแผนกลยุทธ์ที่ดีนะก็สามารถทำให้เกิดความสูญเสียได้ใน5เรื่องด้วยกันนะคะให้นักศึกษาไปดูในเรื่องของผลเสีย5ข้อนะคะที่อาจเกิดขึ้นได้ข้อแรกก็คือ over production การผลิตเกินกว่าความต้องการในตลาดนะคะข้อที่2ก็คือนะกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนการสิ้นเปลืองเวลาในการผลิตอันที่3นะคะก็คือข้อผิดพลาดในการผลิตสินค้าทำให้สินค้านะคะไม่ตรงตามมาตรฐานหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือจำเป็นต้องผลิตใหม่นะอันนี้ก็เสียต้นทุนในการผลิตเสียเวลาเสียกำลังคนด้วยนะคะจากนั้นนะคะข้อ4ก็คือความล่าช้าในการผลิตนะคะซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมที่ยืดเยื้อหรือว่าเสียเวลาในการรอคอยมากนะคะจากนั้นก็เป็นในเรื่องของระบบ transportation หรือการขนส่งสินค้าซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่งได้นะคะนี่เป็นการสูญเสีย5เรื่องค่ะสำหรับนะคะคำถามท้ายบทในส่วนของเรื่องการนำเข้าและการส่งออกนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือขั้นตอนในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อการนำเข้าหรือการส่งออกนะคะอันนี้ให้นักศึกษาไปศึกษาดูในหนังสือนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้ทำเป็นแผนผังด้วยซ้ำนะคะว่ามันอย่างไรนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยขั้นตอนมันก็ง่ายขึ้นมากเพราะว่าในผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าเนี่ยสามารถที่เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็นะซับมิทหรือว่ายื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ e-custom ของกรมศุลกากรได้ด้วยตัวเองเลยนะคะซึ่งก็ทำให้ลดระยะเวลาในการนะคะในการปฏิบัติมากขึ้นเนาะแต่ถ้านะคะเราไม่มีความถนัดก็อย่างที่อาจารย์บอกสามารถไปพึ่งบริษัทที่เป็นตัวแทนได้ก็คือบริษัทชิปปิ้งหรือว่าฟรีดฟอร์เวิร์ดเดอร์ต่างๆนะคะคราวนี้ขั้นตอนในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรนะคะได้มีเป็นกราฟเอาไว้แล้วนะคะสามารถไปศึกษาได้ทั้งการนำเข้าแล้วก็การส่งออกนะคะส่วนรายการเอกสารสำคัญในการนำเข้าส่งออกนะคะก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้เนื่องจากมันมีหลายตัวมากเลยนะคะนะคะอย่างเช่นนะคะบัญชีราคาสินค้าอันนี้อาจารย์ใส่ไว้ในตำราแล้วก็รวมถึงมีตัวอย่างนะคะก็คือมีหน้าตาเอกสารมาให้ดูด้วยนะคะบัญชีราคาสินค้าหรือ commercial invoice คำว่า invoice ก็คือใบเสร็จนะอันนี้ก็คือใบเสร็จสุดท้ายที่ต้องแนบไปด้วยนะคะเพื่อที่ให้รู้ว่าสินค้าเนี้ยได้มีการชำระเงินไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะแล้วก็มีบัญชีรายละเอียดสินค้าหรือหีบห่อนะคะก็คือ packing list รายการที่ทำการบรรจุลงในกล่องในลังนะคะหรือในแพ็กเกจนั้นมีอะไรบ้างใบตาส่งสินค้านะคะเป็นเอกสารอีกตัวนึงที่สำคัญก็คือเรียกย่อๆว่าใบ BL หรือว่า Bill of Lading นะคะก็สำหรับเป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งสินค้าออกให้กับผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกเพื่อเป็นนะคะหลักฐานว่าเขารับที่จะขนส่งสินค้าให้เราแล้วนะคะรวมถึงใบนี้เราต้องส่งให้ปลายทางด้วยเพื่อที่เขาจะไปติดต่อยื่นใบนี้ต่อกรมศุลกากรเพื่อขอปล่อยสินค้าได้นะคะก็จะมีเอกสารสำคัญหลายๆตัวแต่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของนำเข้าหรือส่งออกนะคะแต่ว่าใบนึงที่สำคัญที่ต้องมีนะคะก็คือใบอนุญาตนะคะในการเป็นผู้นำเข้าหรือส่งออกสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะส่วนเอกสารอีกตัวนึงที่สำคัญที่ลืมไม่ได้นะคะคือ Certificate of Origin E นะคะที่เอาใบฟอร์ม E มาให้ดูแล้วพูดถึงฟอร์ม E บ่อยๆเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากในปัจจุบันฟอร์ม E เนี่ยเป็นใบขอลดหย่อนภาษีนะคะโดยการแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าว่านะคะสินค้านั้นมีการใช้วัตถุดิบนะคะหรือมีการผลิตในประเทศที่ได้รับการนะคะยกเว้นจากนะคะจากข้อตกลงนะระหว่างอาเซียนกับจีนนะคะว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีเป็น 0% ในหมวดสินค้าซึ่งมีเป็นหมื่นรายการเลยนะคะซึ่งก็สามารถใช้ชิปปิ้งตรวจสอบให้ได้แต่ว่าใบฟอร์ม E เนี่ยจะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยให้มีความถูกต้องในลักษณะทุกตัวอักษรนะคะเพราะไม่งั้นก็นะคะทางกรมศุลกากรนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอลดหย่อนภาษีของผู้นำเข้าได
1: ้สำหรับแนวการตอบของคำถามในหน่วยนี้นะครับเรามาดูกันครับ ตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของ 8.1.1 นะครับเรื่องของพื้นฐานการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ทานถ้าถามว่าการจัดการของโซ่อุปทานจะเป็นการจัดการการไหลของผลิตภัณฑ์การเงินและข้อมูลสารสนเทศข้อใดคือปลายน้ำในการไหลของการเงินจำได้ไหมครับว่าการไหลมี3อย่างถูกไหมครับคือการไหลของผลิตภัณฑ์การเงินและข้อมูลข่าวสารการไหลของผลิตภัณฑ์จะไหลจากซัพพลายเออร์ไปที่ลูกค้าถูกไหมครับมันต้นน้ำคือซัพพลายเออร์ปลายน้ำคือลูกค้าย้อนกลับครับการเงินจะเป็นการไหลจากลูกค้าไปถึงซัพพลายเออร์จำได้ไหมครับเพราะย้อนทางกันอยู่ดังนั้นต้นน้ำของการเงินก็คือลูกค้าปลายน้ำของการเงินก็คือซัพพลายเออร์เห็นไหมครับง่ายนะครับถึงบอกครับว่าเข้าใจหลักการแล้วคำถามง่ายมากครับลองดูต่อนะครับถ้าในเรื่องของ 8.1.3 ครับระดับการจัดการห่วงโซ่อุปทานครับโจทย์ถามว่าในการดำเนินงานด้วยการใช้ห่วงโซ่อุปทานนั้นนะครับจะต้องมีการแบ่งระดับงานเพื่อให้ทราบถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อใดคือสิ่งที่ต้องใช้ในระดับยุทธวิธีครับอันนี้อาจต้องใช้ความจำความเข้าใจเยอะนิดนึงนะครับเห็นว่าระดับของห่วงโซ่อุปทานจะมี3ระดับถูกไหมครับก็คือระดับที่เป็นระยะยาวระยะกลางระยะสั้นจำได้ไหมครับระดับยาวคือกลยุทธ์นะครับจะเป็นเรื่องของนโยบายระดับยุทธวิธีระยะกลางจะเป็นเรื่องของการดำเนินงานนะครับต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการวางแผนถูกไหมครับและถ้าเป็นเรื่องของระดับปฏิบัติการจะเป็นเรื่องของการทำงานเลยดังนั้นนักเจนนะครับว่าถ้าเรามองโจทย์แค่นี้นะครับเรื่องนโยบายอันแรกชัดเจนถูกไหมครับก็คือเป็นระดับยุทธวิธีนะช่องทางการกระจายสินค้าต่างๆนะครับก็คือเป็นระดับกลยุทธ์ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของจัดตารางการผลิตจัดตารางเครื่องจักรเองจัดเส้นทางจัดส่งพวกนี้ก็เป็นระดับล่างถูกไหมครับดังนั้นแน่นอนครับคำตอบก็คือการวางแผนการผลิตนั่นเองซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับยุทธวิธีนะครับในเรื่องของ 8.1.4 นะครับในเรื่องของปรากฏการณ์แซ่ม้านะครับหรือเรื่องเราเรียกว่าบูวิฟเอฟเฟกต์นะครับโจทย์ถามว่าในการใช้การจัดการของสู้ประทานทำการแก้ไขปัญหาในการบริหารการผลิตจากปรากฏการณ์แซ่ม้าจะต้องมีการทำในข้อใดครับข้อที่1ครับใช้ข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องข้อ2ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อ3เน้นใช้ข้อมูลการผลิตครับข้อ4มีการเก็บสินค้าคงคลังจำนวนมากเพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้าและข้อสุดท้ายก็คือทำงานร่วมกันระหว่างองค์การเป็นกระบวนการครับจำได้ไหมครับว่าถ้าเราจำหลักการของการจัดการของโซ่อุปทานได้มันคือการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การมากกว่า1องค์การขึ้นก็คือ2ขึ้นไปถูกไหมครับซึ่งไม่ใช่ของเดียวกันในที่ต่างกันนะครับและต้องให้ทำงานประสานกันจากข้อมูลเห็นตรงกันดังนั้นจะเห็นครับว่า4ข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของการทำงานตัวใครตัวมันครับแน่นอนครับคำตอบก็คือข้อ5นะครับก็คือทำงานร่วมกันระหว่างองค์การเป็นกระบวนการอันนี้คือจุดหลักเลยนะครับของการจัดการของโซ่อุปทานซึ่งแน่นอนครับก็ทำให้แก้ไขปัญหาในเรื่องของปรากฏการณ์แซ่ม้านั่นเองครับต่อมานะครับในเรื่องของ 8.2.1 ครับสมมติว่าเราคุยเรื่องของแบบจำลองการวางแผนและการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานครับในการพิจารณาจากโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานข้อใดเป็นลักษณะของห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตใช่ไหมครับคำตอบคือนะครับอันแรกพวกเกี่ยวข้องหลักคือซัพพลายเออร์2พวกเกี่ยวข้องหลักคือผู้ผลิต3พวกเกี่ยวข้องหลักคือผู้กระจายสินค้า4มีการเพิ่มคุณค่าวัตถุดิบและข้อสุดท้ายก็คือเป็นกระบวนการส่งมอบสินค้าให้ผู้บริโภคจะได้นะครับถ้าเรามองจากโจทย์เห็นว่า

0: เป็นลักษณะห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนที่ผมเคยพูดไปแล้วครับว่าข้อควรระวังก็คือในการเข้าสู่จะมีอยู่3อย่างถูกไหมครับคือเข้าสู่ผู้ผลิตเข้าสู่กระบวนการและเข้าสู่การกระจายสินค้าหรือลูกค้านั่นเองดังนั้นนะครับถ้าเข้าสู่ผู้ผลิตนะครับคนที่เอาของให้ผู้ผลิตก็คือซัพพลายเออร์นั่นเองดังนั้นนะครับคำตอบก็คือผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือซัพพลายเออร์ข้อควรระวังที่ผมเคยแจ้งไว้ก็คือข้อ2ครับผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือผู้ผลิตอันนี้จะไม่ใช่ในส่วนของห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตนะครับแต่จะเป็นเข้าสู่กระบวนการการผลิตนะครับจำได้นะครับมันจะสับสนนะครับส่วนผู้เกี่ยวข้องหลักคือผู้กระจายสินค้าก็จะเป็นลักษณะห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่การกระจายสินค้าไปสู่ลูกค้านั่นเองครับส่วนข้อ4ข้อ5นะครับที่บอกว่ามีการเพิ่มคุณค่าของวัตถุดิบนั่นคือเป็นกระบวนการในการผลิตนั่นเองถูกไหมครับก็คือข้อ2ในกระบวนการนะครับและในเรื่องของกระบวนการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้านั่นก็คือในเรื่องของการกระจายสินค้านะครับในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานแบบผลักและแบบดึงนะครับคำถามว่าครับในกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานสามารถแบ่งได้2แบบหลักก็คือกระบวนการดึงและกระบวนการผลักข้อใดคือลักษณะในห่วงโซ่อุปทานแบบดึง 1. เป็นการไหลจากซัพพลายเออร์ไปสู่ลูกค้า 2. ผู้ผลิตใช้ข้อมูลจากคำสั่งซื้อของคลังสินค้า 3. ได้ประโยชน์จากการผลิตครั้งมากๆ 4. เป็นการตลาดที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและสุดท้ายคือมีการวางแผนการส่งมอบสินค้าให้ผู้บริโภคจากผู้ค้าส่งจำได้ไหมครับว่าแบบผลักและแบบดึงผลักและดึงหมายถึงใครนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการง่ายๆครับแบบผลักก็คือผลักจากผู้ผลิตไปสู่ลูกค้านะครับแบบดึงจะหมายถึงดึงจากความต้องการลูกค้าไปสู่ผู้ผลิตดังนั้นครับในข้อนี้โจทย์ถามเรื่องของลักษณะห่วงโซ่อุปทานแบบดึงดังนั้นนะครับเห็นครับว่าในข้อ1เป็นการไหลจากซัพพลายเออร์ไปสู่ลูกค้าก็คือผลักถูกไหมครับจากซัพพลายเออร์ไปลูกค้าอันที่2คือใช้คำสั่งซื้อนะครับจากคลังสินค้าถูกต้องไหมครับพออย่าลืมครับแบบดึงคือต้องดึงคำสั่งซื้อมาจากลูกค้านะครับอันที่3คือได้ประโยชน์ผลิตมากๆอันนี้แบบผลักถูกไหมครับเพราะอย่างที่จำได้นะทฤษฎีแบบผลักก็คือเราผลิตเยอะๆแล้วเราผลักไปให้ลูกค้าต้นทุนจะถูกนะครับและอันที่5นะครับส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตผู้บริโภคเหมือนกันครับก็คือจากผู้ผลิตส่งไปดังนั้นคำตอบคือข้อ4ครับเป็นการตลาดที่มีลูกค้าศูนย์กลางนั่นคือเราดึงจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนั่นเองเห็นไหมครับว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจในโครงสร้างในหลักการของมันนะครับคำตอบเนี่ยแม้จะหลอกกันก็ตามนะครับง่ายมากเลยครับข้อสุดนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งครับในข้อ 8.3.2 ครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วยห่วงโซ่อุปทานจำได้นะครับว่าห่วงโซ่อุปทานจะแบ่งกิจกรรม2 อย่างเป็นกิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนดังนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจในกิจกรรมก่อนครับว่าหลักคืออะไรสับสนคืออะไรนะครับโจทย์ถามแค่ว่าข้อใดเป็นกิจกรรมย่อยในกิจกรรมหลักของห่วงโซ่อุปทานโทษครับห่วงโซ่คุณค่าดังนั้นจำได้นะครับกิจกรรมหลักของห่วงโซ่คุณค่าก็คือกิจกรรมหลักของธุรกรรมนั่นเองก็คือหาของขายของเก็บเงินตามลูกค้าให้ได้ดังนั้นกิจกรรมหลักแน่นอนครับก็คือ1เรื่องของการนำเข้านะครับวัตถุดิบนะครับ2คือเรื่องของการผลิต3เรื่องของการจัดสินค้า4เรื่องของการขายการตลาดและ5สุดท้ายคือเรื่องของการติดตามผลนะครับดังนั้นแน่นอนครับในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าก็คือข้อสุดท้ายนั่นเองครับก็คือเรื่องของการบริการการขายนั่นเองเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจหลักการนะครับการตอบคำถามง่ายจริงๆครับ
1: ครับต่อไปเป็นแนวตอบของการทดสอบของหน่วยที่9นะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหรือมุมมองในการที่จะตอบแบบสอบถามหรือในตอนทดสอบได้นะครับแนวตอบในคำถามแรกเนี่ยเขาถามว่าผลิตภัณฑ์สามารถสร้างความพอใจแก่ลูกค้าจัดเป็นปัจจัยข้อใดในการศึกษาความต้องการของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์นะครับอย่างนี้ก็ถามความประทับใจนะครับความประทับใจความประทับใจหมายความว่าถ้ามองจากคำถามเนี่ยจะแสดงว่าสิ่งที่ลูกค้าเคยประสบกับเราเนี่ยประทับใจอะไรหรือว่าไม่ใช่ไปเจอแล้วประทับใจไม่มีครับคือสินค้าเนี่ยลูกสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าประทับใจลูกค้าต้องมีการใช้มาก่อนนั้นการใช้มาก่อนเนี่ยหมายความว่าสินค้านั้นๆน่ะมันต้องสามารถลูกค้ามีความพึงพอใจยังไงต้องกลับไปซื้อนะครับนั้นพอเราเห็นข้อมูลนี้ปุ๊บแบบเราเห็นว่าถ้าบอกการทำมาสินค้าเนี่ยมันเป็นสินค้าใหม่อาจจะไม่ประทับใจก็ได้เพราะลูกค้าไม่เห็นต้องซื้อถึงไปใช้งานได้หรือราคาเนี่ยบางทีไม่ประทับใจเพราะยังไม่รู้คุณค่าของสินค้าสร้างความสะดวกสบายบางทีเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วซื้อไปแล้วสะดวกสบายไหมได้เป็นภาระไหมหรือการออกแบบการออกแบบเนี่ยเป็นทับใจไหมบางอย่างเราดูเห็นแค่ทับใจแต่ว่าความทับใจในด้านของสินค้าเนี่ยเราถือว่าสิ่งประทับใจนั้นอยู่ในความลึกของลูกค้าคือประทับใจเห็นแล้วต้องการเลยนะครับหรือมีประสบการณ์นั้นเลยนั้นโจทย์ข้อนี้จะต่อเรื่องประสบการณ์ลูกค้ามีประสบการณ์ในการใช้สินค้าแล้วมีความทับใจอย่างไรนะครับนั้นในทางธุรกิจเนี่ยเราจะมองว่าความประทับใจลูกค้าเนี่ยคือต้องเป็นความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อสินค้านั้นนะครับนั้นข้อนี้คือต่อประสบการณ์นะครับต่อมาเรื่องประเภทพฤติกรรมการซื้อลูกค้าในข้อใดที่แสดงออกว่าถึงบุคลิกภาพและชนชั้นทางสังคมของบริโภคนั้นนั้นนั่นแสดงว่าพฤติกรรมที่การซื้อซ้อนเป็นอย่างไรนะครับกว่าจะซื้อได้ซื้อของแพงนะก็ออกหรือคือที่สองพฤติกรรมคือซื้อแล้วลงอย่างไม่แน่นอนนะครับซื้อแล้วก็นานๆทีซื้อทีซื้อเป็นนิสัยหรือซื้อความหลากหลายแสวงความหลากหลายในการซื้อข้อที่5เนี่ยพฤติกรรมการซื้อซ่อนเล่นเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นคำถามลวงคำตอบลวงนะครับพฤติกรรมไม่มีตัวนี้นั่นเห็นว่าบางคนบอกเฮ้ยมันซ่อนเล่นก็เหมือนซับซ้อนแบบไม่ใช่นะครับซ่อนเล่นก็คืออยู่ภายในลูกค้าไม่นั้นข้อ5เนี่ยไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับนั้นเห็นว่าถ้าลูกค้าเนี่ยที่ผมเคยอธิบายว่าลูกค้าซื้อสินค้าที่ซับซ้อนก็ซื้อสินค้าราคาแพงแบรนด์เนมนั้นคนซื้อแบรนด์เนมหมายว่าเขามีชนชั้นทางสังคมที่มองถือว่าอีกสถานะหนึ่งนะครับนั้นบางคนเนี่ยอยู่ในว่าวันนี้เราอยู่ในชนชั้นกลางเราเพิ่งทำงานเราอยู่ในชนชั้นกลางมีงานทำแต่เมื่อวันใดที่เราซื้อสินค้าแบรนด์เนมมาใช้เนี่ยซื้อเป็นการเดิมเราจะถูกมองไม่ใช่คนชั้นกลางแล้วเป็นคนชั้นสูงเพราะอะไรเพราะเรามีกำลังซื้อมีรายได้ที่มากกว่านั้นถือว่าเป็นการซื้อทางซับซ้อนคือกว่าจะตัดสินใจซื้อเนี่ยนะได้นานแต่ว่าซื้อครั้งเดียวเนี่ยยอมซื้อราคาสูงเพื่ออะไรเพื่อยกระดับฐานะทางสังคมตัวเองขึ้นมานะครับนั้นเป็นการซื้อที่ซับซ้อนนะครับสองคือต่อมาคือบริษัทดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของคู่แข่งนะครับจัดอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อใดในการวิจัยการตลาดนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าลูกรักษาดูว่าบริษัทเนี่ยจะวิจัยไงเพื่อให้สามารถแข่งขันตอบสนองกลยุทธ์ลูกค้าของคู่แข่งขันได้ว่าลูกค้าคู่แข่งขันบอกว่าทำธุรการลดราคาเราจะกำหนดกลยุทธ์ยังไงนะครับจะปรับปรุงคุณภาพไหมนะหรือจะกำหนดนโยบายราคาใหม่หรือแข่งขันอย่างมีสภาพหรือสร้างแผนสายงานผู้บริโภคชั้นสูงหรือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนั้นคำตอบเนี้ยจะอยู่ที่การแข่งขันอย่างมีสภาพนักศึกษาดูได้ว่ากลยุทธ์เนี่ยเขาเขียนว่ากลยุทธ์ของคู่แข่งขันนะครับเพื่อตอบสนองกลยุทธ์คู่แข่งขันหมายความว่าเราต้องการแข่งขันกับคู่แข่งขันเราให้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นถ้าเราปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วแข่งขันคู่ต่อสู้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะปรับปรุงนะครับหรือนโยบายราคาสินค้าเนี่ยนะครับเรากำหนดของเราโดยไม่แข่งขันแม้ก็มีประโยชน์นะครับหรือประสานงานเพื่อผู้บริโภคเนี่ยชั้นสูงเนี่ยเพื่อให้ซื้อสินค้าเราก็ไม่ใช่นะครับวิเคราะห์ภาพไปแล้วนั้นเราต้องลูกค้าจะแข่งขันลูกค้าได้นะต้องดูว่าเราวางกลยุทธ์ยังไงแข่งขันยังไงที่มีประสิทธิภาพว่าลูกค้าทำสินลดราคามาเราจะกลยุทธ์ลดราคาสู้ไหมลูกค้าสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์เราใช้กลยุทธ์แข่งขันทั้งแตกต่างผลิตภัณฑ์ไหมต่างๆพวกนี้นั้นถ้ามีการแข่งขันเมื่อไหร่เป็นยุทธการแข่งขันทันทีนะครับต่อมาคือข้อแตกต่างคือบริษัท A กำหนดให้ลดเมื่อส่งสินค้าเสร็จต้องรับ จ้างบรรทุกสินค้ากลับมาจะเป็นกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในข้อใดนะครับนักศึกษาเห็นว่าบอกว่ารถถึงคลาสเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็วิ่งกลับมาเนี่ยทำให้บริษัทลดต้นทุนการขนส่งอย่างน้อยๆรถก็วิ่งไปแล้วนะครับไม่สร้างมลภาวะแล้วนะครับนั้นถ้ากลับมาเนี่ยมันก็หมายความว่าบริษัทลดต้นทุนบริษัทสามารถสร้างรายได้เพิ่มรถก็ไม่ตีเปล่ากลับมาคือไม่สูญเสียพลังงานในการขับเคลื่อนกลับมานะครับนั้นกรณีคนนี้กรณีบริการใช่ไหมบริการหมายความว่าเราผู้ปลายทางพอใจการบริการของเรานะครับวิ่งแบ่งส่วนตลาดหมายความว่าเราสามารถทำกรณีนี้สามารถแย่งตลาดได้ส่วนแบ่งตลาดได้กรณีคุณภาพหมายความว่าเราสร้างสินค้าที่มีคุณภาพได้ข้อ5คือกรณีส่งมอบเห็นว่าในข้อนี้นะครับมันมีหลอกอยู่2ตัวคือสิ่งแรกคือส่งสินค้าเสร็จนะครับนี่คือกรณีการส่งมอบแต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าแต่เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยให้บรรทุกกลับมาบรรทุกสินค้ากลับมาหมายความว่าส่งเสร็จแล้วกลยุทธ์ได้เสร็จการส่งแล้วนั้นกลยุทธ์ข้อนี้คืออะไรคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือรถเนี่ยไม่ตีเปล่ากลับมาอย่างไรก็ไว้ต้องสร้างมลภาวะทางพิษทางถนนเพิ่มขึ้นโดยที่สูญเสียเสียเปล่าๆหมายว่าบริษัทจ่ายค่าน้ำมัน100บาทขับรถกลับมาถ้าไม่มีอะไรขนมาเนี่ยก็เสีย100บาทไปเลยแต่ถ้าขนกลับมาอาจจะได้มากกว่า100นั้นต้นทุนเนี่ยบริษัทได้ไปทั้งกลับแล้วก็สร้างมลชวิตมลภาวะเป็นพิษในถนนเนี่ยเท่าเดิมนะครับนั้นข้อสอบพวกนี้มันมีหลอก2อันคือกลยุทธ์การส่งมอบกลยุทธ์การผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนักศึกษาต้องดูว่าส่งเสร็จแล้วนะขากลับมานะครับถ้าส่งอย่างเดียวเนี่ยการจะส่งนะครับต่อมาคือแนวคิดกับการที่บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นจัดเป็นความสำคัญในข้อใดในการผลิตสินค้านะครับสร้างความเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นหมายความว่าเราพัฒนาให้ดูว่าให้ลูกค้าเนี่ยเห็นแล้วเห็นสินค้าเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เลยต้องซื้อยี่ห้อนี้เหมือนว่านักศึกษาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะเรียนหนังสือโดยที่ทำงานด้วยเนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามสทเนี่ยเป็นมีผลิตภัณฑ์ในที่ตรงกับเรานั้นเราเชื่อมั่นว่ามสทมาเรียนมสทเราจบปริญญาตรีเหมือนกันหรือปริญญาโทปริญญาเอกเหมือนกันนะครับนั้นต้องสร้างความเชื่อมั่นยังไงนั้นความเชื่อมั่นเนี่ยจับเป็นความสำคัญด้านไหนยอดขายใช่ไหมไม่ใช่ยอดขายยุคการใช้งานก็เราก็เชื่อมั่นในระดับหนึ่งนะครับในเชื่อมั่นที่ผมบอกว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยต้องมีความภักดีจงรักภักดีในส่วนลึกอย่างลึกซึ้งต่อสินค้านั้นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นไหมก็ไม่ได้นะอันที่ถูกคือความภักดีต่อผลิตภัณฑ์นั้นเพิ่มขึ้นหมายความว่าถ้าลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นั้นแล้วเนี่ยผมว่าบางคนเนี่ยซื้อรถยนต์ต้องซื้อยี่ห้อนี้นะทั้งชีวิตฉันเชื่อมั่นว่ามันดีที่สุดเวลาขายต่อได้ราคาดีสุดเนี่ยคือความเชื่อมั่นซื้อกี่ครั้งก็ซื้อยี่ห้อนี้นะครับนะนั้นหลังจากซื้อแล้วเนี่ยโอกาสขายต่อเป็นไงจะเห็นว่าเราต้องวัดความเชื่อมั่นก่อนโอกาสที่ขายต่อจะมีมากขึ้นนะครับสายที่สองคือพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่จัดเป็นกิจการกระบวนการในพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับสามารถตอบสนองความวัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยนะครับบริษัทต้องการอะไรนะครับนั้นเราเห็นว่าในการที่พัฒนากระบวนการเนี่ยความคิดเนี่ยมันอยู่ในกระดาษนะครับยังอยู่ในการคิดอยู่คัดกรองความคิดได้ถูกต้องไหมนะครับแล้วก็พัฒนาแนวคิดการทดสอบเป็นอย่างไรแล้วก็พัฒนาเสร็จแล้วก็วิเคราะห์ธุรกิจว่าสินค้าเราเนี่ยนะสินค้าเราพัฒนาใหม่มาเนี่ยจริงๆแล้วตอบธุรกิจได้ไหมนะครับเป็นการพิจารณาวิเคราะห์ของธุรกิจนะครับต่อมาคือวงจรพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพิ่มขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคจัดเป็นกิจการใดในวัตถุในช่วงของการพัฒนาวงจรผลิตภัณฑ์ส่งมอบให้กับลูกค้านะครับส่งมอบการพัฒนาไม่ใช่อยู่ในแล็บมันอยู่การแนะนำยังไม่ใช่เพราะเราเพิ่มกำลังสินค้าการเจริญเติบโตนะครับจริงๆแล้วอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตเพราะอะไรนะเพราะเราต้องนำสินค้าส่งมอบให้ลูกค้าไวที่สุดเพราะอะไรเพราะการช่วงเติบโตเนี่ยมันจะแข่งขันกันสูงนั้นการส่งมอบให้ลูกค้าจะถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงการเจริญเติบโตนะครับครับนั้นในแนวตอบเนี่ยนักศึกษาพิจารณาจากข้อมูลดู

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะไม่มีใครไม่รู้จักกล้วยนะคะซึ่งกล้วยนะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่ามูซาสเปียนทัมลิมนะคะและนะคะเป็นพืชที่นิยมปลูกอีกทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจมีถิ่นกำเนิดนะคะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะได้แก่ประเทศไทยลาวพม่าเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียอีกทั้งนะคะมีวิวัฒนาการมากกว่านะคะ50ล้านปีนะคะอีกมีการแพร่กระจายปลูกไปทั่วโลกประเทศที่ปลูกมากที่สุดในโลกค่ะคือประเทศอินเดียค่ะ
1: กล้วยเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกที่ชอบอากาศร้อนถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า14องศาเซลเซียสกล้วยจะชะงักการเจริญเติบโตหรือมีการเติบโตที่ช้าลงทำให้การออกดอกและติดผลช้าไปด้วยกล้วยมีรากสีน้ำตาลยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตรมีเง่าอยู่ใต้ดินสีน้ำตาลอ่อนหน่องอกพ้นดินลำต้นตั้งตรงมีรูปร่างกลมอวบน้ำสูงประมาณ 3-4 เมตรผิวสีเขียวปนน้ำตาลมีกาบเปลือกหุ้มใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่แบนและยาวเรียกว่าใบตองปลายใบมนโคนใบมนขอบใบขนานแผ่นใบเรียบเป็นมันมีเส้นก้านกลางใบชัดเจนมีสีเขียวแก่ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดเรียกว่าหัวปลีมีใบประดับสีม่วงแดงซึ่งรู้จักกันในชื่อกาบปลีผลกล้วยจะพัฒนาจากดอกเพศเมียกลุ่มของดอกเพศเมียหนึ่งกลุ่มเจริญเป็นผลเรียกว่าหวีและกล้วยหลายๆหวีรวมกันเรียกว่าเครือผลของกล้วยมีการเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์กล้วยจะมีหลายหน่อหรือเรียกว่าการแตกกอลักษณะรูปร่างขนาดสีสันและรสชาติของกล้วยจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์บางพันธุ์มีเมล็ดบางพันธุ์ไม่มีเมล็ดค่ะ

0: สำหรับกล้วยในปัจจุบันจะแบ่งกล้วยตามการใช้ประโยชน์จะมีกล้วยที่รับประทานได้และกล้วยประดับอย่างตอนนี้ในตลาดกลุ่มของกล้วยประดับจะค่อนข้างมาแรงเลยค่ะกลุ่มของกล้วยประดับจะแบ่งออกเป็นประเภทใช้ดอกและใช้ใบประดับเราก็จะเห็นว่าในตลาดจะมีผู้ที่ชื่นชอบใบประดับค่อนข้างมากก็จะมีกล้วยใบด่างกล้วยลายทหารพลานกล้วยด่างฟลอริดากล้วยด่างอินโดกล้วยน้ำว้าปากช่อง50ด่างกล้วยเสือพรานแต่สำหรับกล้วยที่กินได้ในปัจจุบันที่ปลูกเป็นกล้วยเศรษฐกิจเป็นพืชเศรษฐกิจจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ตัวหลักๆเช่นกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าและกล้วยหักมุกเนื่องจากกล้วยกินได้เป็นพืชที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำอีกทั้งปลูกแล้วดูแลรักษาง่ายให้ผลผลิตเร็วและเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งตลาดยังมีความคล่องตัวสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกกล้วยจึงเป็นไม้ผลที่เกษตรกรควรพิจารณาปลูกเป็นการค้าทั้งในลักษณะพืชหลักหรือแซมพืชอื่นๆเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางนึงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะกล้วย1ต้นนะคะเราจะได้กล้วย1เครือนะคะและกล้วยนะคะเป็นพืชอายุสั้นแต่การที่จะปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ

0: การปลูกกล้วยนะคะจะไม่ใช่เรื่องกล้วยๆอย่างที่คิดนะคะแต่เราจะทำให้การปลูกกล้วยเป็นเรื่องกล้วยๆค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะไปดูวิธีการปลูกกล้วยนะคะว่าปลูกยังไงดูแลรักษายังไงเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามชมกับอาจารย์ดร.ธงรงค์เจตพัฒนมุกนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดนะคะการปลูกนะคะให้เป็นเรื่องง่ายๆอย่างที่คิดค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสมาร์ทกิ๊กของเรานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของกล้วยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ในท่ามกลางของดงกล้วยนะครับเพราะว่ากล้วยครับเป็นผลไม้ที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับซึ่งกล้วยแบ่งออกเป็นหลายสายพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยที่กินได้นะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยหักมุกนะครับแล้วก็กล้วยประดับที่กำลังฮอตติดระดับในตอนนี้ครับวันนี้รายการของเรานะครับก็จะพาคุณผู้ชมครับมาเรียนรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับของการปลูกกล้วยหรือเรียกได้ว่าการปลูกเชิงคุณภาพก็ว่าได้ครับตั้งแต่การของเลือกพันธุ์การจัดการดินการจัดการน้ำนะครับโรคแมลงรวมถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารยาอาจเจริญเทียนหอมครับซึ่งอาจารย์ครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
2: การปลูกเนี่ยจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าวิธีการปลูกอะไรการขุดหลุมการลองก้นหลุมเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าอย่างในกลุ่มของกล้วยไข่กับกล้วยหอมเนี่ยก็จะใช้ระยะปลูกอยู่ที่ประมาณ 1.75 คูณ 1.75 เมตรนะคะถึง2คูณ2เมตรส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหักมุกเนี่ยซึ่งเกษตรกรเนี่ยนิยมเลี้ยงหน่อนะคะเราก็จะใช้ระยะค่อนข้างกว้างหน่อยก็คือประมาณ4คูณ4เมตรนะคะนอกจากนี้ลักษณะดินที่ใช้ในการปลูกนะคะก็จะนิยมโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการปรับปรุงคุณภาพดินนะคะถ้าเกิดเป็นเกษตรกรที่เขาปลูกกล้วยหอมเนี่ยอาจจะมีการปลูกพืชสลับอย่างเช่นปลูกข้าวโพดหวานอะไรเงี้ยค่ะสลับในแต่ละรอบของการผลิตนะคะโดยดินที่ใช้เนี่ยก็จะที่นิยมปลูกนะคะก็จะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากนะคะมีลักษณะของการระบายน้ำดีนะคะสังเกตได้ง่ายๆก็คือเวลาที่เกษตรกรจับดินขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะลองบี้ดินดูนะคะถ้าสมมติว่าบี้ติดมือเลยอันนี้คือดินเหนียวเกินไปก็ต้องมีการปรับคุณภาพดินก่อนแต่ถ้าเกิดว่าจับมาแล้วรู้สึกว่าชื้นๆหมาดๆอันนี้คือดินที่เหมาะสำหรับการปลูกกล้วยนะคะสำหรับการระยะเวลาในการปลูกนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะก็สามารถจะปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าบางเกษตรกรบางท่านจะบอกว่านิยมให้ปลูกในช่วงหน้าฝนหรือว่าซึ่งอันนี้จะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือว่าพอปลูกในช่วงของหน้าฝนเนี่ยที่ฝนตกต่อเนื่องตลอดทุกวันนะคะบางทีการปลูกจากหน่อนะคะก็จะเกิดผลเสียก็คือหน่อที่ปลูกลงไปเนี่ยบางทีก็จะเกิดการเน่านะคะเกิดหนอนช้อนบ้างอะไรบ้างนะคะฉะนั้นเกษตรกรบางรายเนี่ยก็อาจจะนิยมปลูกก่อนหน้าฝนเล็กน้อยนะคะโดยดูว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีน้ำให้ตลอดหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะหรืออาจจะเป็นพวกสารชีวภาพอย่างเช่นไทโคเดอร์มานะคะช่วยในเรื่องของการลองก้นหลุมอันนี้ก็จะช่วยป้องกันเชื้อราได้นะคะในระหว่างที่การเริ่มต้นของการปลูกนะคะโดยการปลูกเนี่ยก็จะใช้ได้ทั้งจะเป็นหน่อก็ได้หรือจะใช้ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็ได้ค่ะ
1: ตอนนี้ครับเราก็เรียนรู้เรื่องของการพันกล้วยต่างๆนะครับแล้ววิธีการปลูกซึ่งกล้วยเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกได้กับดินทุกพื้นที่นะครับสิ่งที่สำคัญของการปลูกกล้วยครับเรื่องของการบำรุงดูแลผลกล้วยมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องโรคของแมลงครับอาจารย์อารยาก็ได้ตอบไว้อย่างนี้ครับ
2: เรื่องของการให้น้ำนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ถ้าในภาคกลางนะคะก็จะให้น้ำโดยการให้น้ำไปกับเป็นใช้เป็นระบบขุดร่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกในภาคอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีน้ำท่วมถึงก็อาจจะใช้ในเรื่องของการวางระบบน้ำ

0: ความช่วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการให้น้ำแบบน้ำหยดหรือว่าแบบมินิสปริงเกอร์ก็ตามนะคะซึ่งลักษณะของการให้น้ำทั้ง2รูปแบบนี้มันก็จะทำให้การเจริญเติบโตของกล้วยเนี่ยแตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดให้น้ำแบบน้ำหยดเนี่ยระบบรากของกล้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบนะคะหากินแบบแคบๆในพื้นที่ค่อนข้างจะแคบตามแนวน้ำที่ลงไปนะคะส่วนการให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์เนี่ยก็คือระบบรากเนี่ยจะค่อนข้างแผ่กว้างแล้วก็การยึดกับดินเนี่ยจะดีกว่าแต่ข้อเสียของการให้แบบมินิสปริงเกอร์ก็คือว่าเวลาที่ให้น้ำแล้วเนี่ยวัชพืชที่อยู่บริเวณรอบๆแนววงกระจายของน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดการขึ้นได้ง่ายด้วยแต่สำหรับการให้น้ำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้ทุกวันอาจจะให้7วัน1ครั้งหรือ10วัน1ครั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศขณะนั้นก็วิธีการทดสอบดูว่าดินของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องให้น้ำหรือยังก็คืออย่างที่บอกอะค่ะก็คือจับดินในสวนมาแล้วมาลองบี้ดูถ้าสมมติว่าดินน่ะมันแผ่ติดนิ้วมือเลยอันนี้คือแสดงว่าน้ำในสวนเยอะเกินอันนี้ต้องงดน้ำจนกว่าดินมันจะหมาดขึ้นนะคะถ้าจับไปแล้วล้วนซุยนะคะจับไปมันชื้นแต่แบบไม่ติดมือบี้แล้วไม่ติดมืออันนี้ก็คือน้ำพอดีแล้วแต่ถ้าเกิดจับมาแล้วดินแบบเป็นผงเลยแตกอันนี้คือต้องรีบให้น้ำนะคะฉะนั้นการให้น้ำเนี่ยคือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสวนเราด้วยณขณะนั้นๆไม่สามารถจะบอกได้ว่าทุก7วันทุก2สัปดาห์หรือเป็นระยะเวลาที่กำหนดแน่นอนโรคเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะอย่างในกล้วยน้ำว้าเนี่ยโรคที่สำคัญเลยก็จะเป็นในเรื่องของโรคตายพายนะคะอันนี้จะมีปัญหาก็คือเกษตรกรลองสังเกตดูว่าพอเลี้ยงไปอยู่ดีๆใบเหลืองยืนต้นตายอันนี้คือเป็นโรคตายพายแล้วให้สังเกตโดยการที่ตัดลำต้นดูนะคะถ้าเกิดว่าด้านในลำต้นเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเป็นวงรอบนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยจะค่อนข้างช่ำเละอยู่ข้างในนะคะก็แนะนำว่าให้เกษตรกรเนี่ยยิ่งเจออาการน้อยๆนะคะให้ขุดกอนนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็อาจจะมีการโรยปูนขาวนะคะช่วยเพื่อลดการแพร่ระบาดเพราะว่าตัวเชื้อตัวนี้จะไปกับน้ำยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราตัดแล้วมันโดนฝนนะคะตัวเชื้อเนี่ยก็จะไปแพร่กระจายไปในสวนได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนโรคที่เป็นโรคอื่นๆเนี่ยก็ยังจะมีอย่างเช่นโรคของเชื้อราเขาเรียกว่าโรคชิกาตองก้านะคะก็จะเป็นลักษณะที่เกิดเป็นจุดไหม้สีน้ำตาลบนใบนะคะแต่ว่าการเกิดลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าอาการน้อยๆนะคะกล้วยก็ยังสามารถให้ผลผลิตได้อยู่เราก็อาจจะอาศัยการฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะควบหรือการฉีดพวกสารชีวพันธุ์อย่างเช่นไตรโคเดอร์มานะคะคู่กันได้ค่ะส่วนในเรื่องของแมลงสำคัญนะคะในตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยตัวที่ระบาดหนักมากที่สุดก็จะเป็นพวกด้วงงวงนะคะซึ่งด้วงงวงเนี่ยจะทำให้เกิดจะมีการวางไข่ลงไปทั้งในเง่าแล้วก็ในดินนะคะจะพอไข่มันฟักเนี่ยก็จะเกิดเป็นหนอนกอนะคะซึ่งหนอนกอเนี่ยจะชัยไปตามลำต้นนะคะบางทีเนี่ยเราจะไม่เห็นอาการจะเจออีกทีนึงก็คือใกล้ๆเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วอยู่ดีๆอีกไม่กี่สัปดาห์จะตัดและต้นหักพับครึ่งลงมานะคะอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากพวกหนอนกอนะคะด้วงงวงวิธีการป้องกันกำจัดนะคะก็คือแนะนำว่าในช่วงที่เวลาที่เราปลูกกล้วยเนี่ยนะคะมันจะมีหน่อซึ่งกล้วยมันจะแตกกออยู่แล้วนะคะปกติเนี่ยเราจะเลือกไว้เนี่ยก็คือในแต่ละรุ่นเนี่ยเราอาจจะไว้แค่หนึ่งหน่อฉะนั้นหน่อที่เหลือเนี่ยเราจะตัดทิ้งเวลาที่ตัดหน่อทิ้งเนี่ยค่ะเราจะเอาหน่อเนี่ยมาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปวางรอบๆสวนกระจายให้ทั่วนะคะประมาณ 2-3 วันแล้วก็เก็บรวบรวมเพราะว่าตัวหน่อที่เราตัดเนี่ยค่ะมันจะมีการปล่อยน้ำยางแล้วก็ล่อให้ตัวด้วงที่มันอยู่ในสวนเราเนี่ยค่ะมาวางไข่เราก็เก็บเอากับดักล่อที่เป็นท่อนกล้วยที่เราตัดทิ้งไว้เนี่ยค่ะออกไปกำจัดเผาทิ้งนะคะหรืออาจจะกำจัดด้วยวิธีการแต่ถ้าเกิดท่านจะต้องถ้าท่านจะฝังกบเนี่ยอาจจะต้องมีการพ่นพวกบิวาเลียเมทาแลกเซียมหรือสารป้องกันกำจัดพวกโรคพวกหนอนก่อนฝังกบเพราะว่าไข่พวกนี้สามารถเจริญเติบโตในดินได้ด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ครับเราก็มาถึงส่วนที่สำคัญนะครับคือเรื่องของการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยนะครับว่า

0: ล้วยเนี่ยเราจะมีดัชนีการดูยังไงว่ากล้วยเนี่ยเก็บได้อย่างไรอายุสุกเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ครับอาจารย์อารยาก็ได้ตอบเอาไว้ดังนี้ครับ
1: สำหรับอายุของกล้วยนะคะตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะก็จะแตกต่างกันขึ้นกับชนิดนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มของกล้วยไข่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8 เดือนนะคะกล้วยหอมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9 เดือนส่วนพวกกล้วยน้ำว้าเนี่ยก็คือประมาณ 1 ปีซึ่งในกล้วยทั้ง3ชนิดนี้นะคะเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะแล้วแต่อีกว่าตลาดของเกษตรกรเนี่ยเป็นตลาดไหนอย่างเช่นขายในประเทศนะคะก็อาจจะเก็บกล้วยที่มันค่อนข้างจะแก่กว่าหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัดสำหรับส่งขายต่างประเทศเนี่ยก็คือจะตัดกล้วยที่ อยู่ความสุกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70% ก็คือบางทีเนี่ยอย่างกล้วยหอมเนี่ยเหลี่ยมยังลบไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยที่เราตัดขายในประเทศก็คือให้เหลี่ยมลบแล้วก็ตัดขายสำหรับการตัดต้นกล้วยนะคะอันนี้จริงๆแนะนำว่าให้ดูพื้นที่ของเรานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าในสวนของเราเนี่ยมันไม่มีไม้ใหญ่อยู่เลยไม่มีไม้กันลมอยู่รอบข้างเลยแล้วเราไม่ได้ตัดผลผลิตพร้อมกันหมดทีเดียวอันนี้เราอาจหลังจากที่เราตัดเครือทิ้งไปแล้วอะค่ะเราอาจจะยังเก็บต้นไว้ก่อนแล้วก็รอจนเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่อยตัดทิ้งทั้งหมดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสวนเราเนี่ยมีความชื้นเพียงพอนะคะสามารถที่จะตัดต้นตัดเครือแล้วก็ตัดต้นพร้อมกันได้เลยค่ะการที่เราเลี้ยงต้นกล้วยที่ตัดเครือไปแล้วเนี่ยค่ะมันก็เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นในสวนก็จะทำให้ผลผลิตที่ยังอยู่บนต้นเนี่ยที่เรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวเนี่ยมันยังมีความสมบูรณ์แล้วก็ไม่โดนแดดเผาด้วยค่ะโดยปกติอะค่ะเราก็เขาเรียกว่าเป็นการไว้หน่อนะคะเราก็จะนิยมไว้หน่อเนี่ยไม่มากเกินไปเพราะว่าในกรณีที่เราเลี้ยงหน่อเยอะเกินไปเนี่ยค่ะผลผลิตเนี่ยจะน้อยลูกเล็กนะคะน้ำหนักน้อยทีนี้เวลาเราจะเลี้ยงหน่อก็เลือกดูยังไงโดยปกติเนี่ยก็จะเริ่มเลี้ยงที่ประมาณหน่อแรกเนี่ยเมื่อต้นแม่อายุประมาณ6เดือนเราก็จะเริ่มที่1 นะคะสมมติว่าในหน่อที่1เนี่ยมันมีหน่อเกิดมาพร้อมๆกันอาจจะ2ถึง3หน่อค่ะเราจะเลือกหน่อที่สมบูรณ์ที่สุดไว้1หน่อหน่อที่เหลือเราจะปาดทิ้งวิธีการปาดก็คือใช้มีดตะขอคมๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่มันมีโรคป้องกันไม่ให้โรคมันเกิดการแพร่กระจายแล้วก็จะปาดแนวเฉียงปาดขึ้นนะคะแล้วก็เหลือไว้1หน่อถ้าในกรณีที่เป็นกล้วยหอมหรือกล้วยไข่นะคะทั้ง2ชนิดเนี่ยเกษตรกรเนี่ยอาจจะไม่ไว้หน่อเลยก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกล้วยหอมหรือกล้วยไข่เนี่ยก็คือจะปลูกปีเดียวแล้วก็โลแปลงทิ้งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะนิยมไว้ก่อนเนี่ยอย่างน้อยประมาณ3ปีนะคะแต่ว่าไม่ควรเกิน3ปีเพราะว่าพอเกิน3ปีแล้วเนี่ยมักจะเกิดการติดเมล็ดหลังจากที่ไว้หน่อรุ่นแรกนะคะรุ่นที่1เราก็จะเว้นระยะไปอีกประมาณ3เดือนก็จะเลือกหน่อรุ่นที่2นะคะแล้วก็หน่อที่เราไม่ได้เลือกที่เหลือทั้งหมดเราก็จะใช้วิธีการปาดทิ้งเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นเมื่อผ่านไปอีก3เดือนก็จะไว้อีก1หน่อก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะทุก3เดือนไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยหักมุกก็จะเหมือนกันกับกล้วยน้ำว้านะคะใช้วิธีการเดียวกันไว้ทุก3เดือน
0: รายการในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารยาอัจเจริญเทียนหอมนะครับที่เป็นวิทยากรในวันนี้ครับทำให้เรารู้เรื่องของการผลิตกล้วยเชิงคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกเรื่องของพันธุ์กล้วยการจัดการดูแลไม่ว่าจะเป็นดินน้ำปุ๋ยนะครับโรคแมลงแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวครับผมหวังว่าคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้ในวันนี้นะครับไปปรับใช้กับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมครับ
2: คุณผู้ชมคะกล้วยนะคะสามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่และทนแล้งได้ดีนะคะเป็นพืชที่ได้รับความนิยมนะคะนอกจากกล้วยนะคะเราจะนำมารับประทานแล้วนะคะกล้วย1ต้นนะคะสามารถนะคะให้ประโยชน์นะคะอะไรบ้างนะคะเราสามารถนำใบนะคะลำต้นนะคะดอกและผลมาใช้ประโยชน์กันได้เลยค่ะ

0: เป็นที่รู้กันนะคะว่ากล้วยนะคะมีประโยชน์นะคะต่อสุขภาพนะคะและก็เป็นที่นิยมนะคะของการบริโภคนะคะประโยชน์ของกล้วยนะคะที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามชมกันค่ะ
1: กล้วยเป็นพืชใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นนอกจากจะนำผลสุกมากินสดๆเป็นผลไม้แล้วยังนำไปทำขนมเช่นกล้วยบวชชีเค้กกล้วยนอกจากนี้ยังนำไปแปรรูปเป็นกล้วยฉาบกล้วยอบแผ่นเพื่อเก็บได้นานขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตและนำไปส่งออกขายสร้างรายได้อีกด้วยส่วนหยวกกล้วยนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายกาบกล้วยใช้รับของได้มากมายใบตองนำไปห่อของกินได้และนำไปทำบายสีก้านกล้วยนำไปทำของเล่นได้ไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นลำต้นยังนำไปทำกระดาษสาหรือบดเป็นอาหารสัตว์ได้อีกต่างหากเรียกได้ว่าดีงามครบถ้วนเลยกันทีเดียวนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะกล้วยยังมีคุณค่าสารอาหารอีกเพียบเลยค่ะกล้วยหนึ่งผลให้พลังงานประมาณ100แคลอรี่และมีน้ำตาลธรรมชาติอยู่ถึง3ชนิดทั้งซูโครสฟรุกโตสและกลูโคสซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายแถมยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุนานาชนิดเช่นธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและโพแทสเซียมรวมไปถึงคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B6วิตามิน B12 และวิตามิน C ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานนอกจากนี้ยังมีเส้นใยกากอาหารกล้วยจึงไม่ใช่เพียงผลไม้ที่ช่วยเพิ่มพลังงานเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้อีกหลายโรคเลยนะคะประโยชน์ของกล้วยมีอยู่มากมายขนาดนี้รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมหันมาทานกล้วยกันนะคะแต่อย่าทานมากเกินไปนะคะทานในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงค่ะ

ค่ะวันนี้เรามาอยู่ในดงกล้วยกันนะคะตอนนี้ก็เรียกว่ามีกล้วยหลากหลายชนิดนะคะที่เรามีการปลูกกันนะคะทั้งตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงกล้วยการค้าเนี่ยเราก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองนะคะหลักๆเลยกล้วยไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ปลูกกันเยอะแล้วก็มีการบริโภคกันมากมายนะคะแต่อีกส่วนนึงเนี่ยก็คือการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยนะคะก็คือกล้วยที่มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะเดี๋ยวนี้ก็มีกล้วยหักมุกกล้วยพระเทพพนมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยที่เราปลูกกันแล้วก็นิยมก็คือกล้วยน้ำว้านะเราจะเห็นว่าตั้งแต่เด็กๆเราเลยนะเกิดมาโตได้มานิดนึงแม่ก็เอาละเอากล้วยมาบดให้เราทานใช่ไหมคะเนาะแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยผูกพันกับกล้วยมาตลอดนะคะนอกจากผลกล้วยนะคะที่ใช้ประโยชน์นะต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้ในเรื่องของใบนะคะหรือแม้แต่ต้นต่างๆเนี่ยเราก็เอามาใช้ประโยชน์นะเรื่องประเพณีพิธีกรรมต่างๆของไทยเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์ในส่วนของกล้วยได้นะคะเรียกว่าทุกส่วนของกล้วยใช้ประโยชน์ได้หมดนะคะแล้วก็จากงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของเดี๋ยวนี้เนาะแม่ต้องการให้มีน้ำนมเยอะๆก็ทานหัวปลีใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปหัวปลีออกมาด้วยนะคะพูดได้เลยว่ากล้วยทุกส่วนใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากให้มาปลูกกล้วยกันนะคะว่าปลูกในบ้านเนี่ยก็สามารถปลูกได้นะคะเรามีพื้นที่เล็กๆนะเนี่ยจากที่เราไปลงพื้นที่เนาะกับทีมงานต่างๆเนี่ยเราจะเจอเดี๋ยวนี้เขามีปลูกในโอ่งนะคะปลูกในโอ่งด้วยเอากล้วยปลูกในโอ่งเลยก็สามารถให้ผลผลิตได้เหมือนกันนะคะหรือปลูกลงดินอย่างนี้ที่เราเห็นกันนะคะมีพื้นที่หน่อยนึงเราก็ปลูกได้เล็กอย่างนึงเนี่ยกล้วยก็เป็นพืชนําในส่วนของพื้นที่ที่เราอาจจะบุกเบิกพื้นที่ใหม่เราก็กล้วยไปปลูกก่อนเลยนะคะก็ทําให้พื้นที่เนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ด้วยสังเกตช่วงนี้เนาะจะมีหลายพื้นที่ที่ปลูกกล้วยกันเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าด้วยภาษีที่ดินนะคะเราก็เลยมีการเอากล้วยลงไปปลูกเพราะกล้วยโตง่ายนะคะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการเอากล้วยมาปลูกเพิ่ม

0: มากขึ้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการที่เรามาดูในเรื่องของการปลูกกล้วยปลูกยังไงปลูกให้ใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกล้วยมีประโยชน์เยอะมากนะคะและก็ปลูกง่ายนะคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะถ้าใครนะคะชอบนะคะรับประทานกล้วยนะคะลองปลูกติดบ้านนะคะกล้วยปลูกดีประโยชน์เยอะจริงๆค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Page หรือเข้าร่วมรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
4: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม
6: ่ว้าวเพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: เรียนมสท.ได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบ

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.หม่อมหลวงพินิจพันธ์บริพัตรจะมาแนะนำเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับในหัวข้อแนวทางการศึกษาและระดับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาการทูตและนโยบายต่างประเทศครับซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดกันมีอยู่ทั้งหมด5หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการแนะนำนะครับการทำการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศโดยเริ่มเนื้อหาตั้งแต่ความสำคัญของการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศไปจนถึงระดับการวิเคราะห์ต่างๆนะครับเพื่อให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสนำเอาความรู้พื้นฐานอันนี้เนี่ยไปช่วยในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภาพรวมเนี่ยได้อย่างน่าสนใจแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อการติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศได้นะครับในส่วนเนื้อหาตอนที่1 นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญแล้วก็พัฒนาการของการศึกษานโยบายต่างประเทศนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะศึกษาในเรื่องแรกนะครับเนื่องมาจากเราต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่ที่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการศึกษานโยบายต่างประเทศถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มาทีหลังนะครับเหตุที่มาจากทีหลังเนี่ยเพราะว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมักจะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกในภาพรวมของความสัมพันธ์ของประเทศแล้วก็ตัวแสดงต่างๆโดยที่มิได้เข้าไปพูดถึงมากนักนะครับต่อปัจจัยต่างๆที่อยู่ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเชิงการเมืองนะครับปัจจัยในเชิงสังคมหรือแม้กระทั่งปัจจัยในเชิงผู้นำก็ตามนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับในกรณีของการตัดสินใจในการบุกเข้าไปที่ยูเครนของรัสเซียเมื่อรอบปีที่ผ่านมานะครับถ้าเราใช้กรอบความคิดกว้างๆนะครับขององค์ความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราจะมักอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจนะครับเป็นความสัมพันธ์ในเชิงการแข่งขันในเชิงอำนาจทางด้านการทหารจากฝั่งหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือรัสเซียนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้มีการปะทะสังสรรค์กันในหลายที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคยุโรปนะครับการขยายอำนาจของสหรัฐอเมริกาไปอยู่ที่ยุโรปในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาก็เริ่มทำให้รัสเซียเริ่มรู้สึกที่จะไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะว่าอำนาจของรัสเซียโดยเปรียบเทียบนั้นอาจจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับดังนั้นการให้ภาพกว้างๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะอธิบายปรากฏการณ์คร่าวๆได้นะครับว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียก็ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับมีคำถามหลายคำถามครับที่น่าสนใจที่จะถามต่อว่าแรงจูงใจของปูตินในการบุกยึดยูเครนในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะครับทำไมถึงเกิดขึ้นในปี2021ทำไมไม่เกิดขึ้นตั้งแต่2008นะครับซึ่งรัสเซียกับจอร์เจียเองก็มีความขัดแย้งกันหรือแม้กระทั่งทำไมไม่เกิดขึ้นในปี2018นะครับที่รัสเซียเข้าไปบุกยึดไครเมียนะครับหรือแม้กระทั่งการศึกษาหรือสนใจปัจจัยการเมืองภายในของรัสเซียเองว่ามีองค์ประกอบอย่างไรที่ช่วยผลักดันให้เกิดการตัดสินใจรุกรานยูเครนในท้ายที่สุดหรือแม้กระทั่งความคิดความอ่านนะครับอารมณ์ความรู้สึกของตัวประธานาธิบดีปูตินเองนะครับก็เป็นข้อที่น่าสนใจแล้วก็ทำการศึกษาว่ามีส่วนอย่างไรต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัสเซียนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยจึงสามารถบอกได้ว่าการ

หว่างประเทศในภาพรวมจริงๆแล้วอาจจะไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างลึกซึ้งนะครับมากเท่ากับการพิจารณาใคร่ครวญถึงสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศจึงเป็นสาขาวิชาใหม่นะครับที่อยู่ภายใต้ร่มของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็ราวๆประมาณทศวรรษที่1950นะครับในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าสงครามเย็นนะครับอย่างรูปที่ทุกท่านเห็นอยู่ในสกรีนก็จะเห็นว่าประธานาธิบดีทรูแมนนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงจุดเปลี่ยนผ่านของสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็เป็นคนริเริ่มนะครับการทำสงครามและเปลี่ยนสงครามจากสงครามร้อนกลายเป็นสงครามเย็นนะครับโดยการประกาศหลักการทรูแมนในปี1947นะครับการประกาศหลักการทรูแมนนำไปสู่การแข่งขันในทางอำนาจนะครับการขยายกองกำลังทหารการขยายกองกำลังรบของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศเป็นที่มาของสงครามเย็นในท้ายที่สุดความเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่สงครามเย็นเนี่ยทำให้ผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมักที่จะยึดติดนะครับหรือว่ามุ่งอธิบายความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้การเมืองระหว่างประเทศที่วางบนฐานแห่งอำนาจนะครับดูซิว่าการแข่งขันทางอำนาจของสองฝ่ายเนี่ยนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างไรนะครับซึ่งทำให้นักวิชาการจำนวนหนึ่งเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าการมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยเป็นการมองที่ตื้นเขินไปหรือไม่นะครับเพราะว่าไม่ได้ลงไปดูเลยนะครับถึงแรงจูงใจนะครับหรือว่าเงื่อนไขทางด้านการเมืองภายในประเทศหรือสังคมภายในของแต่ละรัฐเองว่าเป็นอย่างไรมีส่วนอย่างหรือไม่อย่างไรนะครับต่อความขัดแย้งที่เรียกว่าสงครามแต่นั้นเราก็จะเห็นว่ามีนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับก็พยายามที่จะทำการศึกษาขึ้นมาเพื่อนำเสนอต่อผู้สนใจแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่มุ่งจะหาวิธีการอธิบายการเมืองระหว่างประเทศนะครับกลุ่มแรกเลยเราจะเห็นได้ว่าชื่อตั้งงานวิจัยนี้ชื่อ Foreign Policy Decision Making นะครับซึ่งถ้าเราดูจากหัวข้อก็จะเห็นได้ชัดเจนว่านี่แหละคือวัตถุประสงค์หลักคือนักวิชาการกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะเปิดเผยให้เห็นถึงกระบวนการที่เรียกว่าการจัดทำนโยบายต่างประเทศหรือการตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศนะครับริชาร์ดซีชไนเดอร์HW บรักแล้วก็เบอร์ตันซาปินเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่เริ่มวิเคราะห์ถึงนโยบายต่างประเทศแล้วก็พยายามจะบอกว่านี่แหละคือเหตุและที่มาของการเมืองระหว่างประเทศนะครับกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้พยายามจะบอกว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือกระบวนการแห่งการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างรัฐบาลนั่นหมายถึงเราต้องการที่จะศึกษารัฐบาลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับว่าองค์ประกอบของรัฐบาลเป็นอย่างไรมีจำนวนผู้กำหนดนโยบายอย่างไรนะครับผู้กำหนดนโยบายนี้สนใจเรื่องประเด็นภายในประเด็นภายนอกสนใจเรื่องฐานเสียงทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนสนใจถึงเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนการทำความเข้าใจกระบวนการแห่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเหล่านี้แหละก็จะเป็นที่มาของการทำความเข้าใจการเมืองระหว่างประเทศที่มีลักษณะที่ลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับกลุ่มนักวิชาการกลุ่มที่สองนะครับเป็นสามีภรรยานะครับชื่อมาร์กาเร็ตแล้วก็ฮาร์โรลด์สปราวต์นะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ให้ความสนใจอย่างมากนะครับกับสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำเป็นการเฉพาะนะครับทัศนะหรือ perception นั่นเองจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนนะครับนโยบายต่างประเทศรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมาร์กาเร็ตแล้วก็ฮาร์โรลด์สปราวต์จึงพยายามจะบอกต่อคนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าการที่เราตั้งใจที่จะอธิบายขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นจริงๆแล้วคุณจะต้องไปดูสักหน่อยไหมนะครับว่าผู้นำระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ผู้นำรัฐนะครับหรือว่าผู้กำหนดนโยบายนั้นเนี่ยมีความคิดความอ่านอย่างไรความคิดความอ่านต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับว่าสถานการณ์ความร่วมมือความขัดแย้งเป็นอย่างไรนะครับซึ่งความคิดความอ่านนี้จะถูกขั้นกลางนะครับจะถูกกลั่นกรองโดยสภาวะทางจิตวิทยา
ของตัวผู้นำของรัฐนั่นเอง

ดังนั้นไม่มากก็น้อยครับการดำเนินนโยบายต่างประเทศมันจึงเป็นผลสะท้อนออกมาจากสภาวะทางจิตวิทยาซึ่งในทางกลับกันถ้าเราไม่ได้ศึกษาสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำรัฐบาลเหล่านั้นเราจะทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งได้อย่างไรนะครับงานชิ้นที่3ครับเป็นงานของนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการเปรียบเทียบนโยบายต่างประเทศนะครับชื่อเจมส์รอสนาวนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่เริ่มให้ความสนใจกับการอธิบายการความพยายามในการสร้างความเป็นศาสตร์นะครับให้กับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับงานของเจมส์รอสนาวไม่ได้มีผลต่อการศึกษานโยบายต่างประเทศโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นนักวิชาการที่พยายามจะนำเสนอวิธีการศึกษานโยบายต่างประเทศให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นโดยชี้ชัดไปที่ความแตกต่างของตัวรัฐะนะครับที่แต่ละประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันความแตกต่างนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าปัจจัยใดจะเป็นปัจจัยที่ขึ้นมามีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายต่างประเทศยกตัวอย่างในงานของเจมส์รอสนาวก็จะนำเสนอยกตัวอย่างในกรณีของประเทศที่มีความใหญ่นะครับประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับมีความเปิดกว้างทางการเมืองมีความเปิดกว้างทางเศรษฐกิจนะครับมีตัวแสดงทางสังคมที่ตื่นตัวนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้โดยมากนะครับการกำหนดนโยบายของประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่มีสังคมที่เปิดเนี่ยก็จะถูกขับเคลื่อนโดยตัวแสดงในเชิงสังคมที่มากนะครับในทางกลับกันครับในหลายๆประเทศที่ประเทศที่ปิดนะครับเป็นประเทศคอมมิวนิสต์และยิ่งเป็นประเทศที่เล็กด้วยนะครับการกำหนดนโยบายต่างประเทศก็สารวนอยู่กับตัวแสดงที่เป็นผู้นำรัฐเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับดังนั้นกรอบการนำเสนอหรือกรอบการศึกษานโยบายต่างประเทศก็ควรจะต้องมีความสอดสัมพันธ์กันกับคุณลักษณะของรัฐแต่ละรัฐที่แตกต่างกันนะครับและในงานทั้งหมดนี้ในท้ายที่สุดแล้วให้อะไรกับเรานะครับงานทั้งหมดที่แนะนำให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้เราเข้าใจว่ารัฐะและองคาพยพหรือปัจจัยที่อยู่ภายในรัฐเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นคุณสมบัติเลยนะครับของการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยคือการเปิดเผยให้เห็นถึงความลึกซึ้งของรัฐะมากยิ่งขึ้นนะครับการเมืองเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรผู้นำเป็นอย่างไรนะครับแล้วเมื่อเรารู้ความสำคัญแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าการศึกษาระดับโดยให้ความสำคัญกับรัฐนั้นมีระดับการวิเคราะห์กี่ระดับและแต่ระดับมีเนื้อหาสาระอย่างไรซึ่งก็เป็นองค์ความรู้หลักของเนื้อหาในหน่วยที่2นี้นะครับดังนั้นการพิจารณาระดับการวิเคราะห์เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับต่อการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศเราคงจะต้องรู้ซะก่อนว่าการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศประกอบด้วยหลายระดับการวิเคราะห์นะครับถ้าดูจากอินโฟกราฟิกที่ขึ้นให้นะครับก็จะไล่มาตั้งแต่แหล่งที่มาที่มาจากภายนอกนะครับแหล่งที่มาจากสังคมนะครับแหล่งที่มาจากตัวรัฐบาลเองนะครับหรือแหล่งที่มาจากตัวตำแหน่งของผู้นำประเทศและสุดท้ายที่สุดก็คือแหล่งที่มาที่เป็นเชิงปัจเจกบุคคลนะครับสภาวะทางความคิดสภาพจิตวิทยาของบุคคลในการที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆดังนั้นลำดับของการวิเคราะห์เหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถูกแยกย่อยออกมาเป็นขั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงรายละเอียดของแต่ละระดับเนี่ยเราจะเห็นว่าเราควรจะต้องทราบสักหน่อยนะครับว่าแต่ระดับนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับมีประโยชน์ต่อเราในฐานะที่เป็นนักศึกษาอย่างไรนะครับในภาพกว้างที่สุดครับถ้าเราอยากจะผลิตการวิเคราะห์หรือคำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีเนื้อหาสาระในทางทฤษฎีนะครับมีความสามารถในการคาดเดาในอนาคตได้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีพอสมควรเราก็จะเห็นว่าเราอาจจะเลือกใช้ระดับการวิเคราะห์ที่นอกสุดซึ่งนั่นก็คือแหล่งที่มาจากปัจจัยภายนอกเช่นโครงสร้างระหว่างประเทศเช่นความขัดแย้งระหว่างประเทศเช่นเรื่องดุลแห่งอำนาจระหว่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นภาพที่เราเห็นจะเป็นภาพที่เป็นภาพกว้างนะครับการที่เรามองภาพกว้างนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเราสามารถผลิตชุดคำอธิบายที่
เป็นไปลักษณะที่มีคุณสมบัติในการคาดเดาที่มากนะครับถ้าเราอยากจะมองหาแนวทางการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งนะครับที่สามารถจะอธิบายขยายความได้อย่างถ่องแท้เลยว่านโยบายต่างประเทศหนึ่งดำเนินนโยบายนั้นไปเพื่ออะไรเพราะอะไรเราอาจจะเลือกระดับการวิเคราะห์โดยใช้ปัจเจกบุคคลเป็นสำคัญนะครับลงลึกไปดูสภาวะทางจิตวิทยาของผู้นำนะว่าเขาเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นไบเดนก็ดีไม่ว่าจะเป็นปูตินก็ดีไม่ว่าจะเป็นสีเจิ้นผิงก็ดีถ้าเราสามารถสอบทานความคิดความอ่านของเขาได้เราก็จะเข้าใจว่าประเทศต่างๆที่เขาปกครองอยู่นั้นเนี่ยดำเนินนโยบายต่างประเทศไปด้วยเหตุอันใดนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าระดับการวิเคราะห์ให้คุณสมบัติแล้วก็ให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับท่ามกลางระดับการวิเคราะห์ที่มากมายแบบนี้นะครับผู้ศึกษาอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเลือกใช้ระดับการวิเคราะห์อย่างไรนะครับเราอาจจะลองติดตามจากงานที่สำคัญงานหนึ่งนะครับซึ่งเขียนโดยอาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชื่อดังชื่อเคนเนต วอลซ์นะครับที่เขียนงานที่ชื่อ Man State แล้วก็ War นะครับงานที่นี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับแต่ว่าเป็นงานที่พยายามที่จะศึกษามูลเหตุของสงครามโดยการแบ่งระดับการวิเคราะห์ออกเป็น3ระดับ1คือระดับระบบระหว่างประเทศในระดับที่กว้างที่สุดเลยนะครับ2ในระดับรัฐะที่ดูปัจจัยการเมืองภายในของรัฐว่าเป็นอย่างไรและ3ในระดับปัจเจกบุคคลหรือระดับผู้นำของรัฐนะครับดังนั้นงานของ Kenneth Waltz ก็จะพยายามอธิบายแต่สาเหตุของสงครามในแต่ละระดับนะครับด้วยความที่งานชิ้นนี้เป็นงานที่บุกเบิกนะครับในการใช้ระดับการวิเคราะห์ในการศึกษานโยบายต่างประเทศเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าผู้คนที่ศึกษาเรื่องนโยบายต่างประเทศก็ใช้งานนี้เป็นงานต้นแบบนะครับในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศดังนั้นเราก็เลยมักจะคุ้นชินนะครับกับการศึกษานโยบายต่างประเทศว่าเอาละมันมีระดับการวิเคราะห์สำคัญอยู่3ระดับนะครับซึ่งก็คือระดับระบบระหว่างประเทศนะครับระดับรัฐแล้วก็ระดับปัจเจกบุคคลซึ่งการนำเสนอหรือการแนะนำ องค์ความรู้ในหน่วยนี้ก็ใช้กรอบการนำเสนอที่ล้อมาจากหนังสือของเคนวอลส์นะครับดังนั้นผู้ที่สนใจแล้วก็ได้มีโอกาสอ่านเนื้อหาสาระในองค์ความรู้ในหน่วยนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเนื้อหาสาระจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับระบบระหว่างประเทศซึ่งก็จะประกอบด้วยการกระจายตัวของขีดความสามารถของรัฐะนะครับ2ระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศแล้วก็3ปัจจัยทางด้านโลกาภิวัตน์ทุนนิยมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับเราลองมาดูในปัจจัยเรื่องแรกนะครับในระดับระบบระหว่างประเทศนะครับโฟกัสหรือว่ามุ่งไปที่การกระจายตัวของขีดความสามารถนั้นแปลว่าอะไรนะครับลองดูตัวอย่างจากรูปที่ให้ครับเป็นรูปของนายกรัฐมนตรีชื่อสกอตต์มอริสันนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะครับประกาศความร่วมมือนะครับ3ฝ่ายกับอังกฤษนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาในเรื่องของความร่วมมือทางด้านอาวุธนิวเคลียร์นะครับที่จะนำไปพัฒนาติดตั้งในเรือดำน้ำนะครับความร่วมมือนี้อาจจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นผลมาจากการกระจายตัวของขีดความสามารถของรัฐะนะครับที่ไม่สมดุลกันเราจะเห็นว่าจีนเกิดพัฒนาศักยภาพทางด้านอำนาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคนะครับก็จึงมีความจำเป็นของอเมริกานะครับและพันธมิตรต่างๆที่จะต้องร่วมมือกันนะครับทัดทานหรือว่าต่อสู้กับดุลของที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียดังนั้นเราจะเห็นว่านี่แหละคือการกระจายตัวของขีดความสามารถที่รัฐต่างๆมีไม่เท่ากันนะครับดังนั้นนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้รวมถึงออสเตรเลียเองก็สะท้อนให้เห็นถึงข้อวิตกกังวลของการกระจายตัวของขีดความสามารถโดยที่มีจีนเป็นโจทย์ที่สำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นดุลแห่งอำนาจก็ดีอาจจะเป็นตัวอย่างประการสำคัญของการวิเคราะห์ในระดับระบบระหว่างประเทศที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถไปลองศึกษาแล้วก็อ่านต่อไปได้นะครับ
ปัจจัยที่2ครับเรื่องระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศครับจริงๆระเบียบเสรีนิยมระหว่างประเทศเนี่ย

สามารถที่จะเป็นปัจจัยในเชิงโครงสร้างได้เพราะว่าระเบียบเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างแรงกระตุ้นนะครับให้กับรัฐในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับผ่านอะไรบ้างผ่านการเข้าร่วมมือในองค์การระหว่างประเทศนะครับผ่านความร่วมมือในเวทีผู้ภาคีเกี่ยวกับเรื่องการค้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเพราะการเข้าร่วมในเวทีต่างๆนั้นเนี่ยบางทีมันช่วยที่จะจันโลงผลประโยชน์ร่วมกันของรัฐดังนั้นด้วยระบบระหว่างประเทศที่เป็นระบบเปิดเป็นระบบเสรีนั่นเองจึงเป็นกลไกสำคัญในการดึงเอารัฐให้มีส่วนร่วมดึงเอารัฐให้มีนโยบายที่จะส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศเช่นนี้ให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันครับกับระบบโลกาภิวัตน์ทุนนิยมแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับที่ดึงเอารัฐต่างๆเข้าไปเป็นภาคีสมาชิกในระบบทุนนิยมระหว่างประเทศเพื่อที่จะแสวงหามาซึ่งนะครับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจถ้าเกิดรัฐหนึ่งปฏิเสธนะครับระบบโลกาภิวัตน์รัฐจะอยู่ได้อย่างไรนะครับรัฐก็เสียโอกาสในการทำการค้าเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งประโยชน์ทางด้านการลงทุนระหว่างประเทศดังนั้นระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี่แหละก็เป็นตัวดึงรัฐเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับมาที่ระดับการวิเคราะห์ระดับที่2ครับเป็นระดับการวิเคราะห์ในระดับรัฐซึ่งเราก็จะเห็นว่าการศึกษาในกลุ่มนี้เน้นอย่างยิ่งครับในเรื่องของระบบการปกครองเน้นอย่างยิ่งครับในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจแล้วก็เน้นอย่างยิ่งครับในรูปแบบของการเมืองที่อยู่ภายในรัฐซึ่งในเนื้อหาสาระของหน่วยเองก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ในเกี่ยวกับทฤษฎีสันติภาพประชาธิปไตยซึ่งจะอธิบายถึงคุณสมบัติของระบบการเมืองทางด้านประชาธิปไตยว่าเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างนโยบายต่างประเทศที่เป็นสันตินโยบายต่างประเทศที่สนับสนุนการความร่วมมือในลักษณะของประชาธิปไตยอย่างไรสนับสนุนในเรื่องของค่านิยมนะครับแล้วก็ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติทางด้านประชาธิปไตยหรือว่าสิทธิมนุษยชนอย่างไรนะครับซึ่งการสนับสนุนของรัฐดังกล่าวก็มาจากนะครับระบบการปกครองที่มีพื้นฐานประชาธิปไตยที่อยู่ในแต่ละประเทศนะครับที่ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับการเจรจาแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนะครับในระดับการวิเคราะห์ในระดับรัฐในอีกมิตินึงนะครับผู้คนสนใจเป็นการเฉพาะไปที่ตัวรูปแบบการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างยิ่งจากงานชิ้นสำคัญของนักวิชาการที่ชื่อแกรมอาริสันนะครับเขียนงานที่ชื่อ Ascent of Decision Explaining the Cuban Missile Crisis นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายวิกฤตคิวบานะครับในปี1962นะครับแต่ในวิธีการอธิบายนั้นแกรมอาริสันได้เปิดเผยให้เห็นถึงกรอบความคิดนะครับว่าเราจะศึกษาการตัดสินใจของสหรัฐก็ดีของสหภาพโซเวียตก็ดีผ่านองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการอย่างไรดังนั้นการศึกษาระดับรัฐการวิเคราะห์ระดับรัฐอันนี้เราก็ไปดูสักหน่อยนะครับว่าองค์ความรู้หรือว่าคุณลักษณะของระบบราชการเป็นอย่างไรระบบราชการมีปัญหาไหมต่อการตัดสินใจมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรนะครับที่เป็นส่วนสำคัญนะครับต่อการตัดสินใจของรัฐนะครับตัวแบบที่3ครับเป็นตัวแบบผู้นิยมนะครับดูการเมืองในภาพกว้างนะครับซึ่งการมองหรือการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในระดับนี้เราก็จะสนใจเป็นการเฉพาะกับตัวแสดงที่หลากหลายในระบบการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสภานิติบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดเห็นของสาธารณะนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะถูกศึกษาเกี่ยวพันกับการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับแล้วดูซิว่าอิทธิพลของตัวแสดงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันกับผู้กำหนดนโยบายอย่างไรนะครับเข้าไปมีอิทธิพลในรัฐสภาแต่ละประเทศอย่างไรนะครับพยายามที่จะใช้นโยบายต่างประเทศเป็นฐานนะครับนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่งของการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ในระดับรัฐนะครับ

0: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
5: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคคล